0: คุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินมีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์อาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รับฟัง
0: ค่ะเราหมดแล้วในเรื่องที่อาจารย์ก็ได้ขมวดไว้เรียบร้อยเลยนะอาเซียนจะแตกรังหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ววันนี้อาจารย์เริ่มใหม่นะเป็นประเด็นไหนคะอาจารย
2: ์ยังต่อ
1: ยังแตกรังอยู่
0: อ๋อยังแตกรังเหรออ้าวครั้งที่แล้วอาจารย์บอกขมวดแล้วอ๋อยังไม่ต่ออีกโอเคได้เลยค่ะอาจารย์คะ
2: ไอ้นั่นมันย้อนวิสัยทัศน์เมื่อโบราณ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เรามาก้าวสู่ปัจจุบัน
0: นะค่ะ
2: สภาวะปัจจุบันเนี่ยมันปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ยังมีรังอยู่หรือเปล่า
0: รังยังอยู่ดีไหมนะอาจารย์ค่ะ
2: หรือจริงๆแล้วมันไม่มีรัง
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวแค่เป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์เอามาต่อกัน
0: โ
2: อ้ปัจจัยที่คุกคามอาเซียนตอนนี
0: ้
2: ที่ได้เรียนมาเนี่ยเราได้มองปัจจัยเงื่อนไขข้างในของแต่ละประเทศนะฮะแต่มันก็ยังมีปัจจัยและเงื่อนไขอันเด่นในยุคที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือขั้วอำนาจมันเปลี่ยนไปขั้วอำนาจในที่นี้มันมีทั้งขั้วอำนาจภายในและขั้วอำนาจภายนอกแต่ภายในของอาเซียนก็คือของแต่ละประเทศมันก็มีขั้วนั้นขั้วนี้แล้วมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงครับอย่างกรณีของคุณเซนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราได้พูดถึงไปแล้วว่าเมื่อปี2012เนี่ยคุณเซนทำอะไรบ้างอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาเซียนสมิตไม่มีแถลงการด้วย
0: คร
2: ับก็เพราะว่า
0: จำได้เลยจำได้ที่ท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อะไรนะอาคิโนใช่ไหมก็สะบัดที่อาจารย์เคยพูดสะบัดก้นเดินออกจากที่ประชุมโกรธมากใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
2: ก็เพราะว่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ไปตอบสนองอิทธิพลของประเทศยักษ์ใหญ
0: ่
2: ค่ะกรณีปี2012ก็คือเรื่องทะเลจีนใต
0: ้
2: จีนใต้ในที่นี้ก็หมายความว่าในช่วงเวลานั้นจีนมีข้อขัดแย้งนะครับพิพาทในเขตทะเลกับ4ประเทศในอาเซียนซึ่งก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยนโยบายของจีนในช่วงนั้นจะไม่เจรจาประเด็นปัญหานี้จากอาเซียนทั้งกลุ่
0: ม
2: แต่จะเจรจากับประเทศเป็นรายประเทศไป
0: ค่ะ
2: นะครับก็คือวิธีการการพูดแบบนี้ก็คือว่าฉันใหญ่กว่ายังไงฉันทยอยคุยแต่ละประเทศเนี่ยฉันก็ได้เปรียบนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่คือณเวลานั้นก็คืออะไรก็คือทุกประเทศนะจะพูดจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นมักจะเลือกในกระบวนวิธีที่ตัวเองได้เปลี่ยนเสมอนะฮะแต่ทีนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณเซนจะทำกับอาเซียนในช่วงเวลานั้นมันมีสองอย่างเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อตอบสนองอำนาจของฮุนเซนโดยมีมหาอำนาจอุปถัมภ์ทำชู
0: ค่ะ
2: ก็คือถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือตั้งแต่ปี2012นั้นจีนนะครับได้ตอบสนองความต้องการของฮุนเซนแบบชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาให้ได้เลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าฮุนเซนเนี่ยขนาดว่าบอกให้ไม่เสนอว่านักทะเลจีนใต้เข้าสู่อาเซียนสมิตนะครับมันก็ยังทำตามได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นไอ้คนเนี้ยเลี้ยงมันไว้ครับ พอเลี้ยงมันไว้เดี๋ยวมาวันหนึ่ง ถ้าสมมติว่าเปรียบเหมือนว่าคุณเซนเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับที่เขาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงไว้แรกๆมันก็ช่วยเห่าดีช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านช่วยอะไรสารพัดปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เลี้ยงมันมาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมาตัวนี้จะยกตัวเองเป็นเจ้าบ้านเธอเองนะครับขณะเจ้าของบ้านก็ยังเห่าไปเพื่อนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาที่มีพลังอำนาจและกลายเป็นสุนัขที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่ามันคลั่งในอำนาจนั่นแหละแล้วผู้ที่หล่อเลี้ยงมันมาก็มองเห็นว่าเออถ้าจะเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยมันก็คงจับฉันด้วยนะครับคือที่ผ่านมามันก็เริ่มเห่าแล้ว
0: ค
2: ่ะแล้วก็แอบแอบกินของในบ้าน
0: โอ้
2: กรณีคุณเซนแอบกินของในบ้านความจริงคืออะไรก็คือสแกมสแกมเมอร์ก็คือสแกมเมอร์เหล่านั้นก็คือกินเห่าล้วนๆที่หนีการจับกลุ่มมาจากจีน
0: ค่ะ
2: ในปี2013หนีมาปุ๊บคุณเซนก็ทำมาหากินกับพวกอาชญากรเหล่านี
0: ้
2: แล้วอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ไปหลอกกินเงินเจ้าของบ้านมันก็คงไม่เดือดร้อน
0: ค
2: ือหลอกบ้านอีกมากินเจ้าของบ้านไม่เดือดร้อนก็คงจะนั่งดูเฉยๆแต่ทีนี้พอเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแล้วหมาค่อยๆหลอกกินนั่นกินนี่นะครับแต่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยก็หางสวัสดิ์ซ้ายสวัสดิ์ขวานะฮะแล้วดิ้นเดียรับแบบเนี้ยนะฮะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเป็นภาพลักษณ์ของคนเซนเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: พอมาถึงพ่วงเวลาหนึ่งร่ำรวยขึ้นนะครับร่ำรวยขึ้นทั้งแอบทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทรยศเจ้าของที่เลี้ยงมานะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของพอเจ้าของมารู้ตัวเนี่ยก็เริ่มนะฮะก็เริ่มปราบทีแรกก็ไม่คิดว่าไอ้คนไอ้หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละเป็นตัวกระทำยังไปคิดว่าเออมันเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับสืบไปสืบมาก็รู้ว่าอ้าวไอ้หมาตัวนั้นมันคือคนเซนเองที่ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับคนจีนที่ถูกหลอกในแต่ละปีเนี่ยนะครับจากการสแกมจากข้างนอกเข้าไปเราดูคุณภูเบศเก่งเลข
1: ไม่ครับ
0: เยอะมาเลย
1: ไม่เสร็จเลยเดี๋ยวอาจารย์ให้คำนวณออกอากาศอีก
0: แต่รู้ว่ามันเยอะมากอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์คำนวณมาเลยครับ
2: นึกว่าจะนั่งหลับก็เลยต้องแจ้งเตือนนะครับประเด็นนั้นอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าการสแกมเมอร์จากการหลอกลวงคนจีนที่เป็นการหลอกไปจากนอกบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะเอารวมๆกันโดยเฉลี่ยในจีนนะครับนับตั้งแต่ปี2014นะครับเรื่อยมาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: ครับ
0: โอ้ 1,200 ล้านกรณีล้านนะอาจารย์
2: ต่อปีนะครับ
0: ต่อปีโ
2: อ้ยไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยครับความมันไม่เคยต่ำกว่านั้นนั่นแหละที่ผมโยงไปเห็นไปให้เห็นที่สมัยสีฮานุวิลเมื่อปี2014สีฮานุวิลทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันมีอาคารพาณิชย์อยู่แค่2อาคารเท่านั้นแล้วก็เป็นอาคารความสูงแค่4ชั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ12คูหาขนาบกันอยู่สองข้างขนานกันอยู่สองข้างถนนเส้นเมนนะครับมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับทั้งเมืองแต่พอสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ที่สีฮันโดวิลก็คือภายใต้ไอหัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์ที่อยู่ในจีนก็คือไอเฉินจื้อ
0: เฉินจื้อค่ะ
2: เฉินจื้อทุกวันนี้ก็อยู่ในคุกในห้องขังในสถานเนี่ยนะครับไอเฉินจื้อมาอยู่แต่อยู่พนมเปญเป็นหลักแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะ Prince Holding Group เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับ Entertainment Complex Casino Online นะครับไอ้โรงแรมนะฮะคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้พวกคาสิโนออนไลน์พวกนี้แหละมันก็คือรังของสแกมเมอร์
0: อืม

0: ก็ลอกกลับไปที่เมืองจีนเช่นเดิมก็คือตั้งแต่มันหนีมาจากเมืองจีนมันก็คือหนีการจับกลุ่มใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเซอร์เวย์แล้วมันก็เห็นเซฟโซนที่มันอยู่ได้แล้วทำมาหากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือสีฮันโดบิลเดี๋ยวมาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปนับดูอาคารสูงที่สีฮันโดบิลได้เลยนะครับนะครับไม่ขี้เกียจมันมีอาคารสูงมีตึกมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี
1: ผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ
0: เป็นเต็นท์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอาคารเหล่านี้มีทั้งสิ้นถึง 1,076 อาคาร
1: โอ้โหพันกว่าอาคารจากเมื่อก่อนแค่2อาคารเท่านั้นเองในปี2014ขณะนี้พันกว่าอาคารค่ะเยอะจริง
0: ๆแล้วก็มันเจอวิกฤตโควิด
1: 19ช่วงนั้นก็ร้างไปหน่อย
0: จริงๆมันไม่ร้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันต้องคือนักท่องเที่ยวอะไรมันไม่ไป
1: มันไม่ไปใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่สีจิ้นบอกให้ฮุนเซนเนี่ยปราบสแกมเมอร์ที่สีฮันโดวิลนะฮะแต่ฮุนเซนก็สมอ้างได้นี่ไงปราบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้ปราบนะครับเพราะว่าไอ้คนจีนไม่ได้ไปนะครับคนจีนไม่ได้ไปในไม่เฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยที่สีฮันโดวิลแบบถ้าเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีคนจีนเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 500,000 คนในแต่ละวันที่สีฮันโดวิลที่เป็น 500,000 เนี่ยเพราะว่ามันไปเล่นคาสิโนออนไซต์ไปเล่นคาสิโนออนไซต์ก็พออยู่นานเช่าอะไรเช่าเนี่ยก็เอามาทำมาหากินได้นี่นาก็เช่าตึกอาคารทำร้านพาณิชย์ร้านอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับตึกมันก็ขึ้นได้เรื่อยๆแต่ทีนี้พอโควิด19เกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีออนไลน์เพราะไม่มีคนไปเล่น
2: ครับ
0: มันก็เลยมาเน้นหนักออนไลน
1: ์
0: พอเน้นหนักออนไลน์นั่นแหละครับยิ่งไปกว่าเดิมก็คือว่าคนจีนถูกหลอกแบบไม่เลือกหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลอกได้แล้วก็เอามาลงทุนอะไรสารพัดนั่นแหละฮะสถิติของจีนบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเอาแค่ช่วงเวลาปี2014ถึงต้นปี2020ครับมูลค่าเงินหยวนที่ถูกโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปที่สีฮันโดวิลเมื่อเทียบค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ครับ
0: ก็อยากรู้ว่าคุณเป็นได้เท่าไหร่ก็ 19% ของจากเงิน
1: จากเงินจำนวนนี้โอ้โห
0: นี่แหละครับที่มันหลอกกินหลอกกินอาหารของเจ้าของบ้าน
1: นะ
0: ครับและเงินก้อนนี้นี่แหละที่มันทำให้ตระกูลคุณมันร่ำรวยขึ้นมานะครับน้ำรวยขนาดไหน
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยนะคะไปภารกิจให้คุณภูเบศกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ต่อไปนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับก็มาพูดคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ความร่ำรวยของตระกูลคน

0: ก็คือการชักส่วน 19% นะครับจากมูลค่าที่ฉันชื่อสามารถหลอกคนจีนมาได้แล้วพอหลอกมาได้ก็ลองคำนวณดูคำนวณดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็นก้อนเงินที่แปลงร่างมาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วแม้ว่าจะโอนมาเป็นหยวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณด้วย 19% คูณด้วย 19% มันหมายถึงเงินมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเซนมีนาฬิกาเรือนแต่ละเรือนเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสร้างตาขมเมาให้เป็นอาณาจักรที่ล้วรอบขอบชิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสารพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองมีสระว่ายน้ำขยะใหญ่มีสนามกอล์ฟนะครับอยู่รอบด้านนอกนะมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สร้างฐานกำลังส่วนตัวได้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าในปี2013นะครับกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยยังเป็นนายกเมื่อปี2013แต่ทอดเวลามานะครับถึงปี2023นะครับจาก 10,000 จาก 7,000 นายนะครับที่เป็นกองกำลังพิทักษ์คุณเซนมันเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดด2023เนี่ยคุณเซนมีกองกำลังส่วนตัวนี้ถึง 35,000 กว่านายนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็คือเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากสแกมเมอร์ของเฉินจื้อนี่แหละนะครับแล้วเอามาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วที่จีนเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันสร้างความมั่งคั่งจากการหลอกเงินคนจีนมาโดยคนจีนหลอกคนจีนและเอามาให้คนเซ็นร่ำรวยด้วยโดยคนเซ็นให้ใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ที่สีฮานูบิลนะครับในการสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างรอบด้านนะครับสารพัดที่ในโลกนี้มีสแกมเมอร์แบบไหนนะครับสีฮานูบิลมีครบถ้วน
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่น
1: เป็นศูนย์รวม
0: ศูนย์รวมของทุกอย่างเลยคือมันรุนแรงถึงขนาดว่าสาเหตุที่จีนต้องออกมาปราบนะครับมันรุนแรงก็คือว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางสังคมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนทั้งที่2013เนี่ยก็คือปราบอาชญากรทั่วประเทศมาแล้วแต่อาชญากรพวกนี้มันก็หนีออกนอกประเทศแล้วก็มีประเทศรองรับพวกมันแล้วปรากฏว่ารองรับพวกนี้ก็คือฮุนเซนซึ่งจีนอุปถัมภ์ฮุนเซนนะถ้าสมมติว่าคุณภูเบศเป็นจีนคุณภูเบศแฮปปี้กับคุณเซนไหม
1: ไม่ครับ
0: นั่นแหละต้องแองกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่แฮปปี้แต่ฉันแองกี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสภาวะของคุณเซนเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นก็คือเริ่มนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับแต่ผมในสายตาผมว่ามันดีนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อคนมีอำนาจอย่างคุณเซนก็คือถ้ามันล้มหายใจจากไปหรือมันสิ้นศีลสิ้นศีลสาสูญสิ้นอำนาจไปอะไรพวกนี้เชื่อได้เลยว่ากัมพูชามันจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างนะครับเพราะตลอดชีวิตที่คุณเซนเป็นใหญ่เป็นโตมาตั้งแต่ปี1985เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยสร้างอะไรที่ดีงามให้กับเขมรเลยนะครับมีแต่สร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าวงตระกูลและพวกพ้องนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่คุณเซนยังสร้างปัญหาให้กับอาเซียนก็นั่นแหละฮะตัวอย่างก็คือ2012ทำให้อาเซียนในวงแตกนะครับไม่สามารถที่จะออกแถลงการร่วมได้และมันก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามนะครับเรียกคุณเซนว่าไอ้เนรคุณ เพราะว่าอะไรถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าไม่มีกองทัพเวียดนามกีทาทัพเข้าไปไล่เขมรแดงมันจะไม่มีวันนี้สำหรับคุณเซนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามก็เชิดเขมรนี่ขึ้นมาเพื่อที่จะกีทาทัพไปบดขยี้เขมรแดงสาเหตุที่ต้องบดขยี้เขมรแดงก็เพราะว่าเขมรแดงเป็น

0: ภัยคุกคามของเวียดนามในเรื่องเขตแดน
1: ครับในยุคนั้น
0: ในยุคนั้นนะครับก็เลยต้องบทขยี้แต่ทีนี้จะป้องกันตัวเองอย่างไรก็เลยสร้างสตอรี่ว่าเขมรเนี่ยเขมรแดงนี่เป็นภัยต่อชาวเขมรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อมนุษยธรรมนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลขุนเชิดนะครับเขาเรียกว่าพับเพ็ดพับเพ็ดgovernment นะครับก็จะมีนั่นนะฮะสามผู้นำเขมรที่เวียดนามเชิดขึ้นมาก็คือเฮงสำดินเจียสินและคุณเซนครับก็เชิดพวกนี้ขึ้นมาเลยฮะแล้วก็จีฮาทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ทหารอาสาสมัครเวียดนามนะครับจีฮาทัพมาบดขยี้เขมรแดงในปลายปี1978ครับแล้วก็มันมาบรรลุผล9เดือนมกราคม1979นี่คือสาเหตุว่าเขมรแดงทำไมหนีมาประชิดอยู่ที่ชายแดนไทยนะครับมันก็ผูกโยงกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นนะครับลูกหลานเขมรแดงที่เกิดอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องแอนม้าช่องสงามช่องโอเสม็ดอะไรต่างๆที่ลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นมันคือแผ่นดินของเขาทั้งๆที่เราผ่อนปลนให้พวกเขาอยู่นะครับก็คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันก็เอาความเย็นนี่แหละลูบไปนะครับแต่มันจับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นน้ำร้อนทุกวันนี้นะฮะก็ได้แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ลองนึกดูว่ากองทัพเวียดนามที่กีซาทัพมาไล่เขมรแดงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครล้วนๆเลยนะครับ875,000นาย
1: ครับ
0: เยอะไหมนะครับคือมันไม่กองทัพเขมรแดงเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขมรแดงในห่วงเวลานั้นมีกำลังทหารแบบมากที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเอาทหารเด็กมาบวกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแค่170,000คนเท่านั้นแล้วมันจะไปสู้870,000ได้อย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็กีซาทัพบดขยี้ฮะเขมรแดงก็ถอยล่นจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย7จังหวัดนั่นแหละไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่ช่องบกที่อุบลนะเพื่อน้ำยืนไล่ลงมาเรื่อยๆจนไปสุดที่เกาะกงนะมันก็เขมรแดงก็พอมันถอยมาแต่มันไม่ใช่มีแค่เขมรแดงพอถอยมาเนี่ยมันก็จะมีเขมรฝ่ายอื่นที่สูญเสียอำนาจไปก่อนหน้านั้นอยู่มาวันหนึ่งจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับก็คือเขมรแดงจับมือกับเขมรฝ่ายรัฐนั่นนะทั้งๆที่เขมรแดงไล่รัฐนั่นรัฐนั่นออกจากอำนาจอยู่มาวันหนึ่งรัฐนั่นก็มาจับมือนะครับกับฟันพศแต่ว่าฟันพศไม่ออกหน้าให้เสียวสมพันธ์ออกหน้าก็จับมือกันนะพอรัฐนั่นตายก็เลยกลายเป็นฝันสารตอนจานก็มาจับมือที่ฮานุก็มาจับมือกับเขมรแดงนะครับกลายเป็นเขมรสามฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลขึ้นนะครับพอตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโดยอิทธิพลของมหาอำนาจโลกนี่แหละก็ขุนรัฐบาลพัฒถิ่นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศยอมรับกันในสหประชาชาติแล้วก็ได้ประกาศให้รัฐบาลเขมรสามคนนะครับก็คือเฮงสำดินเจียซิมและฮุนเซนนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเชิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็สู้กันในเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นนะครับมหาอำนาจก็ยังอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นมหาอำนาจรัฐบาลสามฝ่ายที่อยู่ที่ชายแดนไทยตอนนั้นก็คือทั้งโลกนะฮะมาหนุนยกเว้นสหภาพโซเวียตที่อยู่ทางฝ่ายของเวียดนามและรัฐบาลขุนเชิดทั้ง3นั้นก็ลองนึกดูนะครับจีนกับอเมริกามาจับมือกันแล้วก็หนุนรัฐบาลพัฒถิ่นเนี่ยสู้กันสู้ยาวนานขนาดไหนลองดูไหมตั้งแต่ปี1979จนมาถึงวันลงนามก็คือปี1991
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งปี1993ลากยาวมาเรื่อยเขมรยังไม่สงบปกติสุขเลยนะครับจนเท่าทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความบ้าคลั่งอำนาจของผู้นำเขมรแต่ละฝ่ายมันทำให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีอำนาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่ง

0: ที่จะทำนั้นนะครับคือหนึ่งเอาตัวเองไปฝากฝันไว้กับมหาอำนาจแล้วก็ถูกเชิดขึ้นมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมหาอำนาจจะสลัดออกไปก็จะเด้งไปหามหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็เพื่อที่จะหนุนตัวเองทุกวันนี้คุณเซนทำหน้าที่นั้นชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่าจีนตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดเราเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยแหละครับทุกวันนี้จีนตัดหางคุณเซนแล้วนะครับกลายเป็นหมาหางด้วนแต่ยังไม่ปล่อยวัดแค่นั้นเอาไว้ให้มันเป็นป้องกันอิทธิพลของจีนได้นะครับคือยังไม่ทำลายอย่างน้อยที่สุดถ้ามันเซนบ้าข้างที่ไหนก็ยังกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่มหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังหนุนส่งเสริมจะให้กลับไปกัมพูชาซึ่งฝ่ายนั้นก็คือสมรังสีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตัดหางมันเซนแล้วก็เอาไว้จัดสมรังสีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มกัดกันแล้วนะครับตัวเนี่ยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่าลืมมันก็คือเกมการเมืองของมหาอำนาจโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่แล้วในกัมพูชาก็คือจีนต้องการป้องกันอิทธิพลของตัวเองนะครับโดยจะต้องมีสิ่งที่เชิดชูขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชาเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นภาพแล้วแหละว่าจีนเลือกใครตอนนี้จะเห็นว่าเชื้อพระวงศ์อะไรสารพัดเนี่ยนะครับช่วงหลังก็จะออกงานมากขึ้นพยายามที่จะเชิดชูสถาบันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพรรคการเมืองที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปหนุนส่งเสริมให้เขาแกร่งขึ้นนั่นก็คือพรรคซินจินเพ็งในขณะที่ CPP ที่จีนเชื่อหนุนมาอย่างไม่อั้นนะครับตั้งแต่ปี2012แล้วพอมาเจอวิกฤตที่ฮุนเซนถักหลังนะครับเป็นภัยต่อผลประโยชน์ก็กำลังที่จะดิ้นรนไปหาเพื่อรักษาอำนาจนี่คือสาเหตุว่าทำไมแปลงร่างกึมสุขามาเป็นมิตรเพื่อที่จะให้กึมสุขาเป็นมิตรแล้วไปทะเลาะกับมิตรเดิมของกึมสุขานั่นก็คือสมดังที
1: ่
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับสมรังสีกับกึมสุขานี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่าย
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: น่าก็เริ่มจะกัดกันแล้วเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่มันซ่อนเรียบไว้ทูบีคอนติเนียลครับ
1: เดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็คุณผู้มองอาเซียนเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนะครับวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook

0: FM 100.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมการจัดรายการได้สดๆครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่29สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนาคุณและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์คะตอนนี้ทาง Facebook Live ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: ครับก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสมช.วานนี้แล้วก็การประชุมกตร.ด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานประชุมนะครับก็เคาะรายชื่อนะครับโดยเฉพาะเลขาสมช.ก็ไม่พลิกโผนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องตามครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องของการจับกุมนายกเฮงนะครับในคดีโกงเงินการสอบท้องถิ่นก็เมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าคดีนี้นะครับโดยเฉพาะการเรียกรับสินบนวิ่งสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังจับกุมนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและก็นางนวพรปรือปลั่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ27สิงหาคมทั้ง2รายครับยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก่อนใช้เงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวไปในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ครับกำลังอยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกครับพบว่าขบวนการทุจริตบรรจุราชการท้องถิ่นครั้งนี้ครับมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันครับเป็นอดีต2คนปัจจุบัน1คนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าตามการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะสามารถขยายไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นที่มาของพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าววันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเข็นนายกเฮงและพวกโยง3อธิบดีปปป.ขยายผลโกงสอบไล่เส้นเงินทั้งกระบวนการบี้สาวอบต.นายหน้าหาคนเต่าแง้มมีตัวละครใหม่มั่นใจเอาผิดถึงระดับบิ๊กบก.ปปป.ลุยแกะรอยเส้นเงินขบวนการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยผู้ต้องหาโกงเงินสอบท้องถิ่นหลอกผู้เสียหายกว่า40รายบางรายจ่ายสินบนแก้ข้อสอบแต่ยังตกพบ3อธิบดีกรมดังทั้งอดีตกับปัจจุบันเอี่ยวด้วยเดินหน้าขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องบิ๊กเต่ามั่นใจเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้แน่นอนประธานกรรมาธิการปปช.สภาแฉเครือข่ายตบทรัพย์ท้องถิ่นโยง DSI ยศพันตำรวจโทโชว์หลักฐานแชทไลน์มัดกรรมาธิการเตรียมเซ็น MOU กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน11กันยายนนี้ปราบทุจริตรวบรวมข้อมูลยื่นปปช.ฟันส่งให้ตำรวจดำเนินคดีครับ
1: ขณะที่ทางบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นายกเฮงก็ยังให้การภาคเศษแต่ข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการอนุญาตให้ประกันตัวก็เนื่องจากคดีที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหาย 650,000 บาทตามข้อกฎหมายหากไม่ให้ประกันตัวก็จะมีเวลาควบคุมตัวตามสัทธรสำนวนนะคะเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนก็ยังมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานรัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า100คนในจำนวนนี้57คนก็คือคนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีก40คนค่ะเป็นกลุ่มคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและไม่ได้ตำแหน่งด้วยซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ให้การว่าเอาเงินสดไปมอบให้กับนายกเฮงยืนยันว่าการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านปปป.ก็ย้ำด้วยนะคะว่าแนวทางการสืบสวนค่ะพบว่ามี2พฤติการเดินสายหาผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการเรียกรับเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรทำหน้าที่หาคนโดยไป

0: ไปทำเกินโควต้าที่กำหนดไว้ค่ะทำให้มีผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านกว่า40คนกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็อ้างว่ากำลังวิ่งเต้นหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ส่วนบางรายก็ขอบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือแต่กลับถูกเจรจาย้ายไปภาคใต้ทำให้จำใจยินยอมเพราะว่ากลัวว่าจะสูญเงินไปฟรีๆนอกจากนี้ค่ะก็มีเบาะแสเครือข่ายขยายวงกว้างไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเปี้ยวสัญญาทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบยิงกันด้วยนะคะมีรายงานด้วยว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบ 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายจ่ายเงินมีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่ไม่มีชื่อสอบติดเพราะว่ามีการตัดโควต้าตำแหน่งไปซึ่งพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งแกะรอยทางการเงินของนางนวพรค่ะที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นๆซึ่งก็จะมีการสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะคะเพราะว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมีภาพบิ๊กเต่าด้วยอยู่ใน Daily News ค่ะตะลึงนายกเฮงกงสอบโยงบิ๊ก DSI เต่าเกล้าลักไส้ยกแก๊งลุยแกะเส้นเงินถึงไอ้ม่งวงการเจอกลุ่มใหม่ผู้ใหญ่สอถอร่วมกวนอัศพลชี้นายกเฮงตัวการใหญ่โกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊ก DSI ระดับ48ถึง49ทำเป็นกลุ่มแก๊งจังหวัดขอนแก่นยังมีบิ๊กเต่าจัดเต็มลากไส้ทั้งขบวนการลุยแกะเส้นเงินนายกเฮงนวพรเรียก 650,000 บาทวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นมั่นใจสาวถึงตัวการได้แน่จับตาล่ากวนใหม่เรียกรับผลประโยชน์ระดับบิ๊กสอถอลานข้าราชการมีบรรจุด้วยเส้นสายเตรียมตัวโดนไล่ออกยันเอาผิดตามหลักฐานไว้การเมืองแทรกแซงค่ะไร้การเมืองแทรกแซงค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้พูดถึงกรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารว่านะครับเมื่อวานนี้ครับก็คือวันที่28สิงหาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับได้มาหาหรือราชการแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้นัดกันแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนัดนะครับถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือส.ส.ก่อนนายอนุทินบอกว่าเป็นการพบกับครม.ก่อนเมื่อถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายอนุทินก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้นัดวันกันซักว่าเมื่อมีการนัดครม.รับประทานอาหารคนมองเรื่องของการปรับครม.ยืนยันหรือไม่จะไม่มีการปรับครม.ในช่วงเวลานี้นายกอนุทินก็เพียงแค่ยิ้มครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวซักเรื่องโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงเลขาสภาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้ครับเสาร์ที่29สิงหาคมนายกมองอย่างไรนายอนุทินตอบทันทีว่าไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เข้าพักในโรงแรมครับซึ่งนายกเองก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าการเสวนามันไม่ได้มีห้องประชุมเดียวขณะที่นายจุลพันธ์ครับได้พูดถึงประเด็นนัดกินข้าวกับพรรคร่วมว่านายกยังไม่ได้แจ้งนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ข่าวว่าจะนัดแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดสถานที่ก็ทราบว่าจะแบ่งเป็น2วงครับวงแรกจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลและวงที่2เป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับทำการเมืองสกปรกนภินทรซัดเดือดไอติมยิ่งชีพกกต.ลงมติคดีหัว14กันยายนนายกเตรียมนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลดินเนอร์สัปดาห์หน้าบอกยังไม่เคาะวันและสถานที่ยิ้มปัดตอบปรับครม.เวลานี้หรือไม่จุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลอย่างแน่นปึกชนน่านแจงร่วมเวทีเสวนาเวทีฝ่ายค้านขอเพื่อไทยแล้วมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยพรรคประชาชนเล็งยื่นปปช.ฟันกกต.ยกแก๊งยื้อคดีหัวสว.นภินทรซัดเดือดไอติมและยิ่งชีพจินตนาการกล่าวหาเอื้อหัวสว.โต้ทุกข้อสงสัยบอกไม่โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าราชการ 8-9 คนรองเลขากกต.แจ้งกองปราบดำเนินคดีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นคดีหัวสว.อภิสิทธิ์เตือนพักร่วมการเมืองยึดสว.และกินรวบองค์กรอิสระฟอกผิดฝ่ายบริหารถามกำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างกับปกครองหรือเปล่าครับ
0: ส่วนประเด็นของนายณพินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ

0: มาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการระบุว่าไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดนะคะก็คือหมายถึงตัวณพินทรค่ะและกล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะนายณพินทรปรากฏในชื่อ1ใน229รายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ค่ะซึ่งนายณพินทรเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะบอกว่าในวันนั้นค่ะเนื่องจากได้รับการมอบหมายให้ไปประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมความพร้อมน้ำท่วม5จังหวัดโดยไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็มีวันว่างวันเดียวคือ27สิงหาคมนะคะพอทราบว่ามีการกระทู้ถามสดซึ่งเป็นการทราบหลังจากที่เตรียมการเอาไว้แล้วส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะเดินทางไปประชุมในวันที่27สิงหาคมแต่พอหลังจากนั้นมาค่ะก็ทราบว่ามีการกระทู้ถามสดถึงตนยืนยันว่ามีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนค่ะซึ่งนายณพินทรมีการชี้แจงนะคะว่าได้มีการพบกันกับผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆค่ะว่าเข้าพบแล้วมีการเรียกดูตัวหลังจากนั้นมีการให้เซ็นเอกสารซึ่งเป็นใบลาออกสว.ล่วงหน้านะคะซึ่งนายณพินทรก็ชี้แจงว่าในวันนั้นค่ะก็คือในช่วงปี2567เป็นการพบกันของกลุ่มที่มาเรียกร้องนะคะแล้วก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงล้นตลาดค่ะก็มีหลายคนเดินทางเข้ามาพบหนึ่งในนั้นก็มีผู้สมัครสว.ด้วยระหว่างการพูดคุยกันค่ะซึ่งก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าในฝั่งของผู้สมัครสว.รายนี้ได้ขอให้มาช่วยเกี่ยวกับการสมัครสว.ให้ผ่านซึ่งนายณพินทรก็ปฏิเสธไปค่ะบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นส.ส.ก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ครั้งที่2ค่ะก็มีการเข้าพบอีกครั้งนึงแล้วก็พูดเหมือนเดิมทำให้นายณพินทรปฏิเสธไปและบอกว่าถ้าหากยังพูดเรื่องนี้อีกก็ขอเชิญออกจากห้องทำให้ในฝั่งนายเอก็คือผู้สมัครสว.รายนั้นค่ะเดินออกจากห้องไปทันทีโดยที่ไม่มีการร่ำลานะคะนอกจากนี้นายณพินทรก็ยังมีการชี้แจงค่ะว่าที่กล่าวหาว่าไปอยู่ที่โรงแรมภูแมนในช่วงของการที่มีวันปฐมนิเทศยืนยันว่าวันนั้นเดินทางไปต่างประเทศไปเยอรมนีไม่ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพค่ะใน Daily News ค่ะก็มีภาพของนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงในการไม่ได้เข้าร่วมกระทู้ถามสดของส.ส.พรรคประชาชนนะคะในวันที่27สิงหาคมก็อ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกกต.แจ้งจับยิ่งชีพแพร่เอกสารหัวสว.ณพินทรซัดทำการเมืองสกปรกเปิดหลักฐานซีกเดียวจินตนาการไร้เหตุผลกดดันกกต.คดีหัวสว.ถามไอติมเป็นถึงส.ส.มีวุฒิภาวะแค่ไหนขู่ยิ่งชีพเจอกันในศาลแจ้งความสน.ทองหล่อแล้วลั่นไม่ได้โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้า 8-9 คนด้านรองเลขากกต.แจ้งความไอลอหลังปล่อยความเห็นเกี่ยวกับคดีหัวสว.ย้ำเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงตามกฎหมายและเพื่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต.ส่วนบันทินค่ะเผยพรรคส้มเตรียมยื่นปปช.ฟันกกต.ยกวนข้องใจมติดำเนินคดีอาญาสว.1767รายอาจเข้าข่ายซื้อเวลาขณะที่อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระถูกนักการเมืองและสว.แทรกแซงครบวงจรเข้าข่ายใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองด้านสุภชัยสวนกลับอย่าใช้สันนิษฐานต้องมีหลักฐานเปิดประวัติพรรคประชาธิปัตย์เคยบอยคอตเลือกตั้ง2ครั้งก่อนวิกฤตจบด้วยรัฐประหารค่ะ
1: 7นาฬิกา45นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งเลขาสปช.คนใหม่แล้วก็โผตำรวจครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นการประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะครับมีการเคาะโผในพลตำรวจ163เก้าอี้นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราช

การตำรวจครั้งที่8/2569ครับมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี69นะครับก็มีผบ.ตร.เป็นผู้ร่วมประชุมด้วยนะครับก็ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุมกตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้ายครับก่อนเริ่ม

0: ตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่งนี่แหละครับแล้วก็ต่อมา 17:57 นายกอนุทินได้เดินทางกลับแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทำหน้าที่ประธานประชุมต่อโดยนายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับขอโผตำรวจสะดุดต่ออาวุโสส่งหลายเก้าอี้ป่วนอนุทินเป็นประธานกตร.ถกโผในพล163เก้าอี้เกือบ4ชั่วโมงเผยผลการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์มอบผบตร.เป็นประธานแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการต่อบางตำแหน่งยังไม่ลงตัวเช่นเดียวกับไทยรัฐครับที่พาดหัวกรอบรองบอกว่านายกประธานเคาะโผในพลตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงแล้วกลับมอบบิ๊กตายถกแทนนายกอนุทินหัวโต๊ะกตร.เคาะโผในพลศรีกากีระดับรองผบตร.และผู้บังคับการวาระประจำปี69ก่อนประชุมบอกไม่สบายเจ็บคอก่อนเดินทางกลับในช่วงใกล้เกือบ6โมงเย็นแล้วก็บอกสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่ามีการแต่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขาธิการสมช.คนใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการแต่งตั้งโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชั่วที่ยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เป็นพลเอกชัยพฤกษ์หรือว่าเสปูด้วงก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่นะคะเป็นเรื่องของความเหมาะสมแต่ว่านายกบอกวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะในการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News อีกกรอบนึงนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.แล้วเสร็จแล้วก็มีกรอบเล็กๆเป็นสีหน้าของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยนะคะเคาะเสปูด้วงเลขาสมช.เชื่อดับไฟใต้ได้อนุทินเผยที่ประชุมสมช.เคาะเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ชี้เหมาะสมงานเชื่อปรับยุทธศาสตร์ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแจงเตรียมนัดครม.พักร่วมรัฐบาลกินข้าวสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่เคาะวันและสถานที่ไม่ยืนยันปรับครม.เวลานี้หรือไม่ด้านจุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลยังแน่นปึกหลังมีข้อกังขาหมอชนน่านร่วมเสวนากับฝ่ายค้านส่วนอีกฉบับนึงค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะแม่ทัพภาคที่4สั่งเข้มครม.สัญจรสงขลาเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ส่วนอีกกรอบหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะเอกนิติลั่นกันยายนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านลุยโซล่าภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำไฮสปีดนัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาภายในทุ่ม 2,000 ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับยังหลอกลวงไม่หยุดนะครับแล้วก็ณขณะนี้ตำรวจแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเป้าหมายใหม่ของบรรดาแก๊งคอลนะจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับแทนที่จะเป็นคนสูงอายุแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้นำในแบงค์นามสมมุติอายุ28ปีนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยชื่อดังครับนำหลักฐานเอกสารทางการเงินรายการการโอนเงินบันทึกข้อความสนทนาและก็ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสมัยต้องรอดหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลยหลอกลวงโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงห้องพักเอาไปตรวจสอบนะครับรวมเงินที่ให้ไปเสียหายถึง10,995,000 บาทภายในระยะเวลา3วันนะครับโดยผู้เสียหายอ้างว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ22สิงหาคมครับมีสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นพนักงานของ AIS แจ้งว่ามีผู้เอาชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เลยเพื่อใช้หลอกลวงผู้อื่นหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ไปประสานสภ.เมืองเลยเพื่อไปปิดเบอร์จากนั้นโอนสายให้ชายที่ อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองเลยแล้วก็มี

0: การเพิ่มเพื่อนทางไลน์ส่งรูปเอกสารราชการแล้วก็เปิดวิดีโอคอลแต่งเครื่องแบบตำรวจครับเพื่อสอบสวนกันในทางวิดีโอคอลมิจฉาชีพข่มขู่อยู่ตลอดเวลาครับให้เจ้าตัวโอนเงินให้ไปตรวจสอบหน่อยก็เลยต้องโอนไปทำรายการไปถึง11ครั้งไปยังบัญชีม้า6บัญชีรวมสูญเงินอย่างที่บอกไว้นะครับว่า10กว่าล้านบาทเลยแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักศึกษาแพทย์ร้องโดนแก๊งคอตุ๋น11ล้านขู่เหยื่อเป็นสแกมเมอร์ลวงให้โอนเงินไปพิสูจน์นักศึกษาแพทย์ว่าที่ด็อกเตอร์ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือแล้วก็ตำรวจเมืองเลยข่มขู่หลอกโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงหอพัก3วันติดรวมสูญเงินไป11ล้านสุดท้ายข่มขู่อิทธิพลเกี่ยวกับบัญชีม้ากำลังส่งคนมาฆ่าปิดปากเลยรีบเพ่นจากหอพักกลับบ้านก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอกครับโทรหาสายด่วน AOC 1441กลับแนะนำให้ติดต่ออายัดบัญชีกับธนาคารเองตำรวจเร่งเช็คกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางการเงินเพื่อลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะถ้าหากว่าต่างชาติทำผิดค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเซ็นแล้วนะคะในเนรเทศต่างชาติส่งกลับได้ใน30วันค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะนายกเซ็นแล้วในเนรเทศต่างชาติส่งกลับใน30วันชี้บังคับใช้ทันทีนายกลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมขณะที่โฆษกรัฐบาลเผยทุกหน่วยงานพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีจี้ชิงทอง72บาทที่สระแก้วนะครับตำรวจยังคงระดมทีมเร่งล่าตัวคนร้ายบุกชิงทองกลางห้างดังในสระแก้วครับผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดที่ประกอบขึ้นเองโยนใส่หน้าร้านก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดตู้ในตู้ทองนะฮะทองในตู้ทองรวมทั้งหมด4ถาดน้ำหนัก72บาทครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าที่เองไปพบเสื้อแล้วก็วิกผมของโจรแล้วนะครับกำลังปิดอรันไล่ล่าอยู่นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับมีภาพประกอบด้วยมีภาพเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไล่ล่าโจรบุกเดี่ยวปาระเบิดปล้นร้านทองในอำเภออรัญประเทศสระแก้วครับไปพบเสื้อผ้าไปพบวิกผมแล้วก็ไฟแช็กมีสัญลักษณ์สถานบันเทิงปอยเป็ดกัมพูชาถูกเผาทำลายทิ้งในซอยตรงข้ามจุดเกิดเหตุพาดหัวข่าวครับพบเสื้อวิกผมโจรปล้นทองเผาทำลายทิ้งปิดอรันไล่ล่าตำรวจสระแก้วเร่งไล่ล่าแกะรอยคนร้ายก่อเหตุชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญประเทศกวาดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก72บาทกว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีพบเสื้อลายสก็อตหมวกกับวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้ถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะเร่งตรวจสอบเชื่อคนร้ายชำนาญพื้นที่มากเข้าออกพื้นที่ด้วยความชำนาญเร่งไล่กล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
1: ส่วนข่าวนี้ต้องแสดงความยินดีกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะชาวพระราม2ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเปิดมอเตอร์เวย์ M82 ปิดตำนาน7ชั่วโคตรเปิดมอเตอร์เวย์ M82 เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะพี่พัฒน์เปิดมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงเชื่อมกรุงเทพสู่ภาคใต้กำชับดูแลการจราจรและความปลอดภัยเร่งงานส่วนที่เหลือตามแผนมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะ
0: ส่วนกรณีของป้าดากับวัดอดุลยารามนะครับเจ้าหน้าที่เรียกป้าดารอบ2แล้วนะครับถ้าไม่มาจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ว่าในไทยรัฐมีภาพประกอบว่าป้าดาเองก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาและก็นายวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกเดินสายออกรายการเปิดปากที่ไทยรัฐทีวีครับยืนยันในหลักฐาน

0: เดิมทายาทยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเรียกรอบ2ไม่มาหมายจับป้าดาเดินสายเปิดใจไทยรัฐมีสิทธิ์ในที่วัดตำรวจจ่อออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนลูกสมุนอีก9คนและก็อดีตทหารให้รีบมาพบตำรวจส่วนป้าดายังเดินสายแถออกรายการโทรทัศน์ขณะที่พระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามแจงเส้นทางการจัดตั้งวัดป่าแล้วก็เสนอสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเป็นไปอย่างถูกต้องครับ
1: มากันที่เรื่องของเนปาลกันบ้างนะคะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมกับภาพใน Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยขนอุปกรณ์เดินเท้ามุ่งหน้าผ่านทางผ่านแดนจีหลงอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของประเทศจีนที่อยู่ติดกับเนปาลเพื่อซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงฉับพลันจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตและมีการสูญหายจำนวนมากนะคะส่วนในแนวหน้าก็มีภาพประชาชนค่ะอยู่ที่เนปาลก็ต้องยืนอยู่ข้างซากบ้านเรือนที่ปรักหักพังเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะส่งผลทำให้ที่พักอาศัยทรัพย์สินในพื้นที่ถูกทำลายเสียหายพัดพาไปในน้ำหมดเลยนะคะจนทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตือนออกมาด้วยว่าในอีก3วันข้างหน้าอาจจะมีการทะลักท่วมอีกระลอกนึงค่ะเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่เร่งช่วยได้537คนนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายอื้อวิศวกรจีนภาวะสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบรัฐบาลเนปาลส่งเจ้าหน้าที่13,295นายลุยช่วยทางอากาศ69เที่ยวบินช่วยรอดตายได้อย่างน้อย573คนเน้นกลุ่มเปราะบางสำคัญเป็นลำดับแรกขณะที่ยอดสังเวยทานน้ำแข็งกลุ่มพุ่งถล่มพุ่งสูงอย่างน้อย538รายสูญหายกว่า 1,300 คนรวมนักท่องเที่ยวหลายร้อยจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาภารกิจค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากสะพานหลาย10แห่งถนนยาว40กิโลเมตรพินาศยับเยินด้านจีนส่งทีมวิศวกรสำรวจทะเลสาบบริเวณชายแดนทำแบบจำลอง3มิติคาดว่ามีน้ำอีกประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าสู่ทะเลสาบใน3วันมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงพังและเป็นอันตรายค่ะ
0: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พลพีวรสิทธิ์นำกำลังโดป้าสวาดบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวาดเข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการต่อมาเวลา 2:20 นพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนายพลพีกล่าวว่าตนและนายวรสิทธิ์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อมาให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างไรหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบันเทิงซึ่งเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2568แต่ยังคงเปิดบริการอยู่จึงมอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับทำการสืบระยะหนึ่งและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยว 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงตอนนี้มั่นใจว่ามีนอมินีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยคือผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลม1ชื่อชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครแต่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เดินทางมาตนจึงให้ไปดูว่าโจ้ดอสอคือใครน้องเนเน่ถึงบ้านแล้วชาวภูเก็ตต้อนรับอบอุ่นขอใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังไปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้เนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอต้อนรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569นี้ตามเวลาในไทยขณะที่วันเสาร์อาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพักผ่อนโดยไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพร CNPL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุขสำรวยนั่งหัวโต๊ะบอร์ดกทบ.ของงบพันล้าน SMS

0: แอลพลัสครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมอัดฉีดไทยช่วยไทยต่อเนื่อง3รอบนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือบอร์ดกทบครั้งที่7/2569ว่าได้ผลักดันมติสำคัญ2เรื่องเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศโดยที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ SML Plus เพิ่มเติม5,461 โครงการรวมวงเงิน 1,900,600,000 บาทตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงโดยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสั่งการให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเร่งทบทวนสอบเล่มคำขอให้แล้วเสร็จเพิ่มขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เม็ดเงินลงถึงพื้นที่และประชาชนเร็วที่สุดพร้อมกันนี้บอร์ดยังอนุมัติจัดสรรเงินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งครั้งที่3รอบล่าสุดวงเงิน460ล้านเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเติมสภาพคล่องและเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สงบลงแล้วความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อเวลา 5:52 นที่ผ่านมาเพลิงสงบลงแล้วไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตโดยเช้านี้กทม.เตรียมจัดทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพลงพื้นที่เพื่อดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่ทุกคนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่าเดิมปตท.จึงยึดมั่นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลทั้งความมั่นคงทางพลังงานการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลยุทธ์4-3บูรณาการความยั่งยืนสู่ทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตปรับกระบวนการผลิตนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCS พลังงานไฮโดรเจนพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ให้เราทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนเพราะทุกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับ ลวงพราง

0: นับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแป๊บเดียวหมดเดือนสิงหาแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่โอ้ไวจังจะหมดปีแล้ว
2: เดี๋ยวก็ปีใหม่แล้ว
1: นะแต่พอพูดถึงเดือนสิงหาก็แบบนี่รออยู่นะว่าเมื่อไหร่ฝ่ายค้านเขาจะยื่น
2: อภิปรายเขายังไม่ได้คุยกันเลย
1: เ
2: พราะเขาต้องนัดคุยกันก่อนสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้าน
1: คือพอจะช่วงอภิปรายนายกก็เลยอ่ะมีเดี๋ยวมีนัดเจอพรรคร่วมใช่ไหมนะทั้งระดับรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.
2: แล้ว
1: นี่เห็นเดี๋ยวเขาจะมีอภิปรายงบประมาณแล้วนะพี่7-8-9กันยายนนี
2: ้
1: โอ้โหเขาบอกว่าอะไรนะเข้มข้นมากเลยเพราะว่าเบิกเขาบอกว่าเบิกกันเขาเรียกว่าอะไรราคาแตกต่างราคาเทียบเยอะเขาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมไว้ถล่มเต็มที่เลย
2: แต่ว่าประเด็นหัวสวเนี่ยร้อนที่สุดละ
1: ใช่
2: เดือดเลือดพล่านกันมากแชร์กันแบบแหลกลาน
1: แล้วเอกสารนี่ก็แบบหลุดกันแบบ
2: ใช่กระจุยกระจายอ่ะจนต้องแบบฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปแต่ว่าล่าสุดกกต.เขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขากำหนดนัดพิจารณาลงมติแล้วสำหรับจำนวนคดีวันที่14ค่ะ14กันยายนเนี้ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าวันที่28ใช่ไหมแล้วโอ้โหต้องออกมาปฏิเสธวุ่นวายเลยมาครั้งนี้ชัดเจนแล้วเพราะว่าทางกกต.เขาออกเอกสารเองเลยออกเอกสารออกมาให้ได้เห็นกันเลยว่าจะสรุปแล้วนะกำหนดแล้วนะในเรื่องของการพิจารณาลงมตินะคะสำนวนคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นะคะก็วันที่14กันยายนนี้ก็นับไปอีก2อาทิตย์อ่ะ
1: อย่างนี้จะทันอภิปรายไหมน่าจะเสร็จก่อนเนอะน่าจะแถลงก่อนเพราะอภิปรายดูยังไม่ตั้งไข่เลยอ่ะพี
2: ่เสร็จก่อนดูแล้วก็เนี่ย
1: ก็เคลียร์
2: พอดีเลยไง
1: ก็เลยเคลียร์ก่อนที่จะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: แต่ไม่รู้จะเคลียร์ได้ไหม
1: ก็คือให้ได้เห็นเลยไงว่ายังไง
2: คือตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือมันต้องบอกเลยว่าคือดุเดือดมากๆอ่ะสำหรับประเด็นเรื่องของกกต.นะแล้วคือจะว่ากันไปเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นประเด็นอยู่คือต้องเท้าความกันนิดนึงสำหรับคดีโกงเลือกสว.หรือว่าคดีหวยสว.เนี่ยนะคะมันจะมีในส่วนของคณะกรรมการสืบสวนชุดที่29กับคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยมันจะมีอยู่2ชุดใช่ป่
1: ะ
2: คือคณะที่26เนี่ยเขาเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229รายที่ประกอบไปด้วยสว.เนี่ย138แล้วก็กลุ่มพวกกรรมการบริหารพรรคนักการเมืองสมาชิกพรรคเนี่ยแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีก91รายในขณะที่นะทางคณะอนุกรรมการในชุดที่36เนี่ยเขามีมติแย้งกับทางชุดที่26ก็คือเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยกับตัวบุคคล229รายเนี่ยไม่มีมูลความผิดแล้วก็ตีตกคำร้องกันไปก็มีการเสนอความเห็นต่อกกต.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาเนี่ยคือกกต.ชุดใหญ่เนี่ยก็จะเนี่ยเอามติของชุดที่36เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยในวันที่14นี้เนี่ยมันก็จะมาจากเนี่ยการพิจารณาจากทางคณะอนุกรรมการชุดที่36เพราะนั้นเนี่ยนะคะในเมื่อความเห็นของกกต.ชุดใหญ่ที่จอกมาแล้วก็ถูกหยิบไอ้ข้อมูลของสำนวนการสืบสวนของคณะอนุชุด36เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องรอดูผลสอบว่าของกกต.เนี่ยผลสอบเนี่ยจะออกมายังไงซึ่งมันอาจจะออกมาได้หลายรูปคืออาจจะเป็นกกต.เนี่ยเห็นด้วยกับคณะที่36ก็คือยกคำร้องไปหมดเลยทั้ง229รายโดยที่ไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาหรือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ได้ก็คือกกต.มีมติเห็นด้วยกับชุดที่26คือให้ดำเนินคดีต่อซึ่งก็จะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย229รายเนี่ยนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาซึ่งก็เสี่ยงอะนั่นก็หมายความว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วล่ะและอาจจะออกมาในอีกแนวทางหนึ่งก็ได้แนวทางที่3ก็คือกกต.เนี่ยอาจจะมีการแยกพิจารณาสำนวนในการลงมติเพื่อเอาผิดตามข้อกล่าวหาแบบเป็นรายบุคคลซึ่งกกต.ก็อาจจะพิจารณาตามหลักฐานของแต่ละคนที่ถูกกล่าวหากันไปนั้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มออกมาได้เนี่ย3ทางด้วยกันวันนั้นก็รอลุ้นก็บอกอ่ะอีก2อาทิตย์อ่ะลุ้นกัน

0: ซึ่งทีนี้นะมันจะมีเนี่ยแนวทางต่อสู้เนี่ยวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาลงเอาไว้นะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคดีเนี่ยหัวสวนะนะครับข้อต่อสู้คือมาลงข้อต่อสู้ของทางด้านของพรรคภูมิใจไทยบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยมันจะไปในแนวแบบโอ้โหตอนนี้คือสำนวนคดีเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาหมดเลยคือว่าไปเนี่ยมานั่งดูนะอันนี้มันคือการดักฟังทางโทรศัพท์และดักเอาข้อมูลในโทรศัพท์เนาะของพวกบรรดานักการเมืองอะเท่าที่ออกมาแฉเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
1: แล้วม
0: ัน
1: คือรู้หมดเลยใครโทรหาใคร
0: เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงคือมารู้รายละเอียดเนี่ยมันรู้ได้เลยว่าคือคุณดักฟังทางโทรศัพท์และหยิบเอาข้อมูลเนี่ยออกมาเพ
1: ื่
0: อเป็นหลักฐานในคดีนี
1: ้
0: ก็เลยมานั่งแปลกใจนะพอมาเทียบกันเนี่ยไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวได้คุยทางใต้อ่ะคดีความมั่นคงอ่ะคุณใช้บ้างไหม
1: ใช้แต่ไม่เปิดเผยอย่างคดียิงอ่ะพี่อย่างคดียิงสสกมลศักดิ์อ่ะม
0: ี
1: เบอร์โทรด้วยนะใครโทรอะไรอะไรยังไงคือแต่เหมือนไม่รู้เขาไม่ให้น้ำหนักหรือว่าอะไรไม่รู้มีใช้อยู
0: ่
1: แล้วก็ใช้กับโจรใต้ด้วย
0: ไม่เนี่ยคือมันต้องใช้กับพวกผู้ก่อความไม่สงบไงค
1: ือ
0: คุณก็รู้ความเคลื่อนไหวโอ้เนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันค
1: ือ
0: แบบไม่ไหว
1: จริงๆอ่ะมันจริงๆมันเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้
0: ใช้เทคโนโลยี
1: แต่อยู่ที่ว่าใช้หรือเปล่าหรือใช้เฉพาะกรณี
0: แล้วคุณก็มีอำนาจกดอัยการศึกอ่ะซึ่งมันเปิดอำนาจคุณไว้อย่างกว้างขวางมากอ่ะเดี๋ยวได้คุยไม่ไหว
1: เ
0: ร
1: ื่
0: องตายนี่สุดๆจริงๆอ่ะเนี่ยแต่ว่านะแนวทางในการต่อสู้นะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะสามารถต่อสู้ยังไงได้บ้างก็คืออย่างข้อแรกคือไม่มีหลักฐานไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: หลักฐานตรงเนี่ยว่าพรรคเนี่ยสั่งการให้หัวซึ่งอันเนี้ยทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเคยต่อสู้ข้อกล่าวหามานี้มาแล้วว
1: ่
0: าไอ้การพุ่งเป้าเนี่ยมาโยงที่โตหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรครวมไปถึงคีย์แมนของพรรคเนี่ยนะ
1: มัน
0: เป็นลักษณะของเกมการเมืองค
1: ือ
0: คุณต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนน่ะที่จะต้องชี้ไปโดยเฉพาะชี้ไปที่คนที่อยู่เบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อัน
0: เน
1: ี้
0: ยมันยังไม่มีหลักฐานแล้วก็ข้อ2รู้จักหรือว่าสนับสนุนคำว่ารู้จักหรือว่าสนับสนุนเนี่ยคือมันไม่ได้ทำให้เป็นความผิดต่อกรณีของการหัวเลือกสว.คือตอนนี้ไอ้ข้อมูลที่มันถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือคุณรู้จักไหมเห็นไหมจะต้องถามเนี่ยคุณรู้จักไห
1: ม
0: อย่างเมื่อวานที่มีการโต้กันไประหว่างคุณพลิตอ่ะคุณนรินทร์เนี่ยทางคุณพลิตก็จะบอกว่าเอ้ยคุณรู้จักไหมสว.ในจังหวัดเนี่ยราชบุรีอะไรเงี้ยแกก็บอกอ่ะก็รู้จักแล้วทางผู้ดำเนินรายการคุณสรยุทธ์เขาจะบอกว่าไอ้การรู้จักมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะชี้มันจะโยงไปว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไห
1: ม
0: เน
1: ี่
0: ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะต้องมีน้ำหนักไปให้ได้เห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าคุณเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นข้อต่อสู้ได้ก็คือรู้จักหรือสนับสนุนไม่ได้ทำให้เป็นความผิดต่อกรณีหัวเลือกสว.ซึ่งฝ่ายผู้ร้องเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ชัดว่าพฤติการของคีย์แมนเนี่ยพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยเป็นการตกลงกันหรือว่าประสานกันเพื่อให้เกิดผลการเลือกโดยไม่สุจริตตามองค์ประกอบความผิดหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นไปตามไอ้การฝ่าฝืนในมาตรา36และ62เนี่ยของพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ที่เกี่ยวกับการหัวหรือว่าการสนับสนุนก
1: ับ
0: ข้อ3ก็คือหลักฐานแวดล้อมเนี่ยที่มันจะต้องเชื่อมโยงตัวบุคคลโดยทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเขาก็โต้แย้งว่าต่อให้พบเครือข่ายหรือว่าพบรูปแบบการลงคะแนนผิดปกติเนี่ยก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ต้องพิสูจน์ต่อไปว่าผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงเนื่องจากว่าคดีเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหาในจำนวนมากโดยมติคณะไต่สวนเดิมในชุดที่26ใช่ไหมให้ดำเนินคดีกับ229คนแบ่งเป็นสว138เนี่ยแล้วก็กรรมการบริหารพรรคการเมืองกับเครือข่ายเนี่ยอีก91เพราะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลแต่ละคนด้วยและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการโต้แย้งความน่าเชื่อถือของพยานและหลักฐานทั้งคลิปเสียงคลิปวิดีโอรายงานการพบปะเส้นทางการเงินคำให้การของผู้สมัครสว.พฤติการลงคะแนนเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้ซึ่งทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็พยายามจะโต้แย้งอะว
1: ่
0: ามันมีการตัดต่อคลิปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของพยานเนี่ยแต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยมาสนับสนุนมันก็สามารถจะโจมตีน้ำหนักของพยานได้และอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการโต้เรื่องคนการเมืองฉากหลังและบุคคลนอกพรรคเนี่ยซึ่งสำนวนเอาผิดเนี่ยแม้ว่าจะมีการระบุว่าคนการเมืองชื่อดังในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยอยู่หลังฉากในกระบวนการการเลือกสว.ทั้งหมดแต่มันก็ต้องมีหลักฐานอีกแหละต
1: ้
0: องมีหลักฐานในแง่ของการสั่ง

0: การมอบหมายประสานเพื่อให้เกิดการกระทำผิดโดยตรงไม่ใช่แค่เพียงว่าเป็นเพราะเป็นความใกล้ชิดทางการเมืองแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือกรรมการบริหารพรรคเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยเคยโต้แย้งว่าเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดของพฤติการว่าใครเนี่ยมีส่วนทำอะไรที่ไหนยังไงไม่ได้แนบหลักฐานอย่างละเอียดซึ่งมีการมองว่าถ้าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ระบุพฤติการเฉพาะตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ยังไงแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่หักล้างกันว่าความผิดของสว.บางคนเนี่ยไม่เท่ากับความผิดของพรรคการเมืองและก็ยังมีการโยงไปถึงกรณีของการยุบพรรคด้วยซึ่งก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้มีน้ำหนักพอเลยล่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยกับการที่จะยื่นเรื่องไปขอให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจากคดีหัวสว.ครั้งเนี่ยที่มีการระบุเรื่องของเส้นทางการเงินคลิปเสียงพฤติการของคีย์แมนกรรมการบริหารในพรรคการเมืองเนี่ยเพราะนั้นมันต้องสาวและมีน้ำหนักมากพอที่มันจะเดินไปสู่การยุบพรรคเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อสู้ที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาสามารถต่อสู้ได้เพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องโอ้โหมันต้องมีข้อมูลที่หนักแน่นเพียงพอที่จะเอาผิดได้และโยงไปถึงตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้จริงๆอ่ะ
1: ไอ้229คนนี้มีคุณอนุทินด้วยป่ะ
0: มี
1: ใช่ๆ
0: จะพลาดเหรอมีแต่ไม่มีคุณเนไม่มีนะแต่จำได้ไม่มี
1: ก
0: ็
1: เน
0: ี
1: ่ย
0: ก็ถือว่าก็ต้องดูวี่แววแล้วยังไงเนี่ยกกต.ยื่นแน่เพราะถ้าไม่ยื่นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหา
1: ก็คือกกต.
0: เองเพราะตอนนี้ก็โดนขู่โดนกดดันน่ะก็โดนกดดันอยู่คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ยื่นเนี่ยนะเพราะคุณมีหน้าที่แค่เขาทำเรื่องมาคุณก็มีหน้าที่แค่พิจารณาว่ามันเข้าข่ายมาก็ส่งคุณไม่ส่งเนี่ยตอนนี้มันโดนกดดันว่าดีไม่ดีคุณอาจจะต้องขึ้นศาลซะเองอ่ะโดน157อะไรอย่างเง
1: ี้ยถ้าส่งก็คือเหมือนกับว่าก็ให้ไปจบในชั้นศาลนี่
0: ใช่
1: ก็ยาวเดี๋ยว
0: นี่ไม่น่าจะยาวหรอกมั้งศาลฎีกาไม่น่ายาวหรอก
1: 3เดือนเงี้ย
0: โอ้ยไม่ถึงขนาด3เดือนไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เสร็จมันไม่ยาวไม่ยาวแต่ว่าก็ไม่น่ายาวหรอกแต่ก็ไม่แน่ไงก็ดูสิ44
1: สส
0: สยังมั้ยก็คงเป็นปีอะประมาณเป็นปีละมั้งแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายื่นไปแล้วหลายคนด้วยนะขนาด44สสเห็นป่ะที่เราต้องไล่ไป44สสปีหน้าเนอะนะปีหน้าเนอะกว่าจะเสร็จเนอะ
1: ตอนแรกคิดว่าปีนี้นะโอ้ยาวนะ
0: แต่ว่าเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอะเรื่องของไอ้คดีเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับคดีหัวสวแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเลือกสว.นี่แหละนั่นก็คือจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เมื่อมีกี่วันมาเนี้ยที่กกต.เขาออกมามีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1,767รายเน
1: ี่
0: ยเนี่ยแหละแล้วก็ออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไปพบว่าผู้สมัครเหล่านี้ขาดคุณสมบัติคือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแค่ขาดคุณสมบัติเนี่ยคุณต้องใช้เวลา2ปีเลยเหรอ
1: แล้วเห็นบอกว่าเป็นผู้สมัครของอีกพรรคอีกสีหนึ่งเป็นส่วนใหญ่จริงว่า
0: ไม่รู้ยังไม่มีการเปิดชื่อออกมาเลยยังไม่มีการเปิดชื่อออกมาเลยว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ยังไม่เห็นรายงานเลยนะมีรายงานออกมาแล้วเหรอ
1: เห็นว่าคือเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้ามองในทางการเมืองนะมันเป็นเหมือนการออกมาบาลานซ์ว่าอ่ะคุณมีคดีหัวสว.เขาก็มองว่าเป็นสีน้ำเงินแต่เขาบอกว่าในการอันเนี้ยเหมือนอย่างพี่จำได้ไหมที่พี่บางคุณสุภชัยอ่ะออกมาบอกว่าพอคนชนะกลายเป็นหัวแต่คนแพ้ก็ทำเหมือนกันแล้วเขาก็มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยมีข่าวว่าเชื่อมโยงกันว่าไอ้พันกว่าคนเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนกับว่ามีเครือข่ายเห็นว่าเป็นเกี่ยวข้องกับอีกพรรคหนึ่งพรรคอีกสองสีสองพรรคสองสี
0: ไม่คือแล้วมันนับจะว่ากันไปเดี๋ยวก็รู้ว่าตกลงใน 1,700 คือตอนช่วงที่ยื่นกับศาลเนี่ยม
1: ัน
0: จะเห็นแล้วล่ะว่า 1,767 คนเนี่ยมีใครกันบ้างแต่มันน่าแปลกตรงว่าโอ้โหคุณใช้เวลาตั้ง2ปีเลยเหรออืมแล้วคือคุณเปิดออกมาเปิดออกมาช่วงเนี้ย
1: ใช่ไง
0: มันแสดงอะไรไง
1: ก็นี่ไงก็ถึงบอกว่ามันต้องมีอะไร

0: และที่สำคัญก็คือไอ้จำนวน 1,767 คนเนี่ยนะจากผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย 48,226 คนนะแล้วมันมีแค่ 1,767 คนเหรอ
1: เออนั่นไง
0: นี่แสดงว่าโอ้โห 4,700 คนนี่คือบริสุทธิ์ผุดผ่อง
1: อาจจะเฉพาะที่มีหลักฐานอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: เออมันก็เลยแบบดูมันแปลกๆอ่ะ
1: ก็ใช่ไง
0: ดูมันแปลกๆสำหรับกกต.อ่ะเออคือแล้วที่สำคัญก็คือในกลุ่มนะในกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยในการที่จะลงเลือกสว.เนี่ยอย่าลืมนะว่าไอ้การเลือกสว.เนี่ยเขาจะใช้รูปแบบในการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัครด้วยกันเองเนี่ยผ่านระบบไอ้พวกกลุ่มอาชีพอะไรเงี้ยกลุ่มอะไรของเขาสารพัดกลุ่มที่เขาแยกกลุ่มออกไปเป็นสาขงสาขาเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกได้จะต้องเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เขาจะเลือกกันในระดับ3ลำดับก็คือระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเพราะฉะนั้นในการเลือกกันเองเนี่ยอย่าลืมว่าในเมื่อผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตั้ง 1,700 กว่าคนเนี่ยไปเลือกมาแล้วอะแล้วผลการเลือกตั้งอะ
1: ใช่สมมติคนเหล่านี้ได้ไปเลือกต่อแล้วเอาก็เป็นโมฆะไหม
0: นั่นแหละดีก็เนี่ยเมื่อคุณเลือกแล้วว่าเออมันก็เลยดูแปลกๆนะคือเหมือนกับว่าคุณกำลังจะแบบกำลังพยายามว่าเออเนี่ยคุณทำหน้าที่แล้วนะหรืออาจจะออกมาในรูปอย่างที่เล็กบอกว่าเออมีรายงานว่าต้องการจะเปิดเพื่อเล่นฝ่ายตรงกันข้ามอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเปิดประเด็นไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าอ้าวและไอ้การเลือกสว.ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเลือกที่มันจะมีผลทางกฎหมายไหมอ่ะในเมื่อผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติอ่ะในการลงสมัครอ่ะแล้วเขาผ่านไอ้กระบวนการเขาไปเลือกแล้วเขาใช้สิทธิ์ในการเลือกอ่ะเออแล้วสว.ออกมาจะมีคุณสมบัติที่ถูกต้องได้ยังไงเนี่ยเมื่อคนที่ไม่มีคุณสมบัติมาใช้สิทธิ
1: ์อันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เลือกแล้วสว.ไม่ได้ไงแพ้ไง
0: แล้วรู้ได้ไงว่า 1,700 กว่าคนเขาเลือกใครอ่ะ
1: เออเนี่ยเขาอาจจะมีหลักฐานแล้วเปล่าไม่รู้
0: uh-huh.
1: เออเห็นเขาเมาส์กันวันนั้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังไง
0: ไม่แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการร้องกันอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: เออนี่เมื่อคนตั้ง 1,700 กว่าคนน่ะแล้วเขาไปใช้สิทธิ์ในการเลือกแล้วอ่ะ
1: เนี่ยอันนี้เลยคิดเองนะว่าสงสัยจะไปเชื่อมโยงกับที่พี่สุภชัยแกเคยแถลงหรือเปล่าไงว่าเนี่ยมีหลักฐานนะว่าพรรคสีเนี่ยก็ทำเหมือนกันมีหลักฐานติดต่อนู่นนี่นั่นเออเราก็อันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
0: ไม่แต่ว่าเมื่อคุณออกมาแฉเรื่องนี้คือมันทำให้เรามองเห็นถึงกระบวนการในการเลือกสว.ที่มันผิดเพี้ยน
1: อ
0: ะ
1: คือเหมือนการออกแบบไอ้เอาเป็นว่ามันตั้งแต่กำหนดมาแล้ว
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยอย่างเมื่อวานนี่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยที่เขามีการเสวนาแล้วก็มีเนี่ยท่านวัตติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเนี่ยบอกว่าที่มาของสว.เนี่ยถือว่าวิปริตที่ให้เลือกกันเองหัวกันได้แบบนี้เพราะมันเปิดช่องให้มีการหัวกันเออเนี่ยแกก็บอกเลยบอกมันวิปริตอะเลือกกันเองหัวกันได้เพราะนั้นเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็มองเลยว่าระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันใช้ไม่ได
1: ้
0: คือต่อไปเนี่ยคือเอาไว้ไม่ได้อะสำหรับระบบการเลือกสว.แบบนี้
1: แล้วเมื่อไหร่ได้แก้ล่ะ
0: ต้องไปแก้ในรัฐธรรมนูญเออเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะเพราะนั้นคือแกก็มั่นใจเลยนะคุณวัตติงสมิธบอกมั่นใจเลยว่าระบบการเลือกสว.แบบนี้คือมันไปต่อไม่ได้แน่ๆเออมันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ที่แน่ๆรอดูกันเถอะว่าสว.เนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเมื่อให้คนซึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยมาเลือกให้เป็นสว.เนี่ย
1: ใช่แล้วมันจะมีปัญหายาวนะพี่สมมติกว่าจะคดีจะสิ้นอ้าวสว.ชุดนี้หมดอายุพอดีแล้วที่ออกกฎหมายหรือว่ารับรองอะไรไปมีผลไหมวุ้ปวดหัวคิดแล้วปวดหัวระยะยาว
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นนะคุณเอ้ยสนุกล่ะ
1: พักก่อนสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: มาช่วงที่สองนะ8:33 นทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะแน่นอนคุณสุภชัยจันนิส is the first person นะเนี่ยมาคนแรกเลยนะมาเป็นปื้ดเลยนะ6คอมเมนต์สวัสดีครับพร้อมสติ๊กเกอร์สวัสดีครับ
5: คือเนี่ยเดี๋ยวนี้บุรุษดมจะสนุกมากเลยเวลาจัดรายการตอนช่วงเย็นก็คือ ดูว่าใครเข้ามาก่อนคนแรกแล้วคุณสุภชัยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณสุภชัยโดนอ่ะโดนแทรกโดนแย่งเนี่ยก็จะมี
4: มันต้อง
5: ค
4: ุ
5: ณติ๋วบ้างคุณออดบ้างอย่างเงี้ยก็จะแย่งคุณสุภชัย
4: เราก็จะแกล้งคุณสุภชัยนะเราจะเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อน
5: แต่ว่าว
4: ัน
5: วันนี้คุณสุภชัยเข้ามาก่อนเป็นคนแรก
4: นี่อันนั้นคือทางไลน์ใช่ไหมอันนี้ Facebook ไลน์ก็คุณสุภชัยนะมาเป็นละรัวรัวเป็นรัวรัวเลยนะ78เม้นเลยนะนะคุณอุไรก็สวัสดีมานะคุณอะไรเนี่ยคุณมานิกมานิก
5: อะไรอ่ะ
4: เขาสะกดแบบฝรั่งเศสไงมานิกมานิกเขาบอกว่านานๆครั้งจะได้ชมแล้วฟังพี่เด้งด้วยครับธรรมดาจะได้ฟังแค่จากวิทยุอ๋อหมายถึงว่าวันนี้ได้ดูจาก Facebook Live ไงเลยได้เห็นหน้าทักทายมาเยอะมากคุณทวนชัยสวัสดีคุณเทพพบูตรนะโอ้เยอะนะคุณทวีศักดิ์โอ้เยอะนะฮะคุณสุภชัยยังมาแถมอีกนะฮะหลังจากรัวมา8หลังจากรัวมา8คอมเมนต์แล้วก็มาสวัสดีครับพี่เด้งสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประกอบจากอุทัยธานีด้วยนะฮะคุณใครเนี่ยพิชโออ่านยาก
5: นี่บางคนเขาจะบอกอะไรเขาจะถามถึงเรื่องที่เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ามุมราชินีที่ไปขับกริปเพ่นน่ะแต่ที่แน่ๆนะคือจะบอกว่าเตรียมกันได้เลยนะ 14-16 กันยายนนี้ค่ะพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยจะเสด็จเวียดนามจะเป็นการเสด็จเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีอะไรให้ได้ดูกันอีกละ
4: แล้วก็ถือว่าเป็นการถ้าในเชิงยุทธศาสตร์อ่ะก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นยุทธศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ
5: ไม่เคยเห็น
4: โอ้นานมากนะ
5: องค์ก่อนพระองค์ก่อนเคยไปมาเวียดนาม
4: ไม่รู้ต้องไปให้กระทรวงต่างประเทศเซิร์ช
5: แต่ไม่เคย
4: ไ
5: ม่เคยเห็นเลยนะที่เสด็จเวียดนามอ่ะ
4: ใช่
5: ในหลวงรอเก้าอ่ะ
4: แล้ว
5: สมเด็จพระพันปี
4: เวียดนามนี่สวยมากด้วยนะพี่เนอะหลายไม่รู้ท่านไปเมืองอะไรบ้างเนอะ
5: นั่นน่ะสิ
4: แต่ดีในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้า

0: มัยโอ้30-40ปีก่อนน่ะเวียดนามคือแบบเหมือนเป็นศัตรูนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนในด้านการทหารน่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวียดนามมาบุกเข้ายึดเขมรแล้วก็มายึดประเทศเราจะเข้ามายึดประเทศเราก็ตอนนั้นน่ะที่เขาพนมป่าก็คือด้านแถวสระแก้วก็ตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ในที่แกได้เหรียญกล้าหาญจากกรณีการปกป้องประเทศจากเขาพนมป่าพร้อมด้วยบิ๊กโดมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรคือตอนนั้นน่ะเวียดนามเนี่ยบุกเข้ามายึดเขมรแล้วแล้วก็เขมรแตกอ่ะโดนเวียดนามยึดก็ลามเข้ามาในเขตบ้านเราเลยแล้วก็เนี่ยลุงตู่อ่ะตอนนั้นเป็นผบ.ร้อยก็ได้รับคำสั่งเลยไปไล่เวียดนามปรากฏว่าลุงตู่ขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปบนยอดเขาพนมป่าแล้วก็โดนเวียดนามล้
1: อม
0: ก็ยิงสู้ไปสู้มาทางนี้ก็เลยส่งพลเอกพลตอนนั้นร้อยเอกอุดมเดชบิ๊กโด่งอ่ะไปช่วยลุงตู่เสริมอีกแรงนึงก็ช่วยแล้วก็ปราบเวียดนามราบคาบแล้วก็เป็นจังหวะที่เวียดนามอ่ะถอยพอดีเพราะเหมือนตอนนั้นมีเจรจาอะไรไม่รู
1: ้
0: นั่นแหละลุงตู่กับบิ๊กโด่งก็เลยได้เหรียญรามาเหรียญกล้าหาญนั่นแหละ
1: ไม่สนเรื่องนั้นหรอก
0: ว่า
1: แน่ๆเนี่ย
0: ยิ้ม
1: คือคุณผู้ฟังเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาจะลงความเห็นไว้ว่าเล็กอ่ะเหมือนเนเน่นี่แต่ว่าคุณนิตินายเขาบอกสงสารเนเน่ที่มีคนบอกว่าเหมือนปะเล็กแต่ว่าหลายคนเขาลงความเห็นเลยนะ
0: ไม่ผมทรงเดียวกันเฉยๆตายแล้วสงสารน้องเนเน
1: ่วิวนักมองว่าเขาคล้ายกันจริงๆเลย
0: พี่อย่าสงสารน้องเนเน่แค่ผมทรงเดียวกันแต่ชอบกีตาร์ชอบดนตรีเหมือนกันแต่เราเล่นไม่เก่ง
1: เนื้อเราก็จะฟังไอ้พวกแบบเพลงเอาแค่เพลงปกติเพลงป๊อปธรรมดาเนี่ยเราก็แบบมันต้องคือเขาไม่ต้องรู้อะแล้วยิ่งเพลงล็อกอะมันยากสำหรับการฟังเน
0: า
1: ะ
0: ต้องลีดกีตาร์ต้องแบบ
1: แต่พอเราฟังไอ้พวกผู้รู้ทั้งหลายแหล่แล้วโหตายพลอยปลื้มปริ่มไปกับน้องเลยอะคือเป็นสุดยอดอะยิ่งนี่มีอะไรนะนักวิเคราะห์แบบทางด้านเสียงอะโวคอลอะไรแบบโดยเฉพาะที่แบบเป็นที่ยอมรับแบบบรมครูของสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยเขาออกมาพูดถึงเนเน่แล้วโอ้โหฟังแล้ว
0: น้องเขาแบบเขาเรียกอะไรนะมีอินเนอร์เพราะว่าเวลาร้องอ่ะ
1: ก็คือเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นะ
0: ใช่คือหน้าตาเขาไปกับเนื้อเพลงแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงอ่ะ
1: ทำเสียงเล่นกีตาร์ด้วย
0: ใช่คือกีตาร์เนี่ยเหมือนเป็นอะไรนะอวัยวะที่33น้องเขาแบบคล่องอยู่แล้วแล้วมาแอคติ้งเรื่องนี้ด้วย
1: ไหนจะโวคอลนะไหนจะด้านของกีตาร์เนี่ยพวกนักวิเคราะห์ด้านกีตาร์ที่เขาแบบโอ้โหพูดถึงเนี่ยอ่ะน้องเกิด
0: กลับบ้านกลับมาบ้านแล้วนะแล้วก็ขอ
1: มาคืนผู้ว่าไปรับเลย
0: ใช่ผู้ว่าชนรินไปรับแล้วก็2วันนี้น้องขอพักนะคะเพราะว่าเดินทางแล้วก็อะไรเหนื่อย
1: สิ่งแรกที่น้องคิดถึงน้องบอกเลยบอกว่าคิดถึงโรงเรียนเนี่ยเห็นไหม
0: ใช่ไม่ได้เรียนหลายวัน
1: อ่ะมาต่อกับอีกเรื่องนึงอุ๋ยมันมีความคืบหน้ากันออกมาค่ะคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละเพราะว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยที่ตอนนี้เริ่มจะขยายวงแล้วขยายวงกับพวกบรรดากลุ่มกวนที่เข้ามาเอี่ยวกับเรื่องของการโกงและก็ตอนนี้ไอ้ที่มันเป็นประเด็นออกมาเนี่ยแล้วก็ขยายวงมาจากการเปิดเผยเนี่ยของคุณเนี่ยอาจสะพลเนี่ยขำเมื่อก่อนหน้านี้คุณอาจสะพลประธานกรรมธิการปปช.คือก่อนหน้านี้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการพี่ดนัยก่อนหน้านี้มาเปิดไอ้ประเด็นเรื่องอ่ะคุณเลยนะนฤชาใช่ไหมโคสาศิวิไลอ่ะเออที่เป็นอดีตอธิบดีส
0: ส
1: แล้วออกมาระบุชื่อเลยค่ะตอนนั้นน่ะว่าเข้ามามีเอี่ยวกับการโกง
0: ที่เรายังคุยกันว่าทำไมกล้าพูด
1: แล้วตอนหลังออกมาปฏิเสธวันนั้นเลยอ่ะรู้สึกออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ท่านไม่ได้มีเอี่ยวสงสัยโดนเล่นซะเต็มๆตอนแรกเรายังสงสัยว่าโอ้กล้าเนาะปกติเขาไม่มีการเอ่ยชื่อหรอกคืออย่างน้อยเนี่ยคือถ้าแบบเอ่ยตัวย่อนี่ก็ถือว่าเก่งแล
0: ้
1: วแต่นี้แบบโอ้โหเรียกว่าพูดชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนมากเลยตอนหลังก็เลยออกมาปฏิเสธแต่งานนี้ไม่รู้จะปฏิเสธหรือเปล่าไม่น่าจะปฏิเสธหรือมั้ง
0: ว่า
1: ออกมาพูดอีกแล้ว
0: เหมือนเดิมเหรอ
1: DSI
0: อ๋อ
1: คราวนี้ไป DSI แล้วค่ะโหซึ่งแบบทำเอาฮือฮามากๆเลยค่ะไปแล้วก็ไปพูดในรายการพี่ดนัยอีกนะ
0: เออ
1: เนี่ยเขารักชอบกันกับพี่ดนัยมากเลยไปเปิดประเด็นตลอดเลย
0: เ
1: นี่ยเป็นตัวละครใหม่เลยค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยเข้ามามีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยโดยว่ากันว่าเจ้าหน้าที่คนนี้โอ้โหระดับนะพันตำรวจโทเลยนะไม่ธรรมดานะเป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าไปยังบุคคลระดับบน

0: ซึ่งนี่แหละคุณอัศพลนี่แหละเป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้เอาไว้โดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมจากไอ้การจับกลุ่มตัวเนี่ยผู้ใหญ่เฮงนี่แหละผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงเนี่ยก็คือเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษคิดดูดีจะเครือข่ายจังหวัดหนึ่งนะสามารถโยงไปได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้โยงมาถึง DSI อ่ะโดยเนี่ยถูกระบุเอาไว้ว่าอย่างผู้ใหญ่เฮงเนี่ยถูกระบุว่าเป็นบุคคลเบอร์หนึ่งใช่ไหมของเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยแต่ทีเนี้ยเขาไปเจอหลักฐานในแชทไลน์ในแชทไลน์เนี่ยจากข้อมูลที่ตรวจสอบเนี่ยก็จะพบว่าในแชทไลน์มันพาดพิงไปถึงเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้ก็มียศอย่างที่บอกก็คือพันตำรวจโทแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ9ซึ่งถือว่าระดับสูงมากเลยนะและนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการส่งเงินต่อไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลระดับบนเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเป็นบอร์ดใหญ่หรือว่าเป็นบิ๊กบอสในส่วนกลางอีกด้วยซึ่งเนี่ยก็มีการบอกเลยบอกว่าเนี่ยข้อมูลนะทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นแค่เพียงข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคือมันยังแบบไม่ชัดอะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มโยงไปถึงแล้วอะตอนนี้ก็เห็นว่าอธิบดี DSI เองนะก็ได้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะตรวจสอบเรื่องของพฤติการของเจ้าหน้าที่รายนี้ที่ถูกพาดพิงแล้วก็ว่ากันว่าคงจะมีการตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันมีการแฉต่อไปอีกแบบวงในอะวงในวันนี้ลงอยู่โอ้โหเป็นวงในของมติชนเขาเนี่ยลงเอาไว้เรื่องวงในของ DSI ค่ะเขาบอกอย่างนี้นะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลวงใน DSI เนี่ยปิดกันให้แซ่บเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นคือไม่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ9เท่านั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเลยค่ะใน DSI ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ3คนจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากบุคคลที่ชื่อต่อเต่านี่เริ่มตัวย่อแล้ว
1: ดีดีเพย์เซฟไปก่อนพ
0: ี่ไม่เขาลงเอาไว้แบบตัวย่อเอง
1: เออ
0: เนี่ยต่อเต่าคนนี้บอกว่าเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการเคยอยู่กองคดีต่างประเทศและเป็นคู่หูกับวอแหวนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคนเนี้ยต่อเต่าวอแหวนอะไรพวกเนี้ยรับหน้าเสือเดินสายไปยังส่วนท้องถิ่นเหมือนกับเป็นโบรกเกอร์อ
1: ๋อหาลูกค้า
0: เป็นโบรกเกอร์ท้องถิ่นน่ะที่เก็บเงินก็บอกเป็นพวกเก็บเงินเก็บเงินจากผู้เสียหายมาส่งให้คู่หูตอวอเนี่ยแล้วจากนั้นก็ส่งต่อไปที่จ่าพิชิตคุณจะจำได้จ่าพิชิตคนนั้นเพื่อส่งต่อไปที่นายใหญ่ส่วนกลางอีกทีนึงคือเหมือนเป็นอยู่ในกระบวนการแหละไอ้พวกที่แบบคอยเก็บเงินคอยอะไรงี้มั้งคอยหาเงินคอยเก็บเงินเนี่ยอยู่ในกระบวนการซึ่งว่ากันว่าเนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วนะและพอทุกอย่างเนี่ยเริ่มขยับขยายก็จะหาเครือข่ายคนมาช่วยงานเพิ่มเนี่ยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยตอกับวอเนี่ยก็เลยเป็นที่มาชวนในพันตำรวจโทคนเนี้ยมาร่วมขบวนการด้วย
1: ต่อว
0: อต่อวอแล้วก็มาพันตำรวจโท
1: อะไรอ่ะตัวย่ออะไร
0: ไม่มี
1: ตัวโท
0: เนี่ยมาชักชวนพันตำรวจโทเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษมาร่วมขบวนการด้วยเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยดำเนินการกันแบบรับมาส่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็เกิดเรื่องเพราะว่าพอมีการตรวจสอบเรื่องไอ้ทุจริตสอบโกงขึ้นมาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มมีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมมันก็มีการติดตามทวงเงินด้วยจากผู้เสียหายที่จ่ายเงินแล้วก็มันก็จะมีแชทไลน์อะไรพวกนี้ที่มันว่อนออกมาในโซเชียลมันก็เลยมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายคือเหมือนว่าจะมีข้อตกลงนะว่ายอมคืนเงินบางส่วนส่งไปที่จากพิชิตแล้วก็ผ่านไปที่แก๊ง DSI คือตอกับวอแล้วก็พันตำรวจโทเนี
1: ่
0: ยและที่ต่อมาเนี่ยจับพิชิตเนี่ยเขาถูกจับใช่ไหมพอถูกจับเนี่ยว่ากันว่าเงินเท่าไหร่รู้ไห
1: ม
0: ที่ตอนนี้ไปอยู่กับแก๊ง3คนเนี่ยที่ DSI 100ล้านค่ะ100ล้าน
1: อ
0: ่ะนี่เครือข่ายจังหวัดเดียวนะเนี่ย
1: ตอนทำเขาไม่คิดเลยว่าจะโดนจับหรือว่ามันจะต้อง
0: มันคงทำกันมานานแล้วก็คงวางใจไงเพราะก็รู้อยู่ว่าไม่ได้ทำแค่ปี68ไงก่อน
1: หน้
0: าน
1: ี้ก็ต้อง
0: มันทำกันมานานแล้วในต่างจังหวัดอ่ะที่เขาเป็นที่มาเอามารวมยอดอ่ะสมัยลุงตู่อ่ะเนี่ยก็ทุจริตกันมาในท้องถิ่นไงที่มีปัญหาเขาก็เลยมารวบยอดทีนี้รวบยอดเสร็จปุ๊บโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยสิเนี่ยคือเงินเนี่ยนะ

0: ตอนนี้หลักร้อยล้านและอยู่กับ3คนนี้ยังไม่ได้มีการจ่ายคืนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเงินพวกนี้กำลังรอการจ่ายคืนผู้เสียหายอยู
1: ่
0: เพราะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเงินร้อยล้านตอนนี้3คนนี้เก็บไว้ที่ไหนยังไงเรื่องใหญ่อะและทาง DSI อะอยู่ที่อธิบดี DSI เนี่ยจะไปสอบเนี่ยยังไงเนี่ยเงินมันอยู่ตรงไหนเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบเส้นเงินด้วยไง

0: ยังไม่ได้รู้เบาะแสไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะต้องถึงตัวเองอ่ะใช่ไหม
1: เขาคงคิดว่าเขาหนีออกมาจากนอกพื้นที่แล้วไง
0: เออ
1: หนีมาอยู่กรุงเทพแล้วว่าไม่คิดว่าเรื่องจะสาวมาถึงตัวเองมั้ง
0: ใช่ก็ดูแบบโ
1: อ้ก็เหมือนวันนะใครนึกไอ้วันที่บุกเข้าไปไอ้ที่ลงไอ้ที่เขาแก้คะแนนกันกำลังแก้คะแนนกันอยู
0: ่
1: เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเห็นว่าข่าวมันเงียบมากอะอยู่ดีก็เปิดมาเลยอะ
0: ก็ยัง
1: เจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรเขาก็บอกเลยนะไม่มีใครรู
0: ้
1: เรื่องนี้
0: ซึ่งก็ดีว่าแม้ข่าวเงียบแต่เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่
1: อืมเพราะก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยเขาบอกว่าก็มีการยื่นเรื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจเนี่ยดูหลายรอบแล้วแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปเพิ่งมีครั้งนี้แหละที่อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมา
0: ก็อย่างน้อยก็ดีตรงที่ว่าอ่ะก็เจ้าหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่
1: เพราะนั้นเนี่ยคือตอนนี้นะไอ้เรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอ่ะมันมีตัวเงินให้ได้เห็นแล้วเพราะนั้นก็ต้องขุดหาตัวเงินให้ได้เนี่ยว่าพวกเนี้ยเอาเงินร้อยล้านไปไว้ที่ไหนซึ่งเห็นบอกว่าตอนนี้ที่ทั้งสามคนเนี่ยเก็บเงินเอาไว้เนี่ยเพื่อรอเรื่องเงียบเนี่ยแต่ตอนเนี่ยท่าทางจะลำบากแล้วแล้วเขากำลังหากันอยู่ไงว่าไอ้เงินร้อยล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเก็บเอาไว้คุณจะส่งไปให้ใคร
0: ซึ่งมันดูเส้นเงินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาก็จ่ายอยู่แบบแบกกระสอบก
1: ัน
0: ไป
1: ใช่ใช่เขาจ่ายเงินสดไงเขาจ่ายเงินสดกันมันถึงมีประเด็นเนี่ยที่หมอวรงค์อ่ะที่หมอวรงค์บอกว่าให้อะไรนะให้งดพิมพ์แบงค์พัน
0: อ๋อให้เปลี่ยนเจเนเรชันของแบงค์เลยใช่ไห
1: ม
0: จะได้แบกเยอะๆอย่างเงี้ยหรอ
1: ไม่เขาคงคือคุณต้องใช้ออนไลน์เพราะออนไลน์ปุ๊บมันมีหลักฐานทำไม่ได้ไงแล้วคุณจะเอาแบงค์500หรือแบงค์100
0: ที่วิธีอ่ะเคยมีคนเสนอนะบอกว่าให้ยกเลิกแบงค์พันในยุคเก่าๆอ่ะเพราะว่าเงินพวกนี้มันอยู่ในมือพวกสีเทาเยอะมากอย่างที่เคยเล่าไงบอกโหมันแบบแบกมาเป็นกระสอบแต่ว่ามันจะเป็นแบงค์พันรุ่นยังเป็นสมัยพระเป็นรอ9อยู่เลยซึ่งเราไม่ได้ยกเลิกนะพี่ใช่ป่ะแม้ว่าเราจะแบงค์ใหม่ของเราจะเปลี่ยนไปตาม
1: ปกติแบงค์เก่าๆอ่ะก็ไม่ค่อยได้ยกเลิกแล้ว
0: นั่นแหละ
1: เพราะจำได้อ่ะเมื่อก่อนเนี้ยพ่
0: อ
1: ชอบเก็บเงินในหีบอ่ะแล้วบางทีก็ให้เราเงี้ยอ่าไปแล้วก็ไปเติมแล้วก็เราไปเติมน้ำมันที่แบงค์ไอ้ที่ปั๊มน้ำมันเห็นแล้วตกใจเลย
0: อ
1: ะไรเนี่ย
0: ไม่ก็คือจริงมันมีเรื่องของการสะสมคือแบงค์ที่สะสมมันก็ยังมีมูลค่าอยู่ใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าเขาจะมีไหมว่าคือแต่ปัญหาคือพอถ้ายกเลิกปุ๊บมันต้องเปิดให้เอามาแลกคืนไง
1: ใ
0: ช่ไหมพอแลกค
1: ื
0: น
1: แต่แบงค์ชาติอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ไอ้พวกนั้นอ่ะจะกล้ามาแลกคืนมันเขาก็ต้องแลกคืนดิใช่ไห
1: ม
0: แต่ไม่รู้มันจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า
1: เนี่ยรอดูเลยอ่ะรอดูว่าเนี่ยมันจะสาวไปถึงไหมว่าตอนนี้อันเริ่มไป DSI ละแต่ว่าเริ่มไป DSI เนี่ยมันก็ตื่นเต้นระดับนึงนะว่าเออมันขยายวงแต่ทีเนี้ยมันจะตื่นเต้นมากกว่าว่ามันจะสาวไปถึงข้างบนไหมไง
0: เ
1: พราะหลายคนก็เชื่อว่าคือยังไงเนี่ยมันต้องมีนักการเมืองเข้ามาเอี่ยวเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคือคุณไม่สามารถทำงานใหญ่ได้ขนาดนี
0: ้
1: การโกงระดับคนเท่าไหร่อ่ะ4ล้านมั้ยจำไม่ได้แล้ว4ล้านคนใช่มั้ยที่สมัครสอบ
0: แล้วมันต้องเป็นนักการเมืองที่อยู่ยาวด้วยนะพี่อยู่ต่อเนื่องมาเพราะว่าขบวนการ
1: ปกติก็ต่อเนื่องอยู่แล้วอ่ะ
0: เพราะขบวนการ
1: ยาวอย่าพูดต่อเนื่องเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวมันวน
0: เดี๋ยววน
1: เดี๋ยววนเนี่ยรอดูเพราะว่าบิ๊กเต่าเองเขาก็แบบมั่นอกมั่นใจมากเขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเนี่ยคือไปถึงแน่อะไรเงี้ยให้รอดูเขามั่นใจในปปช.
0: แบบขอให้เร็วๆหน่อยอย่าช้า
1: อ่ะเพราะนี่อ่ะปปช.นี่ก็สิ้นปีนี้นะเพราะปปช.เขาบอกไว้แล้วไงคือเขารับเป็นคดีพิเศษไอ้คดีพิเศษของปปช.เนี่ยคือตอนแรกเราก็สงสัยว่าไอ้คดีพิเศษคืออะไรคดีพิเศษของปปช.คือลัดขั้นตอนคนอื่นเลยปกตินะมันต้องไปรอคิวไงเวลาคดีที่เข้าปปช.มันก็ต้องรอตามคิวเพราะว่ากรรมการปปช.ก็มีอยู่ไม่กี่คนมีงั้นก็ต้องมานั่งตั้งอนุตั้งอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นคดีพิเศษเลยคือประธานปปช.ลงมาเล่นเองแล้วก็ตั้งพวกตำรวจพวกอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ออกมาประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าใน6เดือนเสร็จซึ่งนับตั้งแต่มิถุนายนนั่นหมายความว่าสิ้นปีเนี้ยจะมีคำตอบสำหรับคดีนี
0: ้
1: ก็คือส่งศาลได้แหละมีบทสรุปอ่ะเพราะปปช.เขาต้องยื่นศาลต่อไง
0: ใช
1: ่แต่ปปช.คงเป็นโจทย
0: ์
1: นั่นเองหรือเปล่าคงงั้นแหละ
0: ตอนนี้ใครประธานปปช.นะ
1: จำชื่อไม่ได้เหมือนกันอย่าถามเห็นว่ารีบตอบเลยไม่หาด้วย
0: ไม่ตอนนี้ยัง

0: ไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยจำไม่ได้แต่ชุดเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็ใครบ้างเดี๋ยวต้องไปดูประวัติด้วย
1: คืออย่างน้อยก็ได้เห็นความคืบหน้าไงเรื่องของคดีซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่นะก็อยู่ในความสนใจนะคือตอนเนี้ยคือเรื่องเนี่ยมันแบบถ้าให้เทียบกับหัวสวหัวสวมันเป็นประเด็นมากกว่าเน
0: า
1: ะทั้งที่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากนะเป็นการโกงแบบมโหฬารครั้งมโหฬารเท่าที่เคยมีมาอย่างนี้เลยอาจารย์วิชาเองยังยอมรับเลยว่าเป็นการโกงครั้งมโหฬารมากไม่เคยปรากฏไอ้การจับโกงได้ขนาดนี
0: ้ไอ้คุณคอคมคึกคักอะไรเนี่ย
1: ทำไม
0: เขาบอกว่าคนศรีสะเกษเนี่ยเขารู้กันมาต้องนานแล้วหมายถึงนี่เหรอนายกเทไอ้ชื่ออะไรนะ
1: เออ
0: นายกอะไรที่โดนจับอ่ะที่โดน
1: เป็นทั้งนายกอะไรนะนายกเฮงกำนันเฮง อะไรผู้ใหญ่เฮงอ่ะดูท่าทางคงมีตำแหน่งในท้องถิ่นเนี่ยคือทุกตำแหน่งเลยมั้งคือเขาเรียกสารพัดตำแหน่งเลยอ่ะ
0: นี่คุณอาคเนย์เขาบอกว่าร้านค้าและรถเมย์ไม่รับแบงค์500แบงค์พันเขาจะรับแบงค์20 50แบงค์100เป็นต้น
1: ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวนี้คือมันใช้เงินลำบากนะยังไงมันก็ต้องแบบออนไลน์อย่างเดียว
0: ใช่เดี๋ยวนี้บางร้านบางร้านซื้อของเขาไม่รับเงินสดเลย
1: ไม่เพราะอะไรเพราะเจ้าของร้านสะดวกไง
0: ใช่ไม่ต้องทอนเศษ
1: ไม
0: ่อะไรอ่ะ
1: การลูกน้องโกงด้วย
0: อ๋อเออใช่
1: เขาบางทีลูกน้องฮุบแบบเขาไม่ได้มาเฝ้าร้านเงินมันก็เข้าบัญชีเขาหมดเลยม
0: ัน
1: สะดวกกันเยอะเขาเลยใช้วิธีเนี่ยคือคุณจ่ายต้องจ่ายออนไลน์อย่างเดียวบางทีเอ้าลืมโทรศัพท์ลงไปเงี้ยซื้อไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยประเด็นเรื่องเนี่ยเรื่องของการโกงเนี่ยนะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยยืนยันเลยบอกว่าการทำงานของปปช.เนี่ยจะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้แน่แล้วก็บอกเลยบอกว่าคดีเนี้ยจะขยายผลไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่น
0: อ
1: นแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายผลไปยังตัวละครใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึง DSI อย่างที่คุณอัศพลเนี่ยบอกเอาไว้หรือเปล่าคือตอนนี้อยากรู้อะไรแบบใหม่ๆก็ไปหาคุณอัศพลเนี่ยประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยไม่รู้ว่าแกจะเปิดเผยกับคนอื่นนอกเหนือจากพี่ดนัยบ้างป่ะก็ไม่รู
0: ้นี่คุณสาวนีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เล้งพี่เด้งเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยน้องในห้องหมายถึงว่าที่รู้จักทำงานด้วยกันเนี่ยสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บรายได้31สิงหาคมนี้คงจบก็คือหมายถึงว่าไอ้นี่มาหมายถึงอยู
1: ่โดนถอนใช่ไหม
0: มาอะไรประมาณนี
1: ้เพราะว่าตอนนี้ในแต่ละจังหวัดเขาเริ่มเพิกถอนกันแล้วเพราะว่าวันที่31นี่คือวันสิ้นสุดแล้ว
0: ใช่ใช่เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้ก็โดเพราะว่าไอ้นี่มาเหมือนกันคุณอะไรโอ้ยคุณโอมจากกีบอกอย่างเห็นนอนนอเน่ปะทะนอนนานุ่ม
1: อ๋อเออเนาะคิดได้ไงเนี่ย
0: โอ้คิดได้ไงนี่แหละก็คุณนิดหน่อยบอกว่าสนับสนุนให้ยกเลิกแบงค์พันทันทีเลยต้องให้แบงค์ชาติเต็มตัวหน่อยเนอะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะแล้วต้องแบบให้มาแลกคืน
1: อ
0: ่ะ
1: เออเนอะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาพวกพิมพ์แบงค์ปลอมส่วนใหญ่เขาก็พิมพ์แบงค์พันกันด้วย
0: เดี๋ยวต้องไปถาม
1: นะผมไม่คงไม่ค้างทีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับเงินแบงค์พันเพราะมันต้องทอน
0: แ
1: ล้วถ้าเกิดใช้แบงค์ปลอมไปเดี๋ยวโอ้ยตายคุณ
0: ใช่อุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีปากกาเช็คแบงค์ปลอมด้วยนะเห็นตามร้านอ่ะเขาจะมีปากกาเช็คเขาบอกถูกมากด้ามละ120เองขีดไป
1: แล้วมันเช็คได้จริงหรือเปล่าอ่ะ
0: เออไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าถ้าขีดไปแล้วมันถ้ามันติดมันคือแบงค์ปลอมแต่ถ้าขีดไม่ติดคือแบงค์จริง
1: อ๋อเหรอ
0: เออเขาก็เราเห็นพอให้แบงค์พันเขาก็เอาปากกาเนี้ยมาขีดเราก็บอกว่าปากกาไอ้เช็คแบงค์ปลอมเหรอเขาบอกใช่ราคาเท่าไหร่เราคิดว่าแพงเขาบอก100กว่าบาทพี
1: ่
0: เออซื้อในเน็ตเนี่ยแล้วแล้วมันตรวจยังไงก็คือถ้าขีดไปติดก็แสดงว่าของปลอม
1: แล้วแบงค์อ่ะแต่ละสมัยมันก็จะไม่เหมือนกันนะแล
0: ้
1: วม
0: ัน
1: จ
0: ะคือทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษหรือโพลิเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แล้วถ้าเกิดว่าเอาแบงค์เก่าไปจ่ายเงี้ยล่ะแบงค์พัน
0: อ
1: ่ะแล้วมันติดขึ้นมาล่ะค
0: ือ
1: แบงค์ปลอมเลย
0: เพราะว่าแบงค์เก่าอ่ะมันเป็นแบงค์กระดาษเนาะสมัยก่อนอ่ะนั่นแหละสังเกตเนี่ยมีคนในวงการเขาบอกสังเกตมาว่าถ้าเป็นแบงค์รุ่นเก่าอ่ะคือพวกเงินเทาอ่ะเยอะโดยเพราะมาจากจีนเทาอ่ะเยอะมากที่แบบเป็นแบงค์พันรุ่นเก่าอ่ะนั่นแหละ
1: อ
0: ่ะคุณเด็กโซนาต้าบอกเบื่อการเมืองไทยจังจ
1: ุ๊บเลยเดี๋ยวไปเรื่องใต้แล้วเนี่ย
0: อ่ะปะอ๋อจะไปเรื่องใต้โปรยไว้ก่อนใช่ไหม
1: ใช่โปรยไว้ก่อนดิ
0: โปรยไว้ก่อนว่า

0: เดี๋ยวอะไรนะเรื่องของสถานการณ์เรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมที่พี่เด้งได้เปิดไว้ว่า
1: เพราะว่านี่คุณหมอออกมาสัมภาษณ์ย้ำอีกรอบนึงแล้วนะตอนนี้มีหลักฐานแล้วค่ะ
0: เรื่องยิงฮอยิง
1: ใช่เพราะแหมคือตอนนี้นะจะบอกเลยว่าไอ้การก่อเหตุอะเมื่อคืนวันเสาร์อะวันที่22เนี่ยที่บอกว่าเป็น100จุดเนี่ยนะแล้วทหารก็บอกว่าอย่าไปนับเป็น100จุดไอ้พวกแบบ
0: เออพวกย่อย
1: ๆแต่มันต้องนับ
0: เออเขานับไง
1: เออเพราะมันเป็นเหตุ
0: เพื่อเช็คเขาเพื่อเช็คแนวร่วมด้วย
1: คือไอ้เหตุที่เกิด100จุดอะมันยังไม่เป็นประเด็นเท่ากับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เลย จะบอกว่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วถือว่ามันคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของเจ้าหน้าที่รัฐคือคุณปล่อยให้ประเด็นซึ่งมันไม่เป็นประเด็นน่ะกลายมาเป็นประเด็นได้เนี่ย
0: ใช่จนไอ้ประเด็นที่ว่าโจรใต้ก่อเหตุสร้างความไม่สงบให้ประเทศทำความเสียหาย
1: ไม่มีความหมายเลย เดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้านะคะพักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Court Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจเมืองสงขลาตั้งด่านตรวจเข้มหลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใกล้เข้าสู่การประชุมครม.สัญจรยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจนะถึงอำเภอเมืองขาเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในช่วงที่ยังคงเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันและยังเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนในจังหวัดสงขลาทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกกิรติเตวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าการตรวจสกัดนั้นจะหมุนเวียนไปยังทั้ง4มุมเมืองเน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองซึ่งจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนและทำความเข้าใจประชาชนที่สัญจรเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนอกจากการตั้งด่านตรวจสกัดแล้วจังหวัดสงขลายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงการประชุมครม.เสร็จสิ้น1กันยายนที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมท.

0: งานจะสงขลาค่ะ
1: ชาวบ้านบ้านปากนายที่จังหวัดน่านเดือดร้อนหนักเศษสวะกิ่งไม้ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านยาวหลายกิโลเมตรกระทบเรือข้ามฟากวันหมักหมมเน่าเหม็นจี้หน่วยงานเร่งแก้ไขรดินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ชาวบ้านบ้านปากนายตำบลนาทนุงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะซากกิ่งไม้และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับกระแสน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากส่งผลให้เศษซากสวะและวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและนั่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนายซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือรวมถึงโป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังและเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์นายเขมรัตน์แย้มขยายเจ้าของแพปากนายสุดเขตประเทศน่านเปิดเผยว่าเศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติและยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บและกำจัดอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ลำน้ำอูนน้ำสงครามในจังหวัดนครพนมวิกฤตเกินความจุท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน้ำคงอยู่ที่ระดับประมาณ9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวังประมาณ2เมตร40เซนติเมตรคือ12เมตรแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนติดน้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาน้ำรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมพบมีนาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมกว่า 98,000 ไร่หนักสุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำอูนและลำน้ำสงครามซึ่งไหลมาสมทบที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นเพราะไหลระบายลงน้ำโขงช้าโดยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบนาข้าวมีน้ำท่วม 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งนี้ชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงโดยคาดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจับสมาชิกรายสุดท้ายแก๊งเสือปุ่นยึดของกลางปืนลูกซองไทยประดิษฐ์หนีเกือบปีซุกบ้านเช่ากับลูกเมียพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชาผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีนำกำลังชุดสืบสวนสภ.บางสีเมือง

0: ทำการจับกุมตัวนายรุ่งนิรันดร์หรือโบ้อายุ33ปีผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์ในเครือข่ายเดียวกับเสือปุ่นซึ่งหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่มานานกับ1ปีโดยพบพฤติการกบดานด้วยการแอบไปเช่าบ้านพักอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกวัยไม่เกิน2ขวบเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่จนกระทั่งสืบทราบเบาะแสจากสายลับจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงนำหมายสารเข้าตรวจค้นจับกุมตัวที่บ้านเช่าหมู่ที่8ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตรวจพบของกลางประกอบด้วยอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ปืนลูกซองสั้นขนาดเบอร์12จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12 3นัดโดยนายรุ่งนิรันดร์หรือโบ้ถือเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายของแก๊งเสือปุ่นที่ยังคงหลบหนีอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7โมงถึง 7โมงครึ่งกับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: ชั่วโมงที่29นาฬิกา11นาทีนะเอาคอมเมนต์นี้แล้วกันนะเรากำลังคุยเรื่องภาคใต้คุณพ่อน้องมิ้นนะบอกว่าเนี่ยพี่เล็กพี่เด้งถ้าครม.ที่สงขลาโดนโจรใต้บึ้มจะทำยังไงตุยหมดเลือกตั้งใหม่โอ้ไม่ถ้าเจ้าหน้าที่ทำให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าหมดประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าก็นั่นแหละ
5: ไม่ต้องวางแผนเอาเดี๋ยวรอศาลรัฐธรรมนูญเขาชี้ดีกว่า
4: เออเอาแบบนั้นดีกว่าเขาเรียกว่าตุยทางการเมืองเลยว่ะไอ้ตุยแบบ
5: นี่คุณกฤษ USA นะก็พูดถึงเรื่องของแบงค์พัน
4: อ
5: ่ะเขาบอกว่าทำแบบอเมริกาสิครับเปลี่ยนรูปแบบแบงค์ทุก10ปีมันจะสามารถกันเรื่องของแบงค์ปลอมแล้วก็พวกเงินเทาได้เยอะทีเดียวไม่เชื่อถ้ามีแบงค์รุ่นเก่าของอเมริกาไปแลกที่ร้านแลกเงินในเมืองไทยเนี่ยมีร้านไหนรับนอกจากใช้เส้นส่วนปากกาเมจิกที่เช็คแบงค์ปลอมเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ไม่เชื่อลองเอาไปขีดกับหนังสือพิมพ์สีจะขึ้นเป็นหนังสือพิมพ์เป็นของจริง เหมือนกัน เคยมีเพื่อนอยู่ในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องพิมพ์แบงค์ที่อเมริกาเขาบอกเลยว่าน้ำยาในเมจิกเนี่ยมันจะทำ

0: ฏิกิริยากับสารเคลือบบนแผ่นกระดาษทุกชนิด
1: อ๋อเหรออืมเออเขาก็คงอาจจะไม่เคยไปลองทำอย่างอื่นก็ซื้อต่อกันมาแล้วก็ซื้อตามกันมา
0: ทำให้นึกถึงอะไรนะไอ้ที่มันตรวจไอ้จำได้ไหม
1: GT 200
0: นั่นแหละ
1: เป็นใช้หลักจิตวิทยา
0: เพราะว่าไปก็ไม่ได้หลอกแค่เฉพาะบ้านเราเนี่ยมันหลอกในต่างประเทศด้วย
1: ใช่
0: มาเรื่องทางใต้เรื่องทางใต้เนี่ยมันจะมีความคืบหน้าอย่างที่บอกกันเพราะว่าคุณหมอออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วรอบนึงเน
1: า
0: ะแล้วก็คำพูดของคุณหมอเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ไปโค้ดกันหน้าดูเลยปรากฏว่าคุณหมอพูดย้ำอีกทีผอ.เนี่ยนะคะโรงพยาบาลนราธิวาสเนี่ยคุณหมอพรประสิทธิ์นะออกมาบอกว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยคือนายซอและดอเลาะเนี่ยนะคือมีแผลที่ช่องท้องใกล้กับสะดือค่ะเป็นคือจะเป็นรูเนี่ยประมาณ1เซนติเมตร
1: อ
0: ันนี้รูเข้านะรูออกเนี่ย 2-3 เซนติเมตรแล้วก็รูออกจะอยู่แถวๆใกล้เชิงกรานคือก็เหมือนกับถูกยิงด้านหน้าทะลุด้านหลังนั่นแหละทีนี้มุมยิงเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะอยู่ประมาณแบบไม่เกินอะไม่เกิน30 องศา30องศาเนี่ยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไอ้แนววิถีกระสุนเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะของการนั่งแล้วก็ไม่เชิงว่ามันจะเป็นมุมเสยหรือว่ามุมกดซะทีเดียวไหนลองดูนั่นดูสิ30 องศายังไง
1: ยังไงอ่ะก็คือเขาอยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะแล้วไงวะ
0: 30 องศามันก็ไม่มันก็เกือบเรียบเนาะ
1: เออก็คือถ้าสมมติฮอยิงอ่ะฮอต้องแบบลงมาใกล้มากอ
0: ่
1: ะซึ่งตัวก็น่าจะปิวไปแล้วแหละ
0: เออแล้วเขาบอกอีกนะบอกว่าคือหมอเจ้าของไข้บอกว่ารอยแผลเนี่ยนะไม่มีเขม่าวดินปืนไม่มีรอยไหม้ทั้งแผลเข้าแผลออกเลยก็เลยไปเปิดดูใน AI ก็บอกว่าทำไมหรือมันจะบอกอะไรอ่ะไอ้เนี่ยที่มันไม่มีเขม่าวดินปืน
1: ก็ไม่ใช่ปืนลั่นด
0: ิไม่ก็คือเป็นการถูกยิงจากระยะไกลวิถีกระสุนเนี่ยจะหรืออาจว่าวิถีกระสุนนั้นผ่านสิ่งกีดขวางก่อนที่จะโดนตัวเอง
1: นะเลยไม่มีเขม่า
0: ก็เลยไม่มีเขม่าคือเวลาแผลทางเข้าเนี่ยลักษณะสำคัญของบาดแผลนะมันจะมีลักษณะเป็นรูกลมหรือว่ารีแล้วก็จะมีขอบที่แบบถลอกรอบวงแผลแต่ถ้าเกิดว่าปราศจากรอยไหม้หรือว่าเขม่าเนี่ยเนื่องมาจากปากกระบอกปืนเนี่ยอยู่ห่างจากร่างกายมากพอที่ความร้อนเปลวไฟแล้วก็ควันดินปืนเนี่ยมันจะไปไม่ถึงและนี่แผลทางออกเนี่ยตามธรรมชาติของแผลออกอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีรอยไหม้หรือว่าเขม่าอยู่แล้วเพราะเป็นจุดที่กระสุนเนี่ยทะลุออกจากเนื้อเยื่อเนี่ยไปสู่ข้างนอกนี่ข้อยกเว้นบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการยิงระยะใกล้เนี่ยแต่ว่าผู้ถูกยิงเนี่ยสวมเสื้อผ้าหนาหลายชั้นเสื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่กรองเขม่าก็ได้แล้วก็กันความร้อนเอาไว้ก็ได้ทำให้ไม่พบเขม่าไอ้พวกคราบเขม่าหรือว่ารอยไหม้บนผิวหนังได้เหมือนกันเพราะนั้นก็บอกอะไรไม่ได้มันก็ต้องดูด้วยดูเงื่อนไขอันอื่นประกอบกันด้วย
1: แต่ถ้าเฉียง30องศามันโหมันเห็นถ้ายิงจากเฮลิคอปเตอร์มันต้องต่ำมากอะพี
0: ่
1: โอ้ยบินต่ำแล้วต้นไม้เยอะมีเสาเห็นบอกมีเสาไฟด้วย
0: ไม่ถ้าตัวเองเห็นภาพนะ
1: เ
0: ออภาพเนี่ยมันจะเป็นถนนเหมือนเวลาถนนต่างจังหวัดอะที่วิ่งสวนกัน
1: อ
0: ะแล้วลองคิดดูว่ากลางคืนต่างจังหวัดอะแล้วสองข้างทางมีแต่ใบไม้ต้นไม้เต็มไปหมดรกชักอะ
1: เ
0: ออต้นไม้รกชักอะแล้วมันจะเห็นอะไรไหน
1: ใช่แล้วฮอมันก็จะ มันไม่น่าจะบินต่ำได้
0: นอกจากฮอส่องไฟอ่ะมีไหม
1: โอ้มันต้องเตรียมไปนะพี่ถ้าฮอส่องไฟมันต้องเตรียมไฟต่างหากนะเออไม่งั้นถ้าฮอส่องไฟมันต้องใช้บินแบบนี้เลยนะพี
0: ่คือบินเลี่ยกับพื้นเลย
1: ก็คือต้องบินแบบปัดหัว
0: แต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าบินเนี่ยมันต้องอันตรายเพราะว่ามันมีต้นไม้ขึ้นสูงอยู่สองข้างทาง
1: เออมันบินต่ำคือถ้าโดยองศา30แล้วสมมติอ่ะบินสมมติแบบบินเฉียดยอดมะพร้าวเงี้ยมันก็เกิน30องศานะเออถ้าดูจากลักษณะแบบนี้มันก็ยิงจากฮอ
0: นี่แต่ว่าคุณหมอพูดชัดไปกว่านี้อีก
1: ว่า
0: คือบอกว่าแผลที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะตอนนี้คือคุณหมอบอกว่าเออต่อกลับเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วคือการบาดเจ็บภายในเนี่ยไม่รุนแรงอะไรมากคุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นอาวุธที่ใช้เนี่ยในการยิงเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่ถ้าเกิดว่าที่รุนแรงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันจะแบบคืออวัยวะเนี่ยจะโดนทำลายหมดอะไรเงี้ยเป็นบริเวณกว้างแล้วคุณหมอก็บอกเลยบอกว่าถ้าอาวุธกำลังสูงเนี่ยมันจะมีกำลังในการทำลายหลังสูงเพราะนั้นคุณหมอเนี่ยก็บอกเลยว่าบาดแผลเนี่ยนะ

0: จากกระสุนเนี่ยลักษณะบาดแผลเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าให้สันนิษฐานในเมื่อการทำลายล้างมันไม่สูงแบบนี้จึงไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าเป็นปืน M16 อาก้าหรือ 5.56 มม 5.56 มมคืออะไรอ
1: ่ะ 5.56 คือปืนพกป่ะ
0: ฮะ
1: ฮะ
0: ไม่รู้
1: อ๋อ 5.56 อ่ะคือมันปืนเล็กยาวก็คือ M ก็คือ M16 นั่นแหละมันคือกระสุน 5.56 มม แต่ถ้าเป็นพวกปืนพกมันก็9มม ใช่ไหม
0: คือคุณหมอบอกแล้วว่าไม่มีทางเป็นอาวุธสงครามหรอกว่างั้นเถอะไอ้ที่ไล่มาเนี่ยแต่ที่สำคัญที่มันจะพิสูจน์ได้เลยโชคดีมากมีเศษกระสุนติดอยู่ค่ะ
1: โอ
0: ้เออแล้วคุณหมอบอกเลยว่ายังมีเศษกระสุนไม่เกินครึ่งเซนติเมตรติดอยู่ที่ผิวหนังด้านหลังในตัวของนายซอและคนนี้แหละ
1: โอ้
0: เพราะนั้นนี่แหละมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาเศษกระสุนที่พบเนี่ยแหละค่ะที่ติดอยู่ใกล้แผลด้านหลังเนี่ยส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานโอ้โหมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันจะสามารถยุติไอ้เรื่องทุกเรื่องได
1: ้โหมันจะเล็กมากเลยเนาะแล้วมันจะบอกได้ไหมว่า
0: ก็น่าจะพอบอกได้แล้วมั้งพวกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาน่าจะรู้นะ
1: เ
0: นี่ยเขาส่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปดู
1: แต่ก็นั่นแหละเขาก็มีการพูดกันนะที่บอกว่ามีการที่ฉกนราธิวาสออกมาแถลงการว่าไอ้ที่พบกระสุนที่พื้น
0: อ
1: ่ะเขาก็อ้างว่าเป็นการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สมมติว่าถ้าเป็นกระสุน M16 ของทหารจริงอ่ะทางฝ่ายทหารเนี่ยอันนี้เขาก็คุยแบบนอกรอบนะบอกว่าปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้เจ้าหน้าที่ทหารที่โดนโจรใต้ปล้นไปยึดไปอ่ะก็เยอะอาจจะเอามาใช้ในการสร้างหลักฐานก็ได้อันนี้เขาแค่มองอีกมุมนึงนะแต่ข้อเท็จจริงเราก็ต้อง
0: เอาวิธีว่าแล้วมันยิงมันไหนอย่างงี้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิมันก็ไม่รู้อีก
0: มันก็ไม่รู้อีกอ่ะ
1: อาจจะมีการเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: คือมันก็บอกอะไรไม่ได้อีกอ่ะกับการเห็นไอ้ร่องรอยเอกสุนที่พื้น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ว่าเรื่องนี้ก็เลยทำให้แบบกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเนอะ
0: ใช่ก็บอกแล้วว่ามันกลบไปหมดเลยอ่ะคือมันกลบไอ้เรื่องเหตุการณ์ทันทีถ้าพูดถึงไอ้เหตุการณ์การเข้ามาก่อเหตุเนี่ยเป็นร้อยจุดเนี่ยนะกับไม่มีความหมายอ่ะตอนนี้เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่มายิงเด็กคนนึงเนี่ยกับกลายเป็นประเด็นแล้วถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคือเด็กคนนั้นน่ะก็ออกมาในยามวิกาลด้วยนะ
1: ใช่ก็คือเหมือนว่าพฤติกรรมมันก็ต้องสงสัย
0: ใช่ออกมาคือเขาก็บอกแล้วว่าอยู่ในช่วงของกฎอัยการศึกอ่ะแล้วคุณออกมาในช่วงเวลาที่เขาโดนเนี่ยประมาณเท่าไหร
1: ่เว้ยเขาโดนตอน2ทุ่มมั้งแต่ประกาศอัยการศึกอ่ะอาจจะดึกกว่านั้น4ทุ่มอ่ะจำไม่ได
0: ้แล้วพอเอิญไงมันเป็นช่วงที่มีเหตุพอดีไง
1: คือพวกเนี้ยคือเขาบอกว่าเขากลับจากแคมป์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็คือถ้าเอาโดยเราสันนิษฐานนะก็คือในชายแดนใต้อะถ้าสมมติเขาเป็นแนวร่วมหรือแม้แต่เขาเป็นวัยรุ่นเฉยๆอะเขาก็อยากไปดูตรงที่เกิดเหตุอยากไปรวมอยากไปช่วยหรืออยากไปให้กำลังใจหรืออยากไปดูด้วยตาตนเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่สมมติว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการเขาก็แยกไม่ออกหรอกว่าไหนโจรไหนแนวร่วมไหนวัยรุ่นทั่วไปใช่ไหม
0: แต่มันก็มีความเสี่ยงไงถ้าเกิดว่าไปอย่างเงี้ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่เขาจะโดนแบบจะเหมารวมอ่ะมันก็มี
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดยิ่งหน้าตาย
1: แล้วหน้าตาก็คล้ายๆกันด้วย
0: หน้าตาคนในพื้นที่ก็จะแบบคล้ายๆกันด้วยอ่ะแต่ว่าเนี่ยคือไอ้ภาพต่างๆที่มันปรากฏออกมาในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือมันบอกได้ชัดเจนเลยนะว่าคือถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือคนไม่มานั่งสนใจละกับเหตุร้อยเหตุเนี่ยที่มันเกิดขึ้นคนน่ะสนใจแต่เรื่องของเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอ่ะจะพูดถึงในแง่ของความเป็นไปได้เนี่ยคือหลายคนก็จริงๆแหละถ้าให้ถามแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกในใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถามว่าวันนี้ทุกคนจะตอบว่าล่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าจากไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยวันนี้มันเป็นไปได้แล้วเพราะว่าคุณฟังทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแหละก็คือมันยุทธศาสตร์เนี่ยมันยุทธศาสตร์ของความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ก่อเหตุเนี่ยมันจะมีการเปิดประเด็นเนี้ยออกมาจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่พรรคประชาชาติอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะไรลุดดินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยคนนั้นอ่ะเปิดประเด็นออกมาแล้วก็มาต่อด้วยรอมฎอนอีกวันนึงแล้วเขาไม่ได้พูดเนี่ยประเด็นนี้แค่ครั้งเดียวอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ

0: เขาคือนอกเหนือจากจะเปิดประเด็นนี้ออกมาแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมไปดูในพื้นที่มีเรื่องของลูกกระสุนมีประเด็นอะไรเนี่ยที่แบบงอกเงยออกมาทุกวันแล้วจนกระทั่งเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงยังไงทั้งที่ถ้าพูดถึงอ่ะในแง่ของประเด็นอ่ะจากที่บอกว่าความเชื่อตอนแรกเนี่ยมันมองว่าเอ้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้มาวันนี้เมื่อถูกตอกย้ำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราเริ่มหลังเลแล้วหรือมันเป็นไปได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยลองคิดดูสิว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะคิดยังไง
1: คนพื้นที่เหมือนเชื่อไปแล้ว
0: นี่มันคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: คือจริงพี่คือต้องบอกนะถ้าการสื่อสารในแง่ของชายแดนใต้เอาเป็นว่าตั้งแต่20กว่าปีที่ผ่านมาคือเราจะเสียเปรียบในแง่ของการปล่อยข่าวลือแบบปากต่อปากในหมู่ชาวบ้านเมื่อก่อน20ปีโซเชียลมันยังไม่อันนี้เท่าไหร่มันก็เป็นการปล่อยแบบปากต่อปากแบบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยในหมู่ชาวบ้านแล้วมันก็ลามไปจนจำได้มาหูตั้งแต่ปีอะไรอ่ะโจนินจาบอกว่าเนี่ยโจนเนี่ยเป็นใส่ชุดดำคือโยนใส่ร้ายทหารพรานใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นคนปฏิบัติการชาวบ้านก็เชื่อเนี่ยโจนินจาใส่ชุดดำก็คือทหารพรานสมัยนั้นก็โหหูฮือเป็นม็อบอะไรเต็มเลยแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วยิ่งตอนนี้พอมีโซเชียลมีเดียมันก็ยิ่งทำให้การปล่อยข่าวลือเนี้ยในหมู่ชุมชนเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นยิ่งมากขึ้นแล้วมันมีแนวร่วมที่เป็นพวกเยาวชนเนี่ยพร้อมที่จะกระจายข่าวเนี่ย
0: ไม่แล้วความน่าจะถือแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีแนวร่วมคือบรรดาส.ส.ค
1: ือ
0: บรรดาส.ส.ที่เป็นคนออกมาพูดเองแล้วออกมาเคลื่อนไหวเองแล้วก็มีบรรดาสื่ออีกซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี้ยคือจะด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้น้ำหนักในการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมาวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาชนะแหละชนะในแง่ของการข่าวและรัฐเนี่ยพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงคือการก่อเหตุร้อยจุดเนี่ยนะมันไม่มีความหมายเลยแล้วอะตอนนี้มันกำลังมีภาพว่าพวกคุณกำลังทำร้ายประชาชนทำร้ายคนในพื้นที
1: ่
0: นี้คุณจะแก้ยังไงอะคือในขณะที่เขาเคลื่อนไหวยังเป็นระบบภาครัฐเหรอกลางคืนน่ะออกข่าวสักข่าวนึงข่าวว่าไม่มีความหมายอะไรกลางคืนเนี่ยคือคุณก็รู้อยู่หนังสือพิมพ์หรือเดี๋ยวก็ปิดหัวแต่ 5-6 โมงเย็นเขาก็ปิดแล้วปิดหน้ากันเรียบร้อยแล้วแต่คุณเนี่ยพอทุ่มหนึ่ง 2 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้หาทุกทีเลยทุ่ม 2 ทุ่มเนี่ยมาแล้วอ่ะจะมาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยข่าวทหารเนี่ย
1: เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องอะไรนะผ่านหลายขั้นตอน
0: ก็นั่นไงแล้วคือคุณทำงานแล้วอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปโอ้โห
1: สู้อะไร
0: คือการต่อสู้ในพื้นที่เราก็รู้อยู่ว่าคือหัวใจสำคัญเลยก็คือการชิงมวลชนในพื้นที่และมาวันนี้ก็ต้องถามกลับไปว่าคุณได้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาเป็นพวกไหมมันไม่ใช่นะมันได้ก็ได้กลุ่มอาจได้กลุ่มนึงแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมมันไม่ได้มันไม่เพียงพอ
1: ใช่แล้วก็อะไรว่าคือเรายิ่งพอประชาคนร้ายก่อเหตุอย่างเงี้ยประชาชนก็ยิ่งหวาดกลัวพอหวาดกลัวก็ไม่อยากร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
0: แล้วนี่มันเป็นคือหัวใจสำคัญเลยนะในการแก้ปัญหา
1: แล้วอีกอย่างนึงอะไรว่าคือตั้งแต่20ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยลงไปอยู่ใต้พอเวลาเกิดอย่างเงี้ยก็จะมีชวนเยาวชนมาเดินถือป้ายต่อต้านความรุนแรงแล้วก็มีสวดดูอาต่อต้านความรุนแรงคือและแพทเทิร์นเนี้ยก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันหมายถึงของเจ้าหน้าที่รัฐอะนะคือโอเคมันเชิงสัญลักษณ์ก็จริงอะแต่ถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลอะไรไหม
0: คือถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการข่าวนะที่บอกว่าการข่าวในล้มเหลวต้องบอกเลยว่าการข่าวเนี่ยคือตัวข่าวเองที่เขาได้มาเนี่ยถามว่าล้มเหลวไม่ล้มเหลวคือเชื่อเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ข่าวเนี่ยรู
1: ้
0: ว่าใครเนี่ยคือคนร้ายใครคือผู้ก่อความไม่สงบใครกำลังจะก่อเหตุอะไรเนี่ยเชื่อเลยว่าเขารู้หมดอะแต่เขาไม่รู้จักที่จะเอาข่าวที่เขามีเนี่ยไปจัดการต่อ
1: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะแจ้งเตือนแบบทั่วไปอะ
0: คือไม่รู้จะบริหารจัดการกับข่าวเนี่ยยังไงเพราะว่ามันมีขั้นตอนไงระบบราชการเน
1: ี่
0: ยหน่วยข่าวรู้แล้วมีข่าวนี้มาแล้วนี่มันขึ้นอยู่กับผู้บริหารแล้วไงอย่างที่เคยบอกว่าบางทีเนี่ยคือคุณจะรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวทุกข่าวประเด็นข่าวมันจะไปกองอยู่ที่นายกแล้วแต่อยู่ที่นายกเนี่ยจะบริหารจัดการกับข่าวที่คุณมีเนี่ยยังไงเท่านั้นเองไม่นี่คือคนนอกนะไม่รู้หรอกหูว่าข่าวแต่ละข่าว

0: ข่าวนี้นะที่เขามีนี่คือบางทีไปรู้มาเลยคือสุดยอดอ่ะกว่าจะได้ข่าวมาแต่ละชิ้นเนี่ยคือเขาทำงานกันแบบเลือดตาแทบกระเด็นอ่ะเราเข้าใจเลยเรารู
1: ้
0: อย่างเนี้ยมีนาวิกโยธินเนี่ยท่านหนึ่งอ่ะที่ออกมาพูดเอาไว้
1: อ
0: ่ะจะบอกเลยบอกว่าสำหรับการทำงานด้านการข่าวของนาวิกโยธินนะจะคัดเลือกแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับปฐมภู
1: ม
0: ิสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงสถานการณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่ทั้ง5อำเภอที่รับผิดชอบโดยสามารถระบุได้เลยว่าในตำบลต่างๆเนี่ยใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกทีมในการปฏิบัติจากการพิสูจน์ทราบเนี่ยทำให้รู้เลยว่าสมาชิกแต่ละระดับเนี่ยมีใครบ้างเช่นแกนนำคุมพื้นที่เนี่ยมี6คนแกนนำเขตทหารจำนวน15คนมือประกอบระเบิดเนี่ย6คนสมาชิกที่ก่อเหตุเนี่ย256คนนอกจากนั้นเนี่ยจากการติดตามเยาวชนกลุ่มเสี่ยงพิสูจน์ทราบได้ว่ามีทั้งหมด17กลุ่มคือหน่วยข่าวรู้หมดแต่คุณไม่สามารถที่จะต่อยอดอ่ะในข่าวที่คุณมีให้มันเกิดผลได้อ่ะ
1: ใช่ก็คือส่วนใหญ่เขารู้แหละว่าในหมู่บ้านอ่ะใครใครเป็นใคร
0: ใช่
1: แล้วเขาก็จะคอยหาข่าวว่าเอ้ยมันไปไหนไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็รู้บ้างบางทีก็ไม่รู้บ้างเพราะว่าบางทีอ่ะชาวบ้านในหมู่บ้านก็กลัวก็ไม่กล้าบอก
0: ไม่แล้วอย่างเงี้ยถึงบอกไงย้อนกลับมาเนี่ยกรณีหัวสวคือคุณดูคือคุณแอบไปฟังโทรศัพท์เขาอะจะรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดอะแล้วเนี่ยมั่นคงอะ เพื่อความมั่นคงอะ
1: ก็ใช้ได้เขาก็ใช
0: ้ก็เนี่ย
1: แต่ไม่รู้ว่าข้อมูลไปทำอะไร
0: แล้วทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุได้ไงคือคุณบอกว่าคุณรู้คือมีการข่าวออกมาบอกแล้วว่าคุณรู้แล้วทำไมคุณปล่อยให้เกิดเหตุเป็นร้อยจุดได้
1: อ
0: ะคือต่อให้คุณบอกว่าไอเหตุที่เกิดเนี่ยมันเป็นเหตุเล็กเหตุน้อยอย่านับให้นับแค่51ใช่ไหม51จุด
1: อ่
0: ะแต่มันโอ้โหมันไม่ใช่นะ
1: นั่นแหละก็อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่อ่ะคืองานการข่าวมาแล้วก็รายงานแบบปืดไม่ได้เน้นย้ำแล้วก็คนที่เป็นสายงานบังคับบัญชาก็ไม่ได้เอาข่าวนั้นอ่ะมากรองแล้วก็มาสั่งการในเชิงปฏิบัติเนี่ยบางทีมันเยอะ
0: ว่าไปมันไม่ใช่นะเรื่องข่าวมันเรื่องสำคัญนะ
1: ใช่ไง
0: เนี่ย
1: บางทีมันเยอะบางทีมันเตือนบ่อยไงพี่อย่างเช่นบอกเดี๋ยวจะมีก่อเหตุในสัปดาห์นี้นะเขาบอกไอ้แบบเนี้ยข้อความแบบเนี้ยมาเป็นปกติแต่อ้าวแล้วจุดไหนอะให้ระมัดระวังในพื้นที่มันก็กว้างมากมันก็เนี่ยแหละมันก็อยู่กันมาแบบเนี้ยพี
0: ่ก็ต้องบอกว่านี่ไงก็บอกว่าเลยบอกว่าบางทีใช้โทรศัพท์อะแล้วทำไมคุณไม่ใช้เทคโนโลยีให้มันเป็นประโยชน์ไง
1: ใช่
0: คือมันก็สามารถรู้ได้ในเมื่อคุณรู้ตัวตนแล้วอะว่าใครมีเหรอเชื่อเลยเจ้าหน้าที่น่ะรู้แล้วว่าใครจะเป็นคนก่อเหตุอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
1: ใช
0: ่แล้วทำไมคุณไม่ใช้เทคโนโลยีมันเป็นประโยชน์ไง
1: ก็เขาถึงรู้ไงว่ามันหนีออกไปแล้วไอ้คนก่อเหต
0: ุ
1: ตั้งแต่วันแรกๆอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยคือหนีออกไปแล้วแล้วทำไมคุณมันตามได้อยู่แล้วว่าตามต่อได้อ่ะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวเราคุยกันต่อ
1: ค่ะค่ะ
0: เบรกหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล

0: Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: มา9:32 นาทีช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวไลฟ์หลุดหรอจ๊ะ
3: ไม่ไงคืออดแบบพูดไม่ได้ไงว่าคือกองทัพอะในยุคนี้เล็กคุณผู้ฟังมันคือเป็นกองทัพที่น่าจะมีความเข้มแข็งมากอะด้วยทหารที่เตรียมทหารรุ่น26อ่ะคือคุณมาทั้งแผงอ่ะ
2: มายกแผง
3: คือคุณก้าวขึ้นมาแบบครองอำนาจและคุมกำลังหลักในกองทัพแบบเบ็ดเสร็จอ่ะ
2: เ
3: พราะนั้นน่ะในเมื่อคุณมีอำนาจยกแผงแบบเนี้ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพเลยนะที่คุณจะต้องดำเนินการให้สำเร็จ
2: ใช
3: ่แต่นี่คุณยังทำไม่ได้แล้วเนี่ยคุมอำนาจไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจแล้วขึ้นมายกแผงทำไมเนี่ยฮะ
2: เ
3: นี่ยคือไม่ต้องคือไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะมาอ้างในเมื่อคุณคุมอำนาจแบบยกแผงซะขนาดนี
2: ้
3: คนที่จะต้องตอบคำถามเรื่องของภาคใต้นะคือผบ.ทบ.กับแม่ทัพภาค4เพราะตอนนี้ทุกคนน่ะจี้ไปที่แม่ทัพภาค4แล้วนะ
2: ใช่ซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมีแรงกดดันว่าให้เปลี่ยนแม่ทัพใช่มั้ยแต่ดูแววแล้วก็ท่าทางจะเป็นพลโทนรทิพย์คนเดิมเพราะว่าก็เป็น26
3: แต่ว่าเนี่ยคือมันลำบากอ่ะคุณต้องการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็รู้อยู่ก็คือการชิงมวลชนให้ได้และความล้มเหลวครั้งนี้นั่นหมายความว่าแม่ทัพภาค4ไม่สามารถได้ใจของคนในพื้นที
2: ่
3: อันนี้คือปัญหาแล้วที่ผ่านมาคนก็พูดถึงปัญหาในตัวแกนในเยอะมากกับการที่ไม่เคยอยู่ในพื้นที่ไม่เข้าใจพื้นที
2: ่
3: แล้วไม่คือต้องไม่มีความชำนาญงานในพื้นที่อ่ะแล้วไปมาคือปล่อยให้เกิดเหตุแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วนะแม่ทัพภาค4เนี่ย
2: ก็เนี่ยแหละมันถึงมีแรงกดดันไงว่าให้เปลี่ยนแต่ว่าทางพลเอกพนาผบ.ทบ.เนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวนะเขาก็เหมือนชี้แจงกับคนในแวดวงเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเทียบสถิติอ่ะเหตุการณ์มันลดน้อยลงนะในยุค ของแม่ทัพยูนเนี่ยแม่ทัพยูนนรทิพย์เนี่ยแล้วมีอะไรเนี่ยตัวผบ.ทบ.เนี่ยผมก็แบบก็สั่งการเต็มก็คือจวกได้เต็มที่อ่ะคือแบบมีอะไรก็ด่าเต็มที่แบบสั่งนู่นสั่งนี่เตือนเหมือนว่าช่วยด้วยอ่ะเหมือนผบ.ทบ.ช่วยคิดด้วยไงก็คือเหมือนกับว่าต้องการแบบสายตรงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แต่อย่างที่พี่เด้งบอกอ่ะมันก็ไม่เห็นความอะไรที่มันพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเลยเนาะ
3: ไม่แต่จุดเนี้ยมันคือจุดของความล้มเหลวนะในเมื่อเนี่ยคุณพ่ายแพ้ในแง่ของการข่าวกับประเด็นซึ่งหลายคนก็มองแล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แต่มันกลับทำให้เป็นไปได้ขึ้นมาด้วยการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอะแท็กทีมกันกับสสแท็กทีมกับสื่ออะไรเงี้ยสามารถทำให้ประเด็นนี้มันกลายเป็นประเด็นที่แบบใหญ่ยิ่งกว่าการก่อเหตุเนี่ยมันคือความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ที่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันยังคงเกิดขึ้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น
2: แล้วเรื่องนี้จริงๆมันต้องตัดจบให้ไวด้วยเนาะเนี่ยเพราะนั่นก็ยิ่ง
3: นี่ไม่เคยแล้วไม่เคยเห็นความเคลื่อนไหวในการที่จะแก้กับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเลยนะ
2: ก็คือมีแค่แถลงโต้ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่คนอย่างที่บอกไงว่าคนเราเชื่อเดี๋ยวต้องเชื่อหลักฐานในเชิงประจักษ์มากกว่า
3: เดี๋ยวนี้คนอ่ะใช้หลักฐานในเชิงประจักษ์อันนั้นคุณทำไปแต่ไอการเคลื่อนไหวมันต้องเป็นการเคลื่อนไหวแบบพูดซ้ำมันต้องซ้ำให้ได้เหมือนอย่างที
2: ่
3: และซ้ำเนี่ยคือมันจะต้องเป็นการตัดทางด้วยอ่ะในเมื่อทางนู้นเขาซ้ำมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องถามว่ากองทัพเคยทำอะไรบ้างเนี่ยคือแน่นอนว่าเป้าหมายเขาคือการสู้ชิงมวลชนใช่ไหมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปเปิดดูเลยนี่หัวใจหลักและยุทธศาสตร์สูงสุดนะคะในการเอาชนะความขัดแย้งเนี่ยของทั้งฝ่ายรัฐไทยกับกลุ่มก่อความไม่สงบนะเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงการทำลายล้างกำลังทางทหารนะแต่มันคือการแย่งชิงความไว้วางใจการยอมรับและความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายของตัวเองนั้นต้องถามอะว่ากองทัพเนี่ยตอนนี้คุณสามารถแย่งชิงความไว้วางใจอะจากคนในพื้นที่ได้ไหมก็ไม่ได
2: ้ก็คือทำไม่ได้เพราะว่า

0: ประชาชนยังเห็นเลยว่าขนาดเป็นทหารหรือเจ้าที่ตำรวจอ่ะก็ยังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้จากการถูกโจมตีแล้วก็คือภาพที่เวลาโจรเขาก่อเหตุเนี่ยเหมือนก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่อ่ะมันก็ยิ่งเป็นการลดทอนความรู้สึกที่ประชาชนจะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าฉันอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วฉันจะปลอดภัยไงเพราะตัวเจ้าหน้าที่เองก็ยังแบบโดนกันเยอะเลยอ่ะมันก็โหพี่มีผลจนทำให้ประชาชนก็เหมือนไม่อยู่ฝั่งเจ้าหน้าที่แล้วอ่ะเลือกที่จะเงียบ
1: เนี่ยมันคือจุดอันตรายไงมันคือจุดอันตรายที่ถ้าเกิดว่ายังปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้อีกนะมันไม่ได้แล้วอะคือมันเห็นแล้วเนี่ยว่าโอ้โหจากเหตุการณ์เนี้ยมันเห็นถึงความอ่อนด้อยอะ
0: เปิดศึกหลายด้านนะในศึกเขมรก็จ่ออยู่นะอันนี้ภาคใต้นี่ก็ยาวนานแล้ว
1: คือมันจะเทียบกันไม่ได้ไงกับศึกระหว่างไทยกับเขมรมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือการแย่งชิงมวลชน
0: ใช่แล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันนี่ใช่ไหมสิ่งที่คือเราก็จะถูกมองว่าเราเนี่ยเรื่องการสื่อสารแล้วก
1: ็
0: สงครามข่าวสารเราก็เหมือนเราก็เขมรนำหน้าเรา19เสมอพอมาภาคใต้ก็เช่นกัน
1: คือต้องยอมรับนะว่าเราอ่ะไม่มีทางที่จะหนีพ้นกับการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นภาพซึ่งจะเป็นแบบเนี้ยที่เราจะต้องเห็นไปอย่างต่อเนื่องกับการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจำกัดวงในการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบและเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเป็นรองกลุ่มก่อความไม่สงบไม่ใช่ให้มามีภาพแบบอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่เหมือนขี่คออยู่อ่ะเหนืออยู่อ่ะ
0: ใช่แล้วทุกวันนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าเห็นเล็กเห็นน้อยเนี่ยสื่อรายงานหมดนะอย่างพี่ตั้งข้อสังเกตก่อนที่จะเกิดไอ้เหตุ51จุด100จุดอะไรเนี่ยก็คือข่าวรายวัน
1: อ
0: ่ะมันก็จะมันก็มีข่าวออนไลน์แหละ
1: ยิงใครอะไรเนี่ยตอนนี้มันปรากฏเป็นข่าวหมด
0: ใช่แต่ประชาชนอ่ะไม่ได้ไปสนใจแล้วสื่อก็ไม่ได้ไปโหมมันก็เหมือนอ่ะเป็นเหตุการณ์รายวันไปแต่พอตั้งแต่เกิดเหตุไอ้51จุด100จุดเนี่ยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยิงอันนี้ยิงอันน
1: ี้
0: ก
1: ็
0: แบบโอ้โหแบบเป็นเหมือนซีรีส์ต่อเนื่อง
1: ถูกจัดให้เป็นอยู่ในกลุ่มก้อนของการก่อความไม่สงบอ่ะ
0: ใช่แล้วก็แบบเหมือนเป็นซีรีส์ต่อเนื่องเลยว่าโอ้โหเนี่ยศักยภาพโจรใต้เนี่ยก่อเหตุทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นยิ่งเป็นผลลบในเชิงการสื่อสารด้วยนี่แหละ
1: เนี่ยก็รอดูเนี่ยการแก้ไขเขาเรียกว่าอะไร
0: ก็รอดูนี่ไงนายกเขาตั้งความหวังกับเลขาสมช.คนใหม่แล้ว
1: แต่ว่าไปนะเสียปูด้วงอะไรเนี่ยที่เคยไปพูดเอาไว้ในประเด็นเรื่องของการไล่
0: ล
1: ่
0: า
1: จำน
0: ว
1: นการเป็นประเด็นอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะว่าไปอ่ะมันก็จริงอ่ะนะแต่มันถึงว่าไม่ได้ไล่ล่าแบบจะไปเอาเป็นเอาตายแบบจะให้ถึงตัว
0: เขาไล่ล่าไอ้โจรที่มันยิงทหารตอนนั้นไม่ใช่ว่าไล่ล่าทั้งหมดแต่ว่าก็อย่างที่บอกไงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไล่ล่าเนี่ยคือเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้วแล้วมาเลยก็นิ่งเงียบกิ๊บเลยนะตั้งแต่ผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ก็ยังไม่ตั้งแล้วก็ท่าทีอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เงียบกริ๊บ
1: เนี่ยคือเนี่ยสรุปนะนี่ไปเปิดดูได้เลย
0: คือ
1: AI
0: ว่า
1: ความท้าทายในปัจจุบัน
0: AI บอก AI บอกไหมว่าอีกกี่ปีถึงจะสงบ
1: ไม่มีทางอีกแล้วคือไม่มีทางทุกคนก็แบบประเมินไว้แล้วถึงบอกไงบอกว่าไม่มีทางเราจะต้องอยู่กันแบบเนี้ย
0: ไป
1: กับการก่อเหตุที่เราจะต้องเห็นเป็นเรื่องแบบปกติชินตาเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเราจะทำยังไงให้จะจำกัดวงและให้เขาอยู่ในอยู่หมัดอะ
0: พี่แล้วยิ่งเขาใช้เวลานานอย่างเงี้ยเขากระบวนการเขายิ่งเติบโตมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกไงเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นเจเนอเรชันคนแก่ๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเจเนอเรชันคนหนุ่มแล้วก็เยาวชนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็จะโตไปกับเวลาที่มันมากขึ้นความแข็งแกร่งเขาก็มากขึ้นในห่วง20ปีที่ผ่านมาพี่คิดดูเขาสามารถยังอยู่ได้แล้วก็ก่อเหตุมีแนวร่วมได้ขนาดเนี้ยก็แสดงว่าในห่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้อ่อนด้อยลงเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าไอ้ที่เราทำมาม ันก็ไม่ได้ผลเลยนะ
1: ก็นี่ไง
0: ใช่มั้ย
1: ก็ต้องบอกกันบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยปัญหาในวันนี้คือปัญหาการแย่งชิงมวลชนเนี่ย มาวันนี้เนี่ยมันบทสรุปก็คือมันกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมากก็มาจากเหตุการณ์นี่แหละที่มันก่อเหตุเนี่ยไอ้การก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันสะท้อนในหลายๆอย่างคือสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการเนี่ยมันยังมีขีดความสามารถในการระดมมวลชนรุ่นใหม่อ่ะที่มันซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเนี่ยออกมาก่อเหตุได้และมันแสดงให้เห็นความเหนียวแน่นอ่ะคือแต่ละพื้นที่

0: แต่ละเซลล์ที่มีอยู่เนี่ย
1: เ
0: ออสามารถที่จะมาก่อเหตุเหมือนนัดหมายกันเอาไว้
1: ใ
0: ช่คนนึงทำปุ๊บอ่ะส่งสัญญาณปุ๊บคุณก็ทำตามความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่กันไป
1: เผาเผาก่อนอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้วแถมเนี่ยมันยังมีปัจจัยแทรกซ้อนอีกนั่นก็คือเรื่องของขบวนการผิดกฎหมายทั้งหลายแหละขบวนการค้ายาเสพติดเอ่ยธุรกิจเถื่อนเอ่ยการเมืองท้องถิ่นเอ่ยที่เข้ามาผสมโรงด้วย
1: ภัยแทรกซ
0: ้
1: อน
0: สนับสนุนไอ้พวกการก่อเหตุเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบบวกกันกับพวกขบวนการไอ้พวกของผิดกฎหมายทั้งหลายแหละตอนนี้มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วนั่นหมายความว่าพลังในการต่อสู้ในพื้นที่นั้นมันก็จะต้องมีมากขึ้นนั้นทางออกนะทางออกในวันนี้นั่นก็คือรัฐเองต้องพิสูจน์ให้มวลชนในพื้นที่ให้ได้เห็นว่าสามารถที่จะปกป้องความปลอดภัยแล้วก็มอบความเป็นธรรมให้กับพวกเขาได้จริงโดยไม่ยอมให้มีอำนาจรัฐเนี่ยซ้อนขึ้นมาอีกซึ่งวันนี้คุณกำลัง
1: ข้อแรกก็ไม่ได้แล้วพี่
0: ซึ่งวันนี้มันกำลังจะบอกไงว่าคุณกำลังทำให้พวกเนี้ยสามารถมามีอิทธิพลและมีอำนาจเหนือรัฐได้ในวันนี
1: ้
0: คิดดูปล่อยให้ผู้ก่อความไม่สงบมาบีบคั้นรัฐได
1: ้เนี่ยอันนี้ทำให้นึกถึงอะไรป่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันจะต้องมีแบบคือเราจะต้องโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าเรากวาดล้างหรือจัดการได้เมื่อสักสิบปีจำได้ไหมไอ้ที่เราเด็ดหัวมาลอโซอ่ะที่แบบโหมันเป็นอะไรที่ก็นี่ไงผู้การธรรมนูญที่ไปปราบเขมรตอนนี้แล้วสมัยก่อนเขาอยู่ใต้
0: อ
1: ่ะช่วงนั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาไปรู้ข่าวมาว่าไอโจรใต้เนี่ยจะมาปล้นไอ้ไม่ใช่มาปล้นเขาเรียกว่าจะมาเลดฐานก็คือจะบุกเข้ายึดฐานของนยเลยก็คือตอนนั้นนราธิวาส32ว่าจำเลขไม่ได้แล้วแล้วปรากฏว่าทางไอ้หน่วยคือมันคือพวกนี้มันวางแผนถืออะไรป่ะให้สายแนวร่วมเขาว่ามาสมัครเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็มาอยู่ในหน่วยแล้วก็มาดูว่ามาดูลาดเราแล้วก็คอยส่งข่าวว่าวันไหนที่แบบอันเนี้ยแล้วก็นัดว่าจะเป็นคนเปิดประตูให้เข้าไปในหน่วยแต่ปรากฏว่าอะไรป่ะผบ.หน่วยเนี่ยคือต้องบอกว่าใกล้ชิดแล้วก็ดูแลลูกน้องดีมากไอเนี้ยมันมาสารภาพว่าน้องพลทหารคนที่เป็นสายข่าวเนี่ยของโจรเนี่ยเขามาสารภาพว่าเขาอะถูกเข้ามาแล้วจะบุกฐานในวันที่เท่าไหร่อย่างนั้นเลยซึ่งผบ.ผู้พันนี่บอกเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือเขาก็คิดว่าเป็นแผนซ้อนแผนแต่เขาดูแล้วเขาดูแลลูกน้องคนนี้ดีปุ๊บปรากฏว่าก็รู้ว่าจริงแล้วก็เลยวางแผนซ้อนแผนคือให้สายพลทหารที่เป็นสายข่าวโจรคนนี
0: ้
1: ล่อมาเลยบอกว่า
0: แต่ก็เสี่ยงมากเลยนะชีวิตเสี่ยงสำหรับน้องคนนี
1: ้เอาที่สุดน้องตายที่สุดพอ
0: มีเหรอพวกนั้นมันจะไม่รู้ว่าเป็นสาย
1: มันอุ้มคือเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเล่าไม่รู้ทันป่ะคืออะไรวะก็คือน้องก็ทำตามแผนเลยนัดมาแล้วก็เปิดประตูให้เข้ามาแต่ฝั่งเราอะหน่วยอะไรนาวิกโยธินรีคอนหน่วยซิลอะไรอะรออยู่ก็นี่แหละ16ศพพร้อมมารอโซแกนนำอะก็คือตายเละคาฐาน
0: อย่าเรียกฝั่งเรานะ
1: ทำไมอะ
0: เดี๋ยวเหมือนรอมฎอนพูดไปพูดมา BRN
1: ฝั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งเจ้าหน้าที่อะก็คือนั่นแหละฝั่งนั้นอะก็คือ16ศพก็คืออันนั้นมันเรียกความเชื่อมั่นกลับมาเลยนะว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่รัฐแจ๋วแต่อะไรว่าน้องคนที่เป็นสายข่าวอ่ะพออย่างเงี้ยโจรรู้แล้วว่าสายข่าวนั้นข่าวรั่วขนาดว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลแล้วนะว่าเขาก็ดูแลความปลอดภัยแต่มันเหตุการณ์ผ่านไปสัก2เดือนอ่ะน้องเขาได้พักกลับบ้านปรากฏว่าก็โดนอุ้มขึ้นรถแล้วก็โดนนั่นแหละเนี่ยคือแบบโหมันก็เป็นอะไรที่แบบ
0: เนี่ยมันก็เลยยิ่งเป็นเหตุอย่างนึงนะที
1: ่คนก็ไม่อยากจะร่วมมือ
0: คือคนก็ไม่มันไม่มีความปลอดภัยสำหรับคนในพื้นที่นะที่เขาก็ไม่อยากจะเข้ามาร่วมมือกับรัฐ
1: แล้วตอนนั้นน่ะมันเลยกลายเป็นอะไรวะคือพวกเนี้ยมันก็จะเอาเรื่องของปลอโซเนี่ยไปปลุกในหมู่แนวร่วมว่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบบุกเข้าไปแต่ว่าพอโดนทหารแบบสังหารหมดเนี่ยก็สร้างความเกลียดชังแล้วก็แค้นว่าเราต้องแก้แค้นอีกมันเอาประเด็นเนี้ยไปใช้อีก
0: อ๋อก็แน่นอนอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของเขาเลย
1: ใช่เนี่ยถึงบอกเราจะต้องมีปฏิบัติการอะไรให้มันแบบเรียกความเชื่อมั่นกับคืน
0: คือเขาจะดูนะฝ่ายขบวนการไอ้พวกก่อความไม่สงบเนี่ยคือเขาจะมีหน้าที่อะไรก็คือสร้างความเกลียดชังรัฐไทยปลูกฝังอัตลักษณ์แยกขาดเพื่อสถาปนาอำนาจรัฐซ้อนคือตอนนี้ไม่ได้แบ่งแยกดินแดนเลยนะเพราะเขารู้ว่าแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้

อนนี้ใช้วิธีคือกดอำนาจรัฐเอาไว้และสร้างอำนาจราชอำนาจรัฐขึ้นมาซ้อนแล้วก็เรื่องของเยาวชนในสถานศึกษาพวกตาดีกาปอนอเนี่ยเครือข่ายแนวร่วมรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้ความหวาดกลัวเนี่ยคุกคามผู้ที่ร่วมมือกับรัฐแล้วก็ป้ายสีความรุนแรงให้กับภาครัฐอันนี้

0: เอ็นหรือว่ากลุ่มก่อความไม่สงบทั้งสิ้น
1: ใช่นี่แหละแล้วเราก็จะเห็นว่าอย่างเวลาเขาเผาพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็จะไม่ทำร้ายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนในหมู่บ้านใช่ไหมที่แบบถ้าเป็นมาเป็นพนักงานเขาก็จะไล่ออกไล่เขาเรียกว่าไล่ออกจากร้านเพื่อที่จะเผาเขาจะไม่ได้แบบทำร้ายคือมันก็เป็นการสะท้อนว่าพวกนี้เขาก็รู้จักกันเด็กในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลเนี้ย
0: และที่เขาเนี่ยก่อเหตุเนี่ยเซเว่นเป็นหลักเนี่ยก็คือต้องการแสดงให้เห็นถึงกลุ่มทุนค
1: ุ
0: ณจะเข้ามานะคุณจะเข้ามานะเพื่อให้พื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือไม่มีการลงทุนไม่ขยายการลงทุนให้เป็นพื้นที่ที่อ่อนแอน่ะ
1: แล้วเด็กก็จะได้ไม่ต้องมีงานทำแล้วก็มาร่วมขบวนการและพวกภัยแทรกซ้อนไอ้ขบวนการยาเสพติดค้าอาวุธต่างๆก็จะเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้พวกเนี้ยเนี่ยมันเข้าแผนก็เลยนะพี่นะ
0: เออคือเป้าหมายเขาจะเจาะเลยที่กลุ่มนี้แหละกลุ่มเยาวชนเนี่ยเพราะจุดกลุ่มเยาวชนเนี่ยจะเป็นกลุ่มอะไรที่แบบนะกำลังเออเพราะว่ากำลังเด็กไงกำลังใหม่อะกำลังใหม่ความโอ้โหมันมี energy แล้วก็จะใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็สร้างความคลุมเครือโดยใช้เครือข่ายนี่แหละสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยป้ายสีการทำงานของภาครัฐเวลาที่เกิดเหตุรุนแรงก็จะพยายามปล่อยข่าวลือว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อเลี้ยงเรื่องของการใช้งบประมาณเพื่อดิสเครดิตและลดทอนความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างวีรบุรุษในใจของมวลชนเนี่ยเวลานี้เขาชอบทำมากนำศพของแนวร่วมที่เสียชีวิตเนี่ยจากการปะทะมายกย่องเป็นนักรบจีฮาร์ดอะไรเงี้ยโดยไม่ใช้วิธีแบบอาบน้ำศพตามปกติ
1: ไม่ล้างเลือดเลย
0: เพื่อปลุกระดมให้วัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยรู้สึกอยากจะเข้าร่วมขบวนการด้วย
1: ใช่โอ้คือวิธีนี้แล้วเขาใช้ได้ผลนะแล้วใช้มาต่อเนื่องยาวนานโดยอิงเขาเรียกว่าบิดหลักศาสนานิดนึงอ่ะเออเนี่ยก็แบบโหพี่ตอนนั้นจำได้เลยตากใบใช่ไหมพอเอาศพมาถึงค่ายอิงขยุทธเนี่ยแล้วก็ไปรอเสร็จคือมุสลิมเขาต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงเลยจะเสียชีวิตใช่ไหมเขาก็รอรับศพแล้วก็ตามไปก็ขับรถตามไปก็ไปที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่แถว
0: กูโบ
1: ตากใบที่ไม่ใช่ที่ตากใบที่ในเขตปัตตานีเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็แห่ศพหมู่บ้านเนี้ยตายประมาณ 8-9 คนอ่ะก็แห่แล้วเขาก็พูดอะไรเงี้ยเขาก็เป็นไอ้นี่ของเขาอ่ะนะแล้วก็แบบโหแล้วเด็กในหมู่บ้านก็มาต่อแถวกันแล้วก็ตะโกนแบบความเกลียดชังความแค้นอ่ะแบบมันคือเรานี่แบบโหเราก็ดูแล้วในใจเราคิดเลยโหแอ้งตาย8เกิดอีกเป็น100อ่ะคือหมายถึงสร้างความเกลียดชัง
0: แล้วลองคิดดูสิว่าความรู้สึกเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ปี47อ่ะมันกี่ปีมาแล้วอ่ะ22ปี
1: ก็เด็กโตแล้วพี่จากเด็กอายุ 4-5 ขวบเด็กนาฬิกาตอนนี้ก็ปอนอเรียนจบหมดแล้ว
0: ที่มันถูกปลูกฝังอยู่ในความรู้สึกของเขาอ่ะ
1: ใช่
0: คือว่าไปอ่ะก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามาถึงวันนี้นะ20กว่าปีเนี่ยคือเลี้ยงสถานการณ์ไม่ได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเก่งแล้วนะนะอ่ะก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าสามารถเลี้ยงสถานการณ์มาแบบไม่ให้มีเหตุรุนแรงไปมากกว่านี
1: ้
0: แต่มาวันนี้จะรอดูอย่างเดียวเนี่ยว่าคุณจะแก้ได้ไหมเนี่ย
1: เนี่ยเมื่อวานนายกให้สัมภาษณ์คาดหวังเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อมีเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์มาเป็นเลขาสมช.
0: เลขาสมช.จะอะไร มันต้องคนในพื้นที่ไม่ใช่ภาคสี
1: ่เขาก็จะมองในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยว่ามาปรับเพราะว่าเมื่อวานนายกใช้คำว่าเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์แล้วก็ปรับการทำงานด้านสายความมั่นคงโดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ทั้งหมดใหม่ซึ่งดูเด
0: ้เห็นปรับใหม่นะ
1: ปรับมาหลายรอบหมายถึงว่าในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการพูดในลักษณะนี
0: ้
1: แต่ว่าอันเนี้ยอย่างน้อยพี่เราอยู่ได้ด้วยความหวังใช่ไหมก็ลองดูซิว่าเสปูด้วงซึ่งมีประสบการณ์มามากมายเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้ไหมแล้วก็อย่างที่พี่เด้งบอกว่าเป็นแผงอำนาจของตอเตรียมฐานรุ่น26จะอาศัยความที่เสปูด้วงก็รุ่น26จะประสานงานแล้วก็จี้เลยได้ไหมว่าเฮ้ยมันต้องอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะ
1: เพื่อพี่เราตั้ง
0: คนได้เลยจะทำงานได้ง่ายในเมื่อเป็นเพื่อนกันทั้งนั้น
1: ใช่ในเมื่อรุ่น26คุณก็ต้องฝากเขาเรียกว่าอะไรนะฝากไลน์ไว้
0: ใช่
1: ไหมคือจะเกษียณจะทยอยกันเกษียณในปี2ปีนี้แล้วคุณก็ต้องสร้างประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้รุ่น26เขาภูมิใจในเรื่องว่าเขาลบชนะเขมรมารอบนึงใช่ไหมแต่ปัญหาภาคใต้คุณก็ต้องทำอะไรที่ทำให้รุ่นคุณน่ะได้พอได้แบ ได้ภูมิใจไปหลังเกษียณเนี่ยจะได้แบบเออใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเขมรอันนี้มันเรื่องชายแดนใต้
0: แต่อย่าลืมนะเวลาคนเนี่ยเขาจำเนี่ยเขาจะจำในแง่ลบมากกว่าแง่

0: พราะนั้นเนี่ยตราบใดที่คุณยังทำเรื่องแบบนี้ไว้ในพื้นที่ภาคใต้นะคนเขาจะจำไว้เลยเนี่ยรุ่น26เนี่ยแค่เนี้ยเหรออื
1: มใช่เพราะฉะนั้นก็รอดูนะก็รอลุ้นก่อนว่าโผเมื่อวานที่เขาคุยกันไปแล้วเนี่ยโผที่คาดว่าในน่าจะไม่เกินกลางเดือนนี้ประกาศออกมา1แม่ทัพภาค4คนนี้จะยังอยู่ต่อจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีเสียงติติงเยอะว่าควรจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายึดตามการข่าวเดิมที่ผบ.ทบ.เขายืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยก็จะเป็นคนเดิมนะแต่ยกเว้นว่าถ้ามีการคุยกันในรอบเมื่อวานเนี้ยแล้ว มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เสปูด้วงเองก็เหมือนโทนเสียงนะที่เขาแบบเป็นรายงานข่าวเนี่ยก็เหมือนอยากให้เปลี่ยนแต่พอดีว่าเป็นเพื่อนกันไงจริงๆเขาก็อยากให้เปลี่ยน
0: ไม่แล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกข้าราชการในพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะคือตอนนี้คืออยากข้าราชการในพื้นที่นะคืออยากให้คนเขามองว่าเออเพราะพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบอุดมไปด้วยสิ่งผิดกฎหมายอ่ะแล้วก็ถูกมองกันว่าเป็นการไปหาประโยชน์ในพื้นที่และขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายแล้วมันยังมีเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับพวกข้าราชการที
1: ่
0: เข้าไปทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยคือคุณจะหวังแค่นี้หรอ
1: ก็ใช่ไง
0: ทำงานไปวันๆเนี่ย
1: ใช่ไงคือจำได้ว่าพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเคยบอกว่าเคยพูดกับเพื่อนๆไว้ว่าเราเนี่ยวันหนึ่งเราก็เกษียณไปแต่สิ่งที่จะทำให้คนเขาพูดถึงพวกเราอ่ะเราต้องคือต้องทำให้ดีอ่ะเออในเรื่องภาคใต้นะแกไปพูดกับกำลังพลในภาคใต้ว่าอย่างน้อยเราต้องฝากอะไรไว้ในแผ่นดินนี
0: ้
1: เออ
0: ก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะคนจะต้องเป็นแบบนั้นนะแล้วถ้าดูซุ้มเสียงนะของคนโดยรวมอ่ะสังเกตจากที่สัมภาษณ์ออกรายการเนี่ยก็จะมีวันหนึ่งคุยกับพลโทปราดอนแล้วปรากฏว่าพลโทปราดอนก็จัดเต็มมาก
1: เล
0: ่นแม่ทัพภาคสี่เล่นเลขาสมช.เล่นอะไรเงี้ยคือเราก็หลีดหัวเลยแบบเออว่าเนี่ยคือสองคนนี้แบบเหมือนเป็นตัวปัญหาตัวปัญหาในพื้นที่อะไรเงี้ยยอดดูนะประมาณแบบหลักพันคือมันจะบอกได้ไงว่าคนเนี่ยโดยรวมอ่ะก็ยังเชียร์อ่ะยังเชียร์กองทัพอ่ะยังเชียร์ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะที่จะให้แก้ไขปัญหาใช่
1: ยังแบบคือมีความหวัง
0: คือเหมือนกับว่าไม่อยากให้มาตีกันเองหรือไม่อยากจะให้มาเล่นกันเองอะไรเงี้ยอย่ามามองความผิดไปว่าเออเป็นความผิดของใครคนใดคนหนึ่งคุณต้องช่วยกันแก้เนี่ยมันคือความหวังอย่างหนึ่งอะที่เราเห็นว่าเออเนี่ยแสดงว่าคนเขาก็ยังให้กำลังใจพวกคุณอยู่นะ
1: เรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานจากเรื่องเขมรนั่นแหละนะคนก็เลยเชื่อมั่นในกองทัพอยู่แต่ว่าแม้จะรู้สึกเวอร์กับปัญหาภาคใต้ก็คือเหมือนกับว่าผลงานที่ทำเรื่องเขมรน่ะทำให้คนยังอะไรว่าอะไรยังมีความคาดหวังกับกองทัพก็เลยเหมือนจะให้โอกาสเรื่องชายแดนใต้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังสองส่วนเนี่ยมันก็แยกกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่ามันคือเราจะพูดว่าจริงมันต้องถึงเวลาเอาจริงคือไม่รู้เอาจริงยังไงมันก็เอาจริงมา20กว่าปีแล้วเนี่ย
0: ต้องบอกว่าบางทีมันก็ต้องอธิบายให้คนได้เข้าใจเนอะกับสถานการณ์เนี่ยเพราะมาถึงวันนี้ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยเชื่อเลยนะว่าคนเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันคืออะไรยังไงและบทสรุปของสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าอย่างเราก็รู้ว่าเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำยังไงเพื่อจะจำกัดวงไว้ให้พวกนี้อยู่เหนืออำนาจรัฐได้แค่นั้นเองนั้นก็ไม่ต้องแบบเป็นห่วงไปว่าสถานการณ์โอ้ยมันจะยุติแบบสยบราบคาบแต่ว่าเนี่ยอีกเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเจอน้ำท่วมเดี๋ยวน้ำมาก็หมดแล้ว
1: เออพักก่อนแป๊บนึง
0: ใช่เขาจะพัก
1: พักตามฤดูกาล
0: เออเพราะว่าน้ำมันจะท่วม
1: เป็นอย่าง
0: น
1: ี้ทุกปีเออเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็คืออะไรแบบพี่ทุกวันนี้อย่างกรมน.เนี่ยเขาก็จะมีสปป.5ก็คือดูแลพื้นที่พิเศษแต่ว่ากรณีนี้ก็เป็นภาคใต้อะเขาก็พาสื่อลงพื้นที่ทุกเดือนนะแต่เขาจะไปทีหลายวันไงสามสี่วันเลยก็เลยไม่ค่อยได้ไปกับเขาแต่ก็เลยคิดว่ามันได้ผลอะไรไห
0: ม
1: คือเล็กว่านะตามหลักอ่ะโอเคกันนักข่าวลงพื้นที่บ้างอ่ะใช่แต่สิ่งที่ต้องทำคือมาบรีฟมาพูดในเชิงยุทธศาสตร์มาบอกให้เลยอยู่อย่างนี้มันคือข้อมูลแบบนี้คือเขาเรียกว่าให้ข้อมูลดิบกับนักข่าวก่
0: อ
1: นแล้วอย่างน้อยก็ช่วยระดมความคิดว่าเฮ้ยคือนักข่าวเรารักชาติบ้านเมืองอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็อ่ะเราจะไปสเต็ปแบบไหนคือมันต้องวางยุทธศาสตร์แล้วไม่ใช่ว่าไปกันอิเล็กเคคาอ่ะพานักข่าวลงพื้นที่นี่แถลงนี่แหละคือมันไม่เชิงยุทธศาสตร์อะพี่ใช่ไหม
0: คือมาวันนี้ไม่เห็นเลยนะว่ากองทัพวางยุทธศาสตร์เนี่ยโดยเห็นได้จากเนี่ยสื่อที่ออกมาเนี่ยคือรู้เลยอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: รอดู

0: ากกราฟที่ทิ่มหัวปักดินเนี่ยจะขึ้นมาเมื่อไหร่
1: ใช่แต่ว่าอะไรแบบพี่พอบางทีเราพูดอย่างเงี้ยเราก็เครียดนะเครียดแบบความรู้สึกว่าเราแม่งขออภัยเรามองไม่เห็นแบบแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยอ่ะใช่ไหมบางทีเราก็ต้องเยียวยาบอกว่าเออคาดหวังว่ามันจะดีมันจะอย่างน้อยก็ดีขึ้นต้องคาดหวังไว้ก่อนเนี่ยให้มันรู้สึกว่าเออมันยังมีความหวัง
0: เนี่ยพูดกันเองนะก็จะเบื่อลำคาญ
1: เออจริงพี
0: ่แบบแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วพอเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะเครียดเราก็จะรู้สึกแบบเออเอาวะเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นน่ะน่าจะดีขึ้นน่ะเราจะพูดแบบนี้ไปอีก20กว่าปีหรือเปล่าไม่รู้นะแดง
0: หมดเวลา
1: ก็ฟังคนแก่2คนบ่นมาเรียบร้อย
0: ใช่วันนี้เราได้บ่นแบบเต็มๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าแล้วก็เจอกันกับเราในชั่วโมงขายคูสีบ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือDITP สานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกชูดอนกอยบนเวทีเอเชียนเกม2026นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า DITP ให้ความสำคัญกับการสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดย DITP มีบทบาทในการนำศักยภาพผ้าไทยและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบการสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศการที่ผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ภายใต้การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและคนไทยและเป็นอีกภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยจากท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้เมื่อได้รับการต่อยอดผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับผ้าไทยในตลาดโลกรัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษาปลดล็อกระบบย้ายครูคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 อัตราทดแทนขาดแคลนครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศได้อนุมัติมาตรการ3หลักด้านหลักโดยเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยจัดสรรอัตราว่างงานผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2568ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนลดภาระงานครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครู

0: ให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างได้เพื่อให้การช่วยจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งออกมาตรการลดเวลาขอให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือ3ปีเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูรัฐบาลเผยลงทุนจริงโครงการ BOI ครึ่งปี69พุ่ง 27% แต่ 335,000 ล้านสร้างคนไทยมีงานกว่า 630,000 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69มีเงินลงทุนจริงกว่า 535,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ27เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะไตรมาส2ที่มีเงินลงทุนจริงกว่า 250,000 ล้านขณะที่การลงทุนได้รับการส่งเสริมจากการจ้างงานซึ่งเป็นคนไทยกว่า 360,000 ตำแหน่ง 630,000 ตำแหน่งมากกว่าร้อยละ60เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCBฮาร์ดดิสก์ไรท์ความจุสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผู้ว่าชัดชาติขอความร่วมมือคนไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้ยังพบกลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากอาคารเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำควบคุมเพลิงบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทั้งนี้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงในลักษณะเท่าทานทำให้เกิดการฉีดน้ำและการฉีดน้ำไม่สามารถเข้าถึงในจุดนั้นได้กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมรถแบ็คโฮตั้งแต่เมื่อคืนและเช้าวันนี้มีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อนำรถแบ็คโฮเปิดทางด้านในหาจุดต้นเพลิง

0: เอิงอย่างไรก็ตามต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างจะต้องระมัดระวังเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์แล้วส่วนความเสียหายเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายที่มีร้านค้าประมาณ300แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายเพราะว่าบางคนมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยาทางกทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นจึงขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันยังมีรัศมีอยู่ในทิศทางลมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวค่ะจะเจอกันนะคะหนึ่งบุตรหนึ่งบอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
4: ก็สัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่
5: ไปไหนมาจ๊ะ
4: ไปเดี๋ยวบอกแล้วคุณผู้ฟังจะขำไปแข่งกีฬาแข่งเทนนิสอีกแล้ว
5: จังหวะมันนั่นพอดีนะก็ต้องสับหลีกเอาไม่เป็นไรฮะเรามีทีม
4: มีภารกิจแข่งประเภททีมไงมันก็เลยต้องไป
5: หมายถึงว่าผู้จัดเราก็เป็นทีม
4: ผู้จัดเราก็เป็นทีมด้วยแล้วเราก็แข่งประเภททีมด้วยแล้วก็เลยไปร่วมอยู่ในทีมกับเขานะคะ
5: โอ้โหนี่มีอะไรมาเสริมคุณผู้ฟังบ้างพี่อ๋อ
4: โหบอยก็เป็นประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันนะ
5: ร
4: เรื่องของการทุจริตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็เหมือนต่อเนื่องมาแล้วก็ล่าสุดค่ะมีมาเปิดประเด็นใหม่นะคะเพราะว่ามันโยงคือปกติเนี่ยเรารู้ว่ามันมีคนเกี่ยวข้องมีสอท
5: อ
4: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นนั้นมีข้าราชการบางส่วนแต่นี้เขาบอกว่าโยงไปถึงหน่วยงานที่ต้องสอบ คนทุจริตด้วยก็คือดีเอสไอ
5: โอ้โห
4: หมายถึงว่าคนในนั้นนะ

0: ไม่ใช่หมายถึงทั้งหน่วยงานเดี๋ยวที่เราจะโดนกันไปด้วย
1: ซึ่งจริงๆผมเชิญบิ๊กเต่ามาให้พี่อ้อซักนะถ้าเอิญบิ๊กเต่าไปใต้
0: ไหนอะ
1: ไปใต้กับผบ.ตร.แต่ว่าตอนบ่ายจะคุยกับบอยได้แต่เช้าเนี่ยไม่ได้
0: แต่ท่านนี้เขาก็มีข้อมูลค่ะเพราะว่าเขาทำงานมาตลอดค่ะคุณอาจพลสันไตภพนะคะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปลงพื้นที่มาเยอะมากทีเดียวนะคะอาจจะมีเสียงหน่อยนะเพราะว่ากำลังจะเดินทางขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อ้อพี่บอยครับ
0: ค่ะท่านประธานเราเรียกกันสสแนนแต่ว่าก็เรียกกันประธานเนี่ยนะคะเป็นไงคะโอ้โหล่าสุดได้ข้อมูลเด็ดอะไรมาเล่าให้ผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
2: ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายยกเฮงได้ถูกจับกลุ่ม
0: ไปนะครับ
2: ได้รับการประกันตัวไปเนี่ยปรากฏว่าในข้อมูลในแชทไลน์ของคนที่จ่ายเงิน2ล้านกว่าบาทไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ได้เด็กที่ฝาก5คนไม่ได้เนี่ยก็นำข้อมูลแชทไลน์นี้มาเปิดเผยให้ดูซึ่งทางในแชทไลน์เนี่ยทางผู้ต้องหาเขาก็ได้พาดพิงเจ้าหน้าที่ BSI มีรูปแล้วก็ในหน้าต่อมาก็มีระบุชื่อสกุลตำแหน่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไปตรวจสอบดูแล้วก็พบข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลเจ้าหน้าที่ DSI ในรูปและชื่อสกุลตำแหน่งเนี่ยเป็นคนละคนกัน
0: อ้าวเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นคนละคนกัน
0: แต่ว่าอ้างเท่ากับเป็นการอ้างใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
2: เป็นการอ้างว่าจะให้พันตำรวจโทเนี่ยไปทวงเงินกับเจ้าหน้าที่ DSI ในรูปซึ่งจากการเช็คข้อมูลเนี่ยทราบมาว่าพันตำรวจโทนายนี้เนี่ยที่ปรากฏในแชทไลน์เนี่ยเป็นคนที่ทำงานส่งไปส่งมาก็เลยอาจเป็นการแอบอ้างว่าชื่อเขาเนี่ยว่าจะอ้างนายตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI ไลน์นี้ไปทวงเงินกับเจ้าหน้าที่ DSI เช่นกันนะครับที่ปรากฏในรูป
0: กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ DSI ท่านนั้นเพียงแค่ข้อกล่าวอ้างเหรอคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าคนในรูปเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องซึ่งทราบมาว่าได้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
0: ค่ะคนในรูปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนยังไงคะ
2: คนในรูปเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนชำนาญการครับ
0: ก็ของ DSI เหมือนกันถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใน
2: เรื่องนี้ขยายผลจากนายยกเฮงที่นำเงินมาสมมอบให้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้อง2ราย
0: ค่ะ
2: ครับ
1: หลักฐานนอกจากแชทแล้วมีหลักฐานอื่นๆอีกไหมฮะ
2: ผมเข้าใจว่าทาง DSI เนี่ยก็ได้ตรวจสอบน่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับซึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยซ
0: ึ่
2: งเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ยสองรายที่เกี่ยวข้องกับนายโยเอง
1: เมื่อวาน
2: ในการไปรับเงิน
1: ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแลกข้อมูลเมื่อวานได้อ่านข้อมูลในมุมของตำรวจที่เขาแถลงมันมีข้อมูลซึ่งมันอ่านแล้วคือมันมีโควต้าจริงว่าสมมติเนี่ยตัวผู้ต้องหาณวพรเนี่ยมี10คนแต่พอเอิร์นไปรับหน้าเสือมา50คนเลยทำให้อีก40คนเนี่ยหลุดโควต้าไปก็ไปหาโควต้าตัวอื่นให้แสดงว่ามันมีโควต้าจริง
0: จริ งป่ะคะ
2: มีจริงนะครับก็จากคำให้การของผู้คนที่จ่ายเงิน2ล้านกว่าบาทมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเขาก็บอกว่าในการสอบแข่งขันปี 62-64 เนี่ยนายกเองทำงานแล้วก็มีผลงานได้จริงแต่ว่าอะไรแต่ว่าคนที่จ่ายเงินแล้วเมื่อประกาศผลสอบเนี่ยสอบผ่านจริงในปี62-64เพราะมีการสอบปี68เนี่ยคนนี้ก็เลยนำเงินไปจ่าย2ล้านกว่าบาทเพื่อให้เด็กของเขาเนี่ยสอบผ่าน5รายแต่ปรากฏว่าเมื่อประกาศรายชื่อก็สอบไม่ผ่านมันทีนี้ถามว่านายกเองเขาทำคนเดียวหรือไม่ในพื้นที่เขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวเขาก็มีทีมงานของเขาเป็นตัวเขาเนี่ยเป็นระดับบนสุดแล้วก็มีทีมงานระดับชั้น2ชั้น3ไล่ลงมาทำงานกันเป็นเครือข่ายในการถามลูกค้าน
1: ายกแห่งนี้บนสุดแล้วเหรอฮะไม่เหนือไปกว่านั้นอีกเหรอฮะ
2: ของในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
0: ในศรีสะเกษ
2: ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในวันที่ทางเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจปปป.เนี่ยไปบุกจับที่บางใหญ่นนทบุรีมีการแก้ไขคะแนนเนี่ยในโพยรายชื่อที่มีการแก้ไขคะแนนของผู้สอบผ่านผ่านตลาดเนี่ยในรายชื่อนั้นจะระบุคนขายตลาดนะครับว่าแต่ละคนมาจากสายไหน

0: นชื่อนายกเองในนั้น57รายที่มีการแก้ไขคะแนนและสอบผ่านแต่ว่าจริงๆในโพยนั้นเนี่ยมีทั้งหมด100กว่าราย
1: ครับ
0: แต่ว่าอะไรแต่ว่านี่เพียงแค่1รายนะครับจาก100กว่ารายทั่วประเทศ
2: ค่ะ
0: ที่เป็นนายหน้าครับ
2: ก็คือต้องมีมากกว่านี้อ่ะพูดง่ายๆเราอนุมานเอาแบบนั้น
0: ร้อยลาย
1: แต่ละภูมิภาค
0: ไม่ได้ถูกดำเนินคดีต้องครับกรณีตัวอย่างเนี่ยจะชัดเจนเนื่องจากว่าในที่ประชุมกรรมธิการก็มีกรรมธิการที่มาจากขอนแก่นจะได้พูดว่าในพื้นที่ขอนแก่นก็มีนายหน้าเช่นเดียวกันน
2: ั
0: ่นแหละที่สิ่งประเสริฐ
1: ผมเคยได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย
2: เออ
1: มหาลัย
2: นี่เป็นสิบ
1: คือพ่อ
2: 20ปี
1: พ่อจะคือมันจะมีพอลูกใครใกล้จบอย่างเงี้ยก็จะมีคนวิ่งมาหาแล้วว่าคือผู้นำท้องถิ่นเนี่ย
2: จะมาบอกแล้วว่าพ่อบอยเขาก็เก่าอยู่แถวปทุมอ
1: ยากให้ลูกตรงนั้นไหมตรงนี้ไหมมาบอกแล้วเออแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะจริงนะนั่นแต่เขาทำกันมานานแล้วทำกันง่ายในอดีตถ้าเรื่องนี้ไม่บวมก็คงไม่รู้ถึงวันนี
0: ้ถูกต้องครับคือจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการจับกุมปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่
1: เป็นสีแตกเนาะ
0: โชคดีที่มันจับได้เพราะกระบวนการเหล่านี้มันเกิดมานานแต่มันจับไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ครับแล้วตอนนี้แล้วก็ในพิบูลฝ่ายดีเนี่ยที่เป็นคนไปแจ้งความแล้วก็มาให้ข้อมูลในกรรมธิการก็ได้บอกนะครับว่าค่าใช้จ่ายอย่างเช่นข้าราชการในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นสี่สองเนี่ยต้นทุนมาที่400,000บาทแต่บรรดาในหน้า
2: สี่สองนี่ไม่ใช่พวกจบปตีด้วยนะสี่สอง
0: ใช่ครับแล้วก็สี่สามนี่ก็ต้นทุน600,000แล้วก็ในหน้าก็มาเรียก800,000
2: โ
1: อ้จ่ายกันเลยเป็นล้านนะก็ได้
2: อย่างนี้ในส่วนของกรรมธิการเนี่ยจะขยายผลในเรื่องของการไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อยังไงคะเขาเห็นบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนมาเยอะเลยที่ในโดยเฉพาะในพื้นที่ศรีสะเกษ
0: ใช่ครับก็ในส่วนของเรื่องคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการสอบเลื่อนตำแหน่งปี67อันนี้ก็มีนะครับ
2: สอบเลื่อนตำแหน่งด้วยนะอันนี้คุณผู้ฟังฟังดีๆนะอันนี้ไม่ใช่สอบเข้านะสอบเลื่อนตำแหน่งด้วยถูกไหมคะ
1: ให้ตำแหน่งที่สูงขึ้น
0: ครับใช่ครับสอบเลื่อนตำแหน่งปี67ก็มีกรณีนี้แม้กระทั่งสอบเลื่อนตำแหน่งปี64ที่มีการแก้กระดาษข้อสอบแก้กระดาษคำถามเนี่ยแล้วก็มีการเลื่อนลำดับจากลำดับท้ายขึ้นมาบรรจุก็มีการทุจริตในปี64เลื่อนตำแหน่งเช่นกันและคดีนี้ปปช.ก็รับเป็นคดีพิเศษซึ่งเราก็มีข้อมูลนี้เหมือนกันครับ
2: มัน
0: จะต้องสอบย้อนแต่ว่าก็ต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่า TOR ที่จะสอบปี68เนี่ยมันไม่เหมือนกับ TOR ที่จะสอบปี60 62 64ตรงที่ว่าในการจัดสอบปี68เนี่ยได้ระบุว่าเอกสารหลักฐานการสอบต้องเก็บไว้1ปีแต่ปี60 62 64ที่จัดสอบเนี่ยไม่มีระบุเพราะมันไม่มีระบุเนี่ยจากการสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มาสอบกรมสอบพอเนี่ยก็พบว่าเมื่อสอบเสร็จแล้วก็จะทำลายเอกสารหลักฐาน
2: โอ้โหยากเลย อย่างนี้ทำไงล่ะเนี่ย
0: มันก็เป็นกระบวนการที่เหมือนวางแผนกันมาเป็นอย่างดีครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตก็มีอยู่หลักๆแค่3กลุ่มแค่นั้นนะครับคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ว่าจ้างก็คือข้าราชการในกรมสอบพอไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรองอธิบดีหรือผอ.กองผอ.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบ
1: คร
0: ับ กลุ่มที่2ก็คือมหาวิทยาลัยเอง
1: ที่จัดสอบ
0: ใช่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเขาไม่ร่วมมือกันเลยยังไงก็ทำไม่ได้
1: ไม่สำเร็จ
2: แต่อันนั้นเนี่ย
0: ที่3ก
2: ็
0: คือคสช.ที
2: ่
0: เป็นคนอนุมัติ
2: สอบเลื่อนเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรคะหรือว่าแค่ร้องเรียนเฉยๆเพราะว่าในเมื่อข้อสอบมันไม่อยู่แล้วอะกระดาษคำตอบข้อสอบไม่อยู่แล้ว
0: มันไม่อยู่ที่กรมแต่เข้าใจว่าบริษัทเอกชนที่เป็นโรงพิมพ์เขายังเก็บไว้อยู่บางส่วนแต่ว่าการข้อเรียกร้องของประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ย้อนกลับไปจนถึง60
1: โอ้โห
0: ซึ่งมันจะยากแต่ว่ากรณีทั้ง3กลุ่มเนี่ยคิดว่ามันก็ตรวจสอบผู้กำกับทางการเงินได้โดยสปปชและปปชสามารถตรวจสอบได้หน้าที่อย่างใดที่ย้อนกลับไปแต่การจะไปดูเรื่องคนที่จ่ายเงินและได้บรรจุราชการอาญาสุดยอด
1: นาทีนี้ได้แค่ภาวนาว่าให้มันได้ปลาตัวใหญ่ที่มันใหญ่กว่านายกเฮง
0: ก็จาก
2: แต่นายกเฮงก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ
1: ใหญ่แค่พื้นที่เดียว
2: แต่ว่าพื้นที่เดียวใช
0: ่คนเดียวจาก100

0: 6คนแต่ว่าเมื่อเขาไปพักพิงถึงเจ้าหน้าที่ DSI 2รายที่เป็นผู้รับเงินจากนายกเองเนี่ยก็อยู่ที่ปปช.นะครับว่าจะดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างจาก2รายนี้ว่านำเงินไปส่งให้ใครที่เป็นคนให้บทขึ้นดี
1: นั่นสิคือมันดูเงียบๆเวลาทำเราก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันมีการต่อจิ๊กซอว์ไปยังปลาที่มันตัวใหญ่กว่าหรือการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่การออกมาเปิดเผยตำรวจเองก็ยังพูดนะแต่ว่าก็น้อยอ่ะไม่เหมือนบางคดีที่แบบให้ข้อมูลได้เต็มที่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าดูมันก็อยู่แอบบางทีแอบเหยียบๆกันน่ะเหยียบให้เงียบ
2: น
0: ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเองก็เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของปปช.
2: วันนี้อยู่ที่ปปช.แล้ว
0: เขาก็ข้อมูลก็ไม่ได้ลึกมากข้อมูลเก็บไว้หมดครับ
1: ตายแล้วเดี๋ยวทุกท่านที่ปปช.เดี๋ยวก็รออีกเพราะบอกคดีเยอะปปช.
2: แต่เยอะจริงคดีเยอะจริงแต่ว่า
1: ควรเรื่องหยิบมาทำก่อนไงอะไรที่มันสำคัญ
0: ได้ครับก็จะเห็นด้วยกับเขานะครับที่ว่าจะทำตั้งปี68ให้เรียบร้อยก่อน
2: คือให้เสร็จเป็นปีๆไปก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับไป
1: เอา
0: ถูกต้อง
1: บ้านเราทุจริตกันนะพ่อทิพย์นะก็ทุจริตพี่ก็ทุจริตแล้วมีมานาเป็น10 20ปีอู้ประเทศไทย
2: และอันนี้เราในส่วนของทางกรรมาธิการเองเนี่ยค่ะเราจะเสนอนำข้อเสนออะไรไปเพื่อที่จะให้มันทะลุทะลวงได้มากกว่านี้ฮะ
0: ประกอบบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่เรียกมาให้ข้อมูลในกรรมธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตและทุกปีหรือแม้กระทั่งส้มกริดต่างๆเนี่ยเราจะเชิญปปช.มาด้วยนะครับอยากทราบว่าในการกันตัวเป็นพยานแล้วก็คดีความคืบหน้าอะไรอย่างไรครับส่วนเรื่องที่ DSI 2รายที่มีความเกี่ยวพันกับนายกเองเนี่ยก็ทราบมาว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งมีการสอบข้อเท็จจริงแล้วอาจจะใช้เวลาอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมไม่ได้ใช้เวลานานเราก็จะค่อยๆต่อติดสอบไปจะได้ไปไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของในหน้าร้อยกว่าลายเนี่ยผมเชื่อว่าปปช.เขามีข้อมูลจากการติดตามที่บางใหญ่จะขยายผลไปได้เรื่อยๆครับ
2: ตรงนี้เนี่ยเราจะตามต่อใช่ไหมคะเพราะคนก็คาดหวัง
0: ใช่
2: โดยเฉพาะร้อยรายนี้ที่แบบเบื้องต้นที่ข้อมูลมีมาเนี่ยค่ะ
0: ถูกต้องครับก็จะติดตามต่อเลยแต่ว่าร้อยรายจริงผมก็ไม่ได้มีชื่อทั้งหมดนะครับ
2: ข
0: อทราบเป็นจำนวนว่ามีในหน้าที่ปรากฏในชื่อที่บางใหญ่เนี่ยถึงร้อยกว่ารายก็จะได้สอบถามข้อมูลกับทางปปช.ว่าร้อยกว่ารายนี้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรครับก็มีการติดตามการทำงานเพื่อมาแจ้งสื่อมวลชนแล้วจะประชาสัมพันธ์ทราบ
2: เพราะว่าโยงถึงเจ้าหน้าที่ของที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ DSI เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้คนแบบเอ๊ะแล้วยังไงนึกออกไหมคะ
0: ผมคิดว่านะครับทางท่านอธิบดีเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่ครับซึ่งท่านก็ยืนยันว่าผมก็ทำผิดท่านก็จะดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาครับในด้านวินัยหรืองานดำเนินการเองได้ส่วนในด้านการลงโทษด้านอาญาเนี่ยก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นที่เป็นคดีปัจจุบันอยู่
2: ก็ในส่วนของอันนี้นี่จะเอาถึงขั้นเพิกถอนกลับมาได้ไหมคะเหมือนกับกรณีปี68เนาะ
0: หมายถึง
2: 64ค่ะที่เรามีหลักฐานอย่างนี้ที่โยงนายกเฮงด้วย
0: 64จริงๆในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเรายังไม่ได้สอบหาข้อเท็จจริงไปถึง64และยังทำ68อยู่นะครับแต่ว่าก็มีที่นายพิบูลย์ฝ่ายดีเนี่ยได้กล่าวถึงแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้สอบถามกับทางปปช.นะครับว่าได้ดำเนินการเรื่องนี้ยังไงคืบหน้าถึงไหนแล้วครับหลังจากนั้นหากเขายังไม่คืบหน้าอะไรเนี่ยกรรมาธิการจะได้เสริมการทำงานต่อไปเพื่อนำข้อมูลไปประกอบให้กับปปช.ครับ
1: เอ๊ะแล้วแบบนี้ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะตั้งแต่64ได้เงินเดือนมาเท่าไหร่อย่างไรถ้าจับได้ว่าเป็นคนซื้อตำแหน่งมาวิ่งเต้นมาต้องคืนหมดใช่ไหม
0: ต้องคืนหมดครับเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆต้องคืนหมด
1: จะมีเหลือให้คืนไหมต้องไปไล่ยึดทรัพย์ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับก็เป็นสิ่งที่ปปง.เขาดำเนินการอยู่ครับ
2: แต่ก็ยากแหละแต่ก็
0: ซึ่งปปง.เขาก็ดำเนินการกับคน3กลุ่มกลุ่มแรกก็คื

0: เป็นรายชื่อที่ทางปปช.ส่งมาให้ตรวจสอบกลุ่มที่สอง 5,925 รายที่กรมสศส่งรายชื่อคนแก้คะแนนแล้วก็กลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มที่มีการจัดค่าสมัครแทนกันที่เป็นทางครัวครับเราดำเนินการทั้งสามกลุ่มอยู
1: ่ตายแล้วแล้วทีนี้จะยังไงต่อไปการสอบนี่เปลี่ยนเป็นธรรมศาสตร์ใช่ไหมจัดยุคนี
0: ้การสอบนะครับจริงๆ QR เนี่ยปี68ก็ดีกว่าเดิมแต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยต้องทุจริตมันจะหาช่องทุจริตได้แต่ว่าก็มีข้อเสนอนะครับว่าจะเปลี่ยนคือการสอบเนี่ยมีภาคกอภาคขอภาคค
1: แค
0: ่ต่อไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนการสอบภาคกอที่ไปจ้างมหาลัยทั้งนอกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นให้กพจัดสอบเองเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยเนี่ยกพเขาก็มีเรื่องข้อละหาเกี่ยวกับการคงสอบเนี่ยน้อยมากและมาตรฐานของข้อสอบก็ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับประโยชน์ที่จะได้ก็คือหนึ่งลดการทุจริตและสองเราก็จะได้ข้าราชการที่มีมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการคนเดิมเนื่องจากข้อสอบเขาก็มีความเป็นมาตรฐานอันนี้ในส่วนภาคก
1: อ
0: ส่วนภาคขอเนี่ยเมื่อกพเขากรองมาแล้วซึ่งอัตราการสอบผ่านเนี่ยน้อยมากนะครับ 2-3% แค่นั้นเองคนที่สอบผ่านก็ถือว่ามีคุณสมบัติพร้
1: อม
0: ประมาณจะสอบภาคขอหลังจากนั้นภาคขอก็ต้องเหมือนเดิมครับไปจ้างมหาวิทยาลัยแต่ว่ากระบวนการก็ถ้าทำเหมือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำซึ่งมีการจัดสอบตรวจข้อสอบประกาศผลสอบที่เป็นออนไลน์เปิดเผยเนี่ยมันก็ลดการทุจริตได้หมดครับประเด็นมันอยู่ที่การเปิดเผยข้อมูลต้องโปร่งใสครับ
1: มันต้องดูแบบเรียลไทม์หน่อยอย่าไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาประกาศทีหลังอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่มันทำให้สงสัยกัน
0: ถูกต้องครับคือทางเมื่อวันที่หลังจากที่ผ่านมารองผู้ว่านครราชสีมามนัสเนี่ยที่เป็นคนกรรมการร่างผิวกรรมการที่ทำผิวอาก
2: ็
0: ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าใน QR ปี 60-62-64 เนี่ยให้เวลาในการมวลผลและก็ประกาศผลภาคขอภาคขอในนาน45วันครับ
2: อ
0: ันนี้ใช้เวลาแค่7วันในอดีตเนี่ย45วันไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรมาบ้างนะครับ
1: ว่ากระดาษข้อสอบเราไปอยู่ตรงไหนบ้างเดินทางไปตรงไหนอย่างไร
0: ถูกครับก็เป็นสิ่งที่ท่านก็ยืนยันว่าเนี่ยคือก็พยายามทำเป็นที่ใน TOR แต่ว่ามันก็มีช่องแน่นอนมันไม่มีอะไรที่มันป้องกันได้ 100% แต่ก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นในกระทั่งจัดสอบภาคคอที่เป็นคะแนนสัมภาษณ์เนี่ยของเก่าเนี่ยใช้เวลา15วันถึงประกาศของใหม่ก็ใช้เวลา7วัน
2: แสดงว่าการที่เราบีบเรื่องเวลานี่ก็น่าจะดีใช่ไหมคะมีผลไหมคะ
0: ใช่ครับทีนี้มันก็เป็นกรณีศึกษากรณีอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดสอบเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องตำแหน่งเนี่ยเขาก็เปิดเผยข้อมูลเรียลไทม์ม
2: ัน
0: จะทำให้การทุจริตมันเกิดขึ้นแทบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันนิ่มการแทรกแซง
2: เพราะว่ามันก็จะทำให้แบบคนก็เบาใจเนาะต่อไปนี้จะได้คือไม่กันนะเราก็ไม่รู้เนาะว่าไปสอบฟรีอ่ะเสียค่าสมัครฟรีอ่ะ
1: เตรียมเรา
2: โชคดีที่บอยมาสอบ
1: อ
2: สมทได้ก่อนไม่งั้นนี่อาจจะเป็นข้าราชการ
1: ไปดูดวงเพิ่งถอนกันหรือเปล่า
2: ก็ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพมีกำลังจะเดินทางอยู่แล้วมีเสียง
1: มีเสียงแทรกตลอด
2: เพราะว่าอยู่ที่สนามบิน
1: แต่ว่าข้อมูลดีไม่เป็นไรให้อภัยได
2: ้ค่ะนั่นแหละก็เลยว่าเอ๊จะได้หรือเปล่าก็ลุ้นอยู่ตอนแรกนะคะจริงๆอีกเรื่องนึงที่อยากตามคือเรื่องใต้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่น้องบอยแล้วก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.เพราะว่าเลขาสมช.เดี๋ยวกันยานี้เนาะก็จะโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็นายกก็ยอมรับแล้วนะเอาท่านบิ๊กด้วงมาเป็นก็คือมาเป็นนั่งเลขาก็คือเอาทหารมาพูดง่ายๆนะฮะทางด้านของเลขาเดิมซึ่งเป็นคนเขาเรียกว่าก้นหม้อ
1: ก็ลูกหม้อ
2: ก้นหม้อเลยนะ
1: ก้นหม
2: ้
1: อเลย
2: ก้นหม้อเลยก็มาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าเหตุการณ์ใต้มันก
1: ็
2: ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็จริงๆจะนัดท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตาท่านอดีตประธานสภาแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ที่ยะลาด้วยแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาท่านนายกพอดีท่านติดภารกิจนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตามกันต่อแล้วมีอะไรคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งเรื่องที่จะต้องตามอีกเรื่องหนึ่งก็คื สถานการณ์หลังจากที่น้ำท่วมน่าน

0: ฟื้นกลับมาปกติหรือยังนะคะเพราะว่าคนก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ไปลงพื้นที่เพราะว่าหนักแล้วก็จริงๆเป็นที่เที่ยวที่แบบสวยงามนะแต่ว่าพอมองไปมันเห็นแต่โคลนนะ
1: เกลือนี
0: ่อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคนในข่าว
0: สิบนาฬิกากับอีก34นาทีนะคะ1บุตร1บอยค่ะนี่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้เนี่ยทางปภ.เองเนี่ยเขาก็ยังมีคำเตือนนะคะแต่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามันลงมาแล้วคือน้ำเหนือลงมาเรื่อยๆแล้วบอยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีน้ำแล้วก็มีโคลนนะคะในพื้นที่น่านน่านนี้โดนหนักเลยนะหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวเน
1: า
0: ะ
1: ซ้ำซากนะน่านเนี่ยปีก่อนก็โดนมาปีนี้ก็เอาอีกแล้ว
0: ใช่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังแจ้งเตือนนะ51จังหวัดนะบอยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยน้ำท่วมขังโอ้ก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมองไปเนี่ยก็หลายพื้นที่ก็ยังเป็นสีแดงที่เตือนภัยอยู่นะคะน่าห่วงอยู่ก็อ่ะก็เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ที่น่านเนี่ยค่ะท่วมไปแล้วตอนนี้น้ำลงแล้วแหละสภาพเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีอะไรก็ลงไปดูอยู่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณพิญญพัฒน์สรรสนีชีวินซึ่งเป็นสวเป็นสวน่านเพราะว่าท่านก็ได้รับการเลือกมาจากน่านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คัดเข้ามาจนเป็นสวประเทศเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวเจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะสวเจนี่ตอนนี้ถึงพื้นที่ยังคะกลับไปพื้นที่ยังคะ
6: แล้วค่ะถึงเมื่อเช้านี้เองค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวที่ถามเนี่ยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชุมแล้วก็เดี๋ยวจันนี้ก็มีไอ้พลกกู้เงินเนาะของวุฒิสภาแต่วันนี้ลงไปดูเป็นไงบ้างคะตอนนี้น่านนะสิได้กลับไปเที่ยวได้ยัง
6: ก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงฟื้นฟูค่ะส่วนระดับน้ำก็คือลดลงแล้วนะคะโดยล่าสุดเนี่ยในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วก็อำเภอตอนเหนือนะคะเช่นปัวท่าวังผาค่ะน้ำขังที่เราเคยเห็นเป็นขาวก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
0: แต่ยังไม่หมดเหรอคะยังไม่แห้งสนิทเหรอ
6: ยังบางจ
0: ุ
6: ดยัง
0: คิดว่าแห้งไปแล้วนะ
6: ขังอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงฟื้นฟูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพบกนะคะก็เร่งนำรถฉีดน้ำนะคะแรงดันสูงเนี่ยเข้าไปเริ่มล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งนะคะ
0: ค่ะโอ้แล้วเขาใช้น้ำที่ไหนหรือว่าต้องแบบสูบมาอันนี้พยายามนึ

0: ภาพตามหรือว่าน้ำประปาเลย
1: เขาใช้ทั้งสองอย่างเลยค่ะมีทั้งน้ำสูบแล้วก็น้ำประปาด้วยแล้วก็จะมีรถน้ำมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ตอนนี้น้ำที่ขังอยู่ยังสูงไหมฮะในจุดไหนบ้าง
1: ไม่แล้วค่ะมันก็จะทยอยลงทยอยลงเรื่อยๆแล้วค่ะถ้าวังผาปัวคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในนี้ถ้าเราจะไปสังเกตตอนนี้จะเป็นเรื่องของฟื้นฟูมากกว่าสิ่งที่เป็นมากสุดตอนนี้เป็นเรื่องของโคลนมากกว่าดินโคลน
0: ที่
1: ต้องเร่ง
0: คือเหมือนจะถามเนาะเพราะน้ำป่า
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ถ้าเกิดเราไม่รีบทำมันแห้งกรังแล้วงานหนักเลยค่ะนี
0: ้แต่ตอนนี้ในเมืองนี้ล้างกันเรียบร้อยสะอาดสะอาดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะในเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะก็เริ่มอย่างวันนี้ค่ะจะไปท่าวังผาค่ะ
0: เท่าที่คุย
1: นอกเมือง
0: ค่ะเท่าที่คุยกับชาวบ้านเนี่ยความเสียหายมันเป็นไงเยอะ
1: คือค่อนข้างเยอะค่ะคือจะตามข่าวที่เราเห็นเลยค่ะบางบ้านก็ที่เราเห็นเลยพัดไปทั้งบ้านล่าสุดเมื่อเช้ารับรายงานว่ามีบ้านที่เขาพัดไปเกือบทั้งบ้านแต่มีคุณยายคนนึงคือรีบเอาตัวเองนะคะผูกเชือกไว้กับเสาก็เลยไม่ได้ลอยไปกับน้ำอันนี้เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เลย
0: อันนี้คือแช่อยู่นานไหมคะ
1: ไม่นานค่ะไม่นานแล้วก็มีคนไปเจอพอดีก็โชคดีที่มีคนไปเจอพอดีค่ะแต่ถามว่ามันก็มีจุดที่น้ำไม่ท่วมก็
2: ม
1: ีจุดที่ท่วมเยอะก็มีจุดที่ท่วมน้อยก็มีหรือจุดที่แค่แบบปะปลายก็มีค่ะแล้วแต่พื้นที่แบบสูงต่ำค่ะ
0: ค่ะแต่อย่างสวเจนี่ที่บ้านรอดนะรอบนี้บอกรอดเพราะว่า ซื้อบ้านใหม
1: ่คือบ้านคุณนะไม่รอดเพราะว่าเป็นจุดต่ำแล้วก็มักจะท่วมชั้นหนึ่งตลอดแต่ถ้าเป็นบ้านตัวเองรอดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงค่ะ
0: อยู่ตรงไหนคะสวเจอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงภูใต้ค่ะที่รอดก็จะเป็นพื้นที่สูงส่วนคุณน้าก็อยู่ตรงภูมินทารีซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ต่ำในเขตเมืองก
0: ็
1: จะที่เราเคยเห็นในคลิปด้วยค่ะที่แบบเวลามีน้ำมาแรงๆแล้วมันไหลแรงๆจุดนั้นเลยค่ะ
0: เห็นมีการพูดกันตลอดว่าคือเพราะน่านเนี่ยก็โดนเกือบทุกปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการพูดกันรอบนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอะไรนะสะพานมันไปขวางทางน้ำอะไรคือมันจะระยะยาวได้มีการคุยถึงเรื่องของแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือเปล่าคะ
1: คือแนวทางเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่เคยมีใครคิดว่ามันจะมาจากทางปูอันนี้ต้องเรียนแจ้งไว้ก่อนคือทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าแม่น้ำน่านเนี่ยภูมิศาสตร์เนี่ยเขาต้นกำเนิดเนี่ยก็มาจากเทือกเขาหลวงพระบางแล้วก็เทือกเขาพีพันน้ำนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็บ่อเกลือซึ่งก็ทางตอนเหนือของจังหวัดน่านมันก็จะไหลผ่านที่ต่างๆมาบัวที่เราเห็นทีนี้เนี่ยเราลองนึกภาพแบบเล่าง่ายๆนะคะพี่อ้อคือเหมือนว่าภูเขาเราเทน้ำมาจากภูเขาบัวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบที่แรกที่มันอยู่ติดกับภูเขาถูกไหม
2: คะ
1: พอพื้นที่ราบที่แรกแล้วมาแรงด้วยก็เหมือนน้ำที่เราเทจากที่สูงตูมลงมาทีนี้เสร็จมันก็บวกกับการที่ว่าที่เขาพูดกันว่าไปสร้างขวางทางน้ำที่มันจะต้องไหลผ่านอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยมาตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ได้งบมาไม่ว่าจะลงท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นอาจจะยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้
0: ไม่มี
1: เพราะว่าตรงนี
0: ้
1: เป็นเขาเรียกว่า
0: ทาง
1: น้ำใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมีการคุยกันว่าการก่อสร้างใดๆอนาคตเนี่ยอาจจะต้องขอความส่วนขอความร่วมมือหรือขอความรู้เพิ่มเติมนะคะจากเรื่องของโยธาแผนผังอะไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ไปขวางทางน้ำซึ่งทำให้เกิดความรุนแรงเหมือนครั้งนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่มีการพูดคุยกันล่าสุดนะคะในเรื่องของการบูรการร่วมกันนะคะ
0: เพราะว่าเวลาเรานี่เราก็จะนึกถึงแค่ว่าเอออยากให้มีสะพานข้ามตรงนั้นทำตรงนี้แต่เราไม่ได้นึกว่าม
2: ันจะมากีดกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคของน้ำไหลผ่าน
1: ใช่คือลองคิดดูว่าสมมติตรงนี้มีสะพานมีเราไม่ได้หมายถึงสะพานอย่างเดียวเราหมายถึงสายรุ่งโคตรอื่นๆด้วยเช่นถนนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเรามีถนนมีสะพานมีอะไรก็ตามแต่เราสังเกตได้ว่าความเจริญมันเข้าคนก็จะไป
0: แหละก็ต้องสร้างบ้านสร้างอะไรกันไป
1: รี
0: สอร์ท
1: ใช่ค่ะเพราะขวางกันไม่หมดพอน้ำมามันก็เลยเห็นภาพเป็นความเสียหายใหญ่ประมาณนี้ค่ะภาพมันก็เลยเกิดเป็นแบบนี
0: ้ตรงบ่อเกลือก็ตอนนี้ก็ยังแต่น้ำลงแล้วใช่ไหมคะแถวนั้นเท่านั้นน
1: ี่
0: เป็นที่เที่ยวแบบอย่างสวยงามเลยนะหมอกมันยังมีไม่ได้ตอนนี้ ไม่เกี่ยวกันนะ อาจจะมีหมอกแต่

0: ข้างล่างเป็นโคลนเหรอหรือยังไงครับนึกภาพตามไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะถามว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่อย่างที่ทราบค่ะพี่อ้อพี่บอยก็คือกำลังเร่งเขาเรียกว่าอะไรนะเร่งทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแต่ว่าก็จัดว่าจากการที่ลงมาดูอะค่ะจัดว่าทางท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างทำงานรวดเร็วมากๆในการฟื้นฟูกลับมายกตัวอย่างเช่นในเมืองตลาดอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะค่อนข้างคึกคักเนาะนักท่องเที่ยวก็จะมา
0: ะ
1: นะคะแค่วันเดียวอะค่ะก็บิ๊กคลีนนิ่งกันเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็พ่อค้าแม่ค้าก็
2: ออกมา
1: ใช้ชีวิตตามปกติใช่
2: ยังมีตรงจุดไหนที่ชาวบ้านยังกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้บ้างไหมอะ
1: คือที่ได้ยินอะนะคะคือน่าจะเป็นตามตอกซอกซอยแล้วก็จุดที่กลุ่มผู้เปราะบางเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยทางยกตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองอะค่ะคือเราเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันประสบการณ์จากปีที่แล้วแอปพลิเคชันที่จะคอยปักหมุดเลยว่าผู้เปราะบางผู้สูงอายุอยู่ที่ไหนที่ไม่มีคนดูแลคือเขาอยู่คนเดียวพอเรามีสัญญาณเตือนภัยว่าน้ำจะมาแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะทางเทศบาลก็จะไปรับพวกเขาเนี่ยมาอยู่ตรงส่วนกลางส่วนพักพิงอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเขามาอยู่เสร็จไม่มีใครดูบ้านมันไม่มีใครดูบ้านอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาไม่มีลูกหลานนะคะ
2: อ
1: ันนี้คือความยากลำบากเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่กลุ่มเปราะบางพอจะกลับเข้าไปใหม่ก็ไม่มีการทำความสะอาดหรือ การเคลื่อนย้ายสิ่งของที
0: ่ไม่ไหวอ่ะ
1: ทั่วใช่
0: ไม่เอาตัวเอง
1: ใช่ตอนนี้ค่ะทุกคนก็เลยให้ความร่วมมือกันที่จะไปช่วยกันล้างบ้านตามที่เห็นในภาพข่าวช่วยกันล้างบ้านช่วยกันสำหรับกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุตอนนี้ก็จัดว่ากำลังช่วยกันถามว่าบิ๊กคลีนนิ่งเสร็จหรือยัง 100% ต้องเรียนตามตรงว่า
2: ต้องใช้เวลาย
1: ังต้องใช้เวลา
2: คร
1: ับ ใช่เพราะตามภาพข่าวที่เห็นเลยค่ะน้ำเป็นสีแดงคือโคลนเลย
0: ค่ะแต่อย่างพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมแล้วที่อยู่ออกไปข้างนอกอะแถวปั้วแถวอะไรไอ้น้ำที่จะไปล้างอะไรเข้าน้ำประปาเข้าไปถึงไหมคะ
1: ถึงค่ะถึงค่ะ
0: ถึงหมดแล้วใช่ไหมมีทุกจุดถึงแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ชาวบ้านมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่ตามมาหลังน้ำลดบ้างไหมคะ
1: คือตั้งแต่ตอนน้ำท่วมนะคะก็มีการแจกยาป้องกันฉี่หนู
2: ก็ไวอะเนาะเรา
0: ไว
2: มาก
0: แต่ตอนนั้นเลยเยอะจริงรอบนี้แบบว่าผู้ใหญ่อะไรก็ไปกัน
2: ท่วมบ่อย
0: คือไวมากนายกกลับมานายกยังไปแล้วก็ลำตีเชนก็ไปอะไรเงี้ยก็ไปกันหมดอ่ะสองวงสองวอ
2: ลงไปไม่ประกวดฉี่หนูฉี่หนูแบบติดต่อมายังประชาชนนะตอนนี้ไม่มีตัวเลขเนาะ
1: ยังไม่มีค่ะแต่คือเขาเรียกว่าเขาแจกยาป้องกันไว้ก่อนเลยเอาไปให้ทุกบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากก็ต้องบอกตามตรงว่าประสบการณ์จากปีที่แล้ว
0: ก็มันท่วมบ่อยแต่ว่ามันดีที่มันเป็นจุดเหมือนกับว่าจุดเดียวอ่ะไม่ได้ท่วมทีนึงแบบหลายจังหวัดเยอะๆอ่ะ
2: มันก็เ
0: ลยคนก็เลยแบบแห่กันไปเฮโลได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเนาะ
2: ปีที่แล้วแล้วปีนี้แล้วแล้วปีหน้าจะยังไงนะฮะ
1: คืออย่างนี้ก็ต้องเรียนแจ้งตามตรงจริงมีคนถามหลายคนมากเลยสวการันตีได้ไหมปีหน้าน้ำไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใครการันตีได้ก่อนสวก็ยังเสียวบ้านตัวเองอยู
1: ่ก็ขอตอบตรงๆถ้าสมมติถามคนอื่นเราไม่รู้นะคะแต่ถ้าถามสวเจก็ขออนุญาตตอบตรงๆว่าเราไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าอุทกภัยคือภัยธรรมชาติวาตภัยอัคคีภัยทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราจะการันตีได้ก็คือการที่เราจะป้องกันให้ดีขึ้นการที่เราจะแก้ไขดีขึ้นสังเกตได้เลยจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ที่มันมีการป้องกันที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยการดูแลหลังน้ำลดหรือการดูแลระหว่างน้ำมาซึ่งปีนี้เนี่ยเรานำกลุ่มผู้เปราะบางที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองออกมาได้หมดทุกบ้าน
0: โชคดีตรงนี
1: ้นี่คือสิ่งที่เราตอบได้ใช่นี่คือสิ่งที่เราตอบได้ว่าปีนี้ไม่มีเครื่องสูบน้ำเครื่องใดที่ไฟดับเพราะเรามีระบบไฟสำรองตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
0: มีประสบการณ
1: ์การเยียวยาใบมาใช่เพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าคือถึงแม้มันจะเกิดอีกแต่เชื่อว่าระบบป้องกันจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ว่าฝ่ายบริหารก็ตามแต่นะคะหรือเทศบาลหรือนิติบัญญัติก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังร่วมมือกันที่จะใช้คำว่าให้มันบรรเทาลงค่อยๆบรรเทาลงดีกว่า
0: ค่ะแต่เราก็ไม่อยากคือตอนนี้มันเหมือนปลายเหตุไงนึกออกไหมคะตั้งรับปลายเหตุคือทำยังไงไม่ให้ท่วมก่อนอะไรเงี้ยในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

0: สวเองเออเขาได้มีการพูดคุยยังไง
1: อ๋อมีค่ะอย่างคณะกรรมการทรัพยากรนะคะก็ได้มีการ
0: ชีวภาพใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็ท่านก็เพิ่งออกข่าวไปว่าได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการปลูกป่ามากขึ้น
2: จะทันไหม
0: ไม่ทันนะถ้าปลูกป่าน่ะ
1: ป่ามากขึ้นนะคะที่ท่านได้แนะนำแล้วก็ท่านได้แนะนำเรื่องป้องกัน

0: เรื่องที่ยังเป็นความสนใจของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการท้องถิ่นก็เห็นว่าจะเอามาศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของการอยากจะช่วยกันผลักดันเรื่องงบประมาณเนี่ยให้ท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นในส่วนของที่ว่าไม่ใช่เกิดเหตุแล้วมาแบบว่าเอาเงินมาทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังแบบคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งเพราะว่าเขากำลังแบ่งงานคุยกันอยู่ค่ะ
1: เห็นที่เนปาลไหมฮะ
2: โอ้นี่น่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากอันนี้ถือว่าของเราแบบสิวไปเลยส
1: ิ
2: วไ
1: ปเลย
2: แต่ก็มีคนเสียชีวิตนะเที่ยวนี้น้ำท่วมแต่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างเลยแต่ว่าก็ไม่เยอะถ้าเทียบกับคือก็ไม่อยากให้แม้แต่คนเดียว
1: แต่ที่ถามถึงเนปาลกำลังนึกถึงภาพด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็เป็นป่าเป็นเขาเหมือนกัน
2: คล้ายๆแต่ว่าเนปาลเขามีเขาเป็นหิมะ
1: โอกาสที่เราจะขนาดเขาคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่แต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมสมมติว่าถ้ามันมีแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วมีการไหลลงมาของน้ำใหญ่ๆอย่างนั้นเราได้คิดเผื่อไว้บ้างไหมฮะ
0: คือเดี๋ยวเราต้องทราบบริบทของเนปาลก่อนว่ามันเกิดจากน้ำแข็งถูกไหม
2: น้ำแข็งละลาย
0: แล้วก็แต่ว่าประเทศเราม
2: ันไม่มีแน่นอน
1: เข้าใจใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมวลน้ำมหาศาลที่จะมาแบบน้ำแข็งเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
2: ไม่มีขนาดน
0: ั้
2: น
0: ไม่มีแน่นอนใช่
1: ความเยอะความใหญ่คงไม่ขนาดนั้น
0: ถูกต้องเพราะว่าบริบทมันต่างกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ว่าความลาดชันความสูงความแรงที่มันมีโอกาสที่มันจะพุ่งหรือว่าเกิดได้ใหญ่กว่านี้มีโอกาสไหมฮะผมมองในมุมนั้นมากกว่า
0: หมายถึงว่าใหญ่เท่าเนปาล
1: ไม่ใหญ่กว่ารอบนี้ใหญ่กว่ารอบปีที่แล้วอย่างเงี้ย
0: ถ้าสำหรับมุมมองส่วนตัวนะคะมุมมองส่วนตัวคิดว่าจะใหญ่มากกว่านี้ไหมคิดว่าไม่น่า
1: ไม่น่าเลย
0: เพราะว่ามันมีประสบการณ์แล้วอย่างที่บอกพอมันมีประสบการณ์แล้วหลายหน่วยงานเริ่มต้องคิดแล้วว่าสะพานตรงนี้มันขวางทางน้ำแล้วเราจะต้องแก้ยังไง
1: แต่ก็มีจุดบอดตรงไหนแก้ตรงนั้นเลย
0: ถูกต้องเพราะว่ามันจะมีการคือเห็นทางหลายฝ่ายเริ่มคุยกันแล้วค่ะเรื่องการวางผังในการสร้างสิ่งต่างๆคือมันเหมือนคนหกล้มอ่ะพอล้มแล้วเราจะรู้แล้วจุดนี้มันล้มอ่ะเราจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ามันจะรุนแรงกว่านี้คิดว่าเป็นไปได้ยากนอกจากว่าแบบโอ้โหพายุถล่มรุนแรงฝนมาไม่หยุดซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วค
2: ่
0: ะ
2: เรื่องของการเตือนภัยเที่ยวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเนาะการแจ้งเตือนต่างๆในถึงที่หน้านะคะ
0: ค่ะคือเซลล์บอร์ดคาร์ดนะคะก็จะแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างยกตัวอย่างน้ำจะมาเราก็แจ้งเตือนล่วงหน้า6ชั่วโมงแต่ทีนี้เนี่ยอย่างปีที่แล้วเราก็จะมีเซลล์บอร์ดคาร์ดเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็ถอดบทเรียนมาจากปีที่แล้วนอกจากเซลล์บอร์ดคาร์ดเนี่ยเราก็มองเห็นด้วยว่ากลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุเนี่ยบางคนในพื้นที่ห่างไกลเขาไม่มีมือถือ
2: ไม่มีสัญญาณหรอก
0: ไม่มีอินเทอร์เน็ต
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: อินเทอร์เน็ต
0: ใช่ค่ะเราก็เลย back to the basic คือจริงๆเรื่องเนี้ยเคยพูดในสภานะคะว่าอยากให้ back to the basic ด้วยเช่นเสียงตามสายด้วยแล้วก็ผู้นำชุมชนที่ชาวบ้านเชื่อใจนะคะการประกาศแล้วก็ปีนี้มีการเขาเรียกว่ารถที่วิ่งออกไปประกาศนะคะรถฉุกเฉินวิ่งออกไปประกาศด้วยนะคะก็ทำให้รถเขาเรียกว่าทำให้ข่าวสารเนี่ยถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นแล้วก
1: ็
0: มีแจ้งไปยังสอทอ อสอม
1: อ
0: ให้บอกต่อกันด้วยคือเราไม่ได้พึ่งแต่เซลล์บอร์ดคาร์ดอย่างเดียว
2: เอ
0: าแล้วก็มีแอปพลิเคชันนายนันด้วยค่ะนายก็คือดวงตานันก็คือนันทบุรีก็รวมกันนะซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดน่านรวมกันก็เป็นดวงตาของจังหวัดน่านซึ่งจะคอยแจ้งเตือนว่าระดับน้ำเท่าไหร่แล้วนะคุณควรต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือครอบคลุมทั้งวัยรุ่นผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ไม่มีเทคโนโลยี
1: แสดงว่าปีนี้น้ำท่วมปีนี้ไม่มีกระแสแบบว่าอู้เจ้าที่เตือนช้าหรือไม่เตือนเลยไม่มีอย่างนั้นเลย
2: ปีนี้ถ้าไม่เห็นนะเอาตรง
0: ๆแทบไม่มีค่ะแทบไม่มี
2: ก็เดี๋ยวจะกลับไปเที่ยวได้เมื่อไหร่คะเนี่ย นี่มันจะเริ่ม อากาศเริ่มเย็นแล้วนะ
1: เออ
2: สวัสดีเจ
0: ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วใช่ค่ะเพราะว่าดูในกลุ่ม Facebook กันนะคะเขาก็เขียนนะคะว่าเขาก็เขียนว่าเริ่มหาที่พักแล้วเริ่มหาที่พักฉันจะเดินทางแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: อ๋อเหรอโอ้ยไปได้แล้วใช่ไหม
0: ถนนคนเดินก็เปิดแล้ว
2: โคลนหมดหรือยังก่อนเอาความจริงโคลนหมดหรือยังจ๊ะ
0: ในเมืองหมดแล้วในเมืองหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้
2: แถวบ่อเกลือแถว
1: แล้วพวกฝุ่นจะทำยังไงเพราะว่ามันต้องมีเศษฝุ่นแน่เวลามันแห้ง
2: แน่นอนแห้ง
1: จะควบคุมยังไง

0: เราเมืองท่องเที่ยวด้วย
1: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราล้างหมายถึงฝุ่นตามท้องถนนที่มัน
0: มาโคลนใช่ไหมคะใช
1: ่คืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยเคยลงไปล้างกับเขาเวลาเขาล้างเนี่ยเขาใช้น้ำแรงดันสูงพอมันดันกับพื้นอะไรมันไปหมดเลยมันไปทั้งฝุ่นทั้งโคลนทั้งอะไรคือมันไปหมดเลยอันนี้พูดถึงพื้นถนนนะมันไม่พูดถึงไอ้ฝุ่นที่มันไปเกาะตาม
0: สิ่งแวดล้อมอื่น
1: ๆคนละเรื่องกันใช่สิ่งแวดล้อมอื่นๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยมาเที่ยวอันนี้ความจริงเพราะว่าเมื่อเช้ามาก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังมาอยู่ค่ะ
0: เพราะในมุมนี้ต้องประชาสัมพันธ์ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวเผื่อใครมาจุดกระแสว่าหูไปหน้าแล้วมีภูมิแพ้เพราะฝุ่นน้ำท่วมเดี๋ยวมันจะชะงักงานกันได
1: ้
0: ต้องมีให้ดี
2: นี่คุณผู้ฟังบอกฝากบอกท่านสว.อย่าคิดว่าไม่มีนะครับแบบในปานระวังแบบเรนบอมแบบขนาดใหญ่
0: รูปแบบอื่นรูปแบบ
2: มีรูปแบบอื่นแต่ว่าก็ยังไงก็ช่วยกันเน
0: า
2: ะ
0: อย่าให้เกิด
2: ดีที่สุด
0: สาร
2: เดี๋ยวจะได้เริ่มหนาวแล้วจะอยากได้ไปเที่ยวแล้วนะนี่เป็นที่ที่เที่ยวที่คนแบบไปกันเยอะนะ
0: ผมเจอคุณหมอที่มาจากจังหวัดน่านเมื่อสัปดาห์ก่อนท่านมารับทุนกับทางมูลนิธิท่านเท้ามหาพรหมก็เลยไปถามท่านบอกว่าท่านอยู่โรงพยาบาลน่านไม่โดนแล้วปีนี้โรงพยาบาลไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะโรงพยาบาลนี่โดนน้อย
1: ใช่ค่ะคือปีนี้ถ้าจะเทียบกับปีที่แล้วปีนี้น้อยกว่า
0: ถ้าจำผมปีแล้วมันติดตามากที่ท่วมในห้องผ่าตัดอย่างนั้น
1: นะใช่ใช่ปีนี้น้อยกว่า
2: ก็คือ
1: ป้องกันบอกเลยเขามีเหมือนวัคซีนแล้วใช
0: ่มีภูมิคุ้มกัน
2: มีภูมิแล้วว
1: ัคซีนแล้ว
0: อย่าให้โรคกำเริบอีกแล้วดีๆคือป้องกันดีกว่าจุดบอดจริงๆสมมติตะกี้เราคุยว่าจุดสะพานไหนมันขวางมันมีสักกี่ตำแหน่งกี่แห่งหนในพื้นที่ที่คิดว่ามันต้องไปแก้ไขและเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นจุดกีดขวางทางน้ำได้หรือ
1: คือเรียนตามตรงว่าตอนนี้ค่ะยังในส่วนของตัวเองยังไม่ได้ลงไปยังพื้นที่ปัวนะคะก็เลยยังไม่ได้รับรายงานเลยว่ามันมีกี่จุดแต่ถามว่าจะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปศึกษาว่าจุดไหนบ้างเป็น
2: ต้องช่วยดัน
1: ผ่านทางน้ำใช่ใช่ค่ะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่ได้ลงพื้นที่ปัวเพราะว่าส่วนตัวลงพื้นที่เทศบาลเมืองน่านท่าวังผาแล้วก็รอบๆเมืองค่ะ
2: เดี๋ยวต้องไปให้ทั่วนะนี่ไหนๆก็ไหนๆค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้มาบอกคุณฟังแต่ตอนนี้นี่เริ่มไปเที่ยวได้แล้วนะ
1: เริ่มไปได้แล้วค่ะเริ่ม
2: แล้วร้านรวงอะไรเขาเปิดแล้วหรอกาแฟรีสอร์ท
1: เปิดแล้วค่ะเมื่อเช้ายังมีกาแฟอยู่เลย
2: ในอันนี้ในเมืองไงในเมืองไงแต่แถวบ่อเกลือเนี่ยที่คนจะไปเยอะนะคนชอบไปนอนกันแถวๆนั้น
1: คือจริงๆมีเพื่อนอยู่ที่บ่อเกลือด้วยนะคะเขาเปิดรีสอร์ทก็ถามเขาอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เปิดหรือยังเขาก็บอกว่าตรงจุดที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าการแก้ไขหลังน้ำท่วมจากท้องถิ่นเกี่ยวข้องในค่อนข้างไวเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเขตเมืองท่านนายกเทศมนตรีสุพรรณเชียงสูตรเนี่ยท่านก็จะมีเขาเรียกว่าความคิดว่าเราจะต้องรีบจัดการหลังน้ำท่วมเพื่อให้เศรษฐกิจของเมืองน่านเนี่ยมันได้ไปต่อได้ซึ่งก็ได้คุยกับหลายท้องถิ่นนะคะก็มีแนวคิดเดียวกันที่เขาจะทำแบบนี้แล้วก็เห็นนี่มาแค่อาทิตย์เดียวคือในเมืองก็สะอาดเรียบร้อยเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ใช่ค่ะรอบๆก็เริ่มแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคนก็เริ่มมาปกติร้านค้าก็เปิดปกติแล้วค่ะตอนนี
2: ้ก็เอาใจช่วยคนที่ได้รับผลกระทบเนาะให้ฟื้นคืนกลับมาเดินเร็วขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ถามคนในพื้นที่ไง
0: ว่าชัดเจน
2: แต่ยังลงไปไม่หมดนะ
0: น่ารักไหมสวยไหมตัวจริง
2: ไม่เป็นแบบห้าวๆห้าวๆสไตล์ห้าว
0: ผมเห็นสสโฮมอีกท่านหนึ่งที่เชียงราย
2: นี่สไตล์ห้าวๆ
0: เหมือนกันนะ
2: ห้าวๆห้าวๆห้าวๆเป็นลุยลุยลุยลงพื้นที่ลุยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนจะไปพักของบอยมีอะไรมาขาย
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้า
2: เพราะว่าพาดหัวสวัสดิ์เสียวอ่ะ
0: ชุดนอนไม่ได้นอนไปดูฟังไปดูสารวัตรแจ๊กกับทีมงานของจอแจ๊กจับโจรเขาไปจับม้ากดเงินสดไปลงไปล็อกคอจนผู้ต้องหาที่เป็นตัวผู้หญิงนี่แหกขับรถแหกเจ้าที่ไปชนคนเจ็บอ่ะแล้วก็จะคุยกับคุณครูติ๋วที่บุรีรัมย
2: ์อ๋อที่เป็นหนี้
0: ที่เป็นหนี้
2: จะไปกู้อะไรยังไงนี่
0: นั่นน่ะเอามาคุยให้ชัดเจนว่าเอ๊ะ
2: มันกู้ได้ถึง16 ล้านเลยเหรอจะได้กู้บ้างอสมท
0: รับรองเขาไม่ให้

0: ไม่จ้างพี่ออกแน่เราไม่ได้เงินใช้นี่คืนเดี๋ยวพักกันสักครู่คุยทั้งครูติ๋วแล้วคุยทั้งทีมงานของสารวัตรแจ๊ะครับผม
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบในเวลา 5:32 นาทีแต่ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำสกัดได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากควันและกลิ่นไหม้จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำได้แก่สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่หรือต้องเดินทางผ่านบริเวณใกล้เคียงเพื่อกรองฝุ่นควันและสารพิษในอากาศปิดอาคารบ้านเรือนให้มิดชิดปิดประตูหน้าต่างและช่องลมของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟกลิ่นไหม้พัดเข้ามาสะสมในอาคารและเปิดเครื่องเฝ้าอากาศหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและงดการมุงดูเหตุการณ์เพื่อลดการสูดดมมลพิษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีณัฐพงษ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบบน้ำเงินชี้กงสว.จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สั่งสมความต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายณัฐพงษ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเหมือนกับตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ตนเองคิดว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญมีเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง

0: เป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสียงว่าอยากได้ระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นกินอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมาผลักดันร่วมมือกันขณะที่อภิสิทธิ์รับกังวลสภาพการเมืองปัจจุบันแต่ไม่กังวลการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าตนนั้นขอเริ่มต้นด้วยการตอบว่าผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนและที่ตนตอบรับเพราะจะได้พิสูจน์ว่าที่นายกพูดความจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูมอนภูแมนอร่อยหรือไม่ซึ่งตนเลยตอบไปในที่สุดตนไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ตกปากรับคำนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ดูว่าฝีมือฝ่ายค้านมีฝีมือหรือไม่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและที่ต้องให้กำลังใจเพราะแม้ถึงทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ยอมรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือทำไมค้านอย่างเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงถ้าเวลาดูการทำหน้าที่ในสภากฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนไม่ได้คัดค้านดังนั้นต้องรับรู้บทบาทของฝ่ายค้านในเวลาที่เห็นต่างนั่นคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุภมาศลงพื้นที่อุดรเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจที่ให้บริการเสริมความงามเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีเมื่อวานนี้โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคมุ่งลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายสร้างกติกาชัดเจนสำหรับทั้งประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและความเป็นธรรมของสัญญาให้ประชาชนทราบรายละเอียดค่าใช้บริการและสิทธิ์ของตนก่อนชำระเงินขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติถูกต้องสำหรับอำนาจหน้าที่ของสคบได้กำกับดูแลสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ.2568และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2569โดยประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการพร้อมระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขสำคัญอย่างชัดเจนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก

0: Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3076030334และ0943966649
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับไปมองเลขหลังไปเลขหน้า
4: เพลินเพลินเพลินคุยกันเพลินเพลิน
3: คุณผู้ฟังฮะนี่เลยถ้ากำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันต่ำคาชิว่านะฮะรุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5 ใน 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5 ลิตรนะพี่อ้อทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและก็ลดเวลาได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีประกันให้ยาวๆ1 ปีเต็มคุ้มค่าขวานนี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่1,000 ต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเก็บพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990นะครับสินค้ารับประกัน1 ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทชอบมาเนียสินค้าดีการันตีจาก
4: MCOT ค่ะ
3: นี่แหละครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านพันตำรวจโทมาโน่ทองแก้วนะครับรองผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนบกน.5แล้วก็เป็นชุดยาเสพติดของนครบาลซึ่งชุดยาเสพติดของนครบาลก็รู้กันอยู่ว่านำทีมโดยท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.หรือพี่จ๋อล่าสุดเขาไปจับม้า กดเงินสดกันสารวัตรแจ้รอบนี้ปลอมตัวเป็นก็เป็นชาวบ้านน่ะใส่ชุดนอนอ่ะพี่อ้อชุดนอนน่ารักอ่ะผมว่าถ้าเอามาประมูลคงมีคนซื้ออ่ะ
4: ใช
3: ่
4: ก็แล้วพอบอยมาโพสอย่างนี้พี่ก็คิดไปอย่างอื่นนะชุดนอนไม่ได้นอนเนี่ย
3: ก็เขาไม่นอนจริงๆแต่ที่ได้นอนอยู่บ้าน
4: รู้
3: ไ
4: หมชุดนอนต้องไปทำงาน
3: โดยปกตินี่สารวัตรแจ้เป็นชุดนอนจริงหรือเปล่าหรือเพิ่งไปซื้อสำเพ็งมาเดี๋ยวถามท่านนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวาครับพันธุ์โทมาโนดครับ
4: ค่ะท่านลองไปใส่ชุดนอนไม่ได้นอนกับเขาด้วยป่ะคะเนี่ย
5: อ๋อพอดีให้น้องมาใส่ครับพอดีผมไม่ได้ใส
3: ่ผมไม่ใส่อะไรเลยผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนอนเอ๊ะวันนั้นนี่ปลอมตัวกันหลายท่านเนาะสารวัตรแจ๊บใส่ชุดนอนถูกไหมฮะสีเหลือง
5: ๆถูกครับ
3: อีกคนนึงเป็นไรเดอร์ไหม
5: อีกคนเป็นไรเดอร์ของเซเว่นครับ
3: แล้วอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวป่ะ
5: ใช่ใช่ครับ
4: เอาให้พี่เขาเล่าเลยดีกว่า
5: เป็นพ่อค้าบะหมี่ครับ
3: แล้วมีอะไรอีกครับบอไปกันอีก
5: ก็เบื้องต้นก็มีแค่นี
3: ้แค่นี้เน
5: า
3: ะ
5: ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคือตัวผู้ต้องหาที่เราไปจับ
3: ครับ
5: คือเขาจะไปเป็น กดเงินตาม

0: ามร้านสะดวกซื้อตามเซเว่นตามมินิมาร์ทอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เราเนี่ยต้องการที่จะแบบดูพฤติกรรมของเขาว่าในการกดเงินของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเฮ้ยทำไมเขามีเงินได้ยังไงหรือเขากดเงินให้ใครหรือว่าเป็นบัญชีเขาเองหรือเป็นบัญชีคนอื่นแบบนี้ก็เลยต้องมีอาศัยการปลอมตัวไปซึ่งตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีประเภทวัยรุ่นชุดนอนซื้อของแล้วก็มีคนขายอาหารมีพนักงานของร้านสะดวกซื้ออยู่ประจำเพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายเนี่ยเกิดความสงสัย
1: ว่าใครคิดตรงนี้พี่ทีมงานโดยใครที่ต้องคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติมากดตามเนี่ยและผู้ต้องหาจะมาในจุดเหล่านี้อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อมี ATM เนี่ยใครเป็นคนคิดพ็อปว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่เราจะเข้ากับบรรยากาศในพื้นที่เพื่อไม่เกิดความแตกต่างและจะจับโจรได้ใครคิดตรงนี้
0: ครับคนที่คิดตอนนี้ก็คือท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุขีแล้วครับก็คือท่านให้แนวทางในการปฏิบัติในการปฏิบัติงานของแต่ละเคสอยู่แล้วว่าเราจะทำยังไงให้มันกลมกลืนเราจะทำยังไงให้ได้พยานหลักฐานมามากที่สุดในแต่ละเคสอ่ะ
1: อ๋ออ่ะงั้นผมขอถามตั้งต้นก่อนเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากคดีอะไรยังไงฮะ
0: ก็สืบเนื่องคือเราก็ได้รับเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่นะครับว่ามันมีบ้านหลังนึงอยู่แถวซอยประชาอุทิศเนี่ยปรากฏว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็มันจะมีรถเข้าออกครับแล้วพอได้ข้อมูลท่านรองธีรเดชก็สั่งให้ชุดเนี่ยลองไปดูซิว่ามันมีพฤติการตามที่เขารับแจ้งได้รับแจ้งมาจริงหรือเปล่าครับก็พอไปเนี่ยเราก็ไปเจอตัวผู้ต้องหาเนี่ยครับที่เป็นผัวเมียแล้วก็อีกคนซึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยก็ลักษณะก็คือมีการมั่วสุมจริงไงครับแต่ว่า
1: ตามบอมบ์แสเลย
0: ใช่พอตามบอมบ์แสเสร็จเราก็เลยแบบเอ้ยเราต้องหาว่าแล้วมันไปเอายาเสพติดมาจากที่ไหนประมาณนี้เราก็เลยแบบลองติดตามดูซิว่าสองพ่อเมียเนี่ยไปไหนบ้างในแต่ละวัน
1: หมายความว่าวันที่เราเข้าไปบ้านเขายังไม่ได้จับหรือว่าจับแล้วหรือยังไงฮะ
0: ยังครับยังครับ
1: เอาบุกเข้าไปค้นเฉย
0: มาเราเข้าไปตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งมาครับก็ลองไปดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้หมายความว่าไปดูแล้วเขาไม่รู้หรือว่าเราแค่ไปสังเกตการฮะคำว่าไปดูเนี่ย
0: ก็เราไปสังเกตการ
1: อ๋อแต่ว่าไม่ให้เขารู้ตัวว่ามีเจ้าที่มาจับจ้องตามเบาะแสแล้วนะ
0: ใช่
1: เราก็แต่เราต้องดูพฤติการถูกไหมครับอุ้ยสายหลุดเลย
2: สายหลุดกำลังเล่ามัน
1: กำลังจะถามว่า
2: ไม่แล้วกำลังจะถามว่าแบบรอบนี้นี่ต้องใช้คนสักกี่คนในการที่ไปปลอมไปไล่จับขนาดนี้นะคะแล้วบอยตามข่าวนี่ม้าที่ไปกดเงินนี่เขาวงเงินเท่าไหร่อ่ะได้กัน
1: ก่อนแล้วแต่เลยหลอกมาเท่าไหร่ก็กดออกเท่านั้นพี่อ้อแล้วแต่เลยเพราะว่าตะเวนเงินเต็มกระเป๋าตอนจับตอนนี้ท่านรองผู้กลับมาแล้วต่อเลยฮะ
2: ต่อเลยค่ะแหมกำลังอยากรู
0: ้ต้องคือตัวพฤติกรรมพอเราตามไปดู
2: ค
0: ือเขาก็จะไปจอดรถอยู่ประมาณร้านสะดวกซื้อแล้วก็พฤติกรรมคือเขาจะไม่ลงจากรถแล้วก็นั่งอยู่ในรถกันหลังจากนั้นพอสักมันก็จะไม่มีเวลาแน่นอนเขาก็จะมีลงไปจากรถแล้วก็ไปที่ตู้ ATM
1: ก็มีแค่นี
2: ้โอ้โหแล้วเราก็ต้องเฝ้ากัน
1: ซึ่งเดินจากยาเสพติดถูกไหมจู่ๆทำไมไปเฝ้า ATM วะมันก็แปลกถูกไหมจากจะจับยาจากจะเสพยาจะขายยากลายเป็นเฝ้าตู้กดเงิน
0: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เลยเฮ้ยทำไงถึงจะรู้ว่าเขาเข้าไปทำอะไร
1: มันทำอะไรกัน
2: แต่ตอนแรกนี่เราสงสัยเรื่องยาหรือสงสัยเรื่องอื่นคะ
0: ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ้ยมันจะมีนัดส่งยากันหรือเปล่า
1: สงสัยเรื่องยาคร
0: ับว่า
1: เราตั้งต้นจากยาอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: พอไปเฝ้ากลายเป็นมันไปอยู่กับตู้ ATM ว่ะเฮ้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อฮะ
0: คราวนี้เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูว่าลองไปทำเป็นปราบฟอนกับชาวบ้านลองไปดูว่าเอ๊ะมันไปทำอะไรที่ตู้ ATM ปรากฏว่าเขาก็จะแบบไปกดเงินแบบไม่ใช่บาทอะครับแล้วก็พอมันมี QR code ขึ้นที่ตู้เขาก็จะถ่าย QR code เนี่ยแล้วก็ส่งไลน์ไปที่ไหน
1: เราแสดงว่าเจ้าหน้าที่เราประกบติดมากเลยนะถึงเห็นพฤติการได้เห็นขนาดนี
0: ้ก็หลายคือพฤติกรรมเขาเนี่ยครับวันหนึ่งเขาทำแบบนี้บ่อยมาก

0: นเดิมเหรอคะ
1: ใช่ก็คือเราระหว่างผัวกับเมียเนี่ยจะสลับกันลงกันไปสลับ
0: ก็มันทำอาชีพอะไรมันไปกดเงินบ่อยๆเนี่ยกดเงินไปใช้บัตร
1: ทางเจ้าหน้าที่เขาเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงเขาไปทำอะไร
2: มันไม่เสพยาวะเออแล้วนี่มันมาจากยานะ
0: มันมาจากยาแล้วมันไปกดเงินอ๋ออันนี้คือเหมือนผลพลอยได้ใช่ไหมคะเพราะตอนแรกเราไม่ได้มีเบาะแสเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับตอนแรกไม่มีเบาะแสคราวนี้พอหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยเราลองไปสืบดูดิว่าเงินที่มันกดเนี่ยมันน่าจะมาจากที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไปหลังจากสืบสวนก็พบว่าเงินเนี่ยก็มันเหมือนแบบมาจากพวกแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกแล้วก็มันก็มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกด้วยนะครับทางเราก็เลยติดต่อผู้เสียหายไปว่ามันโดนหลอกได้ยังไงอะไรประมาณนั้น
2: ขอถามหน่อยสิฮะเดี๋ยวจะไปไกลไอ้คำว่าเราก็ไปสืบมาแล้วจู่ๆท่านรอก็มาตัดบทเลยว่ามันเป็นเงินสแกมเมอร์
0: เ
2: นี่ยเราก็ไปสืบมาเนี่ยเราไปสืบยังไงฮะ
0: แล้วใช้เวลายังไงมัน
2: อยากรู้เทคนิค
1: ก็คือมันก็ไปสืบหาข้อมูลนะครับเวลาที่เขาถอนเนี่ยครับมันก็จะมี
2: เส้นเงินใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นเส้นเงินเขาถอนจากบัญชีไหนอะไรยังไงประมาณนี้ครับ
2: หมายความว่าสายสืบเราเนี่ยที่ปลอมตัวทีแรกยังไม่จับเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเงินออกนาทีที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วก็ไปเช็คกับแบงค์ที่เป็นเจ้าของตู้ ATM อย่างนั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วบางตัวผู้ต้องหาก็มีสลิปนะครับมีสลิปโอนเงินนะ
2: แล้วทิ้งเหรอ
1: เราก็บางครั้งมันก็ทิ้งบางครั้งเราก
2: ็ทิ้งหลักฐานนะ
1: ครับใช่คร
2: ับ แต่ว่าเราสืบจากเส้นเงินแล้วว่าเงินออกนาทีนี้เนี่ยมาจากบัญชีใครเราก็ย้อนต่อไปว่าเป็นเงินอะไรถูกไหม
1: ถูกครับ
2: จะรู้เป็นเงินจากการหลอกลวง
0: ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเราจะทราบเนี่ย
1: อ๋ออันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกัน
0: เออไม่ใช่คิดว่าเดี๋ยวนั้นก็เลยงง
2: มันช้าตรงไหนช้าตรงมันช้าตรงไหนที่มันทำให้เราช้าเนี่ย
1: มัน
2: ถามหาเรื่องแล้ว
1: คือมัน
2: ตอบไม่ถูก
1: คือเราบางทีมันต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเพราะว่าอาจจะมีบางจุดที่มีล่าช้าบ้าง
2: ท่านรองเก่งนะทำไมรู้ป่ะนอกเรื่องพี่อ้อท่านรองพี่จ๋อบอกผมว่าช่วยประเมินคะแนนการให้สัมภาษณ์ด้วยนะนี่ทักษะดีนะสะกดแบบเก็บอารมณ์ดีคือผมไม่อยากจะบอกให้บอกว่ามันช้าตรงแบงค์นะแบงค์มันเค้ก
0: ไม่พูด
2: เก่งมากรอที่ชมนะพี่จ๋อบอกว่าให้คะแนนการให้สัมภาษณ์ด้วยนะเนี่ยต่อครับพอเรารู้เป็นเงินสแกมเมอร์ได้ไงต่อฮะท่านรอง
1: ก็เราก็เลยไปหาว่าในบัญชีที่ตัวเขาถอนเนี่ยมันมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกจากเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ลองไปสอบถามผู้เสียหายว่าโดนหลอกได้ยังไงเพื่อที่จะให้ทราบ
2: เข้าไปถึงตัวเลยแสดงว่าผู้เสียหายรู้บางรายรู้ตัวยังว่าโดนหลอกหรือยังไม่ทันรู้เลย
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้ตัวแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนว่าพอหลังการจับกุมเนี่ยเราก็ไปสอบถามวิธีการก็คือหลังจากผู้เสียหายโอนตังไปเนี่ยพวกนี้ก็จะไปคอยที่ตู้ ATM เพื่อที่จะแต่พอโอนมาถึงไม่เกิน5นาทีครับคือพวกนี้ก็กดตังออกมาเลยครับประมาณนี้ครับ
2: เราสุดท้ายจากยาเสพติดมากเลยกลายเป็นเรื่องของสแกมเมอร์
1: ใช่ครับก็ซึ่งพอตอนจบอะครับมันก็กลับไปที่ยาเสพติดอยู่ดี
2: และตอนจะจบแป๊บหนึ่งพอวันที่จะลงมือปฏิบัติการวันนั้นวางแผนยังไงเห็นภาพอีลุงตุงนางมาก
1: ก็วันนั้นนั่นคือเราวางแผนนะก็คือการจับบุคคลพวกนี้ครับบางครั้งเราต้องให้แบบค่าหนังคาครัวครับก็ไม่งั้นเขาก็จะปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวเขาเป็นเงินเขาเองอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยตั้งใจอยากจับว่าตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ยกำลังกดเงินเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าหน้าตู้ที่เขากดหรือว่าในโทรศัพท์ที่เขาใครเนี่ยเขาติดต่อใครบ้าง
2: ต้องให้ได้แบบนั้นเลย
1: ใช่ครับเพื่อที่ให้ทราบกระบวนการทั้งหมดว่าเนี่ยคุณทำแบบนี้นะคุณมันไม่ใช่ของคุณเองนะคุณรับจ้างถอนเงินคุณเป็นหนึ่งในเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์นะ
2: ต้องให้ได้อย่างนั้นคิดว่าต้องให้ได้อย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับ
2: เขามาที่เดิมไหมวันที่เกิดวันที่เข้าชาร์จเนี่ย
1: ทุกครั้งที่เขาไปคือไม่มีที่เดิมเลยครับ
0: โอ้ก็ฉลาดนะหมายถึงว่าแบบตามยากเหมือนกันนะแต่เราก็ตามรอยคนนั้นไปถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็เพราะว่ามันมีทั้งในเขตกรุงเทพมีทั้งไปที่ชลบุรีก็ประมาณนี้ครับก็คือขับรถตะเวน

0: แล้วก็คือใช้ตะเวนกดเงินเลยคร
1: ับแล้ววันนั้นจะรู้ได้ไงว่าต้องเป็นชุดนอนไม่ใช่นอนต้องเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวต้องเป็นไรเดอร์เซเว่นวันนั้นจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไปกดตรงไหน
0: ก็คือเหมือนกับเราก็ไปติดตามเฝ้าเขาแบบเกือบ24ชั่วโมงครับก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาจะออกไปแล้วนะอะไรประมาณนี้เขาเราก็แบบรีบตื่นรีบหลุกรีบ อะไรประมาณเลยครับ
1: อารมณ์เตรียมของทันหรือเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะไปกดตรงเซเว่นแล้วมีร้านบะหมี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอะไรยังไงอ่ะอาจจะไปกดในห้าง
0: ก็คือเราจากที่เราติดตามเข้ามาเนี่ยเราก็พอที่จะทราบพฤติกรรมเบื้องต้นของเขาแล้วว่าเขาจะออกเวลาไหนยังไงอะไรประมาณนี้แล้วเขาจะไปที่ไหนบ้างประมาณนี้ครับ
1: สุดวันนั้นก็เลยเชื่อว่าไปตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นที่ไหนฮะ
0: เป็นซอยพระราม2ซอย47ครับ
1: หน้าเซเว่น
0: เป็นหน้าโลตัสโกเฟส
1: โลตัสย่อยถูกไหมเป็นโลตัสมินิถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่
1: ครับแล้วยังไงวันนั้นสารวัตรแจ๊สใส่ชุดนอนไปทำอะไรตรงนั้นฮะหมายว่าระหว่างรอทำอะไรทำทีว่า
0: สารวัตรแจ๊สก็คือเหมือนทำทีว่าเดินเข้าไปในโลตัสโกเฟสนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สงสัยซึ่งก็เป็นตามที่เราวางแผนไว้ก็คือตัวผู้ต้องหาก็ไม่ได้สงสัยอะไร
2: ไม่ได้สนใจคนอื่น
0: ไม่ได้สนใจครับ
2: เขาไม่ได้มีท่าทีระแวงอะไรเลยเหรอคะคนมันทำผิดมันไม่มีระแวง
1: ฉลาดใจ
0: เหมือนกับเขาอาจจะมีความพยายามที่จะตั้งใจในการกด
1: ทำงาน
0: กว่า
1: เงินมันเยอะ
0: ที่ดูอย่างอื่นนะ
1: แล้วพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไปหารถคงรถเข็นรถก๋วยเตี๋ยวมาทันตอนไหน
0: ครับอ๋อพ่อค้าเราพอดีเรื่องรถก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้มีก็คือแต่งตัวไปเพื่อที่จะได้ให้เข้าถึงตัวแล้วก็เวลาจับเนี่ยถ้าเราจับแบบผู้ต้องหาไม่รู้ตัวเนี่ยความอันตรายในการจับกลุ่มหรืออะไรเพราะตอนแรกเราก็มีความสงสัยว่าตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยชอบสะพายกระเป๋าใบหนึ่งในกระเป๋าอาจจะมีอาวุธปืน
2: เพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไร
1: ก
2: ัน
1: อยู่ว่าเอ้ยกระเป๋านั้นระวังมีอาวุธเราไม่ได้ยินเสียงอยู
0: ่ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนว่าเราก็ประเมินไปแล้วนะครับก็ในวันที่จับอ่ะเราก็เห็นว่าตัวผู้ชายเนี่ยเป็นคนขับรถคนขับรถแล้วก็ตัวแฟนเขาเนี่ยนั่งอยู่ข้างว่าเอาโอเคคนขับรถลงไปกดตังค์แล้วนะเดินเข้าไปได้เลยนะแล้วเพื่อก็ปฏิบัติการตามแผนครับแต่ว่ามันก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงปรากฏว่าแฟนเขาที่นั่งอยู่ฝั่งคนขับเนี่ยเขากระโดดจากที่นั่งฝั่งคนขับฝั่งข้างๆคนขับ
1: ฝั่งผู้โดยสาร
2: ฝั่งผู้โดยสาร
0: ผู้โดยสารกระโดดข้ามมาแล้วก็ขับรถหนี
2: โอ้ยขนลุก
0: ซึ่งเป็นอะไรที่ตำรวจ
1: ไม่ได้
2: คาดคิดใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้คาดคิดตัวเฮ้ยเขาทำได้ยังไงนะอะไร
2: สัญชาตญาณเราตัว
1: รอดไง
0: ใช่ครับแต่ว่าเราก็ปล่อยเข้าไปครับเพราะว่าแล้วเราก็ติดตามทีหลังครับเพราะว่าเราก็พอที่จะทราบ
1: เรารู้แหล่งที่อยู่หมดแล้วนี
0: ่ใช่ครับถ้าเขาจะหนีเนี่ยเขาจะหนีไปตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณ
2: คาดเดาไป
1: เอาตัวหลักไว้ก่อน
2: สุดท้ายก็รวบมาได้หมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตัวแทนวัน
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: แล้วก็พอเราไปค้นรถตอนรวบผู้หญิง
2: ครับ
0: เราก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงผู้หญิงแบบกล้าที่จะกระโดดขับขึ้นไปอะไรเพราะปรากฏว่าไปเจอยาเสพติดก็คือตั้งอยู่ด้านหน้าเขาเลย
2: นี่ไงถึงบอกว่ากำลังจะถามว่าสุดท้ายไปลงเอยด้วยยาก็คือรับสองจ็อบพูดง่ายๆถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
2: โอ้
0: แล้วเขาก็ยอมรับว่าเหมือนเพิ่งเสพยากันมาครับเมายาเพิ่งเสพยากันมาแล้วก็คือแบบด้วยความที่ตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยก็สามารถที่จะขับรถหนี
2: เขาแค่เสพแล้วก็เป็นม้าหรือค้าด้วยคะ
0: ก็คือเขารับเรื่องต้นนะครับว่าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องสืบสวนต่อนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อมาเสพแต่เขาซื้อมาค่อนข้างที่จะเยอะ
2: มันเกินจะเสพถ้าเสพขนาดนั้นนี
0: ่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็พอจะเข้าใจได้เขาอาจจะแบบเหมือนกับ
2: ตุนมากตุน
0: ได้เงินมาเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนแล้วก็เสพเยอะเลยอะไรประมาณ
1: แล้วเงินเขาส่งใครถามนิดนึงในกระเป๋ามีอาวุธไหมหรือว่ามีเงิน
0: ในกระเป๋าเป็นมีเงินครับในอาวุธไม่มีครับ
1: แสดงว่าเงินก็คือเงินที่กดออกจากตู้ ATM ทั้งหลายแหล่เลย
0: ใช่ครับก็คือหลังจากที่เราเฝ้าติดตามเขาอะก็คือในแต่ละวันที่เขากดเนี่ยพอเราเขากดได้แล้วตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะไป

0: ็กลับคืนไว้ใส่ที่ตู้ ATM เหมือนเดิม
1: อ๋อฝากคืนฝากไปให้ใครฮะ
0: ฝากไปคืนเขาก็กล่าวเขาก็บอกว่ามันนะแต่ละครั้งก็จะมีหัวหน้าเขาครับส่งเลขบัญชีของแต่ละบัญชีมาให้เดี๋ยวก็ไม่ซ้ำกันนะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสืบสวนครับตอนนี
1: ้แล้วเขาได้ส่วนแบ่งยังไงครับค่าจ้างเขา
0: ก็เขาบอกว่าเขาได้ 5% จากยอดที่กดมาครับ
1: โอ้ก็เยอะล่ะ
0: เยอะๆครับเพราะว่าตอนนั้นลองถามดูว่าแล้ววันนึงเนี่ยกดประมาณเท่าไหร่ก็บอกว่าขั้นต่ำก็แสนหนึ่งปีก็ประมาณ500,000ซึ่งเราก็มองวันหนึ่งก็ได้หลายหมื่น
1: นี่คือเงินที่หลอกลวงมา
2: เยอะนะเฉลี่ยแล้วเงินวันนั้นที่เจอเท่าไหร่คะ
0: เงินประมาณ50,000กว่าคร
1: ับเริ่ม
0: ใช่ใช่ครับเพิ่งเริ่มที่จะกดครับก็พอเราไปดูเหมือนคนที่ถูกหลอกนะก
2: ็
0: คือเราเขาไม่ได้หลอกมาในจำนวนที่เยอะครับ
1: ทุกย่อย
0: แต่ละรายอ่ะดีเขาอาจจะเป็นรายเล็กรายน้อยแต่ว่า
2: แต่รวมแล้ววันเฉลี่ยก็เยอะถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับก็คือมันเหมือนกับหลอกได้หลายรายคร
2: ับ
0: เงินก็เยอะตาม
1: อันนี้เป็นหลอกลักษณะไหนฮะหลอกอะไรขายอะไร
0: ก็คือเขาบอกเป็นการหลอกขายสินค้าทาง TikTok ครับ
1: โอ้สินค้าคืออะไรได้เตือนหน่อยครับสินค้าที่ขายเป็นอะไร
0: สินค้าที่คุยกับผู้เสียหายนะครับในเคสนี้ก็เป็นพวกรถโกคาร์ทนะก็สร้างความน่าเชื่อถือเหมือนกับว่ามีรีวิวมีสต็อกมีอะไรประมาณนี้ครับพอลูกค้าโอนไปก็
1: หายจ้อย
0: ถอนเงินแล้วก็หายจ้อยเลย
1: โอ้แสดงว่าหลอกขายสินค้าทาง TikTokขายรถโกคาร์ทซึ่งมีมูลค่าสูงและขายถูกถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วสองคนนี้ผมถามหน่อยนอกจากคือก่อนที่จะมาเป็นม้ากดเงินออกจากตู้เนี่ยเขาเคยอยู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออะไรมาก่อนไหมทำไมเขาถึงกลับมาอยู่เมืองไทยได้ก่อนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
0: เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เซียนูวิลล์
2: ที่ประเทศกัมพูชา
0: ประเทศบ้านเราก็ช่วงหลังจากที่มีการความไม่สงบที่แนวชายแดนเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาซึ่งตอนที่เขาอยู่ที่โน่นนะเขาก็เป็นการทำงานหลอกเป็นฟิลแฟนนะครับก็คือหลอกให้รักแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนพวกเทรดหุ้นเทรดคริปโตอะไรประมาณนี้
1: เป็นทั้งแอดมินเป็นทั้งสาย1สาย2ด้วยอะไรถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: คือประสบการณ์โชค
1: ชนแล้วถึงกลับมา
0: เขาบอกว่ามันเหมือนแบบพอเกิดเหตุการณ์ที่
1: ชายแดน
0: นะครับต้องเหมือนว่าไม่ค่อยดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านที่ไทยให้เรานะประมาณนี
1: ้แล้วบอสนี่บอสจีหรือบอสอะไรฮะ
0: ตอนที่อยู่ที่สีฮานุวิวก็เป็นบอสจีนะครับเขาบอกว่าเป็นบอสจี
1: แล้วตอนนี้ล่ะตอนที่เขาเอาเงินใส่ตู้หยอดคืนไปให้เนี่ยฮะ
2: นี่เป็นบอสแน่
0: ตอนนี้น่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนเขาว่าที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ้าวก็คนไทยสิ
0: ก็คนไทยแต่ก็อาจจะเป็นลูกน้องของ
1: บอสอีกทีนึง
0: รอบนึงครับ
2: โอ้อันนี้คือหลายทอดเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ครับ
2: ค่ะอันนี้เราเส้นเงินนี้เราได้ถึงไหนคะ
0: เส้นเงินเนี่ยเราก็ได้จากการสืบสวนที่เราเฝ้าติดตามตัวเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากหลังจากที่ได้แล้วเราก็ไปได้จากผู้เสียหายอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าเส้นเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างก็มันจะเป็นบัญชีม้าหลายๆบัญชีครับ
2: ค่ะถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าคนที่ถูกหลอกที่บอกว่าขายของใน TikTok เนี่ยค่ะเขามาแจ้งความหรืออะไรไว้บ้างหรือยัง
1: หลังจากเราไปเจอตัวเขาแล้วเนี่ย
0: เขาแจ้งความแล้วเขาแจ้ง1441แล้วเขามีเลขเคสไอดีเรียบร้อยครับ
2: อย่างนี้มีสิทธิ์ได้คืนไหมคะ
1: เงินในกระเป๋า
0: ก็มีสิทธ
2: ิ์ได้คืนเองอะ
1: เพราะว่า
0: ต้องเฉลี่ยกันไปอะ
1: เพราะว่าที่มีสิทธิ์ได้คืนเพราะว่าทำไมกฎหมายบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรอศาลมีคำสั่งแล้วถูกไหมฮะถ้าเส้นเงินชาร์จไปร้องกับปปง.คืนได้เลยถูกไหมท่านรอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างนี้ท่านรองชัดเจนว่าถ้ารองเนี่ยอ่ะถ้าผมย้อนง่ายๆเลยนะท่านรองบอกว่าเอ๊ะมาที่ท่านรองบอกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมากดเงินออกจากตู้บ่อยๆอย่างเนี้ยท่านรองก็เลยไปเช็คจากวันนอเวลาใดที่กดออกมาก็ปรากฏว่าอ๋อไปกดของเลขบัญชีคนนี้ออกมาก็เลยย้อนไปหาทำให้ไปเจอผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหาย

0: คนนั้นน่ะโดยจริงๆแล้วเนี่ยไปยื่นเรื่องคืนได้เลยนะเพราะว่าตำรวจมีหลักฐานให้แล้วว่าคุณคือผู้เสียหายเพราะว่าตำรวจเช็คจากปลายทางที่โจรกดเงินออกมาจากตู้นี้เวลานี้คุณคือนางสาวกอผู้เสียหายถูกไหมท่านรอง
1: ครับผม
0: ถูกแล้วเพราะหลักฐานถือว่าสำเร็จแล้วตำรวจหาให้เรียบร้อยเลยว่าเป็นเงินเขา
1: ครับ
0: เนี่ยต้องไปบอกเขาว่าไปปปง.แล้วท่านรองเพราะว่าถ้ารอศาลรอและจบคดี
2: มันนาน
0: โอ้โหมันเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงิน
2: แต่ถ้าลองช่วยเล่ารูปแบบของการถูกหลอกนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ระวังเพราะเราก็ชอบซื้อของ
0: ของถูก
2: จะได้เตือนกันค่ะ
1: ก็ส่วนมากนะครับของพวกนี้ก็จะมีการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็การจ่ายค่าสินค้าเนี่ยมันบางครั้งเขาจะให้จ่ายเป็นงวด
2: ค่ะ
1: มันก็เลยมองว่าแล้วจำนวนสินค้าเนี่ยด้วยความที่ราคามันไม่สูงมากครับ
2: คน
1: ที่ซื้อก็อาจจะคิดว่าโอ้ราคามันค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็ดีแล้วก็ราคาไม่แพงก็เลยอาจจะลง
0: ถ้าโดนหลอกไปไม่เป็นไรถ้าโดนหลอกก็ไม่เป็นไรเลยคงคิดอย่างนั้นถูกไหม
1: ฮะใช่ครับ
0: แล้วหลอกจริงด้วย
1: บางทีเขาก็สร้างความน่าเชื่อถือถึงขนาดทำเป็นคลิปทำเป็น
2: ส่วนใหญ่เป็นคลิปแหละเราดูแล้วเราก็เคลิบเคลิ้มวันนี้ก็ยังไถ่ดูอยู่อยากได้เป็นลม
1: แล้วเขาก็อาจจะมีบอกว่าเฮ้ยต้องโอนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าของจะหมดนะอะไรประมาณนี้ว่าก็เป็นการเร่งการตัดสินใจของคนที่ถูกหลอกครับว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจเลยคุณอาจจะไม่ได้สินค้านี้นะอะไรประมาณนี
0: ้ถ้าลองผมแจ้งความออกอากาศได้ไหมถ้าลองไปช่วยจ่ายผมหน่อยสิล
2: ่
0: าส
2: ุ
0: ดสั่งซื้อเสื้อทาง Facebook เสื้อกีฬา
2: โดนด้วย
0: ก็ส่งมาให้
2: แล้วไงไม่ต้องปก
0: ปกติตอนนี้เขาสามารถเปิดดูก่อนรับของจ่ายเงินได้ใช่ไหมปลายทางก็เหอะผมก็ไม่ได้อยู่ที่คอนโดท่านรองก็รับไว
2: ้พอไป
0: ซื้อของไปดูเสื้อเน่าๆท่านรองมาไม่ได
2: ้แต่ได้ของ
0: แต่ไม่ตรงปก
2: ก็ยังดี
0: หน่อยสิ
2: ยังดีที่ได้โอ้โหอ
1: ันนี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะคุณบอย
2: โดนกันเป็นแถวไม่ต้องปกเนี่ย
1: โดนกันทั่วหน้าเลยเพราะว่ามันเหมือนกับพวก
2: ซื้อความเสี่ยงนะบางทีของถูกแล้วโดยพฤติกรรมเราอ่ะเวลาเราซื้อของเราจะเทียบเดี๋ยวนี้เลยต้องระแวงเราเทียบราคาไงเรากดไปเจ้านี้ไอ้เจ้านี้ถูกกว่านี้ถูกกว่า5 บาท 10 บาทอะไรเงี้ย
0: แจ็คพอต
2: คือเห็นแก่ของถูกไง
0: แล้วมันไม่แค่นี้นะท่านรองพี่อ้อหมายความว่าพอผมได้ของไม่ตรงปกปุ๊บผมก็เข
2: ้
0: าไปคอมเพนใน Facebook ในช่อง Messenger ที่คุยกับมันตอนซื้อ
2: ว่าไง
0: มันก็ส่งมาให้ใหม
2: ่เอาเหรอเหมือนเดิม
0: เหมือนแต่ก็เสื้อไม่ตรงปกเหมือนเดิมรอบ2มาทำทีเหมือนกับว่าจะให้โอนเงินอีกครั้งหนึ่งอ่ะรอบแรกโดนหลอกไปแล้วใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวส่งมาตรงแน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ท่านหลอกเพราะว่ามีเจ้าที่โทรมาเก็บเงินเหมือนเดิมอ่ะ
2: แล้วบอยจ่ายไหม
0: ไม่จ่ายสิ
2: คิดว่ารอบแรกพลาดรอบสอง
0: 209 บาทท่านหลอกอย่างที่หลอกว่ามันเป็นราคาแบบว่าก้ำกึ่งระหว่างแพงกับไม่แพงอ่ะ
2: เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไปตามไล่บี้ไง
1: แล้วก็มันก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่แบบเฮ้ยเงินแค่นี้เองไม่ไปแจ้งความดีกว่าอะไรประมาณนั้นเสียเวลานะครับมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเขามองว่า
0: หาเงินง่ายแล้วก็รวมแล้วก็เยอะใช่เพราะถ้า100ลายอย่างเงี้ยเงิน209บาทอย่างบอยเงี้ยเท่าไหร่ล่ะ
2: ใช่มั้ยก็เป็น50ลายก็เป็นพัน100ลายก็เป็นหมื่นนะ
0: อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าคดีต่อไปสารวัตรแจ้และทีมงานจะเป็นอะไรรอบนี้ชุดนอน
2: เด
0: ี๋
2: ยวมาเปิดหมดเขาจะทำงานกันยาก
0: ชุดนอนทำไงอ่ะชุดนอนทำไงอ่ะชุดนอนไปประมูลมั้ยเดี๋ยวผมหา FC ไปประมูล
1: ชุดนอนต้องถามสารวัตรแจ้แหละ
0: ว่าชุดนอนนั้นเอามาจากบ้านหรือเปล่า
1: ตอนผมถามแล้วแจ้มาจากไหนแจ๊บบอกว่าก็ลุกมาจากที่นอน
2: อ้าวก็คือทำชุดจริง
0: ทำไมมันชุดนอนมันโดนเละขนาดนั้น
2: ไม่ชุดจริงแสดงว่าไม่
0: พี่น้องเห็นหรือยังชุดเขาสีเหลืองลายการ์ตูน
2: แอบเห็น
0: เหมือนแบบว่าเพิ่งจะจบม.ต้นจะขึ้นม.ปลายชุดอ
2: าจจะชุดลูกก็ได้ยิ้มลูกมาใส
1: ่ด้วยความที่วันนั้นนะครับตัวผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเขาตื่นมาแต่เช้าเลยเขาออกมาแบบทำธุรกรรมลุกเช้ามากแล้วผู้ชมก็แบบ
2: ก็เลย
1: น
2: ี
0: ่แต่ว่าน้ำก็ไม่ได้อาบอ่ะ
2: ไม่ได้เป็นพ็อป
0: น้ำก็ไม่ได้อาบ
2: เราคิดว่าเป็นพ็อปเราคิดว่าเป็นพ็อปไม่ใช่ฮะไม่ได้เป็นพ็อป
0: โอ
2: ้โหแต่ดีจังเลยได้ความรู
0: ้ดีแล้วไม่ใส่ชุดหมอชุดอย่างอื่นที่แปลกๆนอนแล้วใส่ชุดนั้นออกมาจับโจรเลย
2: ไม่บอยได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านรอง
0: ขอบคุณข่าวสารท่านรอง
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ให้คะแนนก่อนเดี๋ยว

0: บอกพี่จ๋อให้คะแนนท่านลองหน่อยเต็มสิบ
1: เท่า
0: ไหร
1: ่เลยเต็มสิบให้สิบเลย
0: ไม่
1: หักไม่หักค่ะสวัสดีค่ะ
0: คิดว่าพี่จ๋อแล้วเอาคะแนนเติมไปให้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีคร
1: ับให้ข้อมูลรอบด้านเลยพักกันครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: นี่ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะพี่อ้อ
6: ค่ะ
5: คุณสมการบอกว่าพี่อ้อสารวัตรแจ๊ยังไม่มีเมียจะมีลูกรุ่นได้ไงไม่นะหนูไม่เชื่อพี่อ้
6: อ
5: เขามีแล้วจ้า
6: เอาไว้เบื่อนะ
5: มีแล้วจ้า
6: เอฟซีสวัสดีคุณวิชาญตลิ่งชาญคุณบรรณวิทย์วันนี้บอกมาสายคุณนินแอนเอ็นเคทีค่ะขออภัยคุณแซ่ดแซ่ดคุณกิตคุณเคเคคุณมาคำน้อย
5: ค
6: ุณทิติกรคุณเทียนท่าฉลอมคุณออด59คุณอนุวัฒน์วินคุณสุประชัยที่ดินอะไปเรื่องนี้ก่อนบอยเพราะว่าเวลาน้อยเดี๋ยวค่อยทักทาง Facebook
5: เนาะ
6: ต่อสายเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีข่าวคราวเรื่องครูเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้ถึง16ล้านทุกคนก็ตอนที่เห็นข่าวตอนแรกก็ตกใจว่าอู้กู้อะไรได้เยอะขนาดนั้นทำไมถึงเป็นหนี้เยอะขนาดนี้นะคะไปกู้อะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเป็นหนี้ได้เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าครูติ๋วเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมเราก็เลยงงว่าอ้าวกู้ไปแล้วทำไมต้องไปร้องขอความเป็นธรรมนะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นหนี้ตัวเองส่วนหนึ่งแต่ว่าหนี้ที่
5: ค้ำประกันเพื่อน
6: ค้ำประกันเพื่อนเนี่ย
5: เพื่อนครูด้วยกัน
6: คือต้องให้เจ้าตัวเล่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อื่นๆที
5: ่
6: จะค้ำประกันเพราะตอนแรกเรางงว่าโอ้ครัวเงินไปใช้อะไรตั้ง16ล้านนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะครูติ๋วคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยเลยที่มาที่ไปแบบรวบๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นหนี้ถึง16ล้านหลายคนก็งงเพราะว่าอสมทนี่เขาก็กู้กันไปค้ำกันมาอยู่นี
2: ่ไม่มีใครได้มากขนาดนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็เลยงงไม่มีใครว่าเป็นหนี้ได้ขนาดนี้
0: ครูสามารถกู้16ล้าน
1: จริงๆหนี้ตัวเองเท่าไหร่ก่อนหนี้ของตัวเองส่วนตัวที่กู
2: ้หนี้ของตัวเองส่วนตัวคือ2ล้านห้าค่ะ
1: 2ล้านห้าตอนนั้นกู้มาทำอะไรคะ
2: เริ่มเท้าความนะคะ
0: ครับเชิญครับ
2: ตอนค่ะตอนนั้นเป็นครูเอกชนนะคะปี53มีการกู้สินเชื่อของธนาคารออมสินชื่อสินเชื่อเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูค่ะ
0: คร
2: ับ ก็มีจำนวนทั้งหมด7คนค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะตอนนั้นก็ผัดกันกู้ผัดกันค้ำก็คือแต่ละคนได้รับยอดคนละ 800,000 ถึง 900,000 ค่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่ถึงล้านค่ะณตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้มากค่ะก็คิดแต่ว่าเออนี่ไม่เกินล้านน่าจะไม่เป็นอะไรค่ะทีนี้พอประมาณสักปี53เนี่ยค่ะไปปลายปีก็เลยกู้สินเชื่ออีกอันนึงค่ะก็คือชปค.ค่ะค่ะมาโปะหนี้ของตัวเองค่ะ
0: แต่สองออมสินถูกไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะมาโปะหนี้ของตัวเองก็เพื่อที่จะคิดว่าตัวเองนะคะจะหมดหนี้ตรงนั้น
0: มีหนี้ตรงนี้
1: แล้วมีหนี้ตรงนี้
2: ใช่ค่ะจะได้มีหนี้ตรงนี
0: ้ที่เดียว
1: ที่เดียว
2: ค่ะแต่ลืมคิดไปว่าเราอะตัดหนี้ไปแล้วแต่เรายังไม่หลุดคำประกัน
0: ตอนนั้นคำประกันไปกี่คนครับตอนออมสิน
2: นะณตอนนั้นก็คือ6คนค่ะ
0: โอ้โหครูติ๋วก็คือไขว้กันเลยใช่ไหม
1: เขาค้ำถึงทีละ6คนเลยเหรอคะเวลากู้เขาว่าต้องค้ำเยอะขนาดนั้น
2: จับกลุ่ม6คนค่ะรวมตัวเองเป็น7
1: โอ้
0: แล้วแบงค์ให้ต้องทุกคนต้องค้ำ1ต้องค้ำ6อย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแสดงว่าเราค้ำเขาก็ค้ำเรารวมกันก็หนึ่งต่อหก
1: แต่เราปลดหนี้ไปแล้ว
0: แต่เราไปกู้โปะแต่เขาแต่เพื่อนๆไม่ได้โปะถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกทีแรก
2: ค่ะค่ะ
0: แล้วยังไงต่อฮะมากู้ชาวบ้าน
1: เราถอนค้ำไม่ได้เหรอคะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องถอนใช่ไหม
0: กู้ที่ยังไงต่อฮะครูฮะ
2: ทีนี้พอปี65ค่ะพอปี59ตัวเองได้ไปรับราชการครูค่ะเพราะพอปี65ได้รับหมายศาลล้มละลาย
0: 59มา65
1: แล้วก่อนหน้านี้ที่จะมีหมายศาลล้มละลายเขาไม่
0: มี
1: หมายเตือนมีทวงน่องทวงนี่มีอะไรหรอคะ
2: มีเป็นแบบเหมือนหมายศาลมาที่บ้านค
1: ่
2: ะ
1: แล้วไม่เอะใจอ่ะ
2: ค่ะแล้วก็คุยกับพี่เขาค่ะว่าเออให้ไปใช้นี่นะให้ไปรับผิดชอบนี่ตัวเองนะเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันรับผิดชอบอยู่ฉันจ่ายของฉันอยู
0: ่
2: ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะก็คือคิดว่านี่ไม่ถึงล้านน่าจะไม่มีปัญหาก็คือคิดน้อยค่ะว่ามันต้องมีดอกเบี้ยมีอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะหมายถึงว่าพี
0: ่ที่บอกว่าคุยกับพี่เนี่ยทั้ง6คนเลยไหมที่ยังไม่ยอมใช้นี่หรือว่าแค่คนใดกี่คนฮะ
2: นางเอค่ะ
0: คนเดียวเลย
2: ค่ะนางเอโดนคนแรกก่อน
0: อ๋อทีละคนทีละสเต็ป
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: หมายของนางเอก่อนอ่ะ
2: ใช่ๆค่ะทีนี้ก็บอกเขาว่าอย่าให้มีปัญหานะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอ65ได้รับหมายศาลล้มละลาย
0: นางเอและคนแรกอ่ะพอ65มันล้มละลาย
2: ค่ะฟ้องนางเอเราก็ถามเขาว่าเอายังไงเนี่ยมูลหนี้จริงๆค่ะ9,900,000แต่ฟ้อง2ล้าน1ค่ะทีนี้ก็คุยกับเขาว่าเนี่ยเข้าไปติดต่อธนาคารก็คุยกับเขาว่าหามาเคลียร์ได้ไหมเพราะธนาคารนะคะเขาให้เคลียร์เงินต้นเลย900,000ให้หามาเคลียร
0: ์
2: เขาก็ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีไม่มีเราก็บอกไม่มีทำยังไงเรารับราชการเราก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้แทนคนอื่นได้เหมือนกันเขาก็บอกว่าแกก็ไปหามาสิแกก็ไปหามานะเดี๋ยวฉันจะผ่อนให้แกทีนี้ก็เลยลองไปคุยกับออมสินดูค่ะว่ากรณีอย่างของเราถ้าเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าถอนค้ำประกันด้วยการที่ว่าทางออมสินนะคะก็เอาเงินต้นนะคะ900,000มาหาร7ก็ตกคนละ100,000ค่ะณตอนนั้นก็เลยไปกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครัวค่ะมาเคลียร
0: ์กู้ที่รอบที่3แล้วอ่ะมาเคลียร์แสนตรงนี้ถูกไหมฮ
2: ะใช่ค่ะมาเคลียร์เพื่อถอนค้ำประกัน
1: ค่ะแล้ว
2: ตอนนั้นถามว่าสบายใจไหมก็ไม่สบายใจแต่ก็ยังพอมีเวลาหายใจค่ะทีนี้พอ66ทุกคนถูกพิพากษาให้ล้มละลายหมดเลยเนื่องจากไม่มีใครถอนค้ำประกันเลยยกเว้น
0: เรา
2: คุณติ๋วเองใช่ค่ะทีนี้พอปี6721มิถุนา67มีหมายศาลมาว่าโดนฟ้องของนางบี

0: ซึ่งนางบีค่ะล้มละลายจากกลุ่มแรกค่ะ 800,000 บาทนะตอนนั้นก็คือไม่ได้ไปต่อสู้อะไรเลย
1: นี่จากป่วยอารมณ์คืออีหลอบเดิมอีกแล้วจากนาง A ก็เหมือนกัน B ก็มาทรงเดียวกัน

0: ตอนนั้นรักษาตัวประมาณ2เดือนค่ะ
1: โ
0: อ้ค่ะก็ได้หนี้ของก้อนเนี้ยค่ะมา 800,000 ค่ะ
2: 800,000 แล้วทีนี้อ่ะ
0: ก็น้อมรับชะตากรรมค่ะ
2: ทีนี้พอถึงแล้วรักเนาะ
0: ค่ะทีนี้พอปี68อะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ได้รับหมายศาลล้มละลายค่ะของนางซีที่ล้มละลายจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: กลุ่มเดียวกับบี
0: ค่ะอันเนี้ยมูลนี่เงินต้นนะคะ2ล้าน4แต่ของ4ล้าน3ณตอนนั้นก็คืออยู่ไม่ติดแล้วเพราะว่าม
2: ัน
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ใช่ค่ะเงินมันจำนวนมากแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามารับผิดชอบหนี้อะไรของตัวเองเลย
1: แล้วคนเหล่านั้นเขาแค่โดนฟ้องล้มละลายเหรอ
0: ใช่ค่ะเขาโดนฟ้องล้มละลายแล้วเขาก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์ค่ะ
2: แค่นั้นเอง
1: อ้าวถามจริงๆว่าอย่างถ้าเขาโดนไปแล้วคุณติ๋วยังต้องรับสภาพหนี้อยู่เหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เราถอนค้ำประกันแล้วไม่ใช่เหรอคุณติ๋ว
0: ถอนไปคนเดียว
1: คนเดียวบอยมันต้องหารเจ็ด
2: ต้องถอนอีก5 6คน
1: อีกที่เหลือ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ตายกันแล้วอย่างนี้ของครูติ๋วเองเนี่ยอันนี้ถามแบบโง่ๆเลยนะเราเสียดายนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสเราต้องเอานักกฎหมายมาคุยถ้าครูติ๋วโดนฟ้องล้มละลายด้วยอ่ะเรายอมปล่อยอ่ะ
0: คืออย่างนี้ติ๋วโดนพิทักษ์ทรัพย์อยู่นะคะ
1: อ้าวถ้าโดนนี้เราก็จะไม่ถือว่าเราไม่เป็นหนี้สิ
0: ไม่ค่ะก็คือเรารับราชการค่ะเราเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้ค่ะ
2: แล้วพิทักษ์ทรัพย์นี่ก็คือ
0: เงินเดือนรายได้อ่ะค่ะ
2: โดนหักไปหมด
0: ก็โดน
1: ต้องให้เหลือไว้กินบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะกรมพิทักษ์ทรัพย์อายัดไว้ค่ะแล้วเราก็ไปทำเรื่องขอเงินเลี้ยงชีพของตัวเองค่ะ
1: เรื่องเงินเดือนเท่าไหร่คะครูติ๋วถามจริงเดือนละ
0: เงินเดือนติ๋วเหรอคะ
1: ค่ะ
0: 34,000ค่ะรวมค่าวิทยาฐานะ
1: เหลือรับประทาน
0: รับประทานตัวเองเหลือจริงๆนะคะที่ตอนยังไม่ถูกอะค่ะเหลือ 6,000
2: โอ้โห
1: แล้วถ้าถูกแล้วเหลือเท่าไหร่คะ
0: ก็น่าจะขึ้นมานี้ 2,000 เพราะมันต้องจ่ายหนี้สหกรณ์ด้วยค่ะ
2: อื
1: มโอ้
0: คือยังไงก็ต้องรับผิดชอบหนี้สหกรณ์ที่ตัวเองไปกู้มาเนื่องจากมีคนค้ำ
1: หนี้อันนั้นมีเพื่อนคนอื่นมาช่วยค้ำให้ไงตอนที่กู้สหกรณ
2: ์
1: โอ้โหมันอีลุงพุง
2: สุดท้ายแล้วก็จะมีของคนอื่นตามมาอีกใช่มั้ยครูติ๋วนอกจาก A B C แล้วก็จะมี D มาอีกมั้ย
1: E F อ่ะมันต้องครบ6อ่ะ
0: 16ล้านก็คือเป็นหนี้ที่ติ๋วค้ำออมสินทั้งหมดค่ะ
2: รับไว้คนเดียวทราบว่าเมื่อวานไปคุยกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่บุรีรัมย์แล้วเขาว่ายังไงบ้าง
0: ท่านอัยการบอกว่าคุณครูครับเท่าที่ดูแล้วครับก็ไอ้16ล้านนี่ไม่น่าใช่เนี่ยค่ะท่านบอกว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะแค่เป็นรอบล่าสุดอะค่ะคือเงินต้น2ล้าน4
2: เท่านั้นเหรออ
0: ันนี้ค่ะ
2: หมายความว่าเหลือจาก16ล้านจะเหลือแค่2ล้าน4
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วอีกส่วนต่าง
1: ที
2: ่
1: ค้ำ
2: ม
1: าที่ค้ำทั้งหลายอ่ะ
0: ท่านบอกว่าก็อันนั้นอ่ะก็คือเขาล้มละลายกันไปแล้วค่ะเราทำไมมันจะต้องมาผักเป็นหนี้เราในเมื่อรอบเนี้ยก็คือเราถูกฟ้องล้มค่ะเพราะอันแรกอ่ะเราหลุดมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาถามดื้อใครทวงหนี้16ล้านออมสินเหรอ
0: ใช่มันเป็นหนี้ของออมสินที่โดนที่ติ๋วจะต้องไปใช้หนี้ใช่ค่ะเป็นหนี้ของออมสิน
2: ใช่แล้วทำไมออมสินไม่คิดเหมือนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ว่ามันเหลือหนี้ที่จริงๆเท่าไหร่อ่ะพูดถึงแล้วพูดถามแบบง่ายๆ
0: เคยถามแล้วค่ะก็ถามแบบงงๆว่าทำไมถึงต้องได้หนี้ถึง16ล้านก็เขาบอกว่าติ๋วอะติดค้ำเขา
2: เอ้าแล้วทำไมทีอัยการคุ้มครองสิทธิ์มาพูดจะเหลือ2ล้านได้แล้วออมสินไม่ไปแย้งอัยการคุ้มครองสิทธิ์ล่ะ
0: ก็นั่นแหละค่ะ
2: เป็นเพราะเราไม่รู้กฎหมายแล้วคนไทยเนาะกูติ๋วเนาะพี่อ้อเนาะมันมีช่องว่างที่ช่วยเหลือกันได้แต่ว่าเขาก็อยากได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะแบงก์อะ
1: เข้าใจแต่ว่าจริงๆครูติ๋วก็ปล่อยเรื่องนานอันนี้พูดตรงๆว่าครูติ๋วก็รู้เท่าไม่ถึงการเนาะปล่อยเรื่องนานไปนิดนึงจริงๆถ้าปรึกษาเคยปรึกษานักกฎหมายหรือปรึกษาใครก่อนหน้านี้ไหมคะ
0: ขออันนี้ขอชี้แจงเลยนะคะ
2: เค
1: ยปรึกษาแล้วด้วยเหรอคะ
0: เคยเข้าไปสำนักงานอัยการที่บุรีรัมย์ค่ะ
2: เคยแล้วรอบนึง
1: ค่ะ
0: แล้วไม่รอบนึงอะค่ะ2ครั้ง
2: แล้วเป็นยังไง
1: แล้วได
2: ้
1: ไงได้คำตอบว่าไงคะ
0: ครั้งแรกก็เข้าไปท่านอัยการท่านก็ดูให้ค่ะท่านก็บอกว่าพี่ก็เนี่ยค่ะพี่ไปขอประนอมไปอะไรนะไปไกลเกลี่ยค่ะก็ให้คำตอบแบบนี้ค่ะก็เลยไปติดต่อออมสินมาค่ะถึงได้107มา
1: อืออันนี้คือรอบนู้นที่หารกันแล้วก็ไปถอนค้ำแค่คนเดียว
0: ค่ะใช่ค่ะ รอบที่สองก็ไปเจอท่านอัยการ
2: อ
0: ีกท่านนึงแต่ว่าจำชื่อท่านไม่

0: ได้ค่ะก็ไปร้องผมร้องไห้ค่ะให้ค่ะท่านก็บอกว่าก็ทำยังไงอ่ะมันผูกพันกันแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือที่ท่าน
1: กุศลวัฒน์
0: ใช่ค่ะท่านโกศล
1: นักข่าวไปร้องแทนนักข่าวโทรไปหาท่านโกศลวัดจะยังไงดีลุงโทรหากันใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อุ้ยแสดงว่าเอาอย่างนี้มันลักลั่นหลายสเต็ปนะครูติ๋วหมายความว่าแม้กระทั่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่เนี่ยก็มองไม่เหมือนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ท่านโกศลวัดถูกไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้แต่จริงๆเนี่ยมันสุดท้ายมันลดลงมาได้จนเหลือแค่2ล้านต้น
0: ๆค่ะ
1: โอ้แล้วครูติ๋วจะทำยังไงไอ้สองล้านเนี่ยก็ยังหนักอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เลยค่ะใช่ค่ะเพราะนี่ตัวเองก็มีค่ะ
1: แล้วเอายังไงได้เพราะว่าคือ16ล้านมันโอเคมันหายไปเยอะแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังเหลือจะยังไงคราวเนี้ย
0: อ๋ออย่างนี้ค่ะท่านอัยการที่บุรีรัมย์อะค่ะที่ติ๋วไปปรึกษาท่านนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านนะคะจะออกเป็นหนังสือแล้วก็เชิญเขามาคุยเหมือนกันค่ะท่านหาแนวทางช่วยเหลืออยู่ค่ะ
1: หมายถึงว่าจะให้ต่ำกว่า2ล้านนี่ใช่ไหม
0: ไม่ค่ะจะให้พวกที่ทิ้งหนี้ไว้
1: ค่ะมารับผิดชอบไปด้วยเพื่อเฉลี่ย2ล้านนี้ออกไปคือหาร6หาร7ระหว่างนั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อถ้าถามอัยการมั้ยถ้าเขาไม่มารับผิดชอบเขามีความผิดมั้ยท่านได้ถามมั้ย
0: ยังไม่ได้ถามท่านเลยค่ะ
1: พี่ติ๋วต้องถามนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราว่าท่านค้าสมมติไอเดียของท่านอัยการน่ะดีเลยคือมาหาหนี้กันแต่ว่าถ้าเขายังดื้อแพ่งล่ะคะกฎหมายทำอะไรเขาได้ไหมถูกไหม
0: ค่ะค่ะ
1: ที่ผ่านมาเขาก็ดื้อแพ่งกันจนพี่ติ๋วต้องมารับผิดชอบหนี้นี่ไง
0: ค่ะดื้อแพ่งจริงๆค่ะ
1: แต่ที่พอยิ้มออกนะพี่ติ๋วเนาะ
0: ค่ะก็ท่านอัยการก็แซวอยู่ค่ะท่านก็มองหน้าแล้วท่านก็ไล่ให้อธิบายให้ท่านฟังท่านก็มองหน้าท่านบอกพี่ยิ้มบอกได้นี่แสดงว่าพี่หายเครียดแล้วใช่ไหมท่านก็พูดงี้ก็เลยว่าท่านก่อนหน้านี้พี่ร้องจนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วค่ะจนต้องไปรับหมอที่คลินิกไปรับยาที่คลินิกรักใจค่ะมาทาน
1: พี่ติ๋วรู้ไหมว่ากรณีอย่างพี่ติ๋วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอัยการส่วนกลางเขาก็บอกว่าเอ้าก็เขาไม่มาร้องเรานี่เขาไปร้องผ่านเฟซบุ๊กไปร้องหัวหน้าเขาทางกระทรวงศึกษาธิการทั้งที่เขาก็น่าจะรู้ว่ามีอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่จริงๆเราไม่รู้ถูกไหม
2: ไม่รู้อันนี้ได้เป็นข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลให้กับ
1: ทุกคนร้องเลยเนี่ยแล้วคนอสมทเราไปร้องยัง
2: ก็โดนเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ก็เห็นชายนี่กันอยู่เพราะว่าโอ้แต่อย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเราก็กู้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีคนค้ำเราเนาะอันนี้มันเป็นประเด็นที่แบบแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามี
1: เคสแบบนี้เรื่องของ
2: ข้อกฎหมายเรา
1: ข้อกฎหมายหรือว่าเทคนิคของคู่กรณีเพื่อนเราคือไว้ใจไม่ได้อะเพื่อนกันค้ำกันก็ไว้ใจไม่ได้คือสนิทกันจริงใช่ไหมพี่ติ๋วถึงค้ำให้เนี่ยรู้จักกันดี
0: ตอนแรกเป็นพี่เป็นน้องค่ะ
2: ตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: คนไม่รู้จัก
0: ไม่อยากจะพูดเลยค่ะ
2: โอ้แต่ตอนนี้เบาใจขึ้นหรือยังคะครูติ๋วเห็นใจเลยอ่ะ
0: ตอนนี้ที่พอที่จะยิ้มออกได้เนื่องจากว่าไม่ต้องอมทุกข์อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยเพราะว่าเครียดมีแค่สามีกับลูกลูกก็คือพอจะเปรยให้เขาฟังนะคะว่ามันเป็นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้สามีก็คงเครียดไปด้วยนะ
0: สามีเครียดมาก
2: ๆภรรยาแบ่งหนี้16ล้านโอ้ยฉันได้อะไรบ้าง
0: สามีเขาเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายอะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้สามีต้องคนเดียวเพราะว่าเรา
2: แล้วสามีรู้ตั้งแต่ต้นไหมคะ
0: ทราบตั้งแต่แสนเจ็ดแล้วค่ะเพราะว่าเขาพาไปขึ้นศาลล้มราชการที่กรุงเทพ
1: โอ้ไอ้คุณถือวีคิวจะมากรุงเทพไหมเนี่ย
0: มีนัดวันที่9ค่ะ
1: 9นี้เหรอพี่
2: ไปขอประนอมนี่ค่ะใช่ไหมก็ดีนะ
1: ถ้าพี่ติ๋วเดี๋ยวจะคุยกันนอกรอบพี่ติ๋วอาจจะขอมาอัดเทปที่ช่อง9นิดนึง
2: ไม่อย่างน้อยได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วย
1: ถูกต้องเลยแล้วจะเชิญอัยการโกศลวัฒน์มาด้วย
2: จะ
1: ได้ช่วยพี่เนี่ยมานั่งด้วยกันเลย
2: ดี
1: เดี๋ยวคุยนอกรอบนะที่9กันยานี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคพี่ติ๋วนี่ขอบคุณมากจริงๆ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เป็นกำลังใจ
2: ให้ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณฟังใครที่เจอเคสแบบนี้นะคะหรือใครที่ยังไม่เคยเจอก็
1: เช็
2: คด
1: ี
2: อย่าได้เจอเชียวก็เช็คกันดีๆเช็คกันดีๆบอยพี่ไม่ค้ำให้นะ
1: พี่อ้อบอยไม่หนีหรอกเชื่อได้ไหมก็ไม่ได
2: ้ก็ไม่หรอกแต่จริงๆก็มันก็บางทีเราก็เข้าใจนะบางคนมันมีความจำเป็นอะแต่ว่ามันก็ยากจริงๆนะเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เข้าใจคนที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยนะคะอ่ะแต่ยังไงก็ตามถ้ามีปัญหา

0: อันเนี้ยก็อันดับแรกอย่างที่บอกเน
1: า
0: ะ
1: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยท่านได้อ
0: ัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยได้นะคะ
1: อย่างน้อยชี้ให้เห็นว่าเราเสียเปรียบหรือได้เปรียบหรือว่ามีข้อไหนที่เราจะไม่เสียเปรียบไปกว่านี
0: ้มีช่องทางมีทางออกอะอย่างน้อยนะไม่มากก็น้อย
1: ถูกต้อง
0: ค่ะขอบคุณทุกข้อความนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยทาง Facebook ขอโทษทีไม่ได้ตอบนะคะวันนี้1บุญ1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้กกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วพลพีวรสิทธิ์เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางหลังพบเคยถูกจับถูกสั่งปิดแต่ยังคงเปิดให้บริการเนเน่ขอบคุณคนไทยส่งแรงเชียร์และต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นค้นหาเขตภัยพิบัติเนปาลทิเบตล่วงเข้าสู่วันที่4ยอดตายหายพุ่งเกือบ 2,000 รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ครับเกรงจะได้รับผลกระทบจากควันพิษซึ่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุเพลิงไหม้คอนถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้ครับล่าสุดเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมจะนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้พบว่ายังคงมีกลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทำให้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าทานจึงทำให้การฉีดน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโดยเช้าวันนี้ครับมีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านในเพื่อหาจุดต้นเพลิงแต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงที่จะถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังแต่เคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายครับที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ300 แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายพบว่าบางรายมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยากทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้โดยสำนักงานเขตมีตั้งเต็นท์อำนวยการให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการเข้าแสดงความจำนงได้ที่บริเวณภายในวัดพระพิเรนครับส่วนกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมย

0: วยของในช่วงชลมุนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วและอยากจะฝากถึงผู้ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นก็ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันมีระยะรัศมีขึ้นอยู่กับทิศทางลมตอนนี้ครับทิศทางลมไปทางใต้ไปทางวัดสาเกตระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรโดยรอบนะครับทางกทม.ก็ได้มีการประสานอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ครับอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงเผาไหม้แล้วก็ได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับจำนวนรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการจึงไม่ทราบว่ามีรถจอดอยู่กี่คันและก็ช่วงสายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็สกัดกลุ่มควันที่ยังปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบไปโดยส่วนใหญ่ตอนตีห้าครึ่งครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กก็ทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำอัดเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนแล้วก็ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ
1: ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะนายณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบอบน้ำเงินค่ะนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่จะทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลการตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่นายณัฐพงศ์กล่าวในเบื้องต้นนะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจัดเวทีนี้ให้ตรงกับวันครบรอบ100วันกับการที่ตนออกมาชี้ให้สังคมเห็นระบอบสีน้ำเงินวันนี้ครบรอบ100วันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารอยากจะบอกถึงประชาชนคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดคือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการทวงดุลตรวจสอบยึดโยงประชาชนจะไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่อาจจะถูกจัดตั้งมาหรือว่าโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่การแสดงความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพนะคะว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศค่ะดังนั้นนายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งที่คิดนะคะหมุดหมายสำคัญในเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในปัจจุบันตนเองเนี่ยคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันส่งเสียงนะคะว่าอยากได้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่กินอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันร่วมกันนอกจากนี้ยังเชิญชวนทุกคนค่ะให้คิดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในจำนวนในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยดังนั้นจะคาดหวังได้อย่างไรกับการให้อำนาจใช้อำนาจจะบอกว่ามีมูลบอกได้ว่ามีการโกงสว.จากคนที่ถูกเลือกเข้ามาจะมีประโยชน์ทับซ้อนตรงๆกับหลายคนตรงนี้บอกว่าแทบเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นตนก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคือคุณณัฐพงศ์นะคะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้มาดูในเวทีเดียวกันนี้นะคะจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะ

0: ก็มาในเวทีเดียวกันค่ะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยนายพิสิทธิ์กล่าวว่าขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนนะคะแล้วตนก็ตอบรับไปจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการพูดเย้ากันนะคะแบบติดตลกนะคะซึ่งตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่าตนนั้นได้พิสูจน์นะคะที่นายกพูดว่าจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนนั้นอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขามีกำหนดจะไปจัดการสัมมนาโครงการนี้ที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้จัดนะคะจากนั้นค่ะนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อไปนะคะว่าเบื้องต้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะว่าการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นตรงนี้ไม่ได้ดูนะคะที่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องมาดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันนี้นะคะสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ยอมรับการกระทำหน้าที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือว่าทำไมค้านอย่างเดียวแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาที่ใครดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะกฎหมายส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะคะก็มีการลงคะแนนให้ไม่ได้คัดค้านดังนั้นคนจะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าในเวลาที่เห็นต่างเนี่ยก็แสดงความเห็นต่างไปดังนั้นนี่แหละการเห็นต่างมันคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: กกต.ครับยืนยัน14กันยายนนี้ชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่ครับหลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วนายณรงค์รักร้อยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ครับที่กกต.นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้โดยยืนยันว่าจะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวานนี้พิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และทางกกต.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราทำเราพิจารณามาโดยตลอดครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากมีภารกิจอื่นก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายณรงค์บอกว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรมากดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับ
3: นางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพูดถึงการประชุมครม.

0: อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาระหว่าง31สิงหาคมนี้ถึง1กันยายนค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์หนึ่งสำคัญในการลงพื้นที่ก็คือรับฟังปัญหาข้อเสนอเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนข้อห่วงใยข้อกังวลเพราะว่าครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่จะเป็นโอกาสที่นายกและรัฐมนตรีจะได้ไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความเคลื่อนไหวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะสงขลารัฐบาลก็รับทราบพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแต่ก็ขอชี้แจงนะคะว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาใช้เวลาศึกษาอยู่3ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาก็ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกการพัฒนาการจัดทำแนวทางติดตามการประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาได้จัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาทั้งนี้ค่ะ C นะคะ SEA เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมพิจารณาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งโดยครม.ได้รับทราบแล้วก็เห็นชอบการจัดทำไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนที่ผ่านมาและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังนะคะสำหรับจนะวันนี้ก็มีทั้งเสียงของประชาชนและผลการศึกษาก็มีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวางในการพิจารณาการพัฒนาต่อจากนี้ก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันอย่างรอบคอบค่ะยึดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายพลพีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬโดยนายพลพีย้ำไม่มีเคลียร์และก็มีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มด้วยครับเมื่อคืนนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซึ่งตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกทมหลังสืบพบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการนายพลพีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68แล้วก็ยังเปิดอยู่จึงได้มอบไปให้กรมการปกครองส่งสายลับโดป้าสวัสดมาทำการสืบระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจของต่างด้าวและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่ครับน่าจะเป็นคนจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนก็พบว่าใช้ WeChat นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจากคนจีนครับมีพนักงานหรือว่าที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทั้งปัญหาเรื่องของภาษาหรือว่ามีปัญหาในร้านนอกจากนี้ยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งก็ได้มอบไปให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศต้นทางทันทีนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำตรวจพบปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยนะครับโดยนายพลพีมั่นใจว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้โนมินีซึ่งเป็นคนไทยบางอันมีคนไทยบางหน้านะครับเพราะคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนดูแลลูกค้าเป็นคนจีนและก็ประเด็นที่2ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของจีนทั้งหมดดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่าที่มีชื่อคนไทยที่มีชื่อวัชชาติซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก็ตามแต่เราเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆแต่ที่พิจารณาโดยรอบแล้วก็เชื่อว่าร้านนี้เป็นของคนจีนครับสำหรับร้าน577คลับแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ16สิงหาคมปี68โดยเจ้าหน้าที่มาจับกุมแล้วครั้งที่แล้วและได้ทำเรื่องไปที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินการสั่งปิดแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงณปัจจุบันโดยนายพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.ยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนี้เอง

0: นก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างก็ตามได้ย้ำนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือว่ามาทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสีเทามาเอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและขอเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขยับออกไปให้หมดเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติขอให้ทำไปอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลผีสุวรรณชวีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
3: ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่อีสานจังหวัดนครพนมลำน้ำสาขาสายหลักล้นความจุนะคะมีลำน้ำปูนลำน้ำสงครามค่ะที่ตอนนี้ท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบแสนไร่เลยทีเดียวระดับน้ำโขงแม้จะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนติเมตรเพราะว่าฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดนะคะน้ำโขงอยู่ที่9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง2เมตร40เซนติเมตรก็คือ12เมตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีการได้รับผลกระทบค่ะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เลยจะต้องเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำรอระบายค่ะลำน้ำสาขาสายหลักนะคะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะคะมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยค่ะมีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมนะคะ 98,000 ไร่ค่ะตรงนี้ก็คือพื้นที่การเกษตรที่เสียหายแต่ว่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำนะคะจากแม่น้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามที่ไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำล้นไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้านะคะมีพื้นที่นาข้าวกว่า 52,000 ไร่เสียหายนะคะในอำเภอศรีสงครามรองลงมาอำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ค่ะทั้งนี้ชลประทานนครพนมก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเลยเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะลดความเสียหายลงได้นะคะส่วนฝนตกหนักนะคะที่อยุธยาค่ะมีลมกระโชกแรงในพื้นที่วัดโบสถ์สมพรชัยนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลราชครามอำเภอบางไทรทำให้ต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนบาดเจ็บพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนหักโค่นออกจากพื้นที่เปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มสำรวจความเสียหายก็พบภายในวัดค่ะยังมีต้นไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดเลยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากกิ่งตะเคียนหักทับนะคะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัยพระสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้หักอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะจนบาดเจ็บเย็บถึง7เข็มเบื้องต้นวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นพร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนค่ะ
0: ตำรวจเกาะคาระดมกำลังกวาดล้างเด็กแว้นยึดรถ23คันหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแว้นกันแข่งรถกันส่งเสียงดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาของลำปางครับส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและกำลังตำรวจในพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์ครับมักมีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพบางคันก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาขับขี่บนถนนพหลโยธินรวมถึงถนนสายต่างๆในพื้นที่จำนวนมากชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความเร็วรวมกลุ่ม

0: ดองความเร็วสร้างความเดือดร้อนลำคาญและก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังตามจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางที่ได้รับแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ในช่วงกลางดึกก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้23คันจัดทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไป21คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับนำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่สภ.เกาะคาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตำรวจยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดขาอากวาดล้างกวดขันจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะการแข่งรถในทางและใช้รถที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: เดเน่สาวน้อยคนเก่งเดินทางถึงไทยแล้วค่ะกลับถึงบ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งตัวน้องก็ขอบคุณคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ไปสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮารอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะด้วยการได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเบลบีส่งผลให้ผ่านทะลุเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับน้องเนเน่หรือแพรรัติการอำลอยพร้อมครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนค่ะมาร่วมต้อนรับหลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะคะบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นมากค่ะทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับและยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องและเผยว่าการคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ในครั้งนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาภูเก็ตไว้ชั่วคราวรวมถึงตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทกับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่ค่ะสำหรับการแข่งขันอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21ก็จะแข่งกันในช่วงเช้าวันที่23กันยายนอันนี้คือตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยจากเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มเฉียบพลันแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นวันที่4ครับยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คนแล้วครับปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากฐานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้นะครับโดยยังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอณวกฏต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูงครับหลังทะเลสาบบาริเออร์ธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและก็เสี่ยงน้ำจะทะลักล้นออกมาได้ทุกเมื่อครับกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานสะพานและถนนที่พังเสียหายและถูกตัดขาดหลังจากภัยพิบัติครับข่าวบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายไปเป็นจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากทางเดินไปยังภูมิภาคนี้เพื่อแสวงบุญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและก็ชาวพุทธโดยมีผู้มาเยือนนับหมื่นคนในแต่ละปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในจำนวนนี้ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาแสวงบุญเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางผ่านเนปาลไปยังภูเขาไกลลาดในทิเบตซึ่งเป็นยอดสูง 6,400 เมตรที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับชาวฮินดูชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาเชนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย626คนสูญหายอยู่ 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนครับ
1: ผู้นำอิหร่านเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเชชเคียนของอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ25ถึง35ตรงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวได้อีกต่อไปวันเดียวกัน

0: ทางการอิหร่านประนามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของอิรักของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมและสร้างความกังวลใจความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศอีกระลอกแถลงข้อมูลของเศรษฐกิจผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6เดือนในวันเดียวกันและก็การเจรจา ยังคงชะงักงันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกระดับความพยายามในการลงโทษอิหร่านทางการเงินสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สิบสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับกลับมาพบกับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านฟังอยู่กับผมสื่อพงษ์อุณรัตน์และก็พี่ณรงค์สุทธิรักษ์สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับพี่ไวกิ้งสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังครับก็วันนี้นะครับก็วันที่29สิงหาละเหลือเวลาเพียงประมาณสัก 2-3 วันมั้งพี่วิกกิ้งครับก็การเปิดตัว AI การเปิดตัว THAI Passport นะที่บอกว่าสิ้นเดือนเนี้ยหลังจากสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ใช้ AI กันละสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะเอาไว้ก็ไม่เกิน5ล้านคนไม่แน่ใจนะครับไปจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยตัวเลขการลงทะเบียนนะครับของคนไทยที่สนใจจะใช้ AI มากน้อยแค่ไหนก็อย่างไรก็ตามก็นะ AI นะครับแน่นอนว่าเป็นก้าวสำคัญทางเทคโนโลยีของประเทศไทยแต่ว่าการที่จะให้สิทธิประชาชนเข้าถึงนะเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็แน่นอนนะครับก็นะจะมีมุมมองนะหลายมุมมองก็แบ่งเป็นสัก2มุมก็แล้วกันนะครับก็แน่นอนละเหรียญมี2ด้านโลกมี2มุมนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่ระบบ AI ภาครัฐนะครับกำลังจะเปิดให้บริการก็คือก่อนหน้านี้ยังไม่ทันเปิดให้บริการเลยบรรดากลุ่มผู้สร้างคอนเทนต์สายเทาไม่ว่าจะเว็บพนันออนไลน์คอนเทนต์แบบผู้ใหญ่ดีเฟกนะครับขบวนการเฟกนิวส์นะครับก็ขยับตัวเตรียมนำ AI

0: าใช้เป็นเครื่องจักรทำเนื้อหาเพื่อที่จะกระจายลงสู่สังคมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันนะว่านะครับไปเจาะกันหน่อยว่า3มิตินะครับเจาะกันทั้งนะครับมิติในเชิงลึกเชิงกว้างนะครับนะ3มิติเลยเนี่ยนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลก็คือคล้ายๆกับรู้ทัน AI นะกับการมาถึงThAI Passport นะครับว่าจะยังไงแบบไหนกันครับพี่เวกิ้งครับ
1: นะครับเอาละครับนะครับช่วงแรกของรายการนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านที่บุญญาธิดาอาสมชัยนะครับท่านที่ช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DE เข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
0: ครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณสืบพงษ
1: ์ครับ
0: นะครับก่อนอื่นขอบคุณแทนคนไทยก่อนขอบคุณแทนคนไทย5ล้านคนที่กำลังได้ใช้ AI ฟรีนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
2: โอ้โหอันนี้จริงๆพวกเราต้องบอกพวกเราต้องขอบคุณที่ทุกๆคนรอใช้เช่นเดียวกันเลยค่ะ
0: นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยครับลงทะเบียนในโครงการThAI Passport ไปแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่ผมลงทะเบียนไปที่คุณผู้ชมคุณฟังลงทะเบียนไปเนี่ยมันสำเร็จจริงหรือเปล่ามันได้สิทธิ์จริงไหมใจตุ้มๆต่อมๆเนี่ยโครงการจะเปิดอยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่าถ้าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบก็ไม่มีฟีดแบคอะไรกลับมาเลยเนี่ยแล้วพอถึงวันจริงเนี่ยไม่ได้ใช้งานปรากฏว่าตกรถไฟก็คือโฟโมอ่ะโฟโมไปแล้วแล้วก็ไม่ทันเพิ่งเต็ม5ล้านสิทธิ์ไปแล้วตรงนี้มีอะไรยืนยันได้ไหมครับว่าที่คุณผู้ฟังลงทะเบียนไปผมลงทะเบียนไปนะครับมันจะสำเร็จนะครับอะไรประมาณนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับมีอะไรตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่ายืนยันได้ว่าการลงทะเบียนสำเร็จแล้วเราจะได้สิทธิ์บ้างไหมครับ
2: คือหลักๆคือข้อแรกเลยวิธีการลงทะเบียนนะคะเราใช้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปไทยดีกับแอปทางรัฐซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวยืนยันยืนยันบุคคลที่เข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ทุกคนที่ลงทะเบียนค่ะมันขึ้นหน้าจอว่าท่านได้รับอยู่แล้วซึ่งจริงๆอ่ะคำถามในช่วงแรกก่อนที่ลงอ่ะมีคนถามมาจริงๆค่ะว่ามีอีเมลส่งกลับมายืนยันไหมอันนี้เราก็ไม่สอบถามไปนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอีเมลยืนยันกลับแต่ขอให้มั่นใจว่า1ล้าน3แสนกว่าท่านที่ลงในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอันนี้ยืนยันได้จริงๆว่าวันที่31ท่านเข้าไปที่ลิงก์เดิมนี่นะคะ AI Pass ซึ่งตอนนี้เราก็เปลี่ยน URL นะคะเป็น AIPass.go.th เนี่ยท่านเข้าไปปุ๊บท่านก็สามารถใช้ได้เลยตอนนี้เรายืนยันแล้วว่าเป็นตัวท่านใช่ค่ะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ถ้าเอาเท่าที่มีการลงทะเบียนมามีข้อแนะนำหรือเสียงท้วงติงอะไรสะท้อนมาถึง DE บ้างครับท่านรัฐมนตรีครับ
2: ถ้ามีหลักๆ ก็คือข้อแรกก็คืออย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าเอ๊ะไม่มั่นใจว่าลงได้หรือยังเพราะว่าไม่ได้มีอีเมลยืนยันแต่ซึ่งอันนี้ทางผู้จัดทำแล้วก็ทางหน่วยงานเขายืนยันว่าสำหรับคนที่ลงแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับว่าลงแล้วอันนี้คือยืนยันมาได้นี่คือข้อแรกนะคะข้อที่สองมีหลายคนกังวลเรื่องเอ๊ะตกลงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็เห็นว่าหลายท่านเนี่ยยังรอว่ารอที่สามสิบค่อยลงนี่ก็ต้องบอกค่ะว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นเพียงแค่ยืนยันว่าท่านเป็นคนไทยในการที่จะใช้โครงการนี้เท่านั้นไม่ได้นำข้อมูลของท่านเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าท่านเป็นใครสิ่งที่จะพบเจอในระบบมันมีแค่เราป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปเท่านั้นค่ะแล้วซึ่งข้อมูลเนี้ยแน่นอนแหละมันเป็นการส่งไปประมวลผลออกไปแล้วแต่ว่าพอเครื่องเนี่ยพอระบบเนี่ยประมวลผลกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะลบออกระบบเขาจะต้องลบออกให้ทุกอย่างอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเอ๊ะข้อมูลเราส่งออกไปมันนอนหรือเปล่าไม่ค่ะมันแค่ส่งไปประมวลผลเฉยๆแล้วเมื่อตอนส่งกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ลบทันทีแล้วก็จะไม่ทราบได้ด้วยว่าคนนี้เป็นใครยกเว้นเสียแต่ว่าเราเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยกดพิมพ์เข้ามาเองนะอันนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการ THAI Passport นะคะอันนี้ต้องบอกว่าทุก AI ทุกตัวในตลาดตอนนี้ค่ะก็คือบางตัวเนี่ยเขาไม่แจ้งเราด้วยซ้ำว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปเทรน AI ของเขาด้วย
0: นั่นน่ะสิคือประเด็นก็คือว่าครับคือประเด็นก็คือว่าอยู่ที่ user แหละอยู่ที่คนลงทะเบียนแหละเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงถูกไหมครับ
2: ก็จริงๆ
0: เขาเพียงแต่ว่าให้เพียงแต่ว่าดอกจันว่าจะต้องกรอกเฉยๆอะไรประมาณนั้นถูกไหมครับแต่ว่าในกรณีที่เราลงทุนเราลงทะเบียนผ่านอะไรนะลงทะเบียนกับผ่าน
2: ทางรัฐอะไรค่ะ
0: นะครับอะไรประมาณนี้อันนั้นน่ะเขาถึงจะได้ข้อมูลจริงของเราแต่ว่าเวลาที่เราจะใส่ user name ในการที่เราจะเข้าไปใช้ AI เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อจริงไม่ใช่เหรอครับท่านเตรียครับใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้ตัวชื่อ user

0: มือนกันนั่นคือ user ของ account ตามทั่วไปปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่พูดนั่นคือเนี่ยถูกต้องนะคะอยู่ที่ user ล้วนๆเลยว่าท่านจะเอาข้อมูลอะไรเข้าไปใช้เพื่อให้ AI เนี่ยเกิดประโยชน์กับเราซึ่งเราจะพบเจอนะคะว่าหลังๆในคนไทยชอบดูดวงแล้วก็จะเอาข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างไปเข้ามาใส่จริงๆเรื่องนี้มันมีการพูดกันมาสักระยะแล้วค่ะว่าในการใช้ AI เนี่ยเราควรใช้แบบไหนบ้างใช้เพื่อทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราเอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ AI ได้รู้จักกับตัวเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการเตือนมาอยู่แล้วมาตลอดด้วยอะค่ะ
1: อันนี้เป็นไปได้ไหมครับว่านักการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นห่วงว่าโอ้ยอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมคนไทยเนี่ยนะครับก็คือไม่หวงแหนข้อมูลส่วนตัวเลยใครขออะไรก็ให้หมดอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเออสรุปแล้วเนี่ยนะครับไอโครงการนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราไปให้ข้อมูลเขาหมดเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรนะค่าย AI เนี่ยเอาข้อมูลเราไปใช้งานโน่นนี่อะไรต่อมีอะไรพวกนี้นักการเมืองเขาห่วงแทนคนไทยมากเกินไปหน่อยไหมครับท่านรัฐมนตรีครับหรือยังไง
0: อันนี้ต้องบอกนะคะโครงการ TSI Passport เนี่ยยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่มีการเก็บข้อมูลของของผู้ใช้อย่างที่บอกค่ะว่าใช่ค่ะถูกต้องประมวลผลเนี่ยต้องส่งออกไปเพราะว่าโมเดลทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีของใครนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะโมเดลทุกอย่างที่ใช้เนี่ย14โมเดล14โมเดลแล้วก็30เค้าเรียกค่ะ30แบบเนี่ย30โมดูลเนี่ยพูดง่ายว่ามันต้องเป็นการประมวลผลต่างประเทศแต่พอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาส่งกลับมาเหมือนแบบเหมือนเราถามอะไรแล้วเขาตอบกลับมาเนี่ยเขาก็มีกำหนดระยะเวลาว่าต้องลบข้อมูลที่ส่งกับประมวลผลค่ะจะไม่มีการนำข้อมูลเราไปเซ็นไม่มีการนำข้อมูลเราไปเก็บเอาไว้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในสัญญาใน TOR อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเอ้ยเขาเก็บอะไรของเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ค่ะแต่อันนี้แต่นะนี่แต่นะแต่ถ้าท่านไปใช้ AI เข้าไปตามท้องตลาดปกติอันนั้นยังไงก็ส่งไปแน่นอนแล้วก็ AI บางตัวที่อยู่ตามท้องตลาดก็คือเขาเอาไปเทรนด้วย
1: อยู่ที่
0: ยูเซอร์ล้วนๆเลยค่ะอันนี้เรื่องจริง
1: นี่ชัดเจนนะครับทีนี้กลับมานะครับว่าจริงๆแล้วเราให้สิทธิ์ไว้เนี่ยเราให้ไว้5ล้านสิทธิ์แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าลงทะเบียนกันไปเนี่ย1,300,000เท่านั้นเองมันน้อยไปหน่อยไหมครับท่านรัฐมนตรีครับมันแสดงเห็นถึงอะไรครับแสดงเห็นถึงว่า1คนไทยอาจจะไม่สนใจหรือ2เขามีaccountส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายกับตรงนี้หรือ3นะครับเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะครับกับคนไทยเนี่ยมันยังห่างไกลไปหน่อยอะไรประมาณนี้มันยังไงแบบไหนครับ1 2 3ครับท่านปรีครับ
0: คิดว่าอย่างนี้ค่ะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยหลายๆท่านที่ใช้ AI อยู่แล้วเพราะอะไรก็คือว่าอยากจะลองดูก่อนอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรอบข้างเนี่ยลงก่อนแล้วขอดูก่อนว่าเป็นแบบไหนมันจะมีแบบนี้นะคะกับอีกแบบนึงเนี่ยโอเคล่ะเห็นอยู่ในข่าวแต่ไม่รู้ว่าไอโครงการตัวนี้เนี่ยเป็นโครงการที่รวม AI เจ้าดังๆที่หลายๆคนใช้กันอยู่เนี่ยค่ะมาอยู่ในแพลตฟอร์มมาอยู่ในหน้าต่างเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าอยู่ในหน้าต่างเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยต่อเข้าแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเลยค่ะว่าหลังจากเปิดใช้เนี่ยเริ่มเห็นว่าเพื่อนใช้อะไรได้บ้างเริ่มเห็นว่าคนใกล้ตัวเราใช้อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าตัวเลขแหละยังไงไปถึง5แน่ๆค่ะ
1: 5แน่ๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ชัดเจนละทีนี้กลับมาว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่า14โมเดล30โมดูลนะครับเครดิตการใช้งานของแต่ละโมเดลแต่ละโมดูลสำหรับแต่ละคนสำหรับแต่ละบัญชีในแต่ละเดือนนี่เป็นยังไงครับได้คนละ 3,000 เครดิต 5,000 เครดิตหรืออันลิมิตของแต่ละโมเดลของแต่ละโมดูลครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราไม่ได้แยกเป็นแต่ละโมเดลเรารวมมาให้เลยแล้วก็ในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละวันเนี่ยเราทุกคนเนี่ยคือเอาอย่างนี้ดีกว่า30วันแรกหลังจากวันที่31เนี่ยนะคะคือใครลงทะเบียนช่วงเนี้ย30วันแรกเราจะได้ใช้ฟรีฟรีแบบโปรเลยนะคะใช้ฟรีโดยที่เราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยเราได้ใช้เป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือระดับโปรเลยแล้วทีนี้หลังจากนั้นถ้าอยากใช้โปรต่อแล้วทำยังไงในหน้าต่างของ AI Passport เนี่ยค่ะที่ AI Passport เนี่ยจะมี98คอร์สเรียนที่เราจะให้เราเก็บเครดิตเพื่อที่เราจะเปิดโปรในเดือนต่อไปซึ่งในแต่ละเดือนจะใช้ประมาณแค่ร้อยเครดิตแค่นั้นในการเปิดโปรเดือนต่อไปทีนี้การเป็นโปรอะค่ะการใช้เป็นโปรที่ว่าถามผู้ว่ามันใช้ได้ยังไงใช้ได้ยังไงบ้างคือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยก็คือว่าหมื่นเครดิตที่ได้ในแต่ละวันอันนี้ต่อวันนะคะ
1: หมื่นเครดิตเลยเหรอครับ
0: หมื่นเครดิตที่ได้แต่ละวัน

0: ันเนี่ยค่ะ
1: คือ
0: เขาจะเฉลี่ยได้รูปภาพเนี่ยประมาณสัก20-30รูปต่อวันนะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้อันนี้แน่ขอไปจริงๆนะไม่แม่นว่าคลิปวิดีโอน่าจะประมาณ10คลิปถ้าเฉลี่ยได้
2: ความยาวต่อคลิปครับ
0: อันนี้ขอ
2: คลิปนี้ความยาวต่อคลิป
0: อันนี้ขอภายในนั้นลืมดูจริงๆว่าความยาวประมาณเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้แต่ถ้าเป็นการถามตอบอะค่ะถ้าเป็นการแค่พิมพ์ถามตอบเนี่ยอันนี้จะใช้ได้เยอะมากๆเพราะว่าการถามตอบโดยเป็นการเป็นฟีดตัวอักษรเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินเครดิตเท่าไหร่จะไปกินเครดิตในพาร์ทการใช้เจนรูปภาพเจนวิดีโอใช่ค่ะใช่การเป็นกราฟิกอะไรเงี้ยใช่ค
3: ่
0: ะ
3: เอ๊ะอย่างที่หลายคนเป็นห่วงว่าอย่างกรณีกลุ่มธุรกิจเว็บพนันแล้วก็คอนเทนต์ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มแรกๆที่หยิบเทคโนโลยี AI มาใช้เนี่ยอันนี้เราเป็นห่วงแล้วก็เรามีแนวทางที่จะวางกรอบไว้อย่างไรบ้างหรือเปล่าครับท่านตีครับ
0: วางกรอบในเรื่องต่างๆของโครงการนี้หรือเรื่องของทั่วไปเลยค่ะ
3: ครับถูกต้องครับ
0: เอา
2: คือหมายความว่าป้องกันนะฮะท่านฮะป้องกันอะไรประมาณนี้ฮะท่านฮะ
0: อันนี้ข้อแรกอะนะคะคือณตอนนี้ คือทางรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติมาอันนี้ข้อแรกก
3: ่
0: อน แล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยเรากำลังจัดทำเรื่องพรบ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยละขึ้นมาเพื่อดูแลในการใช้งานอันนี้พูดเรื่องในมุมของภาพใหญ่ก่อนนะคะ ทีเนี้ยในการใช้ลักษณะพวกเนี้ยแน่นอนค่ะณตอนนี้เราจะเห็นคอนเทนต์ที่ใช้ AI ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นรูปภาพอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งการเขียนคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่มันจะเป็น AI ค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็จะแยกว่าโอเคใช้แบบสร้างสรรค์กับใช้แบบไม่สร้างสรรค์ทีนี้การใช้แบบไม่สร้างสรรค์แน่นอนล่ะค่ะกลุ่มคนที่ตั้งใจจะใช้แบบไม่สร้างสรรค์ต่อให้ไม่มีโครงการ THR Passport เขาก็มีวิถีทางในการทำซึ่งเราก็ต้องใช้กฎหมายในที่เรามีเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องไล่กวาดล้างเช็คตามอัลกอริทึมเอาลงปิดกั้นอันนี้คือเราทำอยู่ทุกต้องใช้คำว่าเรามีการสรุปใช่ค่ะเรามีการสรุปเว็บไซต์สำหรับมาปิดเนี่ยค่ะตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะซึ่งในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ
2: นะครับถ้าเช่นนั้นนะครับขออนุญาตกลับมาเรื่องของสถิติการใช้งาน AI ในประเทศไทยทั้งกลุ่มธุรกิจกลุ่มประชาชนนะครับเท่าที่และหรือตั้งแต่กระทรวงดีเอเริ่มเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับการใช้ประโยชน์นะครับของ AI ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: ณตอนนี้ค่ะกลุ่มคนที่ใช้ AI ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเด็กในช่วงวัยนักเรียนแล้วก็กลุ่มคนทำงานแน่นอนนะคะกลุ่มคนที่น้อยที่สุดก็คือ60ปีขึ้นไปอันนี้น้อยอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจได
3: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นตัวโครงการเนี่ยเราถึงมุ่งหวังในเรื่องของน้องๆตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปในการที่จะเข้ามาใช้แต่ทีนี้ในภาพรวมของประเทศเราอะค่ะเมื่อวานเนี่ยในการเปิดงาน THAI Passport เนี่ยค่ะก็ได้มีการเสวนาเรื่องนี้ว่าตัวเลขในการใช้ของประเทศเราเนี่ยในการนำมาประยุกต์ใช้นะคะจากของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยยังถือว่าต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราพยายามจะกระตุ้นเพื่อให้คนนำมาใช้ทีนี้การนำมาใช้ค่ะหลายคนคิดว่ามันเจนรูปอย่างเดียวหรือว่าทำอะไรอย่างเดียวจริงๆมันสามารถวางแผนทางธุรกิจของเราให้ได้หลายอย่างบางคนสามารถวางแผนเรื่องสต็อกสินค้าสามารถวางแผนในเรื่องของการเส้นทางเดินทางเพื่อให้การประหยัดน้ำมันมากสุดคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราเค้าเรียกเราใช้อย่างสร้างสรรค์อ่ะมันก็จะช่วยให้เราสร้างสรรค์จริงๆในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานก็ตามแต่แล้วจริงๆในวงการข่าวอ่ะค่ะก็ทราบมาว่ามีการช่วยนำเนื้อหาในการเขียนเนี่ยไปช่วยตรวจคำผิดกันค่อนข้างเร็วพอสมควรนะคะอันนี้ก็ได้ทราบฟีดแบคมาจากนักข่าวเยอะเลย
2: ใช่ครับใช่ครับจริงๆทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่านะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับในวันที่อินเทอร์เน็ตกำลังเฟื่องฟูบนโลกใบนี้แล้วก็ประเทศไทยนะครับก็จะมียูโซเน็ตมีเน็ตชายขอบมีเน็ตตำบลอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก
0: ็
2: คือเอาฮาร์ดแวร์ไปใส่ให้ผมเข้าใจว่านะครับประเทศไทยลงทุนกับเรื่องนี้ไป67,000 ล้านเนี่ยต้องมีแน่ๆนะครับลงทุนเยอะมากแต่ว่าเราไม่มีโน้ตฮาวเราไม่มีซอฟต์แวร์เข้าไปให้ประชาชนว่าควรใช้อินเทอร์เน็ตให้มันเกิดประโยชน์นะอย่างโน้นอย่างนี้นั่นนั้นทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่านะครับอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกออนไลน์ที่เรามีอยู่ที่เราสื่อสารกันเนี่ยนะครับก็คือขอประทานโทษนะครับเอาไปคอมเมนต์เรื่องชาวบ้านไอ้นู่นไอ้นี่ไม่จะมีอะไรขึ้นมาคนไทยรู้หมดคอมเมนต์ได้หมดเลยประมาณนี้ AI เนี่ยครับท่านครับนอกเหนือจากการที่เราให้ซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยนะครับการที่เราให้ฮาร์ดแวร์

0: แล้วเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์หรือว่า knowledge ที่เราจะให้กับประชาชนในการใช้งาน AI ให้เกิดประโยชน์จริงๆมันยังไงแบบไหนดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: ถ้าในตัวโครงการ CSR Hackathon เนี่ยค่ะจะมีหลักสูตรเรียนรู้แบบที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะจริงๆหลักสูตรเรียนรู้เราไม่ได้คือเริ่มต้นเลยวันที่เปิดโครงการเนี่ยวันที่31เนี่ยนะคะวันจันทร์ที่จะเริ่มใช้เนี่ยตั้งต้นเข้าไปปุ๊บมันจะมีอยู่ทั้งหมด9

0: การเรียนรู้ว่าสอนวิธีการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็สอนวิธีการใช้ว่าAI จะช่วยคุณในเรื่องของอะไรบ้างอันนี้มันมีการสอนในเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นการสอนและในระหว่างตลอดโครงการระยะเวลา1ปีเนี่ยค่ะจะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดอยู่แค่96หลักสูตรด้วยค่ะ
1: อ
0: ันนี้หมายถึงในโครงการนะคะทีนี้ในเรื่องของการป้องกันทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็มีการที่ออกมาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเขาเรียกวิธีการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าคำว่ามีตัวตนบนโลกออนไลน์มันมีหลายรูปแบบเนาะมันเราออกไปทั้งหน่วยงานของทางภาครัฐเองแล้วก็ทั้งของเอกชนแล้วก็ถึงนักเรียนเองอันนี้เราต้องใช้คำว่าเรื่องของภัยออนไลน์ด้วยอันนี้ที่สำหรับการไปเจอกันต่อหน้านะคะแต่ว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์เนี่ยในโครงการ TSR Passport เนี่ยค่ะเริ่มต้น96หลักสูตรแล้วเราจะมีเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หลักสูตรทุกอันเนี่ยมีใบประกาศให้ด้วยอันนี้ยืนยันได้และสามารถนำไปใช้ได้ในการประกาศนี้
1: คือพูดง่ายว่า
2: แต่ละหลักสูตรโทษครับพี่วิกกี้ให้แต่ละหลักสูตรออนไลน์นี่ใช้เวลาอบรมนานไหมครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: มีแบบสั้นๆหลักแบบหลัก5นาที10นาทีไปจนถึงแบบ4ชั่วโมงก็มีค่ะ
1: อ
0: าจจะฟังดูยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าสำหรับท่านที่สนใจในหลักสูตรนั้นๆนั้นว่า4ชั่วโมงถือว่าเป็นคอร์สเรียนที่น่าสนใจนะคะที่จะทำให้เราแบบรู้ลึกซึ้งและสามารถใช้ประโยชน์ AI ได้อย่างเต็มที่เพราะมั่นใจว่าตอนนี้หลายคนรู้จัก AI ใช้ AI ได้หลายคนโหลด ChatGPT หลายคนโหลด Gemini บางคนมีคอร์สอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามั่นใจว่าหลายคนยังดึงศักยภาพเอาใช่ครับคนส่วนใหญ่แล้วกันคนส่วนใหญ่ยังดึงศักยภาพของ AI เนี่ยออกมาได้ไม่เต็มที
2: ่ได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ใช่เพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าต้องใช้คำสั่งแบบไหนในการคุยกับ AI เพราะนั้นในตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวเราจะเหมือนมีเป็นพร้อมตัวอย่างว่าถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยมีคำสั่งแบบไหนที่จะช่วยคุณได้อันนี้มันมีสอนได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีเซตอัพเป็นพรีเซตอัพให้ด้วยอะค่ะ
1: คือพูดง่ายว่าถ้าหากโครงการเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์อย่างที่รัฐมนตรีพูดเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็คนเข้ามากันศึกษากันเยอะๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการสื่อสารแล้วก็ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เหมาะแค่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะคะเหมาะกับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเองในด้านต่างๆที่เราอยู่กำลังอยู่ในสายนั้นๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็ถือว่าไอ้96หัวข้ออบรมนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นAI literacy เลยนะครับ
0: ใช่อันนี้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้น96นะคะ
2: เริ่มต้นเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับทีนี้นะครับหลายคนก็เป็นห่วงเหลือเกินนะครับบอกว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็นะครับสนุกสนานไปนะครับมีของใหม่ไม่ได้ใช้ก็ทำกันไปสร้างกันไปแล้วก็ไปมันจะกลายเป็นนะครับมันจะกลายเป็นสึนามิข้อมูลไหมครับข้อมูลจะไหลบ่าเข้ามาท่วมจนแบบนะโอกาสที่แบบคนไทยจะแยกแยะอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรต่อมิแล้วอันนี้เฟกอันนี้ดีฟอะไรประมาณนี้ครับรัฐมนตรีครับยังไงดีครับเรื่องสึนามิข้อมูลครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: ประเด็นเรื่องข้อมูลเนี่ยจริงๆมันน่าจะบอกว่าตั้งอาจจะมีเริ่มมาตั้งแต่ก่อนยุค AI ด้วยซ้ำตั้งแต่เรามีโลกใช่ตั้งแต่เรามีโลกออนไลน์ค่ะมีโลกออนไลน์ตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มแรกเริ่มเป็นห้องเว็บบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาแล้วตั้งแต่ยุคนั้นเลยอ่ะ10กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจะถามว่าตอนเนี้ยข้อมูลจะเร็วมากขึ้นทีนี้แหละวิธีการที่แต่ละคนรับรู้ค่ะมันก็เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาเราชอบดูอะไรมันจะชอบมีแต่ฟีดคอนเทนต์ลักษณะนั้นเนี่ยเข้ามาให้เราดูเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่น่ากังวลว่าถ้าเกิดเราไปดูอะไรซ้ำๆกันแล้วมันจะเหมือนเป็นการฟีดข้อมูลด้านเดียวอันนี้ก็เข้าใจได้ค่ะแต่อย่างน้อยนะตอนนี้ทุกๆแพลตฟอร์มอะค่ะคอนเทนต์อันไหนที่เป็น AI เนี่ยแพลตฟอร์มเขารีเช็คได้ค่อนข้างเร็วแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นเลเบลให้เลยว่าคอนเทนต์นี้ผลิตจาก AI อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกๆคนที่เวลาเราต้องไปโลกออนไลน์เนี่ยค่ะดูเห็นคอนเทนต์ไหนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบเลเบลเล็กๆบอกอยู่ว่าอันคอนเทนต์นี้ผลิตจาก AI ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยกันดูแลให้ท่านได้กรองกันนิดนึงค่ะ
2: นะครับทีนี้วิธีการใช้งานเนี่ยครับรัฐมนตรีครับตั้งแต่วันที่31เนี่ยครับวิธีการใช้งานคือไงครับจะต้องผ่านเกตเวย์ที่กระทรวง DE ตั้งไว้ก่อนหรือว่าไดเรกไปเลยครับ
0: ไม่ค่ะ AI pass.go.th เข้าไปปุ๊บพร้อมใช้ได้เลยค่ะ
2: ก็หมายความว่าก็ไม่จำเป็นต้องผ่านเกตเวย์จะไม่มีเกตเวย์นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือไปตรงได้เลยถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นเครื่องของตัวเองนะคะที่ที่ที่มี

0: ไทยที่คือเครื่องไหนที่มีที่ลงผ่านไทยดีต้องเป็นเครื่องนั้นนะคะง่ายๆเลย
1: ครับครับ
0: มันไม่สามารถโอนถ่ายไปให้ใครใช้ได้อยู่แล้ว
1: นะครับทีนี้นะครับแน่นอนแหละว่าโครงการแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นของใหม่มากๆสำหรับประเทศไทยนะครับจะมีการทบทวนไหมครับว่าถ้าเปิดไปแล้วสักเดือนหนึ่งนะครับอาจจะมีการปรับจะต้องมีการเปลี่ยนจะต้องมีการอัพโน่นลดนี่อะไรต่ออะไรพวกนี้หรือเปล่าครับท่านรัฐมนตรีครับมีแบบนี้ไหมครับ
0: สิ่งเดียวที่จะอัพคือต้องอัพโมเดลให้เป็นทันสมัยเสมอตามที่บริษัทเขาอัปเดตตัวโมเดลของเขาค่ะตัวนี้แจ้งชัดเจนใน TOR เลยว่าจะต้องอัปเดตโมเดลให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่พูดค่ะเรื่องคอสการเรียนก็ต้องเพิ่มมาให้เรื่อยๆด้วยนี่แหละค่ะ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า
1: สำหรับ
0: น่าจะมีแต่เพิ่มค่ะลดนี่น่าจะน้อยมากน่าจะไม่มีเลย
1: ครับครับนั่นก็หมายความว่าสำหรับนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าคนไทยที่ทุกวันนี้เนี่ยณเวลานี้ใช้ AI ฟรีอยู่นะครับใช้ตัวฟรีอยู่เนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนผ่านโครงการ TH AI Passport ไปเนี่ยวันที่31สิงหาคมเนี่ยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ขออนุญาตอีกทีครับท่านรัฐมนตรีครับเว็บไซต์ครับ
0: AI Pass นะคะ AIPASS.go.th ค่ะ
1: นะครับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือว่านะครับไปเขาเรียกอะไรล็อกอินเข้าระบบแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ลืม AI ฟรีไปเลยได้เลยถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะใช่เลยค่ะเพราะนี่ท่านจะสามารถเลือกในหน้านั้นได้เลยค่ะว่าท่านอยากจะลองใช้ AI แบบไหนแล้วก็เขาจะมีตัวแบบแนะนำให้ด้วยว่าถ้าท่านอยากเจนรูปควรใช้โมเดลไหนท่านอยากทำคลิปวิดีโอท่านใช้โมเดลไหนท่านอยากเปรียบเทียบข้อมูลเดียวกันแต่สองโมเดลท่านก็สามารถทำได้อยู่ในหน้าของ AI Pass ก็เจอ.th หมดเลยค่ะ
2: เอ๊ะถ้าสมมติว่าคุณบางคนติดไปแล้วเนี่ยใช้แบบไม่ครบระบบหรือไม่เต็มในตามที่กำหนดไว้เนี่ยจะถูกยึดคืนไหมครับท่านตีครับ
0: ขอให้ใช้ค่ะอันนี้แบบขอให้ใช้เลยนะคะขอให้ใช้แต่ถ้าไม่ใช้แล้วคือนิ่งไปเลยนิ่งแบบไม่เข้ามาแตะเลยทิ้งไว้มาใน30วันนี่มีการเชิญออกนะคะถ้าเต็มอันนี้มีชาตินิดนึงค่ะคือถ้าสมมุติเราครบ5ล้านแล้วมีสัก10,000ท่านที่แบบไม่ขยับเลยเราก็ต้องขออนุญาตเชิญท่านออกเพื่อจะเอาท่านที่รอคิวคนใหม่เข้ามาแต่อันนี้ในกรณีที่คนครบแล้ว5ล้านจริงๆ
1: ก็
0: เชิญออก
1: นะครับโอเคแล้วจริงๆแล้วจะเปิดลงทะเบียนไปถึงเมื่อไหร่ครับกว่าจะครบ5ล้านหรือว่าเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5ล้าน
0: คืออย่างเงี้ยเราเปิดไปเรื่อยเพราะระบบเราไม่ได้ปิดว่าต้องภายในวันไหนเราเปิดไปเรื่อยค่ะเพียงแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นว่าใครก็ตามแต่ที่ลงภายในวันที่30พฤศจิกาจะได้ฟรีไปเลย1เดือนโปรฟรีไปเลย1เดือน30วันแรกโดยที่ไม่ต้องเข้ามาแล้วเริ่มเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือว่าเข้าไปแล้วปุ๊บยังไงก็ต้องขอให้เรียนนิดนึงเพื่อที่ท่านจะได้อันล็อกเป็นฟีเจอร์ของโปรในเดือนต่อไปด้วยอะค่ะ
1: อ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือว่าผู้ที่ลงทะเบียนภายใน30พฤศจิกายนนี้นะครับเข้าถึงปั๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องไปคลิกเรียนรู้ก่อนแต่ว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังพฤศจิกายนเนี่ยครับหลัง30พฤศจิกายนไปเนี่ยก่อนจะใช้งานเนี่ยท่านจะต้องไปคลิกเข้าไปอบรมก่อนถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ได้ร้อยเครดิตในการมาเปิดล็อกโปรค่ะ
1: ชัดเจนนะครับได้ครับท่านรัฐมนตรีครับแหมเสียดายเหลือเกินครับเวลาน้อยไปหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนพอสมควรนะครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชายครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับรัฐมนตรีแนนนะครับบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวง DE ครับพี่วิกกิ้งครับ
2: ครับคือผมเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นโคโรเทคโนโลยีก็ให้ลูกสาวลงให้เรียบร้อยแล้วครับนะครับก็คงต้องใช้เวลาศึกษาไม่เหมือนพี่นรงค์นี่เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอภิสิทธิ์ฟันธง14กันยายนคดีหัวสวไม่จบแน่ลั่นไม่ได้ขู่แต่ฝ่ายค้านจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหากกกต.ไม่ส่งสารทั้งที่เห็นเป็นขบวนการในช่วงที่2ของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบปะประชาชนประจำปีงบประมาณ2569มีคำถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการโกงสว.และคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องหัวสว.ล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ส่งให้ศาลพิจารณาคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดอย่างไรระดับไหนโดยจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วในอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าใครคิดว่าในวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นตนเชื่อว่ามันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลยพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของกกต.ไม่จบแน่เราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตำรวจสน.วังทองหลางรวบภัยสังคมฉกกระเป๋าส่งอาหารไรเดอร์แกะรอยวงจรปิดตามจับได้ภายใน2ชั่วโมงพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางประชาสัมพันธ์เตือนภัยสังคมในรูปแบบใหม่ที่คนร้ายลักเอากระเป๋าส่งอาหารของไรเดอร์ที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์ไปซึ่งกระเป๋าส่งอาหารถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบอาชีพของไรเดอร์การลักทรัพย์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการดำรงชีวิตพร้อมเตือนผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่ควรประมาทแม้จอดรถเพียงระยะเวลาสั้นไม่นานก็ควรถอดกระเป๋าส่งอาหารหรือใช้อุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาเหล็กเลี่ยงการจอดรถในจุดลับตาและไม่วางทรัพย์สินมีค่าใดๆไว้กับรถเด็ดขาดสืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวรว่ามีไรเดอร์ส่งอาหาร2รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้ายลักกระเป๋าส่งอาหารที่จอดภายในหอพักแห่ง1ย่านซอยลาดพร้าว124แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยเข้ามาถอดกระเป๋าส่งอาหารจากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้ง2คันก่อนนำใส่กระเป๋าเล็กซ่อนไว้ภายในกระเป๋าใบใหญ่แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงบิ๊กจ๋อคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่กิตติยศรางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ณโรงแรมคิงพาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์โดยปีนี้นายจามอนกิจสวภาคผู้สื่อข่าวกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวรายการคับข่าว9สำนักข่าวไทย M.HD หมายเลข30ได้รับเลือกให้เป็นนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ได้รับโล่กิตติยศนอกจากนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมท็อปเข้ารับรางวัล13คนนอกจากนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี2569โดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทีหรือบิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พลตำรวจตรีทรงโปรดสุริยะสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้รับรางวัลบริการฉับ

0: วัยใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่ารุจิลาไลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ The ITP เปิดเกมรุกสมาคมโรงแรมเวียดนามดันสินค้าโฮเรกาไทยรับโอกาสเวียดนามเป็นเจ้าภาพเอเปก2027กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดือนหน้าขยายโอกาสสินค้าโฮเรกาไทยในตลาดเวียดนามตามนโยบายของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยนางสุภาพรสุขมากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังหารือกับประธานสมาคมโรงแรมนครดานังและสมาคมโรงแรมเวียดนามพร้อมผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกลุ่มสินค้าโฮเรกาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการหารือครั้งนี้มุ่งหาแนวทางผลักดันสินค้าโฮเรกาของไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยงในเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการรวมถึงโอกาสสำคัญในการที่เวียดนามเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก2027โดยมีเขตพิเศษฟูกัวเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดประชุมนางสุภพรกล่าวว่าไทยมีสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจโฮเรกาที่สามารถตอบโจทย์ตลาดเวียดนามได้อย่างครบวงจรโดยสินค้าไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพการออกแบบและมาตรฐานการผลิตจึงมีศักยภาพในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจบริการในเวียดนามสหรัฐอ้างโจมตีเรือเติมน้ำมันสนับสนุนแก๊งค้ายาเสพติดกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอปฏิบัติการทำลายเรือที่ใช้เป็นสถานีเติมน้ำมันลอยน้ำสำหรับการลักลอบค้ายาเสพติดในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรือลำดังกล่าวถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรฐานเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรม Los Choneros ของเอกวาดอร์หน่วยนาวิกโยธินและทหารเรือสหรัฐจากเรือ USS ซานอันโตนิโอได้บุกเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลบนเรือก่อนจับส่งให้กลับเอกวาดอร์จากนั้นจึงจมเรือลำนี้ทิ้งกลางทะเลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
7: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย M-COT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่

0: ากาศทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนเมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: ช่วงที่2ของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องเมื่อ AI ฟรีมาพร้อมกับขยะดิจิตอลนะครับเราจะมีการดูแลนะครับหรือมีข้อเสนอแนะนะครับจากผู้รู้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้การใช้ AI เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดนะครับในการทำงานแล้วก็การสื่อสารในลักษณะที่มีความสร้างสรรค์ครับพี่ณรงค์ครับ
4: นะครับก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้น้ำตีแนนบุญธิดาสมชัยนะครับจากกระทรวง DE นะก็ออกมาบอกแล้วนะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่ฮาร์ดแวร์เท่านั้นแต่ให้ซอฟต์แวร์ไปด้วยก็มีโปรแกรมการอบรมนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะเข้าไปคลิกนะครับใช้ AI นั่นแหละนะครับอยู่ตอนนี้เริ่มต้นได้96หลักสูตรผมจะเรียนกันจบไปนี่พี่ไวกิ้งเยอะมากเยอะจริงนะก็จะได้หมดเรื่องหมดราวไปสักทีว่าแหมให้แต่ฮาร์ดแวร์ไม่ให้ซอฟต์แวร์นะไม่มี knowledge มาให้เลยประมาณนั้นในเทียบนะครับจะไม่ต้องห่วงนะ
3: นะครับแต่บอกครับนะครับแต่บอกวิธีลงอย่างหนึ่งคือ AI เนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์แล้วบางครั้งมันก็เป็นโทษด้วยนะครับเพราะว่ามีการใช้ภาพเลียนแบบที่บางทีแยกแยะไม่ออกเลยครับว่ามันเป็นภาพจริงหรือ AI ครับ
4: นะครับนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่จะไปสร้างคลิปวิดีโอสร้างภาพกราฟิกแล้วแต่ไม่เลยพวกนี้ AI แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะและอย่างตรงๆอย่างของ Gemini เงี้ยภาพออกมาก็จะเป็นการ์ตูนนะเป็นการ์ตูนเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นอะไรเป็นวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้คล้ายๆอย่าง
3: นั้
4: นแต่ว่าถ้าเป็นของ ChatGPT เนี่ยมันจะเรียลหน่อยจะดูเรียลมันจะดูแบบถึงถังอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เพียงแค่2ตัวเปรียบเทียบกันก่อนก็แล้วกันครับ
3: เอาละครับวิทยากรในช่วงที่2นะครับเข้าอยู่ในสายแล้วนะครับคุณวชิรหัตนามบุตรบรรณาธิการบริหารเดอะรีพอร์เตอร์เอเชียนะครับสวัสดีครับคุณวชิรหัตครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอ่ะตกลงลงทะเบียน AI THA Passport เรียบร้อยแล้วนะครับคุณวชิรหัตครับ
5: เรียบร้อยครับเรียบร้อย เป็นสื่อก็ต้องลองครับ
4: ทีนี้ก็คือวันที่31นี้เราจะได้ใช้กันแล้วเอาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าขอญาติคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมเหมือนว่าขอญาติใช้คำว่าเราก็คือกลุ่มคนที่ทำงานสื่อเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าต้องใช้ AI กันทุกวันหรือเปล่าคุณวชิรหัตถ์ณเวลานี
5: ้ใช้ทุกวันครับ
4: นั่นสินะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับ
5: ก็ใช้รวบรวมข่าวใช้ในการช่วย ทำ SEO

0: โยคิดคำพวกคิดคำ
1: ขอเทสข้างภาพกราฟิกอะไรประมาณนั้นถูกไหมครับ
0: ในการร่างดราฟต์ข่าว
1: ในการย่อยท้ายแล้วเนี่ย
0: ก็การจ
1: ะ
0: ทั้งโปรเซสนะครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: นะครับคือคุณวิทยาหัดครับคือมันเป็นประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบ
0: คร
2: ับนะครับมันเป็นประโยชน์มากเมื่อเทียบกับในอดีตเลยใช่ไหมครับที่เราไม่มีไอใช่ครับใช่ไหมครับ
0: มีมากเลยครับมีมากมีมากสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มี AI ผมต้องใช้Google Search หรือว่าGoogle ในการตามคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการส่งเข้าอีเมลก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นการใช้เขียนเครื่องมือแล้วก็รวบรว
1: ม
0: ประเด็นข่าวทำเป็น
1: ม
0: ีเดียมอนิเตอร์ลิงของตัวเอง
1: นะครับสำคัญที่สุดก็แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือว่ามันก็ช่วยลดระยะเวลาได้เยอะมากเช่นเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะเขียนข่าวได้หนึ่งข่าวกว่าจะเสิร์ชจาก Google Search อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องมี 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยทุกวันนี้มันแค่เดียวนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จบหมดทุกอย่างแล้วถูกไหมครับ
0: คือถอดเทปได้ภายใน10นาทีครับ
1: ก็นะมันก็ช่วยได้เยอะจริงทีนี้เอาล่ะอันนี้ก็คือในมุมของงานข่าวของงานสื่อนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าเป็นสื่อมืออาชีพด้วยนะเป็นสื่อนะครับที่คล้ายๆเป็นสื่อหลักนะทีนี
0: ้
1: เท่าที่ใช้ AI ที่ผ่านๆมานะครับเท่าที่เสิร์ชดูเท่าที่มีการติดต่อสื่อสารออนไลน์นะครับกับกลุ่มไลน์และต่อไม่แล้วพวกนี้เคยเห็นไอ้พวกคลิปที่ใช้ AI สร้างแล้วก็เป็นคลิปที่มีสร้างทำไมว่างจัดหรือไงว่างมากนักใช่ไหมเนี่ยเอา AI มาสร้างคลิปพวกนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็โอ้โหนี่ขนาดจะไม่มี AI ฟรีเนี่ยไอ้คลิปพวกนี้ออกมาเต็มไม่หมดปุ่ม18บวกอะไรประมาณนี้เต็มไม่หมดเลยนะครับมี AI ฟรีแล้วเนี่ยมันจะยังไงกันคิดแบบนี้บ้างไหมครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกนะ AI มันมี2ด้านนะด้านนึงเนี่ยเป็นคนที่เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหรือสร้างรายได้ของตัวเองที่มากขึ้นเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นกลุ่มคนที่เขาจ้องจะใช้เป็นเครื่องมือหรือพัฒนาเครื่องมือในการที่จะไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปหวังหาผลประโยชน์จากคนอื่นไอ้กลุ่มนี้ต่อให้ AI ไม่ฟรีเขาก็หามาได
1: ้
0: เราต้องแยกออกจากกันก่อนถูกไห
1: ม
0: ถ้าเราบอกว่ามี AI ฟรีแล้วกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์ได้โอ้โหแพร่หลายมากขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ผมว่าก็มีส่วนก็มีส่วนแต่ว่ามันเราไปห้ามคนที่คิดไม่ดีใช้เครื่องมือไม่ได้แต่ในที่สุดว่าคนที่ใช้เครื่องมือมันถูกยืนยันโดยระบบถ้าคนไม่ดีเข้ามาอยู่ในเวที่สามารถตรวจสอบได้เขาอาจจะไม่อยากอยู่ก็ได้มองในมุมที่แบบนี้เพราะมันตรวจสอบได้ไงมันตรวจสอบได้คนที่ทำหวังผลไม่ดีอ่ะก็อาจจะไม่อยากเข้ามาอยู
2: ่อย่างครับอย่าง AI ที่มีความผิดปกติแล้วก็มันเป็นภาพดัดแปลงหรือปลอมแปลงในสิ่งที่มันแตกต่างจากข้อที่จริงเนี่ยเรามีช่องทางในการจับผิด
1: ป้องกันตัวเอง
2: แล้วหาทางนะครับตรวจสอบได้ยังไงที่อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดครับคุณวิชัยหัดครับ
0: คือในมุมของสื่อเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการตรวจสอบยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาพออกมาแล้วมีความผิดปกติมีความเวอร์เกินจริงเราจะรู้โดยสัญชาตญาณตัวเองได้นิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะเอาภาพไปตรวจสอบหรือเอาคลิปไปตรวจสอบผ่านเครื่องมือที่เรามีกันถูกไหมฮะในภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยเรื่องนี้มันยาก
2: ครับ
0: ยากเลยเพราะว่า AI สมัยนี้มันแอดวานซ์มาก
2: ครับ
0: มันสร้างตำหนิให้คนไม่สมบูรณ์แบบแต่โดยปกติทั่วไปเราจะเห็นความสมบูรณ์แบบของคนหน้าตาคนหรือคลิปเนี่ยเราก็จะมองดูว่าเอ้ยมันผิดปกติละแต่อันเนี้ยมันสร้างตำหนิเพื่อไม่ให้สมบูรณ์แบบด้วยณวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะจับต้องใช้ความเชี่ยวชาญพอสมควร
1: คือจริงๆแล้ว AI ด้วยกันแตกต่างค่ายคนละค่ายเนี่ยมันยิงกลับไม่ได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ในยุโรปเนี่ยหรือว่าในต่างประเทศพยายามที่จะให้ฝังโค้ดบางอย่างเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นทำมาจาก AI ก็มีพยายามทำครับแต่ในไทยผมยังไม่ได้เห็นว่าเนื่องจากเราไม่ได้เป็น

0: ต้นทางของผู้ผลิตเทคโนโลยีนะ
1: ก็ใช่ทีนี้กลับมาเมื่อสักครู่นี้คุยกับรัฐมนตรีช่วยแนนนะครับบุญธิดาสมชัยจากกระทรวงดีอีรัฐมนตรีแนนท่านบอกว่าจนถึงวันนี้เมื่อเช้านี้ที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้บอกมีคนลงทะเบียนนะครับโครงการนี้ THAI Passport เนี่ยเพียงแค่ประมาณสักล้านสามเท่านั้นเองจากเป้าหมายที่กำหนดว่าประมาณสัก5ล้านคนอันนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่อง AI divide มันเป็นเรื่องของความไม่สนใจที่จะเข้าถึงนะครับเทคโนโลยีมันใหม่เกินไปทุกวันนี้แค่นะครับบอกว่าFacebook TikTok นะครับก็ผลิตคอนเทนต์กันไม่ทันอยู่แล้ว AI เข้ามาอีกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะแสดงเห็นไหมว่าพัฒนาการนะครับในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยเนี่ยมันยังดูแบบคล้ายๆว่ามันยังน้อยไปนิดหนึ่งไหมสำหรับมุมของคนข่าวที่นะครับเอาละนะครับอาจจะไม่ทำข่าว AI โดยตรงแต่ว่าใช้ AI มาดูตลอดแล้วก็เฝ้ามองปรากฏการณ์ของสังคมเนี่ยครับมันยังไงมันน้อยไปหน่อยไหมล้านสามเนี่ยจากห้าล้าน
0: คือในมุมของสื่อเนี่ยเวลาที่เราทำคอนเทนต์ที่ดีมีสาระออกไปอ่ะคนไม่ค่อยสนใจ
1: นี่ชัดเจน นี่ชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนมาก
0: ถ้าเป็นเรื่องดราม่าเนี่ยคนจะสนใจอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ผมมองว่ามันเป็นปกติที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นไอ้ถ้าบอกว่าโอ้มี AIC ให้อยู่มาเรียนรู้คนมาเรียนรู้นะมันก็เหมือนกับเราส่งข่าวที่มีสาระความรู้เข้าไปแล้วก็แล้วยิ่งภาครัฐพูดถึงเรื่องการจะลดการประชาสัมพันธ์เนื่องจากภาครัฐทำงานกับภาคเอกชนอยู่แล้วก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารออกไปในแง่ของการประชาสัมพันธ์มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ว่าคนที่จะเข้ามาแล้วมาเก็บเกี่ยวความรู้หรือพัฒนาตนเองมันก็มีน้อยลงอันนี้มันเป็น
1: ใช่มั้ย
0: มันเป็นธรรมชาติของคนไทยเลยผมว่านะมันเป็นข้อเสียอย่าง
2: คืออ
1: ย่างตะกี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเนี้ยก่อนเข้ารายการเบรก2นี่มีคนมาแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ16ปลอมแบบประชาชนอายุ18เข้าไปที่บาร์โฮสแล้วก็ไปเลี้ยงดื่มนะครับของผู้ชายอ่ะตรงๆเลยนะเลี้ยงดื่มผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยแล้วปรากฏไม่มีตังค์จ่ายถูกตะโกนหัวอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านจะเอาเรื่องถามว่าพี่ลงคิดว่าอย่างเงี้ยเป็นความผิดของใครเราก็ก็คือข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็ปรากฏคนก็ไปดูตึมเลยนะแต่ข่าวที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีเอกนิติรองนายกเอกนิติและรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับสั่งให้สสอหรือว่ากระทรวงสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยไปแก้ไขตัวเลขในการชี้วัดดัชนีการผลิตของประเทศไทยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ USTR เนี่ยครับมาจับผิดเราแล้วก็จะนำมาตรา301มาใช้กับประเทศไทยตรงนี้ไม่มีใครสนใจนี่จริงๆ
0: เรื่องผ่านเร็วเลยนะ
1: โคตรมากเลยประมาณอันนี้มันชัดเจนมากนะมันชัดเจนจริงนะ
0: มันเป็นเรื่องที่เรา
1: แก้ไม่ได้
0: ในด้านวงสื่อเราไปแก้ตรงนี้ไม่ได้เลยครับมันคือเราจะไปทำให้ข่าวมันดูน่าสนใจดูเซ็กซี่มากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดคนก็กลายเป็นคลิกเบตก็กลายเป็นผิดจรรยาบรรณในกรณีที่เราเล้าอารมณ์ของเนื้อหานั้นมากเกินไปถูกไ
1: หม
0: มันเลยกลายเป็นข่าวที่มีสาระมันจืดชืดคนไม่สนใจ
1: นั่นน่ะสิอ่ะทีนี้บอกว่าในเมื่อมันจืดชืดแล้วเนี่ย AI เนี่ยนะครับจาก5ล้านเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนไปล้าน3เนี่ยมันชืดเหลือเกินเนี่ยจะทำยังไงดีให้แมทเราก็ในฐานะคนสื่อเหมือนกันนะอยากจะให้คนไทยแบบใช้ AI กันเยอะๆมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกมันเหนื่อยมากมันเอื่อยมากทำไงดีครับ
0: ในมุมมองผมนะผมว่ามันอาจจะมีเวฟอีกนะกรณีที่คนที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วเห็นเคสสตัดดี้จริงๆว่าเขามีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเช่นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ AI ปีตัวนี้แล้วมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นจนสามารถพัฒนาเครื่องมืออะไรบางอย่างในการใช้กับตัวเองได
1: ้
0: อย่างเงี้ยพอมันเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันใช้ได้นี่หว่ามันทำได้นี่หว่ามันก็ผมคิดว่าน่าจะมีอีกเวฟหนึ่งที่เข้ามาสมัครเพิ่มขึ้นในมุมผมนะ
1: แต่หมายความว่าก็กระทรวงดีอีจะต้องมีการหยิบตัวอย่างพวกนี้มาประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ถูกไหมครับ
0: ผมคิดว่านะควรจะเป็นอย่างนั้น
2: เอ๊ะมันสวนทางกันหรือเปล่าครับคือคนไทยเนี่ยดูโซเชียลติดอันดับโลกเลยแต่เวลาทำไม

0: พอให้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทางด้าน AI คนกลับสนใจน้อยมาอะไรมันเป็นจุดตัดหรือจุดแบ่งในเรื่องนี้ครับคุณชัยครับ
1: ในสถิติของการที่บอกว่าคนไทยติดอันดับโลกในท็อป5ของโลกเนี่ยในการที่เข้าโซเชียลมากที่สุดแม้ว่าเราจะมีคนอยู่แค่60กว่าล้านคนก็ตามแต่ว่าไอ้ส่วนที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบันเทิงทั้งนั้นเป็นบันเทิงดราม่าหลายสายซึ่งไม่มีความรู้เลยแล้ววันนี้ถ้าไปถาม TikTok สิ่งที่เกิดขึ้นคือคอนเทนต์ร้องเพลงคอนเทนต์เต้นถ้าคุณไปนั่งเล่าข่าวคุณอาจจะได้ยอดวิวอยู่หลักหมื่นแต่ถ้าคุณไปเต้นโชว์คุณอาจจะได้หลักล้าน
2: อันนี้มันกลายเป็นพฤติกรรมของสังคมไทยนะแล้วก็เมื่อ 2-3 วันก่อนก็เพิ่งจะคุยกับพระพวกไปบอกว่าน้ำเด็กไทยเอาละน้องเน่เนี่ยนะครับก็คือต้องยอมรับนะว่าน้องเนี่ยแบบสุดอะแต่ว่าสุดอย่างน้องเน่หรืออย่างลิซ่าหรืออย่างมินลิเนี่ยครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่ประมาณกับ70ล้านคนน่ะจะมีน้อง3คนนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ1 3ใน70ล้านคนเนี่ยมันก็ไม่หมายความทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่นะคนไทยทุกวันเนี้ยสนับสนุนลูกตีกลองร้องเพลงเล่นดูยางเข้าวงโยธวาทิตในขณะที่เด็กจีนเนี่ยอ่านหนังสือสอบเกาเข่ากันอะไรประมาณนี้มันก็ดูแปลกๆอยู่เนาะ
1: ใช่เหมือนเราไปผิดทางเนาะ
2: มันจริงๆมันก็ดูแปลกๆอ่ะนะครับแล้วก็แม้แต่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคนที่จบวิศวะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งวิศวโยธาตกงานอุตลุดไปหมดก็เพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวิศวะเนี่ยมากกว่า70แห่งนะ
1: ครับ
2: อันนี้ที่ดร.เอเป็นคนพูดเองนะ70กว่าแห่งเนี่ยนะครับแล้วถามว่าแต่ละปีเนี่ยวิศวกรจบมาเนี่ยครับกี่หมื่นคนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยถามว่าจะเก่งกาจดาษฎาขนาดไหนถึงจะได้งานทำเพราะฉะนั้นตกงานอุตลุดไปหมดยังไม่พอนะทุกวันนี้ยังมีนะครับมีราชภัฏใช่ไหมจะเปิดคณะแพทย์ขึ้นมาอีกมันก็คล้ายๆกับว่าเราเนี่ยเราเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพไหมหรือยังไงแบบไหน
1: ส่วนหนึ่งมันก็เป็นการที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพจริงๆครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วโครงสร้างของการศึกษาบ้านเราเน้นไปที่สร้างแรงงานเนี่ยไม่ได้สร้างให้คนคิดนั้นเราก็จะไม่มีคนที่เป็นต้นทางของโนว์ฮาวของความรู้ต่างๆมากพอผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนท่องจำเราไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรเราไม่มีตัวอย่างของการใช้หรือการคิดค้นเพื่อให้มันแบบได้ประโยชน์จริงๆจนกว่าจะเรียนปริญญาโทอย่างเงี้ยเราถึงจะเจาะลึกลงไปอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ทำให้มันแตกต่างในขณะที่Facebook อย่างเงี้ยเขาเรียนแค่ระดับมัธยมหรือว่าเขาไปคิดค้นในโรงรถนั่งทำงานค้นคว้ากันเพื่อกลายเป็นโซเชียลมีเดียระดับโลกแล้ววันนั้นเขาก็คงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะกลายเป็นโซเชียลระดับโลกเนาะเพราะว่าเขาก็ใช้กันแค่ในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันเนี่ยมุมมองของการสอนมันทำให้เด็กเกิดการคิดมากพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: AI จะเข้ามาช่วยพวกนี้ได้ไหมครับ AI จะเข้ามาช่วยพวกเหล่านี้ได้ไหมจะเข้ามาช่วยเสริมได้บ้างไหมดูแล้ว
1: ได้มากเลยครับได้มากเลยผมยกตัวอย่างเช่นนะวันนี้ลูกผมเอาลูกผมแล้วครับลูกผมอายุ14เนี่ยปิดเทอมเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์กันละผมจะทำให้ลูกทำโปรเจกต์โรบอทด็อกสุนัขหุ่นยนต์โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3D ก่อนที่จะทำเราก็ปรึกษากับ AI ว่าถ้าจะทำเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราก็เรียนตามนั้นมาเลยแล้วตัวสุนัขเราอยากได้อะไรบ้างอยากให้มีการมองเห็นนะอยากให้สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้อยากให้มีการออกเสียงออกมาได
2: ้
1: ตัว AI ก็จะดีไซน์ออกมามากมายแล้วเราก็ลิสต์ตามนั้นนะเราก็บอกว่างั้นขอลิสต์รายการที่เราจะต้องซื้อหน่อยเขาก็จะลิสต์ออกมาเราก็เตรียมของไว้แล้วปิดเทอมนี้เราก็จะทำกับลูกอย่างเงี้ยลูกก็จะได้โปรเซส

0: ของการเขียนโปรแกรมมิ่งใช้บอร์ด Arduino เขียนใส่เข้าไปทั้งนั้นที่ไม่ได้เคยเรียนพื้นฐานผมก็ไม่เคยเรียนโคดดิ้งแต่มี AI เหมือนมี developer แบบระดับเชี่ยวชาญอยู่ข้างตัวก็ทำได้
1: ส่วนตัว developer ส่วนตัวแล้วเครื่องพริ้นท์ 3D ทุกวันนี้ก็ไม่แพง
0: ก็ไม่แพง
1: เข้าถึงได้แล้วสบายสบาย
0: ไม่เกินหมื่น
1: เข้าถึงได้แล้วอะไรประมาณน
0: ี้ 5-6,000 แล้วแบบว่าทำได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำให้เราเด็กมีพัฒนาการได้โดยที่ก็ใช้ AI เป็นเบสนี่แหละใช้ AI สอนอย่างนี้ดีกว่าม
1: ันเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับสมมติว่าอย่างโครงการเนี้ยสมมติขออนุญาตแล้วกันยกตัวอย่างโครงการเนี้ย THAI Passport เนี่ยคือรัฐบาลหามาให้นะมันก็ขึ้นอยู่ที่คนไทยแล้วแหละนะครับว่าจะหยิบนะว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยอย่างคุณวชิรหัตอย่างเงี้ยก็ชัดเจนนะครับเขียนโค้ดไม่เป็นแต่ว่ามี AI กลายเป็น developer ส่วนตัวเอา AI มาช่วยต้องรู้จักใช้งานมันอะไรต่ออะไรพวกนี้ถูกไหมครับอันนี้คือต้องศึกษาไม่หมายความว่าได้มาแล้วก็เอาไปทำคลิปโป๊เอาไปสร้างเว็บพนันอะไรต่ออะไรพวกนี้มันไม่น่าจะใช่ถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับคืออันนี้มันก็เป็นเวทที่แบบว่าผิดทางอ่ะแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนที่ไปถูกคนที่ไปผิดแหละ
2: เอ้ยอย่างกฎหมายบ้านเราเนี่ยมีความมีมันมีศักยภาพหรือมันมีอำนาจแค่ไหนครับในการลงโทษผู้ที่ใช้ AI ในการทำภาพอนาจารหรือสร้างคอนเทนต์เว็บพนัน
1: เทียบกับ PDPA
2: คุณวิญญาณมันมีหรือเปล่าบ้านเราคุณมีกฎหมายไหมฮะ
0: ปัจจุบันผมยังไม่เห็นกฎหมายที่เป็นเหมือนในยุโรปที่เป็น AI Act อย่างในยุโรป
1: แรกของโลก
2: ครับ
0: ในไทยเนี่ยเรามีพรบค
2: อม
0: ถ้าถามว่าคุณสร้างสื่อลามกอนาจารเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความผิดไหมก็มีความผิดตามพรบค
1: อม
0: หรือว่าจำหน่ายเผยแพร่สื่อลามกอนาจารก็มีความผิดในมาตราอะไรผมจำไม่ได้นะผมเรียนนักกฎหมายแต่ก็มีความผิดถูกไหมฮะเราเรื่องมีความผิดเพียงแค่นี้แต่ว่าแพลตฟอร์มที่อนุญาตเผยแพร่หรือว่ามีโฆษณาที่ล่อลวงให้ไปเข้าเว็บพนันหรือว่าอะไรเงี้ยถามว่าแพลตฟอร์มมีความผิดไหมก็มีความผิดแต่เราจับจริงได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ใช่ไหม
0: เขาไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยมันก็เหมือนกับไม่ได้กระทำความผิดในไทยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรือ
1: เปล่าโดยสรุปแล้วก็คือนะครับ AI เนี่ยก็คือนะครับเขาหาให้ใช้แล้วนะครับคุณจะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับอย่างที่บอกมันก็เหมือนดาบสองคมอ่ะคุณจะไปทางมืดหรือทางสว่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละถูกไหมครับ
0: ใช้เธอผมอยากให้มองเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้ทุกคนได้ไปลองเอไอในหลายตัวแทนที่เราจะมีเงินจ่ายแค่750ใช้แค่ตัวเดียวแต่นี้รัฐบาลจ่ายให้คุณใช้ได้ฟรีตั้ง20กว่าตัวว
1: ันละหมื่นเครดิตอ่ะวันละหมื่นเครดิตอ่ะ
0: ใช่ใช้เลยลองเลยลองทำอะไรได้บ้างลองโคดดิ้งหรือมองหาปัญหาของตัวเองขึ้นมายกตัวอย่างปัญหาของตัวเองขึ้นมาแล้วอะไรบ้างที่มันจะแก้ได
1: ้
0: เครื่องมืออ
1: ันนี้คือ
0: ในแอปพลิเคชันมันทำได้หมดอ่ะ
1: นะครับได้ก็คิดว่านะครับถ้าใช้ไปสัก3เดือนแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกนะครับก็เรื่องนี้นะเรื่องของคนที่ใช้งานจริงๆนะครับแล้วเจออะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวชิรหัตครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับครับคุณวชิรหัตนามบุตรนะครับบรรณาธิการบริหารของ The Reporter Asia นะครับไม่มีใครเก่งมาจากในท้องไม่มีใครเป็นในท้องนะพี่ไวกิ้งทุกสิ่งอย่าง
2: คุณวชิรหัตนี่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าทำนะครับผลิตคอนเทนต์กับลูกอายุ14ฮะนะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โหนะครับ
1: ได้ครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับนักวิชาการทางด้านงานสื่อนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่จับนะครับเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับมาโดยตลอดสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: หน นื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวาอาซี1822หม้อแรงดันอเนกประ

0: สูง 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ว่า Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: ช่วงสุดท้ายของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็น AI Free มาพร้อมขยะดิจิตอลนะครับช่วงแรกของรายการเราพูดกับฝ่ายบริหารช่วงที่สองเราพูดกับคนทำสื่อนะครับพี่ณรงค์ครับนะครับ
5: ครับ
4: นะครับช่วงที่สามนี่เราจะพูดกับนักวิชาการครับ
5: นะครับก็เอ๊ยยังไงดีทางออกการรู้เท่าทัน AI หรือว่า AI literacy แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าการรักษาสุขอนามัยดิจิทัลนะครับจะติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้บริโภคกันนะว่าจะยังไงแบบไหนแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกุลศรีศรีสารคามอาจารย์ไอซ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ไอซ์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: ครับอาจารย์ไอซ์ลงทะเบียนThAI Passport แล้วหรือยังครับ
6: ไม่ได้ลงค่ะพอดีที่มหาลัยมีให้ใช้ไม่ได้ลงค่ะ
5: โอ้โหนะครับจริงๆแล้วในฐานะนักวิชาการนะครับที่ติดตามนะทางด้านการสื่อสารนะครับทางด้านดิจิทัลมาโดยตลอดเนี่ยอาจารย์นายใช้นะครับAI เนี่ยนะครับ AI ของมหาวิทยาลัยทำอะไรบ้างครับอาจารย์นายครับในเชิงวิชาการเนี่ยครับ
6: จริงๆเราก็ต้องลองใช้หลายๆอย่างค่ะเพราะว่าก็ต้องคุยกับมิสิตให้รู้เรื่องด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองใช้ตั้งแต่แบบค้นข้อมูลบางอย่างนะคะทรานสเลทแปลอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าลองคิดไอเดียอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบสอนให้เด็กใช้เนาะที่เพราะว่าที่จุฬาเนี่ยก็จะมีเกณฑ์บังคับค่ะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีเด็กที่ผ่านวิชาที่มีการสอนเรื่อง AI อย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยแบบทุกคนต้องได้เรียนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีรายวิชาแบบเนี้ยสอนการหัวข้อแบบเนี้ยสอดแทรกเข้าไปในหลายๆรายวิชาเนาะตั้งแต่เริ่มให้แบบรู้ให้เข้าใจใช้งานได้แล้วก็เข้าใจระบบของการออกแบบของ AI ในรูปแบบต่างๆด้วยเพื่อที่เขาจะรู้เท่าทันมันอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราเองก็ต้องใช้หลายแบบใช้สร้างภาพใช้สร้างเครื่องมือแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อแบบมีปัญหาของการใช้อยู่ตรงไหนมีข้อควรระวังอยู่ตรงไหนบ้างเช่นถ้าเกิดนิสิตจะทำเป็นอินโฟกราฟิกมาให้ครูเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นฟอนต์ที่อยู่ในอินโฟกราฟิกเนี่ยมันถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าคุณเอาไปใช้เผยแพร่ไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบสอนนิสิตตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาเข้าใจดังนั้นก็ทดลองเหมือนกันต้องทดลองหลายๆตัวใช้งานหลายๆแบบค่ะ
4: คือพูดง่ายเนี่ย เรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยมาถึงวันนี้นี่หลีกเลี่ยงการไม่ใช้ AI ไม่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
6: จริงๆก็ลำบากที่จะไม่ใช้ค่ะแล้วก็เราไม่ได้ห้ามให้นิสิตไม่ใช้ด้วยนะคะก็คือถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าเราจะดีไซน์กระบวนการในการใช้งานร่วมกันเนี่ยค่ะอย่างเราสอนวิชาสายนิเทศอย่างเช่นวิชาข่าววิชาผลิตเนี่ยค่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้เรียนเนาะว่าเขาสามารถใช้ในกระบวนการไหนขั้นตอนไหนได้บ้างอย่างจริงๆกระบวนการขั้นตอนที่คนจะใช้บ่อยก็คือ

0: ของการหาไอเดียแล้วก็หาข้อมูลใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีความสุ่มเสี่ยงว่า AI เหล่านั้นเนี่ยจะหาข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรงมาให้เราแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เฉพาะการเสิร์ชจากในพวกแชทต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ดังนั้นเนี่ย เราก็จะสอนเขาแหละว่าถ้าคุณจะเสิร์ชคุณได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วคุณต้องทำอะไรต่อหรือบางครั้งเนี่ยเรามีโจทย์งานมีเฟรมเวิร์กมีแคนวาสเป็นเทมเพลตให้เขาทำงานเนี่ยค่ะบางทีนิสิตก็อาจจะผู้เรียนเนาะอาจจะแบบโยนสิ่งนั้นลงไปในแชทแล้วให้แชทคิดให้เลยเนี่ยค่ะเราก็อยากลองทำดูแต่ว่าคุณลองทำแล้วคุณดูสิว่าทุกคนที่ทำออกมาได้คำตอบเหมือนกันหมดเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะแล้
1: วอันนี้เป็นประเด็นนะอาจารย์กำลังจะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: กำลังจะถามอาจารย์ไอซ์ว่าคืออาจารย์ไอซ์ให้โจทย์เด็กไปนะให้โจทย์นิสิตไปโจทย์เดียวกันเด็กก็พูดสบายถาม AI ถาม AI ปุ๊บคำตอบมาเหมือนกันหมดอะไรประมาณน
0: ี้แล้วก็บอกอ้าวนี่ไงเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ขั้นตอนต่อไปก็คือคุณต้องเติมความเป็นคุณลงไปเติมความคิดสร้างสรรค์เติมไอเดียของคุณลงไปเพื่อที่จะสามารถที่จะต่อยอดมันได้แล้วพอเขาลองคิดอะค่ะเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาคิดอะมันไปได้มากกว่าที่ AI คิดอีกเยอะเลยแล้วก็มีไอเดียที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มก็จะเริ่มมีมุมมองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะ enjoy มันมีความสุขกับการที่เขาได้มีไอเดียนั้นออกมาแต่ว่าการให้เขาเริ่มต้นน่ะบางทีแบบเราโยนสดไปเขาอาจจะยังคิดภาพไม่ออกใช่ไหมคะเขาก็ลองดูนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นไรอยากลองก็ลองค่ะแต่ว่าสุดท้ายfinalที่ออกมาจากเขาอะมันมาจากไอเดียของเขาความคิดสร้างสรรค์ของเขาที่เขาพัฒนาแล้วมันแทบจะไม่เหลือกลิ่น AI แล้วเพราะว่ามันได้เติมแบบค้นเพิ่มนะหาเพิ่มแล้วก็ทำเพิ่มพอเราทำงานกระบวนการแบบนี้เขาก็จะเรียนรู้ว่าจริงๆ AI มันแค่ตัวช่วยเองแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายอะ80% ของงานเขามันคือตัวเขาอยู่เราอยากให้คนใช้งานอะทำงานเป็นแบบนี้ล่ะค่ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องปิดกั้นในการใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าปิดกั้นไปก็เดี๋ยวก็จะไปใช้จากแอบใช้แล้วมันจะใช้ผิดเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาบนโต๊ะเลยแล้วใช้ด้วยกันแล้วก็วิเคราะห์มันด้วยกันแล้วก็หาทางต่อยอดทำงานต่อแบบนี้จะทำให้เขาใช้ AI เป็นเครื่องมือได้มีประโยชน์มากขึ้นแล้วเห็นผลจริงๆว่ามันเป็นแบบนั้นค่ะ
2: หมายความว่าการเชื่อ AI แบบ 100% เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ประสิทธิภาพหรือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ไม่เลยค่ะท่านก็ไม่ควรเชื่อ AI 100% แล้วก็แม้ว่าไอเดียที่เขาส่งมาให้เรามันคือแบบเฮ้ยมันดูเวิร์กนะดูน่าใช้ได้แต่อย่าลืมว่าไอเดียเหล่านั้นมันมาจากการที่มันมาจากข้อมูลที่เขาเคยเก็บมาแล้วเขาเทรนมาแปลว่ามันเคยมีคนใช้ไอเดียเหล่านั้นแล้วม
1: ัน
0: เคยมีคนคิดสิ่งนี้แล้วมันเคยมีคนทำสิ่งนั้นมาแล้วดังนั้นถ้าเราสิ่งนั้นมาใช้แปลว่างานมันไม่ออริจินอลนะคะมันไม่ใช่งานของเรามันไม่ได้แบบต้นฉบับจากเราแต่ว่าในเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกมันก็เหมือนเพื่อนคุยอ่ะคุยได้บ้างแลกเปลี่ยนได้บ้างสุดท้ายเราก็มาคิดต่อเองมันจะได้มีความเป็นต้นฉบับของเราเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ
1: อาจารย์ถ้าเช่นนั้นนะครับขออนุญาตมาคำถามเดียวกันนะครับก็คือเบรกแรกเนี่ยคุยกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีนะครับท่านรัฐมนตรีแนนนะท่านบอกว่าจนถึงเมื่อเช้านี้นะครับหรือตัวเลขที่ท่านอัปเดตที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าเป้าหมายในการเปิดให้คนไทยลงทะเบียนใช้ AI เนี่ย5 ล้านแต่ว่ามีคนลงทะเบียนแค่1.3 ล้านมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ในมุมทางวิชาการเนี่ยก็คือว่า1อาละจุฬามี AI ให้อาจารย์ใช้มีให้เด็กใช้ด้วยนะครับอันหรือว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จากจุฬานะครับเด็กจุฬารวมทั้งอาจจะเป็นสถาบันการศึกษาอื่นที่ณเวลานี้เนี่ยเจมินาเนี่ยดั้มแล้วบอกให้ใช้ฟรีเลยประมาณนี้เขาก็มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนอีกหรือเป็นเพราะว่าคนไทยไม่สนใจ AI หรือยังไงแบบไหนครับ
0: เอาว่าจริงๆแล้วระดับการสนใจในการจะใช้ AI มันก็คงมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนคิดว่าเราต้องใช้ AI เนาะอย่างข้อที่หนึ่งก็ยังมีคนที่ปฏิเสธการใช้ AI ก็มีเพราะรู้สึกว่ายังไม่เห็นจำเป็นกับชีวิตเขาหรือว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้อะไรกับมันเยอะแยะหรือว่าบางคนที่แบบโหทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆบางคนในอย่างนิสิตก็ยังเป็นเลยค่ะบอกว่าเขาไม่อยากใช้ AI ทำเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมาแย่งพื้นที่เขาแล้วเขาอยากใช้ความคิดของเขาเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สั่งงานให้ทำ AI เนี่ยเขาจะไม่อยากทำนะอะไรเงี้ยก็มีกลุ่มแบบนี้ก็มีนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่า AI มันยังไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตเขาเนาะยังไม่ได้เห็นประโยชน์ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่สมัครใช้บางคนรู้สึกว่าเวอร์ชันฟรีที่ใช้อยู่มันก็เพียงพอแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเข้าไปใช้อะไรเงี้ยค่ะไอคิดว่ามันคงมีระดับของคนที่ต้องการใช้ที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะมันก็จะต้องอธิบายให้ชัดเนาะว่าพอเข้าไปอย่างคอร์สที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะมีเรียน90 90กว่าคอร์สเนี่ยมันเรียนอะไรบ้างเนี่ยค่ะพยายาม มันชาวฝั่งก็เลยลองพยายามดูว่ามีบอกหรือยังว่าเรียนอะไรบ้างแล้วก็ยังไม่พบว่ามันมีเรียนอะไรบ้างซึ่งมันก็ทำให้คนอาจจะมองภาพไม่

0: ค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเขาทำงานลักษณะแบบนี้หรือมีความต้องการอะไรอยู่เขาจะแมทชิ่งกับการใช้ AI ได้ไหมพอยังนึกภาพไม่ออกก็ไม่รู้สึกว่าต้องสมัครเข้าไปใช้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วจ่ายเงินอยู่แล้วใช้ได้มีซัพพอร์ตอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปใช้ในแบบนี้ก็ได้เลยอะค่ะหรือบางทีอาจจะยังไม่รับทราบข่าวสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็มีคนกลุ่มนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็คงจะต้องมันอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาเดียวที่พอจบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามีคนเท่าไหร่มันจะต้องรอเฟส2เฟส3ไหมดูว่าพอมีคนใช้งานแล้วเริ่มมีคนพูดถึงการใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงบางคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่ามันโอเคหรือเปล่าเพราะเราก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีกระแสว่าเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็จะยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการใช้งานในโครงการนี้ดังนั้นก็ต้องอาศัยเวลาแหละค่ะในการที่จะทำให้คนเห็นว่าจะใช้ยังไงแต่ว่ามันก็กลับไปที่ว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้เพื่ออะไรเขาก็คงไม่เข้ามาแล้วระดับของการใช้ AI ที่แตกต่างกันน่ะมันทำให้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีอะค่ะว่าหลักสูตรหรือสิ่งที่ต้องให้เรียนรู้หรือเครื่องมือที่จะใช้หรือคำแนะนำเนี่ยมันได้ให้คำอธิบายตามลักษณะของผู้ใช้จริงๆไหมคือมันไม่สามารถใช้คอร์สเดียวกันหรือว่าการเรียนรู้เดียวกันหรือว่าพร้อมเดียวกันเครื่องมือเดียวกันเพื่อใช้กับคนทุกอาชีพได้เงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะในโครงการอ่ะก็อาจจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนเนาะว่าก้อนนี้เป็นสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสื่อนะก้อนนี้เป็นสำหรับคนที่ทำ SME ก้อนนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแบบไหนคือแต่ละคนที่จะใช้อ่ะค่ะเขามีความต้องการในการใช้ AI ต่างกันแล้วก็มีระดับของการเรียนรู้ที่ต่างกันด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องจัดกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อสามารถสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่มได้เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันใกล้ชิดกับความต้องการของเขาไหมแล้วมันจะมีประโยชน์จริงๆไหมถ้าเขาจะใช้เนี่ยค่ะ
1: คือพูดง่ายว่าคนที่ธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของคนทำสื่อหรือคนที่สื่อสารในผ่านทางด้านโซเชียลมากนักเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาหรือเรียนรู้ AI ไว้บ้างด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆก็ควรเพราะ AI มันก็อยู่ในชีวิตเราเนาะอย่างน้อยที่สุดก็คือเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทัน AI อ่ะค่ะคือถ้าวันนึงเราต้องใช้เราก็จะได้รู้ว่าเราจะใช้อย่างไรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือถ้าเราต้องเสพคอนเทนต์ที่มาจากแอป AI เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอนเทนต์นี้เป็น AI นะคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ปกติคอนเทนต์นี้มีอะไรแฝงมาที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็คือในระดับเบสิกสุดก็คือเรียนรู้การใช้เพื่อให้ปลอดภัยจากมันแล้วใช้ได้อย่างมีประโยชน์เนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ตามเฉพาะอาชีพหรือความต้องการและอันนี้ก็จะต้องเฉพาะเจาะจงมีการจำแนกให้ละเอียดขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เลือกเข้ามาใช้อย่างเงี้ยถ้าจัดกลุ่มได้เลยว่าใน90กว่าคอร์สเนี่ยถ้าคุณเป็น SME คุณควรเรียนคอร์สไหนบ้างมันก็จะชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้อะไรหรือถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณจะใช้คอร์สไหนบ้างแล้วเอาไปพอเรียนแล้วจะเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้อันนี้เป็นสิ่งที่คนต้องได้รับคำตอบนี้ให้ชัดเจนอ่ะเขาถึงจะตัดสินใจเข้ามาลองใช้เนี่ยค่ะ
2: นะครับอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของ media literacy ที่เราจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะวันนี้มันไม่ใช่แค่ media literacy แล้วมันกลายเป็น AI ไปแล้วเพราะฉะนั้นทักษะการรู้เท่าทันสื่อแบบเดิมนะครับมันเพียงพอไหมอาจารย์สำหรับการที่เราจะรับมือกับ AI ฟรีแล้วก็รับมือกับ AI literacy อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์
0: ค่ะจริงๆเนี่ยต
2: ้
0: องเข้าใจก่อนว่า media literacy โดยพื้นฐานเนี่ยก็คือการตั้งคำถามเนาะว่าใครเป็นผู้สร้างสารสร้างเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังของการส่งข้อมูลนั้นมาไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราควรจะเชื่อหรือควรจะแชร์หรือควรจะมีพฤติกรรมต่อจากเขาไหมซึ่งอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยที่ยังใช้ได้นะคะในทุกๆคอนเทนต์ไม่ว่าเป็นคอนเทนต์ AI หรือไม่ก็ตามเนี่ยค่ะเราก็ยังต้องตั้งคำถามแบบนี้อยู่คือเอ๊ะเสมออ่ะคืออย่าเชื่อทุกอย่างที่ไหลขึ้นมาในฟีดเราเนาะทักษะเนี่ยยังสำคัญแต่พอเรื่อง AI เนี่ยเราเป็นผู้สร้างได้ใช่ไหมคะเราสามารถสร้างข้อมูลใน AI ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจระบบของ AI เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเรียนรู้เรื่อง AI จึงไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมืออะไรใช้พร้อมแบบไหนแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของมันเข้าใจระบบของมันว่ามันทำงานยังไงอะเพื่อที่เราจะรู้ว่าAI แต่ละประเภท AI ที่เป็นแบบ generate สร้างคอนเทนต์เนี่ยเขามีระบบยังไง AI แบบที่ทำงานบนโซเชียลมีเดียแล้วฟีดข้อมูลต่างๆให้เราทำงานอย่างไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่ผู้เรียนน่ะจะต้องเข้าใจโครงสร้างแบบนี้เพราะว่าเราก็จะดูเท่าทันเนาะดังนั้นเนี่ยแปลว่าการเรียน AI literacy อะค่ะมันน่าจะมีอยู่สัก5เรื่องเนาะถ้าฝากไว้ก็คือ1ก็คือทำให้เขารู้ว่าจะใช้ยังไงนะใช้ให้เป็นทำอะไรได้บ้างอันที่2คือรู้ทันน่ะรู้ว่ามันอาจผิดนะมันหลอนได้นะมันสะท้อนอคติของคนที่พูดคนที่เขียนนะแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะ

า AI ชอบซีสเราอะค่ะชอบทำให้เราพอใจอันนี้เคยมีงานที่แบบนิสิตเคยแบบทำกันบ้านเนาะแล้วก็ทำว่าลองเทส AI 3-4 ตัวแล้วตั้งคำถามโยนลงไปแล้วดูว่า AI ตัวไหนเนี่ยจะแบบพยายาม

0: ผลกระทบค่ะรู้ว่าถ้าเราใช้ทำคอนเทนต์บนด้วย AI แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรเช่นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเราโยนลงไปมีผลไหมอย่างถอดเทปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราชอบเอาเลยไปให้ AI ถอดเทปใช่ไหมแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าข้อมูลที่มันเป็นแบบความลับอะค่ะหรือว่าของที่มันต้องแบบไม่ให้คนอื่นเห็นนะแต่เราโยนไปถอดเทปอย่าลืมนะมันเอาไปเทรนได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปอยู่ในระบบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อันตรายเนาะเราก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้หรือว่าแบบลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้อินโฟกราฟิกเนี่ยเคยคุยกับน้องที่เป็นแบบครีเอเตอร์สายฟอนต์น่ะน้องบอกว่าไอ้ที่มันเซ็นออกมาให้เราเนี่ยฟอนต์มันไม่ถูกลิขสิทธิ์นะมันมีฟอนต์เหล่านั้นมันมีลิขสิทธิ์นะเอาไปใช้อย่างเงี้ยอันตรายนะเจ้าของฟอนต์มาฟ้องเราได้เนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้อะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องแบบผลกระทบที่กับคนอื่นเนี่ยเช่นแบบตอนเนี้ยอย่างที่เห็นล่าสุดใช่ไหมคะจากเหตุการณ์เนปาลเนี่ยก็มีคนแบบออกเอา AI ออกมาทำคอนเทนต์แล้วเพื่อจะให้คนเข้าไปดูในช่องของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไงมันก็ทำให้มีผลกระทบคนก็เข้าใจข้อมูลผิดพลาดได้พวกนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ผลกระทบและสุดท้ายก็นำไปสู่การรู้ว่าเราต้องรับผิดชอบอะค่ะในการที่พอเรายิ่งเป็นคนสร้างเนื้อหาได้เองเนี่ยเรารับผิดชอบในทุกๆกระบวนการในการทำงานกับ AI จนไปถึงกระบวนการที่มันไปถึงผู้รับสารเราอย่างไรนี่เป็น5ข้อซึ่งเดี๋ยวต้องไปลองดูเนาะว่าในคอร์สทั้ง90คอร์สเนี้ยมีสอนได้ครอบคลุมและทำให้คนเข้าใจ AI literacy แบบนี้หรือเปล่า
2: อาจารย์ครับอย่างวิธีการตรวจสอบ AI ที่นำเสนอคอนเทนต์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเรื่องของคอนเทนต์ชวนให้ไปเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือสื่อในลักษณะที่ภาพลามกอนาจารเนี่ยเราตรวจสอบหรือเราป้องกันในเรื่องนี้ยากไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือเมื่อก่อนเราจะสอนว่าถ้าจะดีเทค AI เราดูว่าดูนิ้วดูปากดูมือดูเงาใช่ไหมคะว่าเป็น AI แต่
3: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะ
0: เพราะว่ามันแบบมันทำได้เนียนมากแล้วมันทำได้ดีมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราแยกว่าเป็น AI หรือไม่ AI สิ่งที่อยากที่จะให้แบบเราตรวจสอบมันก็คือถามว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์เนี้ยพอเราดูเสร็จแล้วอ่ะเขาพยายามให้เราทำอะไรต่อค่ะต่อให้จะเป็น AI หรือไม่ AI ใช้หลักการนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเคยมีงานวิจัยนะมีงานวิจัยที่ไปแบบเทสกับคน 80,000 กว่าคนในเมืองนอกอะค่ะแล้วบอกว่าจริงๆความสามารถของมนุษย์ในการที่จะแบบจับดีเฟกได้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 55% เองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสอนให้ไปตรวจจับอะค่ะเราอาจจะเห็นบ้างว่าเป็น AI นะหรือไม่ AI อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่สำคัญคือดูว่าคอนเทนต์เนี้ยกำลังจะให้เราทำอะไรต่อไหมคือมันจะมีสัญญาณอย่างเช่นแบบมันเร่งเราอารมณ์เราไหมเช่นแบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบต้องรีบดูต้องรีบทำไปเดี๋ยวมันจะถูกลบนะเดี๋ยวมันจะอะไรเงี้ยคือแบบเร่งเราอารมณ์ให้เราต้องมีพฤติกรรมบางอย่างตามเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะหรือแบบเร่งเวลามันจะมีคอนเทนต์ประเภทมีเวลาฟรีอยู่10นาทีนะคุณต้องรีบกดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือมีอีก10วินาทีนะคุณต้องโหลดแอปนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเอ้ยทำไมมันแปลกๆทำไมต้องมาเร่งเวลาฉันจำกัดเวลาอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบบางทีก็ยืมความน่าเชื่อถือจากคนอื่นเนาะเช่นแบบวิทำออกมาหน้าเหมือนดาราเหมือนผู้ประกาศเหมือนนักการเมืองเหมือนแบบนักข่าวเลยแต่ว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะโยนไปแบบเช่นไปพนันไปให้ลงทุนบางอย่างที่มันแปลกๆเงี้ยค่ะไอ้ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเป็นคลิปแบบที่แบบบอกเราว่าแบบเสร็จแล้วกดไปกดให้ออกจากแพลตฟอร์มนี้ไปเช่นมีลิงก์ให้เรากดตามไปหรือไปอยู่ที่อื่นหรือขอข้อมูลเมาขึ้นมากรอกให้เรากรอกข้อมูลพวกเนี้ยรู้ได้เลยว่าต้องหลอกลวงอะไรเราสักอย่างแน่นอนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องไปกลัวว่าจะต้องเราดีเทค AI ได้ไหมแต่ถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราความต้องการให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้ประมาณ 4-5 อย่างเนี้ยอันเนี้ยไม่น่าเชื่อถือแล้วอันเนี้ยต้องระวังตัวแล้วว่าไม่ใช่เงี้ยค่ะ
3: นะครับสำคัญที่สุดก็คือว่า AI นะครับก็คือหลอกได้เนียนมากแต่ว่าคนไทยก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มอย่างล่าสุดใช่ไหมที่บอกว่ามีหมอกำลังเรียนปอเอกอยู่ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเงินไปทั้ง10กว่าล้านเลยประมาณนั้นอาจารย์มันก็หมายความว่าโลกแห่งการหลอกลวงทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คือด้วยฝีมือมนุษย์เองเนี่ย
0: มันมีหลายวิธีใช่ค่ะมันม
3: ี
0: หลาย
3: มันไม่จำเป็นต้องเป็น AI ถูกไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรากำลังจะมองกันว่านะครับเราจะจับสังเกต AI ได้ยังไงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะเพราะหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยเราไม่รู้จักมันอะไรต่ออะไรพวกนี้คือถ้าบอกว่าถ้ามีวิธีคิดแบบนี้แล้วนะครับก็เขาเรื่องการเข้าถึงการเข้าถึง AI ของคนไทยเป็นยังไงแบบไหนอาจารย์มัวแต่ไปนั่งกลัวมันอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
0: จริงทุกเทคโนโลยีอะค่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะสิ่งสำคัญก็คือเรารู้เท่าทันมันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต้องกลัวมันเพียงแต่ว่าอย่าเชื่อมันไม่มีเทคโนโลยีไหนเลยที่เราเชื่อได้ 100% นะคะไม่มีอะไรที่เราเชื่อได้ 100% แปลว่าเรา

0: ก็ต้องไม่เชื่อนะคะก็คือต้องระวังตัวเราอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่เรารู้ก็คือสื่อทุกประเภทอะค่ะมันประกอบสร้างมาเนาะประกอบสร้างมาเพื่อเป้าหมายบางอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาประกอบสร้างมาแต่ว่าเขามีเป้าหมายกับเราเราถ้าเราอ่านเป้าหมายนั้นเขาได้ว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรก็แปลว่าเราจะระวังตัวได้ถ้าเขาต้องการให้เราตามไปที่เว็บเขาเราก็ต้องรู้ว่าเว็บนั้นมันคืออะไรใช่ไหมคะไม่กดทันทีอะไปเสิร์ชหาก่อนอะไรเงี้ยแปลว่าเราก็ต้องระวังในเป้าหมายที่มันเกิดขึ้นนั้นอย่างเงี้ยค่ะว่ามันใช้ได้กับทุกอย่างพี่แต่ว่า AI ตอนนี้มันก็คืออันนี้ถ้าเป็นแบบข้อมูลที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความสุ่มเสี่ยงเราเนาะเราก็จะระวังแบบนี้แต่มันก็จะมีคอนเทนต์ AI บางประเภทที่มันไม่ได้เป็นอันตรายกับเราอะแต่มันเหมือนเช่นคอนเทนต์สัตว์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เห็นบ่อยมากเจอแล้วคอนเทนต์แบบสัตว์ทะเลสัตว์รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงไหมอันนี้เราก็ต้องเริ่มทักมันถ่ายได้ขนาดนี้จริงใช่ไหมมันสวยไหมจริงๆจนบางครั้งแบบอ๋ออันนี้มันของจริงแฮะแต่เรากำลังจะนึกว่ามันเป็น AI แล้วนะอะไรเงี้ยเพราะมันเนียนมันเหมือนจะ AI มากเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี
1: ้สลับมาสลับไป
0: ใช่ใช่แต่มันก็ทำให้เราเอ๊ะใช่ไหมพอเอ๊ะเสร็จเราก็ไปหาที่ต้นทางซอสว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าเนี้ยค่ะไอ้ว่าทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆคือทักษะของการแบบตั้งคำถามกับมันแล้วไปหาข้อมูลต่ออ่ะอันเนี้ยสำคัญนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแค่ถ่ายฟีดแล้วก็ผ่านไปอะค่ะอันเนี้ยเราก็จะตกไปเป็นทาสของแบบข้อมูลที่มันถูกปลอมแปลงมาแต่ว่าถ้าเราแบบสนใจอะไรแล้วเราเติร์ชเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะยังไงอ่ะมนุษย์ก็น่าจะยังสามารถฉลาดกว่า AI ได้ถ้าเราทำกันบ้านให้ดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นอาจารย์บอกว่ามีลูกศิษย์บางคนที่เขาไม่ต้องการใช้ AI นะครับเพราะว่าอยากจะพึ่งเรื่องของการหาข้อมูลเองมีลูกศิษย์ที่คิดอย่างนี้เยอะไหมครับอาจารย์ครับ
0: อุ้ยพอสมควรนะคะเพราะว่าพอส่วนนึงพอเราก็ให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะพอเรียนรู้แล้วเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเขายังสามารถมีความสามารถที่ทำได้มากกว่าดังนั้นก็เขาก็จะรู้สึกว่าไม่จำเป็นแต่ว่าคนที่ against มากๆเลยอย่างเช่นแบบไม่อยากใช้เลยอย่างเงี้ยก็มีเป็นบางส่วนนะคะเขารู้สึกว่าแบบงานของเขาเช่นแบบมันเป็นงานสร้างสรรค์นะฉันต้องทำคลิปวิดีโอฉันต้องสร้างสรรค์เองถ้าเกิดใช้ AI มันก็จะมาทดแทนฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากที่จะทำสิ่งนั้นแหละซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะเราเคยคุยกันในวงนักวิชาการวิชาชีพเหมือนกันว่าแบบงานที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนเริ่มต้นทำเพิ่งฝึกทักษะเนี่ยเราไม่อยากให้เขาใช้ AI เลยเพราะว่ามันจะทำให้มันไปตีกรอบความคิดสร้างสรรค์เขาเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาแบบทำเป็นแล้วเข้าใจแล้วเขาอยู่ในโปรเซสที่เขาทำมันได้แล้วอะแล้วเขาเอามาช่วยในบางขั้นตอนเนี้ยมันไม่ได้ทำลายความคิดสร้างสรรค์เขาอันนี้มันจะไปช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เขาได้ดังนั้นก็อย่างเงี้ยเนี่ยสอนวิชาข่าวนะคะข่าวจริงๆก็คือ back to basic นะช่วยเขียนลงในกระดาษและปากกาใช้ปากกาเขียนในกระดาษนะคะตอนเขียนข่าวให้ครูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้ลองเขียนด้วยตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสมมติแบบโยนข้อมูลไปแล้วให้ AI เขียนนะมันเขียนข่าวมาให้ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าให้เขาเทียบกันมันก็จะได้เห็นว่าภาษาที่เราเขียนกับภาษาที่ AI เขียนมันไม่เหมือนกันนะแล้วมันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นคือเราก็ต้องเปรียบเทียบให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะเห็นเองว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาว่าใช้มันแค่ไหนถึงพอดีเนี่ยค่ะ
3: นะครับ
1: ชัดเจนมากครับได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไอซ์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับอาจารย์ไอซ์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกุลศรีศรีสารคามนะครับจากวารสารสารสนเทศนะครับคณะนิเทศจุฬาครับพี่วิกินครับ
2: คือวันนี
1: ้ชัดเจนนะ
2: ครับผมว่า3ช่วงเวลาของรายการของเราวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากเลยครับสำหรับคนที่กำลังอาจจะไม่เคยใช้ AI หรือกำลังใช้ AI อยู่นะครับจะได้มีนะครับแนวความคิดไปนะครับปรับรูปแบบหรือนะครับมีวิธีการใช้เพิ่มเติมครับพี่ณรงค์ครับ
1: นะครับได้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับติชมนะครับมาคอมเมนต์ไม่ติชมนะครับก็เสาร์หน้าเที่ยงครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาลาก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขณะนี้เวลา 14:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผลิตหลักทางกกต.ไม่สั่งฟ้องนักการเมืองคดีหัวสวแชร์เพิ่ม40สวพบสัญญาณโทรศัพท์รวมตัวที่ภูแมน21กันยายนกรกฎาคม2567นายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ได้ออกแถลงการณ์มาว่าเตรียมจะมีมติชี้ขาดจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนมีการวิเคราะห์การถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปเลยที่ต้องกำหนดวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งวันนี้ตนจะใช้โอกาสเสนอข้อมูลใหม่บางประการโดยนายผลิตกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนในเวลานี้ดังนั้นที่เรามีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้จึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ต้องมีต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้ดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นตามกฎหมายกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องตามหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตดังนั้นจะเอามาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นายผลิตกล่าวว่าข้อมูลจริงๆอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรสามารถเปิดได้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการพิกัดโทรศัพท์คือมีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนไปปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่ออยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM 2.50 นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกลุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ปริมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามยังมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษขณะนี้คือฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางนี้ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทม.จึงอยู่ระหว่างไปตามทิศทางลมและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กทม.ได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนแสดงจุดเสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับณรงค์รักร้อยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3พรุ่งนี้คาดคนมาใช้สิทธิ์ 63.2

0: 42%นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยจุดแรกนายณรงค์เดินทางมาสังเกตการการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอมโดยมีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายชนรงค์สุรตนัยนายอำเภอสร้างคอมนางสาวสมิราเตชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการลงคะแนนรวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยเดินทางมาตรวจรับอุปกรณ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าและซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนรับและนำอุปกรณ์เลือกตั้งไปเก็บไว้ในจุดที่ปลอดภัยจากนั้นเดินทางไปตรวจติดตามการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของกปน.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนายณรงค์ให้สัมภาษณ์ถึงการสังเกตการในวันนี้รวมถึงภาพรวมและบรรยากาศการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ้อมว่าสิ่งที่กังวลหน้าจะเป็นเรื่องของฝนอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะประชาชนของ2อำเภอคืออำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมส่วนอำเภอเมืองคือตำบลบ้านขาวให้รีบมาใช้สิทธิ์โดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 63.42% ก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแต่ก็เข้าใจเป็นการเลือกตั้งซ่อมแต่ก็อยากให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดกกต.คาดคนจะมาใช้สิทธิ์วันพรุ่งนี้ 63.42%ทรัมป์ยกหูคุยทีมนักบินอวกาศบนสถานี ISS ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเข้าเยี่ยมชมศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้พร้อมประกาศแผนตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านอวกาศแห่งใหม่ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนเตรียมทหารนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ซึ่งถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่โทรศัพท์คุยกับนักบินอวกาศบน ISS โดยตรงจากห้องควบคุมภารกิจในเมืองฮิวสตันทรัมป์ยังได้มอบเหรียญเกียรติยศอวกาศแห่งรัฐสภาให้แก่นักบินอวกาศ4คนจากภารกิจสำรวจอาร์ติมิส2ที่บินวนรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อเดือนเมษายนด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันนะคะเป็นวัน

0: ที่โอ้โหเปียกแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากค่ะเป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์29สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะสวัสดีค่ะติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายที่วันนี้เรา2คนไม่ได้เอาฝนมาแต่อย่างใดแต่ว่าตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาโครมเลยครับแถวบ้านผมในส่วนของ4แยกพิชัยผมก็มาจากตรงนั้นเลยครับคุณเก๋ขี่มอเตอร์ไซค์มา20นาทีฝนเต็มๆถึงอสมท
0: เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ฝ่ามาเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่วันนี้การเดินทางอาจจะเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำนะคะไปไหนอาจจะต้องพกร่มนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องของการเดินทางด้วยส่วนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนาะต้องบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบนะคะในจังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าที่กำลังถูกจับตาอย่างหนักเนี่ยก็คือตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ถูกเคาะชื่อออกมาแล้วนะคะเป็นพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประพัดเลขาธิการเสนาธิการทหารบกค่ะก
1: ็
0: อันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เข้ามารับตำแหน่งนะคะเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ค่ะแต่ว่าท่ามกลางในการเปลี่ยนตัวในครั้งนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่นะคะของเลขาสมช.คนใหม่ในการแก้ปัญหาดับไฟใต้อันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้วิเคราะห์กันด้วยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดก็มีการลอบป่วนปะทะรุนแรงอย่างหนักก็ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะคุณเก
0: ๋
1: กระทั่งมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปะทะเกิดขึ้นในพื้นที่สำคัญในส่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้ก็อย่างที่ล่าสุดก็มีป่วน2อำเภอที่จังหวัดปัตตานีที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของการเรียกว่ามีความหวังกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่กับโจทย์ใหญ่ดับไฟใต้ได้พลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัดเข้ามาจะเป็นอย่างไรในมุมมองของอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.รังสิตเราไปวิเคราะห์สอบถามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ้งหน่งแล้วก็ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้รบกวนขอเวลาอาจารย์นะคะได้เสปูด้วงมาแต่ว่าเรื่องของภารกิจนะคะเป็นเรื่องของการดับไฟใต้แล้วก็ท่านเองเนี่ยก็มานั่งเป็นตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่ในแง่ของประสบการณ์เนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปดูทั้งบูทั้งบุญนะคะแล้วก็เป็นบางคนก็บอกว่าเป็นสายเหี่ยวด้วยในเรื่องของประสบการณ์ด้านความมั่นคงอะค่ะมองว่าประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือสถานการณ์ของชายแดนใต้ที่กำลังเกิดขึ้นยังไงได้บ้างคะ
2: ก็จะเรียนทั้งสองท่านและท่านผู้ชมอย่างนี้ท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าข่าวที่บอกว่าท่านเป็นสายเหี่ยว นะครับ ความจริงไม่ใช่นะถ้ารู้จักท่านจริงๆเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนสายเหี่ยวเลย
0: นะครับ
2: ฝ่ายอำนวยการเนี่ยจะเป็นเน้นสายพิราบสายประนีประนอม นะครับแต่ว่าลักษณะการสื่อสารบางครั้งเนี่ยนะครับท่านจะอาจดุดันเพราะว่าอะไรท่านปรับโจนไปปรับจูนตัวเองไปตามพื้นที่ตามสถานการณ์ของข่าวของสถานการณ์เหตุการณ์อย่างวันที่ว่าท่านเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถึงคราวที่จะต้องไล่ล่าบ้างใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าทหารเนี่ยตั้งรับคนก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ตั้งรับของการสื่อสารหรือการที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกแล้วประชาชนก็บอกเฮ้ยทำไมทหารปวกเปียกอย่างเงี้ยกองทัพปวกเปียกอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีใครที่จะอยู่ในวิสัยออกมาสื่อสารได้เลยนะครับวันนั้นผมก็เข้าใจว่าท่านก็คงเหลืออดแหละนะครับก็คงต้องพูดแล้วทราบว่าบางคนพอได้ฟังก็มันต้องอย่างนี้ทหารเนี่ยนะครับส่วนการปฏิบัติการจะลุกไล่ล่านะครับหรือจะดำเนินการกระชับพื้นที่ขบวนการเนี่ยก็เป็นฝ่ายของคนในพื้นที่อยู่แล้วตัวลำพังเสนาธิการทหารบกคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเพื่อเป็นการให้เกิดความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่าเราไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียไปมากกว่านี้มันก็ต้องมีภาพออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะทั้งสองท่านว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเข้ามาเนี่ยคือมาทำงานขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนะครับแล้วว่าเพียงคนเดียวเนี่ยมันอาจจะภาพลักษณ์ในเชิงบวกในที่ว่าทิศทางความหวังเนี่ยเป็นไปได้แต่ทำคนเดียวไม่ได
0: ้
2: นะครับท่านไม่ใช่อัศวินที่จะทำงานได้คนเดียวตามลำพังต้องเป็นทำงานมีทีมนะครับคือสรรพคุณแน่นอนนะครับท่านตรงไปตรงมาแล้วก็มีบุคลิกที่ว่าต้องเตรียมการเข้าใจมีลักษณะจุดเด่นอย่างหนึ่งคือการ

0: ที่ชอบหารือนะฮะพูดคุยเจรจาในวงเล็กนะครับเมื่อได้ข้อยุตินะครับทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยก็จะไปแจ้งผู้รับผิดชอบหรือในที่ประชุมใหญ
1: ่
0: นั่นหมายความว่าจะไม่ทำอะไรที่เย่นเย้อหรือเขาเรียกว่าหาทางอะไรหาบทสรุปของมติหรือประเด็นในที่ประชุมที่จะนำเสนอเนี
2: ่
0: ยจะไม่ใช่เป็นลักษณะว่าเอ้ยจะต้องมีครั้งต่อไปไม่ใช
1: ่
0: นะผมเขาเรียกอย่างนี้คือว่าฝ่ายการเมืองจะชอบว่ามันมีคำตอบสุดสำเร็จแล้วทางเลือกหนึ่งสองสามสี่นะครับดังนั้นผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเลือกเพราะว่าเกิดความไว้วางใจ
2: คร
0: ับ นะครับรู้จักกันมาตั้งแต่ว่าทำงานสถานการณ์ศูนย์บริหารไอสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดอ่ะนะครับตอนนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ไปเป็นมือขวาเป็นทีมคณะทำงานให้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับซึ่งตอนอดีตรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเลขาสมช.
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นประสบการณ์การทำงานอย่างค่าอะไรหามรุ่งหามค่ำความทุ่มเทเนี่ยก็คงเป็นที่ประทับใจของท่านนายกอนุทินนะครับอันนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งแต่ว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นขับเคลื่อนงานที่ว่าต้องปรับจูนแนวคิดเพราะว่าปรับแนวทางการทำงานใหม่เพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีดันไปเขียนล็อกว่าปี70เนี่ยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเข้าสู่โหมดสันติไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราดูเหตุการณ์วันเวลาแบบนี
2: ้
0: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ุณทั้งสองก็คงจะต้องพูดตรงไปตรงมาแหละนะครับเราไม่สามารถดับไฟที่เราเห็นมันโหมคุกแรงขนาดนี้คือต้องปรับรีเซ็ตแผงนโยบายทำความคิดใหม่เพื่อไม่ให้เป็นกรอบแรงกดดันนะครับจะต้องขยายระยะเวลาหรือขั้นตอนการทำงานในขณะเดียวกันเองเนี่ยมาเนี่ยแนวคิดแบบนี้นะครับเรามันจะต้องจูนกับหน่วยงานองค์การประยุกต์ส่วนอื่นไม่ว่าสอบตนะครับหรือแม้กระทั่งมหาไทยผู้ว่าราชการ3จังหวัด4จังหวัด5จังหวัดบริเวณพื้นที่หรือในตรงนั้นที่รับผิดชอบแม้กระทั่งตำรวจภูธรนะครับผู้การบังคับการตำรวจเนี่ยงานที่ผ่านมาทั้งสองท่านน่าจะเห็นว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยหนังหน้าไฟหน่วยงานแรกก็คือแม่ทัพภาคที่4กองทัพภาคที่4กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าภาค4นะครับแล้วทำไมหน่วยอื่นไม่ออกมาแบ่งรับแบ่งชอบอะไรเลยแบ่งผิดรับผิดชอบบ้างนะครับรับแต่ชอบอย่างเดียวเพราะว่าช่วงกันยาก็โยกย้ายมาเป็นผู้ว่ากันปีเดียวมาเป็นผู้การตำรวจปีเดียวมาเป็นผู้ชี่ยวการตำรวจภูธรภาคปีเดียวก็ขึ้นสไลด์ข้างหรือเติบโตไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่แม้ทัพภาคที่4ก็กลายเป็นอะไรเป็นหนังหน้าไฟเป็นแพะเส้นบูชายันของแรงกดดันเพื่ออธิบายภาพทางการเมืองว่าความล้มเหลวคือใครต้องรับผิดซึ่งไม่ใช
1: ่
0: ดังนั้นการวางเลขาสมช.มาซึ่งเป็นทหารรุ่นเดียวกับท่านแม่ทัพภาคที่4ปัจจุบันท่านปัจจุบันและผู้ช่วยการทหารบกท่านปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันงั้นการทำงานที่ต้องได้พื้นที่ความคล่องตัวความเข้าใจนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนของการประสานนะถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอาจจะให้อำนาจการตัดสินใจส่วนในส่วนหนึ่งคล่องตัวขึ้นก็ได้
1: อ
0: ันนี้การแก้ปัญหาของการทำงานความมั่นคงนะครับประกอบกับว่าเราอันนี้อธิบขอว่าขออธิบายต่อว่าตอนนี้ทิศทางการที่จับทิศทางว่ากลุ่มขบวนการที่เติบโตงอกขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะฮะรู้แล้วว่ากลุ่มขบวนการที่กอบพื้นที่หลายๆจุดพร้อมๆกันเนี่ยมาจากขบวนการของคนคนเยาวชนหน้าใหม่นะครับก็เนี่ยแหละคืออันตรายคือเจเนอเรชันความรุนแรง20ปีที่แล้วเนี่ยคือลอยราไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยตอนหลังกลุ่มกระบวนการที่เหลือเชื้อบางส่วนเนี่ยไปบ่มเพาะไปวิ่งเข้าหานะครับแนวร่วมคือกองกำลังก็คือคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ทำไมสามารถเกิดขึ้นได้มากมายผมอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้เพื่อนำไปสู่การช่วยกันคิดร่วมกันว่าคนรุ่นใหม่กลายเป็นเหยื่อของใน3จังหวัดกลายเป็นเหยื่อของมูลเชื้อของขบวนการที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อว่าการใช้ความรุนแรงนั้นจะทำให้รัฐนะครับรัฐบาลหรืออำนาจส่วนกลางเนี่ยยอมลดตัวเองมาประนีประนอมตามแนวทางที่เขาต้องการซึ่งเรายอมไม่ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเขาก็เลยไปพ่อข้อมูลไปบ่มเพาะตัดตอนข้อมูลตัดตอนประวัติศาสตร์ความเชื่อบิดเบือนนี่คือข้อมูลที่เขาเอาไปใช้นะครับในการเคลื่อนไหวแต่ด้านการวางพลเอกชัยพฤกษ์เข้ามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการก็เป็นรับสนองแนวทางว่าแม่ทัพภาคที่4เนี่ยเขากำลังทำสงครามแย่งชิงมวลชนในพื้นที
1: ่
0: เขาต้องใช้ความรุนแรง

0: าคืนนะครับเพราะว่าเราได้คืนมาในบางกลุ่มบางคนหลายช่วงชั้นวัยแต่เยาวชนเนี่ยยังต้องทำการบ้านอีกหนักนะครับดังนั้นมันก็เลยเห็นว่าถ้าได้คนที่มาซัพพอร์ตแนวทางเอาละแม้ท่านพระที่สี่ท่านจะอยู่ต่อหรือจะไปนะครับยังไงซะท่านก็ปีหน้าท่านต้องเกษียณนะครับแต่แนวทางการทำงานเนี่ยมันก็ต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของขบวนการคือใช้เฟกซ์ริวผมเข้าใจนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเรื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ย
1: กำล
0: ัง
1: เป็นประเด็นเลยอาจารย์
0: กำลังเป็นประเด็นเนี่ย
1: ข้อมูลคนละชุด
0: ข้อมูลคนละชุดซึ่งมันก็ตลกดีความจริงมีหลายชุดเนี่ยเพิ่งก็ผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องมีหนึ่งเดียวสิครับในปรากฏการณ์ทางอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์มันก็พูดอยู่แล้วแต่ที่ทหารไม่ลงไปเล่นว่าทำไมไม่ตั้งกรรมการเพราะไม่ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นให้มาเสียเวลากับการสอบสวนตรงนี้ในขณะเดียวกันกลุ่มกระบวนการก็มีเวลาพักฟื้นนะครับเอาเรื่องประเด็นตรงนี้ทำให้ทหารเสียเวลาไปชี้แจงและไม่ทำการในการที่จะอะไรตรวจตาหรือทำงานอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมเพราะว่าพอจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทหารเขาลงลุกในพื้นที่ติดตามดังนั้นกลุ่มขบวนการพยายามจะใช้ภาพให้มันดูความชอบธรรมซึ่งฝ่ายความมั่นคงจำเป็นจะต้องชี้แจงไหมก็ต้องจำเป็นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าวิธีการทำไมมันมีการเกี่ยวพันเพราะคนที่ให้ปากคำเราไม่ได้ปรักปรำหรือผลักไสว่าเขาเกี่ยวข้องกับขบวนการนะครับซึ่งต้องอธิบายเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่จะชี้แจงอย่างนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายคนที่สงสัยว่าทำไมการข่าวเราไปไม่ถึง มันล้มเหลวเบียงไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะประสิทธิภาพด้านการข่าว
0: แต่ไปแล้วเนี่ยชาวบ้านกลายเกิดความกังวลถ้าไปพูดหรือเป็นการชี้เป้าหรือทำสังเกตเป็นพิรุธเนี่ยกลุ่มขบวนการก็จะล็อกเป้าทันทีมันเกิดความไม่ปลอดภัยต่อแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลหรือพี่น้องประชาชนที่จะเป็นแนวร่วมเขาก็เกิดในภาวะอึดอัดลำบากใจนะครับดังนั้นมันก็อยู่ในพื้นที่ที่บางครั้งเนี่ยการทำงานเชิงรับเชิงลุกและรับนะครับมันบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะลุกแบบตรงไปตรงมาแบบให้คนได้เห็นว่าได้ทำอะไรบ้างเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับดังนั้นผมคิดว่า1ตุลาเนี่ยผมว่าพลเอกชัยพฤกษ์ก็มีโจทย์การบ้านที่ต้องทำเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางที่เป็นบวกคือสมช.จะไม่ใช่รูปแบบตั้งรับเพราะว่าผมเชื่อว่าบุคลิกของท่านสื่อสารได้ตามสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นการสื่อสารได
1: ้
0: บทจะคนจะหนักจะนุ่มนวลเนี่ยผมรู้ว่าคือท่านมีวิธีการมีวาทศิลป
1: ์
0: เพราะว่าสมช.เนี่ยที่ผ่านมาจะอยู่ในภาวะอะไรอยู่อาจจะแน่นอนอ่ะคือการทำงานในชั้นความลับหรือในฐานะที่ปรึกษาได้ค่ะเดียวกันถ้าย้อนไปสมัยคุณประสงค์สุนทรีย้อนไปพลเอกจรัญคุณลวณิชบุคคลเหล่านี้ที่เคยเป็นอดีตเลขาสมช.เนี่ยก็เคยให้ขลังความเห็นออกมาสัมภาษณ์ต่อสื่อเนืองใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งนุในยุคขลังพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลานะครับก่อนที่ท่านจะมาเล่นการเมืองเนี่ยนะครับท่านเหล่านี้นะครับคือทำงานด้านความมั่นคงสมช.ข่าวกรองพวกงานทิศทางต่างๆเนี่ยที่สามารถอะไรอธิบายตอบนะครับข้อมูลข่าวสารให้กับไอ้พี่น้องสื่อมวลชนข่าวสารได้ให้ประชาชนเกิดว่าแผนและแนวทางด้านความมั่นคงเนี่ยประเทศจะขับเคลื่อนไปยังไงนะครับท่านที่แล้วท่านชัดชัยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคือเอาละเป็นการปรับใครผสมสูตรยาด้านความมั่นคงผมพูดอย่างนี้กันนะครับว่าให้ถือว่าถือท่านปูนบำเหน็จให้ท่านได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อยู่ในทำเนียบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบของงานความมั่นคงต้องการทีมเอกภาพให้มันเป็นปึกแผ่นอย่าลืมนะครับว่าผมมองขาดเลยบอกคุณสองคนเน
1: ี
0: ่ยคนเอกชัยพฤกษ์เป็นปีเดียวและผมเชื่อว่าเลขาสภาความมั่นคงชาติคนต่อไปก็น่าจะเป็นทหารนะครับซึ่งว่าถามว่ามันสอดคล้องไงปี70ปี71เนี่ยเป็นช่วงโครงสร้างกองทัพการเกษียณอายุราชการในทหารเนี่ยจะอะไรจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับจะโยกย้ายในเกษียณพร้อมๆกันเนี่ยอ
1: ี
0: กนะฮะอีกเพียบเลยดังนั้นฝ่ายการเมืองก็คงต้องมองว่าเป็นสเต็ปทีละสเต็ปของการแก้ปัญหาความมั่นคงนะครับ
1: อาจารย์ก็เข้าใจว่าน่าจะวางถูกคนถูกให้เหมาะกับงานเหมือนที่นายกเคยพูดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของโจทย์ใหญ่นะคะที่เลขาสมช.คนใหม่จะต้องเข้ามาทำเนี่ยอาจารย์ถ้าเรามองว่าโจทย์ที่เป็นโจทย์เร่งด่วนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะต้องเข้ามาจัดการในเรื่องอะไรบ้างคะ1 2 3 4ค่ะอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยครับว่าที

0: คณะทำงานแผงที่รับนโยบายด้วยกันคือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายแน
1: ่ๆ
0: นะครับสองพวกทีมคณะเจรจาหรือคณะพูดคุยหรือคณะผู้แทนพิเศษเนี่ยผมพอทราบมาว่าต่อไปกรอบระยะเวลาการทำงานเนี่ยนะฮะน่าจะขยายระยะเวลานานขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าคณะผู้แทนพิเศษหรือเจรจาเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลทีเปลี่ยนชุดหนึ่งทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ละนะครับน่าจะมีกรอบ1ปี2ปีเนี่ยจะซึ่งไม่อิงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ่ะแต่ขอให้มันมีเกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: อัน
0: นี้ผมว่ามันจะทำให้การทำงานเนี่ยคนทำงานที่ประสานงานกับหน่วยงานพิเศษแบบนี้เนี่ยเขาสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุภายในกรอบระยะเวลาได
2: ้
0: เมื่อไหร่อย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าอีก3เดือนเปลี่ยนทีหรืออิงต่อบทบาทหน้าที่คือการเกษียณหรือไม่เกษียณอายุราชการของคนที่มาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี
2: ้
0: นะครับดังนั้นมันก็อะไรทำให้คนฝ่ายปฏิบัติจริงเนี่ยเขาปรับตัวลำบากและขณะเดียวกันเนี่ยผมได้เสนอแนวคิดนะครับแล้วผมก็เคยพูดคุยกับท่านที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงหรือไม่กระทั่งสมช.เองหรือท่านที่จะไปรับผิดชอบงานมิติความมั่นคงในอนาคตก็ตามเน
2: ี่
0: ยผมก็เคยนำเรียนแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งสำคัญนั้นจะต้องกลับเข้าไปสู่โหมดของการรับผิดชอบร่วมกันมันไม่ใช่แค่กองทัพภาคที่4 อย่างเดียวละนะครับสอปตมหาไทยผู้ว่าราชการนะครับหรือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้การจังหวัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเกิดความรับผิดชอบเกิดความอะไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบเนี่ยสามารถปรับโยกย้ายได้เหมือนกันนะครับถ้าปูนบําเหน็จก็ต้องได้ความดีความชอบกันพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าอันนึงดูแย่อันนึงอ้าวได้ไปต่อแล้วก็ระยะเวลากรอบการทำงานก็ควรจะยืดระยะเวลาว่าใครมาเป็นผู้ว่าสมมุติถ้ามาเป็นผู้ว่าอะไรว่าก็ควรดำรงตำแหน่งอย่างน้อย2ปีไม่ใช่ปีเดียวทุกจังหวัดนะครับใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับให้เห็นผลของการทำงานอย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องตำรวจก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้มันเกิดการสั่งบูรณาการและการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็เพื่อมาเอาอาวุโสหรือเอาแบบคือรายการได้รับการอะไรคูณราชการทวีคูณให้อายุราชการได้ประโยชน์อย่างเงี้ยไม่เอาแล้วนะครับอันนี้คือไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่มาลงในพื้นที่นะแต่ทหารเนี่ยรับทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับใครจะอยู่ใครจะมาเนี่ยทหารเป็นแนวหน้าดังนั้นที่ผมพูดชื่อหน่วยงานเหล่านี้เขาต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำสงครามทางความคิดการเข้าถึงมวลชนนะครับอันนี้สำคัญทหารทำคนเดียวไม่ได้เพราะบางครั้งประชาชนในพื้นที่ก็หวาดระแวงเจ้าหน้าที่ที่ใส่เครื่องแบบนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนนี่แหละจะเป็นหัวหมู่ชลวงฟันที่ช่วยงานความมั่นคงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เข้าแล้วก็ประเด็นต่อมาคือการสร้างพื้นที่สังคมประชาสังคมให้มีส่วนร่วมนะครับในการแบ่งปันข้อมูลโดยเฉพาะคือขายสตรีแม่บ้านพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นสุภาพสตรีจังหวัดปัตตานีท่านทำได้ดีมากนะครับแต่เราจะขยายบทบาทให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทด้านความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าภาพผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะทำให้ภาพความรุนแรงหรือความคาดหวังของกลุ่มขบวนการเนี่ยอาจจะต้องทำงานได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าคุณทั้งสองเคยไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะผู้หญิงนะคุณแม่มะเนี่ยพี่น้องอิสลามเนี่ยมือข้างหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แฮนด์หนึ่งนะมือข้างหนึ่งอุ้มลูกไปโรงเรียนเน
2: ี่
0: ยเก่งนะไปตลาดเนี่ยนะผมคิดว่าแล้วก็ได้รับความเคารพยกย่องในว่าเขาคือคนที่คุมความมั่นคงอุตสาหกรรมในครัวเรือนน่ะดังนั้นเอาเครือข่ายสตรีเอาเครือข่ายแม่บ้านเข้ามาผนึกกำลังเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงเข้ามารณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้ทางการทำงานแนวทางความมั่นคงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับ
2: อาจารย์สุดท้ายนะคะคือถ้าเรามองไปข้างหน้าอีก1ปีเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยภายใต้เวลาที่เลขาสมช.คนใหม่ที่มีอยู่เนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการลดระดับความรุนแรงเรื่องของทำให้สถานการณ์มันเบาบางลงแล้วก็มีทิศทางที่อาจจะทำให้ดีขึ้นได้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องคาดหวังเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเขาหวังคาดหวังมากครับเพราะเรารู้แล้วว่ากลุ่มขบวนการผู้ก่อการเนี่ยลงไปคนที่อายุน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับนั้นการต่อสู้เรื่องข้อมูลข่าวสารการสับประยุทธ์เรื่องข้อมูลเฟคนิวเนี่ยต้องไวนะครับบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าในสิ่งที่พี่น้องประชาชน

0: นทางประเทศอะสะท้อนว่าทำไมเงียบทำไมอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าคือมันบางทีบางเรื่องเนี่ยก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะอธิบายได้ดังนั้นเลขาสมช.คนใหม่ท่านเป็นทหารอยู่แล้วนะครับน่าจะมีวิธีการในการสื่อสารได้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่อันนี้พูดในเรื่องของจสต.เนี่ยเรายังไม่ไปถึงไหนเลยใช่ไหมฮะยังมีเรื่องกัมพูชา
2: ใช
0: ่ไหมฮะงานเรื่องแฝงอะไรต่างๆแล้วยังมีพม่าอีก
2: ใช่
0: ครับงานมิติความมั่นคงอ่ะมันมีเยอะมากนะครับซึ่งเผอิญว่ามาในสภาวะที่ปัญหาภาคใต้มันลุมเร้ารายวันแต่อย่าลืมนะกัมพูชาก็มีเรื่องทางพม่าทางโซนทางนู้นก็
1: โ
0: อ
1: ้
0: มันก็ถ้าทางตะวันตกเนี่ยผมเรียนคุณ2คนนะหนักหนาสาหัสมากมากกว่าใต้กับตะวันออกรวมกันนะพื้นที่ 2,401 กิโลเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์นะในการขับไล่แย่งชิงต่อสู้กันกับพวกชาติสงครามรัฐบาลพม่า กับชาติพันธุ์เนี่ยนะไม่นับเรื่องกองคาราวานยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะครับงานความมั่นคงโอ้มันครอบ
1: หลายมิติมาก
0: ใช่มันทั่วทิศประเทศไทยจริงนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราคุยกันในมุมของมิติของสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะอาจจะเชิญอาจารย์มาคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับจากคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตก็ได้เห็นโจทย์ใหญ่ของเสปูด้วงหรือว่าท่านเลขาปูด้วงคนใหม่1ตุลาคมนี้คงจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆบ้างมั้ยอาจจะเข้มแข็งเข้มข้นคุย BAN ไม่คุยแล้วก็ได้คุณเก๋อะไรยังไง
1: แต่ว่าก็ถือว่าท่านเองนะคะก็มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงเนาะแล้วก็อาจจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งจุดเด่นนะคะในการที่จะมารับมือกับสถานการณ์ชายแดนใต้ที่กำลังร้อนแรงอยู่นะคะก็อาจจะทำให้สถานการณ์เบาบางลงแล้วก็ทิศทางอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าดูบุคลิกดูประสบการณ์ดูอะไรหลายๆอย่างเองเนี่ยตัวท่านเองก็เรียกได้ว่าน่าจะช่วยเข้ามาประสานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็โจทย์ใหญ่เมื่อสักครู่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะไม่ใช่แค่เลขาสมช.คนใหม่ทำหน้าที่เรื่องของการดับไฟใต้อย่างเดียวมันยังมีมิติของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเมียนมาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าท่านเองอาจจะใช้เรื่องของประสบการณ์นะคะประสบการณ์ตรงเลยแหละจากชายแดนต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของความมั่นคงเหล่านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2566

0: 19
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาละค่ะ 14:35 นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ค่ะมีหลักสูตรนะคะเรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะคุณผู้ฟังเหลืออีก2ที่นั่งสุดท้ายนะคะแล้วก็อยากให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนี้กันจริงๆนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็เข้มข้นจริงๆเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะอบรมกันนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะที่เป็น CEO เป็นนักธุรกิจต่างๆเนี่ยละค่ะเข้ามาเรียนแล้วนะคะจะได้เปิดมุมมองใหม่ในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยที่เขาเนี่ยจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาช่วยเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยมีเรื่องของการอบรม AI for CEO ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่อัดแน่นแล้วก็ครบรอบด้านทุกมิติจริงๆนะคะเปิดรับสมัครนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคุณผู้ฟัง29สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่ายังพอมีเวลาตลอดทั้งวันยังสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะจองที่นั่งสมัครด่วนๆกันได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเหลืออีก2ที่นั่งสุดท้ายนะคะค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทค่ะเดี๋ยวเก๋ให้เบอร์ทิ้งเอาไว้นะคะมีคนรับสายตลอดทั้งวันเลยนะคะสามารถที่จะโทรเข้าไปนะคะจองได้เลยนะคะ0944803076 0944803034และเบอร์สุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะ2ที่นั่งสุดท้ายนะคะ0943966649ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันนะคะในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
4: โอ้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายแล้วจริงๆกับวันสุดท้ายอีกต่างหากนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะรับหลักสูตรและก็เป็นคลังความรู้สู้อาเซียนก็ต้องรีบกันแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังของเราท่านไหนที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างวันนี้ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 นะครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงเท่านั้นแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์5ภายใน1เดียวที่ทำได้ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็สามารถทำได้แถมความใหญ่สะใจถึง5ลิตรจุและก็ทำกินได้ทั้งครอบครัวครับใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยให้ท่านประหยัดค่าไฟและลดเวลาในการปรุงอาหารไปได้เกินครึ่งวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมนะครับปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แบบนี้สนใจโทรได้เลยครับที่02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและก็ประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ครับ
3: ค่ะส่วนเหตุการณ์นะคะไฟไหม้นะคะที่เกิดขึ้นที่คลองถมนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ติดตามนะคะสถานการณ์แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติเองก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ลงไปในพื้นที่
4: ขณะที่เช้านี้นายกอนุทินก็ลงไปติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับคุณเก๋
3: ใช่ค่ะ
4: ก็ถือว่าควบคุมเพลิงได้แล้วก็เห็นว่ากำลังเร่งฉีดน้ำดับความร้อนเพราะว่าควันกับความเหม็นเหม็นมาถึงห้องพักผมเลยครับคุณเก
3: ๋โอ้อยู่ใกล้เหรอคะ
4: นี่ขนาดห่างประมาณ3โล4โลกว่า
3: อ๋อค่ะ
4: ผมอยู่ใกล้ๆแถวๆตลาดสีย่านเลยมานิดนึง

0: สี่แยกพิชัยก็ได้กลิ่นคะคุ้งเลยตอนประมาณสักตีสี่กว่าๆออกมาดมยังได้กลิ่นอยู่ก
1: ็
0: คือเหม็นตั้งแต่ช่วงที่เกิดเพลิงไหม้เลยคุณเก๋
1: เห็นทางกทม.เขาขอความร่วมมือคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ออกนอกพื้นที่เลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของควันพิษไฟไหม้คลองถมเนี่ยล่ะค่ะที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เตรียมจะนำรถแบ็คโฮลอะไรต่างๆเนี่ยไปเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะหาต้นต่อด้วยตอนนี้ก็ต้องฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันในการปะทุซ้ำนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาคารเนี่ยกลัวว่ามันจะยุบแล้วมันถล่มลงนะคะเพราะว่าใต้ซากอาคารอะไรต่างๆยังมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าฐานนะคะจึงทำให้การฉีดน้ำเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปถึงในจุดนั้นได้ทางกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าเตรียมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการหารือกับทางทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านไหนเพื่อหาจุดต้นเพลิงด้วยนะคะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารโดยรอบเนี่ยเสี่ยงที่จะมีการถล่มลงมาด้วยก็ต้องทำงานกันด้วยความระมัดระวังเลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีไม่มีนะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะอาจจะมีในเรื่องของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเรื่องของความเสียหายบรรดาร้านค้าต่างๆด้วยนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของพิบัติภัยหรือว่าเรื่องของวาตภัยที่เกิดขึ้นนะครับนี่บ้านเรามีวาตภัยแต่ว่าโน่นเนปาลมีธรณีพิโรธนี่คือการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เรียกว่าจะเห็นการเอาตัวรอดในวินาทีที่วิกฤตนะ อย่างเนปาล นี่บางคนหนีวิ่งขึ้นต้นไม้เด็ก8ขวบรอดตายอย่างหวุดหวิดบางคนอยู่บนบ้านท้าเลยว่าจะรู้จะรอดจะไปสุดท้ายรอดก็มีบ้านบางหลังนี่แข็งแกร่งจริงๆน
1: ี
0: ่คือการมีสติในห่วงของเวลาที่เกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราวิเคราะห์กันด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลแต่ว่าตอนนี้สนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
2: เจริญพรแก
1: หลวงพ่อคะวันนี้บรรยากาศที่วัดน่าจะเย็นชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อสวทฝนตกค่ะ
2: นี่ก็ตกน่าดูเลยเนี่ยตอนนี้กำลังตกหนักเลย
1: ค่ะแต่ก็ยังมีคนไปเข้าวัดทำบุญกันอยู่นะคะเพราะว่าเห็นเหมือนพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมด้วยที่วัด
2: ตอนฝนก่อนฝนตกยังมีคนอยู่แต่ตอนนี้ก็เริ่มหลบ
1: เริ่มซาใช่ไหมคะ
2: เริ่มซาแล้ว
1: แต่ว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมเห็นว่ามีกิจกรรมใช่ไหมคะ
2: มีอาจารย์เบียร์มาแล้วอาจารย์เบียร์เทศบ่ายเที่ยงอาตมาเทศต่อบรรยายต่อ
1: ใครสนใจนะคะก็ไปฟังนะคะเรื่องของการเทศธรรมนะคะได้ที่วัดสวนแก้วเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอนมัสการหลวงพ่อนะคะให้เรื่องของหลักธรรมในเรื่องของการทำสติให้มั่นคงหน่อยค่ะในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตรอบตัวในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะล้วนทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการรู้ตื่นรู้ตัวแล้วก็มีสติมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของกระทบอะไรต่างๆที่เข้ามาในจิตใจนะคะแล้วบางคนอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะควบคุมได้นะคะเราจะต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าเราควรจะมีสติเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์กับเรื่องต่างๆที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะหลวงพ่ออ
2: ันดับแรกขอยกตัวอย่างคนว่าแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ชายแดนทิเบตเนปาลเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ไม่น่าเชื่อว่าเขาตัดสินใจแบ่งได้ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนว่าเมื่อรู้ความตายจะมาถึงต้องรีบคลายเหยื่อไม่ใช่รีบทำบุญนะ
0: ร
2: ีบคลายเหยื่อแม่ค้าเหล่านั้นไม่สนใจผักไม่สนใจผลไม้กระจาดที่วางขายรีบเอาตัวรอดก่อนรีบบินรีบหนีขึ้นต้นไม้ขึ้นที่สูงเลยรอดตายโอ้เห็นนะภาพเห็นภาพตอนที่เขาทิ้งตลาดแล้วก็ปิ้งขึ้นไปที่สูงเนี่ย
0: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องของคนที่รู้ว่าอะไรควรห่วงอะไรไม่ควรห่วงอะไรควรปล่อยวางอารมณ์อะไรควรที่จะไปข้างหน้าให้ได้แต่ในที่สุดเขาก็ต่อตายกันหลายคนเหมือนกันที่เขามุ่งหน้าเอาตัวรอดไม่ใช่เอาผลไม้เอากระจาดอะไรแบกไปด้วยไปไม่ได
0: ้
2: ตอนนั้นเขาปล่อยวางหมดเลยผาดมะม่วงผาดมะพร้าวผาดผลไม้พืชผักไม่สนใจจะแบกจะเพลินไปเลยไปตัวเปล่าวิ่งหนีเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนี่แหละก็รู้รักษาตัวรอดกันยอดดีแต่ถ้ารู้จักตัวแต่ห่วงผักห่วงกระจาดผลไม้

0: เพราะว่าพะวงไม่รีบหนีไม่รีบหลบไปเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได
1: ้แต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของสติด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อพอเวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันแบบฉุกเฉินแบบนี้ถ้าคนไม่มีสตินี่อาจจะแบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
0: ใช่วิ่งหน้าวิ่งหลังเพราะว่าพะวงจะเอากระจับให้ดีและจะเอาชีวิตดีแต่นี่เขารู้ตัวเลยว่าต้องเอาชีวิตให้รอดก่อน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แต่หลวงพ่อคะเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีมันมีเรื่องแบบว่าบางทีแบบประเดประดังอะไรเข้ามาไม่รู้มันจะมีสักวันหนึ่งเนี่ยแหละที่ชีวิตเราเออหลายๆสิ่ง
3: มัน
1: ลุมเร้าเข้ามาไอ้นั่นก็เข้ามาไอ้นี่ก็เข้ามาจนบางคนแบบว่าสติหลุดเลยแล้วไม่รู้ว่าจะแบบจะเริ่ม1 2 3 4ยังไงดีอย่างนี้หลวงพ่อมีวิธีไหมคะการมีสติที่มั่นคงเนี่ยค่ะ
0: ขอให้เขาอยู่กับคำว่าฝึกฝนอย่าอยู่กับสนุกสนานเอที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเจ้าจะล่าเริงไปทำไมเจ้าจะสนุกสนานไปใหญ่ในเมื่อโลกลุกร้อนเป็นไฟมีภัยรอบด้านถ้ามีภัยมารอบด้านแล้วเราจะมัวไปสนุกได้ยังไงมันต้องฝึกฝนความที่จะอยู่กับภัยพิบัติได้อย่างไรจะเอาตัวรอดในเหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านั้นได้อย่างไร
1: อ
0: ันนี้การฝึกฝนที่บางคนเขาทำจนชินหรือว่าเขาโดนมาหลายรอบเคยอาจจะเคยโดนเซอร์นามิเคยโดนอย่างนู้นอย่างนี้มาพอมาเจอที่สองที่สามเขาเนี่ยเขาเอาตัวรอดได
3: ้
0: ต่างกับคนที่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยฝึกฝนแน่นอนพอเจอหนแรกก็ไปเลย
3: นี่คือสติส่วนจิตใจแล้วครับหลวงพ่อเห็นบางคนเนี่ยเห็นน้ำมหาศาลแต่ว่าต้องอยู่บนอาคารบ้านเรือนบนชั้น3ของบ้านจะลงก็ลงไม่ได้เสียวบ้านจะสุดจะพังสุดท้ายก็ยังผ่านไปได้นะครับหลวงพ่อบางคนเนี่ย
0: ต้องยอมรับว่าสติปัญญายังอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีวันระหว่างจะหนีลงมาก็แน่นอนไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันข้างล่างมันท่วมหมดแล้วที่อยู่ข้างบนก็ต้องดูอาการด้วยว่าสภาพมันมีลั่นมียุดมีสุดมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็อยู่ไปก่อนเถอะแต่ถ้ามันมีก็แน่นอนล่ะต้องหาทางออกทางรอดให้ได
1: ้
0: เทียบดูช่างตามน้ำหนักดูแล้วกันว่าระหว่างหนีก็อยู่บนเรือนคอยดูไปไม่ใช่อยู่แบบชะล่าใจนะแต่ต้องอยู่แบบคอยดูเหตุการณ์สถานการณ์การลั่นเลื่อนการมีอาการบอกว่ามันจะทรุดมันจะหักมันจะล้มแต่ถ้ามันนิ่งยังสงบได้ดีอยู่ก็อยู่ไปก่อนจนฝ่าน้ำมันจะลด
1: ค่ะหลวงพ่อคะการฝึกสติเนี่ยแล้วฝึกไม่ให้จิตใจมีความที่ฟุ้งซ่านเราควรจะต้องจัดการหรือเราจะต้องฝึกนานแค่ไหนหรือควรจะต้องเริ่มฝึกจากอะไรดีคะหลวงพ่อคะนั่งสมาธิหรอคะหรือว่าสวดมนต์หรือว่ายังไงคะ
0: เขาเอาลมหายใจเนี่ยเป็นตัวฝึกเขาเรียกอานาปานสติเอาสติฝึกสติกับลมหายใจเอาสติผูกจิตติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกรู
1: ้
0: และจนกระทั่งในที่สุดรู้ว่าอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันปลอดภัยมันดีกว่าไปอยู่กับคนอยู่กับคนเดี๋ยวรักเขามั่งเดี๋ยวชังเขามั่งแต่อยู่กับลมหายใจนี่มันสงบดีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนอานาปานสติไว้หลายขั้นตอนขั้นเล่นๆคนที่ทำแบบให้มันมีของสนุกบ้างอาจจะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วก็เล่นนิมิตสร้างปุยนุ่นสร้างปุยสำลีขึ้นปลายจมูกทำให้เล็กให้ใหญ
1: ่
0: บีบให้เล็กได้ปล่อยให้พองใหญ่ได้อย่างนี้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วมันจะเกิดสนุกพอเกิดสนุกมันก็อยากจะทำเรื่อย
3: ๆ
0: อยากจะฝึกไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ถ้าฝึกไม่มีอะไรเป้าหมายเลยไม่ได้เล่นอะไรมันเพลิดเพลินสนุกบ้างมันจะเบื่อเร็วจะเบื่อเร็วแต่ถ้าไม่สนุกมันจะไม่เบื
1: ่อแล้วมันต้องฝึกนานแค่ไหนคะถึงจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราว่าจิตใจเราสงบขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นไม่ฟุ้งซ่านแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าถามเอาเวลาเนี่ยมันไม่แน่นอน
1: แล้วแต่คนใช่ไหมคะ
0: คนบางคนไวมากเร็วมากมีทักษะมีวัสีมาก
1: ค่ะ
0: ก็จะทำปุ๊บปั๊บมาเลยแต่บางคนดิ้นโอ้ยไหลพริกไหลตลบมันเป็นนิสัยคนหรือเป็นจริตคนหรือเป็นเพราะคนนั้นฝึกฝนถูกทาง

0: ด้วยฝึกฝนถูกทางเกิดเร็วแต่ฝึกฝนผิดทางมันก็เนิ่นนานหน่อยเนิ่น
1: ค่ะ
0: แต่จะเนิ่นนานหรือจะไม่เนิ่นนานย
1: ัง
0: ไงต้องฝึกไว้ก่อนแล้วกัน
1: ต้องเริ่มฝึกก่อน

0: ขอฝากไว้ตอนเหตุการณ์สมมติรถเฉี่ยวกันเนี้ยลงมาอย่าเพิ่งด่ากัน
1: อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตอบโต้ใช่ไหมคะ
0: ลงมาก็กำหนดลมหายใจดึงลมหายใจเขาลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆสักเก้าทีแล้วค่อยเจรจากันเรื่องไปหาประกันหรือจะใครเสียค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมนะมันจะลงมากระด่ากันแล้วก็ติดคุกข้างตายข้างหนึ่งเนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์มันต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดลมหายใจแล้วก็ค่อยเย็นแล้วก็ค่อยเจรจาแล้วก็จะไปหาประกงประกันอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้มันจะมาถูกทาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นก็ตายข้างติดคุกข้าง
1: เหมือนเป็นการใช้สติอาจจะแบบว่าควบคุมอารมณ์ของเราก่อนแทนที่จะไปใช้เรื่องของอารมณ์ในการตอบโต้แล้วก็แก้ปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่งั้นบานปลายแน่เลยนะคะ
0: แน่นอนแน่นอนได้อย่างก็เราอุตส่าห์ทำประกันไว้แล้วเขาก็ให้ปรึกษาประกันไงถ้าทำไมเราไม่ปรึกษาเอาแต่หัวร้อนก็มาใส่กันเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหา
1: ค่ะ
0: คดีข้างลงข้างศาลเยอะแยะ
1: คือทุกอย่างพอเวลามันประเดประดังเนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆกลับมาตั้งสติใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วก็ค่อยๆมองว่าปัญหา1 2 3 4เราจะแก้อันไหนก่อนหลังแล้วก็ค่อยๆ คลายไปทีละข้อทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะใช่ไหมคะ
0: สงบแล้วปัญญามันเกิดแต่ถ้าเถียงกันวุ่นวายไม่เกิดปัญญามีแต่เกิดโทสะมีแต่เกิดอาฆาตมาดร้ายเกิดพยาบาทเกิดจองเวรไม่มีผลดีกับชีวิตเราเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฝึกให้คิดฝึกให้เคยฝึกให้ระงับยับยั้งอย่าให้อารมณ์ร้อนอย่าให้หัวร้อนดึงลมหายใจให้มันเย็นให้สบายสัก 4-5 ครั้งแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันมันจะเจรจากันรู้เรื่องง่ายกว่าตอนที่บงเบ้งบงเบ้งไม่ค่อยรู้อาตมาเคยดูข่าว 2-3 ครั้งแม้ผู้หญิงบางคนก็โอ้ยเถียงเป็นไฟตำรวจมากก็ยังทักปุ๊บตำรวจก็บอกมือหนัวเลยแหละพูดกับคนที่เถียงตะพุตตะพือจ
2: ะ
0: เถียงแบบไม่หยุดด้วยนะเถียงไปผลักอกตำรวจไปอีกบอกแม่ถ้าดีว่าตำรวจใจเย็นบางคนก็เย็นมากแต่บางคนก็ร้อนเกินเหตุ
2: คืออันไหนที่เดือดกำลังดุเดือดต้องให้รีบเย็นลงแล้วก็ตั้งสติให้มั่นคงเหมือนในการเมืองเหมือนในสภาตอนนี้นะครับหลวงพ่อดุเดือดกันแล้วเกิดครับช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: ดีมากดีมากที่จริงนะพวกใช้วาทกรรมกันในสภาพอจะเกิดถึงจุดเดือดเนี่ย
2: ครับ
0: ลองดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆแล้ว
1: ค
0: ่อยกล่าววาทกรรมอะไรดีๆอาจจะออกมาดีนะก็ไอ้ตอนอารมณ์โมโหเนี่ยวาทกรรมมันไม่แพ้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เป็นวาทกรรมเสียซะ
1: ใช้เรื่องของหลักธรรมกับการเมืองก็ได้นะคะใช้ได้ทุกวงการนะคะ
0: แน่นอนเลย
1: ค่ะหลวงพ่อค่ะสุดท้ายค่ะที่วัดมีอะไรจะฝากไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมรวมไปถึงผลไม้ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของผลไม้ชนิดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์เอาอันดับแรกว่าพรุ่งนี้นะตอนเที่ยงอาจารย์เบียร์มาและบ่ายโมงครึ่งอาตมาจะทำภาพพุทธประวัติมาบรรยายให้คนเข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนกับใครและความว่าอย่างไรเนี่ยแล้วส่วนเรื่องผลไม้ของวัดมีหลักก็คือ1ส้มโอ2กล้วย3ที่ออกมามากช่วงนี้ก็คือทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ของนนท์นะเป็นทุเรียนจากชุมพรส่งมาเยอะเลยแต่เนื้อรสชาติก็ดีนะมันอาจจะเป็นบางที่ที่ปลูกบนที่สูงอ่ะบนไหล่เขาเนี้ยมันจะแห้งเนื้อไม่แข็ง
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าไปปลูกที่ต่ำมันก็อาจจะแข็งแต่เนี้ยรู้สึกเนื้อดีที่เขาให้มา 400-500 ลูกนี
2: ่
0: คนเข้ามาซื้อกันทุกวัน
2: ครับ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะใครสนใจกิจกรรมที่วัดสวนแก้วจัดขึ้นนะคะก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันได้นะคะ
0: มาตอนเที่ยงนะ
1: ค่ะ
0: เริ่มเที่ยง
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: เจริญพรจ้ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับสวัสดีครับก็พรุ่งนี้ครับกับกิจกรรมธรรมะพิเศษที่วัดสวนแก้วเรียนเชิญครับพร้อมกับการมาเยือนของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรร
1: ม
2: พระพยอมก็บอกว่าอย่าเลยเที่ยงนะให้รีบมาเดี๋ยวจะตื่นไม่ทันคน

0: ตื่นธรรมนะครับก็จะเป็นการเทศธรรมเทศนาปลุกใจให้ตื่นรู้แล้วก็แน่นอนว่าจะได้พบกับผลหมากรากไม้อย่างที่หลวงพ่อท่านแนะนำเอาไว้ก็เชิญชวนกันครับ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่วัดสวนแก้วนะคะนอกจากจะไปฟังเทศฟังธรรมแล้วนะคะก็มีผลไม้อร่อยๆให้ทานกันด้วยนะคะได้บุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนเนาะก็ยังคงวิกฤตนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ายังสิ่งที่เขาห่วงนะตอนนี้เนี่ยมันยังเกิดมวลน้ำมีโคลนมีหินแล้วก็เศษซากปลักหักพังอะไรต่างๆเนี่ยพังถล่มของฐานน้ำแข็งไหลลงมาตามหุบเขาเนี่ยอย่างรุนแรงแล้วเราเห็นภาพแล้วนะคะหลายคนบอกว่านี่มันภาพจริงหรือเปล่าตอนแรกๆที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นภาพที่เหมือน AI เนาะ
0: กวา
1: ด
0: เลยอะ
1: กวาดแบบว่ากวาดไปทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยอัปเดตตัวเลขล่าสุดก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตทะลุไปถึง616รายแล้วนะคะแล้วก็ผู้สูญหายยังไม่สามารถติดต่อได้เนี่ย 2,400แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางพื้นที่ประสบภัยเนี่ยยังเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าพื้นที่คุณผู้ฟังมันเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ซากปรักหักพังเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่หลายคนยังคงกังวลเนี่ยคือภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าสิ้นสุดนะเพราะมันมีรายงานว่ายังมีการเกิดทะเลสาบจากเศษซากที่ไหลมาปิดกั้นทางน้ำและมีความกังวลว่าถ้าหากแนวกั้นเหล่านี้เนี่ยพังลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่แล้วจะเป็นอันตรายต่อทีมกู้ภัยด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าอันนี้เองต้องจับตามองครับแล้วก็มาร่วมถอดรหัสภัยพิบัติเนปาลที่ทำให้โคลนดำทมึนมหาศาลซัดอย่างน่ากลัวทีเดียวก็ถ้าย้อนไปเทียบกับที่เกิดขึ้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ก็เป็นโคลนสีแดงคลั่งทะลักเหมือนกันนะก็เห็นภาพแล้วก็น่ากลัวครับก็จะได้วิเคราะห์กันว่าธรณีวิทยาบ้านเราบ้านเขาเป็นยังไงรวมถึงจะมีจุดอะไรต้องห่วงหรือไม
1: ่
0: เพราะเนปาลทิเบตเขามีการแตกของทะเลสาบน้ำแข็งใช่ไหมอยู่ข้างบนบ้านเราก็มีเขื่อนอยู่ข้างบนดอยก็
1: ม
0: ีจะมีอะไรทำให้เราต้องกลัวบ้างหรือเปล่า
1: แล้วธรรมชาติกำลังจะเตือนอะไรเราหรือเปล่านะคะอันนี้น่ากลัวจริงๆค่ะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแอดคาราบาวชื่นชมน้องเดนเน่มอบ1ล้านบาทเป็นกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันเอารางวัลชนะเลิศกลับเมืองไทยนายยืนยังโอภาคุณหรือแอดคาราบาวนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศผ่านโลกโซเชียลทำหาน้อง

0: เนเน่รอยัลเยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและเล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ตีตั๋วผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้โดยระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมแล้วว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมและความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้แอดคาราบาวประกาศมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บจุ๊บชนน่านโทษรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องโหว่ที่มาสว.แบบนี้หนุนแก้ไขรายมาตราพร้อมวอนสว.ทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอบคำถามบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านถึงความคิดเห็นต่อการหัวสว.ว่าส่วนตัวมองว่าขณะนี้เรามีสว.200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้บางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่โทษคนจัดการไม่โทษสว.แต่จะพูด2เรื่องคือที่มาและการทำหน้าที่ของสว.เพราะรัฐธรรมนูญ2560เปิดช่องให้เข้ามาได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวรัฐธรรมนูญ2560ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและระบบซึ่งการแก้ที่คนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากส่วนการแก้ระบบนั้นแก้ได้แต่จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญคืออยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ใช้อำนาจเมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของบ้านเมืองปกป้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจีนเปิดภาพน้ำทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ภาพถ่ายมุมสูงโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุได้ว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์เมื่อวานนี้การเฝ้าระวังทะเลสาบบาริเออร์มีขึ้นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น626คนสูญหาย 1,924 คนส่วนในจีนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหาย554คนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกครั้งในวันศุกร์ทั้งในเนปาลและจีนหลังความกังวลเรื่องน้ำล้นทะลักทะเลสาบบาริเออร์คลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเจ้าหน้าที่หยุดฉีดน้ำเข้าไปในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ชั่วคราวหลังฝนตกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์มีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหยุดฉีดน้ำเข้าไปภายในอาคารชั่วคราวพร้อมกับหยุดรถแบ็คโฮในการเคลียร์พื้นที่เช่นกัน ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเพื่อเปิดทางเข้าสู่บริเวณอาคารจอดรถโดยตลอดช่วงเช้าจนถึงก่อนฝนตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทุกหน่วยงานยังคงระดมกำลังฉีดน้ำเลี้ยงพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงปะทุขึ้นมาซ้ำอีกส่วนบริเวณอาคารจอดรถจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีบางส่วนทรุดตัวลงมาโดยเฉพาะ

ริเวณโครงสร้างส่วนกลางของอาคารนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ขณะที่สินค้าภายในอาคารถูกเพลิงเผาเสียหายไปทั้งหมดด้านรัฐบาลแจ้งผู้ประสบไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมสามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับวันนี้เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ลงทะเบียนและนัดหมายให้มารับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่ทุกคนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่าเดิมปตท.จึงยึดมั่นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลทั้งความมั่นคงทางพลังงานการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลยุทธ์43บูรณาการความยั่งยืนสู่ทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตปรับกระบวนการผลิตนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCS พลังงานไฮโดรเจนพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ให้เราทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนเพราะทุกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์วันนี้ครับกับวันที่ชุ่มฉ่ำมองไปข้างนอกของอสมทของเราครับคุณเก
4: ๋
3: ขาวโพลนเลยฝนตกหนักมากนะครับที่

0: สวท.ตอนนี้นะครับรวมถึงหลายๆที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีฝนตกปานกลางปกคลุมทั้งฝั่งธนบุรีและก็แนวริมแม่น้ำต่อเนื่องถึงฝั่งพระนครชั้นในและก็ตอนบนนะครับแนวโน้มเห็นว่าตอนนี้มีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่เขตดุสิตประมาณ22มิลลิเมตรครับก็ถือว่าชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามกันเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันที่หน้าเพจของเราพี่สารนิดนะครับบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุพี่อิสระชนครับก็ส่งข้อความมาพูดถึงการติดวงจรปิดให้ถี่ยิบเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต
1: ้
0: พี่จิรศักดิ์บุญสนิทครับส่งข้อความมาสวัสดีคุณเก๋ด้วยรวมถึงพี่บุญมากด้วยนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านเลยครับพี่เกรียงไกรพี่เสือนอนไม่หลับรวมถึงพี่สุภชัยจันนิดครับก็ส่งสติ๊กเกอร์และข้อความมาสวัสดีเราทั้ง2คนตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลถอดรหัสเรื่องของภัยพิบัตินะคะทานน้ำแข็งมันพังถล่มลงมาเนาะแล้วก็เกิดภาพที่แบบว่าโอ้โหน้ำซัดนะคะแล้วก็น้ำนี่ไหลลงมายิ่งกว่าในหนังอีกนะคะก่อนอื่นขออัปเดตนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเห็นใจจริงๆนะคะคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการถือว่าได้รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างบางคนเองเนี่ยออกมาบอกนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยร้องไห้เลยนะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการร้านคาแคร์แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในอาการที่อยู่ในสภาพสะเทือนใจและเศร้าหมองมากๆเลยคือทั้งคู่เนี่ยพูดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้ถึงขนาดแบบว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะแล้วก็เปิดเผยทั้งน้ำตากับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดมรสุมเข้ามาในชีวิตเนี่ยหลายรูปแบบเลยทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมแผ่นดินไหวแม้กระทั่งเรื่องของวิกฤตโควิดนะที่ว่าหนักหนาจนเกือบจะเอาตัวไม่รอดอ่ะแต่ก็ยังพอฟื้นตัวแล้วก็ผ่านพ้นมาได้แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็เธอทั้งสองคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยถึงขนาดเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกเลยบอกว่าพูดได้คำเดียวว่าชีวิตนี้เนี่ยไม่เหลืออะไรอีกแล้วหมดชีวิตเลยเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วยิ่งมาเจอแบบนี้อีกรับตัวเองไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าประกอบอาชีพขายของอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์มานานกว่า10ปีนะตั้งแต่ยุคที่พื้นที่เขายังไม่มีหลังคาไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมต้องอดทนค้าขายกลางอากาศที่ร้อนนะคะจนกระทั่งพัฒนามาเรื่อยๆที่นี่เนี่ยจึงเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นแหล่งทำมาหากินหลักของครอบครัวเลยแล้วก็บอกว่าจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะคะอย่างเจ้าของร้านคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นร้านขนาดใหญ่จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท
0: ์
1: ป้าย LED อินเวอร์เตอร์แปลงไฟมูลค่าต่อชิ้นค่อนข้างสูงมากนะคะตั้งแต่ระดับ100บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าคาดว่าครั้งนี้เนี่ยร้านของเธอจะมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านบาทเลยค่ะเนี่ยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็อย่างน้อยเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: แต่ต้องหาสาเหตุนะ
0: ใช่เลยก็ถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยคุณเก๋ก็จะเห็นว่าตอนที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณ2ทุ่มเกือบ2ทุ่ม40นี่นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ก็เรียกว่าเจ้าที่ก็ทำการรีบไปที่เกิดเหตุเพราะว่าไฟลุกลามเป็นอย่างยิ่งก็จุดที่น่าสังเกตก็คือต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1อันนี้เป็นร้านค้าก็เห็นว่า2ทุ่ม50ครับที่มีการเห็นเพลิงไฟเกิดขึ้นเปลวไฟเกิดขึ้นเจ้าที่ก็ได้มีการระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงจนกระทั่งนู่นแหละครับ5ทุ่ม13นาทีที่เรียกว่ากทม.ออกแถลงว่าสามารถควบคุมเพลิงรอบนอกของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ได้แต่ว่าในวงจำกัดก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าข้างในอาจจะมีอะไรปะทุขึ้นมากระทั่งนู่นเลยคุณเก๋ตี 5:32 นาทีวันนี
1: ้
0: กรุงเทพมหานครออกมายืนยันอีกครั้งว่าเพลิงสงบแล้วและก็ไม่มีรายงานผู้ติดค้างและก็เสียชีวิตนะครับก็ตอนนี้เอง ก็รอสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมไฟไปไหม้ตรงนั้นได้นะคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันจำได้ว่า

0: ไปเดินแบบว่าเนิ่นนานมากตั้งแต่สมัยเด็กๆนะไปหาซื้อแบบว่าเกมกดสมัยนั้นนะคะเออถือว่าเป็นตลาดแบบว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปหาซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะสมัยก่อนใช่ไหมคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆอ่ะนะคะก็ถือว่าในยุครุ่นเราเนี่ยคลองถมนี่คือสุดยอดแล้วจริงๆนะ
1: ใช่แต่ว่ายุคใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็นการปรับตัวสู่คลองถมเซ็นเตอร์จากที่แจ้งเข้าสู่ที่ร่มเพราะว่าคนก็ล้นหลามแล้วก็มีการจัดการเรียบร้อยจนกระทั่งเกิดเป็นคลองถมเซ็นเตอร
0: ์
1: ก็อันนี้เองก็ยังมีร้านค้ามากกว่า500ร้านค้านะครับที่เปิดที่นั่นและก็ยังเป็นสวรรค์ของนักสะสมของเล่นอาร์ตทอยต่างๆนี
0: ่
1: ต้องไปที่นั่นกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่ก็คือความน่ากลัวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับอันนี้วาตภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อคืนยังมีอีกจุดหนึ่งแถวๆอ่อนนุช
0: เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกัน
1: แล้วก็ไฟไหม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เนปาลตอนนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเพราะว่ายอดรวมผู้สูญหายณขณะนี้เนี่ยเกือบ 3,000 คน 2,400 กว่าคนถ้ารวมผู้ที่เสียชีวิตอีกก็เกือบ 2,500 คนแล้วนะครับที่ยังไม่รู้ชะตากรรมตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้มองอะไรแล้วก็เห็นบางอย่างที่จะเป็นโมเดลสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนรวมถึงถอดรหัสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าเหตุการณ์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอันนั้นคือมวลน้ำป่าหลากลงมาด้วยความแรงแล้วก็ทำเอาโคลนสีแดงลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับจากปัวน่านสู่เนปาล น้ำซัดโคลนถล่มวันนี้จะมาถอดรหัสพิบัติภัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและท่านยังเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณกิติศักดิ์เปรมณีหรือว่าท่านอาจารย์ GI ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับได้ยินไหม
0: ได้ยินค่ะชัดเจนค่ะอาจารย
2: ์ได้ยินชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนค่ะ
1: คุณจิติศักดิ์มองเหตุการณ์เรื่องของน้ำซัดโคลนถล่มที่เนปาลรอบนี้เนี่ยมันหนักหนาถ้ามองในธรณีเชิงธรณีวิทยาเนี่ยพอจะถอดรหัสอะไรได้บ้างครับ
2: เหตุการณ์ทำนองนี้นะฮะมันเกิดมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่เนปาลมันมีหลายประเทศทั่วโลกนะครับมีมาเรื่อยแล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ร้ายแรงมากสำหรับคนที่อยู่แถวนั้นแต่ว่าผมในทางธรณีวิทยาแล้วนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตามปกติของมันเรียกว่าปกติเลยดีกว่า
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ามันมีทานน้ำแข็งอยู่ข้างบนโน้นอยู่บนภูเขาสูงแล้วมันก็หล่นลงมานี่คือปกติมันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงชีวิตเรามันอาจจะเกิดทุก200ปี300ปีเราจะไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมครับคือมันเกิดอยู่แล้วในธรรมชาติในเวลาทางธรณีวิทยาเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู
0: ้
2: แล้วมันก็จะเกิดอีกทีนี้ก็อยู่ที่ไหนมันก็จะเกิดเพียงแต่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
0: เอ๊ะมันมีวงรอบของมันไหมคะอาจารย์ว่าระยะเวลาเท่านี้เดี๋ยวมันจะเกิดหรือมันจะเกิดในทุกๆแบบว่ากี่ปีกี่เดือนหรือว่าในรอบหลายสิบปีหรือว่ายังไงคะอาจารย
2: ์คือมันต้องมีการศึกษารายละเอียดนะครับอย่างเช่นสึนามิที่เกิดที่ภาคใต้ที่พังงาที่ภูเก็ตนะครับ
0: ค่ะ
2: ไอ้นั่นมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังสุดที่มันเกิดคือปี47ทีนี้พอมีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยพบว่ามันน่าจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ300ถึง400ปีที่แล้วมา
0: แสดงว่าวงรอบมันก็ไม่ชัดเจนนะใช่ไหมคะ
2: วงรอบไม่ชัดเจนครับเพราะว่ามันถูกบันทึกไว้ในหินและดินและทรายซึ่งบางทีเราก็ไม่รู
0: ้
2: เราจะไม่รู้มันจะมีวงรอบของมันส่วนไอ้ของเนปาลเนี่ยมันจะเกิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดเมื่อ200-300ปีที่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแล้วคนก็ยังไม่ไปอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีการบันทึกสิ่งที่จะมองเห็นว่ามันเกิดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นหินก้อนโตๆตามลำห้วยเนี่ยก้อนใหญ่ๆนะครับ
1: ครับ
2: มันบอกว่ามันเคยเกิดน้ำหลากอย่างร้ายแรงมาแล้วพาหินก้อนใหญ่ๆลงมาในลำห้วยได
1: ้
2: เคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่เราไปเที่ยวหลายๆที่เนี่ยมีหินก้อนใหญ่ๆขึ้นมาก้อนเท่าเป็นเมตรเลยเนี่ยกลมๆไหลมาอยู่บนเนินปรากฏว่าจริงๆแล้วมันเคยมีน้ำหลากเมื่อนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้มันพาหินก้อนใหญ่มาแต่อย่างที่เนปาลเนี่ย

0: ลิปหนึ่งที่มันหมุนหินก้อนเท่าบ้านมั้ง
1: ครับ
0: ได้เห็นคลิปหรือเปล่าครับ
2: โอ้ค่ะอาจารย์
0: มันหมุนหินก้อนเท่าบ้านผมยังคิดว่าโอ้โหมันมีความแรงมากเพราะสาเหตุเพราะว่ามันคงมีปริมาณน้ำมากสโลปมากมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เช่นนั้นแหละแต่สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็น
2: ค่ะแต่ว่ามันแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เนปาลที่เบตเนี่ยค่ะอาจารย์ภัยพิบัติจากภูเขาสูงและที่เขาเรียกกันว่าทานน้ำแข็งมันพังถล่มลงมาแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรอะคะอาจารย
0: ์คือผมก็ยังมองเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะผมฟังดูคนบอกว่าโลกร้
2: อ
0: นมันก็ได
2: ้ค่ะ
0: ทีนี้บอกว่าเป็นธรรมชาติตามปกติก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อในโลกเราเนี่ยประมาณแสนปีที่แล้วปกคลุมด้วยแถวเนปาลแถวประเทศไทยนะตีซะแสนปีที่แล้วเนี่ยมันมีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆละลายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าไอซ์เอจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหยุดไปมันมีน้ำแข็งเหลือเฉพาะบนยอดเขาเนี่ยเมื่อประมาณหมื่นปีที่แล้ว
1: โอ้ครับ
0: จากข้อมูลนะครับถ้าไปดูเรื่องไอซ์เอจละไอซ์เอจของโลกนะครับมันจะเป็นแผ่นดินเป็นน้ำแข็งปกคลุมไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆละลายลงไปละลายมาเรื่อยๆน้ำแข็งก็ถอยไปเรื่อยๆไปอยู่เฉพาะบนเขาสูงในที่เย็น
2: ๆ
0: นะครับแล้วน้ำทะเลมันก็สูงขึ้นนะครับแล้วค่อยๆสูงขึ้นเหมือนอย่างในทะเลอ่าวไทยเนี่ยทะเลอ่าวไทยเนี่ยก็เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนแต่แล้วน้ำทะเลจากน้ำแข็งที่มันค่อยๆละลายมาเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มระดับน้ำทะเลขึ้น
2: มัน
0: ก็เป็นวัฏจักรนี้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
2: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพังถล่มลงมามันไม่ใช่เกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นกลาเซียหรือทานน้ำแข็งที่มันหักแล้วก็มันพังใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เท่าที่อ่านและศึกษานะเขาก็บอกว่า อย่างนั้นนะครับว่าเป็นมันเป็นน้ำแข็งที่หักตกลงมาจากยอดเขาทีนี้ผมนะดูนะครับไอ้น้ำแข็งเนี่ยก้อนมันเนี่ยหนาประมาณ600เมตรนึกภาพออกไหมว่าใหญ่ขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าหนา600เมตรกว้างกิโลนึงยาวเป็นกิโลอ่ะที่มันวางค้างอยู่บนยอดเขาถูกไหมครับผมนึกภาพไม่ออกนะว่าก้อนน้ำแข็งมันใหญ่ขนาดไหนบ้านเรายัง10เมตรเองตึกหลังนึงก็50เมตร100เมตรก็ยังไม่ถึงไอ้นี่มันน้ำแข็งก้อนเนี้ยหนาประมาณครึ่งกิโลยาวผมว่ากิโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันโผล่มาจากยอดเขาแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นน้ำแข็งถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งมันหักปักลงมา
2: แล้วมันบวกกับละลายด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยผ่าม
0: ันละลายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันละลายมากจนกระทั่งมันความหนามันรับแรงตัวเองไม่ไหวมันก็หักตกลงมาทีนี้มันเผอิญว่ามันตกลงมาสูงมาก
1: ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าตั้งกิโลหนึ่งอ่ะ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าปัจจัยที่ทำให้พลังการทำลายที่มันรุนแรงขนาดนี้ค่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะพอมันหักแล้วมันล่วงลงมาเนี่ยแล้วเราเห็นภาพแบบว่าน้ำแบบถาโถมเข้ามาไหลเป็นสายอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์พลังทำลายรุนแรงมาก
0: เพราะในธรรมชาติของทานน้ำแข็งนะครับที่อยู่บนยอดภูเขาสูงเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยอยู่แล้วเนื่องจากว่าในทานน้ำแข็งนี่นะครับมันจะมีตะกอนที่มันถูกสะสมอยู่ในหินแล้วพอมันละลายในที่เป็นตะกอนเป็นเศษดินเศษหินนะครับที่สะสมอยู่ในน้ำแข็ง
2: ค่ะ
0: แล้วพอน้ำแข็งมันละลายนะครับถ้ามันหยุดไม่ไหลไปนะน้ำแข็งมันจะค่อยๆละลายทุกวันตลอดเวลาแล้วดินตะกอนที่อยู่ในนั้นมันก็ค่อยๆตกลงมาสะสมเป็นเหมือนเขื่อนดินตามธรรมชาติมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยหลายที่แล้วน้ำทะเลไอ้น้ำที่จากการละลายของน้ำแข็งก็จะมาสะสมในทะเลสาบพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วใต้ไอ้พวกน้ำแข็งนี่มันก็จะมีน้ำไหลตลอดนะครับเพราะว่าระหว่างน้ำแข็งเนี่ยมันหนาเป็นกิโล

0: ค่ะ
1: ใต้น้ำแข็งก็คือเหมือนเป็นแม่น้ำสายหนึ่งนึกภาพออกไหมเป็นแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งกว้างกิโลหนึ่ง500เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีน้ำไหลแล้วข้างบนมีน้ำแข็งแปะอยู
2: ่
1: เพราะฉะนั้นในทางน้ำพวกนั้นมันจะมีน้ำเยอะมากเลยที่มันจะไหลลงมาตามปกติอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยที่เกิดจากแบบเนี้ยอ่างเก็บน้ำเล็กๆของที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกมันมีศัพท์เทคนิคอยู่นะครับพอมันพังอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็พากันมาหมดเลยนี่มันแรงมากเหมือนเราทำลายเขื่อนเล็กๆเขื่อนหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เขื่อนเดียวมันน่าจะมีหลายอันตามทางน้ำลงมาเรื่อย
0: ๆทีนี้คำถามก็ค
1: ือเพราะฉะนั้นน้ำมันจะเยอะมากแล้วเขาบอกว่ามันมาบล็อกแม่น้ำสายหนึ่งด้วย
0: อันนี้เขากำลังจับตาดูกันอยู่นะคะเห็นเขาบอกว่าแจ้งล่วงหน้า3วันไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะคะ
1: พอมันบล็อกสายน้ำหนึ่งเนี่ยมันเป็นเขื่อนชั่วคราวถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: พอน้ำแข็งมันละลายน้ำที่สะสมอยู่บนเขื่อนชั่วคราวที่มันเกิดจากการบล็อกของน้ำแข็งที่ลงมาเนี่ยน้ำแข็งมันไม่ใช่มีน้ำแข็งอย่างเดียวมันมีดินมีทรายมีหินปะปนมาด้วยเมื่อใดก็ตามที่ว่ามันทนไม่ไหวเหมือนเราทำเขื่อนดินนะพอมันแตกปุ๊บก็พังพรวดลงมาเหมือนเดิ
0: ม
1: ยังไงมันก็พังลงมาเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ทำนองเนี้ย
0: แต่ว่าสิ่งที่
1: มากเนี่ยเพราะว่าน้ำแข็งมันเยอะมากแล้วใต้น้ำก็คือเหมือนแม่น้ำสายหนึ่งข้างล่างนั้นนะครับข้างล่างใต้ทานน้ำแข็งมันจะมีเหมือนแม่น้ำสายหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะเยอะมากแล้วที่เราเห็นน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าหุบเขามันแคบในภาพบอกว่าหุบเขามันแคบเต็มน้ำมันเยอะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็แล้วก็สโลปมันมากความลาดชันมันสูงดังนั้นสิ่งที่เกิดก็คือมันมาจำนวนมากแล้วก็สูงมากเพราะว่าเขามันแคบเสร็จแล้วมันก็พาเอาเศษดินเศษหินที่อยู่ข้างๆมันติดในนั้นตามมันมาด้วยเพราะว่าความลาดชันมันสูง
0: ค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์อธิบายให้เห็นภาพบนภูเขานี่มันเต็มไปด้วยธารน้ำแข็งเต็มไปด้วยกลาเซียธารน้ำแข็งทั้งหมดปกคลุมเลยไหมคะหรือว่ามันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะอาจารย
1: ์ในภูเขาหิมาลัยถ้าไปดูใน Google Earth นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธารน้ำแข็งยอดอาจจะเป็นหินบ้างแต่ว่าพอลงในร่องปุ๊บก็จะเป็นธารน้ำแข็งแล้วธารน้ำแข็งนี่ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดนะครับธารน้ำแข็งพวกนี้อายุเป็นหมื่นปีขึ้นไปทั้งนั้นเลย มันมีการตกสะสมของหิมะของอะไรต่ออะไรสะสมมาเป็นหมื่นปีทั้งนั้น
0: อันนี้เป็นในแง่ของ
1: มันนานมากแล้วมันถึงหนาขึ้นเป็นครึ่งกิโลอย่างเงี้ยข้างบนยอดเขานะครับหนาครึ่งกิโลถ้าเราเคยดูพวกที่ปีนเมาส์เอลเรสหรืออะไรอ่ะถ้าเดินมันก็จะเดินไปบนหิมะ
2: ครับ
1: ก็คือเดินไปบนธารน้ำแข็ง
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลหลายคนถามว่าทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ว่าอนาคตเนี่ยหลายคนถามว่าความถี่ความเสี่ยงที่จะอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตมีโอกาสอีกไหมคะอาจารย
1: ์ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคือถ้าตรงเนี้ยโอกาสที่จะเกิดก็น้อยที่เดิมเนี่ยก็จะน้อยลงไปมันจะเกิดที่ตรงอื่น
0: เพราะอะไรคะอาจารย์มันเปลี่ยนเส้นทาง
1: เพราะว่ามันก็จะมีธารน้ำแข็งแบบเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันนั้นเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่มีที่เดียวนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: คือถ้าตรงนี้ปุ๊บพอน้ำแข็งมันหักลงมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำแข็งแล้วมันก็โอกาสเสี่ยงของห้วยอันนี้ทางน้ำอันนี้ก็จะหมดไปหรือน้อยลงไปแต่ข้างๆมันอีกเขาอีกด้านหนึ่งห่างไปกิโลหนึ่งหรือ3กิโล5กิโลอาจจะมีก็ได้นะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอาจจะเกิดอีกที่หนึ่งถูกไหมทีนี้จะลงไปห้วยไหนลงไปลำธารไหนก็ไม่สามารถที่จะตอบได
0: ้
1: เขาถึงมีในยุโรปหรือในยุโรปอ่ะผมอ่านเจอในยุโรปเขาจะมีคนที่คอยเฝ้าพวกเกลเชอร์นี้ที่สูงสูงในเชือกในยุโรปนะครับว่าจริงๆถ้ามันเกิดแครกเกิดอะไรต่ออะไรปุ๊บเขาก็จะต้องคอยวอร์นิ่งให้ชาวบ้านที่อยู่ใต้นั้นบอกว่าเออมันจะเกิดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องทำแบบนั้น
0: โอ้แต่ละว่าระบบเตือนภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบบเตือนภัยมันมีไหมคะอาจารย์หรือว่ามันมีแต่ว่ามันเตือนไม่ทันหรือว่ายังไงอะคะอาจารย
1: ์ผมเข้าใจว่าเขามีการศึกษานะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเตือนทันเพราะว่ามันอยู่ชายแดนประเทศจีนกับทิเบตถูกไหม
0: ค่ะ
1: เนปาลกับทิเบตกับจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ชายแดนนั้นมันก็

0: ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมีคนจัดการนะในการจัดการในการมอนิเตอร์ในการเตือนภัย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยอย่างสวิตอย่างไรรู้สึกว่ามันจะมีระบบของเขาอยู่ในการเตือนภัย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขามีจะมีคนคอยดูแต่ทางนี้เนี่ยมันอาจจะไกลพื้นที่ยังไปหน่อยอาจจะไม่มีใครจัดการแต่มันน่าจะมีคนศึกษานะครับของจีนของเนปาลอ่ะ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อสัก
0: ครู่
1: เห็นคุณติ้งหนุ่ยพูดว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับบ้านเรามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ไหมคะมีพื้นที่ไหนที่เป็นความเสี่ยงไหมคะ
0: ถ้าอย่างกรณีของเนปาลเนี่ยนะครับไม่มีเพราะเราไม่มีภูเขาไม่มีเกลเชียลอยู่บนยอดเขา
1: เราไม่มีเหมือนเขา
0: เราไม่มีเหมือนเขา
1: ทานน้ำแข็ง
0: ทานน้ำแข็งเราไม่มีเหมือนเขาอย่างที่สองเราภูเขาเราไม่สูงเท่าเขา
1: ค่ะ
0: ภูเขาของเขาสูงเนี่ยประมาณ 5,000-8,000 เมตรนะครับแล้วมันตกลงมา1กิโลได้แสดงว่าตรงนั้นมันต้องเป็นหน้าผานั้นจะต้องสูงกิโลหนึ่งซึ่งบ้านเราไม่มี
1: แต่บ้านเรามีเลนบอมอาจารย
0: ์มีอะไรนะครับ
2: เลนบอม
1: เลนบอมค่ะอาจารย
0: ์อ๋อเลนบอมนั่นก
1: ็ต้องจับตาไหมคะ
0: เลนบอมนี่น่าจับตานะครับน่าคอยดูนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราฝนเราเยอะ
2: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเกิดบ่อยขึ้นเหลือเกินไอ้ที่มีน้ำฝนตกมามากๆเนี่ย
2: ใช
0: ่ในที่เดียวเนี่ยในที่จุดเดียวน่าคอยดูนะครับว่าใครที่ไหนที่มันตกมากๆณจุดเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันจะไปตกตรงไหนเท่านั้นเองปีก่อนที่พะเยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ปีนี้มาที่น่าน
1: ทีนี้มันจะมีองค์ประกอบในเรื่องของพลังในการทำลายที่รุนแรงในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเทียบเคียงกันได้ไหมคะอย่างทางเนปาลก็คือไหลทานน้ำแข็งมันไหลลงมาแต่บ้านเราอาจจะเปรียบเทียบกับน้ำป่าอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
2: หลากลงมาแรงแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำสะเทือนด้วยมีโอกาสไหมครับ
0: คือผมไม่มีพื้นฐานเรื่องว่ามีเขื่อนอยู่ที่ไหนนะครับเพราะอ่างเก็บน้ำเล็กๆเนี่ยถ้าอยู่ติดภูเขาก็มีโอกาสอย่างเช่นที่เกิดที่ปัวนะครับถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันมีเขื่อนที่กั้นทางน้ำไว้เขื่อนตรงนั้นก็อาจจะพังได้นะครับเพราะฝนมันตกมากถูกไหมครับเพราะฝนมันตกมากแล้วมันก็มีขี้ดินเลนเนี่ยเศษหินเศษดินตามมาเพราะฉะนั้นมันลงมาในเขื่อนได้เขื่อนอันนั้นอาจจะพังได
2: ้
0: มีโอกาสเพียงแต่ว่ามันไม่ใหญ่อะบ้านเรามันไม่ใหญ่มากขนาดนั้น
1: เทียบกันไม่ได้นะ
0: เทียบกันไม่ได้ขนาดไม่ได้ภูเขาก็ไม่สูงเท่าเขาปริมาณเรามีเฉพาะน้ำฝนอย่างปัจจัยเดียวของเขานี่มีปัจจัยเรื่องอะไรสโลปความลาดชันสูงมากนะครับแล้วหุบเขาเขาเป็นแคบมากนะครับของเราเนี่ยหุบเขาแคบก็จริงแต่ว่าระยะทางก็ไม่ไกลมากพอออกมาถึงที่ราบมันก็แผ่กระจายแล้วปัญหาก็น้อยแล้วอาจจะเป็นขี้เลนซะมากกว่าถ้าจะเกิดอย่างนั้นก็ต้องเกิดในภูเขาที่มันมีแค่มันแคบนะถึงจะมีพลังในการทำลายล้าง
2: ครับ
0: เพราะอย่างเนปาลนั่นสาเหตุหนึ่งก็คือมันทางเขามันแคบมาก
1: ค่ะ
0: น้ำลงมามันก็ซัดเข้าไปเต็มที่เลยแล้วก็สูงด้วยสาเหตุเพราะว่ามันแคบเป็น V shape ทางเล็กๆ V shape นะของเราอย่างที่น่านน่ะจะเห็นว่ามันมีความเสียหายบนภูเขาบ้างดินถล่มบนภูเขาบ้างเพราะฝนมันตกมากแต่พอมาลงมาข้างล่างปุ๊บก็น้ำก็แผ่กระจายนะครับแผ่กระจายเพราะมันพอลงที่ราบแล้วน้ำก็กระจายทั่วไปหมดทีนี้เนื่องจากว่ามันมากมันหนักมันตั้งแต่ข้างบนน้ำป่ามันก็หลากมามันก็เลยเข้าบ้าน
1: อ
0: ย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ไกลนะครับของเราผมจำไม่ได้เท่าไหร่เป็น10กิโลมั้งของเขาเนี่ยเป็น100กิโลของเนปาลนี่พูดกันเป็น100กิโล150หรือไงของเราน่าจะแค่ประมาณ10กิโลจากบนภูเขาลงมาถึงตรงที่มันเป็นที่ราบนะ
2: ครับก็อย่างน้อยครั้งนี้นี่ก็ได้เห็นการใช้ชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดในภาวะที่เกิดเรื่องของ

0: ้ำหรือว่าฝนตกด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยหลายคนก็บอกว่าฝนตกหนักอยู่ใกล้ที่ลาดเชิงเขามันน่ากลัวมากจะเอาตัวรอดหรือสัญญาณเตือนควรจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
1: คือถ้าบ้านเราอยู่ตรงที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็มีฝนตกบนภูเขา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมมีคำแนะนำอย่างเดียวก็คือต้องหลบขึ้นที่สูงเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีมันไม่ทันเด็กทีนี้มันก็จะต้องดูว่าระยะทางเนี่ยปริมาณน้ำที่มันจะมาได้ถ้าอย่างที่ปวนวัน10กิโลแต่ถ้ามันเขาเราติดบ้านเรานะครับมันก็มีแต่ว่ามันก็จะไม่มากเท่าความเสียหายก็จะน้อยลงแต่เราจะอยู่ตรงบ้านเราจะอยู่ตรงริมน้ำปกติแล้วเราจะอยู่ริมน้ำกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะที่เราจะเสียหายถ้าเราอยู่ริมน้ำเพราะน้ำจะกัดซอกมันก็จะคือน้ำมันมากเพราะฝนมันตกมากทางน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนใหม่มันก็จะเป็นไปตามสภาพมันก็คือพอน้ำมากมันมีตะกอนมากไอ้ทางน้ำเดิมปุ๊บหินก็จะไปกั้นอะไรไปกั้นมันก็พังไปหมดอ่ะหรือมันก็ไปเปิดทางใหม่เพราะน้ำมันมาแรงในระยะเวลาสั้นทางวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือจะอยู่กับมันแล้วก็ทำให้น้ำมันไหลดี
0: ๆ
1: อย่าไปขวางมันถ้าไปขวางมันเมื่อไหร่เราก็สู้ไม่ได้ในกรณีฝนตกมากนะครับแต่ถ้าฝนตกปกติมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนตกมากเนี่ยทางที่ดีคืออย่าไปขวางมันอย่าไปสู้กับมันสู้มันไม่ได้
2: ซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่มีเรื่องของฐานน้ำแข็งแต่ว่ากลไกเรื่องของเขื่อนธรรมชาติแตกเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือหมายความว่าพื้นที่ภูเขาแล้วไปเจอฝนที่ตกหนักๆมันอาจจะเกิดเรื่องของการอิ่มตัวดินถล่มปิดทางน้ำสะสมเขื่อนดินธรรมชาติแตกแล้วน้ำมันก็ไหลลงชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับโอกาสที่เกิดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าขนาดของเราอาจจะ
2: ไม่เท่าเขา
1: ไม่ใหญ่เท่าเขาเราก็จะเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะขยะขนาดไม่ใหญ่มากน้ำก็จะไม่มีปริมาณมากเท่านั้นเอง
2: ค่ะแต่อย่างบทเรียนอย่างที่เนปาลอย่างที่ทิเบตเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องของการเตรียมรับมือภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยซ้อนกันมากเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือประชาชนจะต้องตั้งตัวให้ได้แล้วรับมือกับภัยพิบัติหรืออยู่กับมันยังไงดีคะอาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
1: คืออยากให้ถ้าอยู่กับมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเราต้องรู้ว่ามันคืออะไร
2: ม
1: ันเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคือเราต้องรู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงแล้วเราก็อยู่ให้เป็นตามธรรมชาติอย่าไปขวางมันมากขวางมันเราสู้ไม่ได้อย่างเช่นอย่างที่ปัวเนี่ยถ้าเราทำบ้านที่ห่างขึ้นมาจากทางน้ำนะครับปล่อยทางน้ำให้มันไหลไปตามปกติให้มันไหลแรงๆได
2: ้
1: ปัญหาพวกนี้จะน้อยนะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเราชอบอยู่ใกล้น้ำถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ห่างมาออกมาจากน้ำหน่อยปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปคืออยู่กับมันให้ได้ถ้าสมมุติน้ำมันมาเราก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างให้มันไปเร็วสุดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเพราะสมมุติฐานผมเราสู้ไม่ได้เราสู้ธรรมชาติไม่ได้แล้วเราไม่สามารถคาดการมันได
2: ้ควบคุมมันไม่ได้จริงๆนะคะธรรมชาติ
1: ควบคุมไม่ได้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนว่าน้ำมันมาน
2: ะ
1: มันมาได
2: ้ค่ะ
1: อย่างที่ปัวอาจจะมา 3-4 ปีมาครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะครับว่ามันมากี่ครั้งแต่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ในคาบแบบนี้เราก็สามารถที่จะขยับหรือว่าทำปรับสภาพพื้นที่ทำให้นะไม่เกิดการไหลบ่าและเกิดความเสียหายมันให้มันไหลบ่าแต่อย่าให้มันเกิดความเสียหาย
2: นึกภาพออกเลยอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยนอกจากกลัวที่หน้าแล้วมันยังมีพื้นที่ไหนที่ประเทศไทยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาที่เป็นเส้นทางน้ำลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมคะ
1: โอ้เยอะเลยครับริมเขาทั้งนั้นเลย
2: ค่ะ
1: ริมเขาทั้งนั้นเลยพวกริมที่ราบริมเขาที่มันเป็นเขาสูงนะครับอย่างเช่นที่ผมนึกออกนะก็คือเช่นทำเลที่ตั้งของมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ะก็ทำเลเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: ทำเลเดียวกับของปัวเลยล่ะเพียงแต่ว่าแม่น้ำห้วยที่ไหลลงมาเนี่ยมันไม่ยาวเท่ามันไม่ไกลเท่าความเสียหายมันก็

0: จะไม่มากปริมาณน้ำก็จะไม่มากเท่า
1: ครับสมัยผมเรียนนี่ก็น้ำท่วมน้ำหลากเหมือนกันครับตอนเรียนในมช.นี่รองเท้าเนี่ยเปียกน้ำลุยไปเรียนกันเลยครับอาจารย์ครับ
0: ใช่แล้วมันลงมามันก็จะแป๊บเดียวถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นลักษณะเดียวกับน้ำที่ปัวเลยเพียงแต่ว่ามันน่าจะควบคุมได้ดีพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไปขวางทำน้ำมันก็เรียบร้อยทำเลที่ตั้งแถวมอชอนะจะเป็นอย่างนั้น
2: เอออย่างนี้อย่างนี้ย้ายก็ไม่ได้ด้วยแต่อาจารย์
0: ย้ายไม่ได้คือวิธีการสำหรับผมนั้นวิธีการที่ดีที่สุดอยู่กับมันให้ได้แล้วทำให้น้ำมันไหลไปในทางที่มันควรจะไหลไม่ใช่ในทางที่ควรไหลไปในทางที่เราควบคุมมันได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
2: เก๋นึกภาพออกเลยพอคุยเรื่องธรณีวิทยาแบบนี้เนี่ยเก๋เห็นบ้านอยู่หลังนึงนะอาจารย์ตอนที่จังหวัดน่านที่ฝนตกเยอะๆค่ะมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงเนี่ยที่เหมือนกับปลูกอยู่ไปคล่อมเส้นทางน้ำพอดีแล้วพอน้ำมันไหลมาน้ำป่าไหลมาบ้านครึ่งหนึ่งมันซุดอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราในมุมของคนที่จะปลูกหรือสร้างบ้านมันสามารถมีข้อมูลเรื่องของธรณีวิทยาได้ไหมคะว่าเราไม่ควรปลูกตรงนี้ทำตรงนี้เราไปดูข้อมูลพวกนี้ได้ที่ไหนยังไงบ้างอาจารย
0: ์ดูข้อมูลธรณีวิทยาแบบนี้อาจจะยากนะแต่ผมเข้าใจว่ารูปบ้านที่เห็นที่มันซ้อบ้านเกือบไปทั้งหลังเนี่ยผมเข้าใจว่านะครับเนื่องจากน้ำมันมาแรงแล้วน้ำมันหลากมันหลากอย่างรวดเร็วทางน้ำมันมีอะไรปิดกั้นทางน้ำที่มันควรจะไหลไปตามปกติแล้วทีนี้พอมันล้นขึ้นมามันล้นขึ้นมาไอ้ตรงที่มันควรจะไปได้มันไม่ไปมันก็เลยหาทางไปเรื่อยๆมันก็เลยเผอิญมาเจอทางออกระหว่างบ้านเข้า
2: ค่ะ
0: ถ้าเห็นภาพดีๆนะครับในรูปนั้นจะมีตึกแล้วก็มีบ้านอยู่สองหลังแล้วน้ำไหลระหว่างข้างบ้านซึ่งเป็นที่ว่าง
2: ใช่
0: มั้ยเพราะฉะนั้นน้ำมันไหลบ่ามาเสร็จแล้วมันไปทางไหนไม่ได
2: ้อ
0: พอมันไหลลงตรงนี้ได้มันก็ไหลปุ๊บทีนี้เราก็เป็นทางกลายเป็นทางน้ำไปเลยหลังจากนั้น
2: แต่ถ้าเรารู
0: ้มันไม่ใช่ว่าไปบุกกั้นทางน้ำนะครับแล้วจะไม่ใช่แต่ว่ามันเกิดจากน้ำมันมากพอน้ำมันล้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไปไม่ได้มันหาทางไปเผอิญมันเจอทางนี้ที่น้ำมันไหลดีไหลง่ายนึกภาพมันไหลง่ายเหมือนเขื่อนแตกอ่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: เพราะงั้นมันก็เซาะพรวดเลยแล้วก็มันก็เซาะไปเรื่อย
2: ๆอ่ะมันไม่หยุด
0: เ
2: อง
0: เพราะน้ำมันไม่หยุดนะน้ำมันมาไม่หยุดถูกไหมครับน้ำมันเพราะมันคือมีอะไรไปกั้นมัน
2: อ
0: ่ะแล้วทางน้ำมันไหลมันควรจะไปสมมุติว่ามันมีลำทางน้ำอันหนึ่งที่มันควรจะไหลไปเราไปปิดกั้นมันให้มันไหลน้
2: อ
0: ยมันมามากเพราะฉะนั้นมันก็เอ่อล้นถูกไหมครับพอเออล้นมันก็ไปซ้ายไปขวาแล้วทีเนี้ยไม่รู้จะไปทางไหนทางไหนที่ไปง่ายมันก็ไป
2: เห็นภาพเลยเพราะว่าที่น่านเองเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละปีพอเวลาน้ำท่วมมันก็เปลี่ยนเส้นทางไปเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ใช่มันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะวิธีแก้ปัญหาพวกนี้ก็คือทำทางน้ำที่มันไหลปกติให้มันไหลดีๆอย่าไปขวางมันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ชอบทำสิ่งก่อสร้างไปขวางทำบีบหรืออย่างแม่สายนะบีบให้แม่น้ำแม่สายจนเหลือแคบนิดเดียว
2: อ๋อค่ะค่ะเห็นภาพเลย
0: เพราะฉะนั้นพอมันแคบปุ๊บมันก็สูงขึ้นมามันก็ท่วมทำความเสียหายแต่ถ้าเราทำสมมุติแม่สายนะทำตรงแม่สายให้ทางน้ำกว้างขึ้น
2: ค่ะ
0: ให้กว้างผมไม่แน่ใจว่าจะกว้างเท่าไหร่นะถ้าน้ำมันไหลมาเท่าไหร่แล้วมันไหลไปหมดมันไม่เอ่อล้นขึ้นมามันก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
2: แต่เราใช้ข้อมูลเรื่องของธรณีวิทยามาเป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ได้เนาะถ้าฟังแบบนี้อาจารย์
0: ใช่ก็คือเราต้องเข้าใจมันนะเราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเราจะห้ามมันไม่ได้ไปสร้างเขื่อนขวางเนี่ยยากมากในกรณีแบบนี้นะครับในกรณีแบบนี
2: ้ค่ะ
0: ไปสร้างมันจะขวางทางน้ำจะยกถนนให้สูงขึ้นจะสร้างกำแพงกั้นทางน้ำนะครับเดี๋ยวมันก็พังเพราะว่าน้ำยังไงมันก็เซาะ
2: มันหาทางไปมันหาทางไป
0: มันต้องหาทางไปมันต้องหาที่ไปยังไงมันก็ต้องไปจนได้แหละ
2: นะ
0: เราไปขวางยังไงมันก็ล้นสูงขึ้นมันไม่ท่วมตรงที่หนึ่งมันก็ไปท่วมตรงที่สอง
2: ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ยิ่งหนักเพราะเราควบคุมไม่ได้แหละ
2: ค่ะ
0: เราไม่รู้มันจะเกิดความเสียแต่ถ้าเราให้มันไปในทางที่เราควบคุมได้ความเสียหายเราจะน้อยที่สุด
2: อืมอ่ะวันนี้ได้ความรู้มากเลย

0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ GI ไปอย่างสูงนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณ
1: มากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณจิตติศักดิ์เปรมมณีครับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาก็เรียกว่าได้ให้ความรู้แล้วก็เป็นการวางแนวทางจัดการบริหารเผื่อประเทศไทยเผื่ออนาคตข้างหน้าคนที่อยากอยู่บ้านวิวสวยๆอยากมีบ้านอยู่ริมน้ำใช่ไหม
0: ต้องอาจไปดูเรื่องของเส้นทางธรณีวิทยาอยู่นะจริงๆดิฉันชอบนะชอบเข้าไปดูพวกแผนที่อะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าเหมือนอาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องธรณีวิทยาเขาก็จะเอาแผนที่มาให้ดูว่าเออเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงแบบนี้เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเส้นฝอยแบบเนี้ยนะคะแล้วตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเส้นทางน้ำที่มีโอกาสถ้าเราไปปลูกบ้านก็มีโอกาสว่าน้ำมันจะผ่านทางนี้ อะไรแบบนี้นะคะได้ความรู้ดีมากๆเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ห้านาฬิกา49นาทีแล้วครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้เป็นแชร์เล่าเราชอบฟังดังเด่นดีข่าวเด็ดนี้มีติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋ข่าวไขข้องจ้องดูชูฮาเฮไม่รุนเรเรียรวนชวนรับฟังขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับกลอนจากคุณเทียนท่าฉลอมของเรารวมถึงทักทายพี่สุภชัยที่ดินทางไลน์พี่มัทยุรีด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของฝนตกเรื่องของน้ำท่วมนี้เยอะมากเลยนะคะอย่างช่องทาง TikTok เนี่ยก็มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาว่ามีหลายพื้นที่ฝนตกอยู่นะขอบพระคุณมากเลยนะคะอย่างสมุทรปราการนี่ก็ส่งมาบอกว่านี่ฝนกำลังรินๆตลอดเลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันทุกช่องทางค่ะสำหรับเรื่องของทริปนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นทริปแบบว่าอาจจะเหมาะกับสายมูหน่อยนะชวนกันไปมูนะคะเป็นกิจกรรมของทางคลื่นนะคะ MED107 ค่ะจัดทริปสุด Exclusive ค่ะ MED Mu Day on Tour นะคะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเรียกได้ว่าครบ3เมืองเลยนะคะไปเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะสถานที่นี้

การันตีความสวยงามเลือกมาแล้วนะคะเพราะว่าจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ค่ะท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะนอกจากนั้นก็พาไปเสริมสิริมงคลด้วยค่ะที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณ

0: สายบุญวัดต้าฉือค่ะเฉิงตูอันนี้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมค่ะเสร็จจากการเที่ยวแล้วก็พาไปเดินช้อปปิ้งต่อเลยนะคะที่ย่านซุนซีนะคะซุนซีลู่สุดชิคค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษดูแลอบอุ่นตลอดเส้นทางการเดินทางเลยนะคะ6วัน5คืนออกเดินทางกันตั้งแต่24ถึง29ตุลาคมนี้4ที่นั่งสุดท้ายราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรด่วนเลยค่ะจองที่นั่งกันนะคะก่อนที่จะเต็มนะคะย้ำว่าเหลืออีก4ที่นั่งสุดท้ายค่ะ0814986322 0814986322ค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าเพจของเรานะครับหลายท่านวันนี้ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันพี่สุภรัตน์ก็ส่งข้อความมาบอกว่าต้องคิดถึงหาดใหญ่สงขลาด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีอ่างเก็บน้ำบนเขาห่างจากตัวเมืองราว10กิโลเมตร
0: อ
1: ันนี้พี่สุภรัตน์ก็เป็นห่วงพี่น้องทางใต้กันด้วยนะครับพี่อิสรชนก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าที่หาดใหญ่เตรียมกันดียังอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเพราะดูที่เนปาลแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันพี่อิสราชนบอกว่าเนปาลบอกว่าจีนไม่เตือนมันก็เลยมากันขนาดนี้แล้วก็หนีไม่ทันนะครับ
0: เขามีการตั้งข้อสังเกตใช่ไหม
1: พี่สุรเดชคำภูผาครับก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนรวมถึงพี่ทศพลครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งผมพูดผิดอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราไม่ใช่คำว่าวาตภัยอันนี้หมายถึงลม
0: พายุใช่ไหม
1: พี่ทศพลเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยย้ำเตือนพี่วีทีโอบอกว่าอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์มีขายที่ย่านบ้านหม้อคงหมายความว่าคลองถมน่าจะขายอย่างอื่นด้วยของสะสมของหายากต่างๆคนที่อยากจะได้อะไรที่เป็นของคลาสสิกเนาะก็ไปที่นั่นกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอบคุณครับข้อความที่ท่านส่งมาด้วยครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะเวทีร้อนวันนี้หลายคนจับตามองนะคะเป็นเวทีการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้นำฝ่ายค้านรวมตัวกันหลายท่านเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกจับจ้องแล้วก็เป็นข่าวนะคะถึงขนาดแบบว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะก็คือคุณหมอชนน่านสีแก้วอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ว่าไปขึ้นเวทีฝ่ายค้านแบบนี้ค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีกระทบเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆคุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าวันนี้ท่านก็ยังคงย้ำนะว่าก่อนจะตัดสินใจมาร่วมเวทีเนี่ยก็มีความกังวลนะเพราะว่าปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องของตำแหน่งบริหารพรรคแล้วก็ตามแต่ท่านก็บอกว่าเมื่อพิจารณาหัวข้อของเวทีเนี่ยเน้นในเรื่องของวิกฤตการเมืองความเชื่อมั่นกลไกการตรวจสอบถุงดุลเนี่ยจึงเห็นว่าการเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ผู้ให้ความเห็นทางการเมืองเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะแล้วก็ย้ำว่ามาในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในนามของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็การมาร่วมเวทีในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นมติของพรรคด้วยคือต้องแยกให้ออกนะแต่ว่าแจ้งให้พรรคทราบละในฐานะสมาชิกนะคะโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ห้ามนะแม้ว่าจะมีข้อกังวลนะคะว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยคือประเด็นที่น่าสนใจคือคุณหมอชนน่านเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าบทบาทของตัวเองอ่ะต้องแยกออกจากการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะคือโดยบอกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในส่วนขององค์กรหรือผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยนำไปพิจารณาต่อนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยในเวทีนี
1: ้
0: นะคะก็เห็นบอกว่าหัวใจสำคัญเนี่ยหัวใจสำคัญของปัญหาการเมืองในขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่องของระบบในการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลนั่นเองนะคะโดยระบอบประชาธิปไตยมีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการรวมไปถึงองค์กรอิสระแต่ทุกฝ่ายต้องสามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือเหมือนกับว่า ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อกังวลนะคะว่าถ้าหากกลไกตรวจสอบเนี่ยมันทำให้อ่อนลงไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะทำให้วิกฤตความเชื่อมั่นเนี่ยขยายตัวไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธานั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะอาจถูกนำไปเป็นเหตุผลในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการเมืองนั่นเอง

0: ก็เลยมองว่านะคะไม่สามารถแก้เพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องแก้ทั้งระบบเลยตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจไปจนถึงการตรวจสอบอำนาจนะคะแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับไปอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะ
1: ก็เรียกว่าช่วงนี้อดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้มาเจอกันบ่อยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านมาเจอกันที่สภาก็เรียกว่าเป็นการจัดงานของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับเขามีการจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนวันนี้มีการตั้งหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบก็คุณหมอชลน่านคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์นี่ก็เคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านมาก่อนแล้วก็เป็นอดีตผู้นำรัฐบาลด้วยและก็ยังมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลก็มาร่วมในเวทีวันนี้เป็นรอบที่2นะครับแล้วก็นักข่าวก็เลยไปถามเรื่องความเห็นต่อเรื่องของหัวเลือกส.ว.วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาพูดว่า14กันยายนคดีหัวส.ว.ไม่จบแน่อันนี้ไม่ได้ขู่นะจากนี้ไปฝ่ายค้านจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายบ้างถ้าเกิดว่ากกต.ไม่ส่งสาร14กันยายนนี้ทางที่เป็นขบวนการมีหลักฐานหลานไอติมก็อุตส่าห์โชว์ให้เห็นเป็น EP ใช่ไหมคุณเก๋จนตอนนี้โดนไปแล้ว3คดีสำหรับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ที่ถูกทางแกนนำภูมิใจไทยส.ส.บางส่วนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับก็อันนี้เองวันนี้คุณน้าอภิสิทธิ์เองก็บอกว่าอันนี้แหละครับจะต้องแสดงพลังกันแล้วครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของหัวสวก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็มีการพูดถึงเยอะนะคุณเกดเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะคะอย่างคุณรงรักร้อยนะคะก็ออกมายืนยันนะว่า14กันยายนนี้เนี่ยยังไงก็ยืนยันจะมีมตินะคะออกมานะคะสำหรับเรื่องของคดีหัวสว.ด้วยเห็นบอกว่าก็พิจารณาไปหมดละเมื่อวานพิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.แล้วก็ทางกกต.ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่า14กันยายนนี้นะคะจะมีข้อออกมาเนี่ย มติเนี่ยเป็นอย่างไร
1: จะส่งสารจะมีสว.กี่คนที่ถูกนำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการก็รอดูแต่ว่าวันนี้คุณไอติมมีการแฉเพิ่มอีก40รายชื่อครับบอกว่าเป็นการพบสัญญาณโทรศัพท์ว่า40คนนั้นมารวมตัวกันที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งในกทม.อันนี้คือการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันครับ
0: การเมืองร้อนแรงมากนะคะเข้าสู่เดือนหน้าเดือนกันยายนนี้มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ทั้งทิ้งหน่วยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อน
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคลองถมเซ็นเตอร์ปะทุซ้ำกลุ่มควันพวยพุ่งพบแสงเพลิงชั้นบนหวั่นสารเคมีแก๊สพิษกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องเวลา 14:30 นสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารมีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารรวมถึงด้านหลังของศูนย์การค้าคาดว่ายังมีจุดความร้อนหรือการลุกไหม้อยู่ภายในเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าลักษณะของควันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเผา

0: ไหม้ของสารเคมีและควันที่พวยพุ่งออกมาอาจมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่จึงถือเป็นอันตรายต่อการสูดดมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่หลังพบกลุ่มควันและแสงเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังนำรถน้ำเข้าฉีดบริเวณตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุหรือลุกลามเพิ่มเติมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่งล่าสุดในเวลา 15:03 น.เพลิงสงบลงแล้วเร่งระบายกลุ่มควันโควิด-19 ยังอยู่ป่วยสะสมปีนี้เกือบแสนรายป่วยไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลข้อมูลโรคโควิด-19 จากระบบการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 95,357 รายอัตราการป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต14รายอัตราการตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเน้นย้ำระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกณรงค์รักร้อยประกาศความพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต 3 พรุ่งนี้ลุ้นคนใช้สิทธิ์ทลายสถิติเกิน 63% นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานีโดยเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.รับทราบภาพรวมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 125,309 คนมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วยนายณรงค์กล่าวว่าจากการเลือกตั้งเขต3ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ 63.42% หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ต้องรอดูเพราะการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งนี้การเลือกตั้งถือว่ามีความพร้อม 100% หากฝนมาหรือไฟดับมีแผนสำรองไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการพิจารณาสำนวนคดีหัวสวโดยหลังจากที่นายณรงค์ได้กล่าวเปิดการประชุมร้อยตำรวจเอกชนินได้เดินทางออกจากห้องประชุมและขึ้นรถออกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีทันทีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกชนินจะลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจป้องปรามหาข่าวในคืนมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3ในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัยธวัฒน์เสนอเลือกวุฒิสภาชี้เป็นมรดกรัฐประหาร2490ถูกสร้างมาเพื่อควบคุมผู้แทนจากการเลือกตั้งถ้ากกต.ส่งฟ้องคดีหัวสวทั้ง229คน นายชัยธวัฒน์ตุลาธนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านว่าหากผลักดันจนสามารถได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคงวุฒิสภาเอาไว้อีกหากตอบไม่ได้ก็ไม่ควรจะมีเราถูกถอน

0: ที่เชื่อว่าเราถูกสอนที่เชื่อว่าสว.เป็นสิ่งที่จำเป็นจำเป็นต้องมีในระบบรัฐสภาของไทยเอาเข้าจริงสว.แบบที่เรารู้จักเป็นผลผลิตของการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อปี2490เป็นการตั้งใจทำให้เป็นองค์กรแต่งตั้งตั้งแต่แรกเพื่อไปควบคุมสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนายชัยธวัฒน์ฝากคำถามไปยังกกต.ว่าเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรว่าจะต้องเนินคดีกับคนที่เอาเอกสารสำนวนสอบสวนของกกต.มาเปิดเผยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับการทำงานของกกต.เป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่ดังนั้นถ้าต้องการไม่ให้มีใครเอาเอกสารหลักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กกต.คิดว่าอยู่ในสำนวนของตัวเองมาเปิดเผยวันที่14กันยายนนี้ก็ส่งฟ้องทั้ง229คนอย่าจับแค่ปลาซิวปลาส้อยไต้ฝุ่นโซเดลพัดขึ้นชายฝั่งจีน2ครั้งไต้ฝุ่นโซเดลพัดขึ้นฝั่ง2ครั้งบนชายฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันศุกร์หลังจากพัดก่อตัวอยู่นอกชายฝั่งตั้งแต่วันพฤหัสโดยพัดขึ้นฝั่งเมืองไทโจเมื่อเวลา 8:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นและพัดขึ้นฝั่งเมืองเวิ้นโจในอีกประมาณ1ชั่วโมงนับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่3ที่พัดเข้ามายังมณฑลเจ้อเจียงปีนี้ด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อพยพประชาชน 820,000 คนในเมืองเวิ้นโจวระงับบริการเรือข้ามฟากและรถไฟประกาศมาตรการฉุกเฉินในมณฑลฟูเจียนที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมระงับโครงการก่อสร้างชายฝั่งและปิดเส้นทางเรือข้ามฟากแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
4: 16:10 นะครับตอนรับคุณฟังเข้าสู่สน. 100.5 นะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับออมทวนกรตนมาลาค่ะ
4: เจอกันรอบสองนะคุณผู้ฟังนะเมื่อเช้าใครอยู่กับบอยก็เจอกันที่คนในข่าวเมื่อเช้าได้คุยกับครูติ๋วนี่16ล้านก็เห็นใจตอนนี้ยิ้มออกแล้วน้องออมเพราะว่าทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนี่เหลือประมาณ2ล้านแล้วก็จะเรียกคนที่ไปค้ำประกันด้วยกันทั้งหมด7คนเนี่ยมาคุยแล้วก็จะเอาเหมือนแบ่งเค้กเอา2ล้านกลมๆนะ

0: 2 ล้านหาร7
1: อ๋อ
0: มันก็จะคนเราไม่เยอะ
1: เจ้านี่เป็นใครอันนี้ไม่ได้ตาม
0: เจ้านี่เป็นธนาคารออมสิน
1: อ๋อเป็นแบงค์ใช่ไหม
0: ใช่คือง่ายๆคุณครูเนี่ยก็ไปจับมือกัน7คนกู้แล้วก็ค้ำไขว้กันเรา7คนเนี่ยสมมุติครูติ๋วก็ค้ำไปอีก6คนอ
1: ี
0: ก6คนก็ค้ำอีก6คนอย่างเนี้ยแล้วทุกคน
1: อ
0: ่ะไม่ใช่หนี้ยอมเป็นผู้ล้มละลาย
1: แล้วครูติ๋วมีหนี้มั้ยตัว
0: ครูติ๋วก็มีแต่ครูติ๋วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนซื่อนะผมมองว่าครูติ๋วเป็นคนใสนะครูติ๋วเนี่ยก็ไปกู้กพช.เพราะผมจะไม่ไปกู้อะไรเกี่ยวของครูเขาเนี่ยเอามาโปรดหนี้ออมสินของตัวเองจบนะ
1: ฉุกเฉินป้าเขาเรียกกู้ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไม่รู้แต่ว่าตัวเองก็รับผิดชอบหนี้ตัวเองจบเรียบร้อยในกรณีที่ค้ำประกันไว้7คนนั่นน่ะแต่อีก6คนก็ไม่รับผิดชอบไง
1: เพื่อนที่ค้ำตัวเองอะรอดแต่ตัวเองที่ไปค้ำเพื่อนอะไม่รอด
0: เพื่อนที่ค้ำตัวเองอะล้มบนฟูกต
1: ั
0: วเองเนี่ยโดนฝังดินอยู่คนเดียวใช้คำในการไม่ได้นอนบนดินนะโดนฝังดินอยู่คนเดียว
1: ค่ะ
0: ก็นี่แหละฮะครูติ๋วบอกแล้วด้วยความดีของแกนัดออมคนละคือแกไม่รู้เลยว่าสมมติ7คนเนี่ย
1: ครับ
0: แกเป็นคนที่1ก็เหลือ6คนที่ค้ำหมายมาถึงแกคือครั้งแรกคือนาง A ก่อนแกก็5คนแกคิดว่าไม่เป็นปัญหาเพราะหมายไม่มาของนาง A เนี่ยแกก็อ่ะโอเคไปกู้มาอีกที่นึง
1: เพื่อ
0: มาถอนค้ำประกันแล้วก็เคลียร์หนี้ของนาง A
1: ค่ะ
0: ก็คือคิดดูสิต้องรับผิดชอบอ่ะโดยที่แบบนางเอก็ไม่ได้ให้อะไรครูติ๋วนะแต่ครูติ๋วเนี่ยยอมที่จะโปะให้มันจบไปแล้วก็ไม่คิดว่าอีก5คนมันจะบวมขึ้นมาแต
1: ่
0: วันดีคืนดีฝีอีก5คนมันแตกออกมาที่แกต้องรับผิดชอบหนี้เป็น16ล้านแกก็อยู่ไม่ได้นะทีนี้จะไปกู้ที่ไหนมาโปะอีกล่ะจะเป็นคนดีเพื่อสังคมมันก็ไม่ใช่ไม่ออก
1: เนาะเออคนเรานะมีหนี้ต้องใช้นะ
0: ตายไปใช่ไหมใช้กันหมดหรือเปล่าถ้าไม่ใช้หนี
1: ้ถ้าคิดว่าไม่สามารถใช้หนี้ได
0: ้
1: อย่าไปสร้างหนี
0: ้
1: บางคนแบบเงินเดือนแบบโทษนะเงินเดือนหลักไม่เท่าไหร่แต่อยากได้รถล้านกว่าบาทต่องล้าน
0: แล้วก็ไม่กล้าถามเมื่อเช้าว่ากู้ทำอะไรกันเพราะว่าคนมันแค่ประมาณ 8-9 แสนเองนะเวลากู้นะตอนแรกเลยที่ยับ
1: นะยอดเง
0: ินแต่ไปมาโปะไปโปะมาครูติ๋วพุ่งปี๊ดช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายเดี๋ยวคุยนานนะต่อสายท่านพลตำรวจเอกดร.ปัญญามาเม่นอดีตเจรตำรวจแห่งชาติและท่านเป็นนายกสมาคมตำรวจท่านใหม
1: ่
0: ต่อจากท่าน
1: พลตำรวจเอกวินัยทองสองค่ะ
0: ท่านวินัยตอนนี้เท่ากับว่ารับผิดชอบหน้าที่หลักๆอยู่อย่างเดียวที่สังคมรู้จักแน่ๆคือกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
1: ก็เป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเมื่อวานท่านอยู่ไหมไม่รู้น่าจะอยู่นะ
0: ต้องอยู่สิ
1: แต่เมื่อวานก็หายไปหลายท่านนะพี่บอย
0: จริง
1: จริง
0: หายเพราะติดภารกิจหรือว่าหายเพราะอยากจะหายไปแล้วเอาภารกิจมาขวางไว้อันนี้ไม่รู้ใจ
1: อันนี้ไม่รู้ใจรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจจริงเอาละคุณผู้ฟังนะต่อสายนะคะท่านพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นนะท่านน่ารักมากคือเวลาพูดถึงใครนะเราเป็นนักข่าวสายตำรวจมานานเนี่ยเวลาพูดถึงเขาบอกว่าทำไมตำรวจยุคปัจจุบันภาพการทำงาน
0: เมื่อวันก่อน
1: ยังไง
0: ท่านพลตำรวจเอกอนันต์ศรีฮิรันติดต่อมาเราบอกอุ้ยพี่อนันต์สวัสดีครับแกบอกเอ้ายังมีเบอร์พี่เหรอบอกทำไมผมจะไม่มีถ้าพี่ไม่เปลี่ยนเบอร์ก็ไม่เว้นเมื่อไหร่ก็ยังอยู่เว้นแต่ว่าบอยเปลี่ยนเครื่องพี่เปลี่ยนเบอร
1: ์
0: แล
1: ้
0: วมันไม่ซิงต่อกันเนี่ยโอ้ดีใจ
1: ค่ะเดี๋ยวเอามาช่วยหาเบอร
0: ์พี่มีเขาท่านส่งมาให้พี่อยู่แจ็คกี้เดี๋ยวพี่โยนมาอีกทีนึงจ้ะเหมือนพี่จะไม่ได้อัปเดตเบอร์ให้ทีมงานขออภัยเพราะท่านอัปเดตมากับพี่แล้วน้องออ
1: ม
0: แป๊บหนึ่งโอ้เพราะพี่ก็ทวนเบอร์เหมือนกันแป๊บนะแจ็คกี้นะขออภัยจ้ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสักครู่แม
1: ่นี่เดี๋ยวฉันม
0: ีพี่บอย
1: พอดีนก็เสิร์ชหานะฉันมีเมมชื่อเขาไว้3เบอร์
0: ใช่ก็
1: ที่ใช่ไม่สามาร
0: ถนิดนึง
1: ค่ะนะพูดถึงท่านพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นนี่ท่านเป็นเรียกว่าถ้ายุคนั้นนะยุคที่ท่านยังรับราชการอยู่อ่ะคือท่านเป็นคนแรกๆที่มาสู้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร
0: ์มาจากอุดรธานี
1: แต่ก่อนๆหน้านั้นท่านก็ทำคือเมื่อก่อนนะถ้ามีคดีสำคัญนะจะต้องนึกถึงชื่อท่านนี
0: ้
1: แ
0: ล้วทักษิณเป็นนายก
1: แล้วก็ไปทำคดีแบบคลี่คลายคดีได้ปิดจ็อบได้เกือบทุกคดีอะไรอย่างเงี้ยกัน
0: ข่าวเสมอท่านมาจากการอุดรย้ายเป็นผู้บัญชาการท่องเที่ยว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: เป็นผู้การท่องเที่ยวไหมผู้การในยุคนั้น
0: น
1: ่ะ
0: ผู้การท่องเที่ยวขออภัย
1: ท่านเป็นผู้บัญชาการภาค8ด้วยไหม
0: โอ้ไปหลายที
1: ่ไหม
0: คนหลายที่ฮะ
1: เดี๋ยวต้องถามท่านนะก็จำไม่ค่อยได้ละเอ
0: ามาแล้วไหมมาแล้วสวัสดีครับพี่เม่น
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สบายดีนะครับพี
2: ่ตอนนี้อยู่ศูนย์ประชุม แห่งชาติศิริกิติ์

0: อุ้ยโอ้ภารกิจอะไรคะท่านงานอะไรคะ
1: หัวเราะ
2: มีรายงานมีรายงาน
1: เท่ากับว่าเกษียณมากี่ปีแล้วนะพี่นะ
2: เกษียณมาปีนี้ปีที่9แล้ว
1: โอ้โหไม่เคยว่าง
0: 9ปีนี้มีวันหยุดบ้างหรือยัง
2: ไม่มีวันหยุดเลย
1: เพราะว่าถ้าถามพี่เม่นทางโซเชียลพี่เม่นนี่ถือว่าเป็นดาว TikTok ท่านหนึ่งก็ว่าได้แล้วจะมีโพสต์คงโพสต์คลิปไปญี่ปุ่นก็เอาน้ำร้อนไปสาดในอากาศให้มันเป็นหมอกเป็นไอถูกไหมพี่เม่น
2: ใช่นั่นไปไอ้รถอะไรนะ
0: ฮาบินฮาบิน
1: ขออภัย
0: คลิปนี้ที่ฮาบินเห็นไหมเป็นแฟนพันธุ์แท้เหมือนกัน
1: ดีใจได้คุยกันพี่เม่นรู้จับพัดจับผูอย่างไรฮะพี่วินัยส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมตำรวจให้พี่ตำแหน่งนี้นี่เขาได้กันง่ายๆหรือว่ามันต้องมีขั้นตอนอย่างไรครับพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: ตอนที่เขาส่งมอบให้เรานี่ก็คือก็มีการประชุมใหญ่สามัญก็มีพวกก็มีคนมาเลือกเราก็ไม่มีใครสมัครก็เราต้องสมัครเองแหละ
1: เพราะว่า
2: เพราะว่าจริงๆก็คือคงต้องมารับภาระหนักเพราะว่าเป็นเรื่องที่อะไรอ่ะสมาคมตำรวจเราก็ปากไอ้จำกัดความไม่ชัดก็คือเพื่อช่วยเหลือตำรวจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนี่แหละนะครับก็เขาก็เลือกเรามาแล้วก็ขั้นตอนการจดเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอะไรต่างก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เราก็มีคณะกรรมการเราได้มีทั้งหมด40กว่าคน42คนเราก็ชวนคนมาเป็นรองนายกอยู่ของทั้งหมด10คนนะครับก็มีท่านประสาททองโอสถนะครับ
0: ท่านวิษณุ
1: พี่หิน
2: วิษณุนะครับแล้วก็คนดังๆก็หลายคนนะครับรุ่นใหญ่ๆก็มีท่านเทียศักดิ์พลเอกพิเศษกินพงษา
0: พี่เบิ้ม
2: พี่เบิ้มแล้วก็พี่ป๊อตตอนรุ่น31ประกอบวิรองผู้ว่ากทมนะครับก็มาเป็น
0: อันนี้ก็ได้หน้าท่านออก
1: ท่านติดใช่ไหมไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: ได้คนอยู่ครับแล้วก็มีโอ16นะครับ
1: พี่โอ้ด้วยเหร
2: อพี่โอ้ด้วยพี่โอ้เป็นรองนายกหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็พี่สมพงษ์ชิงดวงนะครับแล้วก็หลายคนจากภาคใต้ก็มีจากทางท่านสุเทพเดชรักษา
0: ท่านอดีตรองผบ.ตร.
2: ครับก็มีทั้งหมดวัดอยู่10คนนะครับแล้วก็คณะกรรมการเรา
1: ที่พี่เม่นเอ่ยชื่อมานี่ถ้าเกิดให้ไปหยิบจับคดีใดคดีหนึ่งขึ้นมาทำนี่รับรองนะทะลุทะลวงจริงๆเพราะแต่ละชื่อคนนี่แบบว่ามีชั้นเลย
0: ตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีหนึ่งได้เลย
2: ครับแล้วก็ที่ผมที่ตั้งคณะก็คือผมมาตั้งคณะกรรมการประธานที่ปรึกษาต่างๆก็มีท่านพลเอกคิดชัยวนัสถิตอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยมาช่วยแล้วก็ท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วนะฮะแล้วก็มีท่านเด่น
1: ท่านเด่นด้วยเหรอ
0: ท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับท่านเด่นจะมาช่วยดูเรื่องการให้รางวัลตำรวจการ
0: เรื่องนี้ท่านถนัดเลยเรื่องนี้ท่านถนัด
2: ท่านเด่นก็ชอบอยู่
0: ทำดีมีรางวัลนี่เลยท่านนี้เลยเจ้าของโปรเจกต์ค่ะ
2: แล้วก็มีท่านเพิ่มพูน
0: เพิ่มพูนชิดชอบท่านอดีตรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ
1: สาธิการ
2: ครับ
1: แล้วก็
2: มีทางภาคเอกชนก็มีคุณชัชวาลเกวรานนท
1: ์
2: นะครับที่อยู่ทรูมาช่วยอยู่ครับแล้วก็คุณท่านพิชัยหรือพี่เต้งของเราเนี่ยจิราธิวัฒน์นะครับของเซนทรัลเขาก็จะมาช่วยดูช่วยพัฒนาไอการทำงานแรงต่างก็เป้าหมายปีนี้ที่ผมอยากทำก็คือนอกจากช่วยตำรวจที่บาดเจ็บตายแล้วนะครับหรือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยผมตั้งเป้าที่จะช่วยตำรวจกับช่วยประชาชนเขาในสามเรื่องในการเรื่องลดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพราะปีหนึ่งเนี่ยขนาดนี้ถึงวันนี้คนตายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยประมาณ 8,000 คนแล้วตายบาดเจ็บนี่ 500,000 กว่
1: า
2: ก็เสียหายมหาศาลนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่พนักงานสวนตำรวจเรื่องไว้เป็นแสนเรื่องนะครับแล้วก็ประชาชนถูกหลอกถูกต้นทุนนี้เป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นล้านคนก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะร่วมกับส่วนต่างๆที่เขาทำอยู่เนี่ยทำด้วยกันนะครับเราทำส่วนไหนได้เราจะทำตอนนี้อย่างยาเสพติดเนี่ยเรามีไอ้สมาคมตำรวจเรามีสาขา

0: จังหวัด
1: ครับ
0: หัวหน้าสาขาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้การอดีตผู้การเก่านะครับหรืออดีตนายตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง
1: ๆเออชื่อมาก็รู้จักทั้งนั้นแหละ
0: แล้วก็มีทีมทำงานทั้งในส่วนยังรับราชการอยู่ก็มีไปที่ปรึกษานะครับ
1: ครับ
0: งั้นไอ้ของเราเนี่ยเราก็จะมองหาวิธีการต่างๆว่าสมมติว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยในจังหวัดนั้นในที่นั้นเนี่ยเราอาจจะช่วยยังไงเช่นวันดีก็ดีเราก็เห็นอย่างเงี้ยนายกอบจคนหนึ่งตำรวจเก่านะครับท่านสมศักดิ์เจนตพิงคนเอกสมศักดิ์เจนตพิงนายกอบจนครสวรรค์เนี่ยท่านก็เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็แต่งเครื่องแบบยืนอยู่ด้วยกันนั่งด้วยกันท่านก็บอกว่าท่านก็ซื้อเท้าพร้อมกันโจรผู้ร้ายยาเสพติดมันก็น่าจะหมดไปไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็เลยผมก็บอกกับทางสมาคมคนต่างๆในสมาคมให้เราอย่างเงี้ยเราก็หาคนแบบนี้แหละนะเป็นนายกเทศมนตรีเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นนายกอบต.ต่างไอ้คนที่ก็มีความมุ่งมั่นอย่างเงี้ยเราก็ไปหนุนหลังเขานะครับไปชวนเขาที่จะไปทำปัญหาเรื่องยาเสพติดให้มันลดลง
1: ทำยังไงบ้างพี่เบนเอาให้แบบหยิบจับได้อันนี้เห็นแล้วล่ะภาพที่พี่เบนวาดให้เห็นเลยแต่จะปฏิบัติอย่างไรให้มันหยิบจับติดมือและโอ้มันสัมผัสได้จริงว่าในสิ่งที่ทำมันเป็นมากเป็น
0: ส่วนใหญ่ที่ทำได้จริงๆก็คือเท่าที่เรามีประสบการณ์เนี่ยก็คือเราต้องลดจำนวนคนที่จะเสพใหม่ลงให้ได
1: ้ทำยังไงฮะ
0: วิธีการก็คือเนี่ยถ้าเราทำชุมชนเข้มแข็งอย่างเงี้ยอย่างที่สมศักดิ์เขากำลังทำเนี่ยเขากำลังจะรวบรวมคนในหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับเพื่อจะให้มันแข็งแรงเพื่อจะดูแลว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูภาพของการทำและประสบผลสำเร็จในภาคอีสานและในภาคในประเทศไทยในช่วงปี4-6ที่เราปราบยาเสพติดแล้วได้ผลเนี่ยเราปราบยาเสพติดได้ผลตอนนั้นเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยพวกผมทำอยู่อย่างนึงคือเราทำสมัชชาในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลในอำเภอจะมีคนพวกหัวแดงแล้วก็พวกเราเนี่ยจะประกาศเตรียมการร่วมกันว่าดื่มน้ำสาบานเอาดาบไปปืนเสียบไปในถังน้ำมันในน้ำมนต์ไว้เราเนี่ยจะไม่ใช้ยาแล้วเราเจอใครใช้ยาเราจะให้ไปรักษาถ้าจะให้ไปรักษาแล้วไม่ไปวันดีก็ดีอาจจะมีคนเข้าไปทำร้ายมันก็ได้หรือไปฆ่ามันก็ได
2: ้
0: สภาพการเหล่านี
2: ้
0: มันทำให้คนติดยาหรือคนใช้ยาเนี่ยก็เร่งที่จะไปบำบัดตัวเองชุมชนมีความแข็งกว่ามีความแข็งกว่าคนที่เสพคนที่ใช้นั้นไอ้คนจะเสพใหม่มันจะน้อยลงไอ้คนเสพเก่าก็จะเข้าไปสู่ที่บำบัดและการบำบัดที่ดีที่สุดก็คือเลิกด้วยใจตัวเองงั้นในขณะนี้แต่ขณะนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราแพ้มันเพราะว่าขณะนี้ไอ้เจ้าหน้าที่รัฐของเราฝั่งต่างเราเนี่ยก็ไปซื้อยาไอ้นี่กันมาไอ้ยาตัวละว่ามันว่าขี่เหลืองขี่เขียว
1: ขี่
0: แดงไอ้ยาในค่าซื้อก็แพงดิบโกงกันอีกโกงค่ายาอีกซื้อมาได้แล้วเนี่ยเวลาจะเรียกตรวจก็ไปประกาศไว้ช่วยตรวจไอ้คนที่มันติดจิ้มกันหนีหมดแล้ว
2: พรุ่งนี้จะตรวจที
0: ก็จะเหลือไอ้พวกไม่รู้อีหน่วยเนี่ยเดินตามซึมๆมาอ้าวโดนเขาจับไปสงสัยญาติพี่น้องเดือดร้อนตำรวจคนเดือดร้อนอีกคนเกลียดตำรวจเกลียดเจ้าที่รัฐอีก
1: พี่เมน
0: ที่เราทำอยู่ขนาดนี
1: ้
0: เราทำลายมวลชนเราไปที่ผมบอกสมศักดิ์เขาทำนั่นแหละเขาพยายามจะตั้งฐานมวลชนขึ้นมาผมไปเยี่ยมตำรวจสาขาต่างๆของผมเนี่ยไอ้สาขาไอ้ตำรวจไอ้สมาคมตำรวจในภาคอีสานเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาของภาพคือที่เขาสะท้อนมาคือว่าขณะนี้มันไม่เหมือนสภาพเดิมที่ว่าโจรผู้ร้ายกลัวตำรวจขณะนี้คือโจรผู้ร้ายมันเหิมเกิมกว่าตำรวจ
1: ของหนักด้วยนะวงอาวุธมันนี่นะ
0: ใช่มันไม่กลัว
1: นั้น
0: ตอนนี้ก็คือเท่าที่เราทำงานกันมาเนี่ยเราทิ้งมวลชนกันมาเรามานั่งโต๊ะเรามานั่ง
1: การข่าวสำคัญเลยนะ
0: เรามานั่งโต๊ะเรามาประชุมออนไลน์เรามาเฝ้าจอน
1: ายไม่ลงพื้นที
0: ่ไม่ลงพื้นที่เราไม่มีงานมวลชน
1: ครับได
0: ้เนี่ยตรงเนี้ยที่สมาคมตำรวจจะช่วย

0: ไป
1: พี่เม่นมาถึงจุดนี้ก่อนจะไปไกลฝากช่วยสักคนได้ไหมเอาเข้าแก๊งพี่เนี่ยที่เอ่ยมาเนี่ยท่านนี้เป็นแฟนรายการบอยกับออมแล้วก็ร้อยจุดห้าด้วยท่านธนิตศักดิ์พี่ทอม
0: ธนิตศักดิ์
1: พี่ชายของ
0: พี่ชายพี่ทอมมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมอยู่แล้ว
1: เอาเหรอป่านนี้นั่งยิ้มแล้วเนี่ยฟังพี่เม่นพูดอมยิ้มแล้วเนี่ย
0: แล้วพี่ทอมมาเป็นแล้วก็เนี่ยพี่บอยแล้วก็พวกผู้จัดรายการจะมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมเป็นการทำงานสมาคมก็ได้นะ
1: ได้พี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเป็นจ๊อบวาน
2: ะเดี๋ยวไปยินดีเข้าไปช่วยถ้าเกิดว่า
0: สมาคมเรานะเราบอกกับสมาคมเราทุกคนว่าพวกเราเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีอะไรนะแต่เรามีแต่เสียสละกันใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายมาเสียสละก็คือพวกเราจะขาดทุนทุกคนนะขาดทุนแรงบ้างขาดทุนสมองบ้างนะครับขาดทุนบางคนขาดทุนทุนทรัพย์จะช่วยซัพพอร์ตโน่นนี
2: ่
0: นะครับแล้วก็คำปฏิญาณข้อสุดท้ายของพวกเราอ่ะก็มีอยู่ข้อนึงว่าเราจะส่งเสริมให้คนในครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวหรือบริษัทหรือห้างร้านหรือหน่วยงานมาร่วมกับสมาคมตำรวจซึ่งสมาคมตำรวจจะแรกที่พุ่งเป้าไอ้ที่บอกอ่ะก็คือเรื่องรถอุบัติเหตุรถยาเสพติดรถเรื่องไอ้
1: คอลเซ็นเตอร
0: ์คอลเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: ขณะนี้ผมเองเนี่ยทำหน้าที่ผมแล้วภรรยาผมลูกผมขณะนี้มาร่วมกับสมาคมตำรวจแล้วจัดงานแรงต่างเขาก็ช่วยจัดเข้าจัดของจัดกล่อง
1: เดี๋ยววันจันทร์มีงานใหญ่นะวันจันทร์มีงานใหญ่
2: พี่แม่มีงานมอบรางวัลใช่ไหมคะ
0: เขาก็ส่งอาหารมาช่วยแล้วก็ลูกสาวนี่ก็หยุดงานมาพาพวกมาช่วย
1: พี่เม่นถามหน่อยอันนี้ในสิ่งที่พี่เม่นอยากคุยไม่ได้เห็นภาพระดับหนึ่งแหละอยากถามหน่อยในรอบปีที่ผ่านมาในยุคของพี่วินัยทองสองเป็นนายกสมาคมตำรวจมันก็จะมีคลื่นลูกใหญ่ปะทะเข้ามาถึงองค์กรตำรวจแล้วสมาคมตำรวจก็ออกมาปกป้ององค์กรในอนาคตในมุมลักษณะแบบนี้มันก็ต้องมีอีกแหละเพราะว่ามันก็จะคนในบ้าน
2: คือเราก็ยังอยู่ในทะเลเป็นเรือใหญ่ในทะเล
1: คนในบ้านก็จะมีหลากหลายความคิดความรู้สึกหรือในมุมมองที่ต่างกันมันจะมีคนที่เห็นต่างบางทีก็ออกมาลักษณะเหมือนคลื่นลูกใหญ
2: ่
1: ที
2: ่
1: กระทบยุคของพี่วินัยพี่เม่นมีวิธีรับมือตรงนี้อย่างไรฮะ
0: เราเตรียมรับมือไว้แล้วแล้วก็เราซ้อมมือก็คืออย่างเงี้ยอย่างที่สมมุติว่ามีข่าวว่านักการเมืองตบตำรวจที่ภาคใต้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าโดยธรรมชาติของไอ้เจ้าหน้าที่รัฐเราตำรวจเราในพื้นที่ผู้การผู้บัญชาการส่วนใหญ่ก็คือไม่อยากไปกระทบกระทั่งกับฝ่ายการเมืองทุกคนก็มองเลยไปแต่เป็นภาพที่ความรู้สึกของประชาชนก็คือเฮ้ตำรวจถูกฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เอาเป็นเจ้าของเนี่ยแต่ว่าตบหัวได
1: ้
0: กระทืบได้อีกหน่อยก็สามารถทำอื่นได้ก็ไอสิ่งที่เราทำตอนนั้นผมก็ออกมานั่นแหละการสื่อสารที่ส่วนนี้คือมาไปทาง TikTok บ้างมอบหมายให้รองนายกรองโอซื้อพกเอาไว้โอซื้อพกเอาทีมชกเครือข่ายในพื้นที่ในภาคใต้ลงไปถามก็ที่ว่าถามผู้กับมาได้ชัดเจนเลยว่าผู้กับทุ่งใหญ่ที่บอกว่าไม่มีเกิดเหตุเลย
1: ที่
0: เขากล่าวอ
1: ้
0: างว่าเขากล่าวอ้างว่ามีเหตุเกิดเนี่ยคุณสืบสวนถึงขั้นไหนพอหลายคนเข้าไปดูมากมันก็เริ่มความจริงก็เริ่มปรากฏว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะแต่อาจจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ก็เริ่มมีการสืบสวนสอบสวนกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือก็สิ่งที่สมาคมตำรวจจะช่วยปะทะเป็นกำแพงผนังเหล็กให้น้องๆที่อยู่ในราชการเพราะว่าการรับราชการเราเข้าใจทุกคนก็ไม่อยากจะไปเจอกับไอ้องค์กรที่เขามีอำนาจเหนือกว่า
2: ค่ะ
0: นะครับก็คือทุกคนไม่อยากหาเขาใส่หัวว่ากันเถอะ
1: จริง
2: ค่ะเอาเป็นว่าถ้าฟังอย่างเงี้ยเหมือนสมาคมตำรวจอะเหมือนจะคอยเป็นปากเป็นเสียงและเป็นตัวจ่ายอะเป็นตัวเล่นเกมในตำรวจประเด็นที่ตำรวจเองอะยากที่จะพูดยากที่จะเอื้อนเอ่ย
1: ตำแหน่งมันลำบาก
2: สมาคมตำรวจก็จะเป็นพี่ที่คอยปกป้องแล้วคอยแบบเดินเกมตรงนี้ให้ถูกต้องไหม
0: แล้วปีนี้เราจะลุกด้วยจะลุกก็คือลุกเรื่องการจัดองค์กรคือตอนผมเป็นคณะกรรมการไปเรื่องตำรวจเนี่ยเราเอาไอเนี่ยว่าเราจะจัดองค์กรเราลงพักให้เราเข้มแข็งมีกำลังเพียงพอแล้วเราให้กตล.เป็นคนทำภายใน1ปีนับแต่ปี65มากตล.ต้องทำให้เสร็จ
2: ค่ะ
0: นี่กตล.ยังไม่ทำเราก็จะเป็น3

0: กตล.เนี่ยว่าให้กตล.คุณวัวจะไปแต่งตั้งกันเถินหรือเปล่าไอการปรับองค์กรคุณจะต้องให้มันเข้มแข็งเนี่ยคุณไปกำหนดแต่ในพลแต่โน่นแต่นี่กันเนี่ย
1: คุณ
0: คือสิ่งเหล่านี้เราก็จะไปตามจะทำให้องค์กรเราเนี่ยในการปฏิรูปเนี่ยเพิ่มมาขึ้นแล้วก็เรื่องในการปฏิรูปปี65เราได้เอาอำนาจในเรื่องของการที่จะตั้งเงินค่าตอบแทนเงินแรงงานเนี่ยมาไว้ที่ตล.เพื่อจะทำต้นเรื่องขึ้นไปผ่านกตล.ไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำกันผมไปอยู่ที่ไอ้คณะกรรมการรัฐสภาข้าราชการรัฐสภาทุกคนนะข้าราชการรัฐสภาทุกคนได้เงินมากกว่าข้าราชการอื่นก็คือเงินค่าเสี่ยงภัยและตากตำได้ต่ำสุดที่มาก่อนผมจำได้ผิดก็คือตำแหน่งต่ำสุดก็คือ 6,000 สูงสุดเลขาธิการนี่ 30,000 กว่าของตำรวจมันควรจะได้
2: ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีตำรวจไม่ได้ทำกันผมพยายามช่วยทำก็ไม่ได้ใครทำ
2: แล้วกรรมการไปตากตำตรงไหนกันพี
0: ่อะไรนะ
2: ที่เขาได้เนี่ยเขาไปตากตำตรงไหนนอนดึกเหรอ
0: ไอ้เนี่ยเราไม่ว่าเขาแต่เราก็ว่า
2: แต่เราไม่มีบ้าง
0: ไอ้หน่วยเราเนี่ยไอ้หน่วยเราได้ตากตำจริง
1: ๆก็ต้องตีความใกล้เคียงกันแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้ารัฐบาลเดียวกันเนาะ
0: เดียวกันวัน
1: ถ้าอยู่ใน
0: คนจะได้
1: ถ้าอยู่ในสัปปายสถานแล้วตรากตรำตำรวจทั่วประเทศก็ควรจะต้องได้ตรากตรำ
0: ตำรวจทั่วประเทศตรากตรำอยู่แล้ว
2: ไม่ติดต่อกันตรากตรำ
0: ก็อันนี้ที่ก็คือแนวลุกที่สมาคมตำรวจคิดจะต้องขออนุญาตขอโทษพวกผู้ระดับผู้คำชาระดับกตระดับกตช
2: ระดับใครต่างแทนถูกไหม
0: ที่พวกคุณยังไม่ทำ
1: ที่พี่ต้องไปจี้ว่าอย่างนั้น
0: ต้องไปจี
2: ้แล้วมีโอกาสทำได้ไหมพี่เมย์แล้วมันนานหรือช้าคือตำรวจบางรายการอยู่อาจจะมีความหวังเห็นแล้วแต่ว่าโอกาส
0: มันไม่ช้าหรอกแล้วก็บางหน่วยเนี่ยบางหน่วยมีเงินนอกงบอยู่เช่นในหน่วยพิสูจน์หลักฐานมีเงินนอกงบจากการไอเนี่ยจากการที่เขาไปตรวจประวัติคนอะไรคนเนี่ยเขามีเงินนอกงบอยู
2: ่
0: เอาเงินนอกงบส่วนเนี้ยมาแปลงเป็นไอ้นี่ซะก็ได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังนะครับหรือตม.อย่างเงี้ยไม่ต้องให้เขาไปเบิกกันไม่ถูกไม่ต้องหรือต้องไปกระจุกที่ใครคนหนึ่งทุกคนก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นไอ้สิ่งพวกเนี้ยหน่วยบางหน่วยเช่นหน่วยของตำรวจภูธรตำรวจนครบาลหน่วยปฏิบัติเนี่ยมีเงินไอ้ที่เราช่วยเขาจับไอ้เกี่ยวกับจราจรเกี่ยวอะไรต่างๆมีเงินกองอยู่มหาศาลใช้ไม่หมดก็ไปอยู่กับรัฐบาลนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็ขอเขามาเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้ตำรวจเป็นค่าเสี่ยงภัยเป็นค่าตากตำได
1: ้
0: ปัญหาของมันก็คือมันต้องมีคนทำ
1: ค่ะท่านปัญญาอันนี้ถามนะคือถามอาตำรวจบางคนก็บอกฟังโอ้สมาคมตำรวจพูดได้คือพูดมาทุกยุคทุกสมัยจะไปยื่นปฏิรูปอะไรเหมือนเราก็อาจจะเห็นผลที่มันน้อยถามว่าแล้วเรามีอำนาจหน้าที่เรามีไหมคือเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายเราจะไปทำอะไรได้หรือเปล่า
0: ไม่มีอำนาจเลย
1: แล้วเราจะไปทำยังไงให้มัน
0: กระบวนการขนาดที่ผมทำก็คือผมไปเชิญพวกสส.สว. อะไรต่างๆมาเป็น
2: แนวร่วม
0: มาเป็นแนวร่วมแล้วก็คนเหล่านั้นเขาสามารถเป็นกรรมาธิการเป็นโน้นเป็นนี่เขาก็เรียกกตล.เรียก
1: ก็มีช่องทางขับเคลื่อน
0: กตช.ไปชี้แจงหน่อยว่าเรื่องพวกนี้คุณทำถึงไหนแล้วนะครับ
2: เราต้องใช้พลังภายใน
1: พล
2: ัง
1: ด้วยแล้วก็
2: เพราะอำนาจมันไม่มีดาบมันไม่มีถูกไหม
0: ครับแต่เรามีเสียงมีแรงแล้วขณะนี้ก็คือเรารบกันภายในตำรวจอย่างเดียวไม่พอแล้วก็เลยไปเชิญคนนอกคนประชาชนบ้างอะไรบ้างเข้ามาเป็นแนวร่วม
2: โอ้เยี่ยม
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: แล้วยุคที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าพี่เม่นมาแล้วนี่คงจะได้ยินคือสมาคมตำรวจน่าจะเสียงดังมากขึ้นแหละผมว่าคือพี่วินัยไม่ใช่เขาไม่ทำนะเพียงแต่ว่าสไตล์ของพี่วินัยก็จะเป็นแบบนึง
0: ตอนนั้นก็คือพอดีมันมีภาวะของเรื่องของไอ้ตำรวจไม่รับความเป็นธรรมบ้างอะไรบ้างมันมากระจุกอยู
2: ่
0: แล้วมันมีเรื่องราวของสองผู้ยิ่งใหญ่ตั้งกันอยู่คร
1: ับช่วงนั้นมีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราว
0: ครับ
2: ก็นี่แหละมันท้าทายกันตรงนี้แหละพี่เว้นที่ทำถามขึ้นลูกใหญ่ที่มันเคยประทับอาจจะหวนกลับมาได้อีก
1: เพราะเรื่องราวมันยังไม่จบ
2: แต่จริงๆเนี่ยนี่คือในมุมที่ทำให้ตำรวจนะพี่แต่ว่าทำให้สังคมเห็นแล้วแหละพี่จะทำหนึ่งสองสามข้อแต่ในมุมนึงอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่อง call center จากการจัดรายการเนี่ยพี่เมนเองนี่เป็นเขาเรียกว่าบรมครูด้าน call center
1: เป็นยุคแรกที่เป็นลุยแก๊ง call center

0: ือคอนเซ็ปต์ยังโดเดม
1: ผมบอกกับความหวังไว้ให้พี่บอยเลยว่าที่แนวที่ผมจะทำเนี่ยมีความหวังเพราะว่าแนวที่เราจะทำเนี่ยก็คือขนาดนี้ณขนาดนี้แนวทางที่ตำรวจทำอยู่หรือรัฐบาลทำอยู่หรือใครทำอยู่เนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยให้ตำรวจเล็กอะตำรวจภาคส่วนเนี่ยรับเรื่องราวต่างๆให้เยอะมากแล้วก็ไปตามเรื่องกันนะครับซึ่งในเรื่องพวกนี้มันก็มีไปตามยังไงเพราะว่าเงินมันโอนออกไปแล้วใช่ไหมโอนออกไปเป็นรูปแบบอื่นแล้วคันตำรวจก็ต้องไปผ่านแบงก์อยู่ดีทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทำยังไงจะให้แบงก์มาเป็นผู้เสียหายแต่แรกแต่ตอนนี้แบงก์เขาไม่ยอมมาเพราะว่าเขากลัวว่าเขาต้องรับผิดชอบแต่ประเด็นของเราคือว่าเราก็ไปตกลงกับพยายามจะไปจับมือกับอบต อบจ อะไรต่างให้สมาคมสาขาไปคุยกันว่าให้อีกหน่อยเราก็ไปดูที่ว่าแบงก์ไหนเนี่ยเขาดำเนินเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขารับผิดชอบมาเป็นผู้เสียหายมาเป็นคนจัดการบล็อกเงินบล็อกทองให้นะครับแต่แรกเนี่ยเราก็จะไปโฆษณาให้
0: นี่ในส่วนที่เห็นกับพี่เม้นก็โอเคแต่ว่าถ้าบอยกับออมสัมผัสหรือทีมงานรถยนต์ถ้าสัมผัสคือประชาชนเนี่ยแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าประชาชนแจ้งความแล้วพอไปติดตามเรื่องก็โยนไปโยนมาม
1: ันจะคืบได้ยังไงเพราะว่าไอเราเอาสิ่งที่ตำรวจเองมันทำไม่ได
0: ้คำว่าไม่คืบหน้าในที่นี้เนี่ยหมายความว่าก็ไม่ได้รับแจ้งการตอบกลับข้อมูลที่ทำให้หิวใจได้เลยแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเงินมันคงไม่ได้คืนแต่ว่าการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่กับผู้เสียหายบางทีมันยิ่งทำร้ายจิตใจ
1: เขาจะตอบได้ถ้าเขาตอบตามความเป็นจริงชาวบ้านก็ต้องด่าตำรวจ เพราะว่าคือมันไม่ได้แล้วไปแล้ว
0: พี่เม้น
1: แล้วก็ไอ้จริงจริงก็คือมันทำให้ตำรวจพนักงานสอบสวน7,000-8,000คนเนี่ยนอนเอามือกายหัวก็คือ
0: มันเยอะมาก
1: มันเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ตอบไปยังไงเพราะว่ามันไปแล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของแบงค์ทำไมเราไม่ให้แบงค์เขามาทำแต่แรกเหมือนไอ้กรณีบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยแบงค์คือเจ้าของบัญชี
0: ใ
1: ช่เจ้าของบัตรแบงค์ก็ออกเขามา
0: ฝังคิ
1: ดเขามาฝังคิดมาอะไรต่างเขาก็รู้ว่าคนไปใช้ที่ไหนยังไงเขาก็สงสัยว่าพฤติการการใช้มันผิดปกติไปคุณอยู่กรุงเทพคุณอยู่ไอ้นี่ปกติคุณใช้ที่นี่อ้าวคุณไปใช้นู่นประเทศแคนาดาคุณไปใช้ที่ประเทศอเมริกาก็โทรถามคุณใช่มั้ยกันนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าแบงค์เขามีความเป็นเจ้าของเขาก็จะต้องเขาก็กลัวเงินก็ศูนย
0: ์
1: กันนี้จริงๆอ่ะเงินเราไปฝากกับแบงค์แบงค์ก็คือรับฝากเราไปแล้วแบงค์ก็คงไม่ต้อง
0: รับผิดชอบนะ
1: แบงค์ต้องเป็นเจ้าของแต่ปรากฏว่าไอ้แบงค์ก็โยนมาให้ไอ้คนฝากก็ไม่ชอบแต่เวลาคนไปปล้นแบงค์ผมไปปล้นแบงค์ตอนบ่ายสาม
0: ครับ
1: ทำไมแบงค์ไม่ไปบอกว่าไอ้วันเนี้ยตั้งแต่แปดโมงครึ่งไอ้ตั้งแต่สิบโมงนี่ใครมาฝากเงินบ้างคุณมาเป็นผู้เสียหายดิ
0: แบงค์ก็เป็นเองได้เลยพี่ไม่ต้องไปคุยกับใครรู้ไหมประเด็นนี้ต้องไปคุยกับอดีตผอ.พศ.จังหวัดขอนแก่น ท่านนี้เนี่ยบอกบอยว่าอย่างไรรู้ไหมตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องแบงค์ที่เขาไปฝากธนาคารเพราะท่านผ
1: อฟ้องยังไงก็สู้มันยากเพราะไอ้พวกนี้เป็นคนปกติ
0: เขาจะไม่ได้ฟ้องแบงก์ในไทยเขาจะฟ้องนู่นไปฟ้อง World Bank เขาบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเขาฝากเงินเนี่ยกระบวนการที่เอาเงินเขาเงินของผอ.เนี่ยไปใส่ธนาคารมันยุ่งยากมากจะกดก็ยุ่งยากมากแต่พอเงินหายออกจากธนาคารแล้วธนาคารไม่รับผิดชอบงั้นเดี๋ยวจะไปฟ้อง World Bank เลยเพราะว่า World Bank นี่กำกับดูแลเหมือนว่าสถาบันการเงินในทุกๆชาติให้มันมีกฎระเบียบในเรื่องนี้นี่ผอ.พศ.ขอนแก่นแม่ดีท่านบอกผม
1: แบงค์ชาติอื่นก็ยังทำหน้าที่คล้ายๆแบงค์ไทยเหมือนกันผมประยุกต์เจ้าหน้าที่ผมประยุกต์เจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยผมให้จีนให้คุณส่งให้ติดหวังอี้มาให้ติดอะไรมาอีกคุณลบกับไอ้ฝ่ายเนี้ยแก๊งคอนเทนเตอร์มีแค่ร้อยสองร้อยแก๊งคุณไปผลักประชาชนเป็นพันล้านคนมาลบกับเขาเน
0: ี
1: ่ยยังไงมันก็แพ้แต
0: ่
1: คุณต้องผลักแบงค์มาลบ
0: แต่ได้คือมันก็มีแนวทางการพิพากษาแล้วนะพี่เม่ะพี่เม่นนะว่ากรณีเราเป็นผู้เสียหายฟ้องแล้วยังไงแบงค์ต้องชดใช้ให้ครึ่งนึงอ่ะจากยอดนั้นนะ
1: ไอ้แบงค์คนละครึ่งก็คือเราต้องไปฟ้องแบงค
0: ์
1: หมด
0: ใช่ไ
1: หมจ่ายให้
0: ต้องฟ้องยังไงก็ต้องฟ้อง
1: จะมาอีก10ปีเวได้ไอ้นี่หมดแรงแล้วใน10ปีเนี่ยต้องเอาให้ตำรวจไปช่วยให้ใครไปช่วยงานบานอีกแต่งานง่ายๆทำไมเราไม่ทำ
0: พี่เม่นวันนี้หมดเวลาแต่ว่าอย่างนี้เดี๋ยววันเสาร์หน้าคุยอีกสักครั้งได้ไหมเพราะยังเหลือเรื่องอุบัติเหตุ call center แล้วก็รางวัลที่จะมอบวันจันทร์นี้เห็นมีนายตำรวจฝีมือดีอย่างเช่นพี่จ๋อก็รับหรือใครๆหลายท่านก็รับรางวัลพี่นพสินก็ด้วยใช่ไหม
1: ได้
0: คุยกันใหม่
1: เพราะว่าเราต้องการกระตุ้นให้เขาทำงานกัน
2: ว่าที่ผู้บัญชา

0: การหลายท่านก็ได้รับ
1: ขอแซวโผใหม่กับพี่เม่นนะขอมุมมองในฐานะนายกสมาคมตำรวจกับโผใหม่ที่ออกมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันถูกที่ถูกทางไหม
2: ผมว่าร
1: อบหน้ารอบหน้าเสาหน้าพี่เสาหน้าร
2: อบหน้ารอบหน้าอย่างผมว่าเพราะว่าไอ้เรื่องแต่งตั้งเนี่ยผมเป็นผู้บัญชาการเป็นอะไรต่างผมก็ไม่ค่อยฟังนายก็เท่าไหร่
1: แต่เดี๋ยวว่าเสาหน้าขอจองตัวไว้อีกหนึ่งครั้งนะพี่เม่นนะ
2: ได้ครับ
1: ส่วนวันจันทร์นี้เดี๋ยวมีทีมงานไปทำนะครับรับรางวัลกันที่สโมสรตำรวจเน
2: า
1: ะ
2: โอเคเชิญเลยที่ช่วยกัน
1: ได้ครับพี่เม่น
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านพลตำรวจเอกดร.ปัญญามาเม่นนะอดีตเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นนายกสมาคมตำรวจท่านใหม
0: ่
1: ต่อจากท่านวินัยทองสองเอ๊ะท่านพี่แม่นเป็นรุ่นพี่เนาะใช่ไหมพี่วินัยเป็นรุ่นน้องถูกปะ
0: รุ่นเดียวกันไหม
1: เอารุ่นเดียวกันไม่แน่
0: เจเดเช็ค
1: ต้องเช็คลิสต์ว่าแต่เอ่ยชื่อมาแต่ละคนเนี่ยเรารู้จักหมดเลยท้ายเรารู้สึกเราสูงวัยไปด้วยอ่ะแต่ท่านที่พี่แม่นเอ่ยชื่อมาเนี่ยโอ้โหถ้าโจรฟังอยู่ผวาเอาพักกันสักครู่ครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:44 นะคุณผู้ฟังครับขอทักทายพี่สนิทสวัสดีครับพี่อภิรักษ์สวัสดีครับพี่อ่อท่าเก้าบอกว่าสวัสดีครับน้องบอยน้องออมสวัสดีครับพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีครับพี่มายุรีลุงเทียนท่าฉลองสวัสดีนะครับฝากน้องออมดูทาง Facebook นะ
0: นี่น้องออมจะดูทาง Facebook นะคะเข้ามาทักทายกันได้นะที่ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะก็ถ้าเข้ามาก็จะเห็นเรา2คนนะ
1: พี่อภิรักษ์บอกว่าน่าจะเปิดอบรมให้ตำรวจสอบสวนใช้ AI ในการเขียนสำนวนโอ้ไม่ไหวนะพี่นะเดี๋ยวถ้าเกิดมันเขียนให้แล้วเราไม่อ่านที่มันเขียนแล้วเอาสำนวน
0: เขามีเขามี
1: ส
0: มัยท่านพลตำรวจเอกนะตอนนี้พลเอกยิ่งยศเทพจำนงเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค2เขาก็มีนำ AI มาใช้ในการสอบสวนแต่ก็คือมันเป็นในบางเรื่องแหละ
1: ใช่
0: มันก็ใช้ในบางเรื่องแต่ก็ช่วยร่นเวลาได้ประมาณนึงแหละก็ช่วย
1: แต่เราต้องทวนยังไงตำรวจที่เป็นคนอย่างเราต้องไปทวนเรื่อง
0: เพราะมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายวิจารณญาณอะไรด้วยนะ
1: จำได้ไหมมีกรณีหนึ่งออมอันนั้นไม่ใช่ AI แต่ว่าเป็นการบกพร่องทางธุรการที่เขียนว่าผู้การที่ดูแลท่านเก่าที่เขียนว่าไม่กับไม่มีไม่กับไม่มีไม่แล้วทำให้ถูกท้ายออกจากตำแหน่งอ่ะจำได้มันนานสมัยเราเป็นนักข่าวใหม่ๆเลยอ่ะต้องถามพี่ชาติท่านการท่านนั้นอ่ะ
0: ออมอาจจะไม่ทันไหม
1: ออมทัน
0: ทันหรอ
1: ที่เหมือนกับผลชันสูตรแล้วมันมีคำว่าไม่กับไม่มีคำว่าไม่แค่เท่านี้

0: เด้งเลยจ้าเพราะความหมายมันเปลี่ยนนั่นแหละฮะจึงบอกว่าถ้าใช้ AI เนี่ยก็ได้แต่ว่าคนเนี่ย
1: ต้องไปนั้นยุคนั้นไม่ใช่ AI แน่นอน
0: ยุคนั้นคนเราดีเล็กพลาดเลยนะครับถ้าช่วงนี้ต่อสายท่านพลตํารวจเรียกอะไรพลตํารวจโทอุ๊ยไม่ใช่
1: พลตํารวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและเหมือนจะเป็นคาดว่านะเป็นว่าที่ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: ต้องอย่างเดียวกับพี่นพสินที่ขยับไป
1: ก็ต้องดูว่าผู้บัญชาการประจำเขาก็จะมีว่าด้านไหนประจำนายกประสานมหาดไทยประสานสมช.
0: อ่า
1: ใช่แต่ก
0: ็
1: แต่พอเป็นผู้บัญชาการเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามอบหมายอย่างท่านนพสินไงเป็นผู้บัญชาการประจำแล้วก็ดู
0: ปรับนอมินี
1: ก็ยังมาทำงานได
0: ้ก็ไม่มีกำลังพลในสังกัดแต่ว่าก็ออกไปพื้นที่ได
1: ้แต่จริงๆตำรวจเวลาทำงานสำเร็จส่วนใหญ่กำลังพลในสังกัดได้สำเร็จตัวไหนที่เห็นสำเร็จสำเร็จนะ ก็จะเป็นการรวมทีมไงของแต่ละหน่วยมาช่วยกัน
0: แต่ว่าพี่เต๋าเขาไปที่ไหนละเอาพลโทไปก่อน
1: โอ้ได้ก่อนเลยคือว่า
0: เดี๋ยวค่อยสไลด์เอาน
1: ะเอาไปก่อน
0: พี่ไตรงก็สไลด์นะรอบนี
1: ้ใช่ค่ะออกจากจเรท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะพลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์เนี่ยก็คือออกจากจเรรองจเรตำรวจแห่งชาติก็มาเป็นถ้าภาษาตำรวจคือมาเป็นผู้ช่วยหลักก็คือเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.
0: สไลด์มาตำแหน่งหลัก
1: ค่ะเหมือนท่านแมนเหมือนการจเรใหญ่พลตำรวจเอกอ
0: ิ
1: ทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ก็ออกจากจเรตำรวจแห่งชาติมาเป็นรองผบ.ตร.
0: ส่วนท่านนพสินก็โผนี้ถ้าตามคาดหมายที่ทราบแต่ก็ไปเป็นผู้บัญชาการสตม.ได
1: ้
0: คุมกำลังเลยเนาะ
1: เดี๋ยวช่วงสามเราคุยกันเราจะมานั่งคุยแต่ละคน
0: เอาที่คือตม.เลยนะแล้วพี่แม่นล่ะ
1: เป็นผู้ตามโผนะตามที่เป็นคาดว่าตอนนี้ยังเอาจริงๆยังไม่มีใครเห็นตัวรายงานนะอ่ะตอนนี้มาแล้วนะคะ
0: มาแล้วสวัสดีครับพี่เต่าครับ
2: ครับครับสวัสดีครับพี่บอยพี่ออมคร
1: ับสวัสดีครับพี่
0: เต
1: ่
0: าวันนี้ไปภารกิจกับผบ.เหรอ
2: ใช่มาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ไปดูเรื่องอะไรฮะวันนี้พิเศษเลย
2: ก็เป็นเรื่องของการมาให้ฝันแล้วก็ใจแล้วก็มาดูสถานการณ์ต่างๆ
0: ใช่เหตุการณ์ที่ไปที่ว่าฮอไปยิงชาวบ้านอันนี้ไปดูเรื่องนี้ด้วยไหมพี่
2: ก็ดูทุกเรื่องคร
0: ับดูเรื่องเลยใช่ไหมพี่
2: ครับ
0: ภาคใต้พี่เต่าเขาไม่ค่อยได้เห็นไปนะเพราะว่าพี่เต่าจะจับคดีก็อยู่ทางในอีสานก็เหนือภาคกลาง
2: ครับ
0: ภาคใต้นี่มันยังไงพี
2: ่ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยท่านผบ.และท่านรักษาการรวมทั้งนายกด้วยเป็นห่วงสถานการณ์นี้มากนะครับในการที่จะต้องปกป้องดูแลคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะเป็นเพราะว่าจะมีครม.สัญจรที่สงขลาในวันสองวันนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็เลยอาจจะต้องไปดูพื้นที่ที่
2: จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญก็คือมาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ที่มุ่งเน้นมาตรงนี
0: ้พี่เต๋าให้ขออนุญาตคิดไปเองบอยอาจจะคิดไปเองว่าพี่เต๋าขออภัยนะถ้าตามโผก็คือเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ก็อาจจะให้ดูในพื้นที่เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมวางตัวกันแล้วเนี่ย
2: ก็อาจจะมายังไม่ทราบนโยบายท่านผบ.คนใหม่นะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้ามีคนที่เหมาะสมที่จะมาทำงานหรือดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็แล้วแต่ผบ.ท่านมอบหมาย
0: เพราะว่าคือที่ถามมันมีอะไรบอยแค่ฉุกคิดว่าเอ๊ะไม่ค่อยเห็นพี่เต่าไปทางใต้แต่รอบนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกเราก็ถึงไปดูงาน
1: ถามที่ถึงอันไหนๆลงไปแล้วขวัญกำลังใจตำรวจเป็นยังไงบ้างแล้วสถานการณ์ในพื้นที่อ่ะช่วงนี้มันมีป่าไปนี่ออกก็เพิ่งขึ้นมาเหมือนกันบ้านอยู่ปัตตานีค่ะท่านก็เราก็อยู่กับเหตุการณ์ตลอดเนาะเหมือนช่วงนี้มันจะชาวบ้านก็จะขวัญผวานิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะ
2: ก็เป็นเรื่องสำคัญที่กำลังมาปรับจูนการทำงานต่างๆรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องนะครับก
0: ็
2: เป็นเรื่องของภาพรวมระหว่างผู้บัญชาก็มาพูดคุยทำความเข้าใจทำไงจะให้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนั้น
0: พี่เต่าตัดเรื่องหลักและการที่ประสานไว้จับนายกเฮง
2: ครับ
0: เรื่องนี้พี่เต่าฉายอีกซ้ำอีกสักรอบหนึ่ง
2: ครับ
0: ยังไงฮะเชิญเลยครับ
2: ก็เป็นเรื่องของผู้เสียหายที่เสียเงิน

0: นะครับในการไปวิ่งเต้นเรื่องการเจ้ารับราชการของสถ.นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้วไม่สามารถที่จะทำได้ก็คือสอบไม่ติดนะครับได้มาร้องทุกข์ย่างความให้ดำเนินคดีกับนายกเฮงก
1: ับ
0: พวกนะครับนะครับประมาณนั้น
1: ก็จึงนำมา

0: เป็นหัวจ่ายหรือเป็นในการที่จะรวบรวมคนมาวิ่งเต้นจำนวนมากอะไรพวกนี้ก็มีข่าวแต่เราก็ทำในส่วนคือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มาคนเดียวในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนายกเฮนเนี่ยเราเช็คในฐานข้อมูลแล้วนะครับก็น่าจะมีจำนวนประมาณ57 คนที่มีการสอบได้และมีประมาณสัก40 กว่าคนเนี่ยสอบไม่ได้สอบไม่ได้ตรงนี้มีอยู่2 ส่วนแต่ส่วนที่สอบไม่ได้เนี่ย1 คนมา
1: ร้อง
0: มาแจ้งกับเราว่าเสียเงินไป650,000แล้วไม่ได้นะครับประมาณ
1: ใน57 คนจ่ายเงินนายกเฮงทั้งสิ้น
0: ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด
1: ห้าสิบเจ็ดคนเนี่ยจ่ายเงินทั้งสิ้นเลยใช่ไหมฮะทั้งหมดเลย
0: ก็มันก็เราก็ต้องเชื่อว่ามันมีการแก้ไขกระดาษคำตอบอ่ะ57 คนอันนั้นก็ว่าส่วนหนึ่ง
1: พี่เต่าหมายความว่า57 คนเป็นสอบปี68หรือในอดีต
0: รู้ว่าจ่ายกันตอนปี67แหละ
1: แต่เขาไม่ใช่ของการทุจริตที่เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ในปีนี้ถูกไหมพี
0: ่นั่นแหละมีการจ่ายเงินกันผมเข้าใจว่ามีการจ่ายเงินกันในปี67และ68ประมาณนี
2: ้แล้วกระดาษคำตอบที่บอกมีการแก้นี่เป็นการสอบรุ่นไหนคะล็อตไหนคะ
0: ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจรู้แต่ผู้ได้ประชามารายงานว่าเป็นการจ่ายเงินในช่วงของปี67 68
1: พี่เต่าแสดงว่ามันมีโควต้าจริงๆถูกไหม
0: เราเชื่อว่าอย่างนั้น
1: นายกเฮงไปเอาโควต้ามาจากใครล่ะพี่มันต้องม
0: ีมันไม่ใช่โควต้าอาจจะมีในกลุ่มที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็มีตัวอย่างแล้วว่าติดสามารถทำได้นู่นนี่อะไรครับก็ไปหาคนต้องการเป็นข้าราชการไหมต้องการเป็นข้าราชการไหมเสียเงินคนก็เลยเข้ามาในระบบตรงนี้เป็น100 คน
1: มันต้องระดับไหนถึงจะสามารถทำได้ใช้คำว่าทำได้ตามพี่เนี่ยนะสำหรับผมอาจจะเรียกว่าโควต้าที่จะให้โควต้าใครก็ได้ที่จะไปหาคนมาแล้วก็มาสอบ
0: ผมเชื่อว่าไม่ใช่ปีนี้ปีแรกคิดว่าน่าจะเป็นปีอื่นด้วยเพราะว่ามันต้องเห็นผลว่ามีการเอาเข้าไปได้มันถึงได้มียอดติดถึงได้มีเป็นร้อยนะครับ
1: ที่ไม่ได้รอบนี้เขาบอกว่าเพราะว่ารับคนมาเกินโควต้าจริงไหมฮะ
0: มันไม่แน่ใจเราไม่รู้หรอกว่ามันมีระบบโควต้าหรือไม่มีโควต้าแต่ผมเราก็ต้องเชื่อว่ามันก็ต้องมีเงินไปถึงเงินบางส่วนอาจจะมีปัญหาติดขัดยังไงหรือไม่มีปัญหาหรือได้ครบได้คนที่ได้ครบก็ได้ไม่แน่มันไม่มีหลายอย่างเพราะว่ามีตัวแปรหลายคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแล้วกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีไปเนี่ยก็เกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันนะครับ
1: เส้นเงินเหนือจากนายกเฮงนี่ไปไหนฮะ
0: ยังตอบไม่ได้
1: แต่มีออกไปถูกไหมพี
0: ่แต่เดี๋ยวมีการขยายผลนะครับนี่นะนายกเฮนก็ภาคเศษบางส่วนให้การเป็นประโยชน์บางส่วนก็ยังไม่ยอมรับนะครับแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบแล้วก็ดำเนินการขยายผล
1: อย่างนายกเฮนถือเป็นปลาตัวใหญ่ยังครับที่ผ่านมาจะมองว่าจะจับปลาส
0: ี
1: ปลาส
0: ดยังไม่ถึงตัวใหญ่นี่แค่ตัวแม่สายอะไรพวกนี้ของสายนี้ตัวสาย
2: ถ้า
0: ให้โคราช
2: ถ้า
0: วาดสีสเกต
2: ค่ะวาดภาพให้เห็นขบวนการนี้นะคะเพราะว่าพี่เต่าก็ต่อจิ๊กซอมาเยอะแล้วนะนายกเฮงเนี่ยอยู่แค่ส่วนไหนเป็นตัวไหนของจิ๊กซอนี้ของขบวนการนี
0: ้เป็นแค่เป็นหัวสายของสีสเกตก็กันเอาง่าย
2: ๆก็ถือว่าเป็นปลายแล้วใช่ไหมเป็นปลายทางแล
0: ้
2: ว
0: ไม่มันมีชุดที่ดำเนินการผ่านชุดดำเนินการอีกอันนี้ชุดที่แค่รวบรวมเฉพาะสีสเกต
2: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: มันมีชุดในกระทรวงไหมพี
0: ่อย่าเพิ่งไปตรงนั้น อย่าเพิ่งไปตรงนั้น
2: จะไปถึงตรง
0: สำนวนใหญ่มันอยู่กับปปช.ใช่ไหมสำนวนใหญ่มันอยู่กับปปช.ตอนนี้เราทำเฉพาะสิ่งที่เราทำได้ก็คือที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เงินคดีประมาณนั้น
2: ค่ะแล้วสำนวนในมือพี่เต่าเนี่ยมันจะไปแบบระดับประมาณเลเวลเดียวกับนายกเฮงเนี่ยมันจะได้เยอะแยะไหมตอนนี้หลังจากเนี้ย
0: มันอยู่กับผู้เสียหายมาร้องไม่ร้องถ้าร้องเราก็ดำเนินการแต่ตอนเนี้ยมันดีอย่างว่าเมื่อเราสืบสวนจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วเราเห็นภาพ
2: ค่ะ
0: คดีตรงเนี้ยก็จะส่งเข้าไปในยังปปช.ไปรวมกับสำนวนใหญ่ของปปช.ที่ตั้งไต่สวน
2: ค่ะ
1: สำนวนใหญ่ของปปช.เป็นสำนวนทุจริตของปีที่เป็นข่าวนี่ถูกไหมฮะปี68
0: ใช่ครับอันนี้เราแค่รับมาแล้วก็ดำเนินการปปช.จะรวบรวมไปในสำนวนใหญ่แล้ว

0: ก็ดำเนินการไว้ส่วนหนึ่งก็เรื่องของปปชแต่จะส่งให้เราดำเนินคดีแยกออกมาก็ได
1: ้พี่ต่อหมายความว่าแสดงว่าเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะรวมกันทุกๆหลายๆปีถ้าพบเกิดขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องทุจริตแล้วมันยังไงมันก็ต้องใครจะรับแจ้งความที่ไหนยังไงมันต้องส่งไปที่ปปช
1: ด้วยพระเจ้าที่รัฐถูกไหมพี
0: ่ครับครับ
1: ตอนนี้คนสงสัยนี่คือแค่แม่ข่ายของศรีสะเกดแล้วถ้าในสี่อย่างอีสานเนี่ยทุกๆจังหวัดจะมีแม่ข่ายไหมพี
0: ่เราไปคิดเองว่าคนที่เขาประกาศว่ามีการแจ้งสายนะ 5,000 คนมันต้องมีที่อื่นอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมระนาบเดียวกันที่มันเป็นแม่ข่ายที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ย
0: ครับครับ
1: โอ้แล้วนวพรเนี่ยถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญนอกจากดีลกับทางผู้ต้องหาคือท่านนายกเฮงแล้วเนี่ยเขาดีลกับแม่ข่ายคนอื่นไหมพี
0: ่ก็มีการตรงนี้ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นแม่ข่ายอยู่ที่นี่นะครับ
1: แล้วในส่วนของเจ้าที่ DSI อ่ะพี่เต๋าเอายังไง
0: ตอนนี้ยังไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวน
1: ได้พี่เต๋าแล้วเรื่องกักวันนี้เลยไหมพี
0: ่ยังครับอยู่2วัน
1: โอ้อยู่หลายวันเนาะพี่เต๋ายังไงก็แสดงความยินดีด้วยเนาะ
0: ครับขอบคุณมาก
1: ปีแล้วยังจำได้เลยสัมภาษณ์กันอยู่ว่าพี่เต๋าเดินสายไปร้องขอความเป็นธรรมที่นั่นที่นี่ปีนี้ก็ยินดีกับพี่ด้วย
0: ก็ร้องให้มันเกิดผลนะปีนี้มันก็เลยมีการดำเนินจะให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยตั้งใจทำงานเยอะขึ้น
1: เห็นอยู่พี่เต๋าแต่ว่าไปอยู่ประจำตรงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพี
0: ่ยังครับไม่ได้มาครับตอนนี้มาช่วยท่านผบ.คนใหม่ที่กำลังจะทำงานมาช่วยงานท่านนะคร
1: ับ อ๋อนี่ลงกับท่านสำราญเหรอพี่
0: ใช่ๆลงมาท่านสำราญ
1: เอาอย่างนี้ผมก็เลยนึกภาพพี่ก็จะแทนเหมือนพี่นพสินอย่างนั้นไหมตอนที่ช่วยท่านสำราญณปัจจุบัน
0: แล้วครับก็มาช่วยครับท่านสำราญก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานหลายด้าน
1: เอาได้พี่ต่อยังไงเราจะตามผลงานนะขอบคุณพี่มากเลยนะครับปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับท่านพลตำรวจตรีจรุดเก็บปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพักกันสักครู
2: ่100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลดร.เชนชวนชาวเชียงรายเลือกเผาเป่าตุงลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือภาคเอกชนจัดงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดพื้นที่เชียงรายหน้าบ้านเหล่าฟู่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินหน้าในการขับเคลื่อนกลไกนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์รักโลกมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 วิกฤตพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเผาเรื้อรังในพื้นที่ภาคเหนือจำเป็นต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นำการจัดการโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นว่าการหยุดเผาและการนำวัสดุการเกษตรไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากระทรวงอว.โดยปพค.จึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดดึงวัสดุเหลือใช้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรด้าน

0: รองศาสตราจารย์ดร.กานดาบุญโสธรสถิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เริ่มทำข้อตกลงร่วมกันกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเบื้องต้นมีความร่วมมือมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในระยะยาวหากมีการขยายผลโมเดลนี้ไปยังบริษัทอื่นและเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศปภ.กทม.สรุปเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่เสียหาย1ไร่บาดเจ็บ9คนยังตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากเพลิงเผาวอดทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:42 นาทีวานนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซล่าเซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนมีอาการสำลักควัน4คนมีบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใจไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นพิพัฒน์สั่งเร่งแก้จุดเสี่ยงคอขวดสะพานแคบลดอุบัติเหตุจังหวัดตรังนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพบปะประชาชนรับฟังปัญหาด้านการคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหลังได้รับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้นทางถนนบางช่วงมีความคับแคบไม่มีหลายทางมีทางโค้งและจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานบางแห่งที่มีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บและในบางกรณีถึงขั้นสูญเสียชีวิตทางนี้ได้กำชับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แยกแนวทางการแก้ไขเป็นทางมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณหรือการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในส่วนที่ทำได้ทันทีให้เร่งตรวจสอบป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรการตีเส้นจราจรไฟฟ้าส่องสว่างการปรับปรุงทัศนวิสัยและมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงไม่จำเป็นต้องรอจนถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอธิบดีกรมสรรพสามิตเผยตุลาคมนี้ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่มีความชัดเจนเตรียมเก็บภาษียาสูบไทยส่งออกแล้วค่อยมาคืน นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการแก้กฎหมายปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ขณะนี้ผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นมีการประเมินผลเตรียมเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวง

0: ึ่งมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนอกจากนี้กรณีปัญหายาสูบไทยที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศแต่พบการเวียนเทียนกลับมาขายในประเทศไทยในราคาถูกกรมสรรพสามิตจะเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีจากเคยยกเว้นเก็บภาษีก่อนแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานมาขอคืนภาษีเพื่อให้ชัดเจนว่ามีการส่งออกไปจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอแก้ไขค่าเสนอกระทรวงพิจารณาและจะมีการบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ยืนยันการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิตตรวจสอบละเอียดเมื่อได้โควต้าไปแล้วแต่พบจุดเสี่ยงจุดรั่วไหลมีการตรวจจับบุหรี่เถื่อนได้กว่า 500,000 ซองในช่วง11เดือนที่ผ่านมาจึงต้องเปลี่ยนวิธีโดยเก็บภาษีแล้วค่อยนำหลักฐานมาขอคืนโดยกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้เสร็จทันกันยายนนี้ซึ่งกรมสรรพสามิตทำหน้าที่สนับสนุนส่วนที่ส่งผลก่อมลภาวะให้น้อยลงซึ่งรถไฟฟ้ามีหลายรูปแบบอยากให้มองเป็นการพัฒนาของยานยนต์ยุคแรกในปี 65-69 เป็นการนำรถ EV มาให้ได้รู้จักและลองใช้จากมาตรการ EV 3และ 3.5 ต่อไปเข้าสู่ยุคที่2ที่รถ EV มีการพัฒนาคนรุ่นเราเริ่มหายไปคนเจนใหม่อยากใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรื่องราคาอาจจะไม่สำคัญทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
2: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
6: 17นาฬิกา10นาทีนะครับยังอยู่กับสน 100.5 แล้วก็บอยกับออมนะครับน้องออมไม่ได้เจอกันโอ้โหหลายสัปดาห์เนาะภารกิจต่อเนื่องจริงๆเป็นสาวฮอต
7: ภารกิจเยอะแยะนะ
6: แต่เราพิธีมาแล้วน้องเปิ้ลก็มาทำหน้าที่ไปเดี๋ยวน้องออมก็มาก็กันเนี่ยแล้ววนๆกันอยู่ตรงนี้
7: แล้วไปไหนอยู่นี่แหละค่ะก็ทีมงานเรานะเนี่ยเดี๋ยวช่วงพักเบรกว่าจะคุยกับพี่บอยหน่อยเรื่องนี
6: ้มันต้องตรวจสอบดวงดาว
7: ต้องเช็คกันนิดนึงคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ออมไปงานนี้มาเขาอะไรนะกระทรวงดีอีเขาแถลงเรื่อง AI Passport อ่ะอันนั้นก็ว่าไปเรื่องจะเป็นยังไงแต่ยุคนี้คนใช้ AI เยอะใช่ไหมพ
6: ี่
7: บอยใช้ AI ไหม
6: ใช้อยู่แล้วก็เขาเรียกว่าลงทะเบียนของกระทรวงดีอีไปแล้ว
7: ลงยังใน 1.3 ล้านนี่คุณเป็นคุณเหรอในนั้นอ่ะ
6: เขาลงแล้วอ่ะเราไม่ตามหรอกว่าเขาลงไปเท่าไหร่เขาลงแค่ 1.3 ล้านเหรอ
7: ไม่เขาให้5ล้านไงแต่ตอนนี้ลงไปแล้วเมื่อวานเขาแถลงว่า 1.3 ล้านที่ลงไปแล้วก็ไม่ถือว่ายังไม่เยอะเท่าที่ควร
6: จะตื่นตัวแห่กันลงเพราะเขาจำกัดว่าที่5ล้านแล้วกลัวคนไทยต้อง70-80ล้านหรือเปล่า
7: เดี๋ยวต้องรีบลงเดี๋ยวจะลง
6: ว่า
7: แต่ก่อนจะลงทะเบียนเนี่ยได้คุยกับท่านนี้ก่
6: อ
7: นท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยนะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
6: ค
7: ือคุยกับท่านว่าคนไทยต้องใช้ AI อย่างฉลาดไม่ใช้ไม่ได้เราต้องใช้แล้วล่ะแต่ใช้ยังไงให้ปลอดภัยรู้ทันก่อนที่จะไปสมัครของ DE ซึ่งเขาจะให้ใช้ได้วันที่31

0: ิงหาคมนี้มั้ง
1: เ
0: ขาจะเป็นแพ็กเกจเขาบอกว่าไอ้เป็น AI Pro คือเราใช้เองที่เราใช้ฟรีใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็จะทำได้ประมาณหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบบจ
1: ่
0: ายตังค์จ่ายตังค์อ่ะถ้าจ่ายตังค์อ่ะก็จะแต่อันนี้เป็นหลวงเป็นรัฐจ่ายให้รัฐจ่ายให้มันจะเป็นยังไงมันจะดีไหม
1: ตอนนี้พี่อมรมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่บอยพี่ออมไม่เจอนานเลย
1: ค
2: ิ
1: ดถึงจังเลย
0: ค่ะพี่อมร
2: หลังช่วงไปช่อง9บ้างดีครับอยากเห็นหน้า
1: อยาก
2: ได้ยินแต่เสียง
1: เสนอเขาเรียกว่าไงดีมีอะไรมาขายบอยหรอพี่
0: เอาเยอะแยะเดี๋ยวพี่บอยเข้าท่านจะบอกว่าพี่บอยเข้าไปดูเลยนะในเพจของสกมช.คุณจะเจอหลายโปรเจกต์ที่เขาทำแล้วน่าสนใจ
1: ต้องเชิญงั้นต้องเชิญ
2: อ
1: ัดเทป
2: เลยอันแรกเลยอันแรกเลยแอบฟังมาเมื่อกี้แหละแอบฟังมาเมื่อกี้แหละนะฮะเดี๋ยวสิ่งที่อยากขายก่อนเลยก็คือขายคาถาป้องกันตัวเวลาใช้ AI
0: จดไว้ค่ะคุณผู้ฟังคาถา
2: พร้อมยัง
0: พร้อมค่ะ
2: อย่าหลอกตัวเอง
0: อย่าหลอกตัวเอง
2: อย่าหลอกคนอื่น
0: อย่าหลอกคนอื่น
2: อย่าให้คนอื่นหลอก
0: รู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกก็ไม่ได้นะอย่าให้คนอื่นหลอก
2: คุยกับ AI AI รู้โลกรู
0: ้ AI รู้โลกรู
2: ้รู้ครับแล้วก็สุดท้ายยังไงก็ต้องพัฒนาตนเอง
0: อย่าคิดว่ามี AI แล้วฉันไม่ต้องพัฒนา
1: เป็นตัวช่วยแล้ว
2: โอเคคราวนี้อันที่หนึ่งครับอย่าหลอกตัวเองเนี่ยคืออย่างนี้บางคนเนี่ยถาม AI นะแล้ว AI บอกอะไรมาก็ใช้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: คือคิดว่า
2: ไม่ไม่ดูไม่อะไรเลย
0: คิดคือเชื่อมั่นใน AI ว่างั้นเถอะพอ AI บอกว่าอ๋อสิ่งที่คุณคิดมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่คุณถามเชื่อเลย
2: ใช่แล้วอะไรรู้ไหม AI อ่ะเขาเตรียมเราฟ้องเขากลัวเราฟ้องร้องเนาะทุกอันเลยบอกว่า AI สามารถทำผิดพลาดได
1: ้การันตีแบบนั้นไว้ก่อนเลยว่ามันพลาดได้นะคุณ
2: ใช่แต่คุณเนี่ยชอบนึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร AI พูดมาเดี๋ยวฉันใช้เลยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใช้ AI แล้วเชื่อมันเลยอ่ะเท่ากับเราหลอกตัวเองนะครับนะ
0: อ
2: ันที่สองก็คือว่าอย่าหลอกคนอื่นน่ากลัวแม่ครับเดี๋ยว AI จะเจนรูปภาพอะไรเยอะแยะเลยยิ่งตอนนี้เราแจกแล้วเนี่ยหลายคนจะตื่นเต้นมากเลยเจนโน่นเจนนี่เจนคนอุ้มช้างเจนช้างวิ่งช่วยเหลือคนที่ติดน้ำท่วมไปหลอกคนอื่นอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับ
0: คร
2: ับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดิมเนี่ยที่เราห่วงกันคือภาพตัดต่อถูกไหมนะพี่บอยพี่ออมซึ่งอันนั้นมันต้องไปฝึกต้องไปทำอะไรเยอะแยะมาตอนนี้พี่บอยพี่ออมอยากจะเล่นกันเองก็บอกช่วยเจนมาหน่อยอัพโหลดหน้าพี่บอยเสร็จแล้วให้พี่บอยไปทำโน่นทำนี
0: ่นั่นแต
2: ่ไปหลอกคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เอานะครับ
0: อันนี
2: ้อันตราย
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือระวังคนอื่นหลอกคนไม่ใช่คนดีอ่ะมันแล้วยิ่งตอนนี้มี AI ใกล้มือทั้งของเดิมที่มีอยู่แล้วบวกกับของใหม่ที่มีตั้ง13 14ค่าย30โมเดลเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนเจนโน่นเจนนี่มาหลอกเราอีกอ่ะครับอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะตอนแรกไม่โปรเนี่ยมันยังไม่เนียนไงแต่พอใช้โปรมันจะเนียนขึ้น
1: เหมือนจริงที่สุด
2: ฮะแต่แล้วก็ทำเคลื่อนไหวทำอะไรก็ได้ด้วยครับ
0: คร
2: ับ แล้วอันเนี้ยครับมันทำแบบต่อเนื่องได้ความหมายคืออย่างอันเดิมเนี่ยตอนนี้พี่บอยคุณออมอาจจะใช้สองค่ายใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เวลาคุยกับมันน่ะต้องก๊อปไปก๊อปมา
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่เนี้ยต้องเช็คแอนด์บาลานซ์อย่างเงี้ยฮะ
2: ต้องก๊อปไปเข้ามาอย่างงี้เนี้ยแต่ว่าของไทยแอร์พาสปอร์ตนะครับสมมติว่ามันให้รูปนะจากให้รูปเนี้ยเราก็เลือกโมเดลบอกว่าเดี๋ยวจากรูปที่ได้มานะไปใช้โมเดลของอีกอันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องก๊อปเลยมันไหลลื่นไปเลยต่อเนื่องเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องคอเช็คนะมันเป็นเรื่องว่าเริ่มต้นจากข้อความมาเป็นรูปจากรูปไปอะไรเนี่ยสลับโมเดลกันมันไม่ต้องพิมพ์ใหม่ฮะ
0: คือมันจะไหลให้เราโดยออโต้ว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกค่ายอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: แล้วแต่อารมณ์เราเลยครับสมมติเราจะศึกษามันนิดนึงว่าโอ้ค่ายนี้เขาเจนไอเดียเก่งเนาะค่ายนี้เจนรูปเก่งค่ายนี้เจนแอนิเมชันเก่งเราก็เริ่มจากเจนไอเดียจากเจนไอเดียก็คลิกเปลี่ยนโมเดลมาเป็นรูปพอได้รูปปุ๊บคลิกเปลี่ยนโมเดลในหน้าจอของเว็บอินเทอร์เฟซของมันเลยครับว่าเป็นภาพขึ้น

0: ไหวแล้วคราวนี้ครับก็เลยจะเป็นเหตุว่าบางทีคนก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดได้มนุษย์เราอ่ะมันเหมือนเด็กบางทีมีมีดเราก็บอกว่าอย่าวิ่งนะเดี๋ยวเสียปก
1: ทิ่มตัวเอง
0: อีกอันนึงก็คือแบบไม่เสียปกตัวเองจะไปเสียปกคนอื่นเปล่าเพราะของมันทำเรื่องดีๆได้มันก็เอามาหลอกกันได้เพราะฉะนั้นระวังอย่าให้คนอื่นหลอกนะครับ
1: นี่คุณผู้ฟังเนี่ยพูดแบบพี่อมรเลยคุณฟังบอกว่าคำถามง่ายๆ AI ยังตอบผิดบ่อยๆเลยค่ะพอต่อว่าไปมันก็ตอบว่าขอโทษครับแล้วก็แก้มายอแล้วว่าอ่านละเอียดจังมันแสบ
0: พี่บอยคุณออมคุณผู้ฟังด้วยมันเกิดมาเพื่อให้คุณติดอ่ะ
2: มันมีเสน่ห์นะ AI เนี่ยมีเสน่ห์นะ
1: คือไม่รู้ว่าคุยกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนคุยกับ
2: คือมันเรียกว่ามันพลิ้วมันคนพลิ้วๆอ่ะแบบกะล่อน
1: มันทะเลเทถ่ายไ
0: ปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: ถึงอย่าให้คนอื่นหลอกแล้วก็อย่าให้คนอื่นหลอก
0: ครับแล้วก็ระวังเรื่องความลับ AI รู้โลกก็รู้ครับอันนี้คิดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือหมายความว่าคือเราป้อนไปอะครับไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพง AI พาสปอร์ตหรือไม่ก็ตามอะครับตัวเจ้าของโมเดลอ่ะเขาจะได้ data จากเราไปก่อนถูกไหมไม่งั้นเขาจะเอาอะไรมาเจนกลับมาถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอันเนี่ยเขาเตือนเลยนะครับว่าพวกรูปข้อความคุณส่งไปเนี่ยนานๆทีมนุษย์จะมานั่งอ่านด้วยไม่ใช่คอมพิวเตอร์อย่างเดียว
1: จะมีคนอื่นเห็นไม่ใช่แค่คอมนะ
0: ใช่บางทีไปโพสอะไรข้อความอะไรไม่ดีไม่เหมาะสมนึกว่าเอ้ยมีแต่ฉันกับคอมฉันไม่เป็นเป้าหมายไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยมีมนุษย์รีวิวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกไว้เลยว่าพอมเป็น AI โมเดลสาธารณะเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่คุยกับมันเนี่ยโลกก็รู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของใครนะไม่ต้องกลัวว่าใครไหนยังไงยกเว้นแต่ว่าเราระบุเลยว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตั้งที่บริษัทเราไม่ใช่ของสาธารณะนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อยกเว้น
2: แต่ถ้าเกิดว่าใช้สาธารณะเอาอย่างบางคนนะทำงานเอาเอกสารลับของบริษัทหรือเอกสารราชการเนี่ยตีลับเลยนะลับมากแต่ช่วยสรุปให้หน่อยนายให้สรุปทำ PowerPoint โยนเข้าไปใน AI
1: เสร็จเลย
2: ใช่ไหม
0: นึกภาพนี้ครับคนถูกไล่ออกมาแล้วน้องน้อยที่ Samsung เอาโค้ดลับของตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเผยแพร่จะไหนมาก่อนไปถาม AI
2: ค่ะ
0: ถูกจับได้เขาไล่ออกเลย
2: เพราะว่า AI รู้โลกรู้จริง
0: ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆก็จะขายของด้วยพอดีที่เพจสกมช.เรามีวิธีการใช้งาน AI ที่เราแนะนำครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้กับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าอันนี้เราคุยกันเวลาสั้นมากเมื่อกี้บอกว่าโทรมามีแค่10นาทีเราเลยพยายามย่อให้เป็นคาถาน
2: ะ
1: บวกได้
2: เลยบวกได้
1: ค่ะ20นาที
2: ไหลๆเลยค่ะ
1: ให้20นาทีพี่
2: เพราะว่าเรื่องนี้ยิ่งคุยยิ่งแบบว่า
1: เผื่อคุณผู้ฟังมีอะไรถามด้วย
2: เพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าแทบคุณผู้ฟังเราเลยก็ใช้ AI นะอาจจะบางคนดูดวงก็ว่าไปดูดวงคำนวณหวย
1: จริงผมก็ถาม AI บ่อยแล้วว่าเรือนนี้พบเรือนนี้สัมพันธ์ยังไงมันก็ช่างไปค้นมาให้แต่ประเด็นคือพี่อมรบางคำถามของเราอ่ะมันถามเลยนะจะให้ผมไปค้นข้อมูลต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไหมมันเจาะลึกได้ขนาดนั้นเลยมันก็ไม่เจาะมาได้จริงๆนะ
0: อย่างนี้ครับบางเรื่องมันเป็นสาธารณะอยู่แล้วด้วยพี่บอย
1: แต่มันค้นได้ไวหมายความว่ามันแรนดอมได้เร็วมากแป๊บเดียวประมวลผลออกมาแล้ว
0: ใช่ครับมันเพราะบางอันเป็นสาธารณะมันก็ค้นให้เราได้ด้วยอย่างอันนี้เป็นฐานข้อมูลสาธารณะมันก็รู้ว่าเสริมแรงได้นะครับอีกข้อนึงข้อนี้สำคัญมากเลย AI ทำให้เราดูเหมือนเก่งเนี่ยมันจะทำให้เราหยุดพัฒนาอันนี้น่าห่วงน่าห่วงมาก
1: ไม่เราโง่ก็ได้เนาะพี่อมรใช้คำเพราะ
0: พี่บอยพูดนะผมไม่ได้พูด
1: ต่อฮะในการหยุดพัฒนา
0: เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยครับเราถนัดพร้อมซะจนเราหมดความรู
2: ้
0: นะครับอันตรายมากแล้วมันก็เลยย้อนมาที่ข้อแรกอะครับถ้าเกิดเราพร้อมเก่งอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราก็หลอกตัวเองคิดว่าเรารู้เรื่องนะครับทักษะความรู้ความสามารถไม่เสริมเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมันจะด้อยลงเพราะเราจะได้แค่ว่าใช้เซนอันตรายมากนะครับทำงานเรื่องใหญ่ๆโตๆใช้ AI แล้วบอกว่าใช้เซนคิดว่าถูกเนี่ยอันนี้ไม่โอเคนะฮะขีดความสามารถในการคิดเนี่ยเพื่อจะได้รับเรื่องบางอย่างเข้ามาในหัวเพื่อ

0: ็จะได้บอกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เช็คได้ว่ามันโอเคไม่โอเคเนี่ยยังเป็นทักษะของมนุษย์ที่ยังจำเป็นอยู่นะครับ
1: พี่อมรถ้าผมนึกถึงตรงนี้นะว่าสมมติถ้าเราเรียนหนังสือแล้วให้มันทำการบ้านให้อะ
0: โอ้โง่เลย
1: จริงนะ
0: อ
1: ้
0: าวอุ้ยโทษเผื่อพูดเอง
2: อาจจะไม่พัฒนาเลยใช้คำใหม่ค่ะเอาใหม่
1: จริงๆนะพี่เกิดเอาโจทย์ที่อาจารย์ให้มาไปถามมัน
0: อ
1: ะ
0: อันนี้แหละอันนี้พี่บอยน้องที่ต่างประเทศนะครับเคยสัมภาษณ์น้องเขาเรียนตรีอยู่ที่จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี
2: ้
0: เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยเล่นง่ายเลยคือไม่มีการบ้านวิชาเลขเพราะถ้ามีการบ้านเด็กใช้ AI เจอกันวันสอบอย่างเดียวคุณไปฝึกคุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่คุณจะต้องไปทำการบ้านเองตรวจเองดูเองอาจารย์ไม่ดูให้แล้
1: ว
0: เพราะรู้ว่าถ้าสั่งเป็นการบ้านเนี่ยเด็กใช้ไอหมดเพราะฉะนั้นเจอกันวันสอบ
1: วิชาอื่นก็ใช้ได้นะพี่อมรภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ใดๆก็เหอะ
0: ใช่ใช่ก็เลยเป็นว่าอย่างวิชาหลายอย่างนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีตกลงกันว่าสมมติเป็นเรื่องเขียนบทความนะครับก็คือออกไอเดียได้แต่คุณต้องเขียนเองถ้าจับได้ปุ๊บให้ศูนย์ว่าใช้ AI
2: คือ
0: ต้องมีกติกาปรับตัวไปอะครับ
1: นะ
0: ครับไม่งั้นเด็กไม่ได้พัฒนาเลยครับถ้าไม่มีทำแบบนี้ครับ
2: เอาจริงๆนะบางทีงานเขียนอย่างเราเนี่ยอย่างออมอย่างพี่บอยเนี่ยเราอยู่ในวงแวดวงเขียนข่าวเขียนบทความเรารู้นะว่าอันนี้เขียนโดย AI นะมันดูออกนะ
1: ถ้า
2: ค
1: น
0: มันดีเกินไปอ่ะ
2: มันดูมันดูสละสลวย ทำไมเราเขียนไม่ได้อย่างนี้ AI เลย
0: เดี๋ยวต้องไปหา AI ให้ดูเถื่อนนิดนึงเพื่อได้ปรับแก
2: ้ให้ดูเข้ากับเรา
1: ให้ AI พูดแบบว่าคะแนนแบบสอบตกให้ AI ใช้แถว
2: ต้องเจนต้องใส่พร้อมว่าคุณเป็นคนที่เรียนกลางๆเขียนหนังสือพอได้
1: ให้มันดู
2: เ
1: ลิศ
2: เขียนผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้ออกมาแบบดูผิด
1: ๆจับโป๊ะ
0: ก็ตรงย้อนกลับมาเรื่องสำคัญนะครับอันหนึ่งที่ฝากพี่น้องคนผู้ฟังทั้งหลายเลยครับว่าเวลามันอ้างเอกสารอะไรน
2: ะ
0: มันชอบผิดสมมติมันบอกว่ากฎหมายชื่อนี้มาตรา7อย่าเชื่อมันนะหน้าแตกมาเยอะแล้ว
2: จริงหรอคือไม่มันไม่ได้พัฒนาเห็นเขาบอกโอเคก่อนหน้านี้มันจะดูอาจจะดูไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้มันเริ่ม
0: ไม่เสมอไปเลยยังหน้าแตกอยู่เรื่อยๆเลยถ้าบางทีเราของเราสกมช.เรามีกติกาว่าถ้าน้องใช้ AI น้องต้องบอกพี่นะว่าใช้
2: พี่จะได้
0: ตรวจ
2: ค่ะ
0: พี่จะไม่เชื่อแต่ว่าตัวน้องเองไม่ใช่เจนปุ๊บโยนตุ๊บตรวจให้ดีนะครับแต่เราก็จะตรวจเพิ่มเติมเป็นพิเศษด้วยเพราะมันมีข้อบกพร่องบางอย่างที่ยังไง AI ก็อาจจะยังพลาดได้อยู่นะครับห้ามโกหกเราว่าฝีมือตนเองทั้งที่ใช้ AI อันนี้ไม่ได้เราไม่ได้ห้ามอยู่แล้ว
2: คุ
0: ณต้องใช้เลยแหละเพราะงานเราเยอะมากมันจะเป็นต้องใช้แต่ห้ามใช้กับเรื่องความลับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ใช้เนี่ยที่ใช้มันเนี่ยต้องบอกเราจะได้มีวิธีตรวจแบบนึงนะครับที่มันจะตรวจความเข้มข้นอีกแบบครับ
1: ตรวจแบบนี้ได้ไหมคุณผู้ฟังถามมาพอดีบอกว่าฝากถามค่ะอันนี้เอาทุกคำเขาพูดเลยนะ
2: ค่ะ
1: ที่คณะหนูไม่ห้ามเรื่องใช้ AI อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็เคยลอกชาวบ้านมาก่อนสมัยเรียนแต่ให้ออกมาพูดหน้าชั้นบรรยายปากเปล่าแล้วต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยคิดคะแนนจากคำถามคำตอบแบบนี้พอได้ไหมคะคุณครู
0: อาจารย์เท่มากเลย
1: ลอกมาก่อน
2: ลอกมาได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องรู้ว่าลอกอะไรมา
0: แต่ว่าตอนน้องไปผมจะเอาหูฟังออกให้หมดก่อนนะเว้นตาเมตาห้ามใส่นะน้องอย่าทำน้องอย่าเล่นเหนือนะอาจารย์อุตส่าห์เท่มากใช้วิธีนี
2: ้น้องต้องออร์แกนิกละทีนี้ต้องไปยืนออร์แกนิกอยู่นะแบบว่า
1: แล้วได้สมว่าได้ใช่ไหมพี่อมร
0: อันนี้โอเคเลยนะครับผมว่าอาจารย์เข้าใจดีเลยแหละแล้วน้องชีวิตจะลำบากกว่าเดิมเพราะต้องมีความจำที่เยี่ยมยอด
1: จาก AI บอกเรา
2: จำจากสิ่งที่เราไม่ได้เข้าใจอ่ะมันยากนะ
1: นี่เหมือนอ่านหนังสือเลยน้อง
0: นี่แหละดัดหลังเด็กได้ดีมากอันนี้ยอดเยี่ยม
1: ครับเท่ากับต้องอ่านหนังสือนะพี่อมรนะ
0: ครับต้องอ่านคือผมเองก็ยังต้องอ่านอยู่เลย
1: เพราะว่าจาก AI จำง่ายกว่าไหมอ่านจาก AI จำง่ายกว่าไหมอ่านหนังสือที่คุณครูเอามาให้เราซื้อมาอ่าน
0: คืออย่างนี้ คือผมยังต้องอ่านอยู่แต่ว่า AI ช่วยสรุปเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ยังไงเราต้องลงลึกในเรื่องของเนื้อหาครับว่าที่มันย่อมาเนี่ยถูกไหมแล้วก็ที่มาของความคิดคืออะไร

0: ะครับอันนี้ผมว่ายังจำเป็นไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียความสามารถในการเรียนและความสามารถในการฝึกคิดอ่ะ
1: สุดท้ายอะไรก็หันไปหา AI แต่มันก็จะอยู่คู่กับเราตลอดไปนะพี่อมรมันจะมันคงไม่หายไปจากโลกใบนี้
0: แต่จำเป็นจะเป็นใช่เลยคือมันเป็นเรื่องที่จะขาดไม่ได้แหละแต่เราต้องรู้ว่าใช้ยังไงแล้วจะเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยเปรียบเทียบกับเรื่องนี
1: ้
0: สมมุติว่าเราได้ AI แบบสุดยอดไหมเดือนละ 50,000 เลยน
2: ะ
0: พี่บอยพี่ออมนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเขียนโค้ดได้เก่งเท่ากับคนที่เขาเขียนโค้ดเก่งอยู่แล้วไหม
1: ก็จริงเนาะ
2: ก็คงไม่นะก็เชื่อว่าคนที่เขียนโค้ดเก่งเพราะว่า AI มันก็เกิดมาจากโค้ดที่เก่งอ่ะมันแปลงมาเป็น AI
0: ใช่เพราะฉะนั้นทักษะพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวแบ่งอยู่ดีครับต่อให้ทุกคนเนี่ยได้ AI ที่คุณภาพสูงสุดในโลกนี้เท่ากันคนที่มีทักษะมากกว่ามีความคิดมากกว่าก็ทำได้มากกว่าเหมือนเดิมแหละครับนะมันแค่ลดแก๊ปบางส่วนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยสุดท้ายแก๊ปคือคุณเหมือนชื่อหนังสือเนี่ยเขาบอกภูเขาคือคุณเองอุปสรรคตัวเอง
2: ค่ะอ่ะพอพูดเรื่อง AI นะนอกจากคาถา5ข้อนี้แล้ว AI มันมีจุดไหนที่มันจะเกิดอาชญากรรมเกิดความไม่ปลอดภัยจุดไหนช่องว่างช่องโหว่ได้บ้างไหม
0: คะอันนี้คืออย่างนี้ตอนนี้ปวดหัวสุดเลยคนเอา AI มาแฮกครับนะAI นะครับเขาเรียกว่าตั้งเป็นเอเจนติก AI
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วเขาก็ไปเช่าคลาวปล่อยให้ AI มันไล่แฮกชาวบ้านนะครับตอนนี้เยอะมากครับตอนนี้เยอะมากครับ
2: หมายถึงว่า
1: เช่นแฮกอะไรยังไง
0: ครับก็มันคือจากเดิมเนี่ยคนจะแฮกนะครับคนก็จะต้องมานั่งพยายามว่าลองโน่นลองนี่หาช่องโหว่โน่นหาช่องโหว่นี
1: ้
0: แล้วก็ต้องเสียเวลาหลับเสียเวลานอนมุ่งมั่นตั้งใจมากแต่ตอนนี้เซตให้สอนให้ AI มันแฮกเป็นแล้วหลังจากนั้นคนก็เวลาไปทำอย่างอื่น AI ก็นั่งคิดเจอนี่แล้วทำยังไงต่อเจอนี่แล้วทำยังไงต่อใช้ Agentic AI เนี่ยอันนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่เลยครับที่เราต้องเพิ่มเติมมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขมากกว่าแบบเดิมที่เจ้ามนุษย์มานั่งดูครับ
2: ค่ะเรียกว่า AI สายเทาได้ไหม
0: อันนี้ใส่ดำปีเลย
2: ดำปีเราก็ให้เกียรติเลยอย่างเขาดำปีเลยใช่ไหมคะ
0: ดำปีเลย
2: ในไทยเนี่ยหน่วยงาน
0: ครับอันนี้คือมันตั้งใจเลยครับแล้วก็เริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะที่จะเอาเอเจนติก AI มารันโค้ดแล้วเขาเรียกว่าลูปคือรันโค้ดเสร็จแล้วมันไม่สำเร็จเดี๋ยวมันพัฒนาตัวเองมันลูปใหม่อัปเดตตัวเองได้พัฒนาเองได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับนะที่พูดเพิ่มเติมมาเรื่องนี้เพราะว่าปกติเรื่องดีเฟกเนี่ยนะได้ยินข่าวอันนี้ไหมครับ
1: ที
0: ่นายกสิงคโปร์ครับ
1: ที่ปากพูดปังงาปังงาแล้วมันเหมือนจริงใช่ไหมฮะ
0: อันนี้หลอกไปได้120 ล้านนะฮะมันไม่ใช่คล้ายจริงเนี่ยมันคือเขายิงวอทส์แอปเมสเซจไปหาคนรวยที่สิงคโปร์ครับแล้วคนรวยสิงคโปร์ถึงเวลานั้นหมายปุ๊บโผล่มาอ้าวเจอนายกจริงขอบริจาคจะได้เอาเงินไปช่วยเอาเรือวิ่งผ่านช่องแคบพอมุส
2: ค่ะ
0: ใจดีบริจาคไป120 ล้านเลย
1: อันนี้ล่าสุดเลยนะฮะ
0: ใช่ครับไม่นานนี้นะซึ่งตัวนี้ครับมันคือถึงได้บอกว่า AI ด้วยความสามารถของมันเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วครับว่าความรู้เท่าไหนเคยสำเร็จอะไรมาก่อน
1: มันอยู่ที่ประโยคที่ป้อนเข้าไปอยู่ที่ปัจจัยที่ป้อนมันไปสั่งมันไป
0: ใช่ครับแล้วตรงนี้ความเนียนในการหลอกลวงมันยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากมันจะแฮกทำเรื่องไม่ดีแล้วมันก็ถูกโจรเอาไปใช้ในเรื่องดีเฟคแล้วก็หลอกคนได้แนบเนียนกว่าเดิม
1: พี่สามวิธีการดูหน่อยสิว่าภาพไหนข้อความไหนที่มันทำโดย AI ถ้ามันสังเกตผ่านๆแล้ว
0: ผมสอนง่ายกว่านั้นอีกสอนง่ายกว่านั้นอีกเมื่อไหร่ใครก็ตามบอกเลขบัญชีมาเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยว่าโกงไม่ต้อง AI อะไรเลย
2: เหมือนกับอยู่ดีๆคุยมาทักมาติดต่อธุรกิจธุรกรรมอะไรแล้วก็เอาให้โอนเข้าบัญชี
0: บัญชีมาชื่ออะไรก็ไม่รู้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะไม่ต้องคุยต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้มันมีเรื่องแบบสนุกให้พี่บอยอย่างนี้
1: คร
0: ับ ความนิยมของเขาคือเอามือโบกข้างหน้าครับ
1: โบกอะไรฮะ
0: ตอนนี้เป็นบุ๊กไลท์อยู่ป่ะคือเอามือมาบังหน้าแล้วก็ปัดไปปัดมาเขาจะบอกว่า AI จะทำตัวไม่ทันจะสลับหน้าไม่ทัน

0: หมายถึงว่าเรานั่งอยู่หน้า Facebook แล้วก็เอามือฝ่ายไปใส่มาที่หน้าตัวเรา
1: เองสมมติว่าดีเฟกใช่ไหมฮะดีเฟกดีเฟกเราจะโอนเราจะอะไรก็ตามมาบางทีเราก็จะบอกว่าเพื่อความแน่ใจไหนลองที่เอามือเนี่ยมาข้างหน้าคุณแล้วก็โบกไปโบกมาดูเพราะว่ามือเรามันจะบังหน้าในส่วนของโจรที่ดีเฟกมาหาเราครับGPU วิ่งไม่ทันมันก็จะโผล่หน้าจริงออกมาอย่างเงี้ยครับ
2: แต่ว่าแต่ถ้าเกิดมาเป็นถึงท่านผู้นำอะไรอย่างนั้นเน
1: า
2: ะของสิงคโปร
1: ์ก็
2: คงไม่กล้าบอกว่าท่านช่วยโบกมือก็คงไม่ได้นะ
1: ครับแต่อย่างนี้ครับคือเขาก็เลยใช้วิธีว่า120ล้านนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่นัดซูมจ่ายหมดมีแค่บางคนครับจิตอ่อนบางคนก็รอดไม่ใช่บางคนจำนวนมากรอดครับ
0: คือไม่รี
1: ชี120กว่าล้านเนี่ยเจอไม่กี่รายเองเขานัดซูมไปประมาณ 20-30 คนน่ะคนอื่นก็ทำเฉยๆไม่บอกหรอกว่าท่านผู้นำต้องพิสูจน์ตัวตนอย่างเงี้ยเขาก็แค่รู้ตัวปุ๊บมุกนี้หลอกแน่เลยแต่เขาก็ไม่กล้าบอกใครเพราะมันอยู่ในซูมมือก็ไม่แน่ใจก็เกิดตัวจริงเน
0: า
1: ะแต่ก็เลยเป็นว่าเตือนเพื่อนไม่ทันเพื่อนก็เลยโดนหลอก
0: มันไม่มีการสกัดจับเจอบ้างเลยเหรอหน่วยงานเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ของสิงคโปร์เขาว่าหรือเขาซูมเฉพาะ
1: เขารู้คือมันยากครับเพราะว่าซูมโดยปกติมัน private
0: เฉพาะกลุ่มเนาะที่นัดกันส่งลิงก์กัน
1: แล้วพวกนี้เขาก็จะบอกด้วยว่า you are pee boy you are the chosen one ต้องมาช่วยสิงคโปร์จ่ายตังค์แล้วอย่าไปบอกใครนะคุณบอย
0: เราไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะเราก็หวังผลอนาคต
1: คุณเท่านั้นคุณเท่านั้นนะคุณออมไม่ได้นะคุณออมไม่คูสิบคุณบอยเท่านั้นห้ามไปบอกคนอื่นเขามีมุกนำร่อง
2: เขามีจิตวิทยาดีเน
1: า
2: ะคือทุกรูปแบบการโกง
0: คนไทยเนี่ยเตรียมตัวเธอเดี๋ยวก็จะมาถึงเนี่ยแบบว่าเอาเจนหน้าของคนต่างๆมาน
1: ี่เดี๋ยวก่อนอย่างนี้ผมมีอันนึงฮามากเลย
0: ยังไง
1: เห็นไหมคลิปเตือนเรื่องคุณพ่อคุยกับลูกสาว
2: ค่ะ
1: เคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับคุณพ่อคุยกับลูกสาวแล้วคุณพ่อจับได้ว่าลูกสาวเป็นโจรปลอมมา
0: โอ้ไม่เห็น
2: เป็นไม่อาจจะมัน
0: ส่งให้หน่อยส่งให้หน่อย
2: ค่ะเป็นยังไงคะเรื่องราวเป็นยังไงคะพี่มอนคะ
1: คืออย่างงี้ฮะมันก็จะมีว่าเพจหน่วยงานของรัฐอยากจะเตือนกับประชาชนก็เลยยกอุทาหรณ์ว่าคลิปเนี้ยคุณพ่อฉลาดมากเลยนะพอลูกสาวเขาปลอมเสียงลูกสาวโทรมาแล้วก็สุดท้ายใช้โอนเงินนะครับแล้วคุณพ่อก็อัจฉริยะเลยบอกเอ๊ะคุณใช่ลูกสาวไหมก็คุณเกิดวันนี้จริงไหมวันสุดท้ายเรากินข้าวกันเมื่อไหร่
0: นานแล้วนี่อันนี้ถูกไหมคุณ
1: แหละแล้วสุดท้ายคนไทยก็โดนหลอกเพราะอะไรรู้ไหมคุณบอยสมมุติว่ามีลูกสาวคุณบอยคุยกับลูกสาวจริงคุณบอยบันทึกเทปไหม
0: ไม
1: ่นั่นดิเราโดนคลิปนี้เตือนเป็นอุทาหรณ์ก็จริงนะคนก็นึกว่าเป็นของจริงแต่ไม่นึกคอมมอนเซนส์เลยว่าสุดท้ายเราก็หลอกกันเองแม้กระทั่งตอนที่จะเตือนภัยจาก AI
0: ยังไงแต่คลิปนี้มันเคยเป็นของจริงไหมพี่หรือผมโดนหลอกอยู
1: ่เอาอย่างนี้คือคุณบอยคิดว่าจริงได้ไงคุณบอยคุยกับญาติหรือคุณบอยบันทึกเสียงเหรอ
0: ก็ไม่ยกเว้นบางกรณีถ้ามีประเด็นกันก็อาจจะ
1: ถากเอาไว้หลอกกันแล้วมันก็ดังอ่ะเราขนาดเราจะเตือนภัยไซเบอร์เรายังหลอกกันเองเลยว่าเป็นของจริงอ่ะ
2: เหมือนก็สร้าง AI ขึ้นมาโดยเอาจริงอ่ะเจตนาดีแหละอาจจะบอกว่า
1: จริงผมว่าไม่ใช่ AI เลยเขาก็มาเตือนว่าเสียงอันนี้หลอกจริงจริงจัดฉากแหละแต่ทำให้เหมือนกับว่านี่คือบันทึกเสียงจริงเพื่อไว้เตือนภัยเนา
2: ะ
1: ในยุคนั้นที่คลิปมันมารอบแรกอ่ะผมว่าก็เป็นผู้ชายผู้หญิงคุยกันแหละแต่ผู้หญิงทำฟอร์มว่าเป็นลูกสาวแล้วก็จะได้เตือนว่ามันหลอกฮะ
0: พี่อมรไม่เฉลยผมยังคิดนั่นคือของจริงอยู่นะ
1: โอ้ใครเขาจะมาคุยกับญาติพี่น้องแล้วบอก
0: ไม่รู้ไงเพราะคนมันก็มีหลายประเภทอะพี่อมร
2: บางทีแบบว่าเอ้ยกัดเผลออัดหรือกดอัดหรือเปล่าโทรศัพท์บางรุ่น
1: เราจะช่วยกัน
0: จริงๆคุณรู้ฟังรู้ไหมว่านั่นคือของปอถามคุณรู้ฟังดีกว่าว่าคลิปเพราะคลิปเนี่ยมีประมาณเป็นครึ่งปีแล้วนะ
1: ใช่ใช่คือก็ดีที่พยายามเตือนภัยแล้วตอนนั้นก็เตือนภัยโดยไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้ว่า AI อะไรมากมายหรอกจะเป็นเพราะว่าใครอ้างว่าเป็นญาติเราก็ต้องระวังเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีก็จะเป็นแบบพี่บอยโทรมาเบอร์8เนาะแล้วก็บอกว่าจำบอลได้ไหมชื่ออ๋อบอลจำได้มีมาเลยนะบอยเลยสามวันบอกเอ้ยบอยเรารถชนเนี่ยช่วยหน่อย
0: ยืมเงินหน่อยบอยเคยเจอมาแล้วนี่บอยเคยเจอตัวจริงๆเลยขออนุญาตเอ่ยชื่อมีพี่อยู่ที่กรม

0: ศุลกากรเป็น PR เก่าซึ่งตอนที่พี่ก็ยังอยู่ที่ศุลกากรเหมือนเดิมโทรมาเราเผลอไปทักชื่อเขาก่อนเรื่องนี้เคยเล่าผมก็บอกเอ้าขออภัยนะพี่ฮอเหรอครับบอกอ่าใช่พี่ฮอเองเขาก็ฮอเลยเนี่ยแล้วก็ถามว่าคุยกันพี่ยังเหมือนเดิมแล้วก็พี่เปลี่ยนเบอร์แล้วนะเมมเบอร์พี่ไปด้วย
1: นี้เลย
0: และอีก3วันโทรกลับมาพี่มาข้างนอกแล้วโอนเงินไม่ขาดเงินอยู่บอกขอยืมพี่ปกติคือพี่คนนี้เขาไม่ยืมเงินอยู่แล้วอ่ะเพราะเขาก็มีตังค์อ่ะ
2: ใช่ใช่
0: เนาะ
2: จะมันก็บางทีมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้มันอาจจะมีขีดความสามารถของ AI มาเพิ่
1: ม
2: นะครับแต่นี้เราคุยกันให้เข้าใจนะว่ามี AI passport หรือไม่มีเนี่ยนี่คือเรื่องยังไงที่เราก็ต้องทำอยู่แล้วเราต้องระวังเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไม่ได้ครับพัฒนาตัวเองเนี่ยอย่าสนุกกับ AI ซะจนลืมไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเพื่อปรับปรุง neural network ในหัวเราให้มันฉลาดกว่าเดิมคิดและจำไม่ดีกว่าเดิมเพราะสุดท้ายเนี่ยเป็นไปได้มากเลยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนใช้น้อยมันก็พออ
1: ่ะ
0: ชัดเจน
1: เป็นการขอให้นะคะเป็นการบอกว่าโง่แต่ใช้คำสุภาพเชิงวิทยาศาสตร์
2: ไม่เคยบอกว่าใครโง่ไม่เคย
0: นี่นี่นี่คุณลูกฟังบอกว่าทีแรกดูทีแรกก็รู้แล้วพี่บอยใครไปทำอย่างนั้นเรื่องของพ่อลูกคุยกันมันเหมือนละครคุณธรรมชัดๆวะพี่บอยไม่รู้เออนี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ใน Facebook ผมเจอ AI คุณสุภชัยเจียระวนนท์มาชวนลงทุนนี่ก็เขาก็แจ้งความไว้บ่อยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: พวกคนดังๆมาโดนแอบอ้างแต่ต้องใช้ AI
2: ไงเรื่องนี้เรื่องลงทุนยังเป็นท็อปอยู่นะครับจำนวนคดีอ่ะจำนวนคดีแค่ประมาณ 10% แต่ยอดความเสียหาย 40% น่ะ
1: ยังเป็นยอดความเสียหายเยอะที่สุด
0: ค่าลงทุนมันสูงไง
2: ใช่ใช่แล้วนี่ก็สตอรี่เหมือนกันเลยครับพอทุกคนพอมีเงินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าระดับฉันเนี่ยไม่ถูกหลอกหรอก
0: ใช่ไหม
2: จริงขนาดนี้ไม่งั้นจะไม่มีเงินล้านหรอกฉันอัจฉริยะแล้วก็ถ้าโจรเนี่ยมันไม่โอนเงินให้เราหรอกแต่นี่แบบลงหมื่นหนึ่งมันให้หมื่นสองมันต้องของจริงดิฮะแล้วอย่าคุยแล้วเราต้องไม่คุยคนอื่นเพราะว่านี่คือความลับ
1: นี่คือรางวัลคนเก่งรางวัลคนเก่ง
2: รางวัลคนเก่ง ต้องไม่บอกใครต้องบอกในวันที่แบบเอาแล้วสวยแล้วรู้ตัวว่าโดนแต่แล้วเดี๋ยวค่อยไปบอก
1: โอนไปให้เขาสัก2ล้านละเรียบร้อยแต่ช่วงนี้นะท่านนมรครับนักศึกษาโดนเยอะนะโอ้คือขนาดที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็ตะกี้ก็มีข่าวอยู่แล้วทางศูนย์ ACOC ของศูนย์ ACSC ของสำนักงานแห่งชาติก็บอกละนิสิตนักศึกษาโดน
2: คือต้องฝากน้องว่าเบอร์8อย่ารับแล้วก็โดยเฉพาะแอคเคาท์ของน้องอ่ะใน LINE อ่ะอย่าให้เขาค้นเบอร์แล้วแอดได้เลยต้องไปปิดตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าบางทีอ่ะใน LINE อ่ะครับหลายคนเป็นว่าเห็นเบอร์เราแล้วแอดได้ทันทีเนี่ยไอเนี้ยคือโอกาสที่มันจะแชทเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เขาหลอกแล้วก็เป็นน้องแล้วก็โดนกันไปเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีการเจนหมายสารปลอมเจนเรื่องราวอะไรปลอมๆแล้วมันก็ส่งให้ดูในไลน์อะแล้วพอตาเห็นเราก็เชื่อครับ
1: นะคนทั่วไปก็ถ้าคนไม่ได้อยู่ในแวดวงนักกฎหมายหรืออยู่วิชาการอะไรก็ไม่อาจจะไม่รู้นะว่านี่คือเอกสารปลอมนะที่เขาส่งมา
2: แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมห่วงคือน้องนักศึกษาตอนนี้เราเจอว่าไปพัวพันกับเรื่องพนันไปพัวพันกับเรื่องรับสั่งของผิดกฎหมายไปพัวพันเกี่ยวเรื่องอันนี้ล่าสุดที่เราไปเจอคือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยฮะไปส่งของซื้อซิมมาซื้อซิมพี่บอยไปซื้อซิม 5,000 นะฮะ 5,000 บาทน
1: ะ
2: แล้วเดี๋ยวพี่บอยไม่ต้องรับของจริงนะแค่บอกว่ารับแล้วอ่ะก็ช่วยผมฟอกเงินไป 5,000 แล้วพี่บอยได้200
1: คืองานง่ายงานออนไลน์งาน
2: แล้วอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดวันนึงพี่บอยผมจะหาเงินเพิ่มเนี่ยผมก็บอกนี่คุณพัวพันกับการรับส่งของผิดกฎหมายพี่บอยเชื่อมั้ย
0: ก็นั่นแหละสิก็จะเชื่อสิ
2: เชื่อแล้วตอนนี้พี่บอยไม่มีตังค์ใช่ไหม
0: เ
2: พราะไม่งั้นคงไม่มาหาเงิน200ผมก็จะบอกอย่างนั้นเดี๋ยวไปที่ห้องตรงนี้นะห้องวางสายนะเอาเชือกมามัดตัวเอง
0: พัฒนาการ
2: แล้วก็ไปบอกแม่ว่าเออเนี่ยถ้าแม่ไม่โอนไปบัญชีนี้หนูตายแน่ใ
0: ช่ไหม
2: เขาจะซ้อมเราน
0: ี่คุณลูกฟ้าบอกว่าผมเคยเจอทักษิณชินวัตรยืม300โอนทาง e-wallet นี่แต่ละคน
2: อันนี้

0: อันนี้ปั่นแล้วนี่ปั่นแล้ว
1: นี่น่าพูดถึงนะ
0: น่าจะเจเนี่ยเพราะว่าบางคนก็เจออีลอนมัสก์หาเงินไปส่งจรวดไปดาวอังคารสเปซเอ็ก
1: ซ์นี่ช่วงนี้นะคนที่น่าจะโดนเนี่ยน้องเนเน่ที่ดังๆน้องที่เป็นศิลปินที่ไปแข่งอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะนี่นะมิจฉาชีพระวังนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดอยู่ดีๆมีน้องเนเน่ทักมาขอเงินไปแข่งก็ทาเลนต์นี่อย่าไปเชื่อนะมิดแน่นอนคือพวกมิจฉาชีพเขาจะทันกระแสเนาะว่าช่วงนี้มีกระแสอะไรใครกำลังเป็นประเด็นก็เอาคนนั้นน่ะไปเจนทำ AI โอ
0: ้ใช่คือเราก็เลยต้องระวังลดการสัมผัสโจรสามอันนี้อีก3คาถานะคุณบอยคุณออมคือเบอร์แปลกอย่ารับขอได้ไหมอย่ารับได้ไหมเบอร์แปลกเนี่ย
2: ไม่บางทีมันคิดได้หลายอย่างนะพี่เอาทีละปอนะอย่างผมอย่างเงี้ยบางทีดิวอยู่กับคู่กรณีหรือว่าจะโรงพยาบาลหรือใดๆก็แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เบอร์แปลกเนี่ยเป็นเบอร์เขาหรือเปล่าที่เขาให้เจ้าที่ติดต่อมามันเป็นอย่างนั้นอะ
0: ทิ้งไว้ก่อนหรือโทรกลับ
2: โทรกลับแล้วเป็นยังไงอะจะไม่โดนหลอกเหร
0: อคืออย่างนี้ถ้ามันเป็นซิมบ็อกอะถ้าเป็นซิมบ็อกซึ่งมันเป็นวิธีที่มันชอบใช้อะมันก็จะรับไม่ได้อะซึ่งตัวนี้มันยังใช้กันอยู่ครับ
2: ไม่พี่มอแต่ทำไมมอสมมุติถ้าเป็นโรงพยาบาลโทรมาแล้วเราไม่รีบคุยให้จบนะถ้าเราโทรกลับไปนะโอ้โหแหวต่อถึงต้นเรื่อง
0: ไปต่ออย่างนี้เอาไปเสิร์ชเบอร์นี้ใช่ของโรงพยาบาลไหมนะอีกอันนึงที่ผมชอบทำนะเอาเบอร์มาเสิร์ชด้วยพร้อมเพย์เอาเบอร์มาป้อนแล้วบอกถึงฉันโจรตังค์ให้แกหนึ่งบาท
2: ก็
0: รู้แล้วชื่อใครเป็นเจ้าของเบอร์นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเช็คอีกว่าเบอร์นี้ในไลน์มีไหมขึ้นไหมเพราะว่าบางทีพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนซิมบ่อยไม่ได้เอาซิมทุกอันไปลงในไลน์พอเจอแบบนี้ปุ๊บผมก็จะรู้สึกว่าโอเคน่าจะมีตัวตนแล้วเดี๋ยวโทรกลับหรือว่าเบอร์นี้ครับมันเป็นของโรงพยาบาล02อะไรแบบนี้ก็ลงไปเสิร์ชดูเพราะว่าบางทีเราก็จะบอกอยู่แล้วว่านี่คือเบอร์ติดต่อ02
2: โจรทำอะไรอยู่ยากนะพี่เนาะต้องทำนั่นทำนี่มากขึ้นชีวิตก็ยุ่งพอแล้ว
0: เอาอย่างนี้พี่บอยตอนเจอโควิดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องไม่บ่นนะที่ต้องใส่หน้ากาก
2: เราอยากโรคติดไปอ่ะ
0: เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเพราะว่าจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอใครโทรหาที่ว่าจะมาหลอกลวงแล้วอะเพราะว่าเราไม่ค่อยรับมันอะก็เลยงอนเราละ
1: นี่คือว่าในข้อมูลฐานข้อมูลของเบอร์ท่านอมรนี่คงจะเป็นแบบเบอร์นี้อย่าโทรไปเสียเวลา
0: ใช่เสียเวลามันคงไม่ได้ว่าเห็นเราสำคัญหรอกแต่มันรู้สึกว่าเสียเวลาข้ามเลย
1: ข้ามไปเลยสกิปไปเลย
0: มันไม่รับ
1: เราอยากให้เบอร์ของทุกคนเป็นอย่างนั้นเนาะเบอร์ที่มีสายชีพละอาไม่เอาแล้วไม่โทรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็สงสารเขาเลยนะเพราะว่าวันนึงเขาก็มีอยู่เขาว่ายอดต้องได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราช่วยกันว่าโทรมาแล้วก็ไม่รับอะที่เหลือที่เขาเตรียมไว้ก็แป้ง
2: ไม่เพียงพอแต่ว่ายอดโทรมาก็ลดลงจริงนะผมไม่ได้รับเบอร์มีสายชีพมานานพอสมควรแล้วนะ
0: ใช่
2: ยังมีอยู่ไหม
0: หลายมาตรการเราได้ผลครับเขาปิกเรื่องของซีมปิกเรื่องของ Voice Over IP เรียกโทรมานะแล้วก็ซีมก็ต้องขึ้นทะเบียนอีกนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ SMS เราก็ช่วยกสทช.และผู้ส่งอยู่ตอนนี้เราใช้เนี่ยครับกฎหมายที่บอกว่าต้องรับผิดชอบครึ่งนึงอ่ะกสทช.ก็มาช่วยเราว่าถ้าคุณปล่อยให้มีลิงก์พนันถ้าคุณปล่อยให้มีลิงก์หลอกลวงถึงประชาชนนะกสทช.จะปรับจะลดใบอนุญาตก็เลยช่วยให้ SMS อยู่นี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่อง
2: เอ้าผมยังได้อยู่เลยผมจะไปเอาแบบแสบให้ใครแล้วผมจะได้เงินไหมนำจ
0: ่
2: าย
0: ได้สิแต่ต้องแกล้งเขาหลอกก่อนนะแล้วค่อยเอาเงิน
2: อ้าวแต่เขามันส่งลิงก์มาแล้วไหนก็ยังไม่ตัดตอนให้เลยอ่ะต้องตัดตอนสิพี่อมร
0: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเบอร์อะไรโทรมา
2: ไม่ใช่เบอร์โทรเป็นการส่งลิงก์มาเลยอ
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวก่อนคืออย่างนี้ไอ้อันนี้คือเบาSMSนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปซื้อซิมแล้วซิมส่งให้พี่บอยอันนั้นก็ผ่านซิมบ็อกครับไม่ได้ A2P ไม่ใช่เบาเอสเอ็มเอสครับ
2: แสดงว่ากรณีจู่ๆส่งมายังบอยไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้ยังไม่ได้ตังค์
2: อ๋อเหรอคือยังไม่ได้ผมไม่ได้เสียเงินให้ค่ายมือถือเขาใช่ไหม
0: ไม่งั้นคุณก็หากินทางนี้แทนไม่ต้องหลอกใครแล้วหลอกเอาเงินทางนี้แหละ
2: ไม่ต้องเป็นนักข่าวแล้ว
0: ได้ใครเอ้ยคนนี้มาหลอกผมขอค่าทำขวัญอย่างเงี้ยรวยกันใหญ่เลยตอนนี้เดี๋ยวก็รวยกันนับเงินกันไม่ถูกเลย
1: ค่ะทางสกมช.เราได้วิเคราะห์เทรนด์ไหมคะว่าเนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะตั้งแต่สิงหาคม

0: อาชีพเขาจะมีการมีอะไรใหม่ๆไหมหรือเขากำลังจะปรับยังไงที่เผื่อเตือนให้คนได้ระมัดระวัง
1: คือครับคือตอนนี้ที่เราสังเกตเนี่ยก็น่าจะตรงกันกับที่ทางตำรวจเห็นเหมือนกันก็คือว่าน้องนักศึกษาพอมีคนโทรมาหาและชวนแอดไลน์แล้วก็ถูกหลอกบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงแล้วมันสะเทือนใจด้วยเพราะว่าน้องโดนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็เดือดร้อนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการซื้อของเนี่ยท็อปพี่ตลอดการครับซื้อของไม่ได้ของตลอดนะครับแต่ว่าที่เราห่วงอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของการโทรแล้วก็บอกว่าคุณได้ของฟรีแต่ต้องโอนค่าธรรมเนียมอันนี้คือได้ iPhone ฟรีแต่ต้องโอนค่าธรรมเนียมมานะเคสอันนี้ครับมีน้องคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าร้านขายมือถือเขาโชคดีช่วยน้องได
0: ้
1: เพราะน้องจะเอา iPad มาขาย
0: เพื่อจะเอาเงินไปให้เขาอย่างนี้เหรอคะ
1: เพื่อเอาเงินไปให้โจรนะครับเพราะโจรหลอกว่าน้องอ่ะได้ iPhone 17 Pro Max ฟรี
0: โอ้แต่ต้องแลก
1: แต่ต้องโอนมาก่อน
0: แล้ว
1: อันนี้เศร้ามากเลยเขาบอกว่าโอนมากี่พันก็ตามเดี๋ยวพี่เอาเงินสดยัดใส่กล่อง iPhone 17 Pro Max คืนให้น้องหมดเลย คือแม่ แต่น้องไม่คือ น้องโอนไป 8-9,000 แล้วครับ แล้วมันก็บอกว่าต้องการอีก สุดท้ายน้องก็จะเอา iPad ที่แม่ซื้อให้อ่ะ
2: ไปขาย
1: ไปขาย
2: เพื่อจะเอา iPhone
1: เพื่อเอา iPhone
2: เวรกรรมครับคือบางคนเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆหรอพี่หมอเขาก็เชื่อมันฝังหัวฝังใจนะ
1: ใช่ครับใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องว่าถ้าเราไม่ไปเจออะไรแบบนี้แบบไม่รับเบอร์แปลกไม่ไปคุยโฆษณาอะไรเกินจริงในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็จะลดปัญหาพวกนี้ได้นะครับ
2: นี่ไงก็ต้องรักษาแพทย์ล่าสุด11ล้านนะพี่อมร
1: ครับ
2: เห็นข่าวใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ใช่
2: 3วันน่ะแล้วขนาดมันส่งคนมารับเงินถึงหน้าหอยังก็ยังก็มันเชื่อเนาะมันจะพูดยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: มันตรงตามหลักของอริสโตเติล
0: ค่ะ
1: รู้จักอริสโตเติลนะ
0: ค่ะ
1: คนละคนกับคิมิดีสนะนี่อริสโตเติลนะ
0: นี่แต่ละคิดว่า
1: เชิงนะ
0: ค่ะส่วนไอแซคนิวตันนี่แอปเปิลใช่ไหมคะแอปเปิลตกว่า
1: เขาอย่างนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเชื่อมี3ส่วนครับเชื่อเหตุเชื่อผลนะเชื่อว่าใครพูดแล้วก็สุดท้ายคือเชื่อด้วยอารมณ์แรงสุดคือเรื่องเชื่อด้วยอารมณ์ครับเขาขู่ว่าเป็นตำรวจนะถ้าเชื่อปุ๊บก็แสดงเรารู้สึกว่าเขาอยู่ในภาวะที่มีอำนาจแล้วเขาขู่ด้วยก็คืออารมณ์นะครับแล้วเขาส่งหลักฐานหมายสารปลอมอีกก็คือ3ข้อเลย
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์น้องนักศึกษาจริงๆทุกคนแหละใครก็ตามแหละครับใครโทรคุยกับเราปุ๊บแล้วบอกรีบขอแอดไลน์เน
2: ี่
1: ยควรต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันอยากได้องค์ประกอบให้ครบเพื่อให้เราเชื
0: ่อ
1: ข้อความเอกสารหมายสารปลอมก็จะขู่ให้เรากลัวอารมณ์เราก็จะทำให้เราลดเรื่องความสามารถในการคิด
2: คือเท่าที่ประสบการณ์คือมันไม่ตั้งหลักให้เราคิดพอเราเริ่มจะเอ๊ะเนี่ยมันเอาข้อมูลอื่นมันยัดใส่หัวเราให้เราต้องไปต่ออย่างนั้นพี่อมร
1: ใช่ใช่ถูกเลยเพราะถ้าเกิดเราเชื่อสองอย่างเราก็ตามที่เหลืออีกสามอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นว่าต้องถ้าเกิดมันจะไปแนวเนี้ยวางหูอย่างเดียวเพราะตรงนี้แหละที่มันกลัวถ้าเราวางหูแล้วคุยกับคนอื่นก็จะเตือนสติเราได้แต่ถ้าเกิดเป็นเราอ่ะสติมันจะสติเราเองเนี่ยมันจะหลุดลอยไปแล้วเพราะว่ามันใช้3อย่างเนี้ยมาเล่นเราม
2: ันต้องมีวิชาสอนในโรงเรียนนะผมว่าค่ายวิชาลูกเสืออะไรก็ต้องมีเด็กวิชาอย่างนี้ไปสอนนะเอาจริงๆนะพี่เพื่อจะมีฐานแล้วอ่ะต้องมีฐานลักษณะอย่างเนี้ยเป็น
1: ใช่ต้องอาจจะต้องฝึกโรเพกันนิดนึงว่าเห็นเบอร์8แล้วเนี่ยทำอย่างที่ผมว่าเห็นเบอร์8แล้วไม่ต้องรีบอ่
0: ะ
1: อย่าไปคิดว่าลองคิดอย่างนี้คือเบอร์8แล้วบอกเฮ้ยโทรกลับแล้วก็เสียตังค์สิอันนี้เข้าใจแต่ว่าตอนเนี้ยมันถ้าไม่ใช่วิธีนี้มันเสียหนักกว่าเดิมครับ
2: ใช่ๆ
1: จะมาประหยัด3บาท5บาทแล้วสุดท้ายโดนหลอกเสียเป็นล้านเนี่ยมันไม่คุ้ม
2: น้อง
1: คนนี้โดนหรืออาจจะต้องมีสตินะครับว่าถ้ามันคุยแล้วเมื่อไหร่ชวนแอดไลน์เนี่ยแสดงว่าโดนแล้วไม่ควรไปต่อ
2: โอ้
1: ย้อนกลับมาเรื่องลงทุน อันนึงที่เราสังเกตนะเรื่องลงทุนเนี่ย
2: ค
1: ือจะสังเกตอย่างนี้คุณบอยคุณออมจะสมัครเล่นหุ้นเทรดหุ้นเนี่ย เขาขอหลักฐานกี่อย่างนะครับกว่าจะได้สมัครกับเขาอ่ะ
0: หลายอย่างอยู่นะไม่ง่ายนะ
1: แต่ของปอมอ่ะแค่บอกว่าคุณประสงค์จะเปิดบัญชีอ่ะ username password

0: าแล้วอะ
1: ง่ายนิดเดียว
2: มันง่ายนิดเดียวอะคือถ้ามันง่ายแบบนี้ครับเตรียมโดนได้เลยว่าเนี่ยแหละหลอกลวงแล้วนะครับมันง่ายเกินไม่ KYC อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็แย่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับกับอีกอันนึงโรแมนต์สแกมยังฮิตอยู่ครับ
1: โอ้เหรอฮะ
2: โรแมนต์สแกม
1: ไม่มีใครมาจีบผมเลยนะเดี๋ยวนี้ด้วยทางโซเชียลใดๆ
2: คุณบอยนี่อาจจะมีบ้างเข้ามา

0: แล้วก็บอกอยากได้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวเราวิดีโอคอลกันจบไวปิดเกมไวเพราะเขารู้ว่าผู้ชายเบื่อง่ายเดี๋ยวคุณบอยก็บอกว่าโอ้คุยกันมาตั้งนานแล้วมือไม่ได้จับอยู่แล้ว
1: เสียเป็นแสน
0: ไม่ตรงมา
1: เสียเป็นแสนก็ไม่ได้แตะ
2: กินก็ไม่ได้ดม
0: เบื่อ
2: เ
0: บื่อ
1: เล
0: ิ
1: ก
0: แต่ผู้หญิงแง่คุณออมจะโดนแบบนี้มันจะจีบ4เดือนเลยเพราะระหว่างที่มันจีบคุณออยคุณออม4เดือนเนี่ยมันจีบสาวอีก20คนในเวลาเดียวกัน
1: ระหว่างนั้นออมก็จะเคลิ้มและเคลิ้มเริ่มคิดถึงและอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่แล้วไม่ขอเงินเลยนะ4เดือนน่ะ
1: ใช่ดูให้ไว้ใจทำให้ไว้ใจตายใจ
0: ใช่แล้วพอติดนะเพื่อนผมคนรู้จักทุกคนเนี่ยอยากฟ้องตำรวจตอนไหนรู้ไหมรู้ว่ามันโจรนะตอนมันเลิกคุย
2: ก็ตอนนั้นมันยังเพลินอยู่มันยังอยู่เหมือนอยู่ใน
0: ใช่
2: ทุกคน
0: ก็โอนนะ
1: ถามว่าแต่ตอนนั้นเสียเงินไปแล้วนะแต่ยังคุยอยู่ก็
2: ยังเผื่อไว
1: ้ก็แหมไม่เป็นไรหรอกคนที่เรารัก
0: มันคือบาร์โฮสออนไลน์อ่ะมันคือบาร์โฮส
1: บาร์ออนไลน์จริงๆ
0: แล้วบางทีเวลาเราพอมันเลิกคุยนี่แหละเราอกหักไง
1: เสียใจ
2: เจ้าคืนทีนี้
1: ตัง
0: เจ้าคืนถูกพูดถูกใช่คราวนี้แหละแบบโอ้หลักฐานคุยกันมา3ปีมันเปลี่ยนบัญชีมา3บัญชี
1: ค
0: ่ะนะโอนไป11ครั้งเนี่ยโอ้โหหลักฐานเตรียมอย่างดีเลยเพราะจะเอาผิดมันแหละเพราะมันหักอกเรา
2: ได้รู้เรื่องนานมาทีเนี่ยคุ้มนะ
0: ที่อาร์ตเนี่ยเศร้าสุดเลยคือทั้งหมดเนี่ยมันจะชอบกับคนที่มีสามีแล้ว
2: อ๋อเหรอทำไมมันตื่นเต้นหรือยังไงฮะ
0: ไม่ครับ
2: มิบเก่ง
0: เพราะว่ามันรู้ดีว่าถ้าเรา
1: ใคร
0: ไม่กล้าบอกใครแล้วมันจะสังเกตก่อนเลยว่าแต่เฟซบุ๊กบอกว่าแมรี่นะแต่รูปลงมาเนี่ยมีแต่ภรรยากับลูกอย่างเดียวสามีหายไปไหน
1: คุณคือกลุ่มเป้าหมายเลยล่ะ
0: คุณคือกลุ่มเป้าหมายแสดงว่าความสัมพันธ์ยบยาบ
1: ยบยา
2: บวิเคราะห์เลยเนาะ
0: คุณมีหลุมดำในชีวิต
1: สนุกจังเลย
2: อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณรู้ฟังเราสะอึ
0: กแล้วอะไรรู้ไหมตอนจบถูกเขาหลอกอ่ะโอ้ตรงเพลงเป๊ะเลยอกหักแต่ไม่กล้าบอกผัว
2: ไม่แต่ว่าบางครั้งก็ต้องจำใจไปเพราะว่าไม่มีเงินต้องอยู่เงินหายจากบัญชีไปอ่ะสามีสงสัยอ่ะ
0: ก็ไม่มีเงินเนี่ยเขาปรับได้ไม่ต้องให้เยอะทุกครั้งหรอกก็มีก็ทยอยให้เขาไปแต่บังเอิญเนี่ยเคสนี้ที่เพื่อนผมที่เดี๋ยวไอเดียที่เราเพิ่งไปช่วยแนะนำเพื่อไปหาตำรวจอ่ะคาดว่าเขาน่าจะไปทำงานอื่นแล้วอ่ะโจน
1: อ่
0: ะแต่เขาแกจูเอทแล้วเขาแกจูเอทเขาจบการศึกษา
1: เราจบด้วยอกหักไม่กล้าบอกผัวโอเค
2: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวการคุยกันใหม่เดี๋ยวจะเคารพธงชาติต้องเบรกด้วยสวัสดีครับพี
0: ่ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คิดถึงเลยนะฮะท่านตัวกาตีอมรชมเชยในขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามีของขายนิดนึงด้วย
3: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจริญจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน.ร้อยจุดห้า
4: หากก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวจบนะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 นะคะไฟอินวันนึ่งต้มตุ๋นทำซุปนะทำสตูจบในหม้อเดียวความจุสะใจ5ลิตรนะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงประหยัดไฟนะคะถ้าคุณสนใจนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะลดราคานะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งค่ารับประกันสินค้า100บาทนะคะที่ไหนนะช็อปมาเนีย
5: ใช่การันตีโดย M-Cot นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: คอตเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909เอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
1: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
0: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
1: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
2: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
3: ด้วยความสามัคคี
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
7: อาจารย์ปรับเสียงขึ้นอีกสักนิดนะคะค่ะ
8: ได้ครับ
7: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราจะเจอกันใน CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่สมัครเข้ามาพร้อมแล้วเราจะเจอกันวันที่2กันยายนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ไปดินเนอร์ทอล์กด้วยนะคะอาจารย์ไปต้อนรับรุ่น3นะคะ
8: ครับ
7: ค่ะ
8: ไปครับ
7: ค่ะเจอกัน 6:00 น.นะคะที่ CW Tower ชั้น10ค่ะค่ะอาจารย์ก็จะได้เจอโอ้ปีนี้มีหลายๆบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดนี้มาร่วมอบรมเยอะเลยค่ะอาจารย
8: ์ดีครับจะได้สร้างเครือข่ายนะครับทีมไทยแลนด์ต้องก้าวไปข้างหน้า
7: ทีมไทยแลนด์ทีมอาเซียนนะคะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็จะได้เจอกับรุ่น1และรุ่น2ด้วยนะและจะได้เจอกับอาจารย์หลายๆท่านใน Good Morning อาเซียนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบไม่กักเลยนะผ่านมาได้ยังไงทำยังไงให้แบรนด์เข้มแข็งในประเทศอาเซียนต่างๆเปิดตลาดอย่างไรและเข้าไปยังไงนะคะ
8: คร
7: ับ ค
8: ่
7: ะ
8: มีสิ่งที่ดีงามของหลักสูตรนี้นะครับก็คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับทุกคนก็คือมีทั้งล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้อะไรพวกนี้นะครับทุกคนพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บคุณก้องผมชอบอันหนึ่งก็คือว่านั่งถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างดีงามไม่มีกำแพงเลยเนาะไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพรมแดนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองหรือแม้กระทั่งอายุที่ต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอันใดเลยนะครับก็นั่นแหละครับความดีงามของ CEO of ASEAN มาครับมาเจอกัน
7: ค่ะเดี๋ยวเจอกันวันที่2กันยายนนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับรุ่น3ทุกๆท่านที่สมัครเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันตลอด15สัปดาห์นี้เลยค่ะอาจารย์คุยเรื่องเนปาลสักนิดหนึ่งโอ้โหเห็นภาพ

0: แล้วนะคะอย่างกับในหนังเลยอาจารย์แต่ก่อนน้ำชอบดูหนังแบบนี้พอมาเห็นภาพจริงแล้วมันเหมือนในหนังจริงนะอาจารย์แต่นี่มันคือชีวิตจริงนะ
1: ใช
0: อื
1: ่
0: มค่ะตกลงตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าเกิดจากแผ่นดินไหวแล้วทานน้ำแข็งมันถล่มลงมาหรือทานน้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วมันถล่มลงมาจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนค่ะอาจารย์
1: มันมีหลายปัจจัยคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะครับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นก็คือสาเหตุหลักๆเลยก็คือภูมิประเทศมันถูกเปลี่ยนนั่นคือข้อแรกเห็นไหมครับเมืองก็ไปตั้งอยู่ชะง่อนหน้าผาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับมีการขุดดินออกจากมีการเคลื่อนย้ายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ทานน้ำแข็งละลายนะครับพอทานน้ำแข็งละลายเสร็จปุ๊บมันก็คือน้ำมวลน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนเขานะครับเมื่อผนวกกับฝนก็ตก
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้บนเขาเนี่ยมันก็คือเวลาคนมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูมิประเทศเนี่ยคุณอ้อมเห็นไหมฮะเห็นก้อนหินมันไหลมาทางน้ำไหมมันไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับมันคือก้อนหินก้อนเบิ่มเริ่มเพิ่มเนี่ยแต่น้ำก็ซัดมันลงมาจากข้างบนแล้วทีนี้อีกอันนึงซึ่งมันผสมกันเข้าไปก็คือว่าคือเมื่อคนอยู่เยอะอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอ่างเก็บน้ำมีการทดน้ำไว้แล้วมันไม่ใช่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ตอนล่างมันอยู่ด้านบนนะครับก็นั่นแหละครับลงมาผสานกันเสร็จปุ๊บส่วนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วแหละก็เพราะว่าไอ้พวกก้อนหินมันอาจจะกระแสน้ําแค่นี้มันอาจจะไม่เคลื่อนตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่พอโลกมันสั่นสะเทือนเนี่ยก้อนหินเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกซัดลงมาได้อันนี้แหละมันถึงกวาดเรียบเลยเห็นไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็สายน้ํานี้มันก็ไม่ใช่สายน้ําที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดเห็นไหมฮะไอ้ที่มันถูกกวาดเนี่ยก็คือเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งลานจอดรถเป็นที่อยู่อาศัยของคนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันประกอบกันหลายปัจจัยไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายปัจจัยที่ไล
0: ่
1: คุณออก
0: ค่ะตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดนะคะแล้วก็สูญหายเป็นหลักร้อยหลักพันเลยแล้วก็ต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางเนปาลด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่นี่เขาระดมกันเป็นหมื่นเลยนะอาจารย์เข้าไปช่วยเหลือนะคะในพื้นที
1: ่มันไม่ใช่ง่ายนะครับ
0: ค่ะ
1: น้ำมันไม่ได้มีน้ำเฉย
0: ๆค่ะ
1: ทั้งโคลนตมมีน้ำดินมีอะไรเพื่อเลี้ยซัดลงมา
0: ครับผมกันไปหมดเลย
1: อย่างแล้วก็ภาพที่เราเห็นที่คนวิ่งหนีนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะคนที
0: ่
1: ใช่ไหมครับ
0: คนที่อยู่ในระหว่างที่น้ำมาแล้วหนีไม่ทันอีกตั้งเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
1: อันนั้นก็คือกวาดเลยแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วที่อยู่บนตึกล่ะ
0: อ
1: ันนี้ที่เรามองไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ครับก็นั่นแหละฮะก็เลยก็ต้องแจ้งนั่นแหละก็คือญาติพี่น้องหายไปอะไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอันนี้ด้วยเพราะว่ามันยากที่จะสืบค้นได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อดินมันทับถมแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วกระแสน้ำมันก็ไม่ได้ซัดแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันกวาดไปเนี่ยมันก็คือไปจนสุดสายน้ำนะครับหรือแรงส่งมันหมดมันถึงจะหยุดตรงนั้นแหละครับที่น่ากลัว
0: ค่ะนี่ธรรมชาติก็บอกเราแล้วนะคะว่าตอนนี้โลกกำลังจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เยอะๆนะคะเวลาทำอะไรนะอาจารย์โดยเฉพาะภาคธุรกิจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะข่าวในอาเซียนนะคะ
1: เชิญครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วย

0: องเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 น.สวัสดีพี่สุภชัยพี่พันธิพานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ในตอนนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลายช่องทางเลยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราค่ะเอานะช่วงนี้มาติดตามข่าวในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะก็เรื่องของกัมพูชาในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้มีการออกมาแถลงนะคะว่าปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ไปแล้วกว่า700แห่งในรอบปีที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าผู้ต้องสงสัยกว่า 3,400 คนมาจาก29สัญชาติที่รวมถึงพลเมืองจากจีนเวียดนามออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยด้วยถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแล้วก็บอกว่าแม้ว่าศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่จะถูกกวาดล้างไปแล้วแต่กลุ่มอาชญากรได้เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินกิจกรรมในขณะที่เล็กลงหลบซ่อนตามเกสต์เฮาส์คอนโดบ้างบ้านเช่าบ้างนะคะหรือบางทีทำงานกันในรถทำในร้านกาแฟก็มีนะคะนี่นะคะอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าปราบได้เยอะแล้วนะคะตั้งประมาณ700แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะคะอาจารย
4: ์คือแล้วสามารถเชื่อสถิติอันนี้ได้หรือไม
3: ่
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีนเข้าไปปราบอย่างจริงจังนะครับก็คือกลางเดือนมกราจนถึงหลังสงกรานต์นะฮะมือปราบของจีนก็คือท่านหลิวจงอี้เนี่ยก็ได้ผลที่มันเด็ดขาดมากก็เพราะว่าที่หลิวจงอี้เข้าไปเนี่ยเขาตามล่าอาชญากรจีนที่เราเรียกว่าจีนเทา
3: คร
4: ับมาตรการที่หลิวจงอี้ประกาศก็คือบอกเลยนะครับว่าคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาให้ไปรายงานตัวกับสถานทูตของจีนหรือหน่วยงานของที่เอาไปตั้งที่สีฮานูวิลเป็นฝ่ายของกงสุลอะไรพวกนี้คุณอ้อมเดดไลน์ที่หลิวจงอี้กำหนดในห้วงเวลานั้นก็คือตรุษจีนประกาศวันที่17มกราก็คือถึง17กุมภาซึ่งก็คือเดดไลน์มันคือวันตรุษจีนคุณอ้อมก็รวมเป็นเวลา1เดือนเนี่ยนะครับห้วงเวลานั้นเนี่ยมีทั้งที่จับได้ทั้งรายงานตัวทั้งอะไรเนี่ยก็ 2-3 แสนคนน่ะคุณอ้อมที่หลิวจงอี้ส่งกลับไปจีนแล้วก็ทุกคนทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกระทรวงป้องกันความสงบเรียบร้อยภายในจีนแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ไล่หลอลงแน่นอนแหละยกเว้นไอ้พวกที่มันยังหาเซฟโซนหาที่หลบซ่อนตัวได้อะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในบัญชีหลายชื่ออะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้อย่างที่เขาบอกว่ามันคือสแกมเมอร์แตกลังแยกย่อยเป็นรายเล็กๆอันนั้นถูกต้องแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนที่หลิวจงอี้จะกลับไปเมืองจีนก็คือเดือนเมษานะฮะช่วงสงกรานต์ที่หลิวจงอี้กลับไปเนี่ยเขาได้ฝากนะครับฝากขอความร่วมมือจากทางการกัมพูชาว่าให้มีการตรวจตราอาคารสถานที่บ้านเช่าคอนโดมิเนียมโรงแรมนะฮะทั้งหลายหรือวิลล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนจีนเช่าอยู่ต้องมีการมาตรการบังคับให้เจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้อง

0: จ้งให้กับกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาทราบว่ามีคนจีนอยู่กี่คนนะครับแล้วก็มาเพื่อทำธุรกิจหรือมาท่องเที่ยวประกอบกิจการใดก็ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยกัมพูชาทำแบบหลอกๆนะครับก็คือไปจับไอ้ที่มันมีคนอยู่น้อยไอ้ตึกที่มันจีนเขาจับไปหมดแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตรวจสอบเจอบ้างไม่เจอบ้างนั่นแหละคุณออมไอ้พวกนี้แหละมันก็คือการตกตาเช่นเดิมแล้วก็ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็ตอนที่มันมาปราบที่ปอยเปตตำรวจของเขมรเนี่ยนะครับยืนเรียงแถวกันนะเหมือนจราจรโบกให้คนวิ่งหนีคุณน้องจราจรโบกรถนะให้มันวิ่งไปแต่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เป็นขยงเลยนะครับวิ่งลงทุ่งนาบ้างวิ่งหลบเข้าไปในอาคารอื่นบ้างกระโดดตึกข้ามถนนมาบ้างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยมันคือการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันเป็นอยู่คือที่มันแถลงออกมาเนี่ยมันก็คือการเล่นละครอยู่เช่นเดิมยกเว้นพวกที่ถูกเนรเทศนะครับตัวเลขที่ในประเทศเนี่ย 58,000 กว่าคนนะครับนั่นแหละที่คุณอ้อมให้เนื้อข่าวไปก็คือ29สัญชาติ
1: ค่ะ
0: 29สัญชาติเยอะๆแบบนี้ก็คือว่ามันหลอกได้เยอะมากนะครับ
1: ของไทยเรายังอยู่ในกัมพูชายังมีหรออาจารย์สแกมเมอร
0: ์มันมีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่แล้วก็คือไอ้พวกที่ยังเป็นประโยชน์กับไอ้พวกเส้นสนกลในทางการเมืองของกัมพูชายังหาเงินแล้วก็ส่งสวยได้มันก็ต้องยังอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในมันก็จะมีบางห่วงเวลาก็คือว่าบางพื้นที่มันไม่สามารถที่จะทำสแกมเมอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำไปก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างปล่อยเป็ดนะครับนี่แหละฮุนเซนก็จะสั่งให้ลูกน้องมันจับแล้วก็เอามาส่งที่ชายแดนไทยที่ของลึกแล้วก็ถ่ายทำเป็นสารคดีเป็นข่าวใหญ่เลยนะบอกว่านี่ไงสแกมเมอร์ตัวจริงเพื่อที่มันจะบอกชาวโลกว่าไม่เกี่ยวกับเขมรมีแต่สแกมเมอร์คนไทยที่มาใช้แผ่นดินเขมรหลอกลวงกันเองอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าลูกเล่นนะฮะเล่ห์เหลี่ยมนะฮะเล่ห์เหลี่ยมลูกเล่นที่มันเอามาไว้ใช้เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเท่านั้นแหละตัวเลขในประเทศเนี่ยอันนี้เชื่อได้เพราะว่ามันมีตัวเลขที่มีการส่งแล้วก็ปลายทางก็คือประเทศผู้รับผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนตัวเลขที่บอกว่าฟ้องเท่านั้นเท่านี้นะฮะอาจจับกุม 30,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเพิ่มนี้นะครับอันตัวเนี้ยผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเมคขึ้นมาได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วคุณดำเนินคดีจริงหรือไม่ก็เพราะว่ามันก็ยังคงเป็นเครือข่ายที่ยังทำมาหากินอยู่ก็คือตกตาชาวโลกไปแค่นั้นเองเข้าจริงๆคนมาแนทบอกว่ามันจะปราบให้ราบคาบตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับอันนี้เดือนไหนแล้วนะ
1: เดือนสิงหาแล้ว เดือน8 นั่นเดือน4
0: นั่นแหละครับก็อย่าไปเชื่อข่าวนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อได้ประมาณเดียวนะครับเชื่อไม่ได้เยอะมาก นั่นแหละ
1: ค่ะค่ะมาดูหุ่นมาเน็ตบ้างนะคะก็ไปพูดในการประชุมประธานสภานานาชาติครั้งที่2เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไปพูดว่าแม้ข้อตกลงหยุดยิงวันที่27ธันวาคม68เนี่ยจะยุติการสู้รบแล้วอันนี้หมายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนได้และยังบอกอีกว่ากองกำลังทหารหลายพันนายเนี่ยตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการลดความตึงเครียดที่มีประสิทธิภาพยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีพัดถิ่นกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วบอกว่ากองทัพไทยยังคงยึดครองหลายพื้นที่ภายในดินแดนกัมพูชารวมถึงตำแหน่งทหารยังขยายออกไปนอกเหนือเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวด้วยค่ะอาจารย์พูดเหมือนพ่อเลยพ่อลูกพูดเหมือนกันเลย
0: มันก็สคริปต์เดียวกันนะฮะ แล้วก็ สคริปต์เดียวกันเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็ เป้าหมายอย่างเดียวกัน
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จก็คือมันแค่คนละภาษาคนมาด้านแถลงเป็นภาษามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่พ่อ เป็นภาษาเขมร ครับแต่ก็ อยู่ในเวทีเดียวกันและคนละบทบาทนะฮะ คนหนึ่งก็คือคนเซนก็ในฐานะประธานวุฒิสภา

0: ครับแล้วก็ส่วนคุณมานัทก็ในฐานะนายกรัฐมนตรี
1: อันนี้เป็นประธานสภานานาชาติภายในของกัมพูชาไม่มีชาติอื่นใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ครับเป็นก็คือประเทศไหนประเทศที่อยู่ในสมาชิกที่เขาเรียกว่าอินเตอร์พาร์เลเมนต์นะฮะอินเตอร์พาร์เลเมนต์เนี่ยมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ60ประเทศนี่แหละ
1: ของมีไทยด้วย
0: 60กว่าประเทศนะไทยน่าจะไปนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าไทยไม่ไปหรอกเพราะว่าม
1: ันเป็น
0: งานที่เอาไว้เพื่อที่จะโจมตีประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์อวดอ้างอะไรต่างๆซึ่งมันผิดวิสัยมากน
1: ะ
0: ที่เอาเรื่องทวิภาคีคือความขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วเอาไปใส่ในเวทีที่มันเป็นเวทีของนิติบัญญัตินิติบัญญัติคุณก็ต้องพูดถึงการพัฒนาทางกฎหมายใช่ไหมแต่เนี่ยเอาเรื่องของความขัดแย้งที่ชายแดนทั้งที่ทำไมไม่ย้อนกลับไปล่ะว่าใครยิง BM-21 ลงมาลงปั๊มน้ำมันแล้วลงร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับคือทำเหมือนกับว่าตัดตอนไปแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเท่านั้นเองก็ถือว่าผิดมารยาทอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดแถลงการร่วมของGBC นะฮะก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่มีรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับก็คือว่า1จะหยุดเคลื่อนไหวให้ข้อมูลหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือให้ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขมรยังไม่เคยหยุดเรื่องพวกนี้เลยนะครับ2อาจจะไม่มีการยั่วยุที่ชายแดนจะไม่มีการเคลื่อนไหวปลุกปั่นอะไรก็ยังไม่นะทั้งตัดลวดนะฮะชี้นงชี้หน้าหย่อนนั่นหย่อนนี่เข้ามานะครับแม้กระทั่งของเสียจากร่างกายก็ยังเอามาทำอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่หยุดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยภาพฉันมีรถถังมานะฉันมีรถอะไรสารพัดเช่าฝึกทหารมาแล้วนะแล้วก็ยังระบงระเบิดอะไรอีกล่ะคุณอ้อมนั่นแหละครับมันก็สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการทูตอย่างยิ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ก็เพราะว่ามันเป็นประเทศซึ่งไม่มีมารยาทในทางการทูตไม่มีโปรโตคอลอยู่แล้วมีแต่ความบ้าคลั่งในสิ่งที่อยากกระทำเพื่อรักษาอำนาจเท่านั้นก็อย่าไปสนใจครับเพราะว่าเวทีนี้มันก็ได้แค่เป็นข่าวเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นข่าวที่ไม่มีน้ำหนักอันใดแล้วก็ชาวโลกเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เองแหละนะครับว่ามันผิดวิถีของความเป็นประเทศที่ซีวิไลที
1: ่
0: จะเจรจากันอย่างที่มีความซินเซอรี่ระหว่างหรือว่าจริงใจต่อกันอันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นผู้ลุกลามผู้กระทำแล้วก็อยากจะเอานานาชาติไม่ว่าเวทีไหนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหรือเข้าไปร่วมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อต้องการจะดึงพวกเขามาให้กดดันประเทศไทยทั้งๆที่แถลงการร่วมเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่านอกจากจะไม่ยั่วยุปลุกปั่นไม่สร้างประเด็นเพิ่มไม่แก้ปัญหาไม่ปลุกปั่นแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรแล้วเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้สักข้อนะครับแล้วยังมีนะครับก็คือว่าจะคุยและเจรจากันโดยสันติวิธีแล้วทุกวันนี้มันเกิดหรือยังก็คือฟอร์มก็บอกแล้วไอ้แม่ของคุณมาแนทนะครับเป็นช่างมีแม่เป็นช่างช่างอะไรก็นึกเอานะครับ
1: ค่ะค่ะก็พูดในหลายๆเวทีก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอาจารย
0: ์ก็สคริปต์เดียวนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันหลังส่งสคริปต์เพิ่มให
1: ้อะไรอาจารย
0: ์นับตั้งแต่ยิง BM-21 มาเติมให้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแก้ตัวว่า BM-21 มันลั่นคือฮุนเซนมันเป็นคนมีเจ้าเล่ห์ครับครบไม่ได้จริงๆที่แต่ก็ยังมีคนไปคบกับมันเนาะ
1: ทีมก็ยังคบอยู่เนี่ยอาจารย์แต่คบเริ่มมีระยะห่างแล้ว
0: มีใช่ครับซึ่งวันนี้ถึงดิ้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่ที่พึ่งของฮุนเซนของตระกูลฮุนอีกต่อไปเขา

0: สร้างคนใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วฮุนเซนก็ไม่ปกติแล้วนะครับเพราะว่าจีนตัดทางแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัด
1: ค่ะ
0: เขาตัดทางอะไรแล้วปล่อยวัดนะปกติ
1: แมวค่ะจ้ะ
0: อ๋อโอเคทางล้านนาเขาทำอย่างนี้แหละ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ในพม่าบ้างอาจารย์พม่าก็มีการลงทุนเข้ามาเยอะแล้วล่าสุดนี้เป็นบริษัทจากรัสเซียอาจารย์เขาออกเสียงยังไงคะ ROSATOM ค่ะอาจารย
0: ์ Rostom
1: Rostom นะบริษัทเนี้ยค่ะมาจากอะไรนะอาจารย์ชื่อนี
0: ้มาจากรัสเซียอะตอม
1: Rostom ซึ่งบริษัท Rostom เนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูและนิวเคลียร์แห่งชาติของรัสเซียเลยนะคะเขาจะเริ่มก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าปี2570ค่ะหลังจากลงนามสัญญาสำหรับการสำรวจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีน้องไลออกมาประกาศเองเลยค่ะอาจารย์ตอนเดินทางไปเยือนมอสโกครั้งล่าสุดอะค่ะที่เขาพยายามจะดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานจากรัสเซียอย่างหนักเลยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกมีกรอบสัญญาที่ครอบคลุมและกำลังเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่เป็นการเริ่มต้นของการก่อสร้างอย่างแท้จริงนะคะข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของพม่าลงนามในเดือนมีนาคมปี68ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครอบคลุมความร่วมมือในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์2เครื่องแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็น330เมกะวัตต์ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าชนิดใช้น้ำแรงดันสูงที่ดัดแปลงมาจากกองเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้ก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่านะคะอาจารย
0: ์มันเป็นผลพวงที่ผูกนะครับผูกพันกับรัสเซียเขาได้สัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทวายเนี่ยเดิมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทุนไทยนะครับเป็นผู้ได้สิทธิ์
1: อาจารย์นิดนึงค่ะพอดีอ้อมเห็นในภาพที่เป็นภาพสามมิติที่เขาทำจำลองมาโรงงานนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวเลยค่ะแล้วก็มีเจดีย์อยู่ก็ทุกที่ของพม่าเราจะรู้กันอยู่ว่ามีเจดีย์มีวัดอยู่เยอะอันเนี้ยทางชาวบ้านพม่าเนี่ยเขาไม่มีการต่อต้านใช่ไหมคะ
0: ต่อต้านได้ดิทำไม่ได้หรอกนะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆโรงแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่ที่ทวายนะครับ
1: ค่ะ
0: แห่งแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้เนปิดออ
1: เมืองหลวงเลย
0: ครับอยู่ใกล้เนปิดอแล้วก็มันจะเป็นช่วงถ้าวัดระยะจากโรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเราก็คือเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณสักเกือบ150กิโลเมตรนี่แหละ
1: คุณไม่เยอะนะอาจารย์
0: ก็ไม่เยอะครับก็พื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าเนปิดอมันเป็นเมืองที่จะขยายเขาก็ต้องให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได
1: ้ไปพักโรงแรมนี่เสียบไดเป่าผมนี่ไม่แห้งสักทีนะอาจารย์ไฟมาดับติดๆนะค่ะ
0: เพราะว่าไฟไม่พอ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเนปิดอนี่มันคือเมืองหลวงนะฮะเขาก็เลยเอาที่นั่นก่อนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้าง
1: เดี๋ยวพักก่อนไม่ใช่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้างมีที่ไหนอีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อนะคะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าว

0: ได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาฟังกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้จะไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าที่จะสร้างแห่งเดียวยังมีอีกแผนอีกหลายที่เหรอคะ
3: เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย
2: ค่ะ
3: ก็ลงนามกันในห่วงที่มินอองหลายเดินทางไปมอสโกนั่นแหละก็เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันนะฮะก็คืออันฉบับหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายเพื่อทำอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักในที่นี้ก็จะเป็นพวกปิโตรเคมีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันติดทะเลอันดามันคุณอ้อมก็ถ้าเขาเรียกอะไรล่ะอ่าวมอตมะนะครับก็มันก็มีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันมีอะไรพวกนั้นแหละเพียงแต่ว่าในห้วงที่ผ่านมาบริษัทของไทยไม่ได้ทำอะไรที่มันมีความคืบหน้าพม่าก็เลยเอาคืนนะครับในห้วงที่นางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐก็พอเรียกคืนเสร็จปุ๊บนะครับนางองซานซูจีก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นสนใจไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอยู่เหนือย่างกุ้งขึ้นไปนะครับประมาณ40กว่ากิโลเมตรก็เลยไม่อยากจะแยกภาคลงมาทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นอองซานซูจีก็ไปคุยกับท่านสีจิ้นผิงนี่แหละท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ยังทำไม่เต็มพื้นที่เลยอยู่ที่เจ้าพายุหรือจ็อกพิวในรัฐยะไข่ซึ่งมันก็เป็นเขตใหญ่เหมือนกันก็มันก็เลยเป็นผลพวงครับก็คือว่าท่านสีเนี่ยเจอท่านปูตินก็เลยคุยกันปูตินก็บอกว่าสนใจมันก็เลยเป็นที่มาของการลงนามในห้วงที่มินอองหลายไปนั่นแหละก็เลยเริ่มก็จะเริ่มพัฒนาลงมือพัฒนาเขตถวายในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนั้นเนี่ยจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดียวกันนี้นะครับเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับสองโรงงานนะครับสองโรงงานแล้วก็โรงงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะผลิตได้110เมกะวัตต์เขาจะสร้างเป็น2รวมกันมันก็จะเป็น220เมกะวัตต์นะครับแต่จะสร้างโรงงานแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมันขยายตัวนั่นคือสเต็ปที่เขาวางกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าทางเนปิดอที่เป็นเมืองหลวงของพม่าเนี่ยก็คงขอบอกว่าเอาอันนี้มาสร้างใกล้เนปิดอก่อนได้ไหมเพราะว่าจะขยายพื้นที่และที่นั่นเนี่ยมันกระซิบบอกก็ได้มันเจอเหมืองแร่หายากม
2: ันเจอแร่เอิร์ธเหรอคะ
3: ใช่ครับมันเจอแร่หายากซึ่งจีนอยากได้จีนก็คือถ้ารัสเซียไปสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเหมืองสร้างอะไรขึ้นมาขุดพ้นแล้วก็ข้อแรกเปลี่ยนก็คือจะสร้างโรงงานแยกแร่หายากอยู่ในพม่าก็เลยเป็นที่มาของโรงงานอันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้โรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กอันนี้ว่า small ที่แปลว่าเล็กเนี่ยนะฮะ S ครับ small modular reactor นะครับตัวย่อมันก็เลยเป็น SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอันตรายน้อยมากนะครับมันไม่มันจะไม่อันตรายเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นมีอันนั้นมันโรงมันใหญ่มากคุณอ้อมพอโรงมันใหญ่แล้วมันเจอสึนามิเจอแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยเห็นไหมครับที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดการรั่วไหลได้รัสเซียก็เลยคิดค้นโรงงานแบบนี้ออกมาซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับ แล้วผมก็ยังมองว่าต่อยอด

0: าถึงเมืองไทยด้วยก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอบต.อยู่เยอะแล้วลองนึกอย่างนี้นะถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลร่วมกันในหลายๆอบต.แล้วก็ส่งไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปซื้อนำเข้าจากไหนมันจะพึ่งพาในด้านพลังงานของตัวเองได้แทนที่จะมาสร้างเสาไฟนางกินรี มันก็จะได้โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสถียรนะครับนี่แหละฮะมันไอสิ่งที่เราต้องคิดใหม่จริงๆเนี่ยเรามีสำนักงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะปรมาณูเพื่อสันตินะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละแล้วก็เมื่อสักย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แตกคณะองค์กรอันหนึ่งออกมาเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นี่แหละแล้วก็มุ่งเน้นที่โรงงานในลักษณะแบบนี้ก็ไทยน่าจะคุยกับรัสเซียได้เทคโนโลยีอันนี้อันไหนๆก็สร้างในพม่าแล้วมาสร้างในไทยหน่อยได้ไหมอะไรพวกนี้คุณมันจะช่วยลดภาวะของไฟฟ้าที่เราไม่เสถียรหรือว่ามันต้องพึ่งพาไอ้พวกฟอสซิลหรือแก๊สอะไรพวกนี้ได้เยอะมากต่อไปนี้นะอเมริกาจะไปปิดช่องแคบไหนเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนเลยว่าแก๊สมันไม่มาอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถ้ามนุษย์ไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วความเสี่ยงไม่สูงต้นทุนก็ไม่เยอะเพราะมันโรงงานขนาดเล็กแล้วก็มุ่งในการใช้ในขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้แหละครับคือก้าวย่างที่สำคัญมากขอให้ภาครัฐกระทรวงพลังงานพิจารณาเรื่องนี้นะครับเราจะได้พึ่งตัวเองในเรื่องของพลังงานได้เสียทีตอนนี้ที่เรางอนแงนอยู่เนี่ยก็คือเราพึ่งพลังงานจากนอกประเทศเยอะเกินไป
1: ของลาวนี้ไม่มีเขาไม่เอานิวเคลียร์เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เซ็นกันเหมือนกันแหละครับ
1: อะไรนะคะ
0: ลาวก็เซ็นลาวก็เซ็นกับรัสเซียก็เหมือนกันเพราะว่าท่านทองรุ่นก็ไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีลายเซ็นความร่วมมือด้านพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลักษณะโรงงานแบบนี้มันก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์หรือว่ามีอัตราเร่งให้กับเป้าหมายการไปเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่อีกอันหนึ่งซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนเพราะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นการผลาญสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลาญธรรมชาติคุณอ้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนนะครับมันก็ต้องไปทำลายแหล่งน้ำไปตัดป่าไม้เพื่อมันให้มันเป็นอ่างเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้าพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาเมื่อความหนาแน่นของป่าไม้ลดลงนะครับมันก็ส่งผลให้โลกร้อนได้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันต้องมุ่งไปทางนั้นแล้วแหละนะบางคนก็อาจจะกังวลว่าเอานิวเคลียร์มันอันตรายนะญี่ปุ่นเขามีมากี่ชาติแล้วขนาดเขาเจอสึนามิขนาดเขาเจอแผ่นดินไหวขนาดนั้นแล้วมันเป็นโรงขนาดใหญ่ซึ่งดูแลยากด้วยซ้ำนะครับเขายังสามารถควบคุมมันอยู่แต่มันยังไงยังไงมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมถ้ามันรั่วนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นทำอะไรคุณน้ำจำได้ไหมปล่อยน้ำลงทะเลเพราะว่ามันจะต้องมีพื้นที่ให้น้ำมันหล่อเย็นในที่นี้ก็คือว่าพลังงานปรมาณูมันร้อนมันก็เลยต้องมีระบบหล่อเย็นแล้วน้ำพวกนี้มันก็จะทำให้ความร้อนของปรมาณูนะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะทัดทานความร้อนไม่ให้มันพีคถึงขนาดว่าควบคุมไม่อยู่ค่ะถึงต้องมีระบบหล่อเย็นแต่ทีนี้พอมันเกิดรั่วไหลออกมาไอ้หล่อเย็นอันเนี้ยมันก็กักไว้กี่ปีล่ะคุณน้อมลองนึกดูนะตั้งแต่ปี2011
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็ต้องกักระบบหล่อเย็นที่มันรั่วไหลนี้ไว้นะเพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วก็คือ2025แล้วก็บอกว่าเราดูแลอย่างดีนะครับน้ำเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเรามีคนถามนะเอามาดื่มได้ไหมครับญี่ปุ่นก็บอกว่าดื่มได้ก็ยังมีคนแซวนายกญี่ปุ่นดื่มโชว์หน่อยแล้วจะลงทะเลทำไมใส่ขวดเลยแจกคนญี่ปุ่นดื่มฟรี

0: นั่นน
1: ม
0: ะครับคนเร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: พอมันกระทบผลประโยชน์ตัวเองก็ต้องหาสิ่งที่มันฟังดูแล้วมันดีงามนะครับนั่นแหละเรื่องของเรื่อง
1: ค่ะเอามาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของปัญหาโรฮิงญาค่ะอาจารย์ก็เป็นปัญหายืดเยื้อในพม่าเช่นกันนะคะล่าสุดนี้มีการออกมาชุมนุมประท้วงค่ะหลายหมื่นคนเลยเป็นโรฮิงญาหลายหมื่นคนจากพม่าที่เขาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายสิบแห่งในบังคลาเทศเนี่ยจัดการชุมนุมค่ะเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เขาหนีการปราบปรามของรัฐบาลทหารพม่าเมื่อ9 ปีก่อนนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ตอนนี้ลี้ภัยมากกว่าล้านคนแล้วใช่ไหมคะ
0: เกินแล้วครับเกินเยอะเลยแหละ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณ1.5 1.6ได้อันนี้ไม่นับคนที่เกิดใหม่
1: ค่ะ
0: แล้วอิสลามไม่คุมกำเนิดคนเอา
1: อืม
0: หัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีแล้วก็
1: ค่ะ
0: ยิ่งถ้ามีเมียครบตามพระคัมภี
1: แบ
0: ร์
1: บ
0: นะครับ
1: โควต้าค่ะ
0: มีนั่นแหละแล้วก็ท้องต่อกันคลอดพร้อมกันแล้วก็ลองนึกดูนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงศูนย์อพยพตรงนั้นเขาเรียกว่าคอบบาซาอยู่ในบังคลาเทศนะครับจริงๆมันก็เป็นศูนย์อพยพที่อยู่ภายใต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะครับรัฐที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นชาวโรฮิงญาที่อพยพเมื่อปี2017สาเหตุมันก็มีนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าในนางองซานซูจีพยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะดำเนินมาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนของการโหวตการโหวตตั้งรัฐบาลนะครับการโหวตแก้ไขกฎหมายการโหวตผ่านกฎหมายงบประมาณแผนการงบประมาณตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆนานาซึ่งมันต้องใช้เกินกว่า 75% นางซานซูจีจะเปลี่ยนให้มันเหลือ68นะครับให้เหลือ68เนี่ยมันก็พอดีเป๊ะกับเสียงที่นางซานซูจีมีในทั้งสองสภานั่นแหละคุณอ้อมมันก็เลยกลายเป็นการท้าทายอำนาจกันแล้วพอมันท้าทายอำนาจแล้วก็ไม่แค่นั้นนางองซานซูจีก็ยังตั้งตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับเขาใช้คำว่า state counselor นะ state counselor เนี่ยก็เลยทหารพม่าก็มองว่าอันนี้มันคือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยกำหนดชัดเจนนะครับก็คือมันมีมาตราหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งสมรสกับชาวต่างประเทศไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได
1: ้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่ง
0: เชิญ
1: นะคะตัดสัญญาณสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเรื่องของนางองซานซูจีเลยค่ะอาจารย
3: ์ก็กองทัพก็มองว่านางองซานซูจีเลี่ยงรัฐธรรมนูญของเขา
2: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญคนที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐของประเทศก็คือประธานาธิบดีคุณอ้อมเคยเห็นประธานาธิบดีพม่าออกงานไหมล่ะ
2: ไม่ค่อยอาจารย
3: ์ก็เพราะว่านางซานซูจีรวบหมดเลยนะครับมันก็คือการท้าทายอำนาจนั่นแหละแล้วทีนี้

นี่จุดที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายที่สุดก็คือในรัดยะไข่คุณออมทำไมต้องรัดยะไข่ก็เพราะว่ารัดยะไข่เนี่ยในอดีตมีชาวอารากันซึ่งคนพม่าเขาเรียกว่าชาวเบงกาลีแล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับว่าเป็นคนพม่าเพราะว่าชาวอารากันหรือเบงกาลีเนี่ยอังกฤษเอาเข้ามาจากสมัยก่อนก็คืออินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็เอาชาติพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ในพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อยะไข่เป็นอารากันก็เลยเรียกคนที่อยู่ในรัฐนั้นว่าชาวอารากันนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีความขัดแย้งทั้งหนึ่งความเชื่อทางศาสนาอันที่สองอังกฤษเอาชาติพันธุ์นี้มาแล้วก็มาให้พวกเขาเนี่ยกดขี่คนพม่าที่เป็นพุทธนะครับนั่นก็คือลอยแล้วแต่ว่ามันมาร้าวมากขึ้นก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นเมื่อปี1940ถึงปี1945นะครับแต่ว่าช่วงแรกของสงครามสองปีแรกก็คือ1941กับ1942เนี่ยมันมีการสู้รบตบมือเยอะเพราะอังกฤษก็ต้องการรักษาพม่าไว้ในขณะที่ญี่ปุ่นก็กีฐาทัพที่จะไปบดขยี้ไล่อังกฤษออกจากพม่าแค่นั้นแหละที่มันเป็นที่มาของเส้นทางรถไฟสายมรณะคุณออมที่อยู่เมืองการก็คือจะมุ่งเข้าไปในพม่านั่นแหละโดยญี่ปุ่นนะครับ ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ไปสัญญิงสัญญากับนายพลองซานที่เป็นนายพลเนี่ยก็เพราะญี่ปุ่นตั้งให้นะคุณออม นายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาจบออกมาแล้วก็เป็นดาวไฮปาร์คเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เลยเป็นคนที่มีความเด่นดังที่สุดในยุคนั้นญี่ปุ่นก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝึกทหารให้นะฮะฝึกทหารล็อตแรกมา30กว่านายแล้วก็นายพลองซานเป็นหัวหน้าญี่ปุ่นก็ประดับยศให้นะครับเป็นพลตรีองซานนะฮะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองให้เขาเรียกว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสต์นะครับมันตลกตรงที่ว่าไอ้ฟาสซิสต์เนี่ยญี่ปุ่นตั้งให้นะแต่ว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือตัวแม่เลยของฟาสซิสต์มันยังไงมันตลกดีนะเดี๋ยวเอาไว้ถึงวันละที่นั้นจะลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าพม่าก็ร่วมกับญี่ปุ่นสู้กับอังกฤษก็เลยไปเอาชาติพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์หนึ่งก็คือกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็คือที่เป็นอิสลามก็คือชาวโรฮิงญาโดยเอาปืนไปใส่มือให้ทั้งกะเหรี่ยงทั้งโรฮิงญานะครับแล้วก็บอกโรฮิงญาบอกว่าเห็นมาร่วมเราปราบคนพม่าที่จะต่อสู้กับอังกฤษเห็นใครกระด้างกะเหรี่ยงยิงทิ้งได้เลยนี่คือไฟเขียวที่อังกฤษให้กับชาวโรฮิงญาในห่วงเวลานั้นนะครับซึ่งคนมันไม่ถูกกันอยู่แล้วคุณออมก็ปรากฏว่าเมืองมันมีเมืองนึงที่เป็นเมืองสำคัญของรัฐยะไข่เขาเรียกว่ามองดอมองดอนะครับก็ปรากฏว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยสังหารคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตในห่วงปี1941ถึงปี1942นะฮะมากกว่า 25,000 คนเป็นชาวพม่าล้วนตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นรอยแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างชาติพันธุ์โดยมีมหาอำนาจเสียบอยู่ตรงนั้นมันก็เลยพอมันมีปัญหาคือไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่การไปจุดประเด็นเดิมที่อยู่ที่มองดอมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือปี2017เนี่ยมันมีการลอบโจมตีสถานีตำรวจที่มองดอตำรวจพม่าเนี่ยเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับที่นั่นแล้วก็ข่าวออกมาก็จะบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ว่านั่นคือการจุดไฟนะครับจุดไฟให้เกิดความรุนแรงและมันก็เป็นเชื้อปะทุกลับขึ้นมารุนแรงอีกจนยะไข่เนี่ยต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินคือพื้นที่ไหนถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็เป็นอำนาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคุณอ้อมรัฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็นั่นแหละพอจุด

ตรงนี้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพหนีจากพื้นที่ในรัฐยะไข่ไปอยู่ที่คอกบาซาซึ่งก็เป็นที่มาของการที่พวกเขาเรียกร้องในข่าว

0: นาชาติรับประกันพวกเขาใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยเมื่อรัฐบาลพม่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตกลงกับสหประชาชาตินะครับบอกว่ายินดีที่จะรับชาวโรฮิงญากลับไปที่รัฐยะไข่ทุกคนแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่กองทัพจัดสรรให้เท่านั้นมันก็เลยทำให้พวกเขาไม่ยอมกลับจนเท่าทุกวันนี้ก็นั่นหมายความว่าต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ในห้วงเวลาที่มินอองไลกำลังจะสร้างภาพตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาในสเต็ปที่เจ้า9จังหวะที่มันสอดคล้องอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามินอองไลอยากจะสร้างสันติภาพอยากจะเจรจากับทุกชาติพันธุ์อยากจะลดปัญหาความขัดแย้งข้างในนะครับคือถ้าเขาทำได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งสามารถลดบทบาทนางองซานซูจีได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละการเมืองมันซ้ำซ้อนอย่างนี้แหละนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใครทันหรือใครไม่ทันแล้วก็การตอบสนองนั้นบอกได้เลยนะครับว่าการตอบสนองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ตัดสินใจนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขามากกว่าที่มันจะเป็นโทษนะครับก็นี่แหละฮะไม่นี่ที่มาที่ไปมันก็คือเยี่ยงนี้ครับ
1: มาที่ประเทศเวียดนามนะอาจารย์ปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ยังมีอยู่ล่าสุดนี้เวียดนามออกมาคัดค้านอย่างหนักค่ะต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทหลังจากมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแถวๆนั้นนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามขอย้ำว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะบาบาและแนวปะการังไฮซัมที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ไง
1: ค่ะ
0: พออ้างสิทธิ์แล้วก็มีการกระทำในพื้นที่ที่ตัวเองอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีการประท้วงนะครับแล้วการประท้วงมันก็ต้องประท้วงอย่างเป็นทางการมันพูดด้วยวาจาเฉยๆไม่ได้คุณอ้อการประท้วงอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารมีจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการประท้วงก็ต้องแถลงให้โลกได้รับทราบอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็ประท้วงเวียดนามเวียดนามก็ทำเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการถมทะเลจากแนวปะการังนะครับเขาเรียกว่าเกาะเทียมก็คือพยายามที่จะสร้างเกาะเทียมตอนนี้เวียดนามก็สร้างเกาะเทียมได้เยอะแล้วประมาณหนึ่งก็คือจีนจะมาประท้วงเวียดนามก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ทำมานานแล้วทำมานานถึงขนาดว่ามันเป็นสนามบินนะคุณอ้อมแล้วก็เป็นเกาะเทียมที่เป็นสนามบินมีทหารมีกองบัญชาการกองทัพลงทัพเรือแล้วเครื่องบินก็ลงได้ด้วยอะไรพวกนี้แล้วจะมาประท้วงคนอื่นหรือห้ามคนอื่นเนี่ยมันก็ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ที่ก็ดีแล้วแหละที่เขาประท้วงที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเผชิญหน้ากันเผชิญหน้าในที่นี้ก็คือว่าลากเรือรบออกมาใส่กันนะครับเผชิญแต่ว่าที่ผ่านมาคือจีนมันมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าไงนะครับก็คืออาศัยความได้เปรียบของตัวเองแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหมายความว่าสถานการณ์ของความร่วมมือสถานการณ์ของการพัฒนาสถานการณ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้นโยบายต่างประเทศของไม่ว่าฝ่ายไหนมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละก็คือว่าก่อนที่จะมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยจีนไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลยฉันจะคุยแบบทวิภาคีอย่าเอามาเป็นกลุ่มรวมกันฉันไม่คุยนะครับแต่พอมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศในอาเซียนก็บอกว่าปัญหาเดิมนี่แหละคุณอ้อมความขัดแย้งนี่เอามาทั้งกลุ่มเลยนั่งคุยกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะหวังผลอย่างอื่นด้วยรถไฟฉันก็จะต้องไปมอเตอร์เวย์ทางด่วนฉันก็ต้องไปนะครับท่อพลังงานฉันก็ต้องมีนะครับท่อไอซีทีฉันก็ต้องทำนะฮะท่าลงท่าเรือฉันก็ต้องเชื่อมสนามบินฉันก็ต้องเชื่อมด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับพอผลประโยชน์มันเปลี่ยนไปนโยบายการต่างประเทศก็เปลี่ยนไปและในประเด็นความขัดแย้งเดิมวิธีพูดจามันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ล่าสุด

0: สีจิ้นผิงกับตัวเริ่มเจอกันแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีพันธสัญญาแล้วก็ประกาศร่วมกันครับก็คือว่าพื้นที่ที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้คือเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่มันยาวนะ3,000 กว่ากิโลเพราะนั้นชายฝั่งเนี่ยมันวัดออกไปได้เยอะมากมันก็เลยมีทั้งพาราเซลที่อยู่ทางเหนือเขาเรียกว่าหมู่เกาะพาราเซลนะครับแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็จะเป็นสเปรีเวียดนามมีทั้งพาราเซลและสเปรีที่เป็นเขตอ้างสิทธิ์แล้วก็ขัดแย้งกับจีนอยู่ทุกวันนี้นะครับและทางสเปรีเนี่ยก็ยังมาบวกของฟิลิปปินส์เข้าไปอีกพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นแต่การแถลงอันนี้มันถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าฉันอ้างว่าอันนี้คือของฉันนะครับมันก็คือพยานหลักฐานที่จะไปต่อสู้กันนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยิงกันจะไม่ใช้กำลังอาวุธเมื่อมีข้อขัดแย้งก็จะเจรจาด้วยสันติวิธีเท่านั้นนี่แหละครับนี่ก็คือวิธีการหนึ่งการประท้วงโดยแถลงข่าวแล้วก็ออกเอกสารหรือแถลงการหรือจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงของซีรีส์ EP ที่56ค่ะอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะอาจารย์ซีรีส์ของเราเดินทางมาถึง EP ที่56แล้วค่ะค่ะ
1: ก็เสาร์ที่แล้วได้ถึงสมัยรัชกาลที่สามนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้พระองค์เกิดมีพระราชกรณียกิจเยอะมากนะครับในห่วงรัชสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกองกำลังป้องกันอาณาจักรสร้างป้อมปราการนะครับมีการสกัดกองทัพทำศึกสงครามแล้วก็สงครามที่ยาวนานที่สุดเขาเรียกว่าสงครามกับเวียดนามที่เกี่ยวกับกัมพูชาก็คือเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลที่มีเหนือต่อกัมพูชานะฮะในบันทึกประวัติศาสตร์เราก็เลยเรียกประวัติศาสตร์ของสงครามอันนี้ว่าอันนำสยามยุทธอันนำก็คือเวียดนามนะครับสยามก็คือรัตนโกสินทร์ ทำศึกสงครามกันไม่ใช่สู้ตลอดเวลานะครับแต่ทอดเวลาในการทำศึกสงครามกันเนี่ย14 ปี นานไหม14 ปีนะครับที่ไม่ได้สงบแต่ว่าก็ไม่ได้สู้ตลอด24 ชั่วโมงนะฮะก็จะมีช่วงลุกช่วงลับช่วงสงบศึกช่วงเจรจาอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสงบศึกอย่างสิ้นเชิงระหว่างรัตนโกสินทร์นะครับกับอันนำเมื่อมีข้อตกลงกันก็คือสงบศึกกันนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองนะฮะคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดคลองหมาหอนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะสร้างพระประธานอะไรต่างๆนานานะครับในพระอุโบสถเช่นวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดปริณายกวัดนางนองนะฮะแล้วก็ยังพระองค์ยังทรงสร้างวัดใหม่ก็คือสามวัดสามแห่งนะครับก็คือวัดบวรวัดเทพธิดารามแล้วก็วัดราชนัดดารามนอกนั้นวัดเก่าพระองค์ก็ปฏิสังขรณ์ถึง35 แห่งคุณเยอะมากนะครับเช่นวัดอะไรวัดพระแก้ววัดอรุณวัดราชโอรสสารามนะฮะแล้วก็ได้มีการโปรดให้มีการแต่งหนังสือเรียนนะฮะเล่มแรกของสยามเรานี่แหละก็คือจินดามณีถ้าคุณอ้อมจำได้ในละครทีวีบุพเพสันนิวาสบิดาของพระเอกในเรื่องก็คือผู้ประพันธ์จินดามณีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาจารึกนะฮะเป็นในศิลาจารึกตามศาลารอบพุทธาวาสในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนชาวบ้านเรียกวัดพระเชตุพนว่าวัดโพนะครับซึ่งจะอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งก็คือวัดแจ้งก็คือวัดอรุณเคยดูหนังท่าเตียนไหมคุณอ้อมภาพยนตร
0: ์ภาพไม่เคยค่ะ
1: ภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนท่าเตียนก็คือยักษ์สู้กันเพื่อยิ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่นะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยในการสู้ระหว่างจีนกับอินเดียนะฮะเพราะว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็คือรูปลักษณะของยักษ์เนี่ยก็คือเป็นแบบอินเดียแต่ยักษ์วัดโพเนี่ยลักษณะของยักษ์เนี่ยเป็นแบบจีนนะครับก็สนุกดีนะสนุกดีนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรนะอุลตร้าแมนสู้กับหนุมานอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่แถวๆนั้นแหละลองไปค้นดูนะสนุกดีนะสมัยนั้นนะครับก็นอกนั้นนะฮะก็คืออย่างที่เขียนไว้ตามผนังต่างๆของวัดนะฮะในอุโบสถในอะไรต่างๆทั้งในด้านอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์นี่ก็มีบันทึกไว้เลยนะฮะพุทธศาสนาศึกษาโบราณคดีอะไรพวกเนี้ยก็ถึงขนาดว่ามีคนสามารถที่จะพูดได้เลยนะคนในอดีตเขายกย่องเลยนะครับว่าก็คือวัดพระเชตุพนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คืออะไรมหาวิทยาลัยแห่ง

0: แรกแห่งกรุงสยาม ก็มาจากพระปีชาสามารถของรัชกาลที่3นี่แหละที่พระองค์ทำการค้าเดินเรือไปทำการค้าแต่งเรือสำเภาไปเห็นนั่นเห็นนี่นะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์นำมานะครับนอกนั้นก็มีนั่นแหละฮะเรื่องของความยุติธรรมก็คือเป็นการพิสูจน์ว่ากฎหมายตรา3ดวงนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็อำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องสำหรับกรณีที่เร่งด่วนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระดับข้าราชบริพารที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาตีกล่องนะฮะที่หน้ากรมบังได้เขาเรียกว่ากล่องพระองค์ให้ใช้ชื่อว่ากล่องวินิจฉัยเพลีนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าในห้วงของพระองค์เนี่ยเริ่มเอาความทันสมัยของการรักษาพยาบาลพวกโรคระบาดอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็ถือว่ามีการปลูกฝีไข้ทรพิษนะฮะปลูกฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนะฮะมีการเริ่มมีการผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการพิมพ์อักษรไทยพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มนะฮะและยังมีปฏิทินก็นี่แหละครับก็ด้วยเอามาจากต่างประเทศนี่แหละนะแล้วคนที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์โรงแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือแดนบัตเล่นะครับนายดร.นายแดนบิชบัตเล่เนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกด้วยในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าบางกอกเรคคอร์เดอร์แล้วถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์เดอร์เนี่ยได้ตีบทความเสนอบทความที่ประจานฝรั่งเศสในหลายๆวาระและโอกาสจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปถึงวาระนั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะพระองค์ก็ยังส่งเสริมให้มีการแต่งเรือสำเภาทำการค้ากับจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงรวมไปถึงการเปิดกว้างเพื่อรับชาติตะวันตกทั้งๆที่พระองค์ก็ทราบนะครับว่าไอ้ชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยกระทำผู้ยี่ผู้ยำและย่ำยีจีนอย่างไรก็คือสงครามฝิ่นกับจีนสองนรกนั่นแหละจริงๆก็คือสงครามอันนี้เนี่ยมันเพื่อที่จะไปบีบคอฮ่องเต้จีนจริงๆในห้วงเวลานั้นก็คือเพื่อที่จะเอาฝิ่นเข้าไปขายในแผ่นดินจีนแล้วฝิ่นพวกนี้แหละครับต่อมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เมาทำให้เกิดเป็นแก๊งเป็นอะไรขึ้นมาที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอังยี่นั่นแหละนะครับแล้วพวกอังยี่เนี่ยรับใช้ใครพวกอังยี่ก็รับใช้พวกเรือค้าขายของโลกตะวันตกก็คือพูดล่าอาณานิคมนั่นแหละคือต้นกำเนิดนะครับทุกวันนี้14Kเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวอะไรพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นแล้วในปลายรัชสมัยของพระองค์ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าเขาเรียกอะไรนะกลางนะฮะกลางรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีสนธิสัญญาฉบับแรกเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะเป็น2369เนี่ยนะครับอังกฤษเข้ามาบีบบังคับเจรจาทำเป็นว่ามีเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็คือมาบังคับ
1: อาจารย์ขอพักแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมคะแป๊บหนึ่งสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ครับก็สนธิสัญญาที่เราทำกับต่างประเทศฉบับแรกก็

ึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับปีพุทธศักราช2369ส่วนที่สัญญานี้เราทำกับอังกฤษเกรทบริเตนนี่แหละเกรทบริเตนอังกฤษที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือถ้าในห้วงเวลาที่เขาล่าอาณานิคมได้เยอะๆนะเขาก็จะใช้คำว่า United Kingdom เห็นความสำคัญของสองคำนี้ไหม Great Britain เนี่ยก็หมายความว่าอังกฤษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พอไปปกครองประเทศสลัดนะฮะเป็นอาณานิคมประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปยึดไปปกครองอยู่เหนือสถาบันกษัตริย์ของคนอื่นก็เลยแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็เลยใช้คำว่า United Kingdom นะครับก็ลองนึกดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สนธิสัญญาเบอร์นี่ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2369ก็คือนี่แหละฮะก็คือขอให้เปิดทำการค้าโดยเสรีหรือภาษีต่ำนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตั้งอาคารสถานที่เพื่อทำการค้าอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้รักษามาตรการความปลอดภัยแล้วก็เขตเช่าอะไรต่างๆนี้ก็ต้องให้สิทธิพิเศษแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือเปิดตลาดเปิดประเทศเพื่อให้อังกฤษเอาฝิ่นมาขายโดยเสรีรัชกาลที่3ในห้วงสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นกรมยังทรงมีพระฐานะนะครับเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งทำมาค้าขายเนี่ยพระองค์ก็ไปเห็นแล้วแหละนะครับว่าประเทศพวกนี้มันใช้อาวุธสงครามทำยังไงแล้วไปกดดันจีนอย่างไรพระองค์ก็ทราบดีแต่ว่าด้วยกลวิธีในทางการทูตนะครับแล้วก็รู้ทันแต่ว่าก็จะซื้อเวลาแบบไหนอะไรเงี้ยก็พระองค์ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายเพื่อที่จะรองรับอันนี้แต่สิ่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้คือในยุคของพระองค์คุณอ้อมทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษเลยอาจจะสปีกได้บ้างนะเซเนกฟิตอะไรพวกนี้นะที่เราพูดกันงูปลานี่แหละนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแทบที่จะหาน้อยมากคนที่จะทราบอันนี้แต่ในห้วงเวลานั้นมีอยู่สองพระองค์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าลึกซึ้งที่สุดก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่4นะครับก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งพระองค์ทรงผนวกก็คือทรงผนวกในวันที่รัชกาลที่3ขึ้นครองราชย์ก็คือวันที่21กรกฎาคมปี2367เนี่ยแหละครับซึ่งก็พระราชบิดานั่นแหละครับให้พระองค์เนี่ยบวชเป็นพระเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงบัลลังก์เพราะว่ายังไงก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีความสามารถที่จะสู้กับพระเชษฐาอยู่แล้วในห่วงเวลานั้นก็เลยต้องผนวกเป็นพระนะครับแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปีชาสามารถในภาษาต่างประเทศนี่แหละพระเชษฐาพระองค์ของพระองค์เนี่ยก็ไปปรึกษาในหลายๆกรณีและที่สำคัญก็คือว่าสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าเบอร์นี่เนี่ยพระอนุชาของรัชกาลที่3ได้ตรวจซึ่งเป็นพระนะครับได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีพระวินิจฉัยออกมาบอกว่ามันก็คงยากที่จะไปต้านนะครับที่จะไปต้านห้ามอังกฤษค้าฝิ่นในสยามแต่มันก็มีวิธีนะครับที่จะรักษาประเทศชาติไม่ให้คนติดฝิ่นได้ก็คือเขียนเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจนว่าอังกฤษต้องการขายเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าผลประโยชน์ที่อยากจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็พอคิดคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่ารัชกาลที่3เนี่ยหลังจากที่ลงสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับ

ก็พระองค์ก็รับซื้อฝิ่นทั้งหมดเลยนะครับซื้อเสร็จก็เผาทิ้งเพื่อไม่ให้ตกไปถึงไพร่ฟ้าประชาชนนะครับไม่เช่นนั้นก็จะนั่นแหละฮะก็เขาเรียกสมัยก่อนคนจีนติดฝิ่นเยอะจนเขาเรียกว่าขี้โรคแห่งเอเชียคุณอ้อมแล้วก็ถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือในภาพยนตร์อย่างหวงเฟยหงเนี่ยที่มีการลำมวยจีนลำอะไรเนี่ยมันก็คือการออกกำลังกายเพื่อต้านไม่ให้คนไปเสพฝิ่นจริงๆมันก็คือสู้กับไอ้พวกล่าอาณานิคมนั่นแหละนะฮะอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการต่อรองแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับถือว่าได้ผลแล้วก็ทำให้ก็คือซื้อเวลาได้ก็คือมันมีอันนึงซึ่งพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายอยากได้นะครับก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าถ้าคนในสังเกตสังกัดถ้าคนในสังกัดของอังกฤษของประเทศไอ้หน้านานิคมทั้งหลายเนี่ยก็ทำความผิดกฎหมายของสยามคุณอ้อมเขาก็จะไม่ให้ศาลตุลาการของสยามเป็นผู้ตัดสินแต่ให้เป็นอำนาจของศาลที่อยู่ในอาณัติของเจ้าอาณานิคมนั้นเป็นผู้ดำเนินการแต่สำหรับกับสยามเนี่ยเขาใช้คำว่าเจ้าอาณานิคมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซื้อเวลาได้นะครับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่เนี่ยเราไม่เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับใครเลยแต่ฝิ่นเข้ามาแล้วพอฝิ่นเข้ามาแล้วนะครับก็คือโดยพระองค์ก็ใช้พระคลังข้างที่นี่แหละซื้อฝิ่นไม่หมดแล้วก็เผาทำลายทิ้งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพิษภัยมันเริ่มที่จะแตกออกไปมันมีการลักลอบมีอะไรคุณอ้อมพอมันเกิดการลักลอบอะไรสารพัดเนี่ยทอดเวลาก็ไม่น้อยนะก็คือก็ตั้งแต่สนธิสัญญาเบอร์นี่มันเกิดขึ้น2369เนี่ยก็ทอดเวลามาอีกกี่ปีแล้วก็12-13ปีได้นะฮะ13ปีถัดมาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีคนในสยามเสพฝิ่นลักลอบแล้วก็คนจีนนี่แหละคนจีนที่มากับเรือจีนที่มากับเรืออังกฤษมากับเรือฝรั่งเศสเรือสเปนเรืออะไรสารพัดที่มาเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็สร้างโรงฝิ่นขึ้นมาโดยผิดกฎหมายนะฮะติดสินบนหรือไปหลบหลีกบ้างอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสมคบคิดกับพวกขุนนางที่เห็นแก่เงินอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดการลักลอบทำโรงฝิ่นขึ้นมาก็เลยทำให้พระองค์นะฮะก็คือรัชกาลที่3เนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2382พระองค์ได้ตรากฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็มีพระราชใช้พระราชอำนาจเนี่ยสั่งไปเลยนะครับสั่งการไปเลยรับสั่งไปเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นโดยเด็ดขาดเมื่อปี2382แล้วก็ควบคู่กับการประกาศบังคับใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งนะครับส่งองครักษ์ของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางทหารทั้งหลายเนี่ยไปซื้อกักฝิ่นคือไประดมมาเลยนะฮะก็คือไปกวาดก็คือไม่ได้ไปยึดเอามาเฉยๆนะฮะก็ให้เงินเขาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับยึดมาแล้วก็เสียค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอามาทั้งประเทศเลยนะทั้งราชอาณาจักรเอากักฝิ่นซึ่งมันเป็นโลหะพอได้มาแล้วพระองค์ก็เอาหลอมเลยทีนี้หลอมรวมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่ขุดคนสยามโดยเอากักฝิ่นนั้นเนี่ยมาหลอมแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาคุณอ้อมพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีซึ่งหลอมมาจากกักฝิ่น 100% แล้วก็พระองค์ก็พระราชทานนามพระพุทธรูปนะครับว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์นะครับท่านไหนพรุ่งนี้มีเวลาว่างเนี่ย

ลองไปดูได้นะครับไม่ใช่สิต้องไปต้องอะไรนะไปกราบไหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจชาวสยามว่าอย่าตกเป็นเบี้ยนะครับเป็นเหยื่อของชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคมโดยการใช้ยาเสพติดมาเมาโดยเด็ดขาดคือยิ่งคนมันติดยาเสพติดนะคุณอ้อมมันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ยามาเสพทุกวันแล้วก็วิถีทางที่ว่านั้นมันก็มีทั้งราคามาขายทรัพย์สินบ้านรวยก็ขายทรัพย์สินเสด็จคันแต่มันก็พอมันติดแล้วมันคือปัญหาสังคมแล้วถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะขายแล้วก็ขายตัวเองเป็นทาสแล้วก็ยอมไปเป็นทาสเป็นลูกน้องก่ออาชญากรรมให้กับพวกแก๊งเหล่านี้ที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในการต่อมานี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการต่อสยามเนี่ยหลากหลายมากก็คือในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ครองราชรวมระยะเวลาก็คือ26ปีกับ255วันแล้วเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตก็คือในวันที่2เมษายนปี2394นะครับก็คือเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับก็เลยไปกราบทูลพระอนุชาซึ่งเป็นยังทรงเป็นพระอยู่เนี่ยนะครับให้พระองค์ราสิกขาออกมาเพื่อขึ้นของราชต่อจากพระเชษฐาของพระองค์แต่ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รัชกาลที่3พระองค์ของราชเนี่ยก็มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพระบิดาร่วมพระบิดาแต่ว่าต่างพระมารดาแล้วพระอนุชาพระองค์นั้นนะครับก็คือพระอนุชาร่วมพระมารดาของพระจอมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเจ้าฟ้าพระองค์นั้นก็คือเจ้าฟ้าปิ่นเกล้านะฮะเดี๋ยวมาถึงในห้วงละกันที่4จะได้ลงรายละเอียดในฝั่งนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เมื่อพระองค์ลาสิกขาบทนะครับก็ขึ้นครองราชในวันที่พระเชษฐาทรงสวรรคตเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เมษายนปี2394นั่นแหละก็ถือว่าเป็นวันที่พระองค์ลาสิกขาบทออกมาและก็ขึ้นของราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์พระองค์ที่4นะครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎคือเวลาเราเห็นคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมารดาก็จะเป็นชั้นเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับพระโอรสถึงประสูติออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าแต่ถ้าเป็นเกิดจากเจ้าจอมนะครับก็คือพระสนมพอตั้งพระครรภ์เนี่ยก็จะได้ยกพระฐานะนะครับขึ้นมาเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมารดานั้นเจ้าจอมมารดานี้นะครับแล้วก็พระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เจ้าฟ้านะครับก็จะเป็นพระองค์เจ้าเดี๋ยวถึงการเวลานั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่2ก่อนแล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายของทั่วไทยอาเซียนสำหรับคืนนี้ค่ะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
3: เจ้าฟ้ามงกุฎครับพระองค์มีพระชันษาอ่อนกว่าพระเชษฐาองค์ใหญ่ก็คือพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวเนี่ย16ปีคุณอ้อมก็นั่นแหละก็เลยไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าความแกร่งของพระองค์เนี่ยก็คือยังเป็นน้องน้อยๆอยู่ใช่ไหมครับก็เลยทำให้พระบิดาของพระองค์พระราชบิดาของพระองค์เนี่ยตัดสินพระทัยถูกต้องแล้วแล้วก็ถือว่าในภายหลังเนี่ยเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยิ่งนะครับคือในรัชสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นะในสมัยที่พระองค์ทรงพระเยาว์เนี่ยในห้วงอายุประมาณ14พรรษาเนี่ยนะครับการผนวดครั้งแรกของพระองค์ก็คือเป็นสามเณรบวชขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆนะครับบวชอยู่7เดือนก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีความสนพระทัยคุณอ้อ

0: ระทัยในเรื่องของการศึกษาในด้านอักษรศาสตร์อักษรสยามนะครับแล้วก็สำนักที่พระองค์ศึกษาเนี่ยก็คือสำนักสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับที่สุดของลูกเจ้าขุนมนายทั้งหลายที่ศึกษาอยู่นะครับเขาเรียกว่าสำนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งก็คือเป็นพระเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่วัดโมลีชื่อเต็มของวัดโมลีนะครับถ้าพูดผิดต้องขออนุญาตนะชื่อยาวมากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารประมาณนี้แหละถ้าผิดก็ขออภัยสมองมันเริ่มลาละเพราะใช้มันเยอะเกินไปแล้วทุกวันนี้ใครบอกตัวเลขมาเนี่ยไม่มีจำละคุณน้อง จำไม่ได้เลยนะครับก็คือทวนแล้วทวนอีกเวลาถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยมันถึงขนาดนั้นแหละแล้วก็พระองค์ยังได้ศึกษาวิชาคชกรรมรู้จักไหมคชกรรม
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย์
0: เรียนวิชาช้างนะครับเขาเรียกว่าวิชาโคชกรรม
1: วิชาช้าง
0: วิชาช้างก็คือว่าจะบังคับช้างอย่างไรดูแลอย่างไรลักษณะช้างอย่างไงแล้วก็เวลามีปัญหาหรือว่ามีท่าทีท่าทางแบบนั้นต้องแก้ปัญหาเยี่ยงไรอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าวิชาโคชกรรม
1: โคชกรรม
0: โคชที่แปลว่าช้างนี่แหละนะครับมีคนชื่อโคชพรไหม
1: น่าจะมีอยู่นะอาจารย
0: ์มีไหมลองเซิร์ชดูหน่อยโคชพรก็น่าจะหมายถึงพรที่ยิ่งใหญ่อันนั้นหรือเปล่าหรือพรจากช้างพรเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็เช่นอะไรอีกนะก็การใช้อาวุธด้วยนะครับถ้าท่านนึกไม่ออกที่มีวิชาเนี้ยก็เพราะว่าศึกสงครามในยุคก่อนเนี่ยกษัตริย์ต้องส่งช้างนั่นแหละที่มียุทธหัตถีนะครับของเราเนี่ยก็เลยเป็นทัพช้างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของกองทัพทุกวันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมด้วยก็คือช้างนะครับก็สืบทอดกันมาอย่างนั้นแล้วก็มีการฝึกการเรียนรู้การใช้อาวุธต่างๆนะครับแล้วก็พระอาจารย์ของเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับก็ในเรื่องของการต่อสู้ก็คือเจ้าพญาศรีธรรมราชก็ในห้วง14พรรษานะครับก็บวชเป็นสามเณรอยู่7เดือนหลังจากนั้นก็ลาสิกขาออกมาก็ทอดเวลามาอีก7ปีคุณพ่อคือพระองค์ก็ศึกษาต่อนะฮะไม่หยุดยั้งเลยในขณะที่ในห้วงนั้นเนี่ยก็คือพระเชษฐาของพระองค์ก็คือพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้รับการปรึกษาหารือกับพระอนุชาก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยอยู่ในหลายเหตุการณ์สำคัญนะฮะก็จนกระทั่งในวันที่พระนั่งเจ้าอยู่หัวนะครับขึ้นของราชพระองค์ก็เลยเข้าสู่การบวชพระในวันนั้นพระองค์มีพระชนษาก็คือ21นะครับพระชนษาของพระองค์คือ21ก็ผนวดหรือบวชเป็นพระภิกษุนะครับแล้วก็บวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งก็คือในบรมมหาราชวังนั่นแหละแล้วก็พระองค์ก็ได้รับพระนามฉายานะครับว่าวชิระยาโนก็คือถ้าแปลแบบบ้านเราก็คือวชิระยานนี่แหละคุณอ้อมวชิระแปลว่าเพชร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยานะก็คือว่าผู้ที่มีความแกร่งกล้านะครับมีความเพียรสูงมีความคือมีระดับจิตใจที่สูงส่งนะครับก็เลยใช้พระฉายานามของพระองค์ก็เลยเป็นพระวชิระยาโนหรือถ้าเป็นภาษาบาลีให้เต็มที่

สุดเนี่ยก็คือเป็นวชิระยานภิกขุถ้าออกเสียงแบบถ้าเอาคำว่าภิกขุมาต่อท้ายด้วยเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงเป็นวชิระยานภิกขุรวมเวลาที่พระองค์บวชเป็นพระเนี่ยยาวนานมากก็คือเท่ากับระยะเวลาที่พระเชษฐาของพระองค์ของราชนั่นแหละก็คือเกือบ27พรรษาคุณออกแล้วก็หลังจากที่พระเชษฐาเสด็จสวรรคตพระองค์ก็ลาสิกขาบทออกมาแล้วก็ขึ้นของราชในวันที่พระชันษาของพระองค์คือ48เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ก็จะสูงวัยแล้วก็เนื่องจากว่าในวันที่พระองค์ขึ้นของราชเนี่ยพระองค์ก็48พรรษาแต่เป็น48พรรษาที่เต็มไปด้วยความรู้ถือว่าเป็นคลังความรู้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งสู่ความทันสมัยของรัตนโกสินทร์ด้วยก็ในรัชสมัยของพระองค์นี่แหละนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็แต่จะมีคนบันทึกไว้นะว่าในห้วงหรือว่าในวันที่พระองค์ลาสิกขาจากพระเนี่ยนะครับมันตรงกับวัน มันตรงกับวันจักรีนะครับแล้วก็ราชาภิเษกก็ตรงกับวันวิสาขบูชาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชได้เดือนเสร็จๆเนี่ยพระองค์ก็มีพระราชบรมโปรดเกล้าแต่งตั้งพระอนุชาของพระองค์ซึ่งต้องถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ในสมัยในรัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับแต่ว่ามีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระองค์แต่ไม่ได้บวชเหมือนพระองค์นะครับซึ่งต่อมาก็ได้รับพระบรมโปรดเกล้านะครับราชาพิเศษขึ้นเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นกษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเขาก็เลยถือว่ามีกษัตริย์สองพระองค์นั่นก็คือพระปิ่นเกล้าเห็นไหมที่ก็เลยมีสะพานที่เราเรียกว่าสะพานพระปิ่นเกล้านั่นแหละนะครับก็ถือว่าเสมือนหนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยหนึ่งพระองค์ก็คือยกย่องพระอนุชาขึ้นเป็นกษัตริย์คู่กับพระองค์ด้วยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นพระปีชายานของพระองค์ด้วยคุณอ้อมเพราะว่าบ้านเมืองในห้วงเวลานั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะถูกคุกคามจากพวกล่าอาณานิคมแล้วในขณะที่พระอนุชาของพระองค์เนี่ยก็คือพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับพระองค์อยู่ในลายของกองทัพกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์มาโดยตลอดอย่างนี้นอกจากเจ้าฟ้ามงกุฎในห้วงที่ยังไม่เป็นกษัตริย์ที่มีความชำนาญในภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ยังมีพระปิ่นเกล้าที่ชำนาญในเรื่องพวกนี้แต่ว่าความลึกซึ้งจะไปอยู่กับเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งบวชเป็นพระมากกว่าในขณะที่พระปิ่นเกล้าเนี่ยอยู่ในสายบังคับบัญชากองทัพนะครับดูแลกำลังให้กับพระเชษฐาซึ่งเป็นกษัตริย์รัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่นั่นแหละคุณอ้อมก็เลยจำเป็นนะครับคือแทนที่จะมานั่งนึกว่าฉันจะต้องเป็นใหญ่ที่สุดฉันจะต้องอะไรที่สุดไม่ใช่ละสิ่งที่อยู่ในความคิดใคร่ครวญไตร่ตรองเป็นอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกุศโลบายที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติที่พระองค์ได้มีพระบรมโปรดเกล้าแต่งตั้งพระอนุชาขึ้นเป็นราชาพิเศษขึ้นเป็นพระปิ่นเกล้าเสมือนหนึ่งว่าเป็นกษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์นะครับก็นั่นแหละฮะก็เพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยได้สืบทอดพระราชอำนาจในการดูแลกองทัพเป็นสำคัญแล้วก็ต้องสร้างสัญญานุภาพเพื่อที่จะรับมือกับโลกตะวันตกให้ได้เอาอย่างนี้นะมีบันทึกนะคุณอ้อมก็คือว่าพระปิ่นเกล้าเนี่ยพระองค์

0: เมื่อมีโอกาสเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยได้สั่งซื้อตำรามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนี่แหละคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วก็อ่านเยอะๆอะไรเนี่ยพระองค์ก็เลยแตกฉานคือแตกฉานถึงขนาดว่าเริ่มเลยนะในการต่อเรือรบในยุครัชสมัยรัชกาลที่สี่นั่นแหละนะครับก็มันก็เลยเป็นที่มาในยุคของพี่พระเชษฐากับพระอนุชาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อประคับประคองราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของประเทศผู้ล่าอาณานิคมนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นกุศโลบายเป็นวิธีการหรือว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ชาญฉลาดในหลายๆเรื่องนะครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งต้องถือว่ารัชกาลที่สี่เนี่ยพระองค์มีพระราชอัจฉริยภาพมากเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าพวกล่าอาณานิคมโลกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยยังยกย่องพระองค์เลยว่าพระองค์นี่แม่นยำที่สุดคืออะไรรู้ไหมพระองค์เนี่ยได้คำนวณวันที่จะเกิดสุริยปราคาได้ตรงเป๊ะเลยตรงถึงขนาดว่าไม่คาดเคลื่อนเลยคุณอ้อมไม่คาดเคลื่อนเลยนะครับก็คือถึงขนาดว่าพระองค์เนี่ยคาดการเลยนะว่ามันจะเกิดสุริยปราคาครั้งใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่จะเห็นชัดที่สุดเนี่ยก็หมู่บ้านนั้นก็เรียกว่าบ้านว่ากอแล้วก็อยู่ในเขตตำบลคลองวานคลองวานนี่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วตรงเป๊ะก็คือว่าพระองค์บอกเลยว่าปีพุทธศักราช2411เกิดแน่นอนแล้วก็ตรงเป๊ะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยเชื่อมั่นในการคิดคำนวณ นะครับพระองค์ถึงขนาดว่าเสด็จไปเลยนะฮะเสด็จไปในพื้นที่ที่ว่านั้นก็คือที่บ้านว่ากอตำบลคลองหวานนี่แหละพระองค์ไปประทับแรมอยู่ที่นั่น9วันจึงกลับมาที่กรุงเทพแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปลายรัชสมัยของพระองค์นะครับคือพระองค์ครองราชเมื่อปี2394เดือนเมษายนแล้วก็มาจนถึงปี2411หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการไปชมนะครับสุริยปราคาร พระองค์ก็ประชวรนะฮะประชวรมีอาการไข้สูงในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั่นแหละก็คือ2411แล้วก็จนมาถึงวันที่1ตุลาคม2511พระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งนะก็คือพระองค์เนี่ยก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนเนื่องจากว่าพระราชโอรสพระราชธิดายังทรงพะเยาว์เนื่องจากว่าพระองค์ขึ้นครองราชก็48แล้วนะครับแล้วก็ครองราชเป็นระยะเวลา17ปีกับ180กว่าวันเนี่ยนะฮะเป๊ะๆเนี่ยนึกไม่ออกก็ประมาณนี้แหละฮะ17ปี180กว่าวันแต่ไม่ถึง190วันนะครับในวันที่เป็นเศษๆเนี่ยพระองค์ก็ได้ก่อนจะสิ้นพระชนนะฮะพระองค์ก็ได้มีพระราชองค์การกับเสนาอำมาตย์ที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยมากที่สุดมีอยู่3ท่านท่านแรกก็คือกรมหลวงวงศาธิราชสนิทท่านที่สองก็คือกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์และท่านที่สามนะครับก็คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือท่านช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหานี่นะฮะศรีสุริยวงศ์นี่แหละซึ่งถือว่าเป็นสมเด็จเจ้าพระยาในต้นตระกูลบุญนาคในยุคต้นตระกูลบุญนาคที่อยู่ในห้วง

ของรัตนโกสินทร์แต่จริงๆแล้วต้นตระกูลบุญนาคเนี่ยเป็นชีกนะฮะเป็นชีกมาจากนู่นจากเปอร์เซียนะคุณอ้อมในประวัติศาสตร์เราบันทึกไว้เนี่ยเราจะอ่านว่าเชคอามัดนะครับเชคอามัดแต่ในภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงเชคนี่ว่าชีกชีกเนี่ยก็คือผู้นำเผ่าผู้นำเผ่าที่อยู่มีโอเอซิสมีอะไรพวกนี้แล้วก็เชคอามัดเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วนะครับนั่นนะฮะถ้าไล่เรียงกันไปก็ตั้งแต่ยุคพนารายมาลาดนั่นแหละก็ไล่เรียงกันมาก็ถือว่าเป็นการสืบทอดกันมาก็คือตระกูลบุญนาคนะครับทุกวันนี้บางคนที่เป็นตระกูลบุญนาคที่ผมเห็นเนี่ยเป็นรุ่นที่11แล้วก็มีนะฮะบางแล้วแต่ครอบครัวนะแล้วแต่สายบางครอบครัวก็รุ่นที่12 13แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเยอะมากตระกูลนี้โดยที่พระองค์เนี่ยนะครับได้มีการขอร้องกับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับในการเดียวกันโดยพระองค์มีพระราชโองการบอกว่าขออนุญาตใช้อาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะครับเอาเท่าที่จำได้ก็คือบอกว่าท่านทั้ง3นะครับกับพระองค์เองเนี่ยก็คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับได้ร่วมกันประมาณว่าทำนุบำรุงประคับประคองกันมาแล้วก็บัดนี้ได้ถึงกาลที่จะถึงข้าพเจ้าแล้วหมายความว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนแล้วเนี่ยนะครับก็ขอลาท่านทั้ง3ในวันนี้เลยนะประมาณนี้แล้วก็ขอฝากพระราชโอรสพระราชธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินอันนี้ก็หมายความว่าอะไรก็คือว่าถึงจะไม่ได้มียศถามีตำแหน่งแห่งที่อะไรในทางราชการแผ่นดินก็ขอให้อย่าได้มีภัยอันตรายนะครับหรือถ้าในกรณีว่าพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยมีความผิดนะครับในสิ่งใดหรือการใดก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าถึงจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอแต่ชีวิตไว้คืออย่าได้ลงโทษถึงขนาดว่าตัดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตนะครับขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศนี่คือสั่งเสียแบบสุดๆเลยคุณน้องตอนผมค้นคว้าเรื่องพวกนี้เนี่ยนั่งอ่านเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะ นะครับคือพระองค์รู้ว่าทรงทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าการแย่งชิงบรรลงบรรลังเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พระองค์เนี่ยเข้าถึงพระธรรมคำสอนแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้พระโอรสพระธิดานะพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งยังทรงพยาวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยได้รับอันตรายจากการที่พระองค์ไม่สามารถที่จะอยู่เพื่อที่จะคุ้มครองพระราชโอรสธิดาได้ก็ได้แต่ขอร้องนี่แหละในวันสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตก็คือว่าถึงโทษจะใหญ่โตขนาดไหนเนี่ย ก็อย่าได้ถึงแก่ชีวิตให้ในประเทศได้นะครับขอให้รักษาชีวิตแล้วก็ขอให้ทั้ง3ท่านนะเนี่ยท่านเน้นเลยนะครับจงเป็นที่พึ่งแก่พระราชโอรสธิดาต่อไปด้วยเถิดนะครับก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจที่อยู่ในสายการบริหารทั้งหลายเนี่ยก็ไปตกไปอยู่ในอำนาจของสมเด็จเจ้าพระยานะฮะเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็คือท่านช่วงบุญนาคนี่แหละแล้วก็ทั้ง3พระองค์นี้นะครับทั้ง3ท่านนี้นะฮะทั้งกรมหลวงวงศาธิราชสนิทกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์แล้วก็ในห้วงเวลานั้นก็ยังเป็นเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์อยู่เนี่ยนะครับก็คือท่านช่วงบุญนาคเนี่ยก็ได้ตกลงว่า

อัญเชิญพระโอรสองค์ใหญ่ของรัชกาลที่4ขึ้นครองราชซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่พระองค์มีพระชนษา15ก็ยังทรงพะเยาว์ก็เลย

0: ศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็คือช่วงบุญนาคนั่นแหละจริงๆแล้วก็คือตระกูลบุญนาคเนี่ยมีสมเด็จเจ้าพระยาอยู่สองท่านนะครับท่านแรกก็คือบิดาของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นี่แหละซึ่งได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาในห่วงตั้งแต่ห่วงรัชกาลที่3แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าบทบาทก็ไม่ได้เด่นมากมายนักเพราะว่าพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงแกร่งกล้าสามารถมากในทุกด้านนะครับวิชาสามารถมากนะครับก็ราชการที่4พระองค์ก็มีพระชายาแล้วก็เจ้าจอมรวมกันเนี่ยนะครับ108พระองค์แล้วก็รวมพระสนมด้วยนะครับแล้วก็มีพระราชโอรส39พระราชธิดา43ก็ต้องบวกอีก2ที่สิ้นพระชนในหลังจากคลอดได้ไม่นานก็คือถ้ารวมแล้วก็คือ84พระองค์นะครับแล้วคราวหน้าเราจะมาเริ่มในรัชสมัยรัชกาลที่5ครับค
1: ุ
0: ณออ
1: ก
0: คร
1: ับ ได้ค่ะอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับทั่วไทยอาเซียนเราจะส่งท้ายกันที่เพลงนะคะแล้วก็วันเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 6:00 ถึง 20:00 กับทั่วไทยอาเซียนวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันกับอ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนประเทศไทยจำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขวัดทองเพลงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พระมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศ

0: ไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตของจีนยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนักวิชาการชาวเนปาลอธิบายต้นตอภัยพิบัติเกิดจากธารน้ำแข็งในส่วนของเนปาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนระดมกำลังค้นหาท่ามกลางเศษซากดินโคลนก้อนหินและซากรถยนต์ที่ด่านพรมแดนจีหลงในเขตปกครองตนเองที่เบ็ดของจีนซึ่งเป็นเวลา4วันหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งถล่มจนส่งผลให้เกิดน้ำหลากและดินถล่มสร้างความเสียหายแก่ชุมชนตามแนวชายแดนจีนเนปาลตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อรัฐบาลจีนเผยให้เห็นทีมงานกำลังตรวจสอบซากความเสียหายและค้นหาสัญญาณชีพในขณะเครื่องจักรกลหนักและรถบูลโดเซอร์กำลังเคลียร์ตลิ่งและถนนที่เต็มไปด้วยหินและตะกอนที่หลงเหลือจากภัยพิบัติเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่าความเสี่ยงจะเกิดน้ำไหลหลากและดินถล่มซ้ำลดลงแล้วหลังจากทะเลสาบแบริเออร์ที่เกิดจากดินถล่มกั้นขวางแม่น้ำปูเรปูซังโปในพื้นที่มีขนาดลดลงแม้ว่าน้ำล้นจะเคยทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวก่อนหน้านี้1วันก็ตามขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตฝั่งจีนอยู่ที่7คนและยังมีผู้สูญหายอีก554คนเจ้าหน้าที่เตือนด้วยว่าทะเลสาบแบริเออร์แห่งที่2ซึ่งอยู่ใกล้กับธารน้ำแข็งยังมีความเสี่ยงที่จะก่อภัยพิบัติได้อยู่ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งในเนปาลและจีนผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาลออกมาระบุว่าเหตุน้ำหลากและดินถล่มทางตอนเหนือของเนปาลและด่านจีหลงในอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีต้นกำเนิดจากฝั่งเนปาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนยืนยันเช่นกันว่าเหตุภัยพิบัติมีสาเหตุมาจากการที่ธารน้ำแข็งพังทลายลงในพื้นที่สูงทางฝั่งเนปาลของแนวพรมแดนศาสตราจารย์บีโนดดาวดีจากมหาวิทยาลัยตรีภูวันของเนปาลอธิบายต้นกำเนิดของภัยพิบัติชี้ไปยังแผนที่ว่าจุดที่เกิดภัยพิบัติเริ่มต้นในธารน้ำแข็งลีรุงฝั่งเนปาลด้านเจ้าหน้าที่เนปาลแถลงยอดผู้เสียชีวิตทะลุเกิน600คนส่วนผู้สูญหายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,426 คนขณะเดียวกันทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือชาวต่างชาติได้แล้ว184คนทำให้เหลือชาวต่างชาติสูญหายอยู่420คนรวบแก๊งหลอกซ้ำอ้างช่วยตามเงินคืนหลังเหยื่อถูกโกงซื้อโทรศัพท์แอดไลน์มาตุนต่อ64ครั้งสูญเงินกว่า8ล้านกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังชุดจับกุมเข้าปิดล้อมจับกุมนางสาวอมรรัตน์หรืออลิศอายุ41ปีชาวจังหวัดตรังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกุมได้บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครขณะผู้ต้องหากำลังเตรียมตัวเดินทางหลบหนีลงสู่ภาคใต้คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2568ผู้เสียหายได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านเฟซบุ๊กและโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแต่กลับไม่ได้รับของตามที่ตกลงกันไว้จนกระทั่งรู้ตัวว่าถูกหลอก

0: ออกต่อมามีมิจฉาชีพแอดไลน์มาติดต่ออ้างว่าสามารถช่วยเหลือติดตามนำเงินที่ถูกโกงไปกลับคืนมาได้ผู้เสียหายหลงเชื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพแนะนำทีละขั้นตอนบังคับให้โอนเงินต่อเนื่อง64ครั้งมูลค่าความเสียหายสูงถึง 8.1 ล้านบาทก่อนขาดการติดต่อเบื้องต้นจากการสอบสวนนางสาวอมรรัตน์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้ให้เพื่อนสนิททำงานด้วยการยืมสมุดบัญชีธนาคารพร้อม ATM และรหัสผ่านไปใช้หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งมาถูกตำรวจคอมมานโดบุกรวบตัวเบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบนาฬิกา11นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสวรรค์พร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับจากวิศวกรสู่เกษตรกรไฮเทคครับใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องศาลลงทัณฑ์ราชทัณฑ์ลงโทษท่านผู้ฟังฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นทีเดียวนะครับโดนศาลตัดสินมากมายจำคุกมากมายแต่พอไปเข้าคุกเข้าราชทัณฑ์แป๊บเดียวออกมาแล้วครับก็เป็นคำถามว่าอ้าวมันเป็นอย่างไรกันล่ะเนี่ยศาลลงทัณฑ์ราชทัณฑ์ลงโทษทันกับโทษนี่พร้อมกันไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 นี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาก็จะเห็นแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครนะครับนะเข้ามาทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับเป็น LINE แอดนะฮะพิมพ์ตัว @ หรือว่าตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คําว่า MCOT News MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันอีกด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อMCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเราครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
7: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
6: เซเลบริตี้หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง

0: ียงนี่นะครับผมบอกกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับนี่คือฟังดูแล้วมันไม่น่าจะมาต่อกันได้เลยคือจากวิศวกรต่อมาเป็นเกษตรกรได้เลยนะครับเราอาจจะก็เป็นความท้าทายเป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จากการที่เป็นคนที่มีพื้นฐานวิศวกรนี่แหละครับจะทำให้เกษตรกรนี่กลายเป็นเกษตรกรไฮเทคได้นะครับใช้เทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับมาใช้ในงานการเกษตรได้โดยยิ่งการจัดการน้ำนะครับได้พูดได้คุยกับคุณสุชาติปิยะสิรินนท์สวัสดีครับคุณสุชาติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท
0: ่านนะฮะคุณสุชาตินี่มีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่น
1: เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เรียกผมสุชาติเนี่ยนะครับหรือชาติหรือไอชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เด็กก
0: ็ตั้งแต่เด็กนะ
1: ตั้งแต่
0: แล้วพ่อแม่ไม่ได้ตั้งชื่อเล่นไว้บ้างเลยนะฮะ
1: ไม่มีครับมีชื่อจีนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเรียก
0: ลองดูได้เผื่อว่าเผื่อใคร
1: เพราะว่ามันออกเสียงยากก็จะมีเพื่อนที่เรียนโรงเรียนจีนตั้งแต่ตอนเด็กนะครับ
0: ชื่ออะไรฮะ
1: ชื่อฮยง
0: ยงเหรอ
1: ครับอาจจะออกเสีย
2: ง
1: ต่างกันนะฮยงนะคร
2: ับ
1: ก็อย่างนั้นนะครับ
0: มีฮอนกคู่อีกตัวฮยงเนี่ย
1: อะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับจริงๆหมายถึงว่ามีเชื้อสายพ่อแม่มีเชื้อสายเป็นคนจีนเหรอ
1: ใช่ครับคุณพ่อนี่เดินทางมาจาก
0: ประเทศเลยมาจากจีนอพยพเลยล่ะถูกไหมฮะ
1: ใต้จิ๋วเลยครับ
0: จีนใต้จิ๋วใช่ไหม
1: ส่วนแม่ก็เป็นเชื้อสายจีนแต่ว่าเกิดในเมืองไทย
0: ที่ไหนเกิดตรงไหนของกรุงเทพฮะเกิดที่ไหน
1: ผมเกิดฝั่งธนแถวๆปากคลองสานแถวๆนั้นนะครับ
0: โอ้คนจีนนี่เกิดทางฝั่งธนเยอะเหมือนกันนะถ้าอยู่นะ
1: ก็แถวๆท่าน้ำ
0: ไอเจริญนครอ่ะถูกไหม
1: ไอคอนสแควร์แถวนั้นนะครับ
0: ไอคอนสยามเออนะ
1: ไอคอนสยาม
0: โอ้เกิดตรงนั้น
1: แต่ตอนนั้นเป็นบ้านนอกมากนะครับเป็นที่ชนบท
0: ชนบทก็มันยังมีสวนเสริญอะไรอยู่ด้วยมั้งเมื่อก่อน
1: มีครับแถวบ้านผมเนี่ยติดกันเขาก็จะเรียกที่ผมวิ่งไปวิ่งเล่นอยู่เรื่อยๆเขาก็เรียกว่าหลังสวนก็มีสวนมีต้นจันมีต้นมะกอกมีต้นอะไรเยอะแยะไปหมดอย่างน
2: ั้นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบ
0: โอ้โหไม่มีร่องรอยพวกนั้นแล้วไม่เหลือแล้ว
1: สมัยก่อนบ้านตรงข้ามเนี่ยก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นโรงพยาบาลตากสินแต่สมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลอัยวาตกะโรค
0: ฮะเหรอ
1: ครับก็ผมจำความเด็กๆได้เนี่ยมันยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยนะครับตอนนั้นก็อัยวาตกะโรคระบาด
0: ใช
1: ่แล้วก็เขาจะมีรถพยาบาลขนศพนะครับเข้ามาเพราะว่าโอ้มีการเผามีการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เรียกว่าไม่มีที่ชาปนกิจทันนะครับแล้วก็ต้องทำลายอะไรอย่างนั้นนะครับก็จำได้ว่าเด็กๆมีเสียงหวอเรื่อยๆนะครับมองไปเห็นก็เห็นโรงพยาบาล
0: ไปมันมีอะไรวัดทองธรรมชาติเห็นไหม
1: ใช่ครับติดกับวัดทองธรรมชาติ
0: ใช่ไหมตรงจุดนั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีพี่น้องกี่คนนะที่เป็น
1: พี่น้อง9คน
0: โอ้
2: พอกันกับบ้าน
0: อันนี้เป็นพี่บูมเมอร์เลย
2: เป็นคนที่เท่าไหร
1: ่ผมเป็นคนที่6ครับ
2: พี่เป็นคนที่9คนสุดท้อง
0: แล้วคนโตเป็นผู้ชายผู้หญิง
1: คนโตเป็นผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้หญิงก็สลับกันความต้องการเนี่ยเขาส่วนใหญ่ครอบครัวคนจีนจะชอบผู้ชายถูกไหม
1: ครับก็สลับกันเลยเป็นผู้หญิงแล้วก็มาผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มาผมนะคร
0: ับ
1: สลับกันมาก
0: ยอดเลยนะ
1: ครับ
0: เริ่มเรียนหนังสือที่ไหนครับ
1: ผมเรียนแถวบ้านที่ฝั่งทนเนี่ยเป็นโรงเรียนจีนนะครับโรงเรียนชื่อโรงเรียนพดุงกิจตั้งนานแล้วล่ะตอนนั้นจะอยู่แถวท่าน้ำปากคลองสานตรงนั้นเป็นเขาเรียกหัวรถไฟก็คือเป็นสถานีรถไฟปลายทางจากวงเวียนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาที่ท่าน้ำ
0: เมื่อก่อนมันมีรถไฟมาถึงนี่เลย
1: เหรอครับผ่านหน้าโรงเรียนเลยครับก็เป็นโรงเรียนจีนก็หมายถึงว่าเรียนภาษาไทยแล้วภาษาที่สองก็คือภาษาจีน
0: ภาษาจีน
1: ซึ่งก็เรียนตั้งแต่ป.1จนกระทั่งถึงป.4มีป.เตรียมด้วยฮะเขาเรียกป.1เล็ก
0: เขาเรียกว่าชั้นมูลไงเมื่อก่อนเนี้ยใช
1: ่
0: ไหมหมายถึงว่าเตรียมเป็นอนุบาลอ่ะนะใช่ไหม
1: ประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ผมเข้าโรงเรียนก็ใกล้ๆ6ขวบแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็ให้เข้าตอน6ขวบเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกันตอนพอโตๆแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะรู้เลยว่าคนที่มาจากโรงเรียนจีนอาจจะอายุแก่กว่าคนอื่นก็อาจจะเกือบขวบหรือขวบ
0: คือพูดง่ายๆว่าเรียนจีนเนี่ยไม่ได้ต้องมาเรียนไทยด้วยมันถึงจะได้วุฒิถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะมาเนี่ย
1: ก็มีสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
0: เป็นภาษาที่สอง
1: ครับก็เรียนถึงป.4
0: ถึงป.4ทีนี้ก็ต้องเข้าระดับไอ้ประถม
1: ครับ
0: 5 6 7ไรใช่ไหม
1: ครับผมก็มาสอบเข้าที่โรงเรียนวัดประยูรวงศ
0: ์วัดประยูรก็ตรงสะพานพุทธเนี่ยนะ
1: ครับซึ่งตอนนั้นสมัยนู้นคุณครูเนี่ยเขาดีมากเลยครับก็จะ คอยบ

0: ว่าเด็กคนนี้บ้านอยู่ตรงนี้เรียนประมาณแค่นี้เขาจะพาไปสอบคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่ค่อยต้องทำอะไรไม่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะครับ
1: ครูช่วย
0: ครูช่วยเลยแล้วก็พาไปสอบเดินเป็นแถวไปสอบแบบนั้น
1: ตกลงก็ไปต่อที่วัดประยูน
0: ไปต่อที่วัดประยูน
1: จบกระทั่งจบป.7
0: จบป.7
1: ทีนี้เข้ามัธยมไปที่ไหนทีนี้
0: ที่สวนกุหลาบครับตอนที่เรียนที่มัธยมนี่ผมก
1: ็ไป
0: ซัฟเฟอร์มากเลยตอนที่เรียนที่วัดประยูน
1: เ
0: รา
1: เพราะว่าเดือดร้อนมากตอนนั้น
0: โอ้เดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่าโรงเรียนผมเนี่ยไม่เคยสอนภาษาไม่มีภาษาอังกฤษเลยป.1 ป.4 นี่ไม่มีเลย
1: อ๋อใช่
0: ระบบ
1: สมัยก่อนนี่มันอย่างนี้ระบบอย่างนี้ผมก็เหมือนกันผมก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนป.5เหมือนกัน
0: พอมาป.5เนี่ยเขาก็จะมีหนังสือผมไม่รู้ว่าสมัยพี่เนยเรียนเหมือนกันไหมมีหนังสือชื่อ Oxford
1: ใช่มี
0: English for Thai Student
1: ก็นี่แหละพี่ติ๋มก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: ใช่
0: เราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วก็อ่าน ABC ยังไม่ได้
1: ก่อนเริ่มตอนป.5แล้วต้องมาเริ่มสะกดคำอ
0: ่
1: ะไม่รู้เรื่องเลยไม่ร
0: ู้จักชับ is a boy
1: นั่นแหละอะไร
0: แต่เราอ่านไม่ได้เลยก็ทั้ง ABC ยังอ่านไม่ได้เลยรู้จักอักษรอยู่สัก3ตัวพยัญชนะ3ตัวมั้งที่เราคุ้นเคยแต่ว่าออกเสียงที่เราคุ้นเคยเพราะเราเห็นผู้ใหญ่ที่นู่นเขาพูดแต่ว่าอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันเรารู้ตัว A ตัว J ตัว K ตัว M อะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่ได
0: ้แต่เราอ่านแจ็คแมมคิงใช่ไหม
1: เราพูดตามคนเล่นไพ่อะพูดง่าย
0: ได้ยินมาอย่างนั้นก็ไม่รู้ละว่าอันนี้มันยังไงโอ้เพื่อนๆก็รอเหมือนกัน
1: โอ้นี่ตอนไปต่อโรงเรียนนี่มันเข้ากับเขาไม่ได้
0: เครียดเลยครับ
1: เครียดเลย
0: ฮะอันนั้นก็เป็นอะไรที่จำได้ว่า
1: พูดถึงตอนที่อยู่วัดประยูนเนี่ยนะ
0: ตอนอยู่วัดประยูน
1: แ
0: รกเครียดมากเพราะว่าเราไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่สนใจเขาก็สอน
1: เขาก็ตามที่ของเขาปกติ
0: ครับเพื่อนๆบางคนที่เขามีพื้นฐานบ้างเขาก็ง่าย
1: เอาแล้วตอนที่ไปสวนกุหลาบเราได้แล้วเหรอภาษาอังกฤษตอนนั้น
0: ค่อยๆได้ครับเพราะว่าคุณครูเขาดีมากผมพูดจริงๆก็
1: หมายถึงครูที่
0: วัดประยูนครับเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมากยกเว้นภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้เลยครูก็ว่าใจดีมากก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเธอจะต้องไปสอบที่ศูนย์กุหลาบนะตอนนั้นป.6 ป.7ละป.7เขาบอกแต่เธอเรียนหนังสือดีมากนะแต่ภาษาอังกฤษเธอใช้ไม่ได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้เธอมาเช้ากว่านี้นิดนึงแล้วก็ครูก็จะสอนให้นะครูสมัยก่อนคุณครูนี่
1: เป็นครูจริงๆ
0: ครับ
1: เขาดูรายละเอียด
0: คนนึงแล้วก็สอนให้รู้ว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้เราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปสอบที่โรงเรียนศูนย์กุหลาบครูเขาก็จะแบ่งเลยว่าเออเธอไปเรียนที่โรงเรียนศูนย์กุหลาบเธอไปสอบอีกคนนึงไปอยู่นี่ไปอยู่นั่นอะไรเงี้ยบ้านตรงนี้อยู่ไกลมากก็ไปอยู่ทวีทาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาสอบที่โรงเรียนศูนย์กุหลาบนะครับซึ่งก็โอเคก็โชคดี
1: สอบติด
0: นะสอบติดแล้วก็มาเรียนแต่ว่าภาษาอังกฤษก็ยังเป็นอะไรที่ยังงูปลาอยู่แต่ก็พอรู้เรื่องขึ้นบ้างนะครับตอนเรียนที่โรงเรียนศูนย์กุหลาบ
1: แต่เวลามาเรียนก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ข้ามสะพานพุทธมา
0: เดินข้ามมา
1: เดินเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ
0: ้ปกติแล้วบ้านผมเนี่ย
1: จากคลองฉาน
0: นั่งรถเมย์ก็มีค่ารถเมย์ประมาณ50สตางค์แต่ว่ารถมันแน่นบ้างไม่แน่นบ้างแล้วก็ธรรมดาก็จะนั่งมาลงที่ปากคลองตลาดเลยถ้าต้นศูนย์กุหลาบ
1: ก็พอดีแหละนะ
0: ครับพอดียกเว้นวันไหนที่บางทีรถเมล์แน่นมากโหนไม่ไหว
1: เลย
0: เราก็เดิน
1: โอ้โห
0: เดินกลับเพราะว่าโรงเรียนก็เลิกประมาณสัก4โมงเย็นผมก็ต้องให้กลับให้ทัน5โมงเพราะว่าต้องกลับมาช่วยที่บ้านทุกครั้งมา
1: ที่บ้านทำอะไรฮะ
0: สมัยก่อนก็ขายกาแฟขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายกาแฟคุณพ่อคุณแม่ก็ลูกเยอะแม่ก็ต้องให้ทุกคนมีหน้าที่ทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างผมเนี่ยก็ต้องเท่าที่จำความได้ตั้งแต่ปอมูลแล้วล่ะแม่ให้ตื่นแต่ตีสี
1: ่
0: หน้าที่ก
1: ็
0: ต้องมานั่งขายกุ้ย
1: เก่งมากนะเด็กตื่นตีสี่
0: จริงครับผมว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าเดิมทีอย่างนั้นอ่ะแม่ให้มีหน้าที่ที่ขายปลาท้องโก
1: ้ต้องมาทอดอีกนะ
0: ต้องไม่ครับเรารับ
1: เอาไปรับมา
0: ไปรับมาแล้วก็ขายแรกก็อาจจะถุงดึง50ตัวแล้วก็เพิ่มมาเป็น100ตัวเราก็ต้องมีหน้าที่จะขายให้หมดก่อนเพราะว่าเราขายตั้งแต่ตีสี่ก่อนจะไปเรียนขายหมดก่อนแล้วเราก็กลับบ้านแต่งตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีพี่สาวเนี่ยเขาก็จะหุงข้าวอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กินแล้วก็กลับมาแม่ก็จะพาจูงข้ามถนนไปแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะโรงเรียนก็อยู่ในระ

0: ระยะประมาณเดินประมาณสัก15 นาทีอะไรประมาณนั
1: ้
0: นก็เป็นชีวิตที
1: ่มันถูกได้ถูกฝึกนะพวกนี้ถูกไหม
0: ยังคิดอยู่ใช่ครับถูกฝึกบางครั้งเราก็ยังเด็กอยู่นะฮะไม่ค่อยอยากตื่นแต่แม่ผมเขาก็มีจิตวิทยาเขาจะไม่ตีไม่อะไรนะเขาก็จะพูดให้เราฟังว่าเออเนี่ยมันจำเป็นนะอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยแม่อะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเงินพ่อเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้แต่บางครั้งเราก็ด้วยความเด็กเราก็งัวเงียขี้เกียจตื่นอะไรประมาณเนี้ย
2: นั่นคือสมัยประถมเลย
0: ประถมเลย
1: ประถมโอ้นะ
0: แม่เขาก็จะบอกไม่เป็นไรงั้นวันนี้ไม่ไหวเดี๋ยวแม่ทำเองเราก็รู้สึกแย่มากเราก็ต้องตื่นนะครับเราก็เป็นกิจวัตรจนกระทั่งโตเลยผมทำจนกระทั่งถึงมัธยมเลยทำอย่างเงี้ยนะครับเช้าต้องตื่นดูแลแล้วก็ไปขายของไปขายไปต้องโกอะไรเงี้ยตอนเย็นก็ต้องกลับมาช่วยปิดร้านเพราะว่าบ้านเวลาขายเนี่ยไม่ได้ขายที่บ้านขายที่ตลาดขายที่ตลาดหมายถึงว่าเราก็ต้องเก็บร้านเก็บร้านกลับมาที่บ้านต้องหาของต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเตรียมของไว้สำหรับขายพรุ่งนี
1: ้
0: แล้วก็ถึงจะมีเวลาไปทำกันบ้าน
1: เออเนี่ยต้อง
2: ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมไหมหรือว่า
0: ใช่ครับ
1: มัธยม
2: จนถึงมัธยมก็ยัง
1: จนกระทั่งจบ
2: ม
1: ัธยมม.5ที่สวนกุหลาบ
0: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงถึงได้ไปเรียนที่สวนกุหลาบ
1: ก็นี่ไงที่บอกนี่ไงตะกี้ที่สอบ
0: ไปสอบครับคุณครูแนะนำ
2: อ๋อคุณครูแนะนำไม่ได้ว่าคิดเอง
1: ตะกี้ที่ก็บอกแล้วนะ
0: ครับกำกึ่งครับแม่ก็เคยบอกว่าถ้านั่นนะอยากให้ไปเรียนที่สวนกุหลาบพูดอย่างนั้นเคยได้ยินแต่ว่าคุณครูเขาก็จะเป็นคนคัดเลือกนะครับว่าคนนี้ไปสอบสวนกุหลาบคนนี้ไปสอบที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนั้นตอนนั้นก็
1: พอจบสวนกุหลาบจะต้องอาจจะเร่งเวลานิดนึงนะ
0: ได้ครับ
1: จบสวนกุหลาบปั๊บนี่เราจบเราเรียนสายวิทย์นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สายวิทยาศาสตร์นะ
0: ครับ
1: แล้วไปเอนทรานซ์ละทีนี้ต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
0: ครับ
1: ทำไมเลือกอะไรทีนี
0: ้ตอนนั้นก็เลือกวิศวะนะครับเพราะว่าบอกไม่ถูกก็มีความรู้สึกว่าเออมันดูดี
1: ที่ฐานที่บ้านมันไม่เกี่ยวกับมีวิศวะอะไรเลยทำไมถึงเชื่อไปด้วยมาฟังดูที่บ้านก็ค้าขายทำอะไรนะ
0: ผมพูดจริงๆผมไม่ค่อยได้มีความรู้กว้างไกลอะไรมากผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า
1: วิศวะ
0: เพื่อนบางคนว่าพอรู้ครับวิศวะนี่ไปเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบมาทางนี้อยู่ทางสายวิทยาศาสตร์ทางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าสายอื่นเนี่ยบางทีเพื่อนก็บอกเขาจะไปสอบเนี่ยเขาจะเลือกรัฐประศาสนศาสตร์ผมยังไม่เคยอะไรนะพูดถึงอะไรนะไม่รู้รัฐศาสตร์นี่เรียนอะไรหรืออะไรเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยนะครับรู้แต่ว่าโอเคอยากเรียนอันนี้พอใช้ได้เลยเราชอบหมอนี่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียนวิศวะ
1: เพราะฉะนั้นในตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเอนทรานซ์นี่เลือกวิศวะเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหม
0: ครับผมก็เลือกวิศวะเป็นดับหนึ่งก็มี
1: วิศวะจุฬา
0: วิศวะจุฬาวิศวะธรรมศาสตร์ไอ้ไม่ที่เป็นเกษตรนะครับแล้วก็มีรู้สึกจะมีลาดกระบังอะไรอย่างนั้นครับ
1: สจล.
0: หลังจากนั้นก็แทบอาจจะจำไม่ได้ว่ามีบัญชีหรืออะไรอย่างนั้นติดท้ายเพราะว่ามีพี่สาวผมก็เรียนบัญชีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมนะครับ
1: ก็เลือกเอาไว้งั้น
0: เลือกไว้งั้นแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมสอบติดอะเพราะว่า
1: เราก็ติดจริง
0: ๆตอนม.4ผมก็ไปสอบแล้วล่ะ
1: ไปลองกันทีแล้วอะฮะ
0: อยากรู้ว่าเขาสอบอะไร
1: แ
0: ต่ว่าผมไม่ได้สอบเทียบผมก็เลยไม่นั่นแต่ว่าตอนนั้นสอบมันก็ติดนะแต่ตอนนั้นติดแค่วิทยาศาสตร์นะครับสอบติดวิทยาศาสตร์แต่ว่าไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้สอบเทียบ
1: ไม่ได้สอบเทียบมันไม่จบ
0: ทำให้เรารู้ว่าเรามั่นใจว่ายังไงเราก็คงติดอะนะครับแล้วก็โอเคโชคดีที่ติดคณะวิศวะ
1: ทีนี้เข้าวิศวะที่จุฬา
0: คร
1: ับ ทีนี้ชีวิตก็ไปไกลนะทีนี้นะทีนี้ต้องไปเรียนถึงจุฬาเลยถูกไหมความจริงไปจุฬานี่ก็ข้ามเลยถ้าเรือคลองสารได้
0: ใช่ครับผมข้ามเรือคลองสารมา
1: เพราะเส้นทางตอนผมไปเรียนจุฬาผมก็นี่แหละถ้าเรือคลองสารนี่แหละไปขึ้นสีพญาถูกไหม
0: ขึ้นสีพญาแล้วก็ขึ้นรถเมย์สาย36หรือสาย18
1: สาย16ไอ้36หรือ18ถูกต้องนะอันนี้แหละเส้นทางเดียวกันลงที่จุฬา
0: ซึ่งก็แบบเดียวกันถ้าวันไหนเรามีเวลาหน่อยเราก็เดินคือประหยัดเงินค่ารถเมล์แล้วก็เอาเงินสำหรับกินขนมได้ อะไรอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น
1: ที่ตอนที่ไปเรียนที่จุฬาเนี่ย
0: ครับ
1: ไอตอนคณะวิศวะนี่เราทำอะไรบ้างไหมตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมทำอะไรบ้างไหม
0: น้อยมากครับเพราะว่าผมยังมีภารกิจที่ผมยัง
1: ต้องทำที่บ้านอยู่ใช่ไหม
0: ที่บ้านอยู
1: ่โอ้ยังต้องช่วยที่บ้าน
0: เราก็อยาก เล่น

0: ดนตรีถ้ามันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: น้อย
1: ก็เสียดายนะตรงจุดนี้ที่จุฬามันก็มีช่องให้เรานะฮะทำอะไรทั้งหลายอย่าง
0: แต่ก็มีภารกิจที่ยังจะต้องช่วยที่บ้านต้องอะไรอย่างนั้นอยู่เสมอ
1: แล้วเราเลือกวิศวะอะไร
0: ตอนแรกผมเลือกวิศวะไฟฟ้านะครับก็เผอิญว่าตอนสอบเข้าไปได้เนี่ยก็อันดับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้ววิศวะไฟฟ้านี่มันก็มีประมาณสักเขาให้อยู่ประมาณ 7-80 คนเราสอบเข้าไปในอันดับที่ต้น
1: คะแนนพอ
0: 40กว่ายังไงก็สอบได้แต่พอไปเรียนปี1แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเป็นจินตนาการเยอะมากเลยไฟฟ้าต้องมีอะไรแล้วผมนึกไม่ออกนะครับเรียนแล้วมีความรู้สึก
1: มันมีแต่วงจรอะไรเต็มไปหมดเลย
0: ครับต้องมีจินตนาการสูงผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมีสองช้อยส์ที่อยากจะก็คือแมคแคนิคเครื่องกลหรือว่าโยธ
1: า
0: แล้วในที่สุดก็เลือกเครื่องกลนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกมันสัมผัสใกล้หน่อย
1: เครื่องกลนี่มันเป็นฮาร์ดแวร์ถูกไหมเราจับได้ถูกไหม
0: ครับจับต้องได้พอมองเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกเออมันเกี่ยวกับพวกรถยนต์เครื่องยนต์ก็คิดอย่างนั้นนะมันก็มีอะไรที่สามารถไม่ต้องใช้จินตนาการสูงเท่าไฟฟ้านะครับอันนั้นมัน
1: ตกลงก็จบวิศวะเครื่องกล
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: จบวิศวะเครื่องกลครับ
1: พอจบเสร็จแล้วทีนี้เราจ้องจะไปทำงานที่ไหนกันทีนี้เดี๋ยวงี้นะเราจะต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณสุชาติปิยะสิรินนท์ต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
6: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณสุชาติปิยะสิรินนท์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตกลงก็จบวิศวะ
3: ครับ
2: เครื่องกลที่จุฬานะฮะเสร็จแล้วทำงานอะไรทีนี
3: ้ตอนนั้นผมไปสมัครงานอยู่สองสามที่นะครับก็ได้มีให้เลือกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ติดอยู่ก็แล้วก็เมโทรแมชชีนารีแล้วก็มาบริษัทในเครือของเบอร์ลี่ยูเกอร์ชื่อบริษัทเบนแอดจัสเตอร์แอนด์เซเวียร์ส
2: มันเป็นอะไรบริษัทสำรวจเหรอ
3: ครับเป็นบริษัทสำรวจเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอังกฤษกับทางฟิลิปปินส์แล้วก็บาเลนนะครับทางเบอร์ลี่ยูเกอร์เขาก็ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่สำรวจตอนไปสัมภาษณ์ก็มีมันน่าสนใจอยู่เขาเป็นบริษัทที่ไปสำรวจแล้วก็ประเมินตอนนั้นก็มีประเมินราคาประมาณอย่างเงี้ยก็สำหรับเรื่องของบริษัทประกันภัยหรือสถาบันการเงินเขาจะต้องเวลาจะติดตั้งเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยมีทั้งก่อนและหลังก็คือติดตั้งเครื่องจักรเขาก็ต้องไปดูละว่าเขาควรจะประเมินอะไรอย่าง
2: น
3: ี้ยังไง
2: อ๋อเราจบเครื่องคนนี่ใช่ไหมเราก็มีความรู้เรื่องแมชชีนารีพวกนี้นะ
3: ตอนนั้นจริงๆก็ไร้เดียงสาพอสมควรไม่รู้นะครับแต่ว่าเจ้านายผมเนี่ยเขาเป็นครูที่ดีมากเขาก็นำทีมแล้วก็เอาเราเนี่ยไปดูด้วยก็มันก็จะมีทั้งต้องประเมินทั้งทางด้านสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยก็วิธีก็ไปเช็คดูรายละเอียดอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันทำให้ตอนนั้นเดินทางเยอะมากมันผมถือว่าได้ความรู้เยอะมากครับในช่วงเวลาประมาณ2ปีกว่าที่ทำงานที่นั่น2ปีครึ่งโดยประมาณ โอ้ก็เดินทางแล้วก็ไปดูโปรเจกต์อะไรต่างๆเยอะทั้งโรงงานประเภทต่างๆโรงงานเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งเขื่อนเขื่อนตอนนั้นเขื่อนเขาแหลมเพิ่งกำลังจะเสร็จเขื่อนวชิราลงกรณ์
2: เขื่อนเขาแหลมก็อยู่กาญจนบุ
3: ร
2: ีนะฮะ
3: ก็จะมีการติดตั้งเครื่องจักรอยู่เยอะแยะไปหมดเลยพวกบริษัทที่เป็นรับประกันหรือว่าบริษัทที่ทำสถาบันการเงินเนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยสินเชื่อจะอะไรพวกนี้เขาก็จะต้องให้เราเช็คให้เรียบร้อยทั้งตัวเลขที่มาถูกต้องแล้วก็การติดตั้งเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไง
2: ครับ
3: ซึ่งผมถือว่าได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับในทางด้านวิศวะเนี่ยเพราะว่าไม่เฉพาะในเรื่องเครื่องจักรแต่ก็จะมีเรื่องของสิ่งปลูกสร้างทางด้านโยธาอะไรเยอะแยะซึ่งอันนั้น
2: แล้วทำไมถึงย้ายงานนะทีนี้ไปไหน
3: ก็เผอิญว่ามีคนก็บอกว่าที่เอโซพอดีเขาเปิดรับสมัครผมก็ฟังดูว่ามันเป็นบริษัทที
2: ่นี่มันบริษัทน้ำมันนี
3: ่ฮะบริษัทใหญ่มากซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่รุ่งเรืองมากในช่วงนั้นยุครุ่งเรืองแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่เขาเคยมาทำงานที่นี่แล้วผมก็รู้สึกว่าโอมเป็นที่ปรารถนาของทุกคนนะครับอยากจะเข้าบริษัทใหญ่ๆก็จะมีอยู่เอโซก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมก็รู้สึกว่าอยากมาก็มาสมัครแล้วก็เผอิญผ่านนะครับผ่านสัมภาษณ์ผ่านอะไรเนี่ยก็ไปบอกที่บริษัทก็
2: หมายถึงบริษัทเบอร์ดี้ยูเกอร์เนี่ยนะที
3: ่ตอนนั้นเจ้านายเขาก็ไม่อยากให้ออกอ่ะนะครับแต่ว่าไปมาแล้วก็ดูแล้วอินเซนティブที่เอโซตอนนั้นให้เยอะมากสำหรับที่นู่นนะเพราะว่าเราเริ่มต้นทำงานบริษัทเนี่ยมันสมัยนู้นปริญญาตรีมันเพิ่งจะ2009-2008อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เบอร์ลิเกอร์เนี่ยผมทำอยู่2ปีกว่าๆเนี่ยผมก็ได้เงินเยอะแล้วพอสมควรนะครับก็7,000-8,000แล้วเจ้านายให้ขึ้นเยอะมากแต่มาเอโซเนี่ยเงินเดือนเป็นหมื่นซึ่งตอนนั้นเท่มากถ้าโงเงินเดือนทะลุหมื่นนี่เท่มากก็ดูแล้วเราก็มีความรู้สึกเป็นบริษัทใหญ
2: ่
3: แล้วก็อยากเรียนรู้ซึ่งตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่พอสมควรถือว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยเพราะเอโซเนี่ยผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะฮะว่าโอ้โหเป็นที่ที่ผมเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยช่วงที่ผมอยู่เอโซ
2: มาอยู่ตำแหน่งอะไรเริ่มต้น
3: เริ่มต้นเนี่ยเขารับ purchasing
2: ฝ่ายจัดซื
3: ้
2: อ
3: ซึ่งตอนแรกผมก็ผิดหวังนะครับว่าผมอยาก
2: ให้เราจบมาทางวิศวกรรมนะมาอยู่จัดซื้อ
3: ใช่ครับมาอยู่จัดซื้อแต่อันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าโชคดีมากเลยที่เข้ามาอยู่ในแผนกนี
2: ้
3: ที่เอโซ่เนี่ยพอเข้ามาปั๊บเขาก็จะมีตั้งแต่

0: orientation แล้วก็ brief ให้ฟังกลายเป็นว่าแผนกจัดซื้อเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมเรียนรู้เยอะมากเพราะว่าแผนกจัดซื้อเนี่ย เขาต้องการเอนจิเนียร์การซื้อของที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องซื้อสเปคได้ถูกต้องซื้อยังไงราคาเป็นแบบไหนทำให้เรารู้อีกด้านหนึ่งของธุรกิจเลยว่าฝ่ายจัดซื้อเนี่ยสำคัญมากหนึ่งซื้อของต้องถูกต้องตามสเปคตามความต้องการสองต้องซื้อให้ทันเวลา
1: ให้ทันเวลา
0: สามต้องซื้อในราคาที่เหมาะส
1: ม
0: ซึ่งถ้าเราซื้อได้ถูก1บาทเนี่ยโอ้โหแปลว่าบริษัทกำไรเพิ่มขึ้น1บาททันทีเลยกว่าที่เราจะขายของให้กำไรอีก1บาทนี่มันพูดถึงอย่างเอสโซเนี่ยมาร์จิ้นมัน
1: หมายถึงกำไร
0: น้อยมาก
1: กำไร
0: มากถ้าเราซื้อถูกลงไป100บาทเนี่ยโอ้โหมันต้องขายหลายพันบาทถึงจะได้กำไรมา100บาทเนี่ยเวลาเขาอธิบายให้เราฟังปั๊บเราจะรู้เลยว่าโอ้โหแผนกนี้มันมีความสำคัญสูงมากนะครับแล้วก็การที่เราจะต้องมีคนที่เราต้องติดต่อด้วยทางเอนจิเนียร์เนี่ยทำให้เราต้องมีความรู้พื้นฐานที่คุยกับ
1: ไม่งั้นเราคุยกับเขาไม่ได้ถูกไหม
0: คุยกับเขาไม่ได้แล้วความที่เราเคยทำงานทางด้านเซอร์เวย์อย่างนี้มาก่อนเราก็พอจะรู้เรื่องเครื่องจักรเครื่องมือ
1: หลักการก็คือคนซื้อไม่ได้ใช้หรอกแต่คนใช้ไม่ได้ซื้อ
0: ใช่ครับ
1: ก็เพราะว่ามีคนให้เราซื้อของให้เขาใช้ถูกไหมอ
0: ันนี้ก็เป็นอีกระบบนึงที่ผมเรียนรู้จากเอสโซนะครับว่าที่อื่นเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยได้ให้ความสำคัญเรื่องจัดซื้ออะไรมากมายแต่เอสโซเนี่ยซื้อของเยอะมากปีหนึ่งปีหนึ่งความรับผิดชอบแม้กระทั่งเราเป็นไบเออร์เข้าไปใหม่เนี่ยความรับผิดชอบหลายร้อยล้านบาทการซื้ออย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีในการควบคุ
1: ม
0: เรานอกจากจะซื้อของถูกต้องแล้วเนี่ยเราเนื่องจากมันได้เสียเยอะนะครับเขาก็จะมีวิธีที่ทำโอ้มี three way matching คนซื้อกับคนนึงคนใช้กับคนนึงคนจ่ายเงินก็อีกคนนึงคนตรวจก็อีกคนนึง
1: อะไรแบบกระจายกันนะฮะไม่ต้องมาทำคนเดียว
0: ระบบพวกนี้สำคัญมากซึ่งอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเอาไปใช้ต่อเวลาผมไปอยู่ที่อื่นเยอะมาก
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ยังมีอบรมเยอะมากนะ ROP EOQ อะไรประมาณเนี้ยนะครับว่า reorder point คุณจะเป็นเท่าไหร่หรือ economic orderquantity ควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะมันมี lead time มีระยะเวลาในการสั่งซื
1: ้
0: อมีระยะเวลาในการทำมีระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้วก็มันเสื่อมสลายไหมมีความสำคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยเราต้องวิเคราะห์ทุกอย่างเลยว่าของชิ้นนี้สำคัญยิ่งยวดเป็นจุดตายเลยนะอยู่ต้องมีสต็อกอย่างน้อยต้องอะไรประมาณน
1: ี้
0: ใช่ไหมแล้วเราต้องไปซื้อยังไงต้องแบบไหนแล้วก็ยังมีระบบที่เขาสอนให้เราซึ่งไม่มีที่อื่นนะก็เราจะต้องไป vendor visit นะเพื่อให้รู้ว่า reliable ไหม
1: ออกไปเยี่ยมไปหาผู้ supplier ทั้งหลายเลยนะถูกไหมผู้ที่ขายของให้เราเนี่ยนะ
0: ว่าเขาสั่งซื้อมาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร
1: ่
0: reliable ไหมความแข็งแรงของบริษัทเป็นยังไงเชื่อถือได้ไหมเราไม่ซื้อๆวันดีคืนดีไม่อยู่แล้วเราจะทำไงมันสำคัญมากซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าที่เอสโซเนี่ยสอนเยอะมากเลยทั้งมุมเรื่องอื่นๆด้วย
2: ตอนที่อยู่เอสโซกี่ปีคะ
0: 6ปีครับโดยประมาณนะคร
1: ับ แต่อยู่จะซื้อกี่ปี
0: ประมาณสัก3ปีกว่าๆเกือบ4ปีแล้วก
1: ็ซื้อแล้วก็ไปขาย
0: ไปขาย ICBD นะครับ
1: ขาย ICBD นี่ก็คือฝ่ายขายอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
0: ใช่ครับก็เห็นอีกด้านนึงเลยว่าการขายนี่เป็นไงระหว่างที่อยู่6ปีเนี่ยผมว่าเอสโซนี่เป็นบริษัทที่พูดจริงๆก็รู้สึกว่าติดหนี้บุญคุณเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาให้เราอบรมเยอะมากนะครับ
2: อะไรที่เราได้ประสบการณ์แล้วยังไงถึงได้ไปอยู่ซิโนไทย
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับตอนที่เรียนอยู่ที่เอสโซเนี่ยมันก็จะมีคนตอนนั้นก็เริ่มมีเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: นั่นนะครับผมก็
1: เรียนเป็นปริญญาโทนะฮะ
0: ครับเรียน
1: ปริ
0: ญญาโทที ่บริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: เรียนพักค่ำก็เป็นอีกอันนึงที่มีความรู้สึกว่าก็อยากรู้ว่ามันเป็นไงเพราะว่าพอเรามาทำจากฝ่ายวิศวกรรมแล้วพอไปอยู่เบื้องหลังไปอยู่ทางด้านขายไปอยู่ทางด้านจัดซื้อโอ้ธุรกิจมันมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมากนะครับก็เลยอยากรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรก็เพื่อเอิญว่าก็ไปเรียนที่ MBA แล้วก็ทางเอสโซเนี่ยเขาก็ส่งเสริมก็คือว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ด้วยให้ทุนนะพูดง่ายๆว่าอยากเรียนก็ให้โดยที่ไม่เสียเวลางานเพราะว่าต้องไปเรียนตอนกลาง
1: คืนไปเรียนพักค่ำอะไรอยู่แล้ว
0: ไปเรียนพักค่ำแต่ก็เหนื่อยมากนะครับเพราะว่างานที่บริษัทก็หนักมากแล้วก็ต้องไปเรียนต่ออีกทุกวันวันละ3ชั่วโมง

0: หกโมงจนถึงสามทุ่มอะไรประมาณนั้นแต่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียนแล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหเปิดโลกเลยว่าจริงๆโลกธุรกิจมันไม่ได้มีแค่เอนจิเนียร์ไม่ได้มีแค่ฝ่ายผลิตหรือขายแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือทางฟินแลนซ
1: ์ทางด้านการเงิน
0: ทางด้านการเงินมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยซึ่งผม
1: อันนี้ไปเรียนตอนที่บริหารธุรกิจนี้เจอเลย
0: ใช่ไหมใช่ครับผมมีความรู้สึกโอ้โหเราไม่รู้ไม่ได้เลยอ่ะนะครับการทำธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านการเงินเยอะเราเพิ่งรู้ว่าโอ้บาลานซ์งบดุลนะฮะด้านซ้ายนะเวลาเขาบันทึกเนี่ยมันบันทึกสินทรัพย์บ้านด้านขวานี่ก็เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนจะเป็นเงินกู้หรือเงินของผู้ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านซ้ายมันบ่งบอกอะไรว่าบริษัทเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะสามารถดูได้เลยโอ้โหโลกของการเงินนี่มันสามารถที่จะบอกได้เลยเหรอว่าบริษัทนี้เพอร์ฟอร์มยังไงดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ไปเห็นอะไรแบบนี้นะครับก็มีความรู้สึกสนใจมากแล้วก็เผอิญว่าอาจารย์ที่สอนเขาก็มาชวนให้ไปอยู่ทางด้านสายการเงินซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างรุ่งเรืองมากนะครับเขาก็มาชวนไปผมก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็โอเคเพราะว่า
1: อันนี้น่าจะหลังปี40แล้วใช่ไหมหลังจาก
0: ต้นไม้ครับตอนนั้นเพิ่งจะปี2530กว่าปี89ปี90 1990เท่ากับปีอะไร33
1: 2533เองอ๋อ
0: 33เองซึ่งตอนนั้นไฟแนนซ์กำลังรุ่งมาก
1: ใช่ใช่
0: กำลังเติบโตสูงมากเขาก็ชักชวนผมก็โอเคในที่สุดก็ตัดสินใจไปอยู่ที่นั่นแต่ว่า
1: ตกลงไปอยู่ที่ไหนบริษัทอะไรนะฮะ
0: ชื่อบริษัทซีโนไทยเครดิตอาร์ติโคเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทคนไทยกับบริษัทฝรั่งเศส
1: ครับ
0: แบงค์เครดิตอาร์ติโคของฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็มาจอยเวนเจอร์แล้วก็ทำแทนที่จะมีแค่สินเชื่อเขาก็จะเริ่มมี
1: หลักทรัพย์สายเลยนะเข้าไปอยู่ทางไฟแนนซ์เลยนะทีนี้นะ
0: ครับก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับ
2: อยู่แผนกสินเชื่อ
0: แรกๆก็ไปอยู่แผนกสินเชื่อก่อนเขาก็จะให้รู้เบสิกก่อนว่าทำอะไรเกี่ยวกับสินเชื่อบ้างนะครับแล้วก็เติบโตมาในที่สุดเขาก็จะให้เราเรียนรู้สายอื่นก็มีสายหลักทรัพย
2: ์เขาเรียกอีกอันนึงที่เรียกวานิชธนกิจคืออะไรคะ
0: วานิชธนกิจก็เป็น
1: เขาเรียก IB นะฮะ
0: IB
1: Investment Banking
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับคอร์ปอเรทใหญ่ๆกับบริษัทใหญ่ๆนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยบริษัทใหญ่ๆตรงเนี้ยเขาก็จะมักจะมีกิจการหลายๆอย่างแล้วก็เป็นบริษัทที่มีต้องการทำให้ performance มันดีขึ้นนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะไปเชปปิ้งบริษัททำให้เรียกว่าสัดส่วนทางการเงินสัดส่วนทางด้านการลงทุนมันเหมาะสมแล้วก็เติบโตได้ในอนาคต
2: แล้วทำอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่คะถึงได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเลย
0: ประมาณ7ปีกว่า
2: โอ้นานเนี่ย
0: เจ็ดปีกว่า
1: ก็อยู่นานนะ
0: อยู่นานครับตอนนั้น
1: อันนี้กลายเป็นอยู่นานกว่าเอโซอีกนะเนี่ย
0: นานกว่าเอโซครับเพราะมันมีอยู่หลายแผนกผมต้องย้ายจากสินเชื่อซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรล่วงหน้าตรงนั้นเลยก็ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ย้ายไปอยู
1: ่ไอบีนี่ก็เป็นมนุษย์ทองคำมาหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นก็เรียกวานิชเขาเรียกวานิชธนากร
0: ครับ
1: นะฮะวานิชธนากรก็คือวานอนธุรกิจวานอนธุรกิจโอ้ของก็ใช่ก็มีส่วนช่วยสำคัญเลยนะอันนี้ถือว่าสำคัญ
0: ตีมูลค่าบริษัทเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรประมาณอย่างนั้นด้วยแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือว่าแก้ไขธุรกิจผ่าตัดธุรกิจ
1: โดยเพราะยิ่งพอไปเจอปี40เข้าพอดีถูกไหมฮะหลังเนี้ย
0: อันผมไปเจอปี40ใช่ครับตอนปลายตอนปลายตอนนั้นก็
1: ก็ไปวิกฤตต้มยำกุ้งมาพอดีเลย
0: บริษัทก็ล้มเยอะมาก
1: เลย
0: ระเนระนาดเลยตรงนั้น
1: เราโดนเข้าไปด้วยไหม
0: โดนด้วยครับบริษัทก็ถูกปิดด้วยนะครับผมก็ย้ายไปอยู่บริษัทซิตี้ในเครือซิตี้แบง
1: ค์อ๋อเป็นซิตี้แบง
0: ค์แต่ว่าเป็นบริษัทในเครือเป็นเวนเจอร์แคปิตอลลิสต์เป็นเวนเจอร์แคปิตอลชื่อบริษัทซิตี้แคปCity Capital
1: ตอนนั้นเขาเข้ามาซื้ออะไรอ่ะมาซื้อทรัพย์สินอะไร
0: เขาก็ร่วมลงทุนกับบริษัทที่มี
1: โอเค
0: นะครับเราก็เข้าไปทำงานอยู่ตรงนั้นประมาณสัก2ปีก็มีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆที่ยังเหลืออยู่ที่อยู่รอดแล้วก็เติบโตนะครับโดยการเข้าไปร่วมลงทุนเข้าไปเป็น
1: เพราะเขามีเม็ดเงินเยอะจาก City Bank ถูกไหม
0: ครับแล้วก็ ไปเป็น

0: อยู่ในบอร์ดเขาอะไรเงี้ยอยู่ในบอร์ดมีติ้งอะไรประมาณนั้นแล้วก
1: ็
0: ช่วยดูว่าบริษัทควรจะไปทางไหนต้องการอะไรขาดอะไรตรงไหนบ้างก็มีอยู่ซิตี้แบงค์อยู่ประมาณสัก2ปีฮะ
1: โ
0: อ้ฮะ2ปีประมาณนั้นแล้วก็เผอิญว่ามันก็จะยังไงไอ้วิกฤตเศรษฐกิจนั้นมันก็จะมีเยอะแยะไปหมดนะครับซิตี้แบงค์ซิตี้แคปก็เริ่มมีปัญหาบ้างพอสมควรในเรื่องบริษัทอะไรเงี้ยก็เผอิญมีคนชวนผมไปอยู่กับบริษัทอีกอันนึงที่อยู่ที่ฮ่องกงนะครับ LTCB นะครับ
1: มันคือบริษัทอะไร
0: Long Term Credit Bank of Japan นะครับสาขาฮ่องกง
1: อ๋อแต่ไปตั้งอยู่ที่ฮ่องกงไงฮะ
0: ตั้งอยู่ฮ่องกงตอนนั้นก็คิดอยู่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ทุกอย่างมันต้องปรับตัวเยอะมากก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษต้องอะไร
1: ไปเบสอยู่ฮ่องกงเลยทีน
0: ี้เบสอยู่ฮ่องกงเลยตอนนั้นต้องมีอยู่ที่ฮ่องกงก็ได้ทำงานอยู่ตรงนั้นประมาณ
1: ตอนนั้นฮ่องกงนี่ยังไม่ได้เป็นของจีนใช่ไหมตอนที่ไป
0: ยังครับผมไป
1: ยังเป็นของอังกฤษอยู
0: ่ยังครับตอนปีท้ายๆละตอนนั้นเขาเริ่มทรานสเฟอร์มาเป็นคนนั้นผมอยู่ตอนเขายกมาให้จีนคืนเนี่ย1999
1: ใช่1999
0: ครับตอนนั้นก็เป็นช่วงปลายที่ผมอยู่ที่ฮ่องกงละตรงนั้นก็สนุกดีก็เป็น IB เหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่เป็น IB เหมือนกัน
0: ครับเป็น IB เหมือนกัน
1: หลักกลายเป็นเราชำนาญเรื่อง IB ไปแล้ว Investment Banking ไปแล้วนะ
0: ครับทำงานอยู่ในสายนี้โอ้โหมากกว่า10กว่าปีครับ45ปี
1: ไปอยู่ที่ฮ่องกงนานไหมครับวันนี้ครับ
0: 3ปีโดยประมาณนะครับ3ปีก็เป็นอะไรที่ดีมากเงินสำหรับเงินนะครับดีมากแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเพราะว่าผมได้เดินทางเยอะมากเข้าไปเป็นตอนนั้นครอบคลุมบริษัทตรงแถบๆด้านนี้ก็จะมีเมืองจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีไทยมีมาเลเซียก็มีลูกค้าอยู่รอบๆ บริษัทอย่างนี้รวมทั้งสิงคโปร์ด้วยแล้วก็แต่ว่าเงินดีมากรายได้ดีมากแต่ว่าเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมาก
1: คำว่าเหนื่อยมากนี่หมายความว่ามันยังไงหมายถึง
2: มันเครียดหรือว่าม
0: ันเครียดมาก
2: ยาว
0: มันเครียดมากครับมันเครียดมากเพราะว่าม
1: ีเป้าให้เราทํางานเยอะมากเลย
0: มีครับก็อย่างที่บอกว่าแน่นอนเงินเดือนสูงมากแต่ว่า
1: เขาก็ต้องคาดหวังว่า
0: เขาต้องคาดหวังมากเราก็ทําให้
1: ต้องได้เม็ดเงินกลับเข้ามาให้เ
0: ขาใช่ครับ
1: คุ้มค่าถูกไหม
0: ใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยแล้วเราก็ทุกเช้าเนี่ยเราก็จะมีความเครียดหลายๆอย่างนะครับว่าทีมงานของเราจะมีทีมอยู่หลายๆทีมประมาณ 3-4 ทีมเนี่ยทุกทีมเนี่ยพูดจริงๆนะเบสิกเขาในการเรียนหนังสือทั้งหลายเนี่ยเขาดีกว่าเราเพราะเขาเป็นฝรั่งก็มีเป็นอินเดียก็มีเป็น
1: แต่เราต้องไปคุมพวกนี้อีกทีนึง
0: เป็นเกาหลีเป็นโหอีกคนเป็นญี่ปุ่นซึ่งไปจบที่อเมริกามา อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังเคยคุยกับเจ้านายเลยบอกว่าโอ้มาให้ผมเป็นหัวหน้าพวกนี้มันไม่ได้หรอกพวกนี้เขาเรียนเรียกว่าอยู่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็นั่นแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรเขาเงี้ยเจ้านายเขาบอกเขาไม่ได้จ้างให้ผมมาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษา
1: เ
0: ขาตัดสินใจ
1: เขาตัดสินใจ
0: เขาตัดสินใจถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองอยู่ทำไปเพราะว่าตอนที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็ให้ประชุ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็ดูประมาณสัก2เดือน3เดือนประชุมเสร็จแล้วก็ถามไอเดียเราว่าไอ้เคสเนี่ยที่ไปเนี่ยเอาไงเราก็ต่างคนเอาไอเดียแล้วพอถึงจุดหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคอยู่คุมทีมนี่ไอ้พวกนี้ซัพพอร์ตอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ก็เป็นที่มาแต่ทีนี้เรื่องเวลาเราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเราจะต้องอ่านข้อมูลของบริษัทให้ค่อนข้างขาดเลยเพราะว่าม
1: ัน
0: เราเก็บค่าฟรีเขาแพงมาก
1: เก็บเขาแพง
0: มากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแวลูที่เหมาะสมที่จะเก็บเขาได้อย่างนั้นเขายอมจ่ายอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆล้านบาทเนี่ยค่าฟรีเนี่ยเราต้องทำบางอย่างที่มันมีมูลค่าให้เขาว่าบริษัทเขาคุ้มละที่เขาจะจ่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นเคสแต่ละเคสเนี่ยเราต้องอ่านเยอะมากนะครับแล้วแต่ทีมนึงก็อาจจะรันบริษัทนึงสองบริษัทเนี้ยแล้วเราดูหลายคนมันก็จะเหนื่อยทุกวันเหนื่อยแทบจะเหนื่อย
1: บริษัทนี้เราเรียกเป็นไคลเอนต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นลูกค้าใหญ่ของเราถูกไหม
0: ก็ต้องแต่ต้องอ่านให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้ความคิดความอ่านเยอะมากนะครับก็ยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆอันนั้นแต่ว่า
1: หมายก็รีเทิร์นมันก็คุ้มค่าสำหรับตัวเรา
0: โอ้จ่ายแพงมากจนกระทั่งบางทีเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากโดนขึ้นเงินเดือนเลย
1: ตกลงเราไปเกษียณที่ไหนตรงนั้น
0: ตอนนั้นสุดท้ายแล้วก็จะย้ายผมมาบอกว่า

0: เอ้ยไปคุมสาขาฮ่องกงเอ้ยจะไปคุมสาขาสิงคโปร์นะเขาจะเปิดสาขาที่สิงคโปร์ผมก็แบบผมไม่เอาแล้วอ่ะ
1: มันไม่ไหวแล้ว
0: มันไม่ไหวแล้วมันถึงแล้วผมสุขภาพผมรับไม่ไหว

0: เขาไม่รู้เลยว่าผมพกไอ้เนี่ยยาไปฉีดเนี่ยโหคุณพกอะไรมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแล้วผมอธิบายเขาฟังว่าเป็นแบบนี้ผมมีใบรับรองแพทย์เขาบอกไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรียกหมอมาเขาก็เรียกหมอมาหมอเขาก็ถามบอกว่าอยู่ถืออะไรมาผมก็บอกเขาบอกเนี่ยเป็นตัวนี้ตัวนี้บอกยูรู้จักตัวนี้ได้ยังไงตัวนี้มันแพงมากนะอะไรอย่างเงี้ย
1: เอามาได้ไงใช่ไหม
0: เอามาได้ยังไงบอกผมต้องฉีดนะฉีดยังไงต้องเช็คให้ก่อนผมว่าฉีดหน้าขาข้างนึงสลับ
1: oh.
0: อะไรอย่างเงี้ยผมต้องฉีดทั้งหมด180เข็มผมถือไว้นะ
1: oh. อย่างนั้น
0: เชื่อมากใส่นั่นน่ะเขากักผมที่สนามบินเนี่ยนานมากเลยนะจนกระทั่งผมบินไปถึงเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งกว่าผมจะกลับบ้านได้เนี่ย เที่ยงคืนจนกระทั่งเขาเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ขอโทษแล้วก็บอกเดี๋ยวพามาส่งเพราะว่าเขาโทรถึงเจ้านายผมเจ้านายผมเขาก็ยังดีเขาโทรบอกเฮ้ยเขาไม่ทำเรื่องอะไรไม่นั่นหรอกเขาตำแหน่งใหญ่นะเขาเงินเดือนขนาดนี้เขาไม่มาทำแบบนี้หรอก
1: เ
0: ขาก็ขอโทษขอโพยก็เอารถมาส่งผมที่อพาร์ตเมนต์เนี
2: ่ยแต่ตอนนั้นแล้วยาที่ฉีดเนี่ยมันรักษาอะไรคะ
0: จริงๆมันเป็นยารักษาโรคตับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นก็เลย chronic active นะฮะ chronic active มันเป็นที่เรื้อรังด้วยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็
1: chronic คือเจื้อรังอยู่แล้ว
0: ครับแล้วก็ activeHepatitis ซึ่งตอนนั
1: ้
0: น
1: แบบไปแล้วตับอักเสบ B เลยนะ
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่า A หรือ B มันไม่ใช่ A แน่ๆมันเป็น non A มันยังไม่รู้จัก
1: ยังไม่รู้ B
0: C อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันทำให้ผมแบบเพลียมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้ฉีดยา
2: ฉีดวันละ
0: ทุกวันเว้นวัน
1: โอ้โหหนักนะ
0: นะอย่างเงี้ยหนึ่งปี
2: ที่ต้นขา
0: ขัดที่ต้นขาที่กล้ามเนื้อขา
2: ซ้ายขวาสลับกันทุกวัน
0: สลับกันทุกวัน
2: โอ้โห
0: มันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ
1: ์ตกลงถ้าจะไปสิงคโปร์แล้วก็สู้ไปไหวแล
0: ้วไม่ฮะผมก็คิดอย่างนั้นก
1: ็
0: เลยตอนนั้นก็เลยคิดอยู่ในใจแล้วล่ะว่าถึงจุดหนึ่งเราก็พอมีสตางค์ที่จะอยู่ได้ตลอดพอสมควรละอยากจะทำอะไรสบายหน่อยมีอาชีพอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็เซอร์เวย์ดูแต่ว่าความรู้สึกนะครับว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยมันเครียดแล้วตื่นเช้าไปเจอสภาพแวดล้อมแบบนั้นถามตัวเองว่าเราชอบแบบไหน มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบ outdoor man อะเราเวลาเราไปอยู่ใน
1: นั่งอยู่ออฟฟิศไม่ได้
0: เวลาเราอยู่ข้างนอกอยู่สภาพแวดล้อมไปเที่ยวภูเขาเลยเราสบายใจผมก็ตั้งใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าผมอยากทำเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละ
1: นี่แหละจะเป็นที่มาของการ
0: แต่ว่าเกษตรแบบไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงตัวตอนแรกก็กะว่าจะปลูกพืชหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สรุปก็คือเราออกจากบริษัทนี้ละ
2: ลาออก
0: ครับ
1: ลาออกเลยฮะแล้วกลับมาเบสอยู่ในเมืองไทยแล้วทีนี
0: ้เบสเมืองไทยก็จะมาเซอร์เวย์ซึ่งตอนนั้น
2: ลาออกในตำแหน่งสุดท้ายก็คือ Deputy Managing Director
0: ครับ
1: คร
0: ับ ซึ่งเจ้านายว่ามากเลยบอกชูชาติเครซี่สงสัยเสียสติ
2: ผู้จัดการใหญ่เนี่ยนะ
0: แล้วมาทำแล้วถามผมบอกว่าแล้วยูไปทำแล้วยูมีรายได้เท่าไหร่อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยซึ่งบอกก็ยังไม่มีหรอก
1: นี่มันแลกกับสุขภาพอยู่แล้วตอนนี้นะ
0: ครับผมบอกไม่นั่นเขาก็บอกโอ้เดี๋ยวโอเคไปพักผ่อนกันแล้วกันสองสามเดือนแล้วก็คิดว่าอยากจะกลับมาทำแล้วโทรกลับมา
1: เอออ
0: ะไรอย่างเงี้ยซึ่งผม
1: แล้วพอกลับมาแล้วสุขภาพเราดีขึ้นไหม
0: ดีขึ้นเยอะเลยครับ
2: ไม่ต้องฉีดแล้วใช่ไหมหรือยังต้องฉีด
0: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้อง
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้รีคัฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็ยังต้องไปรักษาเป็นระยะระยะ
1: อันนี้ก็ถือว่าสำคัญดีขึ้นนะ
0: แล้วก็ไปมาๆก็เลยเอามาลงตัวที่เรื่องการทำเกษตรเนี่ยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมกะว่าจะทำเรื่องปลาว่าจะทำเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรประมาณนี้แต่เผอิญว่าเรื่องปลาเนี่ยเป็นเพราะว่าที่จริงผมไม่ได้คิดมาก่อนเลยเพราะว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องอะไรพวกนี้มาเลยแล้วก็ไม่ได้หามาด้วยแต่ว่าเพื่อนผมที่เป็นคนเพื่อนสนิทคนนึงเนี่ยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยนะครับเขามีความรู้ทางด้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอื่นเลยเขารู้เรื่องปลาเนี่ยเขาเป็นฝรั่งที่สอนหนังสืออยู่ที่ AIT อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะครับลองทำผมก็เลยมาทดลองทำดูเป็นโมเดลเล็ก
1: ๆทำที่ไหนฮะตอนนั้น
0: ที่อำเภอดอนตูมที่นครปฐม
1: นครปฐมดอนตูม
2: คือบ้านเกิดหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่
1: เลยครับเกิดก็อยู่นี่ก็เกิดที่คลองสาม
0: นี่แต่ว่าเนื่องจากต้องดูทำเลว่าตรงไหนที่เป็นตลาด นะครับมันก็จะมีฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพ
1: เอาอย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดสำคัญที่เราจะได้เห็นว่าเนี่ยคนที่เคยเป็นวิศวกรกำลังจะกลายมาเป็นเกษตรกรเดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักช่วงหนึ่งฮะ

0: เราจะกลับมาคุยกับคุณสุชาติปิยะสิริรนต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลยิ่งชิบขู่ยังมีพยานคดีหัวสวระดับเทียร์หนึ่งยังไม่เปิดเผยหน้าอีกเพียบกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนชี้แจงว่าข้อมูลที่มีไม่ได้มี 90,000 หน้าซึ่งตนมีแค่ราว 5,000 ถึง 6,000 หน้ามีเอกสารคำให้การของพยานอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนั้นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้าส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับเทียร์2เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1ยังไม่ได้เปิดอย่างไรก็ตามจากนี้จะเรียบเรียงข้อมูลและจะทยอยเปิดพร้อมแสดงหลักฐานฉบับ1ถึงการใส่เสื้อสีเดียวกันของผู้สมัครจำนวน1โดยอ้างว่าเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กกต.ด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนกล่าวว่าจากการติดตามคดีหัวสว.อ้างว่าในจังหวัดสิงห์บุรีมีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานีตระเวนหาคนรู้เรื่องนี้แล้วขู่ไม่ให้ออกมาพูดผู้สมัครสว.สิงห์บุรีกล่าวอ้างได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอช่วยดูแลระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดเผยชื่อบุคคลที่จัดการเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกันนี้เวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยานต่างๆเป็นรายจังหวัดว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นจังหวัดอำนาจเจริญอ่างทองอุทัยธานีและบางเรื่องก็ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสถาบันอวกาศฝึกคนรองรับอุตสาหกรรมอวกาศพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันอวกาศสหรัฐซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่จำลองรูปแบบมาจากสถาบันเตรียมทหารเวสต์พอยต์และโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำอื่นๆของสหรัฐนายทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระหว่างการเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสถาบันดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมกำลังพลวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานพลเรือนที่จำเป็นในขณะที่กองทัพอวกาศสหรัฐและอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเติบโตในขณะที่สหรัฐกำลังขยายความทะเยอทะยานไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศที่ไกลออกไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่านาซาได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งคาดว่าจะมีการปล่อยภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในปี2571ยานลำนี้อาจเป็นลำแรกของกองเรืออวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตของสหรัฐและมีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าว

0: ่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 44 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บนะครับยังคุยอยู่กับคุณสุชาติปิยะสิรินนท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
7: ค่ะทางไลน์ก็มีคุณสุประชัยที่ดินนะคะสวัสดีคุณลัคนาจันเสน่ห์และคุณสุชาติคุณสุขุมก็บอกว่าติดตามฟังตลอดครับชอบฟังผู้มีความภาคเพียรมุ่งมานะประสบความสำเร็จในชีวิตนะ
6: คะ
7: คุณภูนสุขบอกว่าชื่นชมท่านมากๆที่มีมานะมีความมุ่งมั่นนะก็มีเจ้านายที่เข้าใจเป็นคนโชคดีนับเป็นตัวอย่างที่ควรเชิดชูปรบมือให้และรอฟังต่อนะคะ
6: เดี๋ยวทางด้าน Facebook นี่คุณสุประชัยก็มาเยอะเลยนะฮะมาส่งสติ๊กเกอร์ถ่ายเข้ามานะครับคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณสิทธิชัยก็สวัสดีพี่ติ๋มมาคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมา
7: อัน
6: นี้พี่ตุ่นนี่นะพี่ตุ่นบุษยานะครับก็สวัสดีนะน้องสุชาติน้องชายคนเก่งมานะครับคุณบุญมากก็สวัสดีมาคุณสิทธิชัยบอกบ้านเกิดของแขกรับเชิญอยู่ที่เดียวกันกับผมเลยอันนี้หมายถึงที่ของศาลนะ
8: ค
6: ุณดารานี่ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณภูสุขก็บอกสนใจนะคุณสมประสงค์มาแล้วจากปารีสวันนี้21องศานะครับที่ปารีสนะฮะคุณทัชชัยคุณกฎชมนก็สวัสดีมานะครับคุณกิตติยวดีนะสวัสดี

0: พี่เสน่ห์พี่ติ๋มแล้วก็คุณสุชาติคุณหอมหวนเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณหอมหวนก็เงินเดือนคุณสุชาติที่ว่าสูงนั่นเท่าไหร่ครับก็เอาว่าสูงก็แล้วกันฮะนะคุณปูนทองก็สวัสดีมานะครับคุณสมบัติก็สวัสดีมาคุณนริศาบอกคนสัมภาษณ์พี่เสน่ห์อะไรนะวิทยาคนถูกสัมภาษณ์เพื่อนอินเทเนีย62คนกันเองทั้งนั้นหมายถึงอะไรนะคนสัมภาษณ์อ๋อหมายถึงว่าตัวผมเองนะผมเรียนวิทยาศาสตร์นะแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เรียนวิศวะมานะฮะโอเคนะครับแล้วก็ใครนะคุณเราฟังต่อนะคุณนริศาบอกฟังต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเพราะว่าตรงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าเรากำลังเทินและเปลี่ยนละจากเส้นทางวิศวกรมาเป็นเกษตรกรละ
1: ครับ
0: นะเป้าหมายก็คือจะลงกับปลาก่อนใช่ไหม
1: คร
0: ับ เป็นเกษตรกรก็เรียกอะไรเหมือนประมงนะมันต้องเป็นประมงนะ
1: ครับก็จริงๆเวลาเราจะเริ่มเกษตรนี่ผมค่อนข้างมีมองธุรกิจทางด้านเกษตรเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับ
0: ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศ
1: เป็นจุดแข็งของประเทศเลยครับเรียกว่าเป็นจุดแข็งอย่างเดียวที่ผมคิดว่าคือผมเป็นที่ปรึกษาการเงินมาสำหรับธุรกิจต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคอคอมเพเททีฟเนี่ยจุดแข็งในการ
0: ถ้าภาษาธุรกิจก็คอคอมเพเทนซีใช่ไหม
1: คอคอมเพเทนซีสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีแค่ธุรกิจอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจเกษตร
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเกษตร
1: เกษตรเลยครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยไม่ใช่แค่มี competitive advantage มี comparative advantage
0: ความสามารถในการแข่งขัน
1: ใช่มันมีความได้เปรียบเชิง
0: และเราได้เปรียบ
1: ด้วยเพราะว่าภูมิอากาศของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาอย่างเพื่อนผมที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเอ้ยประเทศยูเนี่ยมันดีหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นการปลูกพืชเนี่ยถ้าจะมีสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยการปลูกพืชในประเทศเขาเนี่ยกว่าที่จะเป็นผลไม้อะไรเงี้ยเราพูดกันถึงลงทุนอย่างน้อย8 ปี 12 ปี 8 ปี 10 ปี 12 ปีกว่าจะเริ่มให้ผลไม้ประเทศเราเนี่ยมันปลูกถ้าเป็นเร็วๆหน่อยพวกฝรั่งหรืออะไรเงี้ย3 ปี 5 ปีมันได้แล้ว
0: มาแล้ว
1: มันได้ผลแล้วอันนี้เราไม่ได้แข่งขันมันเป็นอะไรที่พระเจ้าให้มา
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันอย่างปลาเนี่ยเราเลี้ยงให้ได้1 กิโลกรัมหรือว่า8 ขีดขึ้นไปก็แล้วกันเนี่ยประเทศเราเลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราเลี้ยงไม่ถึง1 ปี6 เดือน 7 เดือน 8 เดือนแล้วแต่สภาพนะครับอย่างปลานิลที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงอยู่เอาตีว่าเฉลี่ย8 เดือน + 2 เดือนขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงแล้วก็ประเภทของอาหารเนี่ยก็คือได้ปลาประมาณไซส์ประมาณ8 ขีดถึง 1 กิโลละในขณะที่ต่างประเทศถ้าอยู่ในเขตอบอุ่นเนี่ยเขาพูดกันถึง20 เดือนครับ18 เดือน 19 เดือน 20เนาะเพราะว่าภูมิอากาศเขาไม่ได้เอื้ออำนวยให้นะครับไม่ใช่สัตว์เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวอย่างจะเห็นไหมฮะว่าคนที่เอาพวกปลาคราฟอะไรมาเลี้ยงเน
0: ี่
1: ย
0: ปลาคราฟเนี่ย
1: โอ้โหกว่าจะเลี้ยงได้ตัวใหญ่เบ้อเร่อเทอร์อย่างนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ดาราเราเอาเข้ามาเนี่ยบางทีบอกเลี้ยงตั้ง3-40 ปีมาเลี้ยงประเทศไทย12 ปีมันใหญ่เท่านั้นเลยเพราะว่าระบบนิเวศที่นี่เนี่ยมัน
0: ลองไปดูวัดไร่ขิงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปลา
1: ทำให้วงจรชีวิตพวกนี้มันเติบโตเร็วเพราะประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบมากในเชิงเกษตรเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันทำให้นักวิทยาศาสตร์ของเราเก่งมากเพราะว่าเราทดลองได้หลายครอบมากใน1 ปีในขณะเดียวกันเลเบอร์ที่เราใช
0: ้คนงานนะ
1: แรงงานที่เราใช้เนี่ยก็มีทักษะสูงมากนะครับมีทักษะทางด้านนี้โดยที่ธรรมดาเราจ้างคนทั่วไปเนี่ยเรียกว่าในประเทศไทยผมว่า 80-90% เนี่ยเขารู้แล้ววิธีคุณจะปลูกพืชตัดกิ่งตอกิ่งทำซึ่งพวกนี้ดูเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดาที่ประเทศไทยเนี่ยคนงานใครๆก็รู้นะครับเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำแบบนี้มาซึ่งเป็นทักษะที่ผมคิดว่านะเราได้เปรียบมากเราในต่างประเทศเนี่ยนะถ้าจะเอาคนที่มีความรู้อย่างนี้มาเนี่ยเขา
0: ต้องไปฝึกอบรมกันไม่รู้เท่าไหร
1: ่ใช่ครับแล้วก็ต้องจบเทคนิคอลสกูลหรืออะไรสักอย่างนึงอย่างนั้นนะจบมัธยมจบอาชีวะอะไรอย่างนั้นมันไม่มีหรอกครับคนธรรมดาทั่วไปจะรู
0: ้
1: เรื่องประมาณนี้

0: ปลายังจับไม่เป็นเลยไม่รู้จะไปจับยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เราได้เปรียบมากตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในตัวสินค้าเองก็ได้เปรียบในเรื่องของภูมิอากาศในเรื่องของแรงงานเราก็ตั้งแต่ต้นเรียกว่าแรงงานชั้นล่างจนถึงเรื่องของการวิจัยเนี่ยมันพร้อมงั้นเราทำอันเนี้ยเราทำแล้วได้เปรียบพอสมควรได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในระดับโลกด้วยในขณะเดียวกันถ้าเราไปทำสินค้าประเภทอื่นเนี่ยเราเสียเปรียบมากนะครับเทคโนโลยีเราไม่ถึงกว่าเราจะไปทำเรื่องไฮเทคเนี่ยเราต้องไปหาเอนจิเนียร์ต้องไปโอ้โหผมว่าเป็นหลายสิบปีนะครับแต่ถ้าทำทางด้านนี้เราได้เปรียบมากนะครับเพียงแต่ว่าธรรมดาแล้วคนทั่วไปอาจจะมองว่าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เสี่ยงมากหรือไม่ได้กำไรหรืออันนี้ไม่จริงนะครับลองมาศึกษาดูดีๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงมาก
1: มีกำไร
0: มีกำไรแต่ความยุ่งของมันก็คือว่ามันมีเขาเรียกอะไรอะวอลาทายเยอะนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิอากาศมีความไม่แน่นอน
1: มีความไม่แน่นอน
0: สูงมาก
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเราดูระยะยาวๆหน่อยประมาณสัก5ปี10ปีมันจะมีบางช่วงที่มันดีมากเลยกำไรหลายเท่าเลย
1: แล้วก็
0: บางช่วงก็ต่ำหน่อยแต่ถ้าดูระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีกำไรค่อนข้างสูงกว่าสินค้าอื่นๆนะครับถ้าเราบริหารดีๆในตอนที่เราอาจจะต้องเรียกว่ามีมาร์จิ้นต่ำหรืออาจจะขาดทุนบ้างในบางปีมันก็จะชดเชยกับช่วงที่มาร์จิ้นสูงๆเป็นแบบนั้นซึ่งการบริหารทางด้านการเงินคือต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของมันอย่างเงี้ยนะลักษณะของมันเนี่ยว่าสินค้าเกษตรสินค้าประเภทที่เรียกว่าคอมมอดิตี
1: ้
0: มันก็จะเป็นแบบน
1: ี้เป็นโภคภัณฑ
0: ์โภคภัณฑ์นะมันจะเป็นแบบนี
1: ้ที่มันมีราคากลางที่จะต้องไปขายแข่งกับเขาเงี้ยนะอาจจะต้องเจอบ้าง
0: ถ้าเราทำสินค้าเกษตรแล้วเราจับเซกเมนต์ดี
1: ๆ
0: ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับสินค้าที่เป็นโภคภัณฑ์แบบทั่วไป
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: กลุ่มเป้าหมายบางอย่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาจจะได้ราคา
0: ต้นทุนคือจะเรียกว่าความเสี่ยงน้อยมากน้อยกว่าคนอื่นนะครับแต่เราจะต้องเอาอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากพอสมควร
1: ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือสัตว์น้ำอย่างเดียวเลยตอนน
0: ี้สัตว์น้ำอย่างเดียวครับเราเริ่มต้นเราอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะครับอย่างในกรณีที่ทำ
1: เห็นบอกเริ่มต้นนี่พื้นที่แค่ไม่กี่ไร่เองเมื่อเริ่มต้น
0: เป็นไพลอตโปรเจกต์อะนะครับ
1: เราทำตัวทดลองดูก่อน
0: ตัวทดลองดูก่อนว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราก็ต้องอ่านตลาดให้ได้นะครับว่าช่วงนี้เราคิดว่าสภาวะของสัตว์น้ำแบบเนี้ยเนื้อปลาประมาณอย่างเงี้ยมันอยู่ในช่วงไหนของไซเคิลเพราะปกติทุกอย่างเลยมันก็จะมีไซเคิลของมันนะครับมีรอบของมันเราดูแล้วเผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นผมก็อ่านบทความจาก World Fish Report อะไรพวกนี้ก็รู้แล้วว่าสัตว์น้ำจืดปศุสัตว์น้ำจืดเนี่ยกำลังสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะตอนนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของปลาเนี่ยมันจะมีปลาที่แบบมาจากทะเล
1: เขาเรียกไอ้พวก
0: ปลาโตเอง
1: ใช่
0: ตัวเองกับอีกอันนึงก็คือปศุสัตว์น้ำคือต้องเลี้ยง
1: ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงอันหนึ่งไงถูกไหม
0: ครับปศุสัตว์น้ำเนี่ยยังเรียกว่าต้วมเตี้ยมเบบีถ้าเทียบกันกับปศุสัตว์ทางบกโอ้บกเนี่ยเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรมาเลี้ยงมาหลายสิบปีละถ้าเป็นในโลกนี้เลี้ยงมาอาจจะถึงร้อยปีด้วยซ้ำแต่ว่าปศุสัตว์น้ำเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่มากนัก
1: โดยเฉพาะยิ่งกับประเทศไทยเนี่ยนะ
0: เพราะว่าสัตว์น้ำในทะเลมันมีเยอะ
1: มันมีเยอะจนกระทั่งไม่คนไม่อยากจะเลี้ยงเป็นฟาร์มถูกไหมฮะ
0: แต่ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกว่าจับจนกระทั่งมันโตไม่ทันละตอนนี้ในที่สุดแล้วมันก็จะเกิดสตอรี่เดียวกันกับสัตว์บกอ่ะจับจนกระทั่งสัตว์ในธรรมชาติไม่
1: เหลือแล้วก็ต้องมา
0: ตอนนี้ก็ต้องเริ่มเลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญของการเลี้ยงปศุสัตว
1: ์น้
0: ำกำลังจะมานะฮะแล้วก็เริ่มเคลียร์ผมก็คิดว่าเห็นสัญญาณแล้วล่ะตอนนั้นก็จะมีกฎหมายเรื่อง IUU illegal
1: อันประมงทำยากกว่าทุกที
0: ประมงนะเขาก็จะบังคับเยอะแยะละเราก็รู้แล้วว่าบทบาทอันนี้มันน่าจะดีอย่างน้อยที่สุดแนวโน้มใหญ่เนี่ยเมกะเทรนด์มันมาทางนี้เราทำนี้มันก็จะพลาดยากนิดนึงนะครับก็โอเคงั้นก็ตกลงลองทำดูแต่ตอนที่ทำเนี่ย
2: คุณสุชาติมีทีมที่ทำทางด้านนี้ที่เชี่ยวชาญ
0: ว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่มีครับแต่ว่าเผอิญผมมีคอนซัลท์ที่ดีมากผมมีเพื่อนหลายคนที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับปกติแล้วเราก็ต้อง

0: เพราะว่าเก่งทางด้านการเงินกันอะไรแล้วอยู่ดีก็แบบมาทำเรื่องตรง
1: อย่างออกแบบฟาร์มเนี่ยเราก็จะคิดเอาไว้ก่อนว่าเออความเสี่ยงมันอยู่ที่ตรงไหนอันที่หนึ่งขาดน้ำโอเค
2: เรื่องน้ำมีจัดการนี่ใช่ไหมเราทำไงฮะบริหารน้ำทำ
1: เราต้องดูจุดที่สามารถมีซัพพลายของน้ำที่ดีอันที่สองน้ำเยอะไปน้ำท่วม
2: ไม่ได้
1: เราก็ควรจะทำไงเราก็อาจจะเลือกทำเลที่มันค่อนข้างดีหน่อยอย่างเช่นที่ผมเรียกว่าอำเภอดอนตูม
2: มันเป็นดอน
1: เป็นดอนน้ำในอดีตไม่เคยท่วมเป็นแหล่งพักเวลาเขามาเดินทางมาเขาจะมาพักที่ดอนตูมงั้นตรงเนี้ยมีน้ำแต่ว่าอยู่ดอนโอกาสน้ำ
2: เราก็ต้องหาที่เก็บน้ำ
1: ม
2: าละทีนี
1: ้อะไรอย่างนั้นนะครับเราก็คำนวณซึ่งจริงๆแล้วมีคนที่คิดให้เราก่อนมาแล้วล่ะตั้งเยอะแยะเราผมไปดูโครงการพระราชดำริตั้งหลายอันนะครับเพราะว่าโอ้ในหลวงท่านก็คิดมาใหพอสมควรแล้วอ
2: ะไรนะห้วยหนองนาอะไรนั่นใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาก็จะบอกเลยว่าน้ำเนี่ยเราควรจะต้องมีเก็บเอาไว้ยังไงสัดส่วนยังไงเราก็เอาอันนั้นเนี่ยมาเป็นต้นมาเป็นต้นคิดแล้วก็มาดูว่าเราควรจะมีน้ำอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรจะขุดบ่อยังไงบ้างดูสโลปของเราแล้วมันควรจะเอาทำยังไงที่จะย้ายดินน้อยที่สุดขุดบ่อแล้วไม่ต้องไปย้ายไปเยอะแยะเสียค่าใช้จ่ายน้อยสุดแล้วก็ควรจะเอาบ่อพักของเราอยู่ตรงไหนเลี้ยงที่บ่อเลี้ยงอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้เสียสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดอย่างเช่นดูดเข้าบ่อพักปั๊บปล่อยน้ำเข้าไปในนั้นเราดูดข้างเดียวอีกข้างนึงเราปล่อยออกได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อาศัยความรู้ที่เคยทำมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนทำแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็จะพอรู้ว่าตรงไหนที่ขุดแล้วย้ายดินน้อยที่สุดออกแบบฟาร์มแล้วมันจะประหยัดพลังงานค่อนข้างมากหน่อยแล้วก็ใช้พื้นที่ในการทำได้สูงสุดได้ประโยชน์สูงสุด
2: ไอ้ที่ตรงนครปฐมที่เราทำเนี่ยเราไม่กลัวไอ้ปลาหมอคางดำด้วยถูกไหม
1: ปลาหมอคางดำนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที
2: ่เราต้องระวังตัวอยู่นะตอนนี
1: ้ไม่ครับผมทำฟาร์มเป็นระบบปิด
2: เพราะนั้นปลาหมอคางดำจะเข้ามาไม่ได้
1: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมทำ
2: อันนี้ก็เป็นข้อคิดสำคัญเลยนะถูกไหม
0: ถ้า
2: เป
0: ็นระบบอะไรบ้างคะ
1: ผมมีแค่ลูกพันปลาอย่างเดียวนะครับ
0: ล
1: ูกพันปลานิลเป็นหลักปลาทับทิมปลาช่อนและปลาดุกแค่นั้นนะครับสี่อย่างที่เป็นสิ่งที
2: ่เราไม่ทำให้มันจับฉ่ายเกินไปถูกไหมฮะต้องเลือกเฉพาะ
1: ใช่ครับแรกๆมีแค่ปลานิลกับปลาทับทิมด้วยซ้ำนะครับแล้วตอนหลังเพิ่งมาเพิ่ม
2: เติ
1: ม
2: เห็นบอกว่าเลือกเฉพาะตัวผู้ด้วย
1: ครับปลานี่ผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงคือปลาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปลาเนี่ยออกลูกออกมาแล้วเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะเลือกเพศเอง
2: หมายถึงปลาเขาเลือกเองเหรอ
1: ส่วนใหญ่ใช่ครับ
2: เอ้าเหรอ
1: ครับปลานี่ออกมาเนี่ยเขาไม่สนใจด้วยว่าโครโมโซมเขาเป็น XX หรือ XY ซึ่งแบบเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาไม่สนใจแต่พอออกมาแล้วระยะหนึ่งแล้วแต่ปลานะครับอย่างกรณีปลานิลเนี่ย21วันใน1เดือนแรกเนี่ยประมาณ 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยเขาจะเลือกเลยว่าเขาควรจะต้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
2: อะเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยเหรอฮะ
1: เปลี่ยนตัวเองได้ด้วยครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
2: เอออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ครับครับแล้วปลานิลเนี่ยเผอิญว่าเป็นปลาที่ตัวผู้โตกว่าตัวเมียเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมีหน้าที่ในการอนุบาลลูกก็คือว่าพอออกไข่มาแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: ต้องไปเฝ้าลูกอยู่พูดง่ายๆอมไว้
1: เขาอมลูก
2: นี่เหมือนปลาหมอคางดำเลยนี่มันอมเหมือนกันนะฮะ
1: แต่ปลาหมอคางดำนี่ตัวผู้อม
2: ตัวผู้อม
1: แต่อันนี้ปลานิลนี่ตัวเมียอม
2: เออ
1: ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเมียเนี่ยก็จะไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้กินอาหาร
2: มันก็เลยโตช้าม
1: ันก็โตช้าแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เจริญพันธุ์อ
2: ีกอันนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่าตัวไหนนะ
1: ฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วมันเติบโตเร็วขึ้นเราก็เหนี่ยวนำให้เขาเนี่ยเป็นตัวผู้ให้มากที่สุด
2: นะครับ
1: เ
2: พื่อที
1: ่มันจะโต
2: ไปถึงบ้านเลี้ยงแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วจะมา
1: ใช่ครับมันก็จะไม่เจริญ
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ว่าเราเลือกเฉพาะตัวผู้ในการจำหน่ายถูกไหม
1: ใช่ครับป่าเขาก็ฉลาดในการที่จะปรับตัวเอง
2: แต่ก็มีข่าวว่าปลาทับทิมมันเป็นหมันไม่ใช่เหรอมันเนี้ย
1: ไม่ครับปลาทับทิมก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าปลาทับทิมนี่ไม่ใช่เป็นปลาธรรมชาติ มันเป็นปลาที่เป็นลูกครึ่งที่เกิดจากปลานิลกับปลาหมอเทศเนี่ยผสมก
2: ัน
1: ผสมกันแล้วมันมีบางตัวที่ผ่าเราผ่าเราออกมามีสีแบบนี้เขาก็ไปคัดออกมาว่าตัวพวกนี
2: ้อันนี้เขาเรียกมันมิวเตตใช่ไหม

0: อะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่ามันก็ยังมีสายเลือดของตัวปลานิลอย
1: ู
0: ่ปลาทับทิมกับปลาทับทิมผสมกันเนี่ยบางตัวก็ยังเป็นปลานิลได้เลยลูกมันออกมาเนี่ยบางสมมุติว่า100ตัวมันอาจจะมีปลานิลปนอยู่ 2-3 ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะว่าเป็นเผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดแต่ว่ามีลักษณะเดียวกันก็คือตัวเมียอมลูกอมไข่นะครับเราก็มีวิธีในการที่จะทำให้มันเนี่ยเป็นตัวผู้ให้หมด
1: สรุปคือตอนนี้เราทำลูกพันธุ์อย่างเดียว
0: ลูกพันธุ์อย่างเดียวก็ขายลูกพันธุ์ให้กับเกษตรกรบ้างบริษัทอาหารสัตว์ที่เขามารับจากเราแล้วก็ไปขายให้เกษตรกรอีกจริงแล้วก็ขายอาหารตาม
2: เริ่มจากตอนนั้น9ไร่ปัจจุบันนี้มีกี่ไร่แล้วคะ
0: ก็ประมาณ120เศษๆนะครับ120
1: 23แต่ที่ของเราเป็นบ่อหมดเลยนี
0: ่ครับก็เป็นบ่อพักมันผมทำน้ำในลักษณะหมุนเวียนเลยนะครับก็คือเอา
1: เพราะระบบปิดนี่ก็มีความเสี่ยงที่ว่าน้ำจะเน่าเสียได้นั่นถูกไหมใช่ไหม
0: ฮะเราต้องทำวิธีในการที่จะบำบัด
1: เราต้องเติมอากาศเข้าไปด้วยใช่ไหมหรือว่า
0: ครับแล้วก็ผมปล่อยให้มันมีพืชเพราะระบบนิเวศเนี่ยธรรมดาแล้วมันก็จะมีพืชที่สำหรับซึมทำอะไรเนี่ยรอบฟาร์มกว่าน้ำจะถูกวนกลับมาใช้อีกทีเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนเศษ
1: โอ้โอเค
0: มันก็บำบัดทันแล้วเราก็ต้องเติมบางอย่างลงไปจะเป็นเติมอากาศหรือเติมจุลินทรีย์ประมาณนั้นนะฮะจุลินทรีย์ที่เร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เราได้ยินบ่อยๆอ่ะจะเป็นบาซิลัสสายหลายๆสายบาซิลัสซับทีเลสหรือแลคโตบาซิลัสที่เราทานอะไรเน
1: ี่ย
0: มันก็จะย่อยสลายทำให้ของเสียเหล่านั้นเนี่ยกลับไปเป็นของที่มันใช้ได้เป็นแก๊สไนโตรเจนหรือไปเป็นปุ๋ยให้พืชพืชก็จะดูดซึมเราก็จะปลูกพืชอยู่ตลอดแนวให้มัน
1: ไอ้เนี่ยไอ้ความรู้พวกนี้เราได้มีโอกาสถ่ายทอดในสถาบันการศึกษาหรืออะไรที่ไหนบ้างไหม
0: มีครับก็จะมีก็จะมีนักเรียนที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาฝึกอบรมที่บริษัท
1: เพราะที่นั่นมันก็มีเกษตรกำแพงแสนมีอะไรอย่างไ
0: ร
1: ไหม
0: กำแพงแสนมีจุฬาส่วนใหญ่นะครับเกษตรแล้วก็จุฬามาเรียกว่าทุกปีละ 2-3 ครั้งแล้วก็มีนักศึกษาจากต่างประเทศก็มีจากญี่ปุ่นจากมาเลเซียจากอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยมี
1: ปลานิลจริงๆก็มาจากญี่ปุ่นไม่เหรอจริงๆแล้ว
0: มันเป็นปลาที่มาจากแอฟริกาครับชื่อปลานิลเนี่ยเพราะว่ามันมาจากแม่น้ำนายนะคร
1: ับ อ๋อนายของไอ้อียิปต์เนี่ยนะ
0: เป็นปลาหมอแห่งลุ่มแม่น้ำนายแต่ว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยท่านเป็นคนที่เรียนมีความรู้ทางด้านประมงแล้วท่านรู้ว่าปลาตัวนี้มีศักยภาพสูงมากตอนนั้นเนี่ยท่านก็เลยเอามาเป็นของขวัญให้กับในหลวงราชการ
1: ใช่ใช่ที่ผมจำได้ก็เรื่องราวเรื่องนี้แหละ
0: เพราะว่าท่านรู้ว่าในหลวงล็อกเก้าเนี่ยท่านจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากท่านก็เลยบอกว่าปลาตัวนี้มีศักยภาพมากแล้วในหลวงท่านก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในสวนจิตรด
1: า
0: ครั้งแรกแล้วก็หลังๆก็ส่งให้ทางพอศึกษาดูแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นปลาที่มีเรียกว่าอินเวสีฟกับสปีชีส์ในปลาท้องถิ่นเราอะนะครับไม่มีผลกระทบทางด้านลบกับนะเขาโอเคส่งให้ทางกรมประมงไปขยายพันธุ์ต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างปลาบางอย่างมันรุกรานสัตว์ท้องถิ่น
1: นี่ไงที่บอกไอ้ปลาหมอข้างดำเนี่ยใช่ไหมครับมันสปีชีส์น่ากลัวมาก
0: แต่ว่าปลานิลเนี่ยเป็นปลาที่ก็เรียกว่ากินพืชเป็นหลัก
1: ใช
0: ่มันก็จะไม่กินสัตว์อื่นเป็นหลัก
1: เป็นสัตว์เศรษฐกิจจริงๆตัวนี้นะ
0: ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ตลาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ
1: ที่บอกว่าสำคัญมาก
0: ครับ
1: เพราะนั้นวันนี้เราก็กลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วถูกไหมถ้าว่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้สุขภาพเป็นไงบ้าง
0: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าตื่นมาแล้วสภาพแวดล้อมมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบเมื่อก่อนที่นั่งทำงานเครียดอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวนี่ตื่นเช้าก็มาเดินรอบฟาร์
1: ม
0: ตรวจดูนู่นตรวจดูนี่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรก็รอบฟาร์มก็3กิโลละนะเดินรอบก็ 2-3 กิโลก็สบายดีครับร
1: ู
0: ้สึกสุขภาพดีขึ้นเรื่อย
2: ๆและอีกอย่างหนึ่งที่พี่ติ๋มสนใจมากก็คือบอกว่าเป็นคนนอนหลับง่ายหลับตรงหลับได้ตลอดเป็นอย่างนี้มานานหรือยังหรือว่า
0: ทำนานแล้วครับผมก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรที่มันนั่นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่คิดอะไรมากเกินไปอย่างปกติแล้วอยู่ในฟาร์มเนี่ย

0: ชอบเดินหรือบางทีก็ถ้าไปเจอผมก็อาจจะเห็นกวาดนู่นกวาดนี่อยู่เวลามันทำให้เราอยู่กับตัวเองได้มีเวลาคิดมันก็สบายดีฮะทุกอย่างก็ไม่ค่อยมีเรื่องเครียดมาก
1: เพราะในวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นหลัก
0: ครับไม่มีฮะน้อยมาก
1: อาหารการกินเราก็ที่นั่นแหละเกษตรก็อยู่ที่นั่นนะ
0: ครับผมก็ไม่ค่อยได้เคร่งครัดอะไรมากนะครับก็กินทั่วไปปกตินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวนี้จำกัดบ้างในเรื่องของอาหารตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่กินแป้งเยอะ
1: แล้วเลี้ยงปลาเนี่ยถ้ามองถึงโลกข้างหน้านะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณเลี้ยงสัตว์พวกที่เป็นปศุสัตว์พวกอะไรไอ้ฟาร์มทั้งหลายอันนั้นจะมีปัญหากับโลกร้อนเพราะมันจะปล่อยไอ้พวกมูลเมินทั้งหลายออกมาไอ้ตัวปลานี่แหละจะเป็นตัวที่ดีที่สุดถูกไหม
2: อยู่ในน้ำ
0: เราก็ยังต้องพยายามคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระหว่างการเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็จะมีพวกวัสดุหลายๆอย่างที่มันอาจจะ
1: ปล่อยคาร์บอนออกมาได้บ้าง
0: มีบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็
1: ต้องหาทางจัดการนะ
0: ครับอย่างเช่นเราติดตั้งพวกโซล่าเซลล์ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ค่อนข้างเยอะ
1: พยายามใช้พวกอะไรพลังงานสะอาดให้มากขึ้นถูกไหมครับ
0: เศษกิ่งไม้เศษอะไรเนี่ยเราก็เตรียมที่จะใช้เตาไบโอชาก็คือเผาไหม้ในลักษณะที่ทำให้มันมีคาร์บอนน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาเป็นตัวที่แอบซอบคาร์บอนนะ
2: ครับเดี๋ยวคุณเสือ
1: ครับก็เดี๋ยวมีกลอนจากคุณเสือปิดท้ายหน่อยนะคุณเสือวันเจี๊ยบมีกลอนนิดนึง
2: คุณเสือเขียนมาบอกว่าไอเดียเยี่ยมเปี่ยมมานะชนะใจผลผ่องใสในการกิจคิดสิ่งสรรต่างสาขาค้นคว้าผ่านนานนับวันคุ้มเข้าขั้นอันดับชาติศาสตร์ประมงจากวิศวะปะหน้าที่มีหลายแห่งทุ่มเรี่ยวแรงแข็งขันสรรประสงค์ทั้งเอสโซซิโนไทยใจซื่อตรงซิตี้แคปิตอลผันส่งลงเกษตรกรน้ำใสฟาร์มความมุ่งมั่นอันฝันใฝ่จาก9ไร่ให้ผลจนเป็นก้อน120ไร่ใน20ปีที่ขจรไม่เหนื่อยอ่อนชอนบรรลุสุชาติปิยสิริน
0: ขอบค
2: ุ
0: ณนะครับ
2: จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา29สิงหาคม2569
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนี่แหละครับจากวิศวกรสู่เกษตรกรนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณสุชาติปิยะสิรินนท์ขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับเข้ามาคุยกันเรื่องนี้ครับศาลลงทันราชทัณฑ์ลงโทษเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกลุ่ม

0: ตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: นะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันจะเข้าอยู่ในช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องนี้ครับศาลลงทันราชทัณฑ์ลงโทษพี่ติ๋มครับอันนี้มันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการพิจารณาคดีถูกไหมฮะความจริงศาลนี่เราก็จะเข้าใจแหละนะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากชั้นต้นต้องเริ่มต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับส่งเรื่องคดีขึ้นมาเนี่ยนะอัยการนะก็พิจารณาว่าจะฝั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องถูกไหมครับ และในเมื่อมีการฟ้องเกิดขึ้นปั๊บศาลก็ทำหน้าที่นะฮะในเรื่องของการพิจารณาคดีความจริงศาลก็จะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาถูกไหมครับ โดยธรรมเนียมแล้วก็จะมี3ศาลให้เขาเรียกว่าอะไรต่อสู้กันจนถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนักโทษนะหรือว่าผู้ที่ถูกต้องคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเช่นศาลตัดสินศาลฎีกาตัดสินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็เป็นอันว่าจบลงตรงจุดนั้นนะฮะให้จำคุกก็แล้วแต่ว่าจำคุกเท่าไหร่ถูกไหมครับนะฮะบางคดีอาจจะจบตรงแค่ศาลอุทธรณ์หมายความว่าส่งขึ้นฎีกาแล้วไม่รับฎีกาแล้วก็ถือว่าจบตรงขั้นนั้นก็
2: ม
1: ีเอาเป็นว่าเมื่อจบการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับศาลก็จะเป็นคนลงทันก็คือถูกจะกำหนดว่าตัดสินจำคุกจำนวนกี่ปีว่าไปถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าการลงทันดำเนินการโดยศาลยกตัวอย่างเช่นคดีนี้นายกนายขออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับถูกสั่งจำคุกเช่นจำคุก20ปีจำคุก10ปีปรับเปลือบเรื่องอะไรก็ว่ากันไปจนหมดเรียบร้อยนะฮะนั่นคือภาระส่วนของศาลพอถูกสั่งจำคุกหรือว่าลงทันเสร็จร้อยปั๊บคนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดนี่เขาจะถูกส่งเข้ามาที่กรมราชทัณฑ์ที่เราเรียกว่าถ้ามุดมานั้นก็คือมาคุกอะพูดง่ายๆเข้าคุกถูกไหมฮะสังเกตดูนะครับศาลเนี่ยสังกัดอยู่ใน กระทรวงยุติธรรมนะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นหน่วยงานอิสระเพราะว่าอยู่ในสถาบันสำนักงานของศาลถูกไหมครับ ราชทัณฑ์ราชทัณฑ์เนี่ยนะขอโทษนะมันก็ถือว่าแยกออกมาสมัยก่อนเนี่ยราชทัณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยก่อนเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าแยกกันระหว่างศาลกับราชทัณฑ์แบ่งงานกันถูกไหมครับราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการอะไรฮะลงโทษลงโทษตามคำสั่งของศาลถูกไหมครับก็พูดง่ายๆว่ามีคุกแล้วก็ขัง
2: เรือนจำ
1: เข้าเรือนจำนะเราก็เรียกว่าคุกก็ได้จะเรียกว่าเรือนจำก็ได้นะครับขังตามศาลนะแล้วก็ที่มันดูแปลกแล้วที่ก็จะเป็นคำถามที่เราจะมาพูดกันถึงวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือว่าศาลตัดสินเท่าไรก็แล้วแต่พอเข้าคุกเสร็จแล้วปั๊บราชทัณฑ์ก็จะมีกฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์อีกถูกไหมฮะเช่นพอเข้ามาปั๊บเนี่ยพี่ติ๋มก็จะได้ยินว่าบางคนพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยนักโทษที่เข้ามาที่ราชทัณฑ์หรือคุกเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าจัดลำดับของนักโทษอีกเป็นนักโทษปานกลางเป็นนักโทษอย่างดีดีเยี่ยมนักโทษชั้นเยี่ยมอะไรเงี้ยนะฮะเอ้าทำไมมันมีความดีเกิดขึ้นในตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะครับถูกไหมฮะนะในขณะเดียวกันบางทีก็มีขอโทษนะฮะเป็นนักโทษเลวก็มีเรียกว่าติดยาวเลยนะฮะแปลว่าเมื่อเข้ามาถึงราชทัณฑ์ก็มีระบบการลงโทษตามกฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์ซึ่งมันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันกับที่ศาลตัดสินมาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี
2: ้หมายความว่าเขาดูพฤติกรรมของผู้ต้องขัง
1: มันไม่รู้มันไม่ใช่ดูพฤติกรรมอย่างเดียวมันมีเงื่อนไขอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้สิ่งที่มันเป็นคดีที่มันเกิดขึ้นมาที่เราพูดถึงแล้วก็ทำให้มันเป็นประเด็นที่ถูกพูดกันอย่างกว้างขวางกรณีของนายเล่าตาแซ่ลี่เล่าตาแซ่ลี่เนี่ยอายุ86ปีนะครับเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืนนะนายเล่าตาเนี่ยนะครับขอโทษนี่คือราชายาเสพติด
2: ติดคุกมากี่ปีแล้ว
1: นี่ไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนายเล่าตาเนี่ยเป็นมือขวาของขุนสาขุนสานี่อันดับหนึ่งของโลกเลยแหละเรื่องของยาเสพติดถูกไหมในเล่าตานี่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยนะถูกไหมฮะ

0: ขอโทษนะเขาก็ทำไอ้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยพี่หมีถึงขนาดตอนหลังได้ส่งคนเข้าไปอะไรเล่นเรื่องการเมืองมีลูกมีหลานในเข้าไปเนี่ยนะฮะในเล่าตานี่คือพูดง่ายว่าราชายาเสพติดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องราวเพราะว่าอาเลวัตเนี่ยนะครับเลวัตที่เป็นตำรวจนะเป็นมือที่จับเล่าตาเพราะกว่าจะจับได้เนี่ยเรื่องราวมันมีคือกว่าจะจับได้เมื่อก่อนเนี่ยเคยดำเนินคดีได้นะฮะยาเสพติดเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็รอดแต่เพิ่งมาเจออาเลวัตเนี่ยต้องมีกระบวนการล่อซื้อถึงได้จับได้ถูกไหมครับแล้วในเล่าตาเนี่ยหลักการคร่าวๆก่อนนะที่บอกกับท่านก็คือว่าในเล่าตาเนี่ยปรากฏว่าตามหลักการคือต้องติดคุกนะครับติดคุกตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2559นะเขาเรียกว่าถูกจับเมื่อปี2559นะฮะแล้วจะให้ติดคุก
1: 10ปีพอดี
0: ติดคุกตลอดชีวิตถูกไหม10ปีนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีอะไรต่างๆนี่นะครับสุดท้ายถูกคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตการจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในราชทัณฑ์จำคุกตลอดชีวิตพี่ติ๋งเข้าใจครับว่าตลอดชีวิตนี่แปลว่าอะไรแปลว
1: ่า
0: ต้องติดคุกจนตายแต่ขอประทานโทษท่านผู้ฟังฮะท่านเคยเห็นใครติดคุกตายบ้างไหมครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีไอ้ที่ตายมันตายจากโรคนะมันไม่ตายจากการติดคุกนะบางคนอาจจะป่วยตายนั้นช่วยไม่ได้ถูกไหมครับเป็นโรคหัวใจโรคอะไรไม่รู้แต่ที่บอกติดตายจนคาคุกไม่มีเพราะอะไรเพราะมันมีการลดโทษมันมีการอภัยโทษถูกไหมครับมันมีพวกนี้นะฮะเช่นกรณีในเล่าตานี่ก็เช่นกันนะครับจากการถือว่าโทษหนักมากนะเพราะพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตถูกไหมครับปรากฏว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมด6ครั้งนะหลังอยู่ในเรือนจำไม่ถึง10ปีฮะไม่ถึง10ปีตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่คนกำลังพูดถึงกันนะครับเพราะว่าพูดกันถึงด้วยความตกอกตกใจนะครับว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะกระบวนการเวลาเข้าไปสู่ราชทัณฑ์เนี่ยจากที่ศาลโอ้โหศาลขอโทษนะพี่ติ๋มนะกว่าจะตัดสินในแต่ละคดีเนี่ยนะใช้การสืบสาวราวเรื่องถูกไหมครับคนนี้ทำงานมีโอ้โหต้องแบบเต็มที่จริงๆถูกไหมฮะศาลต้องใช้ความพยายามมากมาเลยถูกไหมในการหาข้อมูลแล้วก็มีเราจะได้ยินเสมอว่าการตัดสินผิดพลาดนิดเดียวถือว่าเป็นความที่ไม่ถูกต้องถูกไหมศาลต้องมีความละเอียดนะแล้วบางทีการตัดสินเนี่ยมีเป็นเดือนได้นะถูกไหมฮะเราจะได้ยินนะติดคุกเป็นเดือนเป็นจำนวนวันยังมีเลยต้องคำนวณแบบเป๊ะๆเลยนะแต่พอหลุดเข้ามาอยู่ที่ราชทัณฑ์เขาลดทีหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: เหลือ10กว่าปี
0: เรียบร้อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะที่มันน่าตกใจก็คือว่าติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ติดจริงๆแล้วที่ผ่านมาไม่ถึง10ปีใช่ไหมแล้วมันจะตลอดชีวิตตรงไหนใช่ไหมฮะมันมีคำถามนี้มีคำถามว่าการที่ไปติดคุกเพื่ออะไรพี่ติ๋มว่าทำไมที่มันมีคำสั่งติดคุกเพื่ออะไรอย่างน้อยสุดก็ให้สังคมปลอดภัยถูกไหมครับ
1: ใช่คนนั้นจะได้ไม่มาทำความผิดซ้
0: ำ
1: อีก
0: ถูกไหมฮะไม่เอายาเสพติดเพราะยาเสพติดนี่ก็เป็นอาชญากรนะถูกไหม
1: ใช่ทำให้เดือดร้อนกันไป
0: ถูกต้องเป็นฆาตกรที่ไม่ต้องพูดถึงแหละที่ฆ่าคนตายข่มขืนอะไรพวกนี้มันถือคดีอุกชะกันนั่นที่ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ทำไมต้องไปขังไว้ในคุกเพื่อให้สังคมปลอดภัยถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ปรากฏว่าสังคมไม่ปลอดภัยเพียงพอก็คือระยะเวลาที่อยู่ในคุกน้อยไปใช่ไหมคือศาลตัดสินเนี่ยจริงๆระยะเวลาของการติดคุกเนี่ยมันต้องยาวนานพอสมควรทีเดียวถูกไหมครับพบค่าเฉลี่ยว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันประมาณสัก10ปีเท่านั้นเอง
1: ติดนานที่สุดแค่นั้นเอง
0: ประมาณเท่านั้นเองบวกลบมันหนักมากนี่คือหมายความว่าเร่งปล่อยออกมาสู่ภายนอกทีนี้การเร่งปล่อยไปสู่ภายนอกอันเนื่องจากอะไรเนี่ยฮะคือทางราชทัณฑ์ก็จะบอกว่าคุกเนี่ยมันแน่นปัจจุบันเนี่ยมีนักโทษอยู่เนี่ยนะประมาณเนี่ยนะ 300,000 กว่าคนคุกเนี่ยนะเพราะนั้นก็วิธีการก็คือต้องมีการลดโทษอ่ะปั๊บใช่มั้ยฮะเพื่อจะได้ปล่อยออกมาบ้างเพราะว่ามันจะมีของใหม่เข้าไปอีกไงใน 300,000 กว่าคนเนี่ย 80% เป็นคดียาเสพติด 80% เป็นคดียาเสพติดหรือบ้านเราเนี่ยคุกมีเอาไว้ขังยาเสพติดเลยอ่ะมันเปลืองค่าใช้จ่ายจริงนะยาเสพติดเนี่ยนะครับถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าแป๊บเดียวไม่เท่าไหร่ติดไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยออกมาแล้วแล้วพี่ติ๋มรู้ไหมว่าปล่อยออกมาประเดี๋ยวเดียวมันทำอะไรต่อนะคนที่ออกมาเนี่ย
1: ก็ทำผิดซ้ำ
0: เดี๋ยวก็กลับอีกบางคนไปเดี๋ยวเดียวก็วนกลับเข้าไปในคุกอีกถูกไหมฮะตกลงก็

0: ไม่ได้ถ้าไปติดคุกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องยาเสพติดบางคนออกมานี่หนักกว่าเดิมเพราะจะมารวมหัวกันค้านมากกว่าเดิมอีกถูกไหมครับอันนี้คือเป็นปัญหาเพราะว่าในเล่าตาเนี่ยอายุ86ถือว่าอายุมากแล้วนะมันอย่างนี้พี่ติ๋มคือหลักการก็คือว่าของบ้านเราเนี่ยนะเรื่องความยุติธรรมถ้าอายุน้อยเยาวชนจำได้ไหมเราเคยคุยถึงเรื่องเยาวชนเยาวชนทำผิดก็จะไม่ติดคุกเพราะมันมีก็เรียกว่าข้อเป็นกฎหมายกำหนดพิจารณาคดีความสำหรับเยาวชนอายุไม่เกินกำหนดเช่นไม่เกิน18ไม่เกิน20เนี่ยนะทำโทษร้ายแรงขอโทษนะเด็กอะไรอายุ14ที่เอาปืนไปยิงคนอะไรต่างๆเนี่ยนะตกลงไม่ได้ติดคุกนะฮะเอาแค่เขาเรียกว่าไปบำบัดไปฟื้นฟูไปอะไรต่างเนี่ยนะไปพื้นที่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเยาวชนก็พูดง่ายว่ากระทำผิดก็ไม่ติดคุกอายุมากพอตั้งแต่70ไปก็ถือว่าเข้าข่ายผู้อายุมากนะฮะกระทำผิดก็จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษหรือบางทีก็ได้พักโทษอีกถูกไหมครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุกเนี่ยเขาจะไม่ขังคนอายุน้อยไม่ได้ใช่ไหมฮะและไม่ขังคนอายุมากมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างนี่ฮะสมมติว่าโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตพอไปถึงจุดหนึ่งปั๊บก็จะกลายเป็นนักโทษสูงอายุถูกไหมครับ
1: ใช่
0: พอเป็นนักโทษสูงอายุมันก็จะมีกฎหมายของการก็เรียกอะไรลดหย่อนผ่อนโทษให้กับผู้สูงอายุอีกใช่ไหมฮะนี่คือที่มาคนก็บอกเอ้าอย่างนี้คนมันก็ไม่หลับจำสิอย่างนี้มันก็ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็มีช่องทางแล้วบางคนบอกไม่กลัวติดคุกยังไงก็ไม่แก่ตายในคุกอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็ได้ออกมาถูกไหมครับเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่เจอถูกไหมฮะนี่เป็นคำถามนะมีใครเขียนแล้วไหมนะฮะ
1: ก็ไม
0: ่โอเคทีนี้เรามาดูอย่างนี้นะครับกรณีของในเล่าตานี่ต่อนะว่าเป็นการเปรียบเทียบนี้นะครับในเล่าตาติดคุกประมาณสักโดยเฉลี่ยนะฮะก็ประมาณ8ปีกับ3เดือนจับเวลานะ8ปีกับ3เดือนแต่ไม่รู้พี่ติ๋มรู้จักคนนี้ไหมแพท Power Pat ที่
1: เป
0: ็
1: นน
0: ัก
1: ร
0: ้
1: อง
0: ติดคุกจากคดียาเสพติดเหมือนกันแต่แพท Power Pat ติดคุก16ปี8เดือน
1: ติดมาแล้วกี่ปี
0: จะออกแล้วไงออกมาตอนนี้ก็มาเป็นนักดนตรีมาอะไรเหมือนเดิมนะฮะก็กลับตัวแล้วตอนนี้นะฮะกลับมาคืนสู่สังคมได้แต่จะเปรียบเทียบให้รู้งี้เล่าตาคือราชายาเสพติดส่วนแพทพาวเวอร์แพทนี่ก็คือผู้เสพยา
1: เพื่อไงไม่ได้เป็นผู้ค้าม
0: ันก็เลยมีคำกล่าวว่าอย่างนี้นะฮะคือ
1: โดนโทษหนัก
0: กว่าเขาบอกรายใหญ่นะติดน้อยแต่ถ้าเป็นรายย่อยติดนานฟังแล้วมาสะเทือนใจเลยครับท่านผู้ฟังฮะรายใหญ่ติดน้อยแต่รายย่อยติดนานก็คือรายใหญ่เช่นในเล่าตานี่เป็นรายใหญ
1: ่
0: เป็นราชายาเสพติดโอ้โหกว่าจะจับตัวได้เนี่ยต้องไปถามอาเลวัตเนี่ยนะกว่าจะจับได้ต้องไปล่อซื้อแล้วก็มีความไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำไปตำรวจที่ไปจับเนี่ยเพราะว่าเขาคุมทั้งพื้นที่เลยอ่ะเล่าตาเนี่ยนะฮะขอโทษนะพอเอาเข้ามาติดคุกจริงจักตลอดชีวิตแค่สาม8ปีกับ3เดือนเองแต่แพทพาวเวอร์แพทซึ่งเป็นรายย่อยๆเลยเนี่ยปาเข้าไปต้อง16ปี8เดือนถูกไหมมันก็มีคำถามว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าถูกไหมมันไม่เป็นธรรมนี่คือสิ่งที่มีคำถามออกมาเพราะว่าในเล่าตาเนี่ยนะครับจากเรื่องราวเนี่ยนะในพลตำรวจโทเรวัตกิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเป็นผู้นำทีมในการวางแผนจับกุมในเล่าตาเมื่อปี259นะได้ออกมาแสดงความเครือบแคลงใจต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาการลดโทษและการเลื่อนชั้นนักโทษของกรมราชทัณฑ์
1: เลื่อนชั้น
0: ถูกไหมว่าทำไมมันลดกันได้ง่ายๆศาลตัดสินอะไรคุณก็ประจัดการคุณเองหมดเลยถูกไหมครับปล่อยไปเร็วเลยโดยระบุว่าทางด้านตำรวจฝ่ายตำรวจอัยการศาลได้ทำหน้าที่พยานหลักฐานอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาลงโทษตลอดชีวิตเนี่ยนะขอโทษนะยึดของกลางเป็นยาไอ20กิโลกรัมยึดอาวุธปืนขยายผลทรัพย์สินต่างๆพวกนี้นับพันล้านบาทนะพี่ติตอนนั้นอะนะครับนับพันล้านบาทนะครับพลตำรวจโทเรวัตก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วคดียาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงอย่างนี้นะมอมเมาสังคมอะไรต่างความเสียหายมากมายเหตุใดกรมราชทัณฑ์จึงได้เลื่อนชั้นนักโทษให้แก่ในเล่าตาอย่างรวดเร็วถูกไหมครับรวดเร็วจนได้รับการอภัยโทษและลดวันต้องโทษลงถึง6ครั้งทำให้ในนะครับนะจากโทษจำคุกตลอดชีวิตเหลือระยะเวลาต้องโทษจริงเพียงแค่8ปี3เดือนอย่างที่บอกแล้วและได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อย

0: อ้าวมีสถิติอย่างนี้นะครับในเล่าตาเนี่ยนะครับหลังจากที่โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตปั๊บเนี่ยนะฮะพบว่าอย่างนี้ในปี2563ครั้งเป็นการเขาเรียกอะไรนะได้การลดโทษครั้งที่หนึ่งนะขณะเป็นนักโทษชั้นกลางคืออย่างนี้นะพี่ติ๋มครับนักโทษเนี่ยเวลาเข้าคุกปั๊บเนี่ยเขาเริ่มต้นเขาเรียกชั้นแรกเขาเรียกเป็นนักโทษชั้นกลางคือยังไม่มีระดับชั้นนะชั้นกลางก่อนแล้วถึงค่อยขยับชั้นดีเยี่ยมอะไรเนี่ยนะนี่ระดับชั้นกลางปรากฏว่าได้รับการนะเป็นนักโทษจำคุกตลอดชีวิตได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับนะเฉพาะเขาเรียกว่าตอนช่วงแรกเลยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะพอในปี2563ได้รับครั้งที่2อีกได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน9และเผอิญอายุในเกิน70ปีก็ลดโทษจำคุกลงมาเหลือแค่35ปี6เดือนกับ20วันมันมีเรื่องอายุมากเข้ามาด้วยลดลงไปจากจำคุกตลอดชีวิตลดลงมาเหลือ35ปี6เดือนพอมาครั้งที่3เป็นในปี2564ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกแค่25ปี3เดือน13วัน1ปีเองแป๊บเดียวเองนะฮะจากปี63มา64นี่ลดจาก35ปีเหลือ25ปีพอมาปี2564ได้อีกครั้งนึงอีกครั้งที่4รับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกแค่17ปี8เดือน13วันลงทันตาเห็นเลยใช่ไหมฮะจาก25ปีลงมาเลย17ปีละในปีเดียวด้วยนะและต่อมาในปี2568ได้รับพระราชทานครั้งที่รับการลดโทษในครั้งที่5เพราะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมมันทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจนะเวลาอยู่ในคุกเนี่ยนะชั้นเยี่ยมนะไม่ธรรมดานี่อยู่ข้างนอกไม่มีโอกาสได้เป็นนะชั้นเยี่ยมเลยนะและได้รับอภัยโทษเหลือจำคุกแค่12ปี1เดือน21วันลดจาก17ปีลงมาเหลือ12ปีแล้วด้วยมาได้ครั้งที่6อีกครั้งในปี2569เนี่ยนะครับ
1: น
0: ะได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกนะครับแค่8ปี3เดือน28วันจาก12ปีลดลงมาเหลือ8ปี3เดือน22วันซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่รับโทษจริงก็เลยเข้าเกณฑ์ปล่อยตัวคืนสู่สังคม
1: อะไร
0: ต้องร้องอะไรเลยใช่มั้ยใช่มั้ยนี่คือราชทัณฑ์ลงโทษมันเป็นคำถามว่าโอ้โหทำไมมันทำได้อย่างนี้ถูกมั้ย
1: โทษร้ายแรงแต่ว่าทำไมได้ลดแล้วลดเยอะด้วย
0: ลงมาปุ๊บๆๆๆเลยถูกมั้ยครับมันก็เลยมีคำถามว่าโทษอุกฉกรรจ์โทษยาเสพติดเนี่ยทำไมถึงได้รับการอภัยโทษได้รับการลงโทษได้รับการลดโทษถูกไหมครับยังอื่นยังพอเข้าใจได้นะ
1: ถือว่าโทษร้ายแรง
0: ถือว่าโทษร้ายแรงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมรับได้เพราะว่าตามประวัติเนี่ยในเล่าตานี่สร้างอาณาจักรที่หมู่บ้านของตนเองเหมือนป้อมปราการทุกอย่างในเจ้าหน้าที่คนไหนไปบุกตรวจค้นไม่ได้เลยนะก่อนเนี่ยนะโอ้โหกว่าจะไปจับมาได้เนี่ยนะครับเป็นความยากลำบากของอารีวัฒน์มากเลยทีเดียวนะเพราะว่ากว่าจะจับได้ต้องหากระบวนการแล้วเมื่อก่อนนี่ต้องใช้เจ้าหน้าที่นับร้อยนายเลยนะกว่าจะไปจัดการมาได้เนี่ยครับกระจายกำลัง
1: ทำให้สังคมเดือดร้อนนะคือคนเป็นยาเสพติด
0: ใช่ใครก็รับรู้เรื่องนี้ถูกไหมฮะทำไมถึงได้ปล่อยเรื่องนี้กันมานะครับนะแล้วตอนหลังที่เข้าไปจับกลุ่มได้เนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเมื่อปี2560เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโทษประหารชีวิตเนี่ยนะศาลมีคำสั่งประหารชีวิตในเล่าตาได้ซ้ำไปครั้งแรกเลยนะแต่เนื่องจากนายเล่าตารับสารภาพจึงได้ลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตพี่ติ๋มเข้าใจเทคนิคทางกฎหมายใช่ไหมเทคนิคอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคนิคนี้กันทั้งนั้นคือสู้กันไปในทุกอย่างพอถึงชั้นสุดท้ายก็ใช้วิธีการรับสารภาพพอรับสารภาพโทษก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง
1: ง่ายจัง
0: เห็นไหมจากประหารชีวิต
1: แค่สารภาพแค่นั้นเอง
0: เออก็สารภาพไงก็สุดท้ายเนี่ยพอยอมสารภาพใช่ไหมก็ถ้าใครจะสู้ต่อก็คุณก็ถูกประหารแต่ถ้าไม่สู้ก็เปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตพอเข้าคุกไปเข้าเรือนจำทันปั๊บจำคุกตลอดชีวิตก็ปุ๊บแปดปีก็ออกมาแล้วเนี่ย
1: ต่อไปนี้ใครก็เลยรับสารภาพซะเพื่อจะ
0: ก็นั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นก็เป็นเทคนิคทางศาลเราก็จะได้ยินอันนี้อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นคำถามว่าเออระบบยุติธรรมของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะแล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ไม่มีใครยอมรับหรอกถูกไหมพี่ติ๋มฮะทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครยอมรับนะครับในเล่าตานี่ก็เป็นหนึ่งในราชายาเสพติดในโลกนี้นะครับยาเสพติดเนี่ยมีชื่อใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อให้ท่านฟังดูนิดหนึ่งนะแล้วก็ไล่จับตา

ตามไล่จับกันอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือนายปาโบเอสโกบาอันนี้เป็นชาวโคลอมเบียนี่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะเป็นราชายาเสพติดของระดับโลกเลยนะครับต่อมาก็คือฮัวคินเอลชาโปกุสมานนี่อันนี้ก็เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับอยู่เม็กซิโกอันนี้ยาเสพติดเลยนะคนต่อมานี่ถือว่าตัวร้ายเลยคือขุนซาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะ

0: ือนี่แหละฮะในเล่าตาแสนลี่นี่แหละครับแต่พอมาเจอระบบของราชทัณฑ์เราก็หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อย
1: เนี่ยคุณมิตรสบายสบายบอกว่าผมว่านายเล่าตามันใช้เงินทำกิจกรรมและใช้เงินรายงานตัวต่อผบ.เรือนจำ
0: อันนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดแหละแต่ว่าเขาอ้างตัวกฎเกณฑ์ฮะพี่ติ๋มฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้กระทรวงยุติธรรมเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงเวลาที่จะต้องปรับกฎเกณฑ์เรื่องนี้ใหม่หมดแล้วถูกไหมครับ
1: คุณแม็กไกเวอร์บอกว่าแล้วอย่างนี้ใครจะกลัวหรือครับขนาดดีร้ายแรงสุดยังเป็นแบบนี
0: ้
1: ปัญหาคือจะเป็นแบบอย่างให้คนบางคนโดยเฉพาะเยาวชนเชื่อว่ามันคุ้มที่จะกระทำความผิดเดี๋ยวก็ได้ออกแล้ว
0: นี่แหละมันเป็นอย่างนี้จริงพี่ติ๋
1: มคุณไมค์คิดซาแคทบอกว่าลองไปตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดูสิคะว่ามันมีเงินหมุนเวียนอะไรกันบ้างยังไงเท่าไหร่เพราะมันมีเคสมาที่จับได้อยู่ตรงอยู่ครั้งหนึ่งที่จับไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่เจ้าหน้าที่หานางบำเรอมาให้นักโทษถึง
0: อันนี้ก็เลยคุก VIP
1: มีห้อง VIP ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ควรให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของไอ้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกระดับด้วยเลยค่ะนะคุณประชิดบอกว่าผิดติดคุกสูงสุดได้ไม่เกิน20ปีค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ท่านฟัง
1: ดังนั้นติดคุกตลอดชีวิตคือไม่เกิน20ปีค่ะถ้าได้ลดก็น้อยกว่านี้ค่ะนะคุณสุขุมบอกว่าสมเด็จสั่งโต๊ะจีนโต๊ะอิตาลีนางแบบมาบริการในคุกเป็นเรื่องจริงมีมานานลูกผู้คุมพัสดีเรียนอินเตอร์ลองไปดูได้เลยครับ
0: ฟังแล้วก็นะมันก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่อเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปรับ นะและจะอ้างกฎเกณฑ์ไม่ได้อีกแล้วต่อไปถ้าปรับเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกไม่รู้ประเทศไหนนะก็บอกผู้นำประเทศไหนไม่รู้มีอาการปวดหัวนะมีอาการปวดหัวอย่างแรงเลยก็ไปพบแพทย์ไปพบหมอนะพูดง่ายนะครับหมอก็บอกเอาอย่างนี้ตรวจสมองซะหน่อยนะฮะปรากฏว่าผลการตรวจสมองนี่พบจุดดำๆเล็กๆเท่าเม็ดถั่วเนี่ยในหัวหมอก็เลยเรียกนะผู้นำคนนั้นมาดูนะผู้นำคนนั้นก็เลยถามเออหมอครับไอ้ที่จุดดำๆเล็กๆอันนี้มันคือมะเร็งหรือครับหม
1: อ
0: หมอบอกอ๋อไม่ใช่จุดดำๆเล็กนี่เท่าเม็ดถั่วนี่ไม่ใช่มะเร็งอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะผู้นำก็ถามมันคืออะไรอ๋อมันคือสมองของท่านครับเพราะสองท่านมีแค่เท่าไม
1: ่
0: ถ
1: ั่
0: วน
1: ี่
0: เท่านั้นเองไม่รู้มันพลาดยังไงให้คนที่มีสมองเท่าเม็ดถั่วมาเป็นผู้นำนะครับนะครับเอ้าเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพรุ่งนี้เป็นใครนะครับวันอาทิตย์ครับ
1: เป็นสูตินรีแพทย์นะคะเชี่ยวชาญทางด้านผู้มีบุตรยากเรียกว่าในระดับชาติและก็นานาชาติเลยนะคะท่านผู้นี้ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษา
0: น้ำนนอันนี้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังฮะตอนนี้ประเทศเรากำลังเจอปัญหาเรื่อง
1: ปัญหานี้นะ
0: เด็กเกิดใหม่น้อยถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็คนที่อยากจะมีลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเนี่ยนี่คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะหมอกำธรเนี่ยนะครับ
1: จะได้แก้ปัญหา
0: ให้คำแล้วก็เป็นคนเริ่มหลายเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ฟังไอ้คำว่าเด็กหลอดแก้วอ่ะทำกิฟต์ทำอะไรเนี่ยต้นฉบับเลยฮะต้นเรื่องเลยพรุ่งนี้เราจะได้มาคุยถึงเรื่องนี้กันนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นคนที่ก่อกำเนิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยฮะให้ความรู้กับอาจารย์แพทย์กับหมอทั้งหลายเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกยากเนี่ยจะช่วย
1: แก้ไป
0: โอ้อันนี้ดีมากนะครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกความคิดความเห็นที่ท่านเขียนเข้ามาทาง Facebook ของเราแล้วก็ทาง LINE ของเรานะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41

0: ถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุธและผมครูเบศสุนีนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทาง FM 105 อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณครูเบศแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักยิ่งนะคะค่ะ
1: ครับ
2: ก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร
1: ่29สิงหาคม
2: โอ้อีกกี่วันจะหมด
1: แล้ว
2: เสาร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะเดือน8นะแล้วก็จะย่างเข้าเดือน9แล้วนะเดือนกันยายนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละนะเอาเรามาติดตามข่าวอ๋อเหมือนช่องทางติดต่อนะ
1: ทางช่องทางเดิมนะครับ ทาง Facebook นะครับทาง Mcot News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ mcot.net รวมถึงแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ mcot news fm 100.5 ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะผ่านทางแพลตฟอร์มไหนครับ
2: อืมค่ะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะเราจะขอเริ่มที่ข่าวเศร้าอ่ะเนาะก็คือการเสด็จสวรรคตของพระราชาธิบดีของนอร์เวย์เนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งพระองค์เนี่ยก็มีพระนามว่ากษัตริย์ฮาราลด์ที่5ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนชาตินอร์เวย์ทั้งประเทศเลยเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์นายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ผู้นำนอร์เวย์นะก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระพิเศษที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีหลักจากนั้นนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ก็เข้าร่วมการประชุมสภาแห่งรัฐที่พระราชวังหลวงในกรุงออสโลนะออสโลนครหลวงของนอร์เวย์เนี่ยเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พร้อมกับสั่งลดธงชาติลงครึ่งเสาทั่วประเทศนะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ยกย่องนะพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ว่าอุทิศพระองค์เพื่อชาติและชาวนอร์เวย์ตลอด35ปีแห่งรัชสมัยนะพระองค์มีพระชนมายุ89พรรษาเน
1: ี่
2: ยนะเสด็จสวรรคตเนี่ยนะคะผู้นำนอร์เวย์บอกงี้ค่ะว่าทั่วทั้งประเทศกำลังอยู่ในความโศกเศร้าขณะเดียวกันชาวนอร์เวย์รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เนี่ยทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาวนอร์เวย์แล้วก็ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมานะทั้งนี้รัฐบาลนอร์เวย์ก็มีคำสั่งให้สถานที่ราชการทุกแห่งลดธงครึ่งเสารวมถึงสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ในทุกประเทศแล้วก็ให้คงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพนะฮะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานจากกรุงออสโลนะคะว่าสำนักพระราชวังนอร์เวย์ก็ได้ออกแถลงการนะว่าประมุขพระองค์ใหม่อันนี้ก็แต่งตั้งประมุขพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นรัชทายาทอยู่แล้วเนี่ยนะทรงเป็นรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์กลึกบวก

0: แล้วก็ทรงเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ก็จะมีข้อมูลเนี่ยทำไมถึงมีพระนามว่าพระราชาธิบดีโฮกุนที่8เนี่ยนะเอาตรงนี้ก่อนว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของนอร์เวย์เนี่ยทรงมีพระราชปณิธานประจำพระองค์ว่าทุกสิ่งเพื่อนอร์เวย์สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ซึ่งเป็นพระราชบิดาเนี่ยนะแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5ซึ่งเป็นพระอัยการก็คือปู่แล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7นะนี่โฮกุนที่7นะเป็นพระอัยการนะหรือทวดนะนับตั้งแต่การสถาปนาราชาธิปไตยสมัยใหม่ของนอร์เวย์เมื่อปี2448ทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะในยุคกลางเนี่ยนอร์เวย์เคยนอร์เวย์เนี่ยเคยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระนามว่าโฮกุนมาแล้ว6พระองค์และเมื่อมีการสถาปนาราชาธิปไตยสมัยใหม่ในปี2448เนี่ยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์กลึกบวกเนี่ยทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7อ่ะพอสมัยใหม่เนี่ยเป็นเมื่อ2448ก็มีพระราชาธิบดีโฮกุนที่7ซึ่งก็เป็นพระไปยกาของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ณองค์ปัจจุบันองค์ใหม่นี้แล้วก็ได้พระนามว่าพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทีนี้อย่างนี้ค่ะพอหลังจากข่าวการเสด็จสวรรคตของพระราชาธิบดีฮาราลด์ของฮาราลด์ที่5ของนอร์เวย์เนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีประมุขราชวงศ์ผู้นำโลกเนี่ยก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยยกตัวอย่างนะตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ประมุขแห่งสหราชอาณาจักรก็ทรงเชิดชูคิงฮาราลด์ที่5ว่าตลอดเวลาระยะเวลา35ปีเนี่ยสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ทรงรับใช้ประชาชนด้วยความทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ทรงนำพานอร์เวย์ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยความอบอุ่นแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพระราชาธิบดีของอังกฤษตามมาด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟของสวีเดนก็มีพระราชสารในทํานองเดียวกันกับทางอังกฤษแล้วก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์แล้วก็สมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นะก็ส่งสารเช่นเดียวกันแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ของนอร์เวย์แล้วก็มีผู้นำประเทศอย่างเช่นท่านประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสทางด้านสหภาพยุโรปนะคะก็คือนางเออร์ซูล่าฟอนเดไลเอนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวนอร์เวย์เนี่ยนะภายหลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พร้อมกับกล่าวว่าพระองค์ทรงรับใช้ประเทศชาติมากกว่า3ทศวรรษด้วยความอบอุ่นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกรับผิดชอบอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นยามสุขและก็ยามทุกข์พระองค์ทรงร่วมกับชาวนอร์เวย์เนี่ยนะทรงรวมชาวนอร์เวย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็พระองค์ทรงเป็นชาวยุโรปที่แท้จริงและเป็นผู้รับใช้ประชาชนของพระองค์ตลอดพระชนชีพค่ะ
1: ครับผมอ่ะทีนี้มาติดตามเรื่องสถานการณ์ที่เนปาลกันบ้างนะครับอาจารย์
0: เป็นยังไงโอ้โหนะเห็นภาพแล้วหนักหนามาก
1: ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างน้อยๆเนี่ย579คนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีกเกือบ 2,000 นะครับตามข้อมูลของหน่วยจัดการภัยพิบัติของเนปาลนะครับก็จำนวนผู้สูญหายมีชาวต่างชาติอย่างน้อยๆเนี่ย517คนคนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก933คนเหตุเกิดมาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมครับหลังจากมวลธารน้ำแข็งน้ำแข็งหินโคลนนะถล่มลงมาสู่ระบบแม่น้ำชายแดนเนปาลทิเบตนะครับก่อนที่จะเกิดน้ำหลากขนาดใหญ่มหึมาลงมาตามแม่น้ำนะครับกวาดบ้านเรือนสะพานถนนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากเสียหายระเนระนาดนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักมีหลายพื้นที่โดยองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ารัฐบาลของเนปาลครับประกาศให้พื้นที่15เทศบาลในเขตประสบภัยพิบัติเป็นพื้นที่วิกฤตเป็นเวลา3เดือนนะครับและยังมีประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยมันยังมีทะเลสาบน้ำที่มันเกิดการ

0: ล้นขึ้นมา
1: ใช่เกิดจากมวลดินแล้วก็เศษหินมัน
0: ถล่มลงไป
1: ทางพอมันไปกองกันอยู่มันก็เป็นกลายเป็นทะเลสาบทางการเนปาลเนี่ยบอกว่ากำลังเฝ้าติดตามทะเลสาบอันนี้อย่างน้อยๆเนี่ย2แห่งด้วยภาพถ่ายดาวเทียมด้วย1ในแห่ง1แห่งนะครับตอนนี้น้ำเริ่มล้นแล้วนะครับอีกแห่งนึงที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยยังไม่เห็นช่องทางระบายน้ำอย่างชัดเจนก็ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่น้ำจะทะลักลงมาอีกระรอกหนึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ในเขตลาสัวนะครับก็หยุดชั่วคราวนะครับต้องหยุดชั่วคราวประมาณ90นาทีหลังจากมีรายงานข่าวว่าทะเลสาบที่ถูกกั้นด้วยเศษซากเนี่ยมันเริ่มล้นและเจ้าหน้าที่ประชาชนบางส่วนต้องขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ภารกิจกู้ภัยจะกลับมาดำเนินอีกครั้งหนึ่งเมื่อประเมินว่าความเสี่ยงลดลงแล้วนะครับล่าสุดทางการเนปาลและก็จีนออกมาเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังจากประเมินว่าความเสี่ยงจากทะเลสาบที่อาจจะล้นเนี่ยมันยังสามารถควบคุมได้โดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและก็กู้ภัยจำนวนมากก็ลงพื้นที่ในขณะที่มีผู้ได้รับการช่วยเหลือและก็อพยพแล้วหลายพันคนครับรัฐบาลเนปาลเนี่ยก็ยังเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะครับโดยเปิดทางให้ทั้งอินเดียจีนออสเตรเลียเกาหลีใต้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าช่วยในบางภารกิจนะครับโดยเฉพาะการกู้ภัยในอุโมงค์แล้วก็การตรวจ DNA รวมถึงงานด้านนิติเวชด้วยนะครับส่วนคนไทยนะสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตันดูเนี่ยก็ยังติดตามประสานงานสถานะตรวจสอบคนไทยอย่างในพื้นที่ต่อเนื่องนะเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีเพิ่มเติมก็คือว่ามีหลายประเทศเลยเนี่ยนะก็จะขอความอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเรียกร้องนะรัฐบาลเนปาลขอเข้าไปตรวจค้นหาประชาชนของเขาที่หายสาบสูญไปได้ไหมแต่ว่าทางเนปาลออกมายืนยันนะว่ายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแต่ก็มีข่าวมานะว่าประเทศเนี่ยที่
1: เขาร้อง
0: เปิดทางให้เขาไปเนี่ยนะก็มีไม่ว่าจะดิฉันกำลังหาชื่ออะไรโอ้เยอะอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็น
1: ที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะมี
0: อินเดียมีจีนนะสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้ศร
1: ี
0: ลังกาแล้วก็บางประเทศนะอย่างรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยถึงกับให้คำมั่นสัญญานะว่าจะส่งความช่วยเหลือเป็นมูลค่า1ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยนะโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้และเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่ามี9 South Korean นะ working in a hydropower plant were missing and 10 were stranded ก็คือมีชาวเกาหลีใต้9คนเนี่ยที่ทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะหายสาบสูญไปแล้วก็อีก10คนก็ยังคงติดค้างอยู่เนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเดี๋ยวเอาตรงอันที่มันเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเราเนี่ยนะก็มีทั้งมาเลเซียเนี่ยนะสิงคโปร์นะคือมีคนที่เรียกว่าสูญหายเนี่ยนะอย่างสิงคโปร์เขาบอก8 Singaporean were missing นะแล้วก็กันจะดูว่าโอ้มันมีหลายประเทศค่ะคุณฟังคะมาเลเซียก็มี51คนเนี่ยนะ51 Malaysians were missing เนี่ยนะส่วนฟิลิปปินส์ก็เห็นมีข่าวว่า1คนพร้อมๆกับอีกหลายประเทศที่หายไปเนี่ยนะคะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเบลารุสฟินแลนด์ฮังการีอิสราเอลลิทัวเนียนะบัลแกเรียสวิตเซอร์แลนด์เซอร์เบียสวีเดนเยอรมนีด้วยจีนด้วยโอ้จีนนี่ก็เยอะนะคุณฟังคะเพราะจีนนี่ก็เข้าไปทำงานอยู่ในเปาด้วยเนี่ยในโรงในบริษัทอะไรเนี่ยนะคะอย่างจีนเนี่ยเดนเข้าไปขอดูข้อมูลนิดนึงเนี่ยไชน่าเนี่ยนะเขาบอกว่า at least 3 people die ด้วยมีคนจีนตาย3คนนะ and 558 were missing นะก็มีหายสาบสูญไปยังคงหาตัวไม่เจออยู่558คนอินเดียก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สหรัฐก็มี90 American were unaccounted นะก็ยังหาตัวไม่เจอนะ unaccounted คนอเมริกัน90คนเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหอย่าลืมนะคุณภูเบศคุณฟังค่ะว่าเนปาลพรมแดนติดกับทางทิเบตแล้วก็ตรงนั้นน่ะเทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมนะ
1: ใช่คร
0: ับยอดเขาเอเวอเรสต์ก็จะมีคนไปเทรคกิ้งอ่ะทั้งเดินป่าทั้งจะปีนยอดเขาและทีนี้เนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์นะแต่ว่า

0: ็นส่วนหนึ่งที่กลาเซียไงภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันถล่มลงมาเนี่ยบางคนถึงกับว่าเฮ้ยนี่ถึงกาลเวลาของภัยพิบัติที่เรียกว่าอะไรนะโลกจะสูญสิ้นเหร
1: อ
0: สูญเขาเรียกยังไง
1: วันสิ้นโลก
0: วันสิ้นโลกวันสิ้นโลกแล้วหรือยังฟังดูน่ากลัวมากเลยนะแล้วเนี่ยน่าสังเกตนะคุณฟังเขาว่าเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยอยู่เนืองๆแล้วนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าก็เป็นเพราะจากการที่ global warming นะ
1: แล้วก็
0: โลกร้อนขึ้นหรือว่า climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมันร้อนขึ้นนะภูเขาหิมะเนี่ยที่หิมะมันปกคลุมอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็เริ่มละลายนะเริ่มละลายก็เนี่ยน้ำก็เทลงมาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันจะเกิดภาวะแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าจับตาดูแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะบ้านเรามีเตือนนี่ใช่ไหมคุณเรื่องน้ำท่วมอ่ะในช่วงนี้แล้วก็อีก 2-3 วันถึงวันที่2กันยายน
1: ใช่29ถึง2กันยายนก
0: ็
1: พื้นที่เดิมเลยครับอาจารย์ที่เคยเกิดน้ำท่วมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นทางน่านนะครับหรือว่าทางอีสานก็จะเป็นทางหนองคายบ
0: ึ
1: งกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร
0: แล้วก็กรุงเทพเราด้วยก็ให้ระมัดระวังด้วยน
1: ะมาดูข่าวต่อไปนะคุณฟังครับตอนนี้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้เนี่ยรัสเซียเขาเตรียมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาครับอาจารย
0: ์อ๋อในเมียนมา
1: ซึ่งจะโดยบริษัทโรสตาตอมนะครับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูของรัสเซียเขาประกาศว่าจะสร้างนะครับมีโครงการก่อสร้างเนี่ยในปี2570เบื้องต้นมีกำลังผลิต110เมกะวัตต์และมีแผนรองรับการขยายกำลังผลิตได้ถึง330เมกะวัตต์ครับสำนักข่าว TVB เขารายงานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าอเล็กเซย์ลิคาเซฟนะครับผู้อำนวยการใหญ่ก็บอกว่าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างปีหน้าแล้วนะครับก็คาดว่าพื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ใกล้กับเขื่อนผลิตไฟฟ้าปองลองในเมืองเซยาซิรินะครับทางตะวันออกของกรุงเนปิดอก่อนหน้านี้เนี่ยทางรถซาตอมนะครับก็แล้วก็ฝ่ายเมียนมาเนี่ยลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างด้านธรณีวิทยาแล้วก็บริเวณที่ใกล้กับเขื่อนนี้มีรายงานว่าเขาจะลงนามในสัญญาสำรวจธรณีวิทยาแล้วก็สำรวจเรื่องของวิศวกรรมเบื้องต้นกับเมียนมาก่อนสิ้นปีนี
0: ้
1: ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้นะครับก็มีระยะแรกเนี่ยจะสร้างกำลังผลิต110เมกะวัตต์ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องและเครื่องละ55เมกะวัตต์ครับในขณะที่การออกแบบโครงการก็รองรับการขยายกำลังผลิตในอนาคตได้สูงสุด330เมกะวัตต์นะครับข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับเมียนมาที่ลงนามกันเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็ครอบคลุมไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์และก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะขยายกำลังผลิตเป็น330เมกะวัตต
0: ์
1: โครงการนี้เขาใช้เครื่องปฏิกรณ์นะครับซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าใช้ชนิดแรงดันน้ำสูงนะครับและก็ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้กับเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียแต่ว่ายังไงก็ตามครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างแน่นอนชัดเจนข้อมูลที่มีอยู่ก็บอกแค่ว่าพื้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนปองลองซึ่งอยู่ทางอยู่ใกล้ๆกับเมืองเซยาซิรินะครับทางห่างจากกรุงเนปิดอเนี่ยประมาณสัก50กิโลเมตรและจากข้อมูลระยะทางที่มีการบอกไว้นะครับจุดนี้เนี่ยห่างจากชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยประมาณ148กิโลเมตรก็ไกลกันอยู่นะอาจารย
0: ์โอ้ค่ะ
1: เขื่อนปองลองเนี่ยเป็นพื้นที่โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าหลายแห่งนะครับรอบๆ อ่างเก็บน้ำโดยโรงไฟฟ้าปองลองตอนล่างนะครับก็มีกำลังผลิต280เมกะวัตต์เริ่มเปิดใช้งานเดือนเมษายนปี2548ส่วนโรงไฟฟ้าปองลองตอนบนครับก็มีกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ย400ขออภัยครับ140เมกะวัตต์เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี58แล้วนะครับแล้วก็มีตอนกลางด้วยนะครับตอนกลางเนี่ยเขาผลิตได้76เมกะวัตต์ก็คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปี2570นะครับสำหรับแม่น้ำสะโตงซึ่งเป็นพื้นที่เขื่อนเป็นแม่น้ำที่ เขื่อนปองกันอยู่เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากรัชฉานนะครับจากบริเวณเขื่อนน้ำไหลลงสู่ทิศทางทางตอนใต้ผ่านกรุงเนปิดอผ่านเมืองตองอูผ่านพระโคก่อนที่จะออกสู่ทะเลอันดามันบริเวณ

0: ณอ่าวมอตมะรวมระยะทาง420กิโลเมตรนะฮะซึ่งการประกาศเดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนรัสเซียแล้วก็มีความพยายามดึงดูดการลงทุนพลังงานจากรัสเซียมาก็ได้อันนี้มาโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฮะ
1: คุณได้เอ่ยถึงแม่น้ำสตงจะไม่ดีฉันนึกถึงประวัติศาสตร์ตอนสมัยสมเด็จพระนเรศวรซึ่งพระองค์กอบกู้เอกราชทรงยิงปืนจากตรงนั้นตรงแม่น้ำสตงเน
0: า
1: ะถ้าจำไม่ผิดนะคุณฟังยังไงถ้าได้ข้อมูลมีอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะคะทีนี้พูดถึงรัสเซียไปลงทุนในเมียนมาใช่ไหมสหรัฐก็มุ่งหาแร่สำคัญจากอินโดนีเซียอันนี้เพื่อลดการพึ่งพาจากจีนเนาะโดยสหรัฐเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียในฐานะแหล่งแร่สำคัญอย่าลืมนะคะคุณฟังเขาอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศเกาะเยอะแยะไปหมดเลย 18,000 เกาะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เยอะเลยนะก็ยังมีป่าไม้เยอะเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ทางสหรัฐนี่แหละก็หันเล็งไปเล็งมาามาดูที่อินโดนีเซียดีกว่าเพื่อจะลดการพึ่งพาไอ้แร่ที่เรียกว่า critical minerals เนี่ยนะหรือว่าแหล่งแร่ที่มันสำคัญเนี่ยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะการลดการพึ่งพาจีนนะแล้วก็ทางอินโดนีเซียก็กำลังมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้นในการแข่งขันระหว่างสหรัฐและก็จีนเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแร่สำคัญจำนวนมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่นิกเกิลแล้วก็ทองแดงขณะที่สหรัฐก็ต้องการกระจายแหล่งจัดหาทรัพยากรเพื่อลดการพึ่งพาทางจีนเนี่ยนะนายเคซี่เมสเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐประจำเอเปกก็คือกลุ่มความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกซึ่งเขากำลังจะประชุมกันที่จีนเนี่ยนะเขาก็ไปนะเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐประจำเอเปกเนี่ยบอกงี้ค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของสหรัฐรวมถึงความร่วมมือด้านแร่สำคัญที่ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศงั้นข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียน่ะมีการลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนี้เองต้นปีนี้นี่เองเนี่ยนะอาจจะช่วยเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงแร่สำคัญของอินโดนีเซียมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงที่ว่านี้ยังต้องผ่านการให้สัตยาบันหรืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากทั้งสองประเทศก่อนนะคุณฟังคะทีนี้ข้อตกลงที่ว่านี้กำหนดให้อินโดนีเซียผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญไปยังสหรัฐแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทอเมริกันนี่แหละเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแร่แล้วก็การแปรรูปมากขึ้นด้วยขณะนี้คุณฟังคะอินโดนีเซียเนี่ยมีแหล่งแร่นิกเกิลและก็ทองแดงจำนวนมากแต่ที่ผ่านมานั้นได้ใช้นโยบายห้ามส่งออกแร่ดิบนะสมัยของประธานาธิบดีคนก่อนคือโจโกวีนะเพื่อส่งเสริมการแปรรูปภายในประเทศแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทีนี้รัฐบาลของท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือปราโมโวสุเบียนโตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้ารักษานโยบายที่ว่านี้รวมถึงการควบคุมการส่งออกแร่ทองแดงเนื่องจากว่าแร่เหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและก็การป้องกันประเทศของอินโดนีเซียด้วยอย่างไรก็ตามนะคุณฟังคะความพยายามของสหรัฐก็เกิดขึ้นค่ะท่ามกลางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับจีนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้เพิ่มมาตรการควบคุมไม่ให้บริษัทด้านกลาโหมของสหรัฐเนี่ยพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนมากเกินไปและไม่ใช่แค่นั้นคุณฟังคะสหรัฐเนี่ยยังจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่า PAX Silica นะซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นความพยายามของสหรัฐในการที่จะลดอิทธิพลของจีนด้วยแล้วก็อินโดนีเซียคาดว่าข้อตกลงการค้ากับสหรัฐเนี่ยนะอินโดนีเซียอาจได้รับการให้สัตยาบันภายในปีนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการในภายหลังค่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะมาต่อกันที่มาเลเซียขยับมาอีกนิดนึงนะอาจารย์ครับมาเลเซียตอนนี้ก็เผชิญกับหมอกควันหนัก
1: อ๋อใช่เนาะ
0: เพราะว่าสถานการณ์ก็เลวร้ายลงนะครับจากฤดูแล้งแล้วก็เอลนิโญด้วยนะครับ
1: เอลนิโญแล้วยังมีการเผาป่าถางป่าอีกนะ
0: ใช่นะครับทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ถือว่าเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากกลุ่มควันจากจุดความร้อนแล้วก็ไฟป่าในอินโดนีเซีย
1: กาลิมันตันตรงน
0: ั้
1: น
0: ใช่ถูกพัดมานะครับปกคลุมหลายพื้นที่ของมาเลเซียเลยโดยเฉพาะในรัฐซาราวักนะครับแล้วก็บริเวณหุบเขากลางนะครับหรือว่าแคลงวันเล่นะครับซึ่งรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์พบค่าดัชนีมลพิษทางอากาศ

0: หรือ API อยู่ในระดับที่เป็น unhealthy ไม่ดีต่อสุขภาพล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยค่า API ในพื้นที่3แห่งของรัฐซารวักนะครับแล้วก็หุบเขากลางสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยขณะที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยบางพื้นที่ของรัฐซารวักนะครับค่า API มันพุ่งเกิน200ถือว่าเป็น very unhealthy
1: โอ้ very unhealthy
0: คือแบบ
1: แย่มากต่อสุขภาพเลยนะ
0: ทางการเลยต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวกว่า100แห่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนเกือบ 200,000 คนนะครับสถานการณ์นี้เนี่ย ก็ทำให้ชาวมาเลเซียจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในนั้นก็คือชัวบาน่าสีทารันนะครับอันนี้อายุ41ปีเป็นข้อมูลที่ลงไว้ใน CNA นะอาจารย
1: ์
0: ก็เขาบอกว่าการตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพอากาศทุกๆไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกชายเนี่ยลูกชาย12ขวบอาการคล้ายๆจะเป็นหวัดทั้งไอทั้งเจ็บค
1: อ
0: หลังจากลูกชายมีกิจกรรมกลางแจ้งที่โรงเรียนนะครับก็เลยพยายามให้ลูกเนี่ยอยู่ในอาคารมากที่สุดแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ยังคงต้องเดินทางไปทำงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะก็คือต้องเดินทางออกจากสถานีรถไฟไปยังสำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ทุกวันก็สะท้อนว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาสุขภาพการศึกษาแล้วก็การเดินทางการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยทีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเนี่ยเขามีการสั่งการให้โรงเรียนในพื้นที่ที่มีค่า API สูงเกิน100ยุติกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดทั้งกิจกรรมกีฬาการเข้าแถวกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งนะครับแล้วสาธารณสุขของเขานะมาเลเซียเนี่ยก็เตือนว่าการออกแรงอย่างหนักเนี่ยอย่างการออกกำลังกายต่างๆ
1: เสี่ยงต่อสุขภาพ
0: เพราะว่าถ้าร่างกายออกแรงมากอัตราการหายใจมันจะเพิ่มขึ้น
1: มันจะเพิ่มขึ้นไงใช่ถูก
0: ก็เลยเพิ่มอัตราการสูดมลพิษเข้าไปสู่ร่างกายเพิ่ม
1: ไม่ได้นะ
0: เพิ่มเท่าไหร่อาจารย์10เท่าเลยนะ
1: 10เท่า
0: ใช่นะครับอย่างเช่นการแข่งขันฮอกกี้ระดับประเทศสำหรับนักเรียนรายการนึงซึ่งเดิมเนี่ยเขาจัดที่กรุงกัวลาลัมเปอร
1: ์
0: ก็ต้องย้ายที่ครับไปจัดที่เมืองเตมอโรนะครับในรัฐปาหังซึ่งอยู่ห่างกันไปเนี่ยประมาณสัก130กิโลเมตรเพราะว่าคุณภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยแย่เกินไม่ได้แล้วนะก็ต้องเปลี่ยนสถานที่ไปนะครับแล้วทีนี้มันก็ยังกระทบกับการจัดงานวันชาติของมาเลเซียด้วย
1: วันใกล้ถึงแล้ว
0: 31สิงหาคมนะฮะโฆษกรัฐบาลมาเลเซียก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังประเมินว่าจำเป็นต้องปรับขนาดหรือว่าเปลี่ยนสถานที่จัดงานวันชาติหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจัดงานแต่ว่าบางกิจกรรมอาจจะย้ายไปจัดภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนะฮะ
1: ก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยนะจะ plan to deploy 600 troops 3 helicoptersTo help Indonesia fight Kalimantan fire นะก็คือญี่ปุ่นก็เตรียมส่งหน่วยบรรเทาภัยพิบัติของกองกำลังป้องกันตรงเอตนเองเนี่ยไปยังอินโดนีเซียเพื่อช่วยดับไฟป่าแล้วก็ไฟบนพื้นที่ป่าแล้วก็ที่ดินในภูมิภาคกาลิมันตันนะโดยเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมแล้วก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศนี้ด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวเนื่องกันทางญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียเขาบอกว่าสองประเทศนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ร่วมกันด้านจัดการภัยพิบัติมาอย่างยาวนานเนื่องจากทั้งสองประเทศต่างก็เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งค่ะ
0: ใช่อันนี้เนี่ยครับนักจิตไอ้นักอุตุนิยมวิทยาเขาจากมหาวิทยาลัยมารยาเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องแก
1: ้ต้องรวมมือกัน
0: ต้องร่วมกันสมาชิกอาเซียนเนี่ยควรจะทบทวนกลไกความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงเรื่องมลพิษควันหมอกควันข้ามแดนที
1: ่
0: ที่มันมีล่าสุดในปีไหนอาจารย์ปี45ควรจะทบทวนได้แล้วนะครับ
1: เขามีคณะกรรมการที่ว่านี้แหละนะก็คือ ASEAN Committee on Disaster Management นะการแผนจัดการภัยพิบัตินะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินมีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
6: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
7: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รับติดตาม
5: ค่ะเราหมดแล้วนะเรื่องที่อาจารย์ก็ได้ขมวดไว้เรียบร้อยเลยนะอาเซียนจะแตกรังหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ววันนี้อาจารย์เริ่มใหม่นะเป็นประเด็นไหนคะอาจารย
7: ์ยังต่อ
6: ยังแตกรังอยู่อีก
5: อ๋อยังแตกรังเหรออ้าวครั้งที่แล้วจะแบบขมวดแล้วอ๋อยังมีต่ออีกโอเคได้เลยค่ะอาจารย์คะ
7: ไอ้นั่นมันย้อนวิสัยทัศน์เมื่อโบราณ
5: ค่ะ
7: ตอนนี้เรามาก้าวสู่ปัจจุบัน
5: นะค่ะ
7: สภาวะปัจจุบันเนี่ยมันปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ยังมีรังอยู่หรือเปล่า
5: รังยังอยู่ดีไหมนะอาจารย์ค่ะ
7: หรือจริงๆแล้วมันไม่มีรัง
5: ค่ะ
7: เดี๋ยวแค่เป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์เอามาต่อกันปัจจัยที่คุกคามอาเซียนตอนนี
5: ้
7: ที่ไล่เรียงมาเนี่ยแต่เราได้มองปัจจัยเงื่อนไขข้างในของแต่ละประเทศนะแต่มันก็ยังมีปัจจัยและเงื่อนไขอันเด่นในยุคที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือขั้วอำนาจมันเปลี่ยนไปขั้วอำนาจในที่นี้มันมีทั้งขั้วอำนาจภายในและขั้วอำนาจภายนอกภายในของอาเซียนก็คือของแต่ละประเทศมันก็มีขั้วนั้นขั้วนี้และมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงครับอย่างกรณีของคุณเซนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
5: ค
7: ่
5: ะ
7: เราได้พูดถึงไปแล้วว่าเมื่อปี2012เนี่ยคุณเซนทำอะไรบ้างอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาเซียนสมิตไม่มีแถลงการทูต
5: ค่ะ
7: ก็เพราะว่า
5: จำได้เลยจำได้ที่ท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อะไรนะอาคิโนใช่ไหมก็สะบัดกับอาจารย์เคยพูดสะบัดก้นเดินออกจากที่ประชุมโกรธมากจะมีค่ะอาจารย์ค่
7: ะก็เพราะว่าไปทำในสิ่งที่ไม่สม
5: ม
7: าตรฐานแต่ไปตอบสนองอิทธิพลของประเทศยักษ์ใหญ
5: ่
7: ค่ะและกรณีปี2012ก็คือเรื่องทะเลจีนใต้จีนใต้ในที่นี้ก็หมายความว่าในช่วงเวลานั้นจีนมีข้อขัดแย้งนะครับที่พาดในเข

0: ะเลกับ4ประเทศในอาเซียนซึ่งก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยนโยบายของจีนในช่วงนั้นจะไม่เจรจาประเด็นปัญหานี้กับอาเซียนทั้งกลุ่
1: ม
0: แต่จะเจรจากับประเทศเป็นรายประเทศไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือวิธีการการพูดแบบนี้ก็คือว่าฉันใหญ่กว่ายังไงฉันให้ย่อยคุยแต่ละประเทศเนี่ยฉันก็ได้เปรียบนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่คือณเวลานั้นก็คืออะไรก็คือทุกประเทศนะครับจะพูดจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นมักจะเลือกในจับวนหรือขีดที่ตัวเองได้เปรียบเสมอนะฮะแต่ทีนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่ฮุนเซนจะทำกับอาเซียนในห่วงเวลานั้นมันมีสองอย่างเกิดขึ้นในเวลานะครับอย่างแรกก็คือเพื่อตอบสนองอำนาจของฮุนเซนโดยมีมหาอำนาจอุปถัมภ์ทำชูก็คือถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือตั้งแต่ปี2012นั้นจีนนะครับได้ตอบสนองความต้องการของฮุนเซนแบบชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาให้ได้เลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าฮุนเซนเนี่ยขนาดอ้วกบอกให้ไม่เสนอว่ารัฐทะเลจีนใต้เข้าสู่อาเซียนสัมพันธ์นะครับมันก็ยังทำตามได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไอ้คนเนี่ยเลี้ยงมันไว้พอเลี้ยงมันไว้เยอะมากวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนว่าฮุนเซนเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับคือเขาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงไว้แรกๆมันก็ช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านช่วยอะไรสารพัดปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เลี้ยงมันมาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมาตัวนี้จะยกตัวเองเป็นเจ้าบ้านตัวเองนะครับขณะเจ้าของบ้านก็ยังเห่าไปเรื่องนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาที่มีพลังอำนาจและกลายเป็นสุนัขที่บ้าเรื่องเพราะว่ามันคลั่งในอำนาจนั่นแหละแล้วผู้ที่หล่อเลี้ยงมันมาก็มองเห็นว่าถ้าจะเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยมันก็คงจับฉันด้วยนะครับที่ผ่านมามันก็เริ่มเห่าแล้วนะครับแล้วก็แอบกินของในบ้านกรณีมันเป็นแอบกินของในบ้านของจีนคืออะไรก็คือสแกมสแกมเมอร์ก็คือสแกมเมอร์เหล่านั้นก็คือจีนเถ่าล้วนๆที่หนีการจับกลุ่มมาจากจีนเมื่อปี2013หนีมาพวกคุณเซนก็ทำมาหากินกับพวกอาชญากรเหล่านี
1: ้
0: แล้วอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ไปหลอกกินเงินเจ้าของบ้านมันก็คงไม่เดือดร้อน
1: ค
0: ือหลอกบ้านอีกมากินเจ้าของบ้านไม่เห็นแล้วก็คงจะนั่งดูเฉยๆแต่ทีนี้พอเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแล้วหมาค่อยๆหลอกกินนั่นกินนี่นะครับแต่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยก็หางตะวัดซ้ายตะวัดขวานะฮะรอบดิ้นเดียรอบแบบเนี้ยนะฮะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเป็นภาพลักษณ์ของคนเซนเลยนะ
1: ครับ
0: พอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งร่ำรวยขึ้นการทำรวยสิ้นทั้งแอบทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทรยศเจ้าของที่เลี้ยงมานะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของพอเจ้าของมารู้ตัวเนี่ยก็เริ่มนะฮะก็เริ่มปราบทีแรกก็ไม่คิดว่าไอ้คนไอ้หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละเป็นตัวกระทำยังไปคิดว่าเออมันเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับซื้อไปซื้อมาก็รู้ว่าเอาไอ้หมาตัวนั้นมันคือบุญเซนเองที่ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับคนจีนที่ถูกหลอกในแต่ละปีเนี่ยนะครับจากการสแกมจากข้างนอกเข้าไปเราดูคุณปูเบศเก่งเลข
2: ไหมไม่ครับ
1: เยอะมาเลย
0: ยังไม่เสร็จเลย
2: เรียกเสร็จเลยเดี๋ยวท่านให้คำนวณออกอากาศอีก
0: ไม่ครับ
1: แต่รู้ว่ามันเยอะมากอาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์คำนวณมาเลยครับ
0: นึกว่าจะนั่งหลับก็เลยต้องแจ้งเตือนนะครับ

0: ประเด็นมันอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าการสแกมเมอร์จากการหลอกลวงคนจีนที่เป็นการหลอกไปจากนอกบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยก็คือเอารวมๆกันโดยเฉลี่ยในจีนนะครับนับตั้งแต่ปี2014นะครับเรื่อยมาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: ครับ
2: โอ้ 1,200 ล้านกรณีล้านนะอาจารย
0: ์ต่อปีนะครับ
2: ต่อปีว้าว
0: ไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยครับความมันไม่เคยต่ำกว่านั้นนั่นแหละที่ผมโยงไปเห็นไปให้เห็นที่สมัยสีฮานุบิลเมื่อปี2014สีฮานุบิลทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันมีอาคารพาณิชย์อยู่แค่2อาคารเท่านั้นแล้วก็เป็นอาคารความสูงแค่4ชั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับ12คูหาขนาบกันอยู่2ข้างขนานกันอยู่2ข้างถนนเป็นเลนนะครับมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับทั้งเมืองแต่พอสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ที่สีฮานูบิลก็คือภายใต้ไอ้หัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์ที่อยู่ในจีนก็คือไอ้เฉินจื้อ
2: ฉันจื้อ
0: ค่ะเฉินจื้อตัววันนี้ก็อยู่ในคุกในห้องขังในตลาดเนี่ยนะครับไอ้เฉินจื้อมาอยู่แต่อยู่พนมเปญเป็นหลักแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะ Prince Holding Group เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับ Entertainment Complex Casino Onlineนะครับไอ้โรงแรมแฟนโดมิเนียมอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้พวกคาสิโนออนไลน์พวกนี้แหละมันก็คือรันของสแกมเมอร
2: ์
0: ก็หลอกกลับไปที่เมืองจีนเช่นเดิมก็คือตั้งแต่มันหนีมาจากเมืองจีนมันก็คือหนีการจับกลุ่มใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเซอร์เวย์แล้วมันก็เห็นเซฟโซนที่มันอยู่ได้แล้วทำมาหากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือสีฮันโดดิวดิวมาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปนับดูอาคารสูงที่สีฮันโดดิวได้เลยนะครับนะครับไม่ขี้เกียจมันมีอาคารสูงมีตึกมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี
2: ผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ
0: เป็นเซ็นเตอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอาคารเหล่านี้มีทั้งสิ้นถึง 1,076 อาคาร
2: โอ้โหพันกว่าอาคารจากเมื่อก่อนแค่2อาคารเท่านั้นเองในปี2014ขณะนี้พันกว่าอาคารค่ะเยอะจริงๆ
0: แล้วก็มันเจอวิกฤตโควิด
2: 19ช่วงนั้นก็ร้างไปหน่อย
0: จริงๆมันไม่ร้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันต้องคือนักท่องเที่ยวอะไรมันไม่ไป
2: มันไม่ไปใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่สีเป็นผิงบอกให้ฮุนเซนเนี่ยปราบสแกมเมอร์ที่สีฮานูบิลนะฮะแต่ฮุนเซนก็สมอ้างใจนี่ไงปราบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้ปราบนะครับ
2: เพราะว่า
0: ไอ้คนจีนไม่ได้ไปนะครับคนจีนไม่ได้ไปในไม่เฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยที่สีฮานูบิลแบบถ้าเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีคนจีนเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า500,000คนในแต่ละวันที่สีฮานูบิลที่เป็น500,000เนี่ยเพราะว่ามันไปเล่นคาสิโนออนไซต์ไปเล่นคาสิโนออนไซต์ก็พออยู่นานเช่าอะไรเช่าเนี่ยก็เอามาทำมาหากินได้นี่นาก็เช่าตึกอาคารทำร้านพาณิชย์ร้านอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับแต่มันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีนี้พอโควิด19เกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีออนไซต์เพราะไม่มีคนไปเล่นมันก็เลยมาเน้นหนักออนไลน
2: ์
0: พอเน้นหนักออนไลน์นั่นแหละครับยิ่งไปกว่าเดิมก็คือว่าคนจีนถูกหลอกแบบไม่เลือกหน้านะครับหลอกได้แล้วก็เอามาลงทุนอะไรสารพัดนั่นแหละฮะสถิติของจีนบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าแค่เอาแค่ช่วงเวลาปี2014ถึงต้นปี2020นะครับมูลค่าเงินหยวนที่ถูกโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปที่สีฮานูบิลเมื่อเทียบค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ก็อยากรู้ว่าคุณเซ็นได้เท่าไหร่ก็19%ของจากเงิน

0: เงินจำนวนนี้โอ้โห
1: นี่แหละครับที่มันหลอกกินหลอกกินอาหารของเจ้าของบ้าน
0: นะ
1: นะครับและเงินก้อนนี้นี่แหละที่มันทำให้ตระกูลคุณมันร่ำรวยขึ้นมานะครับร่ำรวยขนาดไหนเดี๋ยว
0: เราพักไปสักคร
1: ู่ครับ
0: แล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยนะคะไปภารกิจให้คุณภูเบศกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ต่อไปนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับก็มาพูดคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
1: ความร่ำรวยของตระกูลคนก็คือการชักส่วน 19% นะครับจากมูลค่าที่เฉินชื่อสามารถหลอกคนจีนมาได้แล้วพอหลอกมาได้ก็ลองคำนวณดูคำนวณดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็นก้อนเงินที่แปลงร่างมาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วแม้ว่าจะโอนมาเป็นหยวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ157,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณด้วย 19%คูณด้วย 19% มันหมายถึงเงินมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเซนมีนาฬิกาเรือนแต่ละเรือนเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสร้างตาขมเหลาให้เป็นอาณาจักรที่ล้วรอบขอบชิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสารพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีสนามกอล์ฟนะครับอยู่รอบด้านนอกมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สร้างฐานกำลังส่วนตัวได้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าในปี2013นะครับกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยยังเป็นนายกเมื่อปี2013แต่ทอดเวลามานะครับถึงปี2023นะครับจาก 10,000 จาก 7,000 นายนะครับที่เป็นกองกำลังที่ท่าคุณเซนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดด2023เนี่ยคุณเซนมีกองกำลังส่วนตัวนี้ถึง 35,000 กว่านายเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็คือเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากสแกมเมอร์ของเฉินจือนี่แหละนะครับแล้วเอามาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วที่จีนเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันสร้างความมั่งคั่งจากการหลอกเงินคนจีนมาโดยคนจีนหลอกคนจีนและเอามาให้คนเซ็นร่ำรวยด้วยโดยคนเซ็นให้ใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ที่สีฮานูบิลครับในการสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างรอบด้านนะครับสารพัดที่ในโลกนี้มีสแกมเมอร์แบบไหนนะครับซีนูวิลมีครบถ้วน
4: ครับ
1: อยู่ที่นั่น
4: เป็นศูนย์รวม
1: ศูนย์รวมของทุกอย่างเลยคือมันรุนแรงถึงขนาดว่าสาเหตุที่จีนต้องออกมาปราบนะครับมันรุนแรงก็คือว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางสังคมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินทั้งที่2013เนี่ยก็คือปราบอาชญากรทั่วประเทศมาแล้วแต่อาชญากรพวกนี้มันก็หนีออกนอกประเทศแล้วก็มีประเทศรองรับพวกมัน แล้วปรากฏ

0: ว่ารองรับพวกนี้ก็คือฮุนเซนซึ่งจีนอุปถัมภ์ฮุนเซนนะถ้าสมมติว่าคุณคูเบตเป็นจีนเนี่ยคุณคูเบตไปแฮปปี้กับฮุนเซนไหม
1: ไม่ครับ
0: นั่นแหละต้องแองกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่แฮปปี้แต่ฉันแองกี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสภาวะของฮุนเซนเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นก็คือเริ่มนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับแต่ผมในสายตาผมว่ามันดีนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อคนมีอำนาจอย่างฮุนเซนก็คือถ้ามันล้มหายตายจากไปหรือมันสุ่นศีลสุ่นศีลสูญสิ้นอำนาจไปอะไรพวกนี้เชื่อได้เลยว่ากัมพูชามันจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างนะครับเพราะตลอดชีวิตที่ฮุนเซนเป็นใหญ่เป็นโตมาตั้งแต่ปี1985เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยสร้างอะไรที่ดีงามให้กับเขมรเลยนะครับมีแต่สร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าวงตระกูลและพวกพ้องนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ฮุนเซนยังสร้างปัญหาให้กับอาเซียนก็นั่นแหละฮะตัวอย่างก็คือ2012ทำให้อาเซียนในวงแตกนะครับไม่สามารถที่จะออกแถลงการร่วมได้แล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามนะครับเรียกฮุนเซนว่าไอ้เนรคุณ เพราะว่าอะไรถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าไม่มีกองทัพเวียดนามที่พาทัพเข้าไปไล่เขมรแดงมันจะไม่มีวันนี้สำหรับฮุนเซนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามก็เชิดเขมรแดงขึ้นมาเพื่อที่จะขี่พาทัพไปบดขยี้เขมรแดงสาเหตุที่ต้องบดขยี้เขมรแดงก็เพราะว่าเขมรแดงเป็นภัยคุกคามของเวียดนามในเรื่องเขตแดน
1: ครับในยุคนั้น
0: ในยุคนั้นนะครับก็เลยต้องบทขยี้แต่ทีนี้จะป้องกันตัวเองอย่างไรก็เลยสร้างสตอรี่ว่าเขมรแดงนี่เป็นภัยต่อชาวเขมรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อมนุษยธรรมนะครับก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลฮุนเชิดนะครับเขาเรียกว่าพับเพ็ดgovernment นะครับก็จะมีนั่นนะฮะ3ผู้นำเขมรที่เวียดนามเชิดขึ้นมาก็คือเฮงสำดินเปียสินและฮุนเซนครับก็เชิดพวกนี้ขึ้นมาเลยฮะแล้วก็กีทาทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ทหารอาสาสมัครเวียดนามนะครับกีทาทัพมาบดขยี้เขมรแดงในปลายปี1978นะครับแล้วก็มันมาบรรลุผล9เดือนมกราคม1979นี่คือสาเหตุว่าเขมรแดงทำไมหนีมาประชิดอยู่ที่ชายแดนไทยนะครับมันก็ผูกโยงกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นนะครับลูกหลานเขมรแดงที่เกิดอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องแอนม้าช่องชะงำช่องโอเสม็ดอะไรต่างๆที่ลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นมันคือแผ่นดินของเขาทั้งๆที่เราผ่อนปลนให้พวกเขาอยู่นะครับก็คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันก็เอาความเย็นนี่แหละลูบไปนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นน้ำร้อนทุกวันนี้นะฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ลองนึกดูว่ากองทัพเวียดนามที่กีซาทัพมาไล่เขมรแดงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครล้วนๆเลยนะครับ875,000นาย
1: ครับ
0: เยอะไหมนะครับคือมันไม่กองทัพเขมรแดงเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขมรแดงในห่วงเวลานั้นมีกำลังทหารแบบมากที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเอาทหารเด็กมาบวกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแค่170,000คนเท่านั้นถ้ามันจะไปสู้870,000ได้อย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็กีซาทัพบดขยี้ให้เขมรแดงก็ถอยล่นจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย7จังหวัดนั่นแหละไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่ช่องบกที่อุบลอำเภอน้ำยืนไล่ลงมาเรื่อยๆจนไปสุดที่เกาะกงมันก็เขมรแดงก็พอมันถอยมาแต่มันไม่ใช่มีแค่เขมรแดงพอถอยมาเนี่ยมันก็จะมีเขมรฝ่ายอื่นที่สูญเสียอำนาจไปก่อนหน้านั้นอยู่มาวันหนึ่งจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับก็คือเขมรแดงจับมือกับเขมรฝ่ายรัฐนั่นทั้งที่เขมรแดงไล่รัฐนั่นออกจากอำนาจ

อยู่มาวันหนึ่งลอนดอนก็มาจับมือนะครับจับฟันพดแต่ว่าฟันพดไม่ออกหน้าให้เขียวสมพันธ์ออกหน้าก็จับมือกันนะพอลอนดอนตายก็เลยกลายเป็นฟันสารฟันสารก็มาจับมือสีฮานุก็มาจับมือกับเขมรแดงนะครับกลายเป็นเขมรสามฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลขึ้นนะครับพอตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโดยอิทธิพลของมหาอำนาจโลกนี่แหละ

0: มาแล้วก็ประกาศยอมรับกันในสหประชาชาติแล้วก็ได้ประกาศให้รัฐบาลเขมร3คนนะครับก็คือเฮงสำเริญเจียซิมและฮุนเซนนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเชิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็สู้กันในเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นนะครับมหาอำนาจก็ยังอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นมหาอำนาจรัฐบาลสามฝ่ายที่อยู่ที่ชายแดนไทยตอนนั้นก็คือทั้งโลกนะฮะมันหนุนยกเว้นสหภาพโซเวียตที่อยู่ทางฝ่ายของเวียดนามและรัฐบาลฮุนเซนทั้งสามนั้นก็ลองนึกดูนะครับจีนกับอเมริกามาจับมือกันแล้วก็ดุลรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยสู้กันสู้ยาวนานขนาดไหนลองดูไหมตั้งแต่ปี1979จนมาถึงวันลงนามก็คือปี1991
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งปี1993ลากยาวมาเรื่อยเขมรยังไม่สงบปกติสุขเลยนะครับจนเท่าทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความบ้าคลั่งอำนาจของผู้นำเขมรแต่ละฝ่ายมันทำให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีอำนาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่กระทำนั้นนะครับคือหนึ่งเอาตัวเองไปฝากฝังไว้กับมหาอำนาจแล้วก็ถูกเชิดขึ้นมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมหาอำนาจจะสลัดออกไปก็กระเด้งไปหามหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็เพื่อที่จะหนุนตัวเองทุกวันนี้มันจะทำหน้าที่นั้นชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่าจีนตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดเราเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยนะครับคือวันนี้จีนตัดหางคุณเซนแล้วนะครับกลายเป็นหมาหางด้วนแต่ยังไม่ปล่อยวัดแค่นั้นเอาไว้ให้มันติดป้องกันอิทธิพลของจีนได้นะครับคือยังไม่ทำลายอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณเซนบ้าข้างขึ้นมาก็ยังกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่มหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังหนุนส่งเสริมจะให้กลับไปกัมพูชาซึ่งฝ่ายนั้นก็คือสมรังสีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตัดหางคุณเซนแล้วก็เอาไว้จัดกับสมรังสีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับตัวเนียอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่าลืมมันก็คือเกมการเมืองของมหาอำนาจโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่แล้วในกัมพูชาก็คือจีนต้องการป้องกันอิทธิพลของตัวเองนะครับโดยจะต้องมีสิ่งที่เชิดชูขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชาเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นภาพแล้วแหละว่าจีนเลือกใครตอนนี้จะเห็นว่าเชื้อพระวงอะไรสารพัดเนี่ยนะครับช่วงหลังก็จะออกงานมากขึ้นพยายามที่จะเชิดชูสถาบันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพรรคการเมืองที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปหนุนส่งเสริมให้เขาแกร่งขึ้นนั่นก็คือพรรคคุณจินเผงในขณะที่ CPP ที่จีนเคลื่อนหนุนมาอย่างไม่อั้นนะครับตั้งแต่ปี2012แล้วพอมาเจอวิกฤตที่คุณเซนผลักหลังนะครับเป็นภัยต่อผลประโยชน์ก็กำลังที่จะดิ้นรนไปหาเพื่อรักษาอำนาจนี่คือสาเหตุว่าทำไมแปลงร่างกึมสุขามาเป็นมิตรเพื่อที่จะให้กึมสุขาเป็นมิตรแล้วไปทะเลาะกับมิตรเดิมของกึมสุขานั่นก็คือสมบัติ
1: อ
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับสมรังสีกับกึมสุขานี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่าย
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: น่าก็เริ่มจะกัดกันแล้วเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่มันสั่นเรียบไว้to be continue ครับ
1: เดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็คุณผู้ชมอาเซียนเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนะครับวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแป๊บเดียวหมดเดือนสิงหาแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่โอ้วัยจางจะหมดปีแล้ว
2: เดี๋ยวก็ปีใหม่แล้ว
1: นะแต่พอพูดถึงเดือนสิงหาก็แบบนี่รออยู่นะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ฝ่ายค้านเขาจะยื่น
2: อย่างเขายังไม่คุยกันเลย
1: เ
2: ขาต้องนัดคุยกันก่อนสำหรับตกลงฝ่ายค้าน
1: คือพอจะช่วงอภิปรายนายกก็เลยอ่านมีเดี๋ยวมีนัดเจอพรรคร่วมใช่ไหมทั้งระดับรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.แล้วนี่เห็นเดี๋ยวเขาจะมีอภิปรายงบประมาณแล้วนะพี่7-8-9 กันยายนนี
2: ้
1: โอ้โหเขาบอกว่าอะไรนะเข้มข้นมากเลยเพราะว่าเบิกเขาบอกว่าเบิกกันเขาเรียกว่าอะไรราคาแตกต่างราคาเทียบเยอะเขาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมไว้ถล่มเต็มที่เลย
2: แต่ว่าประเด็นหัวสวเนี่ยร้อนที่สุดละ
1: ใช่
2: เดือดเลือดพล่านกันมากแชร์กันแบบแหลกลาน
1: และเอกสารนี่ก็แบบหลุดกันแบบ
2: ใช่กระจุยกระจายเนี่ยจนต้องแบบฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปแต่ว่าล่าสุดกกต.เขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขากำหนดนัดพิจารณาลงมติแล้วสำหรับจำนวนคดีวันที่14ค่ะ14กันยายนเนี้ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าวันที่28ใช่ไหมแล้วโอ้โหต้องออกมาปฏิเสธวุ่นวายเลยมาครั้งนี้ชัดเจนแล้วเพราะว่าทางกกต.เขาออกเอกสารเองเลยออกเอกสารออกมาให้ได้เห็นกันเลยว่าจะสรุปแล้วนะกำหนดแล้วนะในเรื่องของการพิจารณาลงมตินะคะจำนวนคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นะคะก็วันที่14กันยายนนี้ก็นับไปอีก2อาทิตย์อะ
1: อุ้ยนี่จะทันอภิปรายไหมน่าจะเสร็จก่อนเนอะน่าจะแถลงก่อนเพราะอภิปรายดูยังไม่ตั้งไข่เลยอ่ะพี
2: ่เสร็จก่อนดูแล้วก็เนี่ย
1: ก็เคลียร์
2: ดีเลยนะ
1: ก็เลยเคลียร์ก่อนที่จะเกิดการอภิปรายไม่ว่าวางใจ
2: แต่ไม่รู้จะเคลียร์ได
1: ้ไหมก็คือให้ได้เห็นเลยไงว่ายังไง
2: คือตอนนี้นะโอ้โหคือมันต้องบอกเลยว่าคือดุเดือดมากๆอ่ะสำหรับประเด็นเรื่องของกกต.นะแล้วคือจะว่ากันไปเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นประเด็นอยู่คือต้องเท้าความกันนิดนึงสำหรับคดีโกงเลือกสว.หรือว่าคดีหวยสว.เนี่ยนะคะมันจะมีในส่วนของคณะกรรมการสืบสวนชุดที่29กับคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยมันจะมีอยู่2ชุดใช่ป่
1: ะ
2: คือคณะที่26เนี่ยเขาเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229รายที่ประกอบไปด้วยสว.เนี่ย138แล้วก็กลุ่มพวกกรรมการบริหารพรรคนักการเมืองสมาชิกพรรคเนี่ยแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีก91รายในขณะที่นะทางคณะอนุกรรมการในชุดที่36เนี่ยเขามีมติแย้งกับทางชุดที่26ก็คือเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยกับตัวบุคคล229รายเนี่ยไม่มีมูลความผิดแล้วก็ตีตกคำร้องกันไปก็มีการเสนอความเห็นต่อกกต.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาเนี่ยคือกกต.ชุดใหญ่นี่ก็จะเนี่ยเอามติของชุดที่36เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยในวันที่14นี
1: ้
2: เนี่ยมันก็จะมาจากเนี่ยการพิจารณาจากทางคณะอนุกรรมการชุดที่36เพราะนั้นเนี่ยนะคะในเมื่อความเห็นของกกต.ชุดใหญ่ที่จอกมาแล้วก็ถูกหยิบไอ้ข้อมูลของสำนวนการสืบสวนของคณะอนุชุด36เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องรอดูผลสอบว่าของกกต.เนี่ยผลสอบเนี่ยจะออกมายังไงซึ่งมันอาจจะออกมาได้หลายรูปคืออาจจะเป็นกกต.เนี่ยเห็นด้วยกับคณะที่36ก็คือยกคำร้องไปหมดเลยทั้ง229รายโดยที่ไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาหรือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ได้ก็คือกกต.มีมติเห็นด้วยกับชุดที่26คือให้ดำเนินคดีต่อซึ่งก็จะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดใน229รายเนี่ยนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาซึ่งก็เสี่ยงอ่ะนั่นก็หมายความว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วล่ะและอาจจะออกมาในอีกแนวทางหนึ่งก็ได้แนวทางที่3ก็คือกกต.เนี่ยอาจจะมีการแยกพิจารณาสำนวนในการลงมติเพื่อเอาผิดตามข้อกล่าวหาแบบเป็นรายบุคคล

0: ซึ่งกกต.ก็อาจจะพิจารณาตามหลักฐานของแต่ละคนที่ถูกกล่าวหากันไปนั้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มออกมาได้เนี่ย3ทางด้วยกันวันนั้นก็รอลุ้นก็บอกอ่ะอีก2อาทิตย์อ่ะลุ้นกันไปซึ่งทีนี้นะมันจะมีเนี่ยแนวทางต่อสู้เนี่ยวันนี้ในหน้าหนึ่งพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาลงเอาไว้นะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคดีเนี่ยหัวสวเนี่ยนะข้อต่อสู้คือมาลงข้อต่อสู้ของทางด้านของพรรคภูมิใจไทยบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยจะไปในแนวแบบโอ้โหตอนนี้คือสำนวนคดีเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาหมดเลยคือว่าไปเนี่ยมานั่งดูนะอันเนี้ยมันคือการดักฟังทางโทรศัพท์และดักเอาข้อมูลในโทรศัพท์นะของพวกบรรดานักการเมืองอะเท่าที่ออกมาแชร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
1: แล้วม
0: ัน
1: คือรู้หมดเลยใครโทรหาใคร
0: เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงคือมารู้รายละเอียดเนี่ยมันรู้ได้เลยว่าคือคุณดักฟังทางโทรศัพท์และหยิบเอาข้อมูลเนี่ยออกมาเพื่อเป็นหลักฐานในคดีนี
1: ้
0: ก็เลยมานั่งแปลกใจนะพอมาเทียบกันเนี่ยไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวได้คุยทางใต้อ่ะคดีความมั่นคงอ่ะคุณใช้บ้างไหม
1: ใช้แต่ไม่เปิดเผยอย่างคดีนี้พี่อย่างคดียิงสสกมลศักดิ์
0: อ
1: ่ะมีเบอร์โทรด้วยนะใครโทรอะไร
0: อ
1: ะไรยังไงคือแต่เหมือนไม่รู้เขาไม่ให้น้ำหนักหรือว่าอะไรไม่รู้มีใช้อยู
0: ่
1: แล้วก็ใช้กับโจรใต้ด้วย
0: ไม่เนี่ยคือมันต้องใช้กับพวกผู้ก่อความไม่สงบไงคือคุณก็รู้ความเคลื่อนไหวอูเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันคือแบบเมื่อไหร่
1: จริงๆมันเอาเทคโนโลยีมาใช้
0: ได้มากมาย
1: แต่อย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าใช
0: ้
1: หรือเปล่าหรือใช้เฉพาะกรณี
0: แล้วคุณก็มีอำนาจกดอัยการศึกอ่ะซึ่งมันเปิดอำนาจคุณไว้อย่างกว้างขวางมากอ่ะเดี๋ยวได้คุยไม่ไหว
1: เ
0: รื่องตายในสุดๆจริงๆอ่ะเนี่ยแต่ว่านะแนวทางในการต่อสู้นะของพรรคภูมิใจไทยนะคุณจะสามารถต่อสู้ยังไงได้บ้างก็คืออย่างข้อแรกคือไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานตรงเนี่ยว่าพรรคเนี่ยสั่งการที่หัวซึ่งอันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเคยต่อสู้ข้อกล่าวหานี้มาแล้วว่าไอ้การพุ่งเป้าเนี่ยมาโยงที่ตัวหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรครวมไปถึงคีย์แมนของพรรคเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของเกมการเมืองคือคุณต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนอ่ะที่จะต้องชี้ไปโดยเฉพาะชี้ไปที่คนที่อยู่เบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะไม่มีหลักฐานแล้วก็ข้อ2รู้จักหรือว่าสนับสนุนคำว่ารู้จักหรือว่าสนับสนุนเนี่ยคือมันไม่ได้ทำให้เป็นความผิดต่อกรณีของการหัวเลือกสวคือตอนนี้ไอ้ข้อมูลที่มันถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือคุณรู้จักไหมเห็นไหมจะต้องถามเนี่ยคุณรู้จักไห
1: ม
0: อย่างเมื่อวานที่มีการโต้กันไประหว่างคุณพลิตกับคุณนรินทร์เนี่ยทางคุณพลิตก็จะบอกว่าเอ้ยคุณรู้จักไหมสวในจังหวัดเนี่ยราชบุรีอะไรเงี้ยแกก็บอกอ่ะก็รู้จักแล้วทางผู้ดำเนินรายการคุณสองยุคเขาจะบอกว่าไอ้การรู้จักมึงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะชี้มันจะโยงไปว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะต้องมีน้ำหนักไปให้ได้เห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องยังไง
1: อ
0: ันนี้มันจะเป็นข้อต่อสู้ได้ก็คือรู้จักหรือสนับสนุนไม่ได้ทำให้เป็นความผิดต่อกรณีหัวเลือกสวซึ่งฝ่ายผู้ร้องเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ชัดว่าพฤติกรรมของคีย์แมนเนี่ยพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยเป็นการตกลงกันหรือว่าประสานกันเพื่อให้เกิดผลการเลือกโดยไม่สุจริตตามองค์ประกอบความผิดหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นไปตามการฝ่าฝืนในมาตรา36และ62เนี่ยของพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ที่เกี่ยวกับการหัวหรือว่าการสนับสนุนกับข้อ3ก็คือหลักฐานแวดล้อมเนี่ยที่มันจะต้องเชื่อมโยงตัวบุคคลโดยทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเขาก็โต้แย้งว่าต่อให้พบเครือข่ายหรือว่าพบรูปแบบการลงคะแนนผิดปกติเนี่ยก็ยังต้องพิสูจน์ต่อไปว่าผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงเนื่องจากว่าคดีเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหาในจำนวนมากโดยมติคณะไต่สวนเดิมในชุดที่26ใช่ไหมให้ดำเนินคดีกับ229คนแบ่งเป็นสว138เนี่ยแล้วก็กรรมการบริหารพรรคการเมืองกับเครือข่ายเนี่ยอีก91เพราะนั้นหลักฐานเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลแต่ละคนด้วยและอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการโต้แย้งความน่าเชื่อถือของพยานและหลักฐานทั้งคลิปเสียงคลิปวิดีโอรายงานการพบปะเส้นทางการเงินคำให้การของผู้สมัครสว.พฤติการลงคะแนนเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้ซึ่งทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็พยายามจะโต้แย้งไงว่ามันมีการตัดต่อคลิปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของพยานเนี่ยแต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยมาสนับสนุนมันก็สามารถจะโจมตีน้ำหนักของพยานได้และอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการโต้เรื่องคนการเมืองฉากหลังและบุคคลนอกพรรคเนี่ยซึ่ง

0: โดนเอาผิดเนี่ยแม้ว่าจะมีการระบุว่าคนการเมืองชื่อดังในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยอยู่หลังฉากในกระบวนการการเลือกสวทั้งหมดแต่มันก็ต้องมีหลักฐานอีกแหละต้องมีหลักฐานในแง่ของการสั่งการมอบหมายประสานเพื่อให้เกิดการกระทำผิดโดยตรงไม่ใช่แค่เพียงว่าเป็นเพราะเป็นความใกล้ชิดทางการเมืองแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือกรรมการบริหารพรรคเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยเคยโต้แย้งว่าเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดของพฤติการว่าใครเนี่ยมีส่วนทำอะไรที่ไหนยังไงไม่ได้แนบหลักฐานอย่างละเอียดซึ่งมีการมองว่าถ้าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ระบุพฤติการเฉพาะตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ยังไงแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่หักล้างกันว่าความผิดของสว.บางคนเนี่ยไม่เท่ากับความผิดของพรรคการเมืองและก็ยังมีการโยงไปถึงกรณีของการยุบพรรคด้วยซึ่งก็ต้องพิสูจน์ให้ได้มีน้ำหนักพอเลยล่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยกับการที่จะยื่นเรื่องไปขอให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจากคดีหัวสว.ครั้งเนี่ยที่มีการระบุเรื่องของเส้นทางการเงินคลิปเสียงพฤติการของคีย์แมนกรรมการบริหารในพรรคการเมืองเนี่ยวันนั้นมันต้องสาวและมีน้ำหนักมากพอที่มันจะเดินไปสู่การยุบพรรคเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อสู้อ่ะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาสามารถต่อสู้ได้เพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องโอ้โหมันต้องมีข้อมูลที่หนักแน่นเพียงพอที่จะเอาผิดได้และโยงไปถึงตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้จริงๆอ่ะ
1: ไอ้229คนนี้มีคุณอนุทินด้วยป่ะ
0: มี
1: ใช่ๆ
0: สัตว์พาดเหรอมีแต่ไม่มีคุณเน
1: เออ
0: ไม่มีนะเออแต่ไม่จำได้มันไม่มี
1: ก็เนี่ย
0: ก็ถือว่าก็ต้องดูวี่แววแล้วยังไงเนี่ยกกต.ยื่นแน่เพราะถ้าไม่ยื่นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหา
1: ก็คือยื่น
0: เองเพราะตอนนี้ก็โดนขู่โดนกดดันน่ะก็โดนกดดันอยู่คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ยื่นเนี่ยนะเพราะคุณมีหน้าที่แค่เขาทำเรื่องมาคุณก็มีหน้าที่แค่พิจารณาว่ามันเข้าข่ายมาก็ส่งคุณไม่ส่งเนี่ยตอนนี้มันโดนกดดันว่าดีไม่ดีคุณอาจจะต้องขึ้นศาลซะเองอ่ะโดน157อะไรเงี้ย
1: ถ้าส่งก็คือเหมือนกับว่าก็ให้ไปจบในชั้นศาลน
0: ี่ใช
1: ่ก็ยาว
0: เลยไม่น่าจะยาวหรอกมั้งสารดีกา
1: เออ
0: ไม่น่ายาวหรอก
1: 3เดือนเนี่ย
0: โอ้ยไม่ถึงขนาด3เดือนนี่สารรัฐธรรมนูญได้สิมันไม่ยาวไม่ยาวแต่ว่าก็ไม่น่ายาวหรอกแต่ก็ไม่แน่ไงก็ดูสิ44
1: สอสอ
0: สอยังไงก็คงเป็นปีอะประมาณเป็นปีเลยมั้งแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายื่นไปแล้วหลายคนด้วยนะขนาด44สอสอเห็นป่ะที่เราไล่ไป44สอสอปีหน้าน่ะนะปีหน้าเนาะกว่าจะเสร็จเนาะ
1: ตอนแรกคิดว่าปีนี้นะโ
0: อ
1: ้ยาวนะ
0: แต่ว่าเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกประเด็นนึงนะเรื่องของไอ้คดีเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับคดีหัวสวแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเลือกสวนี่แหละนั่นก็คือจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีกี่วันมาเนี้ยที่กกต.เขาออกมามีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 1,767 รายเน
1: ี่
0: ยเนี่ยแหละแล้วก็ออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไปพบว่าผู้สมัครเหล่านี้ขาดคุณสมบัติคือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแค่ขาดคุณสมบัติเนี่ยคุณต้องใช้เวลา2ปีเลยเหรอ
1: แล้วเห็นบอกว่าเป็นผู้สมัครของอีกพรรคอีกสีหนึ่งเป็นส่วนใหญ่สิงห์ว่า
0: ไม่รู้ยังไม่มีการเปิดชื่อออกมาเลยยังไม่มีการเปิดชื่อมาเลยว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ยังไม่เห็นรายงานเลยนะมีรายงานออกมาแล้วหรอ
1: เห็นว่าคือเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้ามองในทางการเมืองนะมันเป็นเหมือนการออกมาบาลานซ์ว่าอ่ะคุณมีคดีหัวสวเขาก็มองว่าเป็นสีน้ำเงินแต่เขาบอกว่าในการอันเนี้ยเหมือนอย่างพี่จำได้ไหมที่พี่บังคุณสุประชัยอ่ะออกมาบอกว่าพอคนชนะกลายเป็นหัวแต่คนแพ้ก็ทำเหมือนกันแล้วเขาก็มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยมีข่าวว่าเชื่อมโยงกันว่าไอ้พันกว่าคนเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนกับว่ามีเครือข่ายเห็นว่าเป็นเกี่ยวข้องกับอีกพรรคหนึ่งพรรคอีกสองสีสองพรรคสองสี
0: ไม่คือแล้วมันนับจะว่ากันไปเดี๋ยวก็รู้ว่าตกลงได้1,700คือตอนช่วงที่ยื่นกับศาลเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะว่า1,767คนเนี่ย

0: มีใครกันบ้างแต่มันน่าแปลกตรงว่าโอ้โหคุณใช้เวลาตั้ง2ปีเลยเหรออ ืมแล้วคือคุณเปิดออกมาเปิดออกมาช่วงเนี้ย
1: ใช่ไง
0: มันแสดงอะไรไง
1: ก็นี่ไงเขาถึงบอกว่ามันต้องมีอะไร
0: แล้วที่สำคัญก็คือไอ้จำนวน 1,767 คนเนี้ยนะจากผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย 48,226 คนนะแล้วมันมีแค่ 1,767 คนเหรอ
1: เออน
0: ั
1: ่นไง
0: นี่แสดงว่าโอ้โห 47,000 คนนี่คือบริสุทธิ์ผุดผ่อง
1: อาจจะเฉพาะที่มีหลักฐานอะไรอย่างน
0: ี้
1: หร
0: ือ
1: เปล่า
0: เออมันก็เลยแบบดูมันแปลกๆอ่ะ
1: ก็ใช่ไง
0: ดูมันแปลกๆสำหรับกกต.อ่ะเออคือแล้วที่สำคัญก็คือในกลุ่มนะในกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยในการที่จะลงเลือกสวเนี่ยอย่าลืมนะว่าไอ้การเลือกสวเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบในการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัครด้วยกันเองเนี่ยผ่านระบบไอ้พวกกลุ่มอาชีพอะไรกลุ่มอะไรของเขาสารพัดกลุ่มที่เขาแยกกลุ่มออกไปเป็นฝ่ายคงสาขาเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่ใช้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกได้จะต้องเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เขาจะเลือกกันในระดับ3ลำดับก็คือระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเพราะฉะนั้นในการเลือกกันเองเนี่ยอย่าลืมว่าในเมื่อผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตั้ง 1,700 กว่าคนเนี่ยไปเลือกมาแล้วอ่ะแล้วผลการเลือกตั้งอ่ะ
1: ใช่สมมติคนเหล่านี้ได้ไปเลือกต่อแล้วเอาก็เป็นโมฆะไหม
0: นั่นแหละดีก็นี่เมื่อคุณเลือกแล้วว่าเออมันก็เลยดูแปลกๆนะคือเหมือนกับว่าคุณกำลังจะแบบกำลังพยายามว่าเออเนี่ยคุณทำหน้าที่แล้วนะหรืออาจจะออกมาในรูปอย่างที่เล็กบอกว่าเออมีรายงานว่าต้องการจะเปิดเพื่อเล่นฝ่ายตรงกันข้ามอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าอ้าวและไอ้การเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นการเลือกที่มันจะมีผลทางกฎหมายไหมไงในเมื่อผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติอ่ะในการลงสมัครอ่ะแล้วเขาผ่านไอ้กระบวนการเขาไปเลือกแล้วเขาใช้สิทธิ์ในการเลือกอ่ะเออแล้วสวออกมาจะมีคุณสมบัติที่ถูกต้องได้ยังไงในเมื่อคนที่ไม่มีคุณสมบัติมาใช้สิทธ
1: ิ์อันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เลือกแล้วสวไม่ได้ไงแพ้ไง
0: แล้วคุณรู้ได้ไงว่า 1,700 กว่าคนเขาเลือกใครอ่ะ
1: เออเนี่ยเขาอาจจะมีหลักฐานแล้วเปล่าไม่รู
0: ้
1: เออเห็นเขาเมาส์กันวันนั้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังไง
0: ใช่แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการร้องกันอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: เออในเมื่อคนตั้ง 1,700 กว่าคนน่ะแล้วเขาไปใช้สิทธิ์ในการเลือกแล้วอ่ะ
1: เนี่ยอันนี้ได้คิดเองนะว่าสงสัยจะไปเชื่อมโยงกับที่สุภชัยแกเคยแถลงหรือเปล่านะว่าเนี่ยมีหลักฐานนะว่าพรรคสีเนี่ยก็ทำเหมือนกันมีหลักฐานติดต่อนู่นนี่นั่นเออเราก็อันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
0: ไม่แต่ว่าเมื่อคุณออกมาแฉเรื่องนี
1: ้
0: คือมันทำให้เรามองเห็นถึงกระบวนการในการเลือกสวที่มันผิดเพี้ยน
1: อ
0: ะ
1: คือเหมือนการออกแบบไอ้เอาเป็นว่าตั้งแต่กำหนดมาแล้ว
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยอย่างเมื่อวานนี่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยที่เขามีการเสวนาแล้วก็มีเนี่ยท่านวัดติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเนี่ยบอกว่าที่มาของสวเนี่ยถือว่าวิปริตที่ให้เลือกกันเองหัวกันได้แบบเนี้ยถ้ามันเปิดช่องให้มีการหัวกันเออเนี่ยแกก็บอกมันวิปริตอะเลือกกันเองหัวกันได้เพราะนั้นเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ในยังไงก็ตามเนี่ยก็มองเลยว่าระบบการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: คือตอบไม่เนี้ยคือเอาไว้ไม่ได้อะสำหรับระบบการเลือกสวแบบนี้
1: แล้วเมื่อไหร่ได้แก้ล่ะ
0: ต้องไปแก้ในรัฐธรรมนูญ
1: เออ
0: เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะนั้นคือแกก็มั่นใจเลยคุณวัตติงสมิธบอกมั่นใจเลยว่าระบบการเลือกสวแบบนี้คือมันไปต่อไม่ได้แน่ๆเออมันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ที่แน่ๆรอดูกันเถอะว่าสวเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเมื่อให้คนซึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยมาเลือกให้เป็นสวเนี่ย
1: ใช่แล้วมันจะมีปัญหายาวแล้วที่สมมติกว่าจะคดีจะสิ้นสวชุดนี้หมดอายุคดีแล้วที่ออกกฎหมายหรือว่ารับรองอะไรไปมีผลไหมปวดหัวคิดแล้วปวดหัวระยะยาว
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นนะค
1: ุ
0: ณเอ้ยสนุกล่ะ
1: พักก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวอัปเดตช่วงลัดหลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่

0: ทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลักลวงข่าว
1: มาต่อกับอีกเรื่องนึงอุ๋ยมันมีความคืบหน้ากันออกมาค่ะคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยที่ตอนนี้เริ่มจะขยายวงแล้วขยายวงกับพวกบรรดากลุ่มกวนที่เข้ามาเอี่ยวกับเรื่องของการโกงและก็ตอนนี้ไอ้ที่มันเป็นประเด็นออกมาเนี่ยแล้วก็ขยายวงมาจากการเปิดเผยเนี่ยของคุณเนี่ยอัศพลเนี่ยค่ะเมื่อก่อนหน้านี้คุณอัศพลประธานกรรมการปปช.คือก่อนหน้านี้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการพี่ดนัยก่อนหน้านี้มาเปิดไอ้ประเด็นเรื่องอ่ะคุณเลยนะนฤชาใช่ไหมครูสาสุวิไลอ่ะเออที่เป็นอดีตอธิบดีสส.เออแล้วออกมาระบุชื่อเลยค่ะตอนนั้นน่ะว่าเขามันมีเอี่ยวกับการโกง
2: ที่เรายังคุยกันว่าทำไมกล้าพูด
1: แล้วก็หลังออกมาปฏิเสธ
2: อ้าวว
1: ันนั้นเลยอ่ะรู้สึก
2: เออ
1: ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ท่านไม่ได้มีเอี่ยวแต่โดนเล่นซะเต็มตอนแรกยังสงสัยว่าโอ้กล้าเนาะปกติเขาไม่มีการเอ่ยชื่อหรอกคืออย่างน้อยเนี่ยคือถ้าแบบเอ่ยตัวย่อนี่ก็ถือว่าเก่งแล
2: ้
1: วแต่นี้แบบโอ้เรียกว่าพูดชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนมากเลยตอนหลังก็เลยออกมาปฏิเสธแต่งานนี้ไม่รู้จะปฏิเสธหรือเปล่าไม่น่าจะปฏิเสธแล้วมั้ง
2: ว่า
1: ออกมาพูดอีกแล้ว
2: เหมือนเดิมอ่ะ
1: DSI ทางนี้ไป DSI แล้วค่ะโหซึ่งแบบทำเอาฮือฮามากๆเลยค่ะไปแล้วก็ไปพูดในรายการพี่ดนัยอีกนะ
2: เออ
1: เขารักชอบกันกับพี่ดนัยมากเลยไปเปิดประเด็นตลอดเลย
2: เ
1: นี่ยเป็นตัวละครใหม่เลยค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยเข้ามามีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยโดยว่ากันว่าเจ้าหน้าที่คนนี้โอ้โหระดับนะพันตำรวจโทเลยนะไม่ธรรมดานะเป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าไปยังบุคคลระดับบนซึ่งนี่แหละคุณอัศพลนี่แหละเป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้เอาไว้โดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมแต่ไอ้การจับกลุ่มตัวเนี่ยผู้ใหญ่เฮงนี่แหละผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงเนี่ยก
2: ็
1: คือเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ดูดีจะเครือข่ายจังหวัดหนึ่งนะสามารถโยงไปได้เลยอ
2: ่
1: ะแล้วตอนนี้โยงมาถึง DSI
2: อ
1: ่ะโดยเนี่ยถูกระบุเอาไว้ว่าอย่างผู้ใหญ่เองเนี่ยถูกระบุว่าเป็นบุคคลเบอร์หนึ่งใช่ไหมของเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยแต่ทีเนี้ยเขาไปเจอหลักฐานในแชทไลน
2: ์
1: ในแชทไลน์เนี่ยจากข้อมูลที่ตรวจสอบเนี่ยก็จะพบว่าในแชทไลน์มันพาดพิงไปถึงเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI รายเนี้ยก็มียศอย่างที่บอกก็คือพันตำรวจโทแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ9ซึ่งถือว่าระดับสูงมากเลยนะและนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการส่งเงินต่อไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลระดับบนเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเป็นบอร์ดใหญ่หรือว่าเป็นบิ๊กบอสในส่วนกลางอีกด้วยซึ่งเนี่ยก็มีการบอกเลยบอกว่าเนี่ยข้อมูลนะทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นแค่เพียงข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคือมันยังแบบไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มโยงไปถึงแล้วอะตอนนี้ก็เห็นว่าอธิบดี DSI เองนะก็ได้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะตรวจสอบเรื่องของพฤติการของเจ้าหน้าที่รายนี้ที่ถูกพาดพิงแล้วก็ว่ากันว่าคงจะมีการตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันมีการแฉต่อไปอีกแบบวงในอ่ะวงในวันนี้ลงอยู่โอ้โหเป็นวงในของมติชนเขาเนี่ยลงเอาไว้เรื่องวงในของ DSI ค่ะเขาบอกอย่างนี้นะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลวงใน DSI เนี่ยปิดกันให้แซ่บเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นคือไม่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ9เท่านั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเลยค่ะใน DSI ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ3คนจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากบุคคลที่ชื่อต่อเต่านี่เริ่มตัวย่อแล
2: ้
1: ว
2: ดีดีเทเซไปก่อนที
1: ่ไม่เขาลงเอาไว้แบบตัวย่อเอง
2: เออ
1: เนี่ยต่อเต่าคนนี้บอกว่าเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการเคยอยู่กองคดีต่างประเทศและเป็นคู่หูกับวอแหวนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคนเนี้ยต่อเต่าวอแหวนเลยพวกเนี้ยรับหน้าเสือเดินสายไปยังส่วนท้องถิ่นเหมือนกับเป็นโบรกเกอร์
2: อ๋อหาลูกค้า
1: เออเป็นโบรกเกอร์ท้องถิ่นน่ะที่เก็บเงินก็บอกเป็นพวกเก็บเงินจากผู้เสียหายมาส่งใ

0: มาส่งให้คู่หูตอวอเนี่ยแล้วจากนั้นก็ส่งต่อไปที่จ่าพิชิตคุณจะทำได้จ่าพิชิตคนนั้นเพื่อส่งต่อไปที่นายใหญ่ส่วนกลางอีกทีนึงคือเหมือนเป็นอยู่ในกระบวนการแหละไอ้พวกที่แบบคอยเก็บเงินคอยอะไรนี้มั้งคอยหาเงินคอยเก็บเงินเนี่ยอยู่ในกระบวนการซึ่งว่ากันว่าเนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วนะและพอทุกอย่างเนี่ยเริ่มขยับขยายก็จะหาเครือข่ายคนมาช่วยงานเพิ่มเนี่ยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยตอกับวอเนี่ยก็เลยเป็นที่มามาชวนในพันตำรวจโทคนเนี้ยมาร่วมขบวนการด้วย
1: ตอว
0: อตอวอแล้วก็มาพันตำรวจโท
1: อะไรอ่ะตัวย่ออะไร
0: ไม่มี
1: โท
0: เนี่ยมาชักชวนพันตำรวจโทเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษมาร่วมขบวนการด้วยเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยดำเนินการกันแบบรับมาส่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็เกิดเรื่องเพราะว่าพอมีการตรวจสอบเรื่องไอ้ทุจริตสอบโกงขึ้นมาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มมีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมมันก็มีการติดตามทวงเงินด้วยจากผู้เสียหายที่จ่ายเงินแล้วก็มันก็จะมีแชทไลน์อะไรพวกนี้ที่มันว่อนออกมาในโซเชียลมันก็เลยมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายคือเหมือนว่าจะมีข้อตกลงนะว่ายอมคืนเงินบางส่วนส่งไปที่จากพิชิตแล้วก็ผ่านไปที่แก๊ง DSI คือตอกับวอแล้วก็พันตำรวจโทเนี
1: ่
0: ยและที่ต่อมาเนี่ยจากพิชิตเนี่ยเขาถูกจับใช่ไหมพอถูกจับเนี่ยว่ากันว่าเงินเท่าไหร่รู้ไห
1: ม
0: ที่ตอนนี้ไปอยู่กับแก๊ง3คนเนี่ยที่ DSI 100ล้านค่ะ100ล้าน
1: อ
0: ่ะนี่เครือข่ายจังหวัดเดียวนะเนี่ย
1: ตอนทำเขาไม่คิดเลยว่าจะโดนจับหรือว่ามันจะต้อง
0: มันคงทำกันมานานแล้วก็คงวางใจนะเพราะก็รู้อยู่ว่าไม่ได้ทำแค่ปี68นะก
1: ่อ
0: น
1: ย้อนหลัง
0: ต
1: ้อง
0: มีมันทำกันมานานแล้วแล้วในต่างจังหวัดอ่ะที่เขาเป็นที่มาเอามารวมยอดอ่ะสมัยลุงตู่อ่ะเนี่ยก็ทุจริตกันมาในท้องถิ่นไงที่มีปัญหาเขาก็เลยมารวบยอดทีนี้รวบยอดเสร็จปุ๊บโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยสิเนี่ยคือเงินเนี่ยนะตอนนี้หลักร้อยล้านและอยู่กับ3คนเนี้ยยังไม่ได้มีการจ่ายคืนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเงินพวกนี้กำลังรอการจ่ายคืนผู้เสียหายอยู
1: ่
0: เพราะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเงินร้อยล้านตอนนี้3คนนี้เก็บไว้ที่ไหนยังไงเรื่องใหญ่อะเนี่ยทาง DSI อ่ะอยู่ที่อธิบดี DSI เนี่ยจะไปสอบในยังไงเนี่ยเงินมันอยู่ตรงไหนเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบเส้นเงินด้วยไงสอบเส้นเงินเนี่ยปปงเข้ามาสอบแล้วว่าจะเอายังไง
1: แล้วอย่างวันนั้นที่มีภาพที่เป็นคลิปนายกเฮงโดนตำรวจเข้าไปจับอ่ะคือเขาไม่รู้ตัวเลยเนาะเขาเหมือนแบบเขาเหมือนไม่คิดจะหนีแบบอะไรอ่ะไม่ได้รู้เบาะแสไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะต้องถึงตัวเองอ่ะใช่ไหม
0: เขาคงคิดว่าเขาหนีออกมาจากนอกพื้นที่แล้วไงหนีมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องจะสาวมาถึงตัวเองมั้ง
1: ใช่ก็ดูแบบโ
0: อ้ก็เหมือนวันนั้นใครนึกไอ้วันที่บุกเขาไปไอ้ที่ลงไอ้ที่เขาแก้คะแนนกันกำลังแก้คะแนนกันอยู
1: ่
0: นี่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเห็นว่าข่าวมันเงียบมากอะอยู่ดีก็เปิดมาเลยอะ
1: ก็ยัง
0: เจ้าหน้าที่หรืออะไรเขาก็บอกเลยมันไม่มีใครรู
1: ้
0: เร
1: ื่อง นี้ซึ่งก็ดีว่าแม้ข่าวเงียบแต่เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่
0: เพราะก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยเขาบอกว่าก็มีการยื่นเรื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจเนี่ยดูหลายรอบแล้วแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปเพิ่งมีครั้งนี้แหละที่อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมา
1: ก็อย่างน้อยก็ดีตรงที่ว่าอ่ะก็เจ้าหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย
0: ู่เพราะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอ่ะมันมีตัวเงินให้ได้เห็นแล้วเพราะนั้นก็ต้องขุดหาตัวเงินให้ได้เนี่ยว่าพวกเนี้ยเอาเงินร้อยล้านไปไว้ที่ไหนซึ่งเห็นบอกว่าตอนนี้ที่ทั้ง3คนเนี่ยเก็บเงินเอาไว้เนี่ยเพื่อรอเรื่องเงียบแหละแต่ตอนเนี่ยถ้าทางจะลำบากแล้วแล้วเขากำลังหากันอยู่ไงว่าไอ้เงินร้อยล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเก็บเอาไว้คุณจะส่งไปให้ใคร
1: แต่มันดูเส้นเงินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาก็จ่ายอยู่แบบประสอบม
0: ัน ใช่ใช่ใช่เขาจ่ายเงินสดนะเขาจ่ายเงินสดกันมันต้
1: อง
0: มีประเด็นเนี่ยที่หมอวรงค์อ่ะที่หมอวรงค์บอกว่าให้อะไรนะให้งดพิมพ์แบงค์พัน
1: อ๋อให้เปลี่ยนเจเนเรชันของแบงค์เลยใช่ไห
0: ม
1: จะได้แบกเยอะๆอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ไม่พวกคือคุณต้องใช้ออนไลน์เพราะออนไลน์ปุ๊บมันมีหลักฐานทำไม่ได้ไงแล้วคุณจะเอาแบงค์500หรือแบงค์100
1: ที่วิธีอ่ะเคยมีคนเสนอนะบอกว่าให้ยกเลิกแบงค์พันในยุคเก่าๆอ่ะเพราะว่าเงินพวกนี้มันอยู่ในมือพวกสีเทาเยอะมากอย่างที่เคยเล่ามาบอกหูมันแบบแบกมาเป็นกระสอบแต่ว่ามันจะเป็นแบงค์พันรุ่นยังเป็นส

0: พระเป็นรอเก้าอยู่เลยซึ่งเราไม่ได้ยกเลิกนะพี
1: ่
0: ใช่ไหมแม้ว่าเราจะแบงค์ใหม่ของเราจะเป็นเปลี่ยนไปตาม
1: ปกติแบงค์เก่าๆอ่ะก็ไม่ค่อยได้ยกเลิกแล้ว
0: นั่นแหละ
1: เพราะจำได้อ่ะเมื่อก่อนเนี้ยพ่
0: อ
1: ชอบเก็บเงินในหีบอ่ะแล้วบางทีก็ให้เราเงี้ยอ่ะปะแล้วก็ไปเติมแล้วก็เราไปเติมน้ำมันพี่แบงค์ไอ้พี่ปั๊มน้ำมันเห็นแล้วตกใจเลยอะไรเนี่ย
0: ไม่ก็คือจริงมันมีเรื่องของการสะสมคือแบงค์ที่สะสมมันก็ยังมีมูลค่าอยู่ใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าเขาจะมีไหมว่าคือแต่ปัญหาคือพอถ้ายกเลิกปุ๊บมันต้องเปิดแท่งมาแลกคืนไง
1: ใช่ไหมพอแลกคืน
0: แต่แต่ไอ้พวกนั้นอ่ะจะกล้ามาแลกคืนมันเขาก็ต้องแลกคืนนี่ใช่ไหมแต่ไม่รู้มันจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า
1: เนี่ยรอดูเลยอ่ะรอดูว่าเนี่ยมันจะสาวไปถึงไหมว่าตอนนี้อันเริ่มไป DSI แล
0: ้
1: วแต่ว่าเริ่มไป DSI เนี่ยมันอ่ะมันก็ตื่นเต้นระดับหนึ่งนะว่าเออมันขยายวงแต่ทีเนี้ยมันจะตื่นเต้นมากกว่าว่ามันจะสาวไปถึงข้างบนไหมไง
0: เ
1: พราะหลายคนก็เชื่อว่าคือยังไงเนี่ยมันต้องมีนักการเมืองเข้ามาเอี่ยวเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคือคุณไม่สามารถทำงานใหญ่ได้ขนาดนี
0: ้
1: การโกงระดับคนเท่าไหร่อ่ะ4ล้านมั้ยจำไม่ได้แล้ว4ล้านคนที่สมัครสอบ
0: แล้วมันต้องเป็นนักการเมืองที่อยู่ยาวด้วยนะพี่อยู่ต่อเนื่องมาเพราะว่าขบวนการ
1: ปกติก็ต่อเนื่องอยู่แล้วอ่ะ
0: เพราะขบวนการ
1: ยาวอย่าพูดต่อเนื่องเดี๋ยวมันวน
0: เดี๋ยววน
1: เนี่ยรอดูเพราะว่าบิ๊กเต่าเองเขาก็แบบมั่นอกมั่นใจมากเขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเนี่ยคือไปถึงแน่อะไรเงี้ยให้รอดูเขามั่นใจในปปช.
0: แบบขอให้เร็วๆหน่อยอย่าช
1: ้
0: า
1: เพราะนี่ปปช.นี่ก็สิ้นปีนี้นะเพราะปปช.เขาบอกไว้แล้วไงคือคนรับเป็นคดีพิเศษไอ้คดีพิเศษของปปช.เนี่ยคือตอนแรกเราก็สงสัยว่าไอ้คดีพิเศษคืออะไรคดีพิเศษของปปช.คือหลักขั้นตอนคนอื่นเลยปกติมันต้องไปรอคิวไงเวลาคดีที่เขาปปช.มันก็ต้องรอตามคิวเพราะว่ากรรมการปปช.ก็มีอยู่ไม่กี่คน
0: ม
1: ีงั้นก็ต้องมานั่งตั้งอนุตั้งอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นคดีพิเศษเลยคือประธานปปช.ลงมาเล่นเองแล้วก็ตั้งพวกตำรวจพวกอะไรทั้งหลายแหละเข้ามาช่วยแล้วก็ออกมาประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าใน6เดือนเสร็จซึ่งนับตั้งแต่มิถุนานั่นหมายความว่าสิ้นปีเนี้ยจะมีคำตอบสำหรับคดีนี
0: ้
1: ก็คือส่งศาลได้แหละมีบทสรุปอ่ะเพราะปปช.เขาต้องยื่นศาลต่อ
0: ใช
1: ่แล้วปปช.คงเป็นโจทย
0: ์
1: นั่นเองหรือเปล่าคงนั้นแหละ
0: ตอนนี้ใครประธานปปช.นะ
1: จำชื่อไม่ได้เลยกัน อย่าถามเห็นมารีบตอบเลย
0: ไม่รู้ด้วยไม่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จำไม่ได้แต่ชุดเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็ใครบ้างเดี๋ยวต้องไปดูประวัติด้วย
1: คืออย่างน้อยก็ได้เห็นความคืบหน้าไงเรื่องของคดีซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่นะก็อยู่ในความสนใจนะคือตอนนี้คือเรื่องเนี่ยมันแบบถ้าให้เทียบกับหัวสวอ่ะหัวสวมันเป็นประเด็นมากกว่าเน
0: า
1: ะทั้งๆที่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากนะเป็นการโกงแบบมโหฬารครั้งมโหฬารเท่าที่เคยมีมาอย่างนี้เลยอาจารย์วิชาเองยังยอมรับเลยว่าเป็นการโกงครั้งมโหฬารมากไม่เคยปรากฏไอ้การจับโกงได้ขนาดนี้
0: ไอ้คุณคอคมคึกคักอะไรเนี่ย
1: ทำไม
0: เขาบอกว่าคนศรีสะเกษเนี่ยเขารู้กันมาต้องนานแล้วหมายถึงนี่เหรอนายกเทเอ้ยชื่ออะไรนะนายกอะไรที่โดนจับที่โดน
1: เป็นทั้งนายกอะไรนะนายกเฮงกำนันเฮงอะไรผู้ใหญ่เฮงอ่ะดูท่าทางคงมีตำแหน่งในท้องถิ่นเนี่ยคือทุกตำแหน่งเลยมั้งคือเขาเรียกสารพัดตำแหน่งเลยแต่ว่าเนี่ยประเด็นเรื่องเนี่ยเรื่องของการโกงเนี่ยนะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยยืนยันเลยบอกว่าการทำงานของปปช.เนี่ยจะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้แน่แล้วก็บอกเลยบอกว่าคดีเนี้ยจะขยายผลไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่น
0: อ
1: นแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายผลไปยังตัวละครใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึง DSI อย่างที่คุณอัศพลเนี่ยบอกเอาไว้หรือเปล่าคือตอนนี้อยากรู้อะไรแบบใหม่ๆก็ไปหาคุณอัศพลเนี่ยประธานกรรมาธิการปปช.เนี
0: ่
1: ยไม่รู้ว่าแกจะเปิดเผยกับคนอื่นนอกเหนือจากพี่ดนัยบ้างก็ไม่รู
0: ้เนี่ยคุณสาวนีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยน้องในห้องหมายถึงว่าที่รู้จักทำงานด้วยกันเนี่ยสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บรายได้31สิงหาคมนี้คงจบก็คือหมายถึงว่าไอ้นี่มาหมายถึงอยู
1: ่โดนถอนเลยใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้
1: เพราะว่าตอนนี้

0: ในแต่ละจังหวัดเขาเริ่มเพิกถอนไปแล้วเพราะว่าวันที่31นี่คือวันสิ้นสุดแล้วไง
1: ใช่ๆเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้ก็โดเพราะว่าอันนี้มาเหมือนกันคุณอะไรโอ๊ยคุณโอมจากกีว่าอย่างเห็นนอนอนเน่เน่ปะทะนอนอนานุ่ม
0: ต่อเนาะคิดได้ไงเนี่ย
1: โอ้คิดได้ไงเออนี่แหละก็คุณนิดหน่อยบอกว่าสนับสนุนให้ยกเลิกแบงค์พันทันทีเลยต้องให้แบงค์ชาติเต็มตัวหน่อยเนอะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะเราต้องแบบให้มาแลกคืนอ่ะ
0: เออเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาพวกพิมพ์แบงค์ปลอมส่วนใหญ่พวกก็พิมพ์แบงค์พันกันด้วย
1: เดี๋ยวต้องไปถาม
0: เพราะไม่คงไม่ค้างพิมพ์เขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับเงินแบงค์พันเพราะมันต้องทอน
1: แ
0: ล้วถ้าเกิดใช้แบงค์ปลอมไปเดี๋ยวโอ้ยตายคุณ
1: ใช่โอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีปากกาเช็คแบงค์ปลอมเนี่ยนะเห็นตามร้านอ่ะเขาจะมีปากกาเช็คเขาบอกถูกมากด้ามละ120เอง
0: ขีดไปแล้วมันเช็คได้จริงหรือเปล่าอ่ะ
1: เออไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าถ้าขีดไปแล้วมันถ้ามันติดมันคือแบงค์ปลอมแต่ถ้าขีดไม่ติดคือแบงค์จริง
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขาก็เราเห็นพอให้แบงค์พันเขาก็เอาปากกาเนี้ยมาขีดเราก็บอกว่าปากกาไอ้เช็คแบงค์ปลอมเหรอเขาบอกใช่ราคาเท่าไหร่เราคิดว่าแพงบอกร้อยกว่าบาทพี
0: ่
1: เออซื้อในเน็ตแหมแล้วมันตรวจยังไงก็คือถ้าขีดไปติดก็แสดงว่าของปลอม
0: แล้วแบงค์แต่ละสมัยมันก็จะไม่เหมือนกันนะ
1: เออ
0: ม
1: ัน
0: จะ
1: คือทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษหรือโพลิเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่
0: แล้วถ้าเกิดว่าเอาแบงค์เก่าไปจ่ายเงี้ยล่ะแบงค์พันอ่ะแล้วมันติดขึ้นมาล่ะ
1: เออ
0: คือแบงค์ปลอมเลย
1: เพราะว่าแบงค์เก่าอ่ะมันเป็นแบงค์กระดาษเนาะสมัยก่อนอ่ะนั่นแหละสังเกตแต่มีคนในวงการเขาบอกสังเกตมาว่าถ้าเป็นแบงค์รุ่นเก่าอ่ะคือพวกเงินเทาอ่ะเยอะโดยเฉพาะมาจากจีนเทาอ่ะเยอะมากที่แบบเป็นแบงค์พันรุ่นเก่าอ่ะ
0: เดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้านะคะ
1: ใช่
0: ก่อนค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลับลวงพรางสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
1: มาเรื่องทางใต้เรื่องทางใต้เนี่ยมันจะมีความคืบหน้าอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าคุณหมอออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็คำพูดของคุณหมอเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ไปโค้ดกันหน้าดูเลยปรากฏว่าคุณหมอพูดย้ำอีกทีผอ.เนี่ยนะคะโรงพยาบาลนราธิวาสเนี่ยคุณหมอพรประสิทธิ์นะออกมาบอกว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยคือนายซอและดอเลาะเนี่ยนะคือมีแผลที่ช่องท้องใกล้กับสะดือค่ะคือจะเป็นรูเนี่ยประมาณ1ซมอันนี้รูเข้านะรูออกเนี่ย 2-3 ซมแล้วก็รูออกจะอยู่แถวๆใกล้เชิงกรานคือก็เหมือนกับถูกยิงด้านหน้าทะลุด้านหลังนั่นแหละทีนี้มุมยิงเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะอยู่ประมาณแบบไม่เกินอะไม่เกิน30องศา30องศาเนี่ยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไอ้แนววิถีกระสุนเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะของการนั่งแล้วก็ไม่เชิงว่ามันจะเป็นมุมเสยหรือว่ามุมกดซะทีเดียวไหนลองดูนั่งดูสิ30องศายังไง
2: ยังไงอ่ะก็คือเขาอยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะ
1: เออ
2: แล้วไงวะ
1: 30องศามันก็เกือบเรียบเนาะ
2: เออก็คือถ้าสมมุติฮอยิงอ่ะฮอต้องแบบลงมาใกล้มากอ
1: ่
2: ะซึ่งตัวก็น่าจะปลิวไปแล้วแหละ
1: เออแล้วก็บอกอีกนะบอกว่าคือหมอเจ้าของไข้บอกว่ารอยแผลเนี่ยนะไม่มีเขม่าดินปืนไม่มีรอยไหม้ทั้งแผลเข้าแผลออกเลยก็เลยไปเปิดดูใน AI บอกว่าทำไมหรือมันจะบอกอะไรอ่ะไอ้เนี่ยที่มันไม่มีเขม่าดินปืน
2: ไม่มีก็ไม่ใช่ปืนลั่นด
1: ิไม่ก็คือเป็นการถูกยิงจากระยะไกลวิถีกระสุนเนี่ยจะหรืออาจว่าวิถีกระสุนนั้นผ่านสิ่งกีดขวางก่อนที่จะโดนตัวเองนะ
2: เลยไม่มีเขม่า
1: ก็เลยไม่มีเขม่าคือเวลาแผลทางเข้าเนี่ยลักษณะสำคัญของบาดแผลนะมันจะมีลักษณะเป็นรูกลมหรือว่ารีแล้วก็จะมีขอบที่แบบถลอกรอบวงแผลแต่ถ้าเกิดว่าปราศจากรอยไหม้หรือว่าเขม่าเนี่ยเนื่องมาจากปากกระบอกปืนเนี่ยอยู่ห่างจากร่างกายมากพอที่ความร้อนเปลวไฟแล้วก็

0: ควันดินปืนเนี่ยมันจะไปไม่ถึงและนี่แผลทางออกเนี่ยตามธรรมชาติของแผลออกอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีรอยไหม้หรือว่าเขม่าอยู่แล้วเพราะเป็นจุดที่กระสุนเนี่ยทะลุออกจากเนื้อเยื่อเนี่ยไปสู่ข้างนอกทีนี้ข้อยกเว้นบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการยิงระยะใกล้เนี่ยแต่ว่าผู้ถูกยิงเนี่ยสวมเสื้อผ้าหนาหลายชั้นเสื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่กรองเขม่าก็ได้แล้วก็กันความร้อนเอาไว้ก็ได้ทำให้ไม่พบขม่าวไอ้พวกคราบขม่าวหรือว่ารอยไหม้บนผิวหนังได้เหมือนกันเพราะนั้นก็บอกอะไรไม่ได้มันก็ต้องดูด้วยดูเงื่อนไขอื่นประกอบกันด้วย
1: แต่ถ้าเสียง30องศามันโหมันเห็นถ้ายิงจากเฮลิคอปเตอร์มันต้องต่ำมากอะพี
0: ่
1: โอ้ยบินต่ำมาแล้วต้นมงต้นไม้เยอะมีเสาเห็นบอกมีเสาไฟด้วย
0: ไม่ถ้าตัวเองเห็นภาพนะภาพเนี่ยมันจะเป็นถนนเหมือนเวลาถนนต่างจังหวัดอะที่วิ่งสวนกัน
1: อ
0: ะแล้วลองคิดดูว่ากลางคืนต่างจังหวัดอ่ะแล้วสองข้างทางมีแต่ใบไม้ต้นไม้เต็มไปหมดรกชักอ่ะต้นไม้รกชักอ่ะแล้วมันจะเห็นอะไรไหน
1: ใช่แล้วฮอมันก็มันไม่น่าจะบินต่ำได้
0: นอกจากฮอส่องไฟอ่ะมีไหม
1: โอ้มันต้องเตรียมไปนะพี่ถ้าฮอส่องไฟมันต้องเตรียมไฟต่างหากนะไม่งั้นถ้าฮอส่องไฟมันต้องใช้บินแบบนี้เลยนะพี่
0: คือบินเลี่ยกับพื้นเลย
1: ก็คือต้องบินแบบตัดหัว
0: แต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าบินเนี่ยมันต้องอันตรายเพราะว่ามันมีต้นไม
1: ้
0: ที
1: ่
0: สูงอยู่สองข้างทาง
1: มันบินต่ำคือถ้าโดยองศา30แล้วสมมติอ่ะบินสมมติแบบบินเฉียดยอดมะพร้าวเงี้ยมันก็เกิน30องศานะถ้าดูจากลักษณะแบบนี้มันก็ยิงจากฮอ
0: นี่แต่ว่าคุณหมอพูดชัดไปกว่านี้อีก
1: ว่า
0: คือบอกว่าแผลที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะตอนนี้คือคุณหมอบอกว่าต่อกลับเรียบร้อยเหมือนเดิมละคือการบาดเจ็บภายในเนี่ยไม่รุนแรงอะไรมากคุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นอาวุธที่ใช้เนี่ยในการยิงเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่ถ้าเกิดว่าที่รุนแรงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันจะแบบคืออวัยวะเนี่ยจะโดนทำลายหมดเลยเงี้ยเป็นบริเวณกว้างแล้วคุณหมอก็บอกเลยบอกว่าถ้าอาวุธกำลังสูงเนี่ยมันจะมีกำลังในการทำลายล้างสูงเพราะนั้นคุณหมอเนี่ยก็บอกเลยว่าบาดแผลเนี่ยนะจากกระสุนเนี่ยลักษณะบาดแผลเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าให้สันนิษฐานในเมื่อการทำลายล้างมันไม่สูงแบบนี้จึงไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าเป็นปืน M16 อาก้าหรือ 5.56 มม 5.56 มมคืออะไร
1: อ่ะเดี๋ยว 5.56 คือปืนพกป่ะ
0: ฮะ
1: ไ
0: ม่รู้
1: อ๋อ 5.56 อ่ะคือมันปืนเล็กยาวก็คือ M16 นั่นแหละมันคือกระสุน 5.56 มมแต่ถ้าเป็นพวกปืนพกมันก็9มม.
0: เนี่ยคือ
1: ใช่ไหม
0: คือคุณหมอบอกแล้วว่าไม่มีทางเป็นอาวุธสงครามหรอกว่างั้นเถอะไอ้ที่ไล่มันแต่ที่สำคัญที่มันจะพิสูจน์ได้เลยโชคดีมากมีเศษกระสุนติดอยู่ค่ะ
1: โอ
0: ้นี่คุณหมอบอกเลยว่ายังมีเศษกระสุนไม่เกินครึ่งเซนติเมตรติดอยู่ที่ผิวหนังด้านหลังในตัวของในซอและคนนี้แหละเพราะนั้นนี่แหละมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาเศษกระสุนที่พบเนี่ยนะคะที่ติดอยู่ใกล้แผลด้านหลังเนี่ยส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานโอ้โหมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันจะสามารถยุติไอ้เรื่องทุกเรื่องได
1: ้โอ้โหมันจะเล็กมากเลยนะมันจะบอกได้ไหมว่า
0: ก็น่าจะพอบอกได้แล้วมั้งพวกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาน่าจะรู้นะ
1: เ
0: นี่ยเขาส่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปดู
1: แต่ก็นั่นแหละเขาก็มีการพูดกันนะที่บอกว่ามีการที่ฉกรนราธิวาสออกมาแถลงการว่าไอ้ที่พบกระสุนที่พื้น
0: อ
1: ่ะเขาก็อ้างว่าเป็นการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สมมติว่าถ้าเป็นกระสุน M16 ของทหารจริงอ่ะทางฝ่ายทหารเนี่ยอันนี้เขาก็คุยแบบนอกรอบนะบอกว่าปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารที่โดนโจรใต้โป้นไปยึดไปอ่ะก็เยอะอาจจะเอามาใช้ในการสร้างหลักฐานก็ได้อันนี้เขาแค่มองอีกมุมนึงนะแต่ข้อเท็จจริงเราก็ต้อง
0: เอางี้ดีกว่าแล้วมันยิงมันไหนอย่างนี้อ่ะ
1: นั่นแหละสิมันก็ไม่รู้
0: อ่ะมันก็ไม่รู้อีกอ่ะ
1: สั่งอาจจะมีการเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คือมันก็บอกอะไรไม่ได้อีกอ่ะกับการเห็นไอ้ร่องรอยไอ้กระสุนที่พื้น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ว่าเรื่องนี้ก็เลยทำให้แบบกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเนอะ
0: ใช่ก็บอกแล้วว่ามันกลบไปหมดเลยอ่ะคือมันกลบไอ้เรื่องเหตุการณ์ทั้งที่ถ้าพูดถึงไอ้เหตุการณ์การเข้ามาก่อเหตุเนี่ยเป็นร้อยจุดเนี่ยนะกลับไม่มีความหมายอ่ะตอนนี้เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่มายิงเด็กคนนึงเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นแล้วถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคือเด็กคนนั้นน่ะก็ออก

0: ในยามวิกาลด้วยนะ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับว่าพฤติกรรมมันก็ต้องสงสัย
0: ใช่ออกมาคือเขาก็บอกแล้วว่าอยู่ในช่วงของกฎอัยการศึกอะแล้วคุณออกมาในช่วงเวลาช่วงเวลาที่เขาโดนหรือประมาณเท่าไหร
1: ่เฮ้ยเขาโดนตอน2ทุ่มมั้งแต่ประกาศอัยการศึกอะอาจจะดึกกว่านั้น4ทุ่มอาจจะไม่ได
0: ้แล้วพอเอิญเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีเหตุพอดีไง
1: คือพวกเนี้ยคือเขาบอกว่าเขากลับจากแคมป์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็คือถ้าเอาโดยเราสันนิษฐานนะก็คือในชายแดนใต้อะถ้าสมมติเขาเป็นแนวร่วมหรือแม้แต่เขาเป็นวัยรุ่นเฉยๆอะเขาก็อยากไปดูตรงที่เกิดเหตุอยากไปรวมอยากไปช่วยหรืออยากไปให้กำลังใจหรืออยากไปดูด้วยตาตนเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่สมมติว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการเขาก็แยกไม่ออกหรอกว่าไหนโจรไหนแนวร่วมไหนวัยรุ่นทั่วไปใช่ไหม
0: แต่มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าไปอย่างเงี้ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่เขาจะโดนแบบจะเหมารวมอ่ะมันก็ม
1: ีใช่ใช่
0: ถ้าเกิดยิ่งหน้าตาอีก
1: แล้วหน้าตาก็คล้ายๆก
0: ัน
1: ด้วย
0: หน้าตาคนในพื้นที่ก็จะแบบคล้ายๆกันด้วยอ
1: ่
0: ะแต่ว่าเนี่ยคือไอ้ภาพต่างๆที่มันปรากฏออกมาในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือมันบอกได้ชัดเจนเลยนะว่าคือถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือคนไม่มานั่งสนใจแล้วกับเหตุร้อยเหตุเนี่ยที่มันเกิดขึ้นคนน่ะสนใจแต่เรื่องของเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอ่ะจะพูดถึงในแง่ของความเป็นไปได้เน
1: ี่
0: ยคือหลายคนก็จริงๆแหละถ้าให้ถามแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกในใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถามว่าวันนี้ทุกคนจะตอบว่าล่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าจากไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยวันนี้มันเป็นไปได้แล้วเพราะว่าคุณฟังทุกวันทุกวันทุกวัน
1: เออ
0: เนี่ยแหละก็คือมันยุทธศาสตร์เนี่ยมันยุทธศาสตร์ของความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ก่อเหตุเนี่ยมันจะมีการเปิดประเด็นเนี้ยออกมาจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่พรรคประชาชาติอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะไรลุดดิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยคนนั้นอ่ะเปิดประเด็นออกมาแล้วก็มาต่อด้วยรอมฎอนอีกวันนึงแล้วเขาไม่ได้พูดเนี่ยประเด็นนี้แค่ครั้งเดียวอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเขาคือนอกเหนือจะเปิดประเด็นนี้ออกมาแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมไปดูในพื้นที
1: ่
0: มีเรื่องของลูกกระสุนมีประเด็นอะไรเนี่ยที่แบบงอกเงยออกมาทุกวันแล้วจนกระทั่งเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงยังไงทั้งที่ถ้าพูดถึงอ่ะในแง่ของประเด็นน่ะจากที่บอกว่าความเชื่อตอนแรกเนี่ยมันมองว่าเอ้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้มาวันนี้เมื่อถูกตอกย้ำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราเริ่มลังเลแล้วหรือมันเป็นไปได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยลองคิดดูสิว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะคิดยังไง
1: คนพื้นที่เหมือนเชื่อไปแล้ว
0: นี่มันคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: คือจริงพี่คือต้องบอกนะถ้าการสื่อสารในแง่ของชายแดนใต้เอาเป็นว่าตั้งแต่20กว่าปีที่ผ่านมาคือเราจะเสียเปรียบในแง่ของการปล่อยข่าวลือแบบปากต่อปากในหมู่ชาวบ้านเมื่อก่อน20ปีโซเชียลมันยังไม่อันนี้เท่าไหร่มันก็เป็นการปล่อยแบบปากต่อปากแบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยในหมู่ชาวบ้านแล้วมันก็ลามไปจนจำได้มาหูตั้งแต่ปีอะไรอ่ะโจรนินจาบอกว่าเนี่ยโจรเนี่ยเป็นใส่ชุดดำคือโยนใส่ร้ายทหารพรานใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นคนปฏิบัติการชาวบ้านก็เชื่อเนี่ยโจรนินจาใส่ชุดดำก็คือทหารพรานสมัยนั้นก็หกหูฮือเป็นม็อบอะไรเต็มเลยแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วยิ่งตอนนี้พอมีโซเชียลมีเดียมันก็ยิ่งทำให้การปล่อยข่าวลือเนี้ยในหมู่ชุมชนเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นยิ่งมากขึ้นแล้วมันมีแนวร่วมที่เป็นพวกเยาวชนเนี่ยพร้อมที่กระจายข่าวเนี่ย
0: ไม่แล้วความน่าจะถือแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีแนวร่วมคือบรรดาส.ส.คือบรรดาส.ส.ที่เป็นคนออกมาพูดเองแล้วออกมาเคลื่อนไหวเองแล้วก็มีบรรดาสื่ออีกซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี้ยคือจะด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้น้ำหนักในการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมาวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาชนะแหละชนะในแง่ของการข่าวและรัฐเนี่ยพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงคือการก่อเหตุร้อยจุดเนี่ยนะมันไม่มีความหมายเลยแล้วอะตอนนี้มันกำลังมีภาพว่าพวกคุณกำลังทำร้ายประชาชนทำร้ายคนในพื้นที
1: ่
0: นี้คุณจะแก้ยังไงอะคือในขณะที่เขาเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบภาครัฐเหรอกลางคืนนะออกข่าวสักข่าวนึงข่าวว่าไม่มีความหมายอะไรกลางคืนเนี่ยคือคุณก็รู้อยู่หนังสือพิมพ์เดี๋ยวเขาปิดหัวแต่ 5-6 โมงเย็นเขาก็ปิดแล้วปิดหน้ากันเรียบร้อยแล้วแต่คุณเนี่ย พอทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้หาทุกทีเลย

0: ทุ่มสองทุ่มเนี่ยมาแล้วอ่ะจะมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยข่าวทหารเนี่ย
1: เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องอะไรนะผ่านหลายขั้นตอน
0: ก็นั่นไงแล้วคือคุณทำงานแล้วอย่างเงี้ย
1: คืออ
0: ย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปโอ้โห
1: สู้อะไร
0: เออคือการต่อสู้ในพื้นที่อ่ะเราก็รู้อยู่ว่าคือหัวใจสำคัญเลยหัวใจสำคัญเลยก็คือการชิงมวลชนในพื้นที่แล้วมาวันนี้ก็ต้องถามกลับไปว่าคุณได้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาเป็นพวกไหมอ่ะมันไม่ใช่นะมันได้ก็ได้กลุ่มอาจได้กลุ่มนึงแต่ถามว่าเพียงพอไหมมันไม่ได้มันไม่เพียงพอ
1: ใช่แล้วก็อะไรว่าคือเรายิ่งพอประชาคนร้ายก่อเหตุอย่างเงี้ยประชาชนก็ยิ่งหวาดกลัวพอหวาดกลัวก็ไม่อยากร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
0: แล้วนี่มันเป็นคือหัวใจสำคัญเลยนะในการแก้
1: แล้วอีกอย่างนึงแล้วว่าคือตั้งแต่20ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยลงมาอยู่ใต้พอเวลาเกิดอย่างเงี้ยก็จะมีชวนเยาวชนมาเดินถือป้ายต่อต้านความรุนแรงแล้วก็มีสวดดูอาต่อต้านความรุนแรงคือและแพทเทิร์นเนี้ยก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันหมายถึงของเจ้าหน้าที่รัฐอะนะคือโอเคมันเชิงสัญลักษณ์ก็จริงอะแต่ถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลอะไรไหม
0: คือถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการข่าวนะที่บอกว่าการข่าวเนี่ยล้มเหลวต้องบอกเลยว่าการข่าวเนี่ยคือตัวข่าวเองที่เขาได้มาเนี่ยถามว่าล้มเหลวไม่ล้มเหลวคือเชื่อเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ข่าวเนี่ยรู
1: ้
0: ว่าใครเนี่ยคือคนร้ายใครคือผู้ก่อความไม่สงบใครกำลังจะก่อเหตุอะไรเนี่ยเชื่อเลยว่าเขารู้หมดอะแต่เขาไม่รู้จักที่จะเอาข่าวที่เขามีเนี่ยไปจัดการต่อ
1: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแจ้งเตือนแบบทั่วไปอ่ะ
0: คือไม่รู้จะบริหารจัดการกับข่าวเนี่ยยังไงเพราะว่ามันมีขั้นตอนไงระบบราชการ
1: อ
0: ่ะหน่วยข่าวรู้แล้วมีข่าวนี้มาแล้วนี่มันขึ้นอยู่กับผู้บริหารแล้วไงอย่างที่เคยบอกว่าบางทีเนี่ยคือคุณจะรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวทุกข่าวประเด็นข่าวมันจะไปกองอยู่ที่นายกแล้วแต่อยู่ที่นายกเนี่ยจะบริหารจัดการกับข่าวที่คุณมีเนี่ยยังไงเท่านั้นเองไม่ได้คือคนนอกน่ะไม่รู้หรอกหูว่าข่าวแต่ละข่าวนี่นะที่เขามีนี่คือบางทีไปรู้มาแล้วคือสุดยอดอ่ะกว่าจะได้ข่าวมาแต่ละชิ้นเนี่ยคือเขาทำงานกันแบบเลือดตาแทบกระเด็นอ่ะเราเข้าใจเลยเรารู
1: ้
0: อย่างเนี้ยมีนาวิกโยธินเนี่ยท่านหนึ่งอ่ะที่ออกมาพูดเอาไว้
1: อ
0: ่ะจะบอกเลยบอกว่าสำหรับการทำงานด้านการข่าวของนาวิกโยธินนะจะคัดเลือกแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับปฐมภู
1: ม
0: ิสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงสถานการณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่ทั้ง5อำเภอที่รับผิดชอบโดยสามารถระบุได้เลยว่าในตำบลต่างๆเนี่ยใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกทีมในการปฏิบัติจากการพิสูจน์ทราบเนี่ยทำให้รู้เลยว่าสมาชิกแต่ละระดับเนี่ยมีใครบ้างเช่นแกนนำคุมพื้นที่เนี่ยมี6คนแกนนำเขตทหารจำนวน15คนมือประกอบระเบิดเนี่ย6คนสมาชิกที่ก่อเหตุเนี่ย256คนนอกจากนั้นเนี่ยจากการติดตามเยาวชนกลุ่มเสี่ยงพิสูจน์ทราบได้ว่ามีทั้งหมด17กลุ่มคือหน่วยข่าวรู้หมดแต่คุณไม่สามารถที่จะต่อยอดอ่ะในข่าวที่คุณมีให้มันเกิดผลได้อ่ะ
1: ใช่ก็คือส่วนใหญ่เขารู้แหละว่าในหมู่บ้านอ่ะใครเป็นใคร
0: ใช่
1: แล้วเขาก็จะคอยหาข่าวว่าไอ้มันไปไหนไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็รู้บ้างบางทีก็ไม่รู้บ้างเพราะว่าบางทีอ่ะชาวบ้านในหมู่บ้านก็กลัวก็ไม่กล้าบอก
0: ไม่แล้วอย่างเงี้ยอ่ะถึงบอกนะย้อนกลับมาเนี่ยกรณีวัวสวคือคุณดูคือคุณแอบไปฟังโทรศัพท์เขาอ่ะจะรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดอ่ะแล้วเนี่ยมั่นคงอ่ะเพื่อความมั่นคงอ่ะ
1: ก็ใช้ได้เขาก็ใช
0: ้ก็เนี่ย
1: แต่ไม่รู้ว่าข้อมูลไปทำอะไร
0: แล้วทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุได้ไงคือคุณบอกว่าคุณรู้คือมีการข่าวออกมาบอกแล้วว่าคุณรู้แล้วทำไมคุณปล่อยให้เกิดเหตุเป็นร้อยจุดได้
1: อ
0: ่ะคือต่อให้คุณบอกว่าไอ้เหตุที่เกิดเนี่ยมันเป็นเหตุเล็กเหตุน้อยอย่านับให้นับแค่51ได้ไหม51จุดอ่ะแต่มันโอ้โหมันไม่ใช่นะ
1: นั่นแหละก็อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่อ่ะคืองานการข่าวมาแล้วก็รายงานแบบปืดไม่ได้เน้นย้ำแล้วก็คนที่เป็นสายงานบังคับบัญชาก็ไม่ได้เอาข่าวนั้นมาม ากรองแล้วก็มาสั่งการในเชิงปฏิบัติเนี่ยที่มันเยอะ
0: ว่าไปมันไม่ใช่นะเรื่องข่าวมันเรื่องสำคัญนะ
1: ใช่ไง
0: เนี่ย
1: บางทีมันเยอะ
0: โอ้โห
1: บางทีมันเตือนบ่อยไงพี่อย่างเช่นบอกเดี๋ยวจะมีก่อเหตุในสัปดาห์นี้นะเขาบอกไอ้แบบเนี้ยข้อความแบบเนี้ยมาเป็นปกติแต่อ้าวแล้วจุดไหนอ่ะให้ระมัดระวัง

0: นในพื้นที่มันก็กว้างมากมันก็เนี่ยแหละมันก็อยู่กันมาแบบเนี้ยพี่
1: ก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าเลยบอกว่าบางทีใช้โทรศัพท์อ่ะแล้วทำไมคุณไม่ใช้เทคโนโลยีให้มันเป็นประโยชน์ไง
0: ใช่
1: คือมันก็สามารถรู้ได้ในเมื่อคุณรู้ตัวตนแล้วอ่ะว่าใครมีเหรอเชื่อเลยเจ้าหน้าที่น่ะรู้แล้วว่าใครแต่เป็นคนก่อเหตุอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
0: ใช่
1: เออแล้วทำไมคุณไม่ใช้เทคโนโลยีให้มันเป็นประโยชน์ไง
0: ก็เขาถึงรู้ไงว่ามันหนีออกไปแล้วไอ้คนก่อเหต
1: ุ

0: าไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าแล้วก็เจอกันกับเราในชั่วโมงขายเอ็กซ์คลูซีฟ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะสวัสดีค่ะติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับ
6: ส่วนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันนะคะไม่ว่า

0: จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนาะต้องบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบนะคะในจังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าที่กำลังถูกจับตาอย่างหนักเนี่ยก็คือตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ถูกเคาะชื่อออกมาแล้วนะคะเป็นพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประภัสเลขาธิการเสนาธิการทหารบกค่ะก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เข้ามารับตำแหน่งนะคะเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ค่ะแต่ว่าท่ามกลางในการเปลี่ยนตัวในครั้งนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่นะคะของเลขาสมชคนใหม่ในการแก้ปัญหาดับไฟใต้อันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้วิเคราะห์กันด้วยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดก็มีการลอบป่วนปะทะรุนแรงอย่างหนักก็ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะคุณเก
0: ๋
1: กระทั่งมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปะทะเกิดขึ้นในพื้นที่สำคัญในส่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้ก็อย่างที่ล่าสุดก็มีป่วน2อำเภอที่จังหวัดปัตตานีที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของการเรียกว่ามีความหวังกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่กับโจทย์ใหญ่ดับไฟใต้ได้พลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัดเข้ามาจะเป็นอย่างไรในมุมมองของอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.รังสิตเราไปวิเคราะห์สอบถามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งกันครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ๋งหน่งแล้วก็ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้รบกวนขอเวลาอาจารย์นะคะได้เสปูด้วงมาแต่ว่าเรื่องของภารกิจนะคะเป็นเรื่องของการดับไฟใต้แล้วก็ท่านเองเนี่ยก็มานั่งเป็นตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่ในแง่ของประสบการณ์เนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปดูทั้งบู๊ทั้งหมุนนะคะแล้วก็เป็นบางคนก็บอกว่าเป็นสายเหี่ยวด้วยในเรื่องของประสบการณ์ด้านความมั่นคงอะค่ะมองว่าประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือสถานการณ์ของชายแดนใต้ที่กำลังเกิดขึ้นยังไงได้บ้างคะ
2: ก็จะเรียนทั้งสองท่านและท่านผู้ชมอย่างนี้ท่านผู้ฟังนี้นะครับว่าข่าวที่บอกว่าท่านเป็นสายเหี่ยว นะครับ ความจริงไม่ใช่นะถ้ารู้จักท่านจริงๆเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนสายเหี่ยวเลย น
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: ฝ่ายอำนวยการเนี่ยจะเป็นเน้นสายพิราบสายประนีประนอม นะครับแต่ว่าลักษณะการสื่อสารบางครั้งเนี่ยนะครับท่านจะอาจดุดันเพราะว่าอะไรท่านปรับโจนไปปรับจูนตัวเองไปตามพื้นที่ตามสถานการณ์ของข่าวของสถานการณ์เหตุการณ์อย่างวันที่ว่าท่านเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถึงคราวจะต้องไล่ล่าบ้างใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าทหารเนี่ยตั้งรับคนก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ตั้งรับของการสื่อสารหรือการที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกแล้วประชาชนก็บอกเฮ้ยทำไมทหารปวกเปียกอย่างเงี้ยกองทัพปวกเปียกอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีใครที่จะอยู่ในวิสัยออกมาสื่อสารได้เลยนะครับวันนั้นผมก็เข้าใจว่าท่านก็คงเหลืออดแหละนะครับก็คงต้องพูดและทราบว่าบางคนพอได้ฟังก็มันต้องอย่างนี้ทหารเนี่ยนะครับส่วนการปฏิบัติการจะลุกไล่ล่านะครับหรือจะดำเนินการกระชับพื้นที่ขบวนการเนี่ยก็เป็นฝ่ายของคนในพื้นที่อยู่แล้วตัวลำพังเสนาธิการทหารบกคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเพื่อเป็นการให้เกิดความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่าเราไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียไปมากกว่านี้มันก็ต้องมีภาพออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะทั้งสองท่านว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเข้ามาเนี่ยคือมาทำงานขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนะครับแล้วว่าเพียงคนเดียวเนี่ยมันอาจจะภาพลักษณ์ในเชิงบวกในที่ว่าทิศทางความหวังเนี่ยเป็นไปได้แต่ทำคนเดียวไม่ได
0: ้คร
2: ับนะครับท่านไม่ใช่อัศวินที่จะทำงานได้คนเดียวตามลำพังต้องเป็นทำงานมีทีมนะครับคือสรรพคุณแน่นอนนะครับท่านตรงไปตรงมาแล้วก็มีบุคลิกที่ว่าต้องเตรียมการก็เลยมีลักษณะจุดเด่นอย่างหนึ่งคือการที่ชอบหารือนะฮะพูดคุยเจรจาในวงเล็กนะครับเมื่อได้ข้อยุตินะครับทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยก็จะไปแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือในที่ประชุมใหญ
0: ่
2: นั่นหมายความว่าจะไม่ทำอะไรที่เย่นเย้อหรือเขาเรียกว่าหาทางอะไรหาบทสรุปของมติหรือประเด็นในที่ประชุมที่จะนำเสนอเนี่ยจะไม่ใช่เป็นลักษณะว่าเอ้ยจะต้องมีครั้งต่อไปไม่ใช
0: ่
2: นะผมคิดอย่างนี้คือว่าฝ่ายการเมืองจะชอบว่ามันมีคำตอบสุดสำเร็จแล้วทางเลือก1 2 3 4นะครับดังนั้นผมคิดว่านายมตรีเลือกเพราะว่าเกิดความไว้วางใจ
1: ครับ
2: นะครับรู้จักกันมาตั้งแต่ว่าทำงานสถานการณ์ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดนะครับตอนนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ไปเป็นมือขวาเป็นทีมคณะทำงานให้พลเอกณัฐพลนาคพานิชนะครับซึ่งตอนอดีตรัฐมนตรี

0: กลาโหมซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเลขาสมช.
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นประสบการณ์การทำงานอย่างค่าอะไรหามรุ่งหามค่ำความทุ่มเทเนี่ยก็คงเป็นที่ประทับใจของท่านนายกอนุทินนะครับอันนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งแต่ว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นขับเคลื่อนงานที่ว่าต้องปรับจูนแนวคิดเพราะว่าปรับแนวทางการทำงานใหม่เพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีดันไปเขียนล็อกว่าปี70เนี่ยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเข้าสู่โหมดสันติไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราดูเหตุการณ์วันเวลาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ุณทั้งสองก็คงจะต้องพูดตรงไปตรงมาแหละนะครับเราไม่สามารถดับไฟที่เราเห็นมันโหมคุกแรงขนาดนี้คือต้องปรับรีเซ็ตแผงนโยบายทางความคิดใหม่เพื่อไม่ให้เป็นกรอบแรงกดดันนะครับจะต้องขยายระยะเวลาหรือขั้นตอนการทำงานในเดียวกันเองเนี่ยมาเนี่ยแนวคิดแบบนี้นะครับเรามันจะต้องจูนกับหน่วยงานองค์การประยุกต์ส่วนอื่นไม่ว่าสอบตนะครับหรือแม้กระทั่งมหาไทยผู้ว่าราชการ3จังหวัด4จังหวัด5จังหวัดบริเวณพื้นที่หรือในตรงนั้นที่รับผิดชอบแม้กระทั่งตำรวจภูธรนะครับผู้การบังคับการตำรวจเนี่ยงานที่ผ่านมาทั้งสองท่านน่าจะเห็นว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยหนังหน้าไฟหน่วยงานแรกก็คือแม่ทัพภาคที่4กองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าภาค4นะครับแล้วทำไมหน่วยอื่นไม่ออกมาแบ่งรับแบ่งชอบอะไรเลยแบ่งผิดรับผิดชอบบ้างนะครับรับแต่ชอบอย่างเดียวเพราะว่าช่วงกันยาก็โยกย้ายมาเป็นผู้ว่ากันปีเดียวมาเป็นผู้การตำรวจปีเดียวมาเป็นผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคปีเดียวก็ขึ้นสไลด์ข้างหรือเติบโตไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่แม้ถ้าภาคที่สี่ก็กลายเป็นอะไรเป็นหนังหน้าไฟเป็นแพะเส้นบูชายันของแรงกดดันเพื่ออธิบายภาพทางการเมืองว่าความล้มเหลวคือใครต้องรับผิดซึ่งไม่ใช่ดังนั้นการวางเลขาสมช.มาซึ่งเป็นทหารรุ่นเดียวกับท่านแม่ทัพภาคที่4ปัจจุบันท่านปัจจุบันและผู้ชาการทหารบกท่านปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันงั้นการทำงานที่ต้องได้พื้นที่ความคล่องตัวความเข้าใจนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนของการประสานนะถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอาจจะให้อำนาจการตัดสินใจส่วนในส่วนหนึ่งคล่องตัวขึ้นก็ได้อันนี้การแก้ปัญหาของการทำงานความมั่นคงนะครับประกอบกับว่าเราอันนี้อาจจะขอว่าขออธิบายต่อว่าตอนนี้ทิศทางการที่จับทิศทางว่ากลุ่มขบวนการที่เติบโตงอกขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะฮะรู้แล้วว่ากลุ่มขบวนการที่กอบพื้นที่หลายๆจุดพร้อมๆกันเนี่ยมาจากขบวนการของคนคนเยาวชนหน้าใหม่นะครับก็เนี่ยแหละคืออันตรายคือเจเนอเรชันความรุนแรง20ปีที่แล้วเนี่ยคือโรยราไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยตอนหลังกลุ่มกระบวนการที่เหลือเชื้อบางส่วนเนี่ยไปบ่มเพาะไปวิ่งเข้าหานะครับแนวร่วมคือกองกำลังก็คือคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยทำไมสามารถเกิดขึ้นได้มากมายผมอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้เพื่อนำไปสู่การช่วยกันคิดร่วมกันว่าคนรุ่นใหม่กลายเป็นเหยื่อของใน3จังหวัดกลายเป็นเหยื่อของมูลเชื้อของขบวนการที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อว่าการใช้ความรุนแรงนั้นจะทำให้รัฐนะครับรัฐบาลหรืออำนาจส่วนกลางเนี่ยยอมลดตัวเองมาประนีประนอมตามแนวทางที่เขาต้องการซึ่งเรายอมไม่ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเขาก็เลยไปพ่อข้อมูลไปบ่มเพาะตัดตอนข้อมูลตัดตอนประวัติศาสตร์ความเชื่อบิดเบือนนี่คือข้อมูลที่เขาเอาไปใช้นะครับในการเคลื่อนไหวแต่ด้านการวางพลเอกชัยพฤกษ์เข้ามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการก็เป็นรับสนองแนวทางว่าแม่ทัพภาคที่4เนี่ยเขากำลังทำสงครามแย่งชิงมวลชนในพื้นที
1: ่
0: เขาต้องใช้ความรุนแรงเอาคืนนะครับเพราะว่าเราได้คืนมาในบางกลุ่มบางคนหลายช่วงชั้นวัยแต่เยาวชนเนี่ยยังต้องทำการบ้านอีกหนักนะครับดังนั้นมันก็เลยเห็นว่าถ้าได้คนที่มาซัพพอร์ตแนวทางเอาละแม่ทัพภาคที่4ท่านจะอยู่ต่อหรือจะไปนะครับยังไงซะท่านก็ปีหน้าท่านต้องเกษียณนะครับแต่แนวทางการทำงานเนี่ยมันก็ต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของขบวนการคือใช้เฟกซิลผมเข้าใจนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเรื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ย
1: กำล
0: ัง
1: เป็นประเด็นเลยอาจารย
0: ์กำลังเป็นประเด็นเนี่ย
1: ข้อมูลคนละชุด
0: ข้อมูลคนละชุดซึ่งมันก็ตลกดีความจริงมีหลายชุดเนี่ยเพิ่งก็ผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องมีหนึ่งเดียวสิครับในปรากฏการณ์ทางอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์มันก็พูดอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ทหารไม่ลง

0: ไปเล่นว่าทำไมไม่ตั้งกรรมการเพราะไม่ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นให้มาเสียเวลากับการสอบสวนตรงนี้และขณะเดียวกันกลุ่มขบวนการก็มีเวลาพักฟื้นนะครับเอาเรื่องประเด็นตรงนี้ทำให้ทหารเสียเวลาไปชี้แจงและไม่ทำการในการที่จะอะไรตรวจตาหรือทำงานอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมเพราะว่าพอจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทหารเขาลงลุกในพื้นที่ติดตามดังนั้นกลุ่มขบวนการพยายามจะใช้ภาพให้มันดูความชอบธรรมซึ่งฝ่ายความมั่นคงจำเป็นจะต้องชี้แจงไหมก็ต้องจำเป็นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าวิธีการทำไมมันมีการเกี่ยวพันเพราะคนที่ให้ปากคำเราไม่ได้ปรักปรำหรือผลักไสว่าเขาเกี่ยวข้องกับขบวนการนะครับซึ่งต้องอธิบายเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่จะชี้แจงอย่างนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายคนที่สงสัยว่าทำไมการข่าวเราไปไม่ถึง มันล้มเหลวเบียงไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะประสิทธิภาพด้านการข่าว
0: แต่ไปแล้วเนี่ยชาวบ้านกลายเกิดความกังวลถ้าไปพูดหรือเป็นการชี้เป้าหรือทำสังเกตเป็นพิรุธเนี่ยกลุ่มขบวนการก็จะล็อกเป้าทันทีมันเกิดความไม่ปลอดภัยต่อแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลหรือพี่น้องประชาชนที่จะเป็นแนวร่วมเขาก็เกิดภาวะอึดอัดลำบากใจนะครับดังนั้นมันก็อยู่ในพื้นที่ที่บางครั้งเนี่ยการทำงานเชิงรับเชิงลุกและรับนะครับมันบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะลุกแบบตรงไปตรงมาแบบให้คนได้เห็นว่าได้ทำอะไรบ้างเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับดังนั้นผมคิดว่า1ตุลาเนี่ยผมว่าพลเอกชัยพฤกษ์ก็มีโจทย์การบ้านที่ต้องทำเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางที่เป็นบวกคือสมช.จะไม่ใช่รูปแบบตั้งรับเพราะว่าการเพราะว่าผมเชื่อว่าบุคลิกของท่านเนี่ยสื่อสารได้ตามสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นการสื่อสารได้บทจะคนจะหนักจะนุ่มนวลเนี่ยผมรู้ว่าคือท่านมีวิธีการมีวาทศิลป
1: ์
0: เพราะว่าสมช.เนี่ยที่ผ่านมาจะอยู่ในภาวะอะไรอยู่อาจจะแน่นอนอ่ะคือการทำงานในชั้นความลับหรือในฐานะที่ปรึกษาแต่ค่ะเดียวกันถ้าย้อนไปสมัยคุณประสงค์สุนทรีย้อนไปพลเอกจรัญคุณลวณิชบุคคลเหล่านี้ที่เคยเป็นเอเลอดีตเลขาสมช.เนี่ยก็เคยให้คะแนนความเห็นออกมาสัมภาษณ์ต่อสื่อเนืองใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งนุกในยุคคะแนนพลอากาศเอกสิบเสวศิลานะครับก่อนที่ท่านจะมาเล่นการเมืองเนี่ยนะครับท่านเหล่านี้นะครับคือทำงานด้านความมั่นคงสมช.ข่าวกรองพวกงานทิศทางต่างๆเนี่ยที่สามารถอะไรอธิบายตอบนะครับข้อมูลข่าวสารให้กับไอ้พี่น้องสื่อมวลชนข่าวสารได้ประชาชนเกิดว่าแผนและแนวทางด้านความมั่นคงเนี่ยประเทศจะขับเคลื่อนไปยังไงนะครับท่านที่แล้วท่านชัดชัยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคือเอาละเป็นการปรับอะไรผสมสูตรยาด้านความมั่นคงผมพูดอย่างนี้กันนะครับว่าให้ถือว่าถือท่านปูนบำเหน็จให้ท่านได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อยู่ในทำเนียบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบของงานความมั่นคงต้องการทีมเอกภาพให้มันเป็นฝึกแผ่นอย่าลืมนะครับว่าผมมองขาดเลยบอกคุณสองคนเนี่ย
1: ค
0: นเอกชัยพฤกษ์เป็นปีเดียวและผมเชื่อว่าเลขาสภาความมั่นคงชาติคนต่อไปก็น่าจะเป็นทหารนะครับซึ่งว่าถามว่าสอดคล้องไงปี70ปี71เนี่ยเป็นช่วงโครงสร้างกองทัพการเกษียณอายุราชการในทหารเนี่ยจะอะไรจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับจะโยกย้ายในเกษียณมาพร้อมกันเนี่ยอ
1: ี
0: กนะฮะอีกเพียบเลยดังนั้นฝ่ายการเมืองก็คงต้องมองว่าเป็นสเต็ปทีละสเต็ปของการแก้ปัญหาความมั่นคงนะครับ
1: อาจารย์ก็เข้าใจว่าน่าจะวางถูกคนถูกให้เหมาะกับงานเหมือนที่นายกเคยพูดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของโจทย์ใหญ่นะคะที่เลขาสมช.คนใหม่จะต้องเข้ามาทำเนี่ยอาจารย์ถ้าเรามองว่าโจทย์ที่เป็นโจทย์เร่งด่วนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะต้องเข้ามาจัดการในเรื่องอะไรบ้างคะ1 2 3 4ค่ะอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยครับว่าทีมคณะทำงานแผงที่รับนโยบายด้วยกันคือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายแน
2: ่ๆ
0: นะครับสองพวกทีมคณะเจรจาหรือคณะพูดคุยหรือคณะผู้แทนวิเศษเนี่ยผมพอทราบมาว่าต่อไปกรอบระยะเวลาการทำงานเนี่ยนะฮะน่าจะขยายระยะเวลานานขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าคณะผู้แทนวิเศษหรือเจรจาเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลทีเปลี่ยนชุดหนึ่งทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ละนะครับน่าจะมีกรอบ1 ปี 2 ปีเนี่ยแต่ซึ่งไม่อิงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ่ะแต่ขอให้มันมีเกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: อัน
0: นี้ผมว่ามันจะทำให้การทำงานเนี่ยคนทำงานที่ประสานงานกับหน่วยงานพิเศษแบบนี้เนี่ยเขาสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุภายในกรอบระยะเวลาได
1: ้
0: เมื่อไหร่อย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าอีก3 เดือนเปลี่ยนที

0: อิงต่อบทบาทหน้าที่คือการเกษียณหรือไม่เกษียณอายุราชการของคนที่มาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี
1: ้
0: นะครับดังนั้นมันก็อะไรทำให้คนฝ่ายปฏิบัติจริงเนี่ยเขาปรับตัวลำบากและในขณะเดียวกันเนี่ยผมได้เสนอแนวคิดนะครับแล้วผมก็เคยพูดคุยกับท่านที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงหรือแม้กระทั่งสมช.เองหรือท่านที่จะไปรับผิดชอบงานมิติความมั่นคงในอนาคตก็ตามเน
1: ี่
0: ยผมก็เคยนำเรียนแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งสำคัญนั้นจะต้องกลับเข้าไปสู่โหมดของการรับผิดชอบร่วมกันมันไม่ใช่แค่กองทัพภาคที่4อย่างเดียวละนะครับสอปตมหาไทยผู้ว่าราชการนะครับหรือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้การจังหวัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเกิดความรับผิดชอบเกิดความอะไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบเนี่ยสามารถปรับโยกย้ายได้เหมือนกันนะครับถ้าปูนบำเหน็จก็ต้องได้ความดีความชอบกันพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าอันนึงดูแย่อันนึงอ้าวได้ไปต่อแล้วก็ระยะเวลากรอบการทำงานก็ควรจะยืดระยะเวลาว่าใครมาเป็นผู้ว่าสมมุตินะมาเป็นผู้ว่าอะไรว่าก็ควรดำรงตำแหน่งอย่างน้อย2ปีไม่ใช่ปีเดียวทุกจังหวัดนะครับใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับให้เห็นผลของการทำงานอย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องตำรวจก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้มันเกิดการสั่งบูรณาการและการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็เพื่อมาเอาอาวุโสหรือเอาแบบคือรายการได้รับการอะไรคูณราชการทวีคูณให้อายุราชการได้ประโยชน์อย่างเงี้ยไม่เอาแล้วนะครับอันนี้คือไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่มาลงในพื้นที่นะแต่ทหารเนี่ยรับทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับใครจะอยู่ใครจะมาเนี่ยทหารเป็นแนวหน้าดังนั้นที่ผมพูดชื่อหน่วยงานเหล่านี้เขาต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำสงครามทางความคิดการเข้าถึงมวลชนนะครับอันนี้สำคัญทหารทำอย่างคนเดียวไม่ได้เพราะบางครั้งประชาชนในพื้นที่ก็หวาดระแวงเจ้าหน้าที่ที่ใส่เครื่องแบบนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนนี่แหละจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันที่ช่วยงานความมั่นคงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เข้าแล้วก็ประเด็นต่อมาคือการสร้างพื้นที่สังคมประชาสังคมให้มีส่วนร่วมนะครับในการแบ่งปันข้อมูลโดยเฉพาะคือข่ายสตรีแม่บ้านพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นสุภาพสตรีจังหวัดปัตตานีท่านทำได้ดีมากนะครับแต่เราจะขยายบทบาทให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทด้านความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าภาพผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะทำให้ภาพความรุนแรงหรือความคาดหวังของกลุ่มขบวนการเนี่ยอาจจะต้องทำงานได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าคุณทั้งสองเคยไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะผู้หญิงนะคุณแม่มะเนี่ยพี่น้องอิสลามเนี่ยมือข้างหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แฮนด์หนึ่งนะมือข้างหนึ่งอุ้มลูกไปโรงเรียนเนี่ยเก่งนะไปตลาดเนี่ยนะผมคิดว่าแล้วก็ได้รับความเคารพยกย่องในว่าเขาคือคนที่คุมความมั่นคงอุตสาหกรรมในครัวเรือนน่ะแต่ด้านเอาเครือข่ายสตรีเอาเครือข่ายแม่บ้านเข้ามาผนึกกำลังเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงเข้ามารณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้การทำงานแนวทางความมั่นคงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับ
1: อาจารย์สุดท้ายนะคะคือถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกหนึ่งปีเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยภายใต้เวลาที่เลขาสมช.คนใหม่ที่มีอยู่เนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการลดระดับความรุนแรงเรื่องของทำให้สถานการณ์มันเบาบางลงแล้วก็มีทิศทางที่อาจจะทำให้ดีขึ้นได้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องคาดหวังเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเขาหวังคาดหวังมากครับเพราะเรารู้แล้วว่ากลุ่มขบวนการผู้ก่อการเนี่ยลงไปคนที่อายุน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับนั้นการต่อสู้เรื่องข้อมูลข่าวสารการสับประยุทธ์เรื่องข้อมูลเฟกนิวเนี่ยต้องไวนะครับบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าในสิ่งที่พี่น้องประชาชนทางประเทศสะท้อนว่าทำไมเงียบทำไมอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าคือมันบางทีบางเรื่องเนี่ยก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะอธิบายได้ดังนั้นเลขาสมช.คนใหม่ท่านเป็นทหารอยู่แล้วนะครับน่าจะมีวิธีการในการสื่อสารได้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่อันนี้พูดในเรื่องของจสต.เนี่ยเรายังไม่ไปถึงไหนเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: ยังมีเรื่องกัมพูชา
2: ใช
0: ่ไหมฮะเรื่องแผนอะไรต่างๆเรื่องมีพม่าอีกนะครับงานมิติความมั่นคงอ่ะมันมีเยอะมากนะครับซึ่งเผอิญว่ามาในสภาวะที่ปัญหาภาคใต้มันลุมเร้ารายวันแต่อย่าลืมนะกัมพูชาก็มีเรื่องทางพม่าทางโซนทางนู้นก็
1: โ
0: อ้มันก็ถ้าทางตะวันตกเนี่ยผมเรียนคุณ2คนนะหนักหนาสาหัสมากมากกว่าใต้กับตะวันออกรวมกันนะพื้นที่2401

0: กิโลเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์นะในการขับไล่แย่งชิงต่อสู้กันกับพวกชาติสงครามรัฐบาลพม่า กับชาติพันธุ์เนี่ยนะไม่นับเรื่องกองคาราวานยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะครับงานความมั่นคงโอ้มันครอบ
1: หลายมิติมาก
0: ใช่มันทั่วทิศประเทศไทยจริงนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราคุยกันในมุมของมิติของสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะอาจจะเชิญอาจารย์มาคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับจากคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตก็ได้เห็นโจทย์ใหญ่ของเสปูด้วงหรือว่าท่านเลขาปูด้วงคนใหม่1ตุลาคมนี้คงจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆบ้างไหมอาจจะเข้มแข็งเข้มข้นคุย BN ไม่คุยแล้วก็ได้คุณเก๋เป็นยังไง
1: แต่ว่าก็ถือว่าท่านเองนะคะก็มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงเนาะแล้วก็อาจจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งจุดเด่นนะคะในการที่จะมารับมือกับสถานการณ์ชายแดนใต้ที่กำลังร้อนแรงอยู่นะคะก็อาจจะทำให้สถานการณ์เบาบางลงแล้วก็ทิศทางอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าดูบุคลิกดูประสบการณ์ดูอะไรหลายๆอย่างเองเนี่ยตัวท่านเองก็เรียกได้ว่าน่าจะช่วยเข้ามาประสานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็โจทย์ใหญ่เมื่อสักครู่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะไม่ใช่แค่เลขาสมช.คนใหม่ทำหน้าที่เรื่องของการดับไฟใต้อย่างเดียวมันยังมีมิติของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเมียนมาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าท่านเองอาจจะใช้เรื่องของประสบการณ์นะคะประสบการณ์ตรงเลยแหละจากชายแดนต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของความมั่นคงเหล่านี้มาตอนนี้สนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
3: เจริญพรจ้ะ
1: ที่เนี่ยขอนมัสการหลวงพ่อนะคะให้เรื่องของหลักธรรมในเรื่องของการทำสติให้มั่นคงหน่อยค่ะในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตรอบตัวในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะล้วนทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการรู้ตื่นรู้ตัวแล้วก็มีสติมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของกระทบอะไรต่างๆที่เข้ามาในจิตใจนะคะแล้วบางคนอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะควบคุมได้นะคะเราจะต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าเราควรจะมีสติเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์กับเรื่องต่างๆที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราในแต่ละวันเนี่ยค่ะหลวงพ
3: ่ออันดับแรกขอยกตัวอย่างคนว่าแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ชายแดนทิเบตเนปาลเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ไม่น่าเชื่อว่าเขาตัดสินใจแบ่งได้ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนว่าเมื่อรู้ความตายจะมาถึงต้องรีบคลายเหยื่อไม่ใช่รีบทำบุญนะ
2: ร
3: ีบคลายเหยื่อแม่ค้าเหล่านั้นไม่สนใจผักไม่สนใจผลไม้กระจาดที่วางขายรีบเอาตัวรอดก่อนรีบบินแอบรีบหนีขึ้นต้นไม้ขึ้นที่สูงเลยรอดตายโอ้เห็นนะภาพเห็นภาพตอนที่เขาทิ้งตลาดแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่สูงเนี่ย
2: คร
3: ับอันนี้เป็นเรื่องของคนที่รู้ว่าอะไรควรห่วง
1: ค่ะ
3: อะไรไม่ควรห่วงอะไรควรปล่อยวางอารวนอะไรควรที่จะไปข้างหน้าให้ได้และในที่สุดเขาก็ตอดตายกันหลายคนเหมือนกันที่เขามุ่งหน้าเอาตัวรอดไม่ใช่เอาผลไม้เอากระจาดอะไรแบกไปด้วยไปไม่ได
2: ้
3: ตอนนั้นเขาปล่อยวางหมดเลย
1: ค่ะ
3: ถาดมะม่วงถาดมะพร้าวถาดผลไม้พืชผักไม่สนใจจะแบกจะเพลินไปเลยไปตัวเปล่าวิ่งหนีเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนี่แหละก็รู้รักษาตัวรอดกันยอดดีแต่ถ้ารู้จักตัวแต่ห่วงผักห่วงกระจาดผลไม้ภาวะพะวงไม่รีบหนีไม่รีบหลบไปเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได
1: ้แต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของสติด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อพอเวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันแบบฉุกเฉินแบบนี้ถ้าคนไม่มีสตินี่อาจจะแบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
3: ใช่วิ่งหน้าวิ่งหลังเพราะว่าพะวงจะเอากระจาดไม่ดีและจะเอาชีวิตดีแต่นี่เขารู้ตัวเลยว่าต้องเอาชีวิตให้รอดก่อน
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: แต่หลวงพ่อคะเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีมันมีเรื่องแบบว่าบางทีแบบประเดประดังอะไรเข้ามาไม่รู้มันจะมีสักวันหนึ่งเนี่ยแหละที่ชีวิตเราหลายๆสิ่ง
2: มัน
1: ลุมเล้าเข้ามาไอ้นั่นก็เข้ามาไอ้นี่ก็เข้ามาจนบางคนแบบว่าสติหลุดเลยแล้วไม่รู้ว่าจะแบบจะเริ่ม1 2 3 4ยังไงดีอย่างนี้หลวงพ่อมีวิธีไหมคะการมีสติที่มั่นคงเนี่ยค่ะ
3: คร
1: ับ

0: ขอให้เขาอยู่กับคำว่าฝึกฝนอย่าอยู่กับสนุกสนานเอที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเจ้าจะล่าเริงแต่ทำไมเจ้าจะสนุกสนานไปใหญ่ในเมื่อโลกลุกร้อนเป็นไฟมีภัยรอบด้านถ้ามีภัยมารอบด้านแล้วเราจะมัวไปสนุกได้ยังไงมันต้องฝึกฝนความที่จะอยู่กับภัยพิบัติได้อย่างไรจะเอาตัวรอดในเหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านั้นได้อย่างไร อันนี้การฝึกฝนที่บางคนเขาทำจนชินหรือว่าเขาโดนมาหลายรอบเช่นอาจจะเคยโดนสึนามิเคยโดนอย่างนู้นอย่างนี้มาพอมาเจอที่สองที่สามเขาเนี่ยเขาเอาตัวรอดได้ต่างกับคนที่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยฝึกฝนแน่นอนพอเจอหนแรกก็ไปเลย
1: นี่คือสติครับ
2: ค่ะหลวงพ่อคะการฝึกสติเนี่ยแล้วฝึกไม่ให้จิตใจมีความที่ฟุ้งซ่านเราควรจะต้องจัดการหรือเราจะต้องฝึกนานแค่ไหนหรือควรจะต้องเริ่มฝึกจากอะไรดีคะหลวงพ่อคะนั่งสมาธิหรอคะหรือว่าสวดมนต์หรือว่ายังไงคะ
0: เขาเอาลมหายใจเนี่ยเป็นตัวฝึกเขาเรียกอานาปานสติเอาสติฝึกสติกับลมหายใจเอาสติผูกจิตติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกรู
2: ้
0: และจนกระทั่งในที่สุดรู้ว่าอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันปลอดภัยมันดีกว่าไปอยู่กับคนอยู่กับคนเดี๋ยวรักเขามั่งเดี๋ยวชังเขามั่งแต่อยู่กับลมหายใจนี่มันสงบดีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนอานาปานสติไว้หลายขั้นตอนขั้นเล่นๆคนที่ทำแบบให้มันมีของสนุกบ้างอาจจะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วก็เล่นนิมิตสร้างปุยนุ่นสร้างปุยสำลีขึ้นปลายจมูกทำให้เล็กให้ใหญ
2: ่
0: บีบให้เล็กได้ต่อให้พองใหญ่ได้อย่างนี้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วมันจะเกิดสนุกพอเกิดสนุกมันก็อยากจะทำเรื่อยๆอยากจะฝึกไปเรื่อย
2: ๆ
0: แต่ถ้าฝึกไม่มีอะไรเป้าหมายเลยไม่ได้เล่นอะไรมันเพลิดเพลินสนุกบ้างมันจะเบื่อเร็วจะเบื่อเร็วแต่ถ้าไม่สนุกมันจะไม่เบื่
2: อแล้วมันต้องฝึกนานแค่ไหนคะถึงจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราว่าจิตใจเราสงบขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นไม่ฟุ้งซ่านแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าถามเอาเวลาเนี่ยมันไม่แน่นอน
2: แล้วแต่คนใช่ไหมคะ
0: คนบางคนไวมากเร็วมากมีทักษะมีวสีมากก็จะทำปุ๊บปั๊บมาเลยแต่บางคนดิ้นโอ้ยไหลพลิกไหลตลบมันเป็นนิสัยคนหรือเป็นกะลิดคนหรือเป็นเพราะคนนั้นฝึกฝนถูกทางด้วยฝึกฝนถูกทางเกิดเร็วแต่ฝึกฝนผิดทางมันก็เนิ่นนานหน่อยแต่จะเนิ่นนานหรือถ้าไม่เนิ่นนานยังไงต้องฝึกไว้ก่อนแล้วกัน
2: ต้องเริ่มฝึกก่อนนะคะ
0: ใช่เริ่มฝึกก่อน
1: ก็จะได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของช่วยให้เรารอบคอบใจเย็นขึ้นได้นะครับลดความเครียดได้ด้วยและก็จะได้เปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองบวกด้วยนะครับหลวงพ่ออย่ามองแต่แง่ลบอย่างเดียวด้วยใช่ไหมครับ
0: ขอฝากไว้ตอนเหตุการณ์สมมติรถเฉี่ยวกันเนี้ยลงมาอย่าเพิ่งด่ากัน
2: อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตอบโต้ใช่ไหมคะ
0: ลงมาก็กำหนดลมหายใจเพื่อเลยดึงลมหายใจเขาลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆสัก9ทีแล้วค่อยเจรจากันเรื่องไปหาประกันหรือจะใครเสียค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ลงมาก็ด่ากันแล้วก็ติดคุกข้างตายข้างนึงเนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์มันต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดลมหายใจแล้วค่อยจอยเย็นแล้วก็ค่อยเจรจาแล้วก็จะไปหาประกันอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้มันจะมาถูกทาง
2: ค
0: ่ะไม่งั้นก็ตายข้างติดคุกข้าง
2: เหมือนเป็นการใช้สติอาจจะแบบว่าควบคุมอารมณ์ของเราก่อนแทนที่จะไปใช้เรื่องของอารมณ์ในการตอบโต้แล้วก็แก้ปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่งั้นบานปลายแน่เลยนะคะ
0: แน่นอนแน่นอน
2: ใช่ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: เจริญพรจ้ะ
2: คร
1: ับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ

0: MPOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: จากปัวน่านสู่เนปาลน้ำซัดโคลนถล่มวันนี้จะมาถอดรหัสพิบัติภัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและท่านยังเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณกิติศักดิ์เปรมมณีหรือว่าท่านอาจารย์ GI ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับได้ยินไหม
2: ได้ยินค่ะชัดเจนค่ะอาจารย
3: ์ได้ยินชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนค่ะ
1: คุณกิติศักดิ์มองเหตุการณ์เรื่องของน้ำซัดโคลนถล่มที่เนปาลรอบนี้เนี่ยมันหนักหนาถ้ามองในธรณีเชิงธรณีวิทยาเนี่ยพอจะถอดรหัสอะไรได้บ้างครับ
3: เหตุการณ์ทำนองนี้นะฮะมันเกิดมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่เนปาลมันมีหลายประเทศทั่วโลกนะครับมีมาเรื่อยๆแล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ร้ายแรงมากสำหรับคนที่อยู่แถวนั้นแต่ว่าผมในทางธรณีวิทยาแล้วนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตามปกติของมันเรียกว่าปกติเลยดีกว่า
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่ามันมีทานน้ำแข็งอยู่ข้างบนโน้นอยู่บนภูเขาสูงแล้วมันก็หล่นลงมานี่คือปกติมันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงชีวิตเรามาอาจจะเกิดทุก200ปี300ปีเราจะไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมครับคือมันเกิดอยู่แล้วในธรรมชาติในเวลาทางธรณีวิทยาเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู
2: ้
3: แล้วมันก็จะเกิดอีกทีนี้ก็อยู่ที่นี่ไหนมันก็จะเกิดเพียงแต่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
2: เอ๊ะมันมีวงรอบของมันไหมคะอาจารย์ว่าระยะเวลาเท่านี้เดี๋ยวมันจะเกิดหรือมันจะเกิดในทุกๆแบบว่ากี่ปีกี่เดือนหรือว่าในรอบหลายสิบปีหรือว่ายังไงคะอาจารย์
3: คือมันต้องมีการศึกษารายละเอียดนะครับอย่างเช่นสึนามิที่เกิดที่ภาคใต้ที่พังงาที่ภูเก็ตนะครับ
2: ค่ะ
3: ไอ้นั่นมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังสุดที่มันเกิดคือปี47ทีนี้พอมีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยพบว่ามันน่าจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ300ถึง400ปีที่แล้วมา
2: แสดงว่าวงรอบมันก็ไม่ชัดเจนนะใช่มั้ยคะ
3: วงรอบไม่ชัดเจนครับเพราะว่ามันถูกบันทึกไว้ในหินและดินและทรายซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เราจะไม่รู้มันจะมีวงรอบของมันส่วนไอ้ของเนปาลเนี่ยมันจะเกิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดเมื่อ200 300ปีที่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแล้วคนก็ยังไม่ไปอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีการบันทึกสิ่งที่จะมองเห็นว่ามันเกิดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นหินก้อนโตๆตามลำห้วยก้อนใหญ่ๆนะครับมันบอกว่ามันเคยเกิดน้ำหลากอย่างร้ายแรงมาแล้วพาหินก้อนใหญ่ๆลงมาในลำห้วยได
1: ้
3: เคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่เราไปเที่ยวหลายๆที่เนี่ยมีหินก้อนใหญ่ๆขึ้นมาก้อนเท่าเป็นเมตรเลยเนี่ยกลมๆไหลมาอยู่บนเนินปรากฏว่าจริงๆแล้วมันเคยมีน้ำหลากเมื่อนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้มันพาหินก้อนใหญ่มาแต่ยังที่เนปาลเนี่ยเห็นคลิปนึงที่มันหมุนหินก้อนเข้าบ้านมั้ง
1: ครับ
3: ได้เห็นคลิปป่ะครับ
2: โอ้ค่ะอาจารย์
3: มันหมุนหินก้อนเข้าบ้านผมยังคิดว่าโอ้โหมันมีความแรงมากเพราะสาเหตุเพราะว่ามันคงมีปริมาณน้ำมากสโลปมากมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เช่นนั้นแหละแต่สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็น
2: ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เนปาลทิเบตเนี่ยค่ะอาจารย์ภัยพิบัติจากภูเขาสูงและที่เขาเรียกกันว่าทานน้ำแข็งมันพังถล่มลงมาแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
3: ์คือผมก็ยังมองเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะผมฟังดูคนบอกว่าโลกร้
2: อ
3: นมันก็ได
2: ้ค่ะ
3: ทีนี้บอกว่าเป็นธรรมชาติตามปกติก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อในโลกเราเนี่ยประมาณแสนปีที่แล้วปกคลุมด้วยแถวเนปาลแถวประเทศไทยนะตีสักแสนปีที่แล้วเนี่ยมันมีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆละลายละลายมาเรื่อยๆเรื่อยๆ

0: บอกว่าไอซ์เอจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหยุดไปมันมีน้ำแข็งเหลือเฉพาะบนยอดเขาเนี่ยเมื่อประมาณหมื่นปีที่แล้ว
1: โอ้ครับ
0: จากข้อมูลนะครับถ้าไปดูเรื่องไอซ์เอจละไอซ์เอจของโลกนะครับมันจะเป็นแผ่นดินเป็นน้ำแข็งปกคลุมไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆละลายลงไปละลายมาเรื่อยๆน้ำแข็งก็ถอยไปเรื่อยๆไปอยู่เฉพาะบนเขาสูงในที่เย็น
2: ๆ
0: นะครับแล้วน้ำทะเลมันก็สูงขึ้นนะครับแล้วค่อยๆสูงขึ้นเหมือนอย่างในทะเลอ่าวไทยเนี่ยทะเลอ่าวไทยเนี่ยก็เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนแต่แล้วน้ำทะเลจากน้ำแข็งที่มันค่อยๆละลายมาเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มระดับน้ำทะเลขึ้น
2: มัน
0: ก็เป็นวัฏจักรนี้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
2: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพังถล่มลงมามันไม่ใช่เกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นกลาเซียหรือทานน้ำแข็งที่มันหักแล้วก็มันพังใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เท่าที่อ่านและศึกษานะเขาก็บอกว่า
2: อ
0: ย่างนั้นนะครับว่าเป็นมันเป็นน้ำแข็งที่หักตกลงมาจากยอดเขาทีนี้ผมนะดูนะครับไอ้น้ำแข็งเนี่ยก้อนมันเนี่ยหนาประมาณ600เมตรนึกภาพออกไหมว่าใหญ่ขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าหนา600เมตรกว้างกิโลนึงยาวเป็นกิโลอ่ะที่มันวางค้างอยู่บนยอดเขาถูกไหมครับผมนึกภาพไม่ออกนะว่าก้อนน้ำแข็งมันใหญ่ขนาดไหนบ้านเรายัง10เมตรเองตึกหลังหนึ่งก็50เมตร100เมตรก็ยังไม่ถึงไอ้นี่มันน้ำแข็งก้อนเนี้ยหนาประมาณครึ่งกิโลยาวผมว่ากิโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันโผล่มาจากยอดเขาแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นน้ำแข็งถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งมันหักป๊อกลงมา
2: แล้วมันบวกกับละลายด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยพะ
0: มันละลายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันละลายมากจนกระทั่งมันความหนามันรับแรงตัวเองไม่ไหวมันก็หักตกลงมาทีนี้มันเผอิญว่ามันตกลงมาสูงมาก
1: ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าตั้งกิโลนึงอ่ะ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าปัจจัยที่ทำให้พลังการทำลายที่มันรุนแรงขนาดนี้ค่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะพอมันหักแล้วมันร่วงลงมาเนี่ยแล้วเราเห็นภาพแบบว่าน้ำแบบถาโถมเข้ามาไหลเป็นสายอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์พลังทำลายรุนแรงมาก
0: เพราะในธรรมชาติของคานน้ำแข็งนะครับที่อยู่บนยอดภูเขาสูงเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยอยู่แล้วเนื่องจากว่าในคานน้ำแข็งนี่นะครับมันจะมีตะกอนที่มันถูกสะสมอยู่ในหินแล้วพอมันละลายในนี่เป็นตะกอนเป็นเศษดินเศษหินนะครับที่สะสมอยู่ในน้ำแข็ง
2: ค่ะ
0: แล้วพอน้ำแข็งมันละลายนะครับถ้ามันหยุดไม่ไหลไปนะน้ำแข็งมันจะค่อยๆละลายทุกวันตลอดเวลาแล้วดินตะกอนที่อยู่ในนั้นมันก็ค่อยๆตกลงมาสะสมเป็นเหมือนเขื่อนดินตามธรรมชาติมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยหลายที่แล้วน้ำทะเลไอ้น้ำที่จากการละลายของน้ำแข็งก็จะมาสะสมในทะเลสาบพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วใต้ไอ้พวกน้ำแข็งนี่มันก็จะมีน้ำไหลตลอดนะครับเพราะว่าระหว่างน้ำแข็งเนี่ยมันหนาเป็นพูดเป็นกิโล
2: ค่ะ
0: ใต้น้ำแข็งก็คือเหมือนเป็นแม่น้ำสายหนึ่งนึกภาพออกไหมเป็นแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งกว้างกิโลหนึ่ง500เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีน้ำไหลแล้วข้างบนมีน้ำแข็งแปะอยู่เพราะฉะนั้นในทางน้ำพวกนั้นมันจะมีน้ำเยอะมากเลยที่มันจะไหลลงมาตามปกติอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยที่เกิดจากแบบเนี้ยอ
2: ่
0: างเก็บน้ำเล็กๆของที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกมันมีศัพท์เทคนิคอยู่นะครับพอมันพังอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็พากันมาหมดเลยนี่มันแรงมากเหมือนเราทำลายเขื่อนเล็กๆเขื่อนหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เขื่อนเดียวมันน่าจะมีหลายอันตามทางน้ำลงมาเรื่อย
2: ๆทีนี้คำถามก็คือ
0: เพราะฉะนั้นน้ำมันจะเยอะมากแล้วเขาบอกว่ามันมาบล็อกแม่น้ำสายหนึ่งด้วย
2: อันนี้เขากำลังจับตาดูกันอยู่นะคะเห็นเขาบอกว่าแจ้งล่วงหน้า3วันไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะคะ
0: พอมันมาบล็อกสายน้ำหนึ่งเนี่ยมันเป็นเขื่อนชั่วคราวถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: พอน้ำแข็งมันละลายน้ำที่สะสมอยู่บนเขื่อนชั่วคราวที่มันเกิดจากการบล็อกของน้ำแข็งที่ลงมาเนี่ยน้ำแข็งมันไม่ใช่มีน้ำแข็งอย่างเดียวมันมีดินมีทรายมีหินปะปนมาด้วย เมื่อใดก็ตามที่ว่ามันทนไม่ไหวเหมือนเราทำเขื่อนดินนะเพราะมันแตกปุ๊บก็

0: พังพรวดลงมาเหมือนเดิ
1: ม
0: ยังไงมันก็พังลงมาเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ทำนองเนี้ย
1: แต่ว่าสิ่งที่
0: มากเนี่ยเพราะว่าน้ำแข็งมันเยอะมากแล้วใต้น้ำก็คือเหมือนแม่น้ำสายหนึ่งข้างล่างนั้นนะครับข้างล่างใต้ทานน้ำแข็งมันจะมีเหมือนแม่น้ำสายหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะเยอะมากแล้วที่เราเห็นน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าหุบเขามันแคบนึกภาพออกไหมว่าหุบเขามันแคบเต็มน้ำมันเยอะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็แล้วก็สโลปมันมากความลาดชันมันสูงดังนั้นสิ่งที่เกิดก็คือมันมาจำนวนมากแล้วก็สูงมากเพราะว่าเขามันแคบเสร็จแล้วมันก็พาเอาเศษดินเศษหินที่อยู่ข้างๆมันติดในนั้นตามมันมาด้วยเพราะว่าความลาดชันมันสูง
1: ค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์อธิบายให้เห็นภาพบนภูเขานี่มันเต็มไปด้วยธารน้ำแข็งเต็มไปด้วยกลาเซียธารน้ำแข็งทั้งหมดปกคลุมเลยไหมคะหรือว่ามันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: ในพวกเขาหิมาลัยถ้าไปดูใน Google Earth นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธารน้ำแข็งยอดอาจจะเป็นหินบ
1: ้
0: างแต่ว่าพอลงในร่องปุ๊บก็จะเป็นธารน้ำแข็งแล้วธารน้ำแข็งนี่ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดนะครับธารน้ำแข็งพวกนี้อายุเป็นหมื่นปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยมันมีการตกสะสมของหิมะของอะไรต่ออะไรสะสมมาเป็นหมื่นปีทั้งนั้น
1: อันนี้เป็นในแง่ของ
0: มันนานมากแล้วมันถึงหนาขึ้นเป็นครึ่งกิโลอย่างเงี้ยข
2: ้
0: างบนยอดเขานะครับหนาครึ่งกิโลถ้าเราเคยดูพวกที่ปีนเมาท์เอเวอเรสต์หรืออะไรอ่ะถ้าเดินมันก็จะเดินไปบนหิมะ
2: ครับ
0: ก็คือเดินไปบนธารน้ำแข็ง
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลหลายคนถามว่าทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ว่าอนาคตเนี่ยหลายคนถามว่าความถี่ความเสี่ยงที่จะอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตมีโอกาสอีกไหมคะอาจารย
0: ์ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคือถ้าตรงเนี้ยโอกาสที่จะเกิดก็น้อยที่เดิมเนี่ยก็จะน้อยลงไปมันจะเกิดที่ตรงอื่น
1: เพราะอะไรคะอาจารย์มันเปลี่ยนเส้นทาง
0: เพราะว่ามันก็จะมีธารน้ำแข็งแบบเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันนั้นเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่มีที่เดียวนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: คือถ้าตรงนี้ปุ๊บพอน้ำแข็งมันหักลงมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำแข็งแล้วมันก็โอกาสเสี่ยงของห้วยอันนี้ทางน้ำอันนี้ก็จะหมดไปเหลือน้อยลงไปแต่ข้างๆมันอีกเขาอีกด้านหนึ่งห่างไปกิโลหนึ่งหรือ3กิโล5กิโลอาจจะมีก็ได้นะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอาจจะเกิดอีกที่หนึ่งถูกไหมทีนี้จะลงไปห้วยไหนลงไปลำธารไหนก็ไม่สามารถที่จะตอบได
1: ้
0: เขาถึงมีในยุโรปหรือในยุโรปอ่ะผมอ่านเจอในยุโรปเขาจะมีคนที่คอยเฝ้าพวกเกลเชอร์นี้ที่สูงในเทือกในยุโรปนะครับว่าจริงๆถ้ามันเกิดแครกเกิดอะไรต่ออะไรปุ๊บเขาก็จะต้องคอยวอร์นิ่งให้ชาวบ้านที่อยู่ใต้นั้นบอกว่ามันจะเกิดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องทำแบบนั้น
1: โอ้แต่ละว่าระบบเตือนภัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบบเตือนภัยมันมีไหมคะอาจารย์หรือว่ามันมีแต่ว่ามันเตือนไม่ทันหรือว่ายังไงอะคะอาจารย
0: ์ผมเข้าใจว่าเขามีการศึกษานะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเตือนทันเพราะว่ามันอยู่ชายแดนประเทศจีนกับทิเบตถูกไหม
1: ใ
0: ช่เนปาลกับทิเบตกับจีนอะเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ชายแดนนั้นมันก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมีคนจัดการนะในการจัดการในการมอนิเตอร์ในการเตือนภัย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยอย่างสวิตอย่างไรรู้สึกว่ามันจะมีระบบของเขาอยู่ในการเตือนภัย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขามีจะมีคนคอยดูแต่ทางนี้แนวนั้นอาจจะไกลพื้นที่ยังไปหน่อยอาจจะไม่มีใครจัดการแต่มันน่าจะมีคนศึกษานะครับของทีมของเนปาลอ่ะ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อสัก
0: ครู่
1: เห็นคุณติ้งหนุ่ยพูดว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับบ้านเรามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ไหมคะมีพื้นที่ไหนที่เป็นความเสี่ยงไหมคะ
0: ถ้าอย่างกรณีของเนปาลเนี่ยนะครับไม่มีเพราะเราไม่มีภูเขาไม่มีเกลเชียลอยู่บนยอดเขา
1: เราไม่มีเหมือนเขา
0: เราไม่มีเหมือนเขา
1: ธารน้ำแข็ง
0: ธารน้ำแข็งเราไม่มีเหมือนเขาอย่างที่สองเราภูเขาเราไม่สูงเท่าเขา
1: ค่ะ
0: ภูเขาของเขาสูงเนี่ยประมาณ 5,000 8,000 เมตรนะครับแล้วมันตกลงมา1กิโลได้แสดงว่าตรงนั้นมันต้องเป็นหน้าผานั้นจะต้องสูงกิโลนึงซึ่งบ้านเราไม่มี
1: แต่บ้านเรามีเลนบอมอาจารย์

0: มีอะไรนะครับ
1: เรนบอม
2: เรนบอมค่ะอาจารย์อ๋อ
0: เรนบอมแล้วก
2: ็ต้องจับตาไหมคะ
0: เรนบอมนี่น่าจับตานะครับน่าคอยดูนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราฝนเราเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเกิดบ่อยขึ้นเหลือเกินไอ้ที่มีน้ำฝนตกมามากๆเนี่ย
1: ใช
0: ่ในที่เดียวในที่เดียวเนี่ยในที่จุดเดียวน่าคอยดูนะครับว่าใครที่ไหนที่มันตกมากๆณจุดเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้
0: เพียงแต่ว่ามันจะไปตกตรงไหนเท่านั้นเองปีก่อนที่พะเยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
2: ค่ะ
0: ปีนี้มาที่น่าน
2: ทีนี้มันจะมีองค์ประกอบในเรื่องของพลังในการทำลายที่รุนแรงในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเทียบเคียงกันได้ไหมคะอย่างทางเนปาลก็คือไหลทานน้ำแข็งมันไหลลงมาแต่บ้านเราอาจจะเปรียบเทียบกับน้ำป่าอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ลงมาเป็นแรงแบบนั้นใหญ่จะทำให้เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำสะเทือนด้วยมีโอกาสไหมครับ
0: คือผมไม่มีพื้นฐานเรื่องว่ามีเขื่อนอยู่ที่ไหนนะครับเพราะอ่างเก็บน้ำเล็กๆเนี่ยถ้าอยู่ติดภูเขาก็มีโอกาสอย่างเช่นที่เกิดที่ปัวนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนั้นมันมีเขื่อนที่กั้นทางน้ำไว้เขื่อนตรงนั้นก็อาจจะพังได้นะครับเพราะฝนมันตกมากถูกไหมครับเพราะฝนมันตกมากแล้วมันก็มีที่ดินเลนเนี่ยเศษหินตามมาเพราะฉะนั้นมันลงมาในเขื่อนได้เขื่อนอันนั้นอาจจะพังได
1: ้
0: มีโอกาสเพียงแต่ว่ามันไม่ใหญ่อะบ้านเรามันไม่ใหญ่มากขนาดนั้น
2: เทียบกันไม่ได้นะ
0: เทียบกันไม่ได้ขนาดไม่ได้ภูเขาก็ไม่สูงเท่าเขาปริมาณเรามีเฉพาะน้ำฝนอย่างปัจจัยเดียวของเขานี่มีปัจจัยเรื่องอะไรสโลปความลาดชันสูงมากนะครับแล้วหุบเขาเขาเป็นแคบมากนะครับของเราเนี่ยหุบเขาแคบก็จริงแต่ว่าระยะทางก็ไม่ไกลมากพอออกมาถึงที่ราบมันก็แผ่กระจายปัญหาก็น้อยแล้วอาจจะเป็นขี้เลนซะมากกว่าถ้าจะเกิดอย่างนั้นก็ต้องเกิดในภูเขาที่มันมีกันมันแคบแล้วมันถึงจะมีพลังในการทำลายล้าง
1: ครับ
0: เพราะอย่างเนปาลนั่นสาเหตุหนึ่งก็คือมันทางเขามันแคบมาก
2: ค่ะ
0: น้ำลงมามันก็ซัดเข้าไปเต็มที่เลยแล้วก็สูงด้วยสาเหตุเพราะว่ามันแคบเป็น V shape ทางเล็กๆ V shape นะของเราอย่างที่น่านน่ะจะเห็นว่ามันมีความเสียหายบนภูเขาบ้างดินถล่มบนภูเขาบ้างเพราะฝนมันตกมากแต่พอมาลงมาข้างล่างปุ๊บก็น้ำก็แผ่กระจายนะครับแผ่กระจายพอลงที่ราบแล้วน้ำก็กระจายทั่วไปหมดทีนี้เนื่องจากว่ามันมากมันหนักมันตั้งแต่ข้างบนน้ำป่ามันก็หลากมามันก็เลยเข้าบ้านอย่างหนักเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ไกลนะครับของเราผมจำไม่ได้เท่าไหร่เป็น10กิโลมั้งของเขาเนี่ยเป็น100กิโลของเนปาลนี่พูดกันเป็น100กิโล150หรือไงของเราน่าจะแค่ประมาณ10กิโลมาจากบนภูเขาลงมาถึงตรงที่มันเป็นที่ราบนะ
1: ครับก็อย่างน้อยครั้งนี้นี่ก็ได้เห็นการใช้ชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดในภาวะที่เกิดเรื่องของน้ำหรือว่าฝนตกด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยหลายคนก็บอกว่าฝนตกหนักอยู่ใกล้ที่ลาดเชิงเขามันน่ากลัวมากจะเอาตัวรอดหรือสัญญาณเตือนควรจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
0: คือถ้าบ้านเราอยู่ตรงที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็มีฝนตกบนภูเขา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ผมมีคำแนะนำอย่างเดียวก็คือต้องหลบขึ้นที่สูงเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีมันไม่ทันเด็กทีนี้มันก็จะต้องดูว่าระยะทางเนี่ยปริมาณน้ำที่มันจะมาได้ถ้าอย่างที่ปัวในวัน10กิโลแต่ถ้ามันเขาเราติดบ้านเรานะครับมันก็มีแต่ว่ามันก็จะไม่มากเท่าความเสียหายก็จะน้อยลงแต่เราจะอยู่ตรงบ้านเราจะอยู่ตรงริมน้ำปกติแล้วเราจะอยู่ริมน้ำกัน
1: ครับ
0: นะครับไอ้ตรงนั้นน่ะที่เราจะเสียหายถ้าเราอยู่ริมน้ำเพราะน้ำจะกัดเซาะมันก็ได้คือน้ำมันมากเพราะฝนมันตกมากทางน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนใหม่มันก็จะเป็นไปตามสภาพมันก็คือพอน้ำมากมันมีตะกอนมากไอ้ทางน้ำเดิมปุ๊บหินก็จะไปกั้นอะไรไป

0: กั้นมันก็พังไปหมดอ่ะหรือคือมันก็ไปเปิดทางใหม่เพราะน้ำมันมาแรงในระยะเวลาสั้น
1: ๆ
0: ทางวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือจะอยู่กับมันแล้วก็ทำให้น้ำมันไหลดี
2: ๆ
0: อย่าให้ไปอย่าไปขวางมันถ้าไปขวางมันเมื่อไหร่เราก็สู้ไม่ได้ในกรณีฝนตกมากนะครับ แต่ถ้าฝนตกปกติมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนตกมากเนี่ยทางที่ดีคืออย่าไปขวางมันอย่าไปสู้กับมันสู้มันไม่ได้
1: ซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่มีเรื่องของฐานน้ำแข็งแต่ว่ากลไกเรื่องของเขื่อนธรรมชาติแตกเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือหมายความว่าพื้นที่ภูเขาแล้วไปเจอฝนที่ตกหนักๆมันอาจจะเกิดเรื่องของการอิ่มตัวดินถล่มปิดทางน้ำสะสมเขื่อนดินธรรมชาติแตกแล้วน้ำมันก็ไหลลงชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับโอกาสที่เกิดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าขนาดของเราอาจจะ
1: ไม่เท่าเขา
0: ไม่ใหญ่เท่าเขาเราก็จะเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะขยะขนาดไม่ใหญ่มากน้ำก็จะไม่มีปริมาณมากเท่านั้นเอง
1: ค่ะแต่อย่างบทเรียนอย่างที่เนปาลอย่างที่ทิเบตเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องของการเตรียมรับมือภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยซ้อนกันมากเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือประชาชนจะต้องตั้งตัวให้ได้แล้วรับมือกับภัยพิบัติหรืออยู่กับมันยังไงดีคะอาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
0: คืออยากให้ถ้าอยู่กับมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคือเราต้องรู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงแล้วเราก็อยู่ให้เป็นตามธรรมชาติอย่าไปขวางมันมากขวางมันเราสู้ไม่ได้อย่างเช่นอย่างที่ปัวเนี่ยถ้าเราทำบ้านที่ห่างขึ้นมาจากทางน้ำนะครับปล่อยทางน้ำให้มันไหลไปตามปกติให้มันไหลแรงๆได
1: ้
0: ปัญหาพวกนี้จะน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเราชอบอยู่ใกล้น้ำถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ห่างมาออกมาจากน้ำหน่อยปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปคืออยู่กับมันให้ได้ถ้าสมมุติน้ำมันมาเราก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างให้มันไปเร็วสุดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเพราะเพราะสมมติฐานผมมันสู้ไม่ได้เราสู้ธรรมชาติไม่ได้แล้วเราไม่สามารถคาดการมันได
1: ้ควบคุมมันไม่ได้จริงๆนะคะธรรมชาติ
0: ควบคุมไม่ได้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนว่าน้ำมันมาน
1: ะ
0: มันมาได
1: ้ค่ะอ
0: ย่างที่ปัวอาจจะมา 3-4 ปีมาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะครับว่ามันมากี่ครั้งแต่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ในคาบแบบนี้เราก็สามารถที่จะขยับหรือว่าทำปรับสภาพพื้นที่ทำให้นะไม่เกิดการไหลบ่าและเกิดความเสียหายไม่ให้มันไหลบ่าแต่อย่าให้มันเกิดความเสียหาย
1: นึกภาพออกเลยอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยนอกจากกลัวที่หน้าแล้วมันยังมีพื้นที่ไหนที่ประเทศไทยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาที่เป็นเส้นทางน้ำลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมคะ
0: โอ้เยอะเลยครับริมเขาทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: ริมเขาทั้งนั้นเลยพวกริมที่ราบริมเขาที่มันเป็นเขาสูงนะครับอย่างเช่นที่ผมนึกออกนะก็คือเช่นทำเลที่ตั้งของมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: อ
0: ่ะก็ทำเลเดียวกันเลยครับ
2: ครับ
0: ทำเลเดียวกับของปัวเลยล่ะเพียงแต่ว่าแม่น้ำห้วยที่ไหลลงมาเนี่ยมันไม่ยาวเท่ามันไม่ไกลเท่าความเสียหายมันก็จะไม่มากปริมาณน้ำก็จะไม่มากเท่า
2: ครับสมัยผมเรียนนี่ก็น้ำท่วมน้ำหลากเหมือนกันครับตอนเรียนในมช.นี่รองเท้าเนี่ยเปียกน้ำลุยไปเรียนกันเลยครับอาจารย์ครับ
0: ใช่แล้วมันลงมามันก็จะแป๊บเดียวถูกไหมครับ
2: ใช่
0: เพราะมันเป็นลักษณะเดียวกับน้ำที่ปัวเลยเพียงแต่ว่ามันน่าจะควบคุมได้ดีพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไปขวางทำน้ำมันก็เรียบร้อยทำเลที่ตั้งแถวมช.น่ะจะเป็นอย่างนั้น
1: เอออย่างนี้อย่างนี้ย้ายก็ไม่ได้ด้วยแต่อาจารย์
0: ไม่ได้คือวิธีการสำหรับผมนั้นวิธีการที่ดีที่สุดอยู่กับมันให้ได้แล้วทำให้น้ำมันไหลไปในทางที่มันควรจะไหลไม่ใช่ในทางที่ควรไหลไปในทางที่เราควบคุมมันได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
1: เก๋นึกภาพออกเลยพอคุยเรื่องธรณีวิทยาแบบนี้เนี่ยเก๋เห็นบ้านอยู่หลังหนึ่งนะอาจารย์ตอนที่จังหวัดน่านที่ฝนตกเยอะๆค่ะมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยที่เหมือนกับปลูกอยู่ไปคล่อมเส้นทางน้ำพอดีแล้วพอน้ำมันไหลมาน้ำป่าไหลมาบ้านครึ่งหนึ่งมันซุดอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราในมุมของคนที่จะปลูกหรือสร้างบ้านมันสามารถมีข้อมูลเรื่อง

0: ของธรณีวิทยาได้ไหมคะว่าเราไม่ควรปลูกตรงนี้ทำตรงนี้เราไปดูข้อมูลพวกนี้ได้ที่ไหนยังไงบ้างอาจารย
1: ์ดูข้อมูลธรณีวิทยาแบบนี้อาจจะยากนะแต่ผมเข้าใจว่ารูปบ้านที่เห็นที่มันเซาะ

0: มันล้นขึ้นมาไอ้ตรงที่มันควรจะไปได้มันไม่ไปมันก็เลยหาทางไปเรื่อยๆมันก็เลยเผอิญมาเจอออกเจอทางออกระหว่างบ้านเข้า
1: ค่ะ
0: ถ้าเห็นภาพดีๆนะครับในรูปนั้นจะมีตึกแล้วก็มีบ้านอยู่สองหลังแล้วน้ำไหลระหว่างข้างบ้านซึ่งเป็นที่ว่าง
1: ใช่
0: มั้ยเพราะฉะนั้นน้ำมันไหลบ่ามาเสร็จแล้วมันก็มันไปทางไหนไม่ได
1: ้
0: พอมันไหลลงตรงนี้ได้มันก็ไหลปุ๊บทีนี้เราก็เป็นทางกลายเป็นทางน้ำไปเลยหลังจากนั้น
1: แต่ถ้าเราบอก
0: มันไม่ใช่ว่าไปบุกกั้นทางน้ำนะครับลักษณะไม่ใช่แต่ว่ามันเกิดจากน้ำมันมากพอน้ำมันล้นอะไรสักอย่างนึงที่มันไปไม่ได้มันหาทางไปเออมันเจอทางนี้ที่น้ำมันไหลดีไหลง่ายนึกภาพว่ามันไหลง่ายเหมือนเขื่อนแตกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันก็เซาะพรวดเลยแล้วก็มันก็เซาะไปเรื่อย
1: ๆมันไม่หยุดเ
0: พราะน้ำมันไม่หยุดนะน้ำมันมาไม่หยุดถูกไหมครับน้ำมันคือมีอะไรไปกั้นมัน
1: อ
0: ่ะแล้วทางน้ำมันไหลมันควรจะไปสมมุติว่ามันมีลำทางน้ำอันหนึ่งที่มันควรจะไหลไปเราไปปิดกั้นมันให้มันไหลน้อย
1: ม
0: ันมามากเพราะฉะนั้นมันก็เอ่อล้นถูกไหมครับพอเอ่อล้นมันก็ไปซ้ายไปขวาแล้วทีเนี้ยไม่รู้จะไปทางไหนทางไหนที่ไปง่ายมันก็ไป
1: เห็นภาพเลยเพราะว่าที่น่านเองเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละปีพอเวลาน้ำท่วมมันก็เปลี่ยนเส้นทางไปเหมือนกันนะอาจารย์
0: ใช่มันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะวิธีแก้ปัญหาพวกนี้ก็คือทำทางน้ำที่มันไหลปกติให้มันไหลดีๆอย่าไปขวางมันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ชอบทำสิ่งก่อสร้างไปขวางทำบีบหรืออย่างแม่สายนะบีบให้แม่น้ำแม่สายจนเหลือแคบนิดเดียว
1: อ๋อค่ะค่ะเห็นภาพเลย
0: เพราะฉะนั้นพอมันแคบปุ๊บมันก็สูงขึ้นมามันก็ท่วมทำความเสียหายแต่ถ้าเราทำสมมติแม่สายนะทำตรงแม่สายให้ทางน้ำกว้างขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กว้างผมไม่แน่ใจว่าจะกว้างเท่าไหร่นะถ้าน้ำมันไหลมาเท่าไหร่แล้วมันไหลไปหมดมันไม่เอ่อล้นขึ้นมามันก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
1: แต่เราใช้ข้อมูลเรื่องของธรณีวิทยามาเป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ได้เนาะถ้าฟังแบบนี้อาจารย์
0: ใช่ก็คือเราต้องเข้าใจมันนะเราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเราจะห้ามมันไม่ได้ไปสร้างเขื่อนขวางเนี่ยยากมากในกรณีแบบนี้นะครับในกรณีแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไปสร้างมันจะขวางทางน้ำจะยกถนนให้สูงขึ้นอาจจะสร้างกำแพงกั้นทางน้ำนะครับเดี๋ยวมันก็พังเพราะว่าน้ำยังไงมันก็เซาะ
1: มันหาทางไปมันหาทางไป
0: มันหาทางไปมันต้องหาทางไปมันต้องหาที่ไปยังไงมันก็ต้องไปจนได้แหละ
1: นะ
0: เราไปขวางยังไงมันก็ล้นสูงขึ้นมันไม่ท่วมตรงที่หนึ่งมันก็ไปท่วมตรงที่สอง
1: ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ยิ่งหนักเพราะเราควบคุมไม่ได้แหละ
1: ค่ะ
0: เราไม่รู้จะเกิดความเสียแต่ถ้าเราให้มันไปในทางที่เราควบคุมได้ความเสียหายเราจะน้อยที่สุด
1: วันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ GI ไปอย่างสูงนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: คุณจิตติศักดิ์เปรมมณีครับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ทั้งทิ้งหน่วยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมูลคดีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นเวลาของเพลงไทยเดิม

นะครับ2ชั่วโมงเต็มทั้งคืนวันเสาร์ทั้งคืนวันอาทิตย์เต็มอิ่มสำหรับทุกผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงไทยเดิมนะครับวัฒนธรรมของไทยที่เราจะต้องร่วมกันรักษาร่วมกันอนุรักษ์ไว้ในคืนนี้จะเป็นบทเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นเพลงที่ว่าน่าฟังทั้งนั้นและผมพยายามนำมาเสนอแบบเรียกว่าผสมผสานที่เดียวคืนนี้เรียกว่าทุกรุ่นทุกวัยฟังได้หมดมีตั้งแต่การบรรเลงของนักเรียนระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาระดับวัยหนุ่มจนถึงระดับว่าอาจารย์ระดับอาวุโสเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวทีนี้แล้วเรื่องของเพลงเหมือนกันวันนี้ก็มีเพลงหลายระดับเหมือนกันขอเริ่มต้นในการผสมผสานของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนี้วงหนึ่งครับนั่นคือวงกังสดาลนะครับวงกังสดาลนี่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2532นะครับเป็นการก่อตั้งโดยนักดนตรีต่างวัยต่างประสบการณ์มารวมกันนะครับหัวหน้าวงในยุคแรกก็คือครูจำเนียรศรีไทยพันธ์ศิลปินแห่งชาตินั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณชยุทธโตสง่าบุตรชายของคุณสุพจน์โตสง่านั่นเองนะครับคุณสมนึกแสงอรุณคุณวินัยบุญแช่มชูคุณสุพจน์สุขสายชนคุณบรรลบแก้วศรีพันธ์คุณประดิษฐ์แสงไกรแล้วก็คุณสุรชัยสมบูรณ์พันธ์นะครับเท่าที่จำได้นะครับก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับที่มาร่วมกันในวงนี้นะครับแล้วก็มีการประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่ๆและมีรูปแบบของการบรรเลงที่น่าฟังมากรู้สึกจะมีการไปแสดงโชว์หลายประเทศเลยนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งเอเชียมีชื่อเสียงมากวงกังสดาลในยุคนั้นถือว่าเป็นรุ่นน้องรองลงมาจากวงของคุณบรูซแกสันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือวงฟองน้ำนะครับวงกังสดาลนี้ก็เกิดมีเพลงที่มีชื่อเสียงมากอีกเพลงหนึ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้คือเพลงโหมโรงเถลิงราชนะครับเพลงโหมโรงเถลิงราชนี่เกิดขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2538ตอนนั้นเนี่ยคุณชยุทธโตสง่ามาเป็นผู้อำนวยการเพลงวงกังสดาลแล้วก็ได้ประพันธ์เพลงระนาดเอกคอนเชโตเพื่อเป็นราชสดุดีเนื่องในมหามงคลพระโอกาสกาญจนาภิเษกแล้วก็ได้บรรเลงร่วมกับวงดนตรี BSO หรือวงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็จากงานนี่แหละครับที่ทำให้คุณชยุทธเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจคิดแต่งเพลงเพื่อเป็นราชสดุดีโดยช้างวงดนตรีไทยบรรเลงบ้างจะเป็นที่มาของโหมโรงเถลิงราชคุณชยุทธใช้เพลง2ชั้นของเก่าเพลง1มาขยายทำนองเป็น3ชั้นครับวันนี้โหมโรงเถลิงราชเป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมของวงกังสดาลครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

ผมโรงเถลิงราชกระจกลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยเครื่องสายผสมนะครับจากวงกังสดานก็เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากเมื่อ20ปีก่อนนี้นะครับโดยการรวมกันของนักดนตรีหลายรุ่นหลายวัยหลายประสบการณ์มารวมกันนะครับเพราะนั้นโดยฝีมือและก็แนวคิดในการบรรเลงนี้น่าฟังมากทีเดียวเพราะว่าทุกท่านนี่จะมีความเป็นอิสระในความคิดในการบรรเลงนะครับเพียงแต่ตั้งโน้ตขึ้นมาว่าเพลงนี้จะบรรเลงอย่างนี้และแต่ละท่านก็สอดใส่ฝีมือกันเข้าไปอย่างเต็มที่ทีเดียวโดยมีครูจำเนียนศรีเตพันธ์เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการคิดการที่ปรึกษานะครับแล้วก็คุณชัยยุทธโตสง่าก็เป็นหัวหน้าวงในยุคนั้นนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงมโหรีของระดับมัธยมบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการผสมผสานระหว่างหลายรุ่นนะครับคราวนี้เราไปเริ่มต้นในวงจากมัธยมก่อนโรงเรียนมัธยมที่จะนำเสนอในคืนวันนี้คือโรงเรียนสวนกุหลาบนั่นเองนะครับสวนกุหลาบนี่ก็นำเสนอบ่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบันวันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นการบันทึกเสียงไว้ไม่กี่ปีมานี้เองครับไม่ลึกมากนะครับอาวงมโหรีของโรงเรียนสวนกุหลาบจะนำเสนอในเพลงแตะ3ชั้นนะครับเพลงแตะ3ชั้นนี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแตะ2ชั้นนั่นเองซึ่งเป็นเพลงเก่าใช้หน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนนะครับท่อน1มี3จังหวะท่อน2มี2จังหวะและยังมีสร้อยทำนองต่อท้ายอีก4จังหวะเพลงนี้ท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลก็ได้ยินนักดนตรีจีนบรรเลงดนตรีจีนอยู่ในขณะที่ท่านกลับจากไปเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นแหละครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลจึงให้ลูกศิษย์ที่ติดตามไปคือครูศิลป์ศิลปะบรรเลงและครูรอดเชื่อกันจดจำทำนองเอาไว้หลังจากนั้นเมื่อกลับมาถึงที่พักแล้วท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลจึงนำทำนองเพลงที่จดจำนั้นมาแต่งทำนองเป็นอัตรา2ชั้นเป็นชุดนะครับคือเพลงอาเฮียเพลงชมสวนสวรรค์แล้วก็เพลงแตะต่อมาท่านจึงได้นำเพลงแตะมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเพลงแตะในบางท่านเรียกว่าเพลงแตะประแหละแหละนะครับส่วนทำนองชั้นเดียวนั้นมี2ทางมีทางของครูมตรีตราโมทที่แต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2484ทางนึงส่วนอีกทางหนึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอน

ศิลปบรรเลงแต่งตัดเมื่อปีพ.ศ. 2493วันนี้เรามาฟังเพลงแป๊ะ3ชั้นในทางของท่านครูพระปริตรครูมีนรุยางกูลเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเป็นวงมโหรีนะครับเพราะมากครับฝีมือเด็กนักเรียนนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแป๊ะสามชั้นจากการบรรเลงและขับร้องของวงมโหรีของโรงเรียนสวนกุหลาบก็จบลงไปแล้วนะครับนี่ฝีมือระดับมัธยมนะครับก็เป็นการผสมกันทั้งมัธยมต้นมัธยมกลางมัธยมปลายนะครับฝีมือมาไม่ใช่เล่นทีเดียวนะครับสวนกุหลาบนี่มีอยู่ยุคสมัยหนึ่งนะครับที่สวนกุหลาบเทพศิรินทร์นะครับจะขับเคี่ยวกันแล้วก็ยังมีจิตรดาโอ้หลายโรงเรียนนะครับที่เก่งๆในกรุงเทพนี่นะครับอย่างชุดนี้ก็พร้อมมากทีเดียวแล้วครับก็น่าจะหลายปีอยู่นะครับผมจำไม่ได้คือไม่ได้จดพ.ศ.ไว้นะครับต่อไปครับมาฟังอีกระดับหนึ่งเลื่อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเป็นระดับอุดมศึกษานะครับเมื่อกี้มัธยมศึกษาคนนี้เป็นอุดมศึกษาเป็นการบรรเลงโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพานะครับคราวนี้มาจากทิศตะวันออกนู่นเลยนะครับเพลงที่จะบรรเลงคือเพลงลาวแพนนะครับนะนำลาวแพนมาบรรเลงเป็นหมู่กันเลยทีเดียวนะครับเพลงลาวแพนสองชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับเป็นเพลงสำหรับเดี่ยวปีกับจะเข้นิยมมาแต่โบราณโดยใช้เดี่ยวแล้วก็บรรเลงออกด้วยเพลงสำเนียงลาวต่างๆอย่างเช่นลาวสมเด็จก็ลาวแผ่นน้อยตอนท้ายก็ต้องจบด้วยเพลงซุ้มนะครับคือเพลงลาวในบรรเลงมักจะจบด้วยเพลงซุ้มเป็นจังหวะเร็วๆน่าฟังมากเพลงลาวแพนนี่เมื่อไปประกอบลีลาท่ารำของนาฏศิลป์ก็เรียกว่าฟ้อนลาวแพนนะครับ

จากเพลงลาแพนเนี่ยเป็นเพลงที่มีความไพเราะท่วงทำนองและจังหวะรุกเร้าสนุกสนานก็เลยมีนักดนตรีนำทำนองไปแต่งเป็นทางเดี่ยวหลายทางหลายเครื่องมือเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งยุคสมัยใหม่นี่เวลาที่บรรเลงเดี่ยวเนี่ยปกติแล้วก็จะบรรเลงเดี่ยวคือบรรเลงคนเดียวแต่เมื่อบรรเลงโดยนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนเดี๋ยวนี้มักจะนิยมบรรเลงเป็นหมู่เลยนะครับคือเดี่ยวเป็นเพลงเดี่ยวแต่บรรเลงหมู่อย่างเช่นว่าเดี่ยวจะแค่อาจจะเป็นจะแค่6ตัว8ตัวก็แล้วแต่ขิม10ตัวอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยแต่บรรเลงในทางเดียวกันหมดเป็นการสามัคคีแสดงเห็นถึงพลังของเยาวชนของชาตินะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงลาวแพนจากการบรรเลงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการเดี่ยวจะเข้เพลงลาวแผนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาจบลงไปแล้วนะครับก็เรียกว่าทั้งขาสั้นขายาวก็บรรเลงกันจบไปแล้วนะครับขาสั้นก็คือระดับมัธยมครับจากโรงเรียนศูนย์กุหลาบในเพลงแป้สามชั้นแล้วก็ขายาวก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาก็จบลงไปแล้วในเพลงลาวแผนนี่แหละครับก็วันนี้เรียกว่าเสนอฟังหลายรุ่นนะครับเพราะว่าแฟนรายการของเรานั้นมีหลายรุ่นหลายวัยนะครับจะได้ฟังกันครบเลยทีเดียวลำดับต่อไปครับมาฟังระดับประชาชนครับแล้วก็ให้ฟังทีเดียวในเพลงหนึ่งนะครับร้องกันสองท่านเลยทั้งหญิงและชายทีเดียวกันขอนำเสนอในเพลงบางใบเถานะครับบทเพลงบางใบนี่เราจะได้ยินบ่อยๆในตับวิวาหาพระสมุทรนะครับที่เป็นเพลงระดับที่สองที่เป็นเพลงค่อนข้างเศร้านี่แหละครับวันนี้เพลง

บางใบนำเสนอเถานะครับบางใบเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงบางใบสองชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นนะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะนะครับมีอยู่สองท่อนเขาใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่เกี่ยวกับอารมณ์โศกเศร้าเสียใจหรือบทที่เกี่ยวกับความรักความสูญเสียนะครับจัดอยู่ในประเภทตับเรื่องนะครับในตำราเพลงมโหรีนี่มีสองตำราตำราหนึ่งมีสามเพลงคือเพลงบางใบแฝงใบโอดแล้วก็แฝงใบพันอีกตำราหนึ่งมีถึง11เพลงเลยนะครับคือเพลงบางใบแฝงใบโอดฝรั่งถอนสมอคู่ฝรั่งถอนสมอบ้าบนคู่บ้าบนแขกสวดแขกกินข้าวยาเมาเลสังน้อยแล้วก็สังใหญ่ก็ชื่อเพลงนี่บางชื่อก็หาฟังแล้วก็แปลยากเลยนะครับเป็นชื่อโบราณมาตั้งแต่อยุธยาเลยทีเดียวนี่การที่จะกลายมาเป็นเพลงเถาก็เกิดจากการที่มีนักดนตรีนะครับนำไปแต่งเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันเลยทีเดียวนะครับในยุคสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7ขึ้นมาซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นการนิยมประพันธ์เพลงเป็นเพลงเถาขึ้นมากนะครับท่านจางวางทั่วพาดที่กุศลจากทางบ้านฝั่งทนไว้กระยาเนี่ยก็แต่งขึ้นอีกทางนึงนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2462เป็นทางที่มีทำนองรุกเร้าให้อารมณ์คึกคักผิดจากทำนองและอารมณ์เพลงเนี่ยตราสองชั้นนะครับส่วนทางของครูช้อยสุนทรวทินก็ยังมีอีกทางหนึ่งและก็ยังทางของพญาประสานรุ่ยสับแปลกประสานสับอีกทางหนึ่งพอมาถึงในยุคสมัยและการที่9นี่เกิดทางใหม่ๆขึ้นมาอีกมากเลยทีเดียวนะครับจากบ้านครูดนตรีหลายๆบ้านแล้วก็จากการประดิษฐ์พลิกแปลงคิดค้นขึ้นมาของครูดนตรีซึ่งมีมุมมองแตกต่างกันนะครับบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเกิดทางขึ้นมาเพราะว่าเวลาผู้ฟังฟังเอ๊ะตรงนี้ไม่เหมือนกันตรงนั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าโดยทำนองแล้วก็ยังมีความใช้โครงสร้างเดียวกันหมดนะครับบางใบเถาวันนี้จะเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยเครื่องสายคณะสหายวัฒนานะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณชัยทัศน์โสภขันและอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นะครับชุดนี้พร้อมมากทีเดียวอาจารย์ณัฐวิภาก็ร่วงรับจากเราไปแล้วอย่างน่าเสียดายนะครับคุณชัยทัศน์นี่กำลังหนุ่มใหญ่ร้องเพลงเสียงดีมากเลยนะครับเขาจะร้องกันคนละท่อนนะครับในเพลงบางใบเถาขอเชิญรับฟังจากเสียงของคุณชัยทัศน์โสภขันและคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับบางใบเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับก็เป็นลำนำแห่งความเป็นไทยแล้วก็เป็นรูปแบบของเพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะทีเดียวนะครับคืนวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะชื่นชมไม่ใช่น้อยสำหรับคืนวันนี้เพราะว่าผมนำเสนอบทเพลงหลากหลายมาเรียกว่าฟังก็ได้ทุกรุ่นทุกวัยเลยทีเดียวนะครับจากชั่วโมงแรกเห็นไหมครับมีทั้งระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแล้วก็ระดับประชาชนแสดงเห็นฝีมือแต่ละรุ่นแต่ละวัยซึ่งแตกต่างกันแต่ก็เห็นถึงฝีมือในการบรรเลงในความรักในดนตรีไทยในความมานะพยายามในการเรียนรู้แล้วก็เกิดวงดนตรีใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้เห็นได้ยินได้ฟังกันนะครับพอมาในชั่วโมงที่2คราวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นวงที่ค่อนข้างจะจัดจ้านขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขอเริ่มต้นในวงเครื่องสายจากวงกอไผ่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่านับจริงๆแล้ววงนี้ถือว่าเป็นวงที่เกิดจากขาสั้นแล้วก็มาขายาวขาสั้นคือระดับมัธยมและต่อมาถึงอุดมศึกษาแล้วก็ประชาชนวงนี้เกิดมาสมัยที่ประมาณปีพ.ศ.2524จะได้นะครับประมาณปีนั้นตอนนั้นเนี่ยก็มีการประกวดดนตรีไทยเรียกว่ากรายการประลองเพลงประเลงมโหรีนะครับที่ศูนย์จักรีศิลป์ผ่านฟ้านะครับของธนาคารกรุงเทพก็เขาก็มีการจัดประกวดมาเรื่อยๆจนถึงยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะครับในยุคแรกๆเนี่ยตอนนั้นนี่มีนักดนตรีเข้ามาประกวดกันหลายโรงเรียนทีเดียวนะครับแล้วก็มาส่งกันมาเป็นเดี่ยวก็มีในตอนนั้นเนี่ยก็มีนักดนตรีที่มีฝีมือในระดับมัธยมตอนนั้นเนี่ยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบ้างรองบ้างแล้วก็เป็นผู้ที่มีฝีมือในการบรรเลงในเครื่องมือแต่ละชิ้นนะครับทั้งเครื่องสายทั้งฝีพาดก็เกิดความรักชอบฝีมือกันขึ้นนะครับก็มารวมกันมาเป็นเพื่อนฝูงกันแล้วก็รวมกันก่อตั้งเป็นวงดนตรีขึ้น

มาชื่อว่าวงกอไผ่นะครับตอนนั้นก็มีคุณอนันต์นาคคงเป็นหัวหน้าวงนะครับเป็นผู้รวมทีมหลังจากนั้นวงนี้ก็หลังจากขาสั้นก็สอบเข้าในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วไปอยู่วงชมรมดนตรีไทยด้วยนะครับก็เป็นขายาวแล้วครับเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วนะครับจนทั้งจบจากอุดมศึกษาผ่านการเวลามาเกือบ30ปีวงนี้ก็ยังแน่นเหนียวกอไผ่นี้แน่นเหนียวมากครับไม่มีอะไรทำลายกอไผ่ได้เพราะว่าความรวมพลังของกอไผ่และความเป็นต้นไผ่ซึ่งแน่นเหนียวในขณะช้างยังไม่กล้าทลายกอไผ่ก็ทลายไม่ได้แล้วก็ผมเคยฟังคุณอนันต์นาคคงนะครับจันหนองเล่าให้ฟังว่าคำว่ากอไผ่นั้นแปลได้หลายอย่างในความคิดของท่านนั้นกอไผ่ก็คือไม่มีอะไรในกอไผ่คือความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่าของอาจารย์นันท์นี่คือรับกระแสความรู้ทุกอย่างเข้ามาสู่วงกอไผ่แม่อันนี้ที่เด็ดเด็ดนะครับเรียกว่าเปิดกว้างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จากวงกอไผ่มีไม่กี่ท่านนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีเป็นหลายสิบท่านแล้วคือเปิดรับนักดนตรีรุ่นใหม่ที่มีฝีมือแล้วก็มีความชอบพอเข้ามาร่วมวงกันอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอาจารย์เลือเกียรติมหาวิทยาลัยมนตรีนี่ก็เข้ามาในชั้นหลังนะครับแล้วก็คุณเบิร์กนี่ก็มือระนาดนี่เข้ามาในชั้นหลังเหมือนกันวันนี้วงกอไผ่จะนำเสนอในเพลงทยอยนอกนะครับนำเสนอด้วยวงเครื่องสายนะครับบทเพลงทยอยนี้ไม่ว่าจะเป็นวงปีพาดวงเครื่องสายนะครับขอให้เป็นฝีมือดีๆและเล่นกันมันทีเดียวเพลงทยอยนอกเพลงนี้เนี่ยท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลที่เราเรียกกันว่าครูมีแขกท่านได้แต่งขยายขึ้นจากเพลงในเรื่องทยอยนะครับซึ่งของเดิมเพลงทยอยเนี่ยเป็นเพลงจำพวกนาพาดที่ใช้ประกอบกริยาที่เดินทางไปด้วยอารมณ์ที่โศกเศร้านี้เมื่อได้แต่งขึ้นใหม่ท่านก็เปลี่ยนเสียงขึ้นไปบรรเลงในเสียงที่เรียกว่าทางนอกจึงเรียกว่าทยอยนอกเลยเป็นเพลงคู่กันกับเพลงที่แต่งขยายขึ้นจากเพลงเดียวกันแต่บรรเลงในทางในซึ่งเรียกว่าทยอยในนะครับถือว่าเป็น2สุดยอดของเพลงทยอยทีเดียวนะครับทยอยนอกทยอยในนี่จะมีรองลงมาหน่อยก็ทยอยกระเมนเพลงทยอยนอกนี่เป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งในจำนวนเพลงที่ใช้ลูกล้อลูกขัดเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นแม่บทของเพลงลูกล้อลูกขัดที่เกิดในชั้นปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าทำนองสองชั้นของโบราณนี่จะเป็นเพลงที่มีความหมายในทางที่โศกเศร้าอะไรหาแต่ท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกท่านได้แทรกแซงลูกล้อลูกเล่นลูกขัดไว้ตัวอย่างพิสดารเลยทีเดียวครับมีทั้งเดี่ยวลูกล้อลูกขัดทีหนักทีเบาพร้อมสับเลยทีเดียวเป็นเพลงที่สำหรับอวดฝีมือของนักดนตรีนะครับเรียกว่าไม่มีเพลงประเภทลูกล้อลูกล้อลูกขัดเพลงไหนจะมาเทียบเท่าเพลงทยอยนอกได้เลยนะครับเพลงทยอยนอกก็เลยเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและน่าจะเป็นเพลงที่ดังมากในอนาคตถือว่าเป็นเพลงอมตะที่ไม่ตายนะครับเพลงทยอยนอกนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนปลายสมัยรัชกาลที่4หรือว่าผ่านการเวลามาหลายรัชกาลแล้วนะครับและการที่ทยอยนอกนี้เกิดเป็นเพลงเถาขึ้นมาก็ด้วยฝีมือของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านได้ตัดทำนองโดยตรงของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะลงมาเป็น2ชั้นและชั้นเดียวนะครับบทร้องเพลงทยอยนอกนี่เป็นเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนพานางวันทองหนีนะครับขอเชิญรับฟังครับบทเพลงทยอยนอกจากวงกอไผ่ครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงทยอยนอกจากการบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายนะครับคือวงกอไผ่จบลงไปแล้วนะครับในเรื่องของเพลงทยอย

นอกนี่เคยมีท่านผู้ฟังถามมานะครับบอกว่าเอ๊ะเคยฟังเนื้อร้องไม่เหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้ว่าจากเสภาเรื่องขุนชายขุนแผนตอนที่ขุนแผนพานางวันทองหนีเพราะว่าท่านผู้ฟังได้เคยรับฟังในบทพระราชโพนในรายการที่2เรื่องอีเหนานะครับก็ต้องเขาแยกว่าคือในเรื่องของดนตรีไทยหรือเป็นเพลงเดิมบางทีเขาจะแบ่งแยกนะครับอย่างที่ถ้าเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นเขาอาจจะใช้เนื้อเพลงจากเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นเถานี่เขาใช้จากอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าทยอยนอกเถาเขามักจะใช้เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนอย่างที่จบลงไปนี่ครับพี่จะลาไปก่อนแล้วเจ้าแก้วเอ๋ยสิ่งใดเคยทำเจ้าจำได้นี่นะครับแต่ถ้าเป็น3ชั้นก็จะใช้บทพระราชโพนเรื่องอีเหนานะครับบทพระราชโพนในรายการที่2ตอนที่อีเหนาจะเดินทางไปแก้สงสัยที่เมืองดาหาที่ขึ้นต้นด้วยคำร้องว่าพระเผยม่านกำบังสั่งสองนางเจ้าจงคอยอยู่พลางอย่าหม่นไหม้เนี่ยนะครับที่ท่านฟังนั่นคือ3ชั้นนะครับก็เป็นเพลงทยอยบางทีอย่างอาจจะไปฟังบางรายการก็อาจจะไม่บอกว่าเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงทยอยนอกเขาหรือทยอยนอก3ชั้นหรือว่าใบข้าง3ชั้นหรือใบข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีก็ถือว่านักฟังเพลงอาจจะเข้าใจกันดีนะครับแต่มีบางท่านหรือว่านักฟังเพลงซึ่งไม่ใช่นักดนตรีไทยโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการของเราเนี่ยมีนักฟังเพลงซึ่งเป็นผู้ฟังที่ติดตามมาจากลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งมารักมาชอบดนตรีไทยภายหลังท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่สงสัยเนี่ยดีครับสงสัยแล้วถามมาเลยนะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบทันทีเลยนะครับจบเพลงทยอยนอกแล้วนะครับด้วยฝีมือของวงกอไผ่ซึ่งถือว่าเป็นวงดนตรีซึ่งพัฒนามาจากขาสั้นนะครับผมนำกอไผ่มาเสนอในชั่วโมงที่2เนี่ยเพราะว่าในชั่วโมงแรกเนี่ยผมมีทั้งขาสั้นทั้งขายาวแล้วก็ระดับประชาชนขาสั้นคือระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบขายาวคือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็วงจากประชาชนนะครับทีนี้ก็มาถึงวงกอไผ่ที่จบลงในนี้เป็นวงที่รวมเป็นวงที่เกิดมาจากขาสั้นแล้วมาเป็นขายาวแล้วก็มาเป็นประชาชนคราวนี้ต่อไปครับเป็นวงประชาชนและเป็นประชาชนที่มีฝีมือเยี่ยมเพราะว่าไปเป็นวงปีพาดเสภาของกรมศิลปากรไม่เยี่ยมยังไงครับอยู่กรมศิลปากรถือว่าเป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นมาตรฐานในที่เดียวแล้วเมื่อมีทยอยนอกแล้วก็ต้องมีทยอยในครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าทยอยในเถานะครับบทเพลงทยอยใน2ชั้นของโบราณเนี่ยเป็นเพลงเรื่องนะครับซึ่งมีเพลงหลายเพลงรวมบรรเลงติดต่อกันสำหรับบรรเลงประกอบกิริยาเดินทางโดยมีอารมณ์เศร้าโศกเสียใจของตัวละครนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้ในทยอยนอกว่าทยอยนอกนั้นท่านครูพระบิดาเพราะได้แต่งขยายขึ้นจากเพลงในเรื่องทยอยนะครับนี่แหละครับเพลงในเรื่องทยอยนะครับทีนี้การที่การมาเป็นทยอยในเกิดขึ้นมาเพราะว่าครูเพ่งซึ่งว่าท่านว่าเป็นน้องชายของท่านครูพระบิดาเพราะครูมีดุริยางคูนหรือครูมีแขกท่านได้นำมาแต่งขึ้นทั้ง3ชั้น2ชั้นและเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาบรรเลงในเสียงที่เรียกว่าทางในนี่เห็นไหมครับคู่พี่แต่งทยอยนอกคู่น้องแต่งทยอยในให้ได้อย่างนี้สิครับนั่นทั้งนี้ถ้ามีอีกสักท่านหนึ่งน่าจะมีทยอยกลางขึ้นมาแล้วครับทีนี้การที่ครูเพลงท่านแต่งขึ้นมาครบเป็นเพลงเถานี่ท่านก็ให้มีชั้นเชิงเป็นลูกล้อลูกขัดแต่ว่าชั้นเดียวนะครับคือ3ชั้น2ชั้นเนี่ยท่านบรรเลงในทางในแต่พอชั้นเดียวท่านได้เปลี่ยนขึ้นไปบรรเลงในทางนอกนะครับก็เรียกว่าเป็นการเหมาะที่เครื่องดนตรีต่างๆจะบรรเลงกันได้อย่างสนิทสนมกลมกลืนทีเดียวนะครับทีนี้ความหมายในเรื่องเศร้าโศกของเพลงทยอยก็เลยหายไปเลยนะครับเรียกว่ามีแต่ความเศร้าโศกเฉพาะการร้องเท่านั้นเพลงในประเภทเพลงทยอยหรือเพลงประเภทเพลงที่ประเภทเพลงโยนที่มีลูกล้อลูกขัดเรียกว่าเป็นเพลงที่อวดฝีมือของดนตรีสังเกตนะครับถ้าเป็นเพลง2ชั้นของเดิมจะเป็นเพลงที่เศร้าโศกนะครับอย่างเช่นเพลงแขกลพบุรีอย่างเงี้ยหรือทยอยเขมรทยอยนอกทยอยในเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่มีความเศร้าโศกตั้งแต่การขับร้องแต่พอถึงการรับร้องนะครับฝีมือการบรรเลงเกิดขึ้นมาในความเศร้าโศกหายไปหมดเลยเรียกว่าเป็นการบรรเลงซึ่งนักดนตรีนิยมบรรเลงกันมากทีเดียวนะครับบทร้องจากเพลงทยอยนายเถานี่มีหลายเนื้อนะครับนิยมใช้กันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจาก2เรื่องนะครับคือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับแล้วก็เสภาเรื่องพญาราชวังสันแล้วก็เรื่องอีเหนาบทพระราชโพนในรายการที่2นะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้วงไหนจะใช้เรื่องไหนมาขับร้องกันแล้วแต่จะชอบนะอันนี้มีให้เลือกถึง3เรื่องเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงทยอยในเถาจากการบรรเลงและขับร้องของวงปีพาทย์เสภาของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงทยอยในเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปี่พาทย์เสภาของกรมศิลปากรนะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณสัก30กว่าปีแล้วเห็นจะได้นะครับในยุคที่ครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านจะทำเพลงชุดนี้ขึ้นมานะครับเนื้อร้องก็เป็นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับแสงมิตกโอ้อกของสร้อยฟ้าดังชีวาแทบจะออกไปจากร่างบทร้องอันนี้เนี่ยคนละสำนวนกับฉบับที่พิมพ์ของหอพระสมุทรนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งคือต้องคุยนิดนึงนะครับในเรื่องของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตั้งแต่สมัยมีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วต่อมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมีผู้แต่งมากมายเหลือเกินนะครับส่วนมากที่เราจะรู้จักกันดีก็บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2ด้วยแล้วก็บทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ด้วยแล้วก็มีผู้แต่งอีกหลายตอนเลยทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อมีผู้แต่งมากมายนี่มันก็หลายระดับชั้นหลายฝีมือบางฝีมือก็เป็นฝีมือเรียกว่าชาวบ้านแบบตลาดก็มีนะครับเมื่อเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นชัดแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่เห็นเด่นชัดคือบทอัศจรรย์บทอัศจรรย์ในที่นี้บางทีน้องๆหลานๆที่ไม่รู้นะครับว่าอะไรกันบทอัศจรรย์บางท่านก็ไม่รู้นะครับถ้าจะพูดจริงๆคือบทรักหรือบทโอโลมนั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นบทเข้าพระเข้านางของชายและหญิงนะครับของพระเอกนางเอกหรือของใครก็ตามที่เป็นชายกับหญิงเขาเรียกบทอัศจรรย์ทีนี้บทอัศจรรย์นี่แหละครับถ้าผู้ที่แต่งที่เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณสักเล็กน้อยนะครับท่านจะแต่งในฝีมือซึ่งเรียกว่าฟังดูแล้วนี่มันสนิทสนมกลมกลืนและเป็นภาษาที่ค่อนข้างสูงคือเลี่ยงนะครับเลี่ยงใช้คำหยาบหรืออะไรที่มันหยาบโลนนะครับแต่ที่นี่มันไหลฝีมือเมื่อไหลฝีมือแต่งนี่บางบทอัศจรรย์ของคุณช้างคุณแผนนี่มันโลดโผนเหลือเกินนะครับจนเรียกว่าไม่น่าจะถือว่าเป็นวรรณกรรมที่จะสืบสานต่อไปในอนาคตเพราะนั้นในช่วงหลายสิบปีก่อนนู้น

ครับในยุคสมัยที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านยังทรงพระชนอยู่นะครับท่านก็เป็นแม่กองเรียกว่าสางวรรณคดีกันเลยทีเดียวครับมีการคัดออกนะครับคัดโดยเฉพาะเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่เป็นเรื่องที่ถูกคัดที่สุดนะคัดออกในบทอัศจรรย์หรือบทประพันธ์ซึ่งโลดโผนอะไรต่างๆเหล่านี้ออกไปนะครับเพราะนั้นก็เลยมีหลายสำนวนซึ่งถูกยกออกไปแล้วก็ไม่ได้นำเข้ามารวมอยู่ในบทฉบับพิมพ์ของหอพระสมุทรอย่างเช่นเพลงเนื้อร้องในเพลงใบ้คลั่งเหมือนกันนะครับอย่างเพลงทยอยนายเถานะครับก็เป็นเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนก็บันทึกไว้ว่าคนละสำนวนกับฉบับพิมพ์ของหอพระสมุทรนะครับแต่บทนี้ไม่ถึงกับโลดโผนมากนักแล้วก็เป็นบทที่นิยมมาขับร้องกันในเพลงทยอยนายเถาถือว่าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในบทที่นิยมเพราะว่าทยอยนายเถาในนิยมขับร้องโดยเช่นเนื้อร้องจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนจากบทเสภาเรื่องพญาราชวังสันจากบทละครเรื่องอีหนาวบทพระราชโทษในรัชกาลที่2เรียกว่าแล้วแต่จะเลือกใช้กันครับก็จบบทบาทของเพลงทยอยไปนะครับคราวนี้จะเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีนะครับผมพลิกนะวันนี้ผมพลิกปกติผมจะนำเพลงโหมโรงมาใช้เป็นเพลงแรกนะครับแต่วันนี้ผมพิสดารหน่อยเอาโหมโรงมาใช้เป็นเพลงที่3สาเหตุที่นำเพลงโหมโรงมาใช้เป็นเพลงที่3เนื่องจากว่าเพลงโหมโรงเพลงนี้มีท่านผู้ฟังน้องๆหลายๆขอมาเพราะว่าชอบโดยชื่อด้วยแล้วอยากนำไปบรรเลงใช้ในวาระอันเป็นมงคลนะครับคงจะอัดเสียงนะครับทีนี้ใน2เพลงแรกนั้นทั้งทยอยนอกทยอยในนั้นเป็นเพลงสำคัญกว่าผมก็กลัวว่าจะขาดหายไปเพราะเป็นเพลงค่อนข้างยาวผมเลยนำโหมโรงครอบจักรวาล3ชั้นมาไว้เป็นเพลงที่3แทนที่โหมโรงจะเป็นเพลงแรกนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดผิดพลาดขาดหายไปยังไงยังซ่อมแค่เพลงโหมโรงแค่4-5 นาทีนะครับแต่ถ้าทยอยนอกทยอยในขาดไปนี่ต้องซ่อมกัน20-30 นาทีทีเดียวบทเพลงโหมโรงครอบจักรวาล นี่เอาโดยชื่อก่อนนะครับแค่ชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นชื่อที่ดีแล้วนะครับครอบจักรวาลมีความหมายถึงว่าคำว่าจักรวาลเนี่ยถือว่ามันความกว้างใหญ่ยิ่งกว่าโลกอีกนะครับเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเป็นความที่ยิ่งใหญ่ครูช้อยสุนทรวัฒน์ท่านนำมาเพลงครอบจักรวาล2ชั้นทำนองเก่าที่ใช้หน้าทับปลอบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะที่นิยมบรรเลงขับร้องกันในตราจังหวะ2ชั้นนี่นะครับครูช้อยสุนทรวัฒน์ท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเพื่อใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาของวงปี่พาทย์พญาอินทราธิบดีศรีราชรองเมืองภายหลังเป็นพญาจีรายุมนตรีนะครับโดยบรรเลงออกด้วยเพลงม้าย่องซึ่งครูช้อยสุนทรวัฒน์แต่งเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่นิยมบรรเลงกันมากเลยทีเดียวนะครับโหมโรงครอบจักรวาล3ชั้นครับเป็นการบรรเลงในวงมโหรีและก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายซึ่งรายการลำนำสยามนำมาเสนอท่านฟังได้ฟังกันในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีครับมันก็ดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตริตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันโลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอ

บางท่านบางคนก็สู้ไม่ไหวกับพัดลมบางท่านก็ต้องอาศัยความเย็นภูมิแตกต่างกันในส่วนของร่างกายก็เห็นได้ชัดว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิต้านทานของร่างกายก็แตกต่างกันคนก็ไม่ค่อยถูกกับพัดลมบางคนก็ไม่ถูกกับแอร์บางคนก็ไม่ถูกอากาศธรรมชาติที่ไม่ปกติขึ้นไวลงเร็วบางคนก็ปรับไม่ได้เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอแล้วแต่ละฐานะของแต่ละคนเรียกว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาฐานะของธาตุของขันธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันชอบก็ไม่เหมือนกันไม่ชอบก็ไม่เหมือนกันดีก็ไม่เหมือนกันไม่ดีก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนพยายามเฝ้าด้วยความมีเหตุมีผลมาแต่ละคนนั้นก็มีลักษณะแตกต่างกันรู้ได้เข้าใจได้ว่าอะไรคืออะไรโดยทั่วไปว่า ทนไม่ได้ทนไม่ไหวโทษแต่ไม่เคยถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นไม่เคยถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เคยเอาใจเคยถูกเอาใจอย่างนั้นเคยถูกเอาใจอย่างนี้ความแตกต่างกันก็มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้คนเดียวยังมีความคิดที่แตกต่างกันเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีถ้าสองคนก็คงมีลักษณะเพิ่มเป็นสี่ถ้า5คน10คนแล้วคงมีเหตุปัจจัยพอที่จะต้องมีความคิดแตกต่างกันไปมากๆใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมจึงมองโลกด้วยความเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรอยู่กันมาตั้ง10ปี20ปีดีดักในที่สุดก็ต้องราต้องหย่าต้องร้างกันไปอยู่กันมานานเกือบจะไปแล้วอายุ60 70แล้วยังต้องมีเรื่องเลิกเรื่องหย่าเรื่องร้างกันอยู่กันมาทั้ง50 60 70แล้วค่อยมีการแต่งงแต่งงานกันซึ่งก็มีได้ทุกเรื่องทุกอย่างเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มีอยู่นี่คือลักษณะของความจริงที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปถ้าว่าจริงในเรื่องนุ่งห่มก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในเครื่องนุ่งห่มถ้าว่าจริงในเรื่องของอาหารการอยู่กินก็เรียกว่ามีทุกอย่างมีทุกบทมีทุกตอนนี่จนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ากินแมวกินแมวกินหมากินม้ากินพิสดารเคยเลี้ยงไก่พันเนื้อราคามันตกก็มาเลี้ยงแมวขายมาแมวขึ้นเคียงแมวขึ้นตลาดถึงได้ยินได้ฟังว่ากินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ไม่ออกหน้าออกตาคือเรื่องกินคนยังไม่เป็นล่ำเป็นสันยังไม่มีหนังสือพิมพ์ออกข่าวเป็นหน้าเป็นตาว่ามีตลาดคนตลาดแมว

ตลาดหมาตลาดม้าตลาดอื่นใดก็มากถมเถอยู่แล้วแต่ยังเหลือตลาดเดียวคือตลาดคนที่ออกเป็นล่ำเป็นสันยังไม่มีนี่เนื้อคนอ้วนเนื้อคนผอมเนื้อคนสูงเนื้อคนต่ำยังไม่ปรากฏวันหนึ่งก็คงปรากฏในหน้าซึ่งจะพิมพ์ว่ามีตลาดเนื้อคนคนผอมมีรสชาติอย่างไรคนอ้วนมีรสชอบรสชาติอย่างไรคนเตี้ยมีรสชาติอย่างไรคนสูงมีรสชาติอย่างไรคนขาวคนดำจะมีรสชาติแตกต่างกันไปก็มีวันหนึ่งแหละคงไม่เหลือวิสัยคงจะมีเรื่องตลาดพันนี้เกิดขึ้นตลาดอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นของจริงที่มีอยู่ถ้าแมวหมาม้าอื่นใดได้หมดแล้วก็เหลือแต่คนเท่านั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่จริงตามความเป็นจริงที่มนุษย์ผู้มีกิเลสที่ห่อหุ้มหัวใจผู้ความไม่รู้จริงของใจเกิดขึ้นก็ทำให้กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างจะไม่ยกเว้นอย่าว่าแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารเลยอื่นใดก็กินในเสียทุกสิ่งทุกอย่างคนเป็นสี่ซ่า 5,000 ล้านในโลกนี้คนเดียวก็ยังมีความคิดแตกต่างกันอยู่ยาวอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างถ้าร้อยพันหรือว่าหมื่นแสนล้าน 5,000 ล้านคนหรือจะไม่มีความแตกต่างกันพิสดารมันก็ต้องความพิสดารเกิดขึ้นอยู่ส่วนจะอย่างไรนั้นก็เป็นธรรมดาแต่เรื่องของการกินคนนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่โด่งไม่ดังยังไม่มีเป็นตลาดคนตลาดคนผิวขาวตลาดคนผิวดำตลาดคนเจ้าเนื้อตลาดคนที่เนื้อน้อยตลาดอะไรก็ว่าไปอ้วนผอมจอมตลกก็ว่ากันไปความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นมากไปกว่านี้ไม่ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นอนัตตาจะเป็นวัตถุธรรมและนามธรรมมันก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มนุษย์นี้หยุดการคิดหยุดการกินหยุดการปรุงหยุดการแต่งมนุษย์นี้เนี่ยเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์นี้เนี่ยมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์นี้เนี่ยเป็นได้มีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามนุษย์แท้ๆมนุษย์จริงๆมนุษย์แท้ๆมนุษย์จริงๆเมื่อมนุษย์จริงๆแท้ๆมันก็จะเห็นเหตุแห่งความจริงของใจของอ๋อมนุษย์นี่ช่างฉลาดแหลมคมในการอยู่การกินเหลือหลายไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้ใดๆร้อยกลุ่มร้อยเผ่าร้อยพันร้อยคู่ร้อยคนก็มีเรื่องต้องคุยกันเยอะแยะไปเดี๋ยวบอกว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะกินไม่ได้ไม่เห็นจะยกเว้นอะไรเลยสำหรับมนุษย์ก่อนเราเคยได้ยินว่าผีปอบผีกระสือว่ากินคู่กินคนยุคนี้สมัยนี้ก็คงมีเหตุมีผลตามฐานะภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการกินคนจนได้เป็นเรื่องเป็นราวในการข้างหน้าอย่าคิดว่าจะไม่มีอย่าคิดว่าจะไม่เกิดเพราะทุกอย่างมันก็มีมันก็เกิดโดยที่เราไม่ต้องคิดมันก็เกิดโดยที่เราคิดว่ามันจะไม่มีมันก็มีร้อยเรื่องพันอย่างร้อยคู่พันคนมีเหตุมีผลพอในธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นจังว่ากายของเรานั้นต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยรับผิดชอบใจเรานั้นก็พยายามคอยเฝ้าฝึกและปฏิบัติเพราะรู้ว่าเรื่องของใจเรื่องของกายนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลทำให้ต้องแตกต่างกันมากหน้ามือเป็นหลังมือฝึกกับไม่ฝึกแตกต่างกันมากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าพยายามนะ

พยายามตั้งใจเวลานั่งก็ต้องดูเจ้าของซะก่อนว่านั่งตรงหรือไม่นั่งตรงนั่งเอียงหรือไม่นั่งเอียงนั่งค่อมหรือไม่นั่งค่อมพยายามดูเจ้าของซะก่อนพยายามตรวจตาดูตัวเองซะก่อนดูศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะดูตัวเองให้แน่ใจซะก่อนอย่าเผลอนะพยายามพยุงกายตัวเราให้งามให้สง่าพยายามเอาตัวรู้ดึงตัวให้เด่นในเห็นในชัดซะก่อนกำหนดดูรู้ให้เด่นในเห็นชัดก่อนแม้จะหลับตาไม่หลับตาก็ดูซะก่อนเพื่อจะได้ความงามของกายของใจนี่คือฐานะของสติสมาธิปัญญาที่พยุงกายให้อยู่ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะรู้ว่าความจริงมันต้องระวังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันแม้ที่สุดยารักษาโรคก็มีสารพัดที่เราจะมานั่งอธิบายมีรักษาโรคได้ทุกชนิดถ้ามียาอีกขนาดหนึ่งที่ทำให้มนุษย์กินแล้วไปแล้วรวยเรื่อยเลยก็คงจะขายดีคือยาโรคซับจางยากินแล้วแก้โรคซับจางได้คือเลือดจืดจางมันมีแล้วถ้าโรคซับจางมันมีขายสักชนิดหนึ่งมันคงดีถ้าผู้ที่เรียนได้ศึกษามาแล้วก็ควรจะคิดการนี้โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เป็นเภสัชกรเอาควรจะคิดยาโรคซับจางมาขายในตลาดโลกนี้คงฮือฮาหรูหราฟื่อฟ้าถ้ามียาโรคแก้โรคซับจางได้มันคงดีก็คงจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคนโดยส่วนมากในส่วนหนึ่งก็เข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็ยังว่ายังไม่เข้าใจถ้ามียาช่วยแก้โรคซับจางได้แล้วมันคงดีเคยได้ยินแต่อยากจะแก้โรคนั้นโรคนี้แต่เรามียาขนาดนี้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชาวโลกทั้งหลายคือยาโรคซับจางกินทีไรเงินทองของขาวมันไหลมาเทมากินทีไรมีแต่คนเอามาให้กินทีไรเงินมันไม่พอได้มันก็ได้ก็กินยาประเภทนี้ลงไปแล้วมันเงินนี่มันไม่มีธนาคารที่จะมารับฝากไม่ไหวมันน่าจะคิดการขนาดนี้มันต้องมีงายาประเภทหนึ่งเรียกว่ายาโรคซับจางต้องคิดอย่างอื่นมีแล้วความจริงของชีวิตเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ว่าโดยสัจจะที่เข้าใจได้ง่ายๆสัจจะในเครื่องนุ่งห่มก็ดูออกว่าถ้าดีแล้วก็ใส่ถ้าไม่ดีก็ไม่ใส่ชอบใจก็ใส่ไม่ชอบใจก็ไม่ใส่สัจจะในเรื่องอาหารการอยู่การกินถูกปากถูกคอก็ทานได้เยอะไม่ถูกปากถูกคอก็ทานได้น้อยสัจจะในที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันถ้าชอบอกชอบใจก็อยู่ได้นานถ้าถูกอกถูกใจก็อยู่ได้นานถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็ยังว่าแม้แต่เรื่องสัจจะในยารักษาโรคอะไรก็ได้แต่มันถึงที่สุดแล้วอะไรก็ได้ทั้งที่เป็นหมอปัจจุบันแผนปัจจุบันทั้งที่เป็นหมอเทวดาทั้งที่เป็นหมอผีทั้งที่เป็นหมอสมุนไพรเป็นอะไรก็คือให้เป็นเอาทุกอย่างพอจุดมุ่งหมายก็ต้องการให้มันหายเป้าหมายก็ต้องการให้โรคมันหายจึงมีทุกรูปแบบยังได้ยินว่าหมอน้อยเกิดตรงโน้นหมอน้อยเกิดตรงนี้หมอเทวดาเกิดตรงโน้นหมอเทวดาเกิดตรงนี้เพราะคนมันไม่มีที่พึ่งเพียงพอพอโรคภัยไข้เจ็บเบียดแล้วมันหาที่พึ่งไม่ได้แล้วที่สุดมันก็ยังว่านั้นนะประเภทที่เท่าไรเท่ากันอะไรก็ได้ดีก็อยู่รอตายอะไรก็ได้ที่อยู่รอดีก็อยู่เสี่ยงตายรอตายเพราะทุกอย่างก็มีความพร้อมจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไม่ตายไม่ตายให้รอดแต่ที่สุดก็ไม่เห็นใครจะรอดได้ทุกรายตายช้าตายเร็วก็คือตายความหมายของหยูกยาก็มีความจริงเป็นอย่างนี้เป็นสัจจะของชีวิตของแต่ละคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องสัจจะได้

แล้วที่นี้การมองโลกด้วยความเข้าใจก็จะมากขึ้นการมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลก็จะมากขึ้นแทนที่เราจะไปโกรธไปเกลียดเขาเราก็ไม่แทนที่เขาจะไปรักไปชังเขาเราก็ไม่แทนที่เราจะไม่ชอบไม่ชอบกับเขาเราก็ไม่ทั้งนั้นความในใจของเราน่ะรู้อยู่แก่ใจว่าคืออะไรนี่หน้าตาอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรมีความจริงอย่างไรในหลักธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมอย่างไรในเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปใจเรานั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีลักษณะอย่างไรปัญญาเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติแล้วมันเกิดความใจกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มองโลกด้วยความเข้าใจอยู่กับโลกด้วยความจริงใจไม่ได้อยู่อย่างคนที่ถูกอำนาจมืดครอบงำใจเจ้าของพยายามมองจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากมองจากที่ยากมาหาง่ายซึ่งเราคิดว่ามันจะรู้ไม่ได้จริงๆแล้วมันรู้ได้เท่ากันหมดจริงๆแล้วมันเข้าใจได้เท่ากันหมดความจริงน่ะมันสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มีอยู่สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจจะโดยสมมุติบ้างเป็นปรมัตถสัจจะบ้างไม่ต้องสมมุติมันสอนตัวเราทุกอย่างความแก่ก็ไม่ต้องสมมุติความตายก็ไม่ต้องสมมุติสิ่งที่รักต้องจากก็ไม่ต้องสมมุติมันมีของมันอยู่แล้วช้าเร็วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่เมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงแม่นยำในเรื่องของความจริงที่มีอยู่กับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราว่าเกิดอย่างนั้นมีอย่างนี้เกิดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเพราะโรคทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีโรคอะไรที่รักษายากได้เกินกว่าโรคหัวใจโรคหัวใจในเป็นโรคที่รักษายากและโรคที่รักษายากเป็นโรคที่รักษายากจริงๆรักษายากรักษาแผลอื่นใดก็ยังพอหายแผลหัวใจนี่สำคัญจริงๆรักกันมาตั้ง10-20 ปีพอมีอะไรขัดใจนิดหน่อยท้าหย่าท้าเลิกรักกันมาตั้ง30 ปีเกือบจะไปถึงเมนแล้วเกือบจะเข้าลงเข้าหีบแล้วพอมีเรื่องอะไรขัดใจเล็กๆน้อยๆก็อย่างว่านั้นยิงกันทิ้งฆ่ากันทิ้งแม้อื่นใดร้ายหรือร้ายเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราไม่ถูกใจเรามีเป็นฟืนเป็นไฟให้ถูกใจก็พอฟังพอดูพออยู่พอไหวคันไม่ถูกอกถูกใจแต่แม้มันเรื่องร้ายจริงๆเหมือนก็จะกินได้เหมือนก็จะกินได้นะเหมือนก็จะกินได้เหมือนก็จะกินได้นะโรคที่ร้ายที่สุดก็คือโรคอิจฉาริษยาโรคนี้คันไปหมดคันทั้งตัวคันไปหมดกลายเป็นโรคผิวหนังโรคอิจฉาริษยานี่กลายเป็นโรคผิวหนังโดยไม่รู้สึกตัวทนดูความดีเด่นโด่งดังเขาไม่ได้ทนดูความเจริญก้าวหน้าของเขาไม่ไหวทนดูตัวการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคนอื่นไม่ได้ไอ้โรคนี้เนี่ยมันร้ายจริงๆแม้ที่สุดจะบอกว่ารักสุดรักขัดใจนิดหน่อยเท่านั้นน่ะเสียหลักทุกอย่างเป๋โกรธเป็นฟืนเป็นไฟความจริงของใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายของใจมีลักษณะอย่างนี้โรคร้ายที่สุดคือโรคหัวใจนี่แหละ
แพ้เป็นทางใจนี่จึงต้องระวังอยู่ตลอดที่ต้องมาฝึกมาปฏิ

ปฏิบัติเพื่อให้มองโลกด้วยความจริงใจมองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันร้ายร้ายจริงๆขึ้นไวลงเร็วยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเร็วไวยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศพายุโซนร้อนทำลายพินาศล่มจมมากกว่านี้หน้ามือเป็นหลังมือรักอย่างชังอย่างชอบอย่างไม่ชอบอย่างเกลียดอย่างรักอย่างมันชนิดที่ว่าบอกไม่ถูกบอกไม่ได้มันคืออะไรทำลายตัวเองในทุกรูปแบบเคยเตือนอย่างกันเองว่าศูนย์มันไม่มีราคานะขึ้นต้นว่าศูนย์แล้วมันไม่เคยมีราคาไอ้ศูนย์นี่มันไม่มีราคาอะไรนะนี่ไปตั้งค่ายังไงมันศูนย์คือไม่มีคือว่างมันเปล่าประโยชน์ถ้าไม่มีตัวอื่นมากำกับแล้วมันไม่มี5มี10มี20 30หรอกมันจะมีแต่เมื่อมีใครมาคอยเป็นพี่เลี้ยงมันเท่านั้นมันถึงจะมีราคามีผู้กำกับมีผู้ดูแลมีผู้เอาใจใส่มีผู้มีสนใจมันถึงจะมีราคาถ้าตัวราคาของศูนย์ขึ้นมาแล้วมันหมดเกลี้ยงไม่เหลือบ้านหลังใหญ่ตึกหลังใหญ่คอนโดหลังใหญ่อาพาร์ตเมนต์หลังใหญ่โอ้ไม่สนพอความศูนย์โกรธโมโหโทโสเกิดขึ้นฉุนเฉียวเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าว่าแต่ท้าตีท้าต่อยอย่าว่าแต่ฆ่าให้ตายเลยมันยังจองร้างอาฆาตพยาบาทไม่รู้กี่ยกกี่ยุคกี่สมัยน่าร้ายจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าต้องเข้าใจนะว่าชีวิตจริงมันคืออะไรบทที่เขารักเราอย่านึกว่าเขาจะไม่เกลียดเราพยายามมองให้เห็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้ามีรักแล้วมันจะมีชังถ้ามีรักแล้วมันจะมีชังมันเป็นสัจจะในมุมมนุษย์ที่เราจะต้องเข้าใจมันทุกวันนั่นแหละที่เรามาฝึกมาปฏิบัติใจมันเย็นลงกับเสียงกับรูปกับความจริงมันเกิดความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบทรักอย่านึกว่าบทโกรธจะไม่เกิดขึ้นหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าเข้มหน้าข้นหน้าเขียวมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างทดลองทุกรูปแบบเพียงแต่ทำไม่มองบ้างทำเป็นไม่พูดด้วยบ้าง ทำเป็นดุด่าว่าอะไรบ้างทำทุกรูปแบบมันก็ดูออกง่ายนึกบอกว่ารังแตนพอมันมีตัวแตนอยู่แม้แต่เดินผ่านมันก็บินออกมาหาคนจนได้นะไอ้รังแตนนั่นนะอย่าว่าจะไปแย่รังมันเลยแม้แต่เดินผ่านมันยังวิ่งออกมาฮู้เอาเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ส่วนลึกส่วนตื้นส่วนหนาส่วนบางของกิเลสคือครองใจเราอยู่นั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นจึงถามในใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆนั่นคืออะไรจริงๆนั่นคืออะไรจริงๆนั้นมีหน้าตาอย่างไรจริงๆแล้วมีลักษณะอย่างไรจริงแล้วมีความเป็นจริงอย่างไรมันแผลงฤทธิ์ได้ทุกเรื่องอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเหลือเกินอันนั้นเป็นสัจจะที่เรากำหนดได้ในสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวละเรียกว่าร้อนกับเย็นทีเดียวนะเรียนเย็นกับร้อนทีเดียวนั่นที่เราต้องนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูนะเฝ้าสังเกตอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเห็นความจริงของจริงที่เกิดอยู่กับใจเรามันเกิดมันมีมันเป็นได้ทุกเรื่องทุกอย่างจะกี่ปีไม่ว่ารักกันแต่ที่สุดก็บ้านแตกสแลกขาดได้เลิกได้จะเห็นเป็นเรื่องยากนะมนุษย์ส่วนหนึ่งเขาเรียกบ้าบอคอแตกลืมหลงเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีลักษณะพิเศษพอจริงๆแล้วตายแล้วก็คืออย่างนั้นน่ะพอจากแล้วก็คืออย่างนั้นน่ะพอตายพอจากแล้วก็คืออย่างนั้นพอตายพอจากลงไปแล้วก็คืออย่างนั้นไม่ได้คืออย่างอื่น

ไม่ได้เป็นอย่างอื่นแค่นั้นเท่านั้นไม่ได้มากมายไกลกองไปมากกว่านั้นศรัทธาจริตนั้นมันไม่มีปัญญาที่จะคิดเชื่อลูกเดียวจนไม่มีเวลาจะไขครวญไม่มีเวลาจะทบทวนไม่มีเวลาจะกันกรองพอความเชื่อมันฝังใจแล้วมันลืมนึกถึงเหตุถึงผลอะไรซ้ำไปด้วยความเชื่อไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายซ้ำไปความเชื่อไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอีกซ้ำไปด้วยสิทธิในความเชื่อของแต่ละคนแทบไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลใดๆเห็นใจและเข้าใจเหมือนกันว่าความเชื่อของคนมีลักษณะอย่างนั้นความเชื่อของคนมีลักษณะอย่างนั้นศรัทธาจริตเชื่อจนชนิดที่ว่าไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายนะขอให้มีความเชื่อใจฝังใจลงในบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดลืมนึกถึงเหตุถึงผลลืมนึกถึงอะไรต่อมีอะไรใครจะแตะไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟใครจะแตะไม่ได้เดือดเป็นฟืนเป็นไฟเรียกว่าตัวสั่นงันงกเพราะความเชื่อมันขาดปัญญาเมื่อมันไม่มีปัญญาแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่รับผิดชอบในความเชื่อของตัวเองไม่รับผิดชอบในความเชื่อของตัวเองเชื่อจนขาดสติขาดปัญญาไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฟังไม่อยากจะทบทวนไม่อยากจะดูอะไรทั้งนั้นฉันจะเอาอย่างนี้เสียอย่างฉันจะเป็นอย่างนี้เสียอย่างฉันจะเอาอย่างนี้เสียอย่างฉันจะเป็นอย่างนี้เสียอย่างฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้เสียอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเอาความเชื่อนะมันเลยพอดีพอความเชื่อนะมันเลยเหตุเลยผลมันก็เดือดร้อนเมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาจริตต้องระวังจะเชื่อใครนับถือใครจะเชื่ออะไรนับถืออะไรพยายามให้เดินอยู่บนเส้นทางของการพิจารณาได้ฟังได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์ได้อย่าด่วนโกรธเกลียดอย่าด่วนตัดสินใจไม่พอใจกับสิ่งเหล่านั้นฟังเถอะมีหูไว้หูมีหูไว้หูฟังทั้งนั้นแหละแล้วปัญญามันก็ค่อยๆได้คิดได้อ่านปัญญามันค่อยมีเหตุมีผลกับใจปัญญามันค่อยเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารู้จักฟังอย่าเพิ่งโกรธง่ายอย่าเพิ่งเอาความมคติมาฝังไว้ในใจง่ายผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติจึงใจกว้างพอกับสิ่งเหล่านี้ศรัทธาจริตจะไม่มีคำอธิบายอธิบายไม่ได้โกรธตัวสั่นงันงกขาดเหตุขาดผลเพราะศรัทธาจริตไม่มีคำอธิบายในบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีคำอธิบายใดๆที่มีอยู่ไม่มีคำอธิบายพอไม่มีคำอธิบายมันก็หนักอกหนักใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจทั้งนั้นเดือดร้อนใจเจ้าของวุ่นวายสับสนในตัวเองเพราะว่าไม่มีคำอธิบายเป็นอย่างนั้นใจที่ฝึกที่ปฏิบัติแล้วมันเห็นจริงเห็นจังว่าคนเรานี่มันอย่างนี้ศรัทธาจริตมันไม่มีคำอธิบายจากอันหนึ่งอะไรทั้งนั้นโกรธง่ายโกรธเร็วฉุนเฉียวง่ายโมโหโทโสง่ายใครพูดไม่ได้ใครเถียงไม่ได้ใครแย้งไม่ได้ใครขัดไม่ได้จากเรื่องถกปัญหานะไม่มีแล้วกลายเป็นเรื่องเผด็จการในความคิดความคิดที่ขาดการรับผิดชอบตัวเองแล้วยังขาดรับผิดชอบสังคมก็คือศรัทธาจริตที่ไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นเมื่อไม่ฟังคนแล้วจะไปรู้เรื่องคนอย่างไรแล้วที่สุดจะอยู่กับคนอย่างมีความสุขได้อย่างไรเพราะศรัทธาจริตมันฝังใจมากๆนั่นแหละแล้วที่สุดมันก็เสียหลักเสียคู่เสียคนเพราะเรื่องอย่างนี้ล่มจมเพราะเรื่องอย่างนี้

เดือดร้อนหายนะเพราะเรื่องอย่างนี้อุ่นวายเพราะเรื่องอย่างนี้เพราะศรัทธาจริตมันฝังใจคนจนไม่มีคำแย้งขัดและอธิบายได้โดยเหตุโดยผลวิ่งวุ่นวิ่งว่อนวุ่นวายว้าวุ่นจนเป็นเรื่องสับสนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเพราะเรื่องศรัทธาของใจของที่มีอยู่เดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับพูดไม่ได้แย้งไม่ได้ขัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธามันถมใจมากมากมากจนไม่เห็นเหตุเห็นผลจนไม่รู้ว่าคืออะไรไม่อยากจะฟังไม่อยากจะคิดไม่อยากจะทบทวนไม่อยากจะอธิบายคือขี้เกียจแล้วที่สุดก็ไปโกรธเกลียดกับคนที่เขาไม่เป็นอย่างที่เราเป็นราคะจริตมีนิสัยของการยินดีพื้นฐานของรักสวยรักงามรักสวยรักงามรักสวยรักงามซึ่งเน้นในเรื่องสิ่งที่มีอยู่ใครจะขัดจะแย้งไม่ได้ใครจะถกจะเถียงไม่ได้ใครจะอธิบายอย่างไรไม่ได้ขอให้เป็นอย่างนี้เถอะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งที่มันน่าจะแย้งได้ขัดได้เถียงได้เราก็ต้องฟังแต่เมื่อเกิดความกำหนัดยินดีลงไปแล้วยังไงก็อย่างนั้นใครพูดอะไรไม่ฟังทั้งนั้นใครแย้งไม่ฟังทั้งนั้นใครเตือนไม่ฟังทั้งนั้นแหละขอให้ฉันพอใจสักอย่างหนึ่งลืมนึกไปว่าบางทีเนี่ยพอใจมีพื้นฐานของความไม่มีเหตุผลแม้แต่รักสวยรักงามนะรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจก็รักสิ่งที่ดีทั้งนั้นอื่นใดที่ต่อเนื่องเป็นวัตถุเราก็ดูได้ว่าคืออะไรรักสวยรักงามใครจะแย้งใครจะขัดใครจะให้แก้ไขใครจะให้ปรับปรุงเนี่ยไม่สนมิจฉาทิฏฐิในความคิดเปิดใจไม่กว้างใจไม่กว้างพอเมื่อใจไม่กว้างพอแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นโทสะจริตอันนี้ก็เรียกว่าโกรธง่ายโกรธง่ายใครอะไรก็โกรธลูกเดียวใครอะไรก็โกรธลูกเดียวเพราะเคยถูกตามใจมาตั้งแต่เกิดเคยถูกเลี้ยงอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดเคยถูกเอาใจตามใจมาตั้งแต่เกิดอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธดีก็โกรธไม่ดีก็โกรธนิดๆหน่อยๆก็โกรธเล็กๆน้อยๆก็โกรธโกรธเป็นฟืนเป็นไฟฉันต้องหนึ่งคนอื่นไม่เกี่ยวฉันต้องหนึ่งคนอื่นไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันใครอย่ามาแย่งมาขัดใครอย่ามาขัดมาแย่งใครอย่ามาได้แหละที่สุดไม่อยากจะปรึกษาหารือกับใครทั้งนั้นเสร็จแล้วออกมาไม่มีพรรคมีพวกออกมาแล้วมีเพื่อนมีฝูงออกมาแล้วกลายเป็นคนที่โทษดีเด่นโด่งดังอยู่โดอยู่คนเดียวนั่นแหละฐานรากไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่ให้สภาพโดยทั่วไปยอมรับไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้อะไรตามมาล่ะปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเข้าหมู่เข้าพวกไม่ได้ถึงบอกไม่ค่อยๆจะฟังใครทั้งนั้นฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะต้องอย่างนี้ถ้าฉันไม่อย่างนี้ฉันก็ไม่เอาฟังเขาบ้างถ้าเขาจะแย้งจะขัดเขาจะถกจะเถียงจะมีการอะไรบ้างก็ต้องยอมถึงบอกว่าเปิดให้ทุกคนใจกว้างพอใจแคบจนเกินกว่าเหตุกว่าผลยอมให้ถูกด่าถูกว่ายอมต้องให้ทุกอย่างว่ากันได้โทษเด็กเขาด่าเขาว่ากันนู่นในรัฐสภายังด่าว่ากันได้ตั้งแต่นายกยันเจ้าหน้าที่สภาถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิได้ทั้งนั้นถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิได้ทั้งนั้นตั้งแต่นายกถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่ยกเว้นไอ้ที่เราเนี่ยเป็นใครเป็นบุคคลวิเศษมาจากไหนใครจะด่าใครจะชอบใครจะชังใครจะเกลียดก็เป็นเรื่องเป็นใครก็เราก็ต้องยอมมันแหละอย่าโกรธง่ายอย่าฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายเนี่ยมีปัญหาตามมาทุกเรื่องทุกอย่าง

ต้องคอยระวังฟังเป็นบ้างฟังเขาบ้างฟังเราบ้างฟังเขาบ้างฟังเขาบ้างไม่ใช่เป็นความคิดที่เย่อหยิ่งไม่ใช่ความคิดที่หยิ่งจองหองโทษเดออหังการโดยวิสัยของเราเนี่ยมันไม่มีใครใหญ่ใครเล็กโดยวิสัยของเราไม่มีใครจนใครรวยโดยวิสัยของคนไม่มีใครสวยใครขี้เหร่ความรู้สึกมันไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่ากันมากนักในความคิดมีดีกับชั่วเป็นกลางเฉยๆน่ะมีกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกฟังเขาบ้างอย่าโกรธลูกเดียวฟังบ้างเวลาถูกติถูกติงถูกเตือนถูกแนะเพื่อจะได้แนวความคิดมาฝึกมาปฏิบัติตัวเราให้เกิดใจกว้างกับสิ่งที่มีอยู่ถึงบอกตั้งความปรารถนาดีไว้ให้มากๆมันจะได้ไม่โกรธไม่เกลียดง่ายจนถึงขนาดไม่มีเหตุมีผลจนกลายเป็นเรื่องรู้อำนาจต่อความจริงที่มีอยู่ไม่ฟังใครทั้งนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นทั้งไม่ฟังทั้งไม่สนใจทั้งนั้นเรียกว่าดื้อยาโมหะจริตก็หมายถึงเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำเห็นต่ำเป็นสูงเห็นสูงเป็นเตี้ยใครจะไปแย้งไปขัดไม่ได้ล่ะกูไม่กลับเรียกไม่กลับขานไม่กลับโมหะจริตโมหะจริตเข้าใจเห็นใจว่าโมหะจริตคือลักษณะอย่างไรต้องสังเกตดูว่าโมหะจริตเป็นลักษณะอย่างไรเราเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดได้ง่ายๆนะหลงลืมตัวเองนึกว่าไม่มีเราแล้วเขาจะแย่ถ้ามีเขาแล้วเราจะแย่ลืมไปหมดหลงไปหมดแท้ที่จริงมีทั้งเราทั้งเขาก็อยู่ได้ไม่มีทั้งเราทั้งเขาก็อยู่ได้ธรรมะโดยธรรมชาติมันช่วยตัวของมันเองความหลงมันกับคิดไปตรงกันข้ามสำคัญผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจากสิ่งที่มีอยู่จนเป็นเรื่องของการสำคัญผิดสำนึกผิดสำเนียกผิดในตัวเองจึงตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปต่ออำนาจของความหลงได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้ผัวลืมแม่ได้แม่ลืมผัวลืมไปได้ทุกอย่างถึงที่สุดได้เมียลืมพ่อลืมแม่ได้ผัวลืมพ่อลืมแม่ลืมไปหมดความหลงน่ะมันเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปถึงบอกว่าถ้ามีคนแย้งคนขัดจะมีคนคอยตักคอยเตือนน่ะมันน่าจะมีเหตุผลพอกับการอยู่รับผิดชอบมีคนคอยทำความสะอาดมีคนคอยดูแลเอาใจใส่พื้นที่เราถึงใช้ประโยชน์ได้แม้ที่สุดเหตุอื่นใดเรายังต้องคอยทำความสะอาดดูแลร่างกายของเราอาบน้ำแปรงฟันดูซักฟอกทำความสะอาดอยู่เรื่อยแต่ใจส่วนลึกน่ะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นขี้เกียจที่จะทนไหวขี้เกียจที่จะทนไม่ได้เบื่อคนทั้งที่อยู่กับคนก็เกิดเบื่อคนแล้วเบื่อคนเบื่อโลกเบื่อสงสารเบื่อไปหมดทั้งที่ความจริงน่ะอยู่กับคนได้ยังเบื่อคนทั้งเองเห็นใจเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความจริงแท้มันไม่เกิดขึ้นกับใจคนโมหะจริตจึงเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดได้ง่ายพูดที่จริตคือรู้มากตรงนี้รู้มากรู้มากจนชนิดว่าไม่อยากจะสนใจใครรู้มากจนไม่อยากจะฟังใครรู้มากจนไม่จะแคร์ใครทั้งนั้นเนี่ยฉันพอตัวฉันพอตัวเพราะความรู้มันท่วมหัวแล้วเอาตัวมันไม่รอดเอาตัวไม่รอดถ้าความรู้น่ะมันท่วมหัวใจคนแล้วมันเอาตัวไม่รอดทั้งนั้น

โบราณเนี่ยบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีเยอะแยะไปอะไรก็รู้อะไรก็รู้แต่ที่สุดก็ยังว่านะงูงูปลาปลาไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นฐานไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นแท้แค่นั้นเท่านั้นถ้าจะออกไปแสดงไปอวดไปอะไรมันก็ไม่มีพอที่จะแสดงได้เพราะมันแค่นั้นแค่หางอึ่งนั่นแหละหางอึ่งมันยาวขนาดไหนบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นหางอึ่งเลยอาจจะเคยเห็นหางกบหางเขียดหางลูกกบลูกเขียดแต่หลายๆคนไม่เคยเห็นหางอึ่งนะอึ่งอ่างเนี่ยมันมีหางบางคนไม่เคยเห็นคำเปรียบเปรยโบราณนั้นบอกความรู้แค่หางอึ่งอวดดีนักความรู้แค่หางอึ่งเท่านั้นเองเป็นคำพังเพยโบราณว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดหิ่งห้อยในกะรามะพร้าวมันช่างกว้างมันช่างใหญ่เหลือเกินหิ่งห้อยในกะรามะพร้าวเนี่ยมันใหญ่มันกว้างพิลึกคือเรียกว่าคับลาเมื่อในกิ้งกือในกะรามะพร้าวที่ถูกครอบด้วยกะรามะพร้าวแม้เหตุอื่นใดก็เหมือนกันพุทธิจริตมันต้องอาศัยความสงบต้องมีเวลาสงบบ้างมันจะรู้ว่าความคิดตัวเองมันแค่ไหนอย่างไรจะได้รู้ว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดมีลักษณะอย่างไรให้มีเวลาสงบสงัดทำใจให้เป็นตัวของตัวเองให้ว่างให้วางให้เย็นลงแต่มันแค่นั้นแหละที่สุดมันก็รู้คือรู้แค่นั้นคนที่รู้มากตายแล้วก็มีแค่คนที่รู้มากๆตายไปแล้วก็มีคนที่รู้น้อยยังไม่ตายก็มีคนที่รู้มากร่ำรวยก็มีคนที่รู้มากยากจนก็มีความจริงมันคือความจริงนะถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัติมารู้เหตุรู้ผลกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจในเหตุในผลตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอย่าอวดรู้นะถ้าอวดความรู้นะมันเสียรู้คนอยู่ตลอดถ้าอวดความรู้นะมันเสียรู้คนอยู่ตลอดบางทีถึงนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บางทีทำเป็นเงอะเงอะงะบางทีก็ทำเป็นเฉยๆเลยที่ดูแล้วหักรบกบนี่ไม่คุ้มแล้วก็เฉยซะได้ไม่เท่าเสียไม่คุ้มมากก็ได้อย่าไปยุ่งพอเสียมากก็ได้ดูแล้วมันไม่คุ้มแล้วก็เฉยซะบางทีต้องเดินหนีบางทีต้องไม่พูดบางทีก็อย่างว่านะก็อย่างนี้แหละคนตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเรื่องของการเข้ามาสงบระงับเรื่องของการทำใจให้หลีกเล่นให้มีเหตุมีผลกับใจเจ้าของนั้นเป็นความจำเป็นพอมันสงบมันเย็นลงไปแล้วมันจะรู้ความรู้นี่มันมีอยู่แค่นั้นเท่านั้นรู้เอาตัวรอดรู้รักษาความปลอดภัยรู้เอาตัวรอดรู้ความปลอดภัยในตัวเราว่ามันรู้แค่ไหนศัตรูมันเยอะทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จริงมีแต่ศัตรูเต็มไปหมดคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่คบคนนี้ก็ไม่คบมันก็มีศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองไปเรื่อยๆเพราะมันไม่รู้จักอะไรมันก็ขวางโลกขวางธรรมไปเรื่อยทำเพราะความรักทำเพราะความชังทำเพราะความชอบทำเพราะความโกรธมาทำเพราะความไม่โกรธฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติมันครอบงำใจคนหากอคติคือมันนอนเนื่องอยู่ในใจเราแล้วมันก็ยากเหมือนกันที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งมันก็คงไปได้แค่นั้นแหละมีแต่เรื่องเศร้าหมองมีแต่เรื่องขุ่นมัวกับสิ่งที่ต่ออยู่และก็อยู่ต่อเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นมีเรื่องเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะความรู้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลพอกับสิ่งที่รู้มันก็ไปอมโลกแบกโลกหอบโลกหิ้วโลกถือโลกอยู่คนเดียวศัตรูก็เลยมากภัยก็เลยมากใครเล่าเป็นคนเดือดร้อนใครเล่าเป็นคนหนักอกหนักใจใครเล่าเป็นคนเดือดร้อนตัวเรานั่นแหละ

เสร็จแล้วไปถึงวิตกจริตขี่วิตกวิจารณ์มีเรื่องอยู่เรื่อยนึกอยู่เรื่อยระแวงอยู่เรื่อยสงสัยอยู่เรื่อยเรียกว่าขี้ระแวงขี้สงสัยขี้เต็มตัวขี้เต็มใจขี้เต็มไปหมดระแวงสงสัยคนโน้นระแวงสงสัยคนนี้ทั้งที่เป็นสามีภรรยายังระแวงยังสงสัยกันอีกเพราะตัวเองนั้นไม่มีความมั่นคงในตัวเองไม่มีความดีพอในใจตัวเองมันถึงเกิดความระแวงสงสัยในคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยอะไรแล้วทำให้เป็นทุกข์เพราะเหล่านี้แหละมันระแวงสงสัยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องวิตกวิจารณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจึงต้องเป็นอยู่อย่างนี้ขั้นเรามาฝึกมาปฏิบัติเรารู้แล้วว่าต้องแก้อย่างไรศรัทธาจริตต้องแก้โดยปัญญาราคะจริตต้องแก้ด้วยการตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีที่เป็นมองให้เห็นตรงกันข้ามไม่ได้จากสวยต้องไม่สวยโทสะจริตต้องเดินเมตตาให้มากๆใจกว้างพอกับสิ่งเหล่านี้มีเมตตาพอกับสิ่งเหล่านี้โมหะจริตก็ต้องพยายามเดินปัญญาสงบแล้วก็เดินปัญญาพุทธิจริตต้องใช้ความสงบเป็นหลักเป็นฐานพอมันรู้แล้วต้องสงบต้องกันกรองต้องสงบต้องกันกรองนิตกาจริตก็อาศัยดังที่กล่าวแล้วคือความเข้าไปสงบระงับของใจค่อยคิดค่อยค้นค่อยขุดคุยเราจะมีเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เราแก้ใจเราได้อ๋อนี่คือความจริงศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตจังมีกันทุกคนนั่นแหละมีกันทุกคนเลยมานั่งเรียบเรียงเทียบเคียงมีกันทุกคนจะมีน้อยมีมากก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ถ้าจะมีกันทุกคนนั่นแหละไม่ยกเว้นใครจะมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติเพื่อต้องการให้เข้าใจในความจริงของสิ่งเหล่านี้เราจะได้อยู่อย่างคนที่ใจกว้างเราจะได้อยู่อย่างคนที่เปิดโลกใจกว้างเปิดโลกสงสารเหตุผลกับใจเราว่ามีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรการกำหนดได้ในมรรคในผลการกำหนดได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอจึงเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงที่เราอธิบายได้โดยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ความรู้สึกนึกคิดมันจะได้เห็นว่าอ๋อมันตรงกันข้ามเนี่ยมันตรงกันข้ามทุกอย่างพอรู้ว่าตรงกันข้ามแล้วเราต้องเดินปัญญาของเราสำเนียกสำนึกสอนตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองความรู้ตื้นลึกหนาบางมันก็จะละเอียดขึ้นกับตัวเราคือรู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อว่างรู้เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่มีอยู่ปัญญาซึ่งเกิดอยู่กับใจเราก็จะเป็นบุคคลที่อิสระเป็นอิสระงามง่ายสะดวกสบายงามง่ายสะดวกสบายใจเราก็จะเย็นวิสัยของการแก้ไขปรับปรุงก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นความจริงที่เป็นสัจจะที่เราทุกคนพึงเข้าใจได้โดยสัจจะสมมุติและปรมัตถสัจจะที่เราเห็นได้จากสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นของจริงน่ะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างของจริงน่ะสอนเตือนเราทุกสิ่งทุกอย่างสอนเตือนเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีหลักใจหลักธรรมครองแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้มีลักษณะอย่างนี้ปัญญาซึ่งเกิดอยู่กับใจเราก็จะมีเหตุมีผลปัญญาซึ่งเกิดอยู่กับตัวเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้

0: เราแก้ได้ทุกโรคที่เกิดอยู่กับตัวเราแม้ที่สุดโรคซ้ำจางก็จะแก้ได้โดยหัวใจที่เป็นศีลเป็นธรรมปัญญามันเข้าใจด้วยเหตุผลของจริงหลังจากนั้นแล้วการทำใจได้ก็เกิดขึ้นตั้งใจพยายามรักษาตั้งใจพยายามมุมานะตั้งใจพยายามเคี่ยวเข็นตั้งใจแล้วก็พยายามเคี่ยวเข็นดูแลรับผิดชอบแล้วจะได้เหตุผลของใจแล้วจะได้ความจริงของใจที่มีอยู่แล้วจะได้ความมีเหตุมีผลของใจที่มีอยู่ทำกับใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจที่บ่งบอกโดยเหตุโดยผลใจที่บ่งบอกโดยความรู้ความเข้าใจก็จะละเอียดรอบคอบสุขุมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราตั้งความปรารถนาดีไว้ในหมู่มนุษย์ว่านี้คือความจริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปดังที่อธิบายมาก็พอที่จะเห็นความจริงของมนุษย์กินแมวกินหมากินม้ากินอะไรทุกอย่างได้หมดเช่นเดียวกับกามก็โทษทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับเกียรติก็จะเอาเกียรติได้จากทุกสิ่งทุกอย่างเอาเกียรติได้จากทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฝึกให้เราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจในความหมายของสัจธรรมว่ามีความแม่นยำและแน่ใจในตัวของตัวเองเป็นลักษณะอย่างนี้พอฝึกพอปฏิบัติกันแล้วจะรู้ความตื้นลึกหนาบางของใจที่มีอยู่แล้วจะวางโลกวางสงสารด้วยความเข้าใจอ๋อนี่เองถึงบอกว่าปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองปฏิบัติเพื่อการวางไว้กับสิ่งที่มีอยู่นี่เองปฏิบัติเพื่ออยู่อย่างคนที่อยู่เหนือโลกทำก็จะเป็นมรรคเป็นผลกับทุกคู่ทุกคนขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีร่วมกันมีเวลาก็เฝ้าฝึกปฏิบัติไปมากน้อยมาช้าเร็วก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวอำนาจความจริงใจและบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีร่วมกันกับทุกคู่ทุกคน
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
3: ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธศาสนิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ณสถานที่หอประชุมแห่งโรงพยาบาล2ในวันนี้โดยจัดรายการให้มีการแสดงธรรมและอธิบายธรรมะข้อปฏิบัติและจุดมุ่งหมายที่แจงแสดงข้อคิดให้ชาวพุทธได้มีคิดในชีวิตของผู้มีสติปัญญาในวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2530ในวันนี้โดยจัดรายการของมูลนิธิกล่าวเหตุผลที่ได้ตั้งมูลนิธิด้วยนอกเหนือจากนั้นในรายการของท่านอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลในวันนี้อาตมาภาพได้รับอารัธนามาชี้แจงแสดงในวันนี้

อีกวาระหนึ่งแต่จะชี้แจงแสดงธรรมะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตามศัพท์ภาษาไทยให้ชื่อเรื่องว่าทำใจได้รวยมหาศาลเป็นข้อคิดในวันนี้ถ้าท่านสาธุชนทำใจได้และประกอบกิจในชีวิตของพุทธศาสนิกได้เมื่อใดซึ่งใจในรสประธรรมแล้วคนนั้นรวยมหาศาล

เพื่อเป็นข้อคิดถ้าท่านทั้งหลายทำถึงซึ่งใจในธรรมะได้ท่านจะรู้ว่าสามจอและรู้ห้าสอรู้ห้าปอห้าจริงทุกสิ่งเรียกว่าห้าอปอปอรอกอในวันนี้ให้เชื่อเรื่องเปิดฉากชี้แจงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายของกอปอปอรอกอมีความหมายมากแต่ผู้ใดซึ่งใจเข้าไปถึงรถประถมทำใจได้มาได้ก็จะสรุปได้ว่าปอปอรอกอแล้วจะสรุปว่าปอก้าวปอแล้วก็ก้าวหน้าห้าสอห้าปอปอปอรอกอมีความหมายมากแต่คนเราทุกวันนี้เป็นชาวพุทธน่าเสียดายที่สุดแล้วเพราะไม่ซึ้งในรถประถมทำใจกันไม่ได้จึงรวยไม่ได้คำว่ารวยตัวนี้ไม่หมายถึงปัจจัยโดยเงินทองแก้วเพชรนิจินดาแต่ประการใดแต่มันมีเพชรอยู่น้ำหนึ่งในหัวใจอันเด็ดเดียวของบุคคลผู้ทำใจได้ผู้ที่เสียสละได้ด้วยความจริงใจและจริงจังจึงจะรู้คำว่าปอปอรอกอในวันนี้โดยที่ท่านอาจารย์มนัสท่านมีความเข้าใจและต้องการให้ธรรมะนี่ชี้แจงแสดงเรื่องนี้เรื่องปอปอรอกอของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธถ้าคนไหนใจใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดแล้วคนนั้นจะรู้เองโดยปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้อย่างนี้แต่คนเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีความเข้าใจมากแต่เป็นแต่นักวิชาการรู้ธรรมะกันมากหรือเกินแต่ธรรมะปฏิบัติไม่มีคือปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลชาวพุทธอันแสนจะสุดซึ้งจะได้ยากที่สุดดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นวันนี้แสดงกันหญ้าปากคอกแสดงง่ายๆที่คนเขามองข้ามไปเส้นนานแล้วคนเราชาวพุทธทำไมถึงเป็นชาวพุทธเด็กแสนจะสุดซึ้งก็เนื่องจากว่าไม่ใช่ชาวพุทธแบบฟอร์มที่ไปลงชื่อว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นชาวพุทธที่ลึกซึ้งเห็นคุณค่าของชีวิตคนนั้นถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตอันราคาของเราแล้วคนนั้นจะมองข้ามไปหมดมองข้ามและเหยียดหยามประชาชนเหยียดหยามตนเองหมิ่นประมาทตัวเองโดยไม่รู้ตัวไอ้คำว่าหมิ่นประมาทตัวเองนั้นหมายความอะไรข้ามตัวเองไปและไปดูแต่ข้างนอกข้างในไม่ดูไม่มองถึงอารมณ์ของบุคคลผู้มีค่าของชีวิตเป็นความคิดของชาวพุทธอาตมาจะเปิดฉากที่สองว่าชะตาชีวิตมันฝากไว้ความคิดของเราแต่เราคิดไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีชะตาไม่ดีถ้าชะตาดวงดีมันต้องมีความคิดดีตลอดรายการไม่ต้องไปหามาดูเสียเวลาเปล่าๆไปนั่งตามวัดเพื่อหาพระดูเป็นหมอดูน่าเสียดายพระท่านไม่รู้เลยท่านก็ดูให้ไปตามเรื่องตามราวของหมอดูทำนองนี้บางคนก็เข้าวัดไปนั่งหลับตานั่งภาวนาแต่จิตไม่พัฒนานั่งดิ่งพระสุธามโนยิธิติดนิมิตตลอดเลยการเลยจิตไม่พัฒนาก็นั่งอยู่นั่นตลอดเวลาการจิตไม่พัฒนาไม่มีความคิดปอปอรอกอไม่มีความคิดเลยสติไม่ดีปัญญาไม่เกิดเลยก็นั่งประเสริฐล้ำเลิศอยู่ดิ่งพระสุธาดิ่งพระสุธาแหมมันเจริญสุขมันเจริญใจแต่จิตไม่พัฒนาติดนิมิตติดเครื่องหมายติดสัญลักษณ์ติดอนุสรณ์ติดอาจารย์ติดครูติดบุคคลติดสถานที่ติดวัดติดวาเป็นต้นแต่ข้อจะติดในอารมณ์ที่จะมีข้อคิดที่จะทำใจได้นั้นทำได้ยากเหลือเกินก็เนื่องจากว่าเราชาวพุทธแบบฟอร์มเป็นชาวพุทธไปวัดข่าวขันแต่งโถเท่านั้นแล้วไปทำบุญตักบาตรอุโปสถังอุโปสถังไปวันหนึ่งในวันพระแต่ไม่รู้ซึ้งติดไม่พัฒนาคนที่นั่งสมาธิขาดสติสัมปชัญญะนั่นจิตไม่พัฒนาขอสรุปว่าอย่างนั้นจิตไม่พัฒนาสติไม่ดีปัญญาก็ไม่เกิดแล้วก็จิตก็ไม่ล้ำเลิศประเสริฐด้วยปัญญาไอ้ตัวปัญญานี่น่ะมันพาจิตให้เกิดผลทำให้เกิดกุศลในการทำงานด้วยกิจกรรมของตนนั่นเองจึงเรียกว่าจิตพัฒนาคนที่ไปนั่งสมาธิตามวัดบวชชีพราหมณ์กันมากจริงๆส่วนใหญ่จิตไม่พัฒนาก็ไปฟังองค์โน้นพูดบ้างองค์นี้บรรยายบ้างองค์โน้นบ้างองค์นี้บ้าง

แล้วก็สาธุมโนยิธิติดอยู่ในนิมิตของอาจารย์เลยก็หลงไหลพระอาจารย์ไปเสียมากมายก็มีไม่ใช่น้อยเพราะเราขาดความลึกซึ้งขาดปอปอลอกอขาดสามสอสามจอห้าอห้าปอขาดมากหรือเกินเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีสติไม่มีพฤติกรรมคำว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านมีมั้งไหมในตัวของท่านมีแล้วครบดังที่ธรรมากล่าวเปิดฉากแล้วครบฉากที่สองนั้นทำใจได้ทำอย่างไรถึงจะทำใจได้ฉากที่สามรวยมากรวยมหาศาลนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองไหลมาบางคนดิ่งพระดุทาขี้เกียจสะบัดเลยจุดมุ่งหมายทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งครอบครัวไปเลยจุดมุ่งหมายไม่เข้าข้อคิดในชีวิตผู้มีปัญญามันจะรวยได้อย่างไรเล่าเพราะไม่มีเหตุผลนี่แหละนั่งสมาธิภาวนามีหลายด่าหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวที่เหตุผลทุกถึงบรมสุขคือนิพพานต้องจัดปปลกก่อนถึงจะแน่นอนถ้าไม่มีปปลกแล้วรับรองได้เลยว่าคนนั้นจัดรูปแบบไม่ได้จัดตัวเองก็ไม่ได้จัดส่วนตัวก็ไม่ได้จัดอารมณ์ก็ไม่ได้อารมณ์ไปยังไงจัดอารมณ์ก็ไม่เป็นเพราะดิ่งนิมิตเลยติดมโยนิมโนยิธิกันถึงได้สร้างกันใหญ่ฟักเงินไม่ขาดกระเป๋าเลยทำโน่นทำนี่โดยไม่มีความหมายเสียพระราชทรัพย์เสียเงินทองไปเปล่าไร้ประโยชน์ขาดเหตุผลคนที่ดีมีปัญญาเขาจะแจ้งชัดขึ้นมาเองทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีโทษจะไม่ทำเหตุผลนั่นเป็นประการใดขอเจริญพรอนุญาตกล่าวต่อไปว่าคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นก็พูดซ้ำพูดซากพูดกันยากกันมานานพระทุกองค์ท่านก็พูดเข้าถึงรัตนตรัยนะโยมมันเข้าช่องไหนทำไมจะเข้าได้โดยวิธีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นในช่องนั้นไม่ใช่หมายความเราเป็นชาวพุทธรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจทุกคนทุกคนรู้ทุกคนมีความเข้าใจแต่วิธีปฏิบัติการให้มันเข้าไปด้วยความจริงใจและจริงจังมันเข้าตรงไหนทุกคนรู้แต่ไม่มีความรู้ในข้อความรู้ในความคิดไม่มีสติปัญญาเสียมากมายมันเกิดเหตุผลประการใดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราจะเห็นบางวัดจะเห็นบางคนนั่งสมาธิสบายเขาก็บอกแหมสบายเหลือเกินพระคุณเจ้าเอ๋ยนั่งสุขเหลือเกินสุขอยู่ที่นั่นขาดจิตพัฒนาเพราะไม่มีสติขาดปัญญาไม่มีการริเริ่มไม่มีการดำเนินชีวิตไม่มีปัญหามีปัญหาแก้ไม่ได้เพราะมันดิ่งพระสุธาอยู่ในจุดนั้นตลอดมาเรียกว่าสมาธิมโนยิธิสมาธิติดนิมิตสมาธิติดวัดสมาธิติดพระอาจารย์สมาธิติดตัวบุคคลสมาธิติดสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีติดเรามาอย่าคามาไปอย่าคอกเราพี่น้องอย่าคาอย่ากุศะแสดงขึ้นมาณบัดนี้มีความหมายมากอย่าคามาอย่าคอกเราเป็นพี่น้องอย่าคาถ้าคนไหนยังคายังคอกคนนั้นไม่เป็นพี่น้องอย่าคามีความหมายมากนี่หรือดิ่งพระสุธาสบายมากแหมตั้งแต่เข้าวัดมันสุขขอวิเวโกหรือเกินวิเวโกคืออะไรมันดิ่งพระสุธาไม่เอาไหนเลยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนจุดปัญญาเป็นจุดตั้งจุดคิดเป็นจุดนอนจิตจุดตั้งเป็นจุดดำเนินงานนโยบายของชีวิตให้ดำเนินเร่งรัดพัฒนาจิตให้มีชีวิตของผู้มีปัญญาแหลมรึกและแหลมหลักแหลมหลักปักอยู่ในหลักของผู้ใจคือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินอันใดก้าวหน้าต้องเกาะเกาะและต้องเก็บไว้ให้ได้ก้าวคนจะเดินก้าวขาไปมันต้องเกาะไม่งั้นไม่มีหลักเดี๋ยวจะล้มลงไปไม่มีความเห็นในหลักเกาะอยู่ตรงไหนประการใดแล้วก็เก็บไว้สะสมไว้ในจิตใจของตนแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปเดี๋ยวนี้คนเราก้าวพรวดเลยไม่ต้องมีหลักไม่ต้องเกาะหาที่เกาะไม่ได้แล้วหาที่เกี่ยวไม่ได้แล้วก็ปัญญาก็ไม่เกิดสะสมได้ตรงไหนประการใดท่านสาธุชนโปรดทราบรัตนตรัยคนรู้กันทั่ว

ไปแต่ไม่มีนะไม่มีอยู่ในจิตถ้ามีแล้วท่านจะมีความคิดถ้ามีความคิดแล้วท่านจะเกิดปัญญาปัญญาแหลมลึกและแหลมหลักคือหลักนิ่งคือก้าวต้องเกาะเกาะต้องเก็บเอาไว้ในจิตสะสมหน่วยกิจใช้ชีวิตของผู้มีปัญญาคนนั้นขยันตลอดเวลารวยมหาศาลบางคนนี่ไม่มีความขยันเลยแต่ขยันทางที่ไม่ถูกทางไม่ใช่เรื่องของตนก็กลับไปขยันนอกประเด็นนี้เสียมากมายเรื่องก็ไม่ใช่แต่ประการใดกลับไปขยันนอกประเด็นกิจกรรมของตนที่มีอยู่ในบ้านของตนในครอบครัวของตนในจิตกมลสันดานที่มันมีอยู่ที่ผ่านมาแล้วทุกประการกลับไปก้าวออกไปนอกประเด็นนี้คนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธไม่รู้ธรรมะกันจริงๆรู้ทุกอย่างพูดขึ้นมาแล้วหัวเราะล่าว่าอ๋อรู้แล้วใช่แล้วรู้แล้วมีบ้างไหมล่ะมีเอามาใช้เกิดประโยชน์บ้างไหมล่ะอะไรทำนองนี้เป็นต้นหามีไหมข้อนี้ข้อสำคัญที่จะชี้แจงแสดงบรรยายในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักง่ายไม่ยากเลยคำว่า3จอก็ดี5สอก็ดี5จริงทุกสิ่ง5ปอปอปอลอกอก็ดีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ถ้าท่านทั้งหลายมีธรรมะท่านจะรู้เลยที่ธรรมะพูดเนี่ยต้องรู้ทีเดียวถ้าท่านไม่รู้ก็ท่านไม่มีความเข้าใจในธรรมะแต่รู้ธรรมะจริงเข้าใจจริงในอ่านหนังสือวิชาการแต่ท่านไม่รู้ในธรรมะโดยมีธรรมะดูในจิตสันดานของนอเนื่องในสันดานโดยดังที่กล่าวมามีความหมายหลายประการดังนั้นที่จะเข้าถึงจุดนี้ง่ายๆไม่ยากเลยแต่เขาไม่ทำกันกลับข้ามขั้นตอนไปทำยอดไม้ไอ้เบื้องต้นไม่ทำแต่ไปทำเบื้องปลายไปอยากให้มันได้สวรรค์ไวๆไปนิพพานไวๆไปเร่งรัดพัฒนาตอนโน้นแต่ตอนที่ขั้นตอนที่จะพื้นฐานของชาวพุทธไม่ปูพื้นฐานไหนเลยเราจะถึงธรรมะได้และปฏิบัติธรรมะได้ไม่ปูพื้นฐานเพราะคนเราเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันต้องปูพื้นฐานจะสร้างบ้านจะสร้างอาคารจะสร้างหอประชุมอย่างนี้มันต้องทำพื้นฐานว่าฐานนั่นมันกว้างเท่าไหร่มีหลักฐานเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่จะทานน้ำหนักได้และจะสร้างตึกสูงเทียมวิหารจะทำอย่างไรมันอยู่ที่พื้นฐานต้องทำพื้นฐานก่อนทำไมถึงไปเลอเร่อที่ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามที่จะต้องสร้างกับเขาบ้างเขาสร้างได้แล้วก็สร้างได้เขามีธรรมะบ้างเราก็อยากจะไม่มีธรรมะแล้วอยากจะไปวัดไปวาไปกับเขาบ้างก็ตามกันไปเลยพื้นฐานไม่มีก้าวพรวดเลยถึงสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ดูหนังสือสูงขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นไม่ต้องปฏิบัติไม่มีธรรมะในใจพื้นฐานต้นมันไม่มีก่อตึกเดี๋ยวจะล้มก่อตึกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็คลื่นลงมาอย่างแน่นอนนี่ชาวพุทธขาดข้อนี้ขาดพื้นฐานของชาวพุทธที่แน่นอนที่จะแสนจะสุดซึ้งพื้นฐานไม่มีไอ้คำว่าพื้นฐานคืออาคารที่จะก่อตั้งขึ้นมาคานมันมากมันหนักอย่างไรพื้นฐานเป็นประการใดนี่แหละมาอยู่ที่พื้นฐานของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธมีความสำคัญมากอาตมาจะมาพูดพื้นฐานเรื่องง่ายสำหรับผู้ชาวพุทธที่มีจริงๆชาวพุทธที่มีธรรมะแล้วจะได้ปฏิบัติตามที่อาตมากล่าวเบื้องต้นอย่างแน่นอนที่อาตมากล่าวแล้วเป็นข้อ2ว่าทำใจได้รวยมหาศาลคนเราเดี๋ยวนี้ทำใจไม่ได้แต่รู้ธรรมะกันจริงกระทบไม่ได้เลยแล้วก็ทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้เสียสละไม่ได้โดยวิธีนี้เพราะพื้นฐานไม่ดีพื้นสีใช่ไม่ได้สีแดงจริงแต่ชาติมันไม่ดีทาสีก็ไม่แดงพื้นมันไม่ดีไปทายังไงทายังไงมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมันก็ลอกเดี๋ยวมันก็ปอกออกไปสีดีชาติดีทาไม่แดงหรือทาแดงแต่พื้นมันไม่ดีไปทาไว้ทำไมทาแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนแต่เดิมมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทาสีตึกทาสีตึกก็ดีทาไปแล้วแต่ไอ้ตึกมันสกปรกตึกนั้นมันมีขี้ตะไคร่มากมายเอากาวสีอย่างดีไปทาของดีไปไว้ไปโปะไว้มันจะอยู่ได้อย่างไรไม่ช้าไอ้สีมันก็หลุดไปอีกนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่พื้นฐานของชาวพุทธ

ในเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วบางคนเข้าถึงในเรื่องความรู้แต่ไม่เข้าถึงในภาคปฏิบัติมันแยกแตกกันไปโดยวิธีนี้เป็นต้นคนที่ถึงธรรมะต้องตีธรรมะให้แตกตีให้แยกออกกันอย่างนี้ไม่ใช่ตีสามีภรรยาทะเลาะวิวาทการตีให้มันแตกแยกออกไปไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องตีให้มันแตกแยกออกเสียให้ได้ถ้าตีไม่แตกแยกออกไม่ได้แล้วไหนเลยแล้วจะมีธรรมะจะรู้ธรรมะรู้ชี้แจงแบ่งแจงรู้ให้จิตแจ้งเข้าใจมันจะยากเหลือเกินจะลำบากเหลือเกินทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเปรียบเทียบก่อนยกอุทาหรณ์ก่อนนี่เหมือนเราสร้างบ้านจะทาสีนะจะทาเข้าไปไม่ได้ดูพื้นเลยทาทรงเดชไม่ได้ลงพื้นเลยแล้วทาไปก็เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ลงพื้นทำให้มันเรียบเปรียบเปรยไม่ละเลยทำพื้นสีดีพื้นไม่ดีแล้วทำอย่างไรเอาสีอย่างดีไปเมืองนอกไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปซื้อสีอย่างดีมาทาก็เสียสตางค์เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยพื้นเดิมไม่ดีพื้นใช้ไม่ได้สีทาติดได้ง่ายจะทาไม่ติดเลยนี่ชาวพุทธสำคัญมากอาตมาสังเกตมาแล้วถามตอบไม่ได้โดยวิธีปฏิบัติตอบได้ทางวิชาการทางนั้นรู้รัตนตรัยรู้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ารู้จริงๆแต่ไม่จริงในข้อปฏิบัติมันเป็นสีเป็นพื้นฐานของก่อนมันต่างกันอยู่บนคันธีกล่าวกันในวาทีและวาทะกล่าวกันไม่ลดละภาวนาที่ถูกต้องมีความหมายหลายประการดังนั้นเราจะขัดสีชวีวันอันใดก็ตามที่จะทาแฉลกเช่นโลลงเล็กเกอร์หรือทาแฉลกก็ตามช่างไม้เขาก็รู้จะต้องลงกระดาษทรายขัดให้มันหมดเลยให้มันสะอาดให้มันหมดจดซะก่อนแล้วก็ลงพื้นดูให้มันดีให้มันสะอาดหมดจดแล้วให้เรียบร้อยสีดีทาทนทานมันจะเกาะอยู่นานไม่ใช่น้อยเลยสีไม่ดีก็ยังเกาะอยู่นานเพราะพื้นมันดีมันก็พอใช้ได้มันก็พอจะไปหน้าจะสีไม่ดีแต่พื้นมันดีทาแล้วมันก็เกาะได้เหมือนกันถ้าพื้นไม่ดีสีอย่างดีสีที่หนึ่งก็เกาะอยู่ไม่นานเพราะมันสกปรกเดี๋ยวมันก็หลุดอีกมันเดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนชาวพุทธนั่นแหละเหมือนชาวพุทธเป็นธรรมะรู้ธรรมะนั่นแหละแต่พื้นไม่ดีจิตใจสำคัญมากมีความหมายหลายชั้นเฉลียววันนี้เทศต่ำๆอธิบายการขั้นตอนสำหรับชาวพุทธที่จะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมันจะเข้าจุดไหนต้องล้างสะอาดก่อนแหมพระพุทธเจ้าสอนลึกซึ้งเหลือเกินแต่เราไม่ลึกซึ้งเราไปข้ามยอดอยากจะออกดอกออกผลอยากจะกินต่อปลูกมะม่วงอยากให้รีบออกดอกออกช่อวันนี้เลยอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เห็นแก่ตัวจริงๆทำบุญนิดหน่อยอยากจะไปสวรรค์ทำมาหลับหูหลับตาฉันอยากจะไปนิพพานให้เร่งรัดพัฒนาการเป็นต้นไปไม่ได้หรอกญาติพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเพิ่นมันไม่ดีสีมันหลุดไปแล้วทาใหม่มันก็หลุดอีกทำยังไงมันก็หลุดอีกก็จอมปลอมกันมาตลอดรายการในจิตใจของตนมีความหมายมากนี่หรือจะรวยมหาศาลมันจะรวยได้อย่างไรเล่ามีแต่เศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านแต่รวยไม่ได้เลยแต่มีเพียงเงินนะมีเพียงทองต้องสองก็ยังช่วยอะไรเศรษฐีผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นเป็นเศรษฐีก็ยังร้องไห้กินข้าวก็น้ำตาน้ำไหลออกตาไม่พักนี่หรือจะช่วยได้เพราะพื้นไม่ดีฐานไม่ดีมีเงินสักร้อยล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเอาสีไปเปาะอยู่ไงมันก็รุดมันก็ต้องรุดอยู่อย่างแน่นอนอันนี้มีความหมายมากนี่ประการหนึ่งคนช่างไม้ก็ดีเขาขัดแล้วขัดอีกขัดเงาตลอดเวลาการทาแล้วมันเป็นเงาย้อนเป็นบุญกุศลเงานั้นมันแสดงออกเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนที่เป็นเงาแวบวาวสะกาวตามีความหมายมากต้องอยู่จุดนี้จุดตั้งจุดนอนจุดยืนมันมีจุดร่วมจุดรวมจุดอุปถัมภ์จุดมีความสำคัญอยู่ในจุดนี้สำคัญมากแต่ชาวพุทธลืมอยากจะเลอเลิศประเสริฐทุกประการพูดเหยียดหยามตัวเองหมิ่นประมาทตัวเองและต้องการไปสวรรค์ต้องการไปนิพพานหลับหูหลับตาจะไปนิพพานแล้วแน่นอนไม่ได้แน่

ไม่ถึงแน่นอนแค่พื้นฐานเรายังปูไว้ไม่ได้พื้นมันยังไม่ดีฐานจะดีได้อย่างไรแล้วสีทาไปเดี๋ยวก็เกาะทาแล้วยกต้องทาซ้ำทาซากทากันอยู่นั่นตลอดเวลาการมันพื้นไม่ดีจดมันไม่ถึงเจ็ดเจ็ดไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงชีวิตชีวิตไม่ถึงคุณค่าของบุคคลผู้มีธรรมสัมมาปฏิบัติแต่ประการใดอันนี้มีความหมายมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนจะก่อตึกก่อล้ามให้สูงก็ต้องทำฐานให้ดีฐานให้มั่นคงดำรงไว้หลักฐานต้องเริ่มต้นด้วยภูมิรู้เกิดภูมิธรรมเกิดภูมิฐานฐานมันก็ดีขึ้นมาโดยวิธีนี้ในเมื่อฐานดีแล้วจะก่อตึกไปกี่ชั้นก็ก่อไปตามอย่างสบายฐานไม่คลอนแคลนฐานไม่ละหลวมไม่เลาะแหละไม่เลวไหลด้วยประการทั้งปวงตึกก็สง่างามตามระเบียบขึ้นมาตามฐานฐานก็สูงขึ้นเหมือนจิตใจก็เช่นเดียวกันเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังก่อนจะเห็นอุทาหรณ์ที่ยกณบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างลึกซึ้งและก็สอนไม่ใช่สูงสอนต่ำๆสอนทุกระเบียบทุกระบอบถูกระบบสอนทุกระเบียบสอนทุกขั้นตอนไม่ใช่สอนไปนิพพานทุกคนนะไม่ใช่สอนให้ไปนิพพานทุกคนเพราะพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของประชาชนชาวโลกว่าคนหมู่นี้ยังไปนิพพานไม่ได้ต้องสอนตามขั้นตอนคนหมู่นี้สำเร็จกิจแล้วหมดภาระกิจแล้วพระองค์จึงยัดเยียดพระนิพพานให้สอนได้ไวมากเพราะเขาหมดภาระกิจแล้วไปนิพพานได้ง่ายไม่ยากนักแต่อีหมู่หนึ่งมันยังมีภาระกิจมากพระองค์ก็สอนภาระกิจแม้พระองค์นี้ยอดที่สุดในโลกยอดจริงๆไม่มีใครเทียมเท่าพระองค์ในโลกแล้วต้องยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่สอนไปนิพพานแต่คนชาวพุทธคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปนิพพานสอนให้เราไปสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่สอนปูพื้นฐานของเราให้อยู่ในกรอบขอบเขตให้อยู่ในเหตุในผลตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมให้เราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความหมายท่านสอนทุกอย่างสอนเด็กตั้งแต่ออกจากครรภ์มาสอนพ่อแม่ให้ปกปักรักษาลูกสอนให้ลูกอย่างไรลูกจะต้องปฏิบัติพ่อแม่ประการใดเธอกำลังอยู่ในวัยเรียนท่านสอนหมดว่าเรียนต้องทำอย่างไรจึงจะเรียนได้สำเร็จในวิชาการตามเป้าหมายมีธรรมะสอนทุกข้อแล้วสอนต่อไปแล้วสำเร็จการวิชาธรรมะก็มีเอกให้สอนให้หางานมีกิจกรรมทำงานของตนให้สมศักดิ์ศรีได้วิชามาเรียนรู้สู้กับงานฐานจะดีมีสอนหมดมีความรู้แล้วต้องกลับไปสู้กับงานปฏิบัติการให้ตามขอบเขตของงานโดยคุณธรรมสอนให้รู้หลักรู้ฐานรู้งานด้วยแล้วจะมีคู่ครองก็สอนอีกว่าจะมีคู่ชนิดไหนจะแต่งงานกับคนไหนดีแม้พระพุทธเจ้าสอนทั้งแต่งงานสอนให้มีผัวสอนให้มีเมียมีผัวให้มันถูกผัวมีเมียให้มันถูกเมียได้มีเมียเสียไม่ได้อย่างไรกันแม้พระพุทธเจ้าสอนทุกขเบียดนิ้วไม่ได้สอนไปนิพพานอย่างเดียวนี่เห็นไหมคนในหมู่นี้เนี่ยหมดภารกิจก็สอนไปนิพพานเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดคนที่มันถึงขั้นแล้วมันจะเห็นชัดเหมือนอยู่สำเร็จชั้นหนึ่งมันเห็นชั้นสองแล้วพอสำเร็จชั้นสองมันจะเลยเห็นชั้นสามพอเห็นสำเร็จชั้นสามมันจะเลยเห็นชั้นสี่สำเร็จชั้นสี่มันจะเลยเห็นชั้นห้าแล้วทีนี้คนอยู่ชั้นห้าไปสอนชั้นหนึ่งอย่างไรไอ้คนยังมีอยู่ชั้นหนึ่งกลับเอาสอนชั้นห้าชั้นหกเอามาสอนมันจะไปกันไม่ได้หรอกแล้วพระท่านก็ไม่รู้ท่านก็สอนนิพพานโยมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในที่ประชุมนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญวิปัสสนาใช่แล้วก็ถูกแต่วิปัสสนานี่เป็นส่วนรวมของชีวิตเป็นข้อคิดให้เกิดปัญญาใช้ได้ทุกระดับคำว่าวิปัสสนาใช้ได้ทุกระดับแต่จิตที่จะเข้าไปสู่ภาวะของจิตใช้ชีวิตต่อผู้ปัญญาเนี่ยแสนจะยากแสนจะลำบากลำเค็ญใจมากพระพุทธเจ้าจึงสอนหลายหลายแบบสอนหลายอย่างสอนให้คนได้คิดมีชีวิตต่อสังคมอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทุกประการนอกเหนือจากนั้นแล้วญาติโยมโปรดพิจารณาต่อไปว่า การที่

เราจะเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะประจําจิตเรียกว่าทําใจได้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะเข้าไปถึงธรรมะแล้วมีธรรมะที่จะประแนบสนิทติดอยู่หัวใจเราได้มันมีความหมายประการใดอันอยู่ในข้อนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากคําว่าปัจจัยนั้นมันมีตัวที่ทําตัวในกฎการกระทําของชีวิตในการกระทํานั้นๆที่อาตมาเปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าขาวผ้าขาวนี่จะไปย้อมต้องซักให้สะอาดย้อมมันจะติดง่ายมีความหมายอย่างนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าเอาผ้าดำเอาไปย้อมสีมันคงไม่ติดมันสกปรกไปย้อมแล้วมันคงไม่ติดติดมันคงกระด่างกระด่างกระดำมันมีเป็นจุดต่างๆนานาประการไม่สะอาดพอเลยก็ยอมไปอย่างนั้นเองเลยดูได้หน้าเกลียดไปใหญ่เลยหน้าเกลียดพิลึกคนที่สกปรกเหมือนผ้าสกปรกไปยอมสีมันก็ด่างๆดำๆ ดูมันไม่มีพื้นฐานเลยดูมันเป็นยังไงพิลึกเหมือนคนรู้ธรรมะนั่นแหละแต่ยอมกันเข้าไปยอมเข้าไปมันก็ไม่ติดมันไม่ติดอยู่ที่หัวใจนี่มีความหมายมากจริงๆมันไม่ติดแต่ไม่ติดแล้วดูหน้าเกลียดใหญ่เลยปิดตรงไหนนะมันจะติดมันจะอยู่ในหัวใจประทับใจได้นี่แย่แสนจะลำบากลำเค็ญใจมากเพราะฉะนั้นขอเปรียบเทียบญาติโยมฟังคนที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นต้องเข้าหลักนี้ต้องเข้าที่พระเจ้าสอน3ประการจึงจะรู้เหตุการณ์ของชีวิตได้บางคนเนี่ยไปถึงเลยเรียนธรรมะอ๋อฉันก็รู้กับเขาเลยก็ไปกับเขาเรื่อยไปโน่นไปนี่ไปกับเขานักธรรมะทั้งนั้นแต่ใช่แล้วเป็นนักธรรมะแต่มันข้อปัญหามีว่าไม่มีธรรมะแล้วทําใจไม่ได้เลยคนประเภทนี้จะทําใจไม่ได้จะเจ้าแง่สันงอนส่วนมากจะโกรธง่ายคนที่รู้ธรรมะประเภทนี้คนที่ด่างดําอยู่ภายในพยมากจะน้อยใจและเจ้าแง่สันงอนมีทิฏฐิสูงจะเห็นได้จากพระสงฆ์องค์เนนก็มีในเพศคารวาสก็มีทั่วไปใครจะว่าอะไรไม่ได้นะว่าโมโหโทโสออกมาเลยทีเดียวแนะแนวไม่ได้เลยคนประเภทนี้ไม่มีอยู่ทางในมันมีความหมายมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาตามที่ธรรมาพิจารณาแล้วได้กระทำมาแล้วโดยเหตุนี้นี่แหละมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผ้าที่เขาจะไปยอมเขาต้องซักต้องให้สะอาดย้อมมันติดทนทานเหลือเกินแล้วมันไม่ค่อยตกสีมันก็ดีด้วยย้อมแล้วมันก็สะอาดผ่องใสจริงๆนี่เปรียบเทียบทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวโยมจะเห็นชัดจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นคนรู้ธรรมะทำไมจิตใจไม่เหมือนกันล่ะมันน่าจะเหมือนกันทุกคนที่รู้ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยควรจะรู้แล้วควรจะเข้าใจแล้วแต่ก็ต่างกันนานาจิตต่างเพราะจิตนี่เองคือพื้นฐานนั่นเองพื้นฐานสกปรกมันไม่สะอาดเลยไปยอมเขามันก็กระด่างกระดำกระดำกระด่างดูไม่น่าดูเลยสวยไม่เรียบเรียบเลยสวยไม่ละเลยสวยไม่ตลอดการก็เป็นก็บ่อนก็แบ่งก็ตอนก็แตนตลอดเวลาการในอารมณ์ของจิตนี่แหละจึงทำได้ยากทำได้ยากทำด้วยลำบากเหลือเกินนี่มีความหมายหลายประการจึงขอสรุปใจความว่าต้องสะอาดพออย่างที่เขาไปเป่ายันกรอบเพชรการเขาโยมจะไปรับเป่ายันนะต้องสะอาดนะยันถึงจะติดนะไอ้ยันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะแหมไปเป่าทำไมไม่รู้ยันต่างสันต่างคือวิกลึงทะเลกลึงให้มันโยกลึงให้มันแน่นนั่นแน่อยู่ในจิตใจยันยันต่างสันต่างวิกลึงทะเลยันอยู่ตรงไหนล่ะยันอยู่ตรงไหนล่ะบ้านยังต้องมีเสต้องยันไว้ก่อนนะจะปลูกบ้านยันหน้ายันต่างสันต่างวิกลึงทะเลบางคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะยันหน้ายันหลังยันข้างยันเหนือยันใต้ยันล่างยันบนไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปเป่าทําไมล่ะไปเป่าทําไมเป่านี่ต้องรู้ยันหน้ายันหลังมีหลักมีฐานมียันนะยันวิกลึงทะเลให้มันแน่นยันขาดตอนไม่ได้นะนี่เห็นชัดเป็นธรรมะหมดไม่ใช่เรื่องเลวไหลของท่านดีท่านเป่าได้เงินเมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวว่าได้ถึง14-15ล้านได้มากอาตมาก็เป่าเมื่อวานนี้เป่าเสียข้าวสารเป็น5กระ

สอบเลี้ยงกันมากมายคนเป่ายันมากินข้าววัดอัมพวันเป่าได้ข้าวสารอาตมาก็อาราธนาเทวดารอนึกจักกลินเทวดานั่นแน่อธิษฐานจิตให้แรงนี่ทำใจได้นะรวยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าบอกวิธีรวยให้แต่อาตมาคิดว่าที่มานั่งนี่ชอบรวยไหมชอบไหมรวยชอบถ้าใครไม่ชอบก็นิ่งไว้ชอบสวยไหมชอบชอบดีไหมชอบทุกคนชอบทุกคนอาตมาเอกสารจะหมดแล้วนี่ก็เป่ายันกันเนี่ยหมดไป 4-5 กระสอบแล้วเนี่ยก่อนที่จะมานี่มาต้อง28กระสอบไม่รู้เลื่อนลอยมายังไงทั้งข้าวสารแล้วงอกได้นะทำจิตให้มันงอกเถอะของมันงอกหมดสำคัญจิตมันหดละเจฉันเป็นนักธรรมะจ้ะแต่จิตหดเหลือเกินจิตหมดอะไรจะอยากเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นด้วยหรือไม่ประการใดเดี๋ยวโยมจะรู้แจ้งแก่ใจของโยมต่อไปถ้าจิตหดหมดอะไรแต่อยากไม่ต้องไปงิดถึงเงินไหลไม่ไหลนองทองก็ไม่ไหลมาจิตมันหดหมดอะไรจะอยากแล้วหน้าเศร้าอกกลมหลักคมขมขื่นอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาเนี่ยบริวารมีบริวารดีนะเวลาบริวารเรามีเพราะน้ำใจดีบริวารหดเพราะน้ำใจลดบริวารหดน้ำใจลดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารมันกลั่นแกล้งเพราะไม่ยุติธรรมเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นไหมไม่เห็นก็ตามใจไม่เห็นตามใจเพราะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะจึงมองไม่เห็นแง่บางบ้านนี่บริวารดีเหลือเกินบริวารเขามีมาบริวารมีมากเพราะน้ำใจเขาดีบริวารลดเพราะน้ำใจมันหดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจมันแห้งบริวารเกิดมากันแกล้งเพราะเราไม่ยุติธรรมเห็นชัดไหมเห็นด้วยไหมเรียบเห็นซะเลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปคิดให้มันเสียเวลาไปตามอาตมาคิดให้แล้วนะเนี่ยใครไม่คิดก็ตามใจแต่คนไหนมีธรรมะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนี่ข่าวสารใหม่แล้วก่อนจะมานี่มาต้อง28กระสอบเมื่อวานนี่หมดไป5กระสอบวันนี้มา28กระสอบเสียใจเหลือเกินไม่น่ามาให้ต้องไปเก็บลำบากเลยนะแล้วก่อนจะมาพิมพ์หนังสือเอามานี่เดี๋ยวฉันขออนุญาตอนุญาตหน่อยได้ไหมเอาสตางค์ช่วยพิมพ์หนังสือแม่ลำบากยิ่งจะขึ้นรถมาเดี๋ยวอาจารย์มนัสก็จะว่าเอาเนี่ยนี่แม่มันกลุ้มประเทศไทยมันกลุ้มไปคนละอย่างนะกลุ้มเรียกเงินไม่ได้บางคนก็กลุ้มจนขี้เกียจนับเงินโอ้ยขี้เกียจจริงๆนี่มันก็กลุ้มคนละอย่างกลุ้มคนละแบบมันหลายแบบหลายแผนกลุ้มคนละอย่างสุขคนละอย่างทุกคนละทางมันเหมือนกันที่ไหนเล่าไม่เหมือนกันดังที่กล่าวมาดังนั้นขอชี้แจงข้อนี้ว่านี่แหละบริวารของจิตบริวารจิตไม่ดีแล้วบริวารบ้านจะมียังไงเล่านี่อย่าลืมนะโยมนะจำมาจะมาไว้ถ้าหากว่าบริวารมันหมดอะไรจะอยากเพราะอะไรนะอยู่ที่นี่บริวารมันมาตามเหตุการณ์ของจิตจิตนี่สำคัญมากนะมันงอกได้มันหดได้มันยืดได้มันหยุ่นได้มันหมดได้อะไรจะอยากได้นี่เพราะจิตทำไม่ได้ทำใจไม่ได้มันจะเป็นได้อย่างไรเล่าและวิธีทำใจหน้าที่มันจะเข้าสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยทำอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหาเกิดอยู่ที่ภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ภาครู้มันต้องภาคการกระทำของตนเองโดยวิธีนี้จะรู้ได้แต่ตนที่ผู้ทำถ้าผู้ไม่ทำมันจะไม่รู้ไม่ได้เลยจะรู้ไม่ได้เลยโดยทำนองนี้เป็นต้นมีความหมายหลายประการ คนที่เข้าไปสู่ถึงจุดพระพุทธศาสนานั้นอย่างจะมากล่าวแล้วข้างต้นเดี๋ยวจะชี้แจงให้เข้าใจให้เห็นชัดนี่ต้องสะอาดนะโยมจะเอาผ้าไปย้อมเนี่ยต้องซักให้สะอาดก่อนย้อมมันจะติดเดี๋ยวนี้ย้อมติดที่ไหนเนี่ยไม่ติดหรอกเอาผ้าดำไปย้อมย้อมติดที่ไหนสีไปซื้ออเมริกามาอีกสักกี่กระสอบก็ไม่เกิดประโยชน์มันย้อมไม่ติดนี่เหลือจะติดในธรรมะธรรมะอยู่ในใจมันจะเข้าไปกลึงทะเลได้ไงยันตังสันตังวิกลึงทะเลเมื่อวานนี่มาเป็นพันเลยไปเป่ายันมาบอกยันติดตรงไหนยันแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะแล้วเป่าเป็นยังไงค่ะก็ดีค่ะดียังไงคะไม่รู้ค่ะโอ้ไม่รู้ทางนั้นเลยยันตังสันตังวิกึงเคลดียันกลึงไว้มันแน่นอย่าให้มันหลวมใหญ่เหลาะแหละเดี๋ยวไรยันนี่โยงกันไปละอย่างโยงกันไปละอย่างเดี๋ยวจะเจอปปลกอเฉียบมันโยงไปหาจุด

โน่นจุดโน่นต้องโยงมาทางนี้จุดนี้ต้องโยงไปตรงนั้นมันโยงกันไปหมดเลยใช่ไหมยันเกาะเพชรมันโยงไปที่โน่นโยงไปที่นี่คนเราไม่รู้จักโยงเลยไม่รู้จักยางเลยคนเดียวอยู่ได้แล้วไม่ต้องโยงกันโยงโน่นโยงนี่โยงนี่โยงนั่นให้สัมพันธ์คนนั้นกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารประสานงานทั้งกรมพลังงานมันต้องโยงกันพอโยงแล้วมันจะได้จดมันจะได้คิดมันจะต้องมีบริวารแล้วมีเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการนี่หยุดนี่นี่ยันข้างในมันจะบอกชัดสะอาดยันจะติดวิกึ่งเคล็ดกลึงยันต่างชั้นต่างไม่ใช่เรื่องเลวหลายเรื่องเขาดีดีมากแต่ธรรมะที่ว่าดีก็จริงนะแต่ธรรมะเป่าไม่เป็นไม่ได้เรียนถ้าเรียนก็จะเป่ามากเหมือนกันนะมาวานี่เป่าไปเยอะหมดไป5กระสอบเรียงกันสนุกดีไอ้ที่5กระสอบนี่ไม่ใช่เรียนเฉพาะข้าวนะเขามาขอข้าวสารไปด้วยเขาไปให้เด็กเขาบอกว่าหุงข้าวไปเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาให้ไปกระสอบ1 2กระสอบเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาข้าวสารเยอะหมาเยอะจริงๆแม้ใจมันงอกเลยก็ไอ้ของก็งอกมาอย่างนี้ข้าวสารก็เสือกงอกอีกนะมันงอกอีกนะมาหวานให้ไปให้เด็กหุงกลางวันเลี้ยงเด็กโรงเรียนเด็กไม่มีข้าวจะกินพ่อแม่ก็อยากจนเลี้ยงขนมอีกนะเลี้ยงขนมเด็กนักเรียนอีกมันงอกไปกระทั่งโรงเรียนงอกไปทั้งมูลยานิธิเอาเงินมาให้เด็กเรียนหนังสือนี่สิคนจิตงอกคนถึงธรรมะเขาต้องทำอย่างนี้แต่คนไม่ถึงธรรมะอ๋อไม่ละฉันเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากความยากจะมีคนรู้ธรรมะนี่ส่วนมากจะมีมรรคสองไม่ได้ปฏิบัติมีมรรคสองมรรคสองนะโยมนะมรรคสองอะไรเอ่ยส่วนมากมีมรรคสองเห็นชัดเลยมรรคง่ายก็ไอ้มรรคได้มีสองมรรคถ้าคนถึงธรรมะจะมีมรรคแปดเลยทำอะไรก็ดำริชอบจะกิจกรรมก็ชอบพูดจาก็เพราะกิจกรรมทุกอย่างก็ดำเนินมาด้วยความชอบใจของบุคคลร่วมกันโยงไปที่โน้นโยงไปถึงนี้นี่ก็ชอบโยงไปที่นั่นก็ชอบคือมรรคแปดนั่นแน่มรรคแปดคือยันเกราะเพชรมีรัตนะใจไปที่ยึดเหนี่ยวของยันยันต่างสั้นต่างวิกึ่งเคลยึดยันของรัตนะใจไว้แน่นตอกตะปูลงไปเลยนี่หัวใจประสาทนายันต่างสั้นต่างวิกึ่งเคลก็ออกไปเป็นมรรคแปดดูนะยันเกราะเพชรตมาอ่านออกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ทำมันเขาล็อกเพราะไม่เคยว่างไปเป่ายันเลยก็เป่าในตัวเองแล้วยันของเราก็ยันต่างสั้นต่างตอกตะปูไว้แน่นแล้วไม่คล้อนแน่ไม่ละหลวมไม่ละแหละเหลียวไหลอย่างแน่นอนนี่เนี่ยคนที่เป่ายันกรอเพชรก็หมายความมารับรัตนตรัยรับมรรคแปดให้มันตรึงอยู่ในหัวใจแล้วก็ปลอดภัยคือยันกรอเพชรมีความหมายมากเมื่อวานอธิบายไปหลายชั่วโมงเลยแต่หลวงพ่อฤาษีท่านไม่มีเวลาอธิบายเลยก็มาอธิบายอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นการเสริมและส่งและประนีประนอมยอมความช่วยเหลือกันไปให้มันเสริมไปโยงไปเลยยางเป็นยันต่างยันต่างวิกฤตเก็ต้องเสริมส่งกันเพื่อดีทั้งนั้นไม่มีทางเสียหายแต่ประการใดก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะยันต่างยันต่างวิกฤตเนี่ยนี่มันไม่ค่อยยันไม่ยันหน้ายันหลังแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกี่ยวไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีงานทำในชีวิตแล้วหางานในชีวิตกรรมฐานไม่ได้มันจึงละหลวมออกไปนอกประเด็นของยันมีความหมายอย่างนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายต่อไปก็ขอสรุปว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เข้ามาถูกสู่ประเด็นว่าเข้าถึงได้ยังไงพื้นฐานของเราจะต้องปูพื้นอย่างไรกันต่อไปถึงจะเข้าถึงประสาทนะและทำให้จิตใจรวยจิตใจรวยได้มันต้องทำก่อนถึงจะรวยจิตใจรวยแล้วจิตใจรวยแล้วก็เรียกว่าทำใจได้ใจมันไม่หดใจไม่หมดอะไรแต่อยากจิตใจก็งอกออกมาเพราะทำใจได้ถ้าท่านสาธุชนทำใจไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มันจะหดมันจะหมดอะไรแต่อยากมันหมดกำลังใจที่จะทำงานของเราในกิจประจำวันและที่จะทำงานของเราต่อไปในโอกาสข้างหน้าอย่างแน่นอนจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอยู่มิใช่น้อยเลยการยอมจิตยอมใจยอมสิ่งที่เป็นสีทาในจิตใจมีความหมายต้องสะอาดต้องหมดจดคนที่จะซึ่งในรถประธรรมเนี่ยร้อยละหนึ่งหายากนะต่อถัวเฉลี่ยคน50ล้านในประเทศไทยร้อยหนึ่งนี่หายากจริงจริงไอ้ที่กล่าวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโยมไม่มีนะหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติได้มันจะร้อยละหนึ่งเท่า

นั้นแต่คนที่จะปฏิบัติธรรมะนะขอเจริญพรดังนี้ต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนต้องสะอาดก่อนโยมอยู่บ้านทำไมอาบน้ำไหมอาบน้ำแล้วมันสบายนะสบายนี่ชำระกายแม้มันมีความสุขเหมือนกันบางทีไปเหนียวเหื่อมาไปทำงานเหื่อหยดลูกคางลองไปอาบน้ำสิมันสบายนึกดูก่อนแท้อย่างนี้มันจะสบายไหมนี่ต้องชำระชำระกายแล้วใส่เสื้อใหม่ถ้าเอาเสื้อของเรานี่ยกตัวอย่างก่อนเสื้อนี่เราไปใส่นะขอประทานโทษยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อใส่ผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ตามทีเถอะใส่แล้วถ้าไปเหือออกมานี่ยกตัวอย่างไอ้เหือออกมาแล้วเราจะอาบน้ำถ้าอาบน้ำแล้วชำระกายสะอาดนะสะอาดนะยอมลองเอาเสื้อเก่ามาใส่สิอาทิไปเปื้อนเหือมาจะสบายไหมบางคนก็ใส่แล้วใส่อีกซ้ำซากซากอยู่นั่นแหละมันจึงเคยชินไอ้ความเคยชินของชาวพูดไปอย่างนี้เนี่ยมันจึงเอาดีไม่ได้มันเคยชินเอาเสื้อเนี่ยที่เราไปใส่เหือตากเหือมาแล้วเช่นวันหนึ่งไม่เป็นไรยังไม่ข้ามวันยังไม่ต้องซักนี่เขาว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องซักนะแล้วก็มาใส่อีกนะอาบน้ำสะอาดปะแป้งซะดีใช่ไหมแล้วเอาเสื้อตัวนั้นมาใส่แล้วเอาผ้าตัวนั้นมานุ่งอีกมันจะรู้สึกยังไงหรือรู้สึกยังไงเอาลองเท้าพุทธคิดเดี๋ยวนี้นะให้พูดให้เห็นเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นด้วยไหมมันจะเหนียวเหนอะไหมมันจะสบายหรือเปล่าแล้วไปนอนขนาดนั้นไปยังไงอ่ะนี่ไม่มีความสบายเลยนะแล้วจะทำไงน่ะจะทำยังไงล่ะจะดีน่ะก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนเสื้อใหม่ใช่เอาเสื้อใหม่มาใส่ถ้าหากว่าเราล้างกายสะอาดแต่เอาเสื้อที่มันไปเปื้อนเหือเอามาใส่อีกมันจะเหนียวเหนอะนะมันจะไม่สบายนะพ้นจากไอ้คนที่มันเคยชินสิ่งแวดล้อมของมันมานานพื้นฐานมันอย่างนี้มันก็ใส่ก็ทนลำบากไปแล้วก็เคยชินอย่างนี้ตลอดมามันก็เอาความสุขไม่ได้สิแล้วไหนจะชำระใจได้ล่ะจิตใจชำระได้แล้วกายชำระได้แต่เสื้อไม่ชำระชำระแต่กายเห็นแก่ตัวนี่เหตุผลที่น่าฟังนะเสื้อต้องใส่ซักใหม่ต้องเอาอื่นมาใส่สิอาบน้ำเนี่ยต้องใส่ใหม่ที่สะอาดเนี่ยเสื้อมันเนี่ยเห็นไหมผงธุลีเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เห็นมักง่ายมักได้มีมักสองไม่เป็นไรแล้วใส่ไปเถอะมันก็ได้เหมือนกันใช่มันก็ได้เหมือนกันก็ชาวพุทธเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันฉันเป็นชาวพุทธเหมือนกันจ้ะก็แบบนั้นอีกแล้วพื้นฐานจะเป็นยังไงล่ะจิตใจมันต่างกันอย่างนี้ประการหนึ่งถ้าชำระใจสะอาดหมดจดดียิ่งไปกันใหญ่เลยที่เราพูดพังเพยว่าสะอาดกายมันสบายใจทำให้ใจสบายนะถ้าหากว่าอาบน้ำแล้วใส่ผ้าใหม่ๆหน่อยนะแหมซักสะอาดแหมหอมลื่นใช้สบู่หรืออะไรก็ตามทีมันชื่นใจนะสะอาดกายมันก็สบายใจอย่างนี้พอสะอาดใจขึ้นมาทำไงก็เกิดความสุขปราศจากทุกข์ได้จริงนี่ง่ายเหลือเกินแต่เขาไม่ทำนี่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงโยมนะที่พูดทีนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาว่าโยมที่นี่ว่าไม่ซักผ้าหรือยังไงไม่ใช่ยกอุทาหรณ์ให้โยมเห็นทำความเข้าใจเสียก่อนนี่ทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยในเมื่อไปจะดีแล้วชาวพุทธที่แน่นหนาวิกลึงทะเลกลึงถึงหัวใจมันจะกลึงได้ต้องล้างพื้นฐานต้องสะอาดหมดจดแล้วจะต่อตึกลามไปสูงเทียมเวหามีวาสนาบารมีต้องตึกเป็นชั้นๆบารมี10ทัศน์บารมี10สร้างไปทีละขั้นแล้วพื้นฐานให้มันหน้าแน่นหนาคือศีลสมาธิเป็นอย่างเป็นพื้นฐานของชาวพุทธมีความอย่างแสนจะสุดซึ้งแต่คนเราจะมีศีลได้อย่างไรสมาธิได้อย่างไรปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรต้องชำระก่อนต้องชำระยอมเห็นไหมเอาลูกไปบวชเป็นนาคต่ออาบน้ำนาคใช่ไหมเอาขี้เม้นสีชวีวันมาขัดกันใหญ่เลยให้มันสะอาดดิมันจะเข้าวัดแล้วนี่จะบวชเป็นหน่อลูกหน่อพระชินสีใช่ไหมล่ะขององค์พระศาสดาเห็นหมอทองขวัญเขาว่าอย่างนั้นแหมว่าสะเพาะพริ้งเลยหมอทองขวัญนะราคาต้อง20,000นะเมื่อก่อนเข้าภาษาเนี่ยพวกจังหวัดสิงห์ก็หาไปหมอทองขวัญกรุงเทพเนี่ย3 คน20,000นะแม่บวชจะคลึกคลื้นมีหนังสองจอโอ้โหบวชแล้วเป็นโรคหน่อพระชินสีเลยไม่ใช่อาตมาดูไปนูมาเป็นโรคของหน่อไม้
ไม่ใช่หน่อพระจันทร์สีลูกหน่อไม้ลวก

ไม่มีไอ้พระรามสะด้วยสิมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเชื่อลาหน่อไม้ชนิดนี้ใครไปกินก็เกิดเป็นโรคมะเร็งเลยนี่หรือเป็นโรคหน่อพระจินทร์ศรีองค์พระศาสดาแน่บวชนะเอาลูกไปบวชนะบวชชีพรามก็เหมือนกันอยากจะไปหน่อชินทร์ศรีบวชแล้วกลับมากลายเป็นหน่อไม้กลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับสามีในบ้านด่าสามีแหลกไปเลยนะแหมเธอนี่ไม่น่ากินเหล้าเธอนี่ไม่น่าเจ้าชู้เลยดิฉันนี่นะไปบวชชีพรามเป็นลูกของหน่อพระจินทร์ศรีพระท่านสอนนั่นแน่หน่อพระจินทร์ศรีกลับมาบ้านเป็นหน่อไม้ไปเลยหน่อไม้โอ้โหไม่เชื่อลาติดมาซะด้วยสิเลยเชื่อลาก็แย่สิในบ้านก็แหลกไปเลยสินะนี่หรือชาวพุทธนี่หรือทำใจได้นี่หรือรวยรวยอะไรแหลกไปแล้วแหลกไปแล้วเนี่ยนี่หน่อพระจินทร์ศรีแล้วโยมเอาลูกไปบวชกับมันกันนะอาตมาสังเกตเนี่ยจะไม่ใช่กรุงเทพนะนี่บ้านนอกอาตมาอยู่บ้านนอกหน่อไม้บ้านนอกกรุงเทพไม่มีหน่อไม้มั้งไม่มีไม่เคยมีเนี่ยวิ่งรถมาไม่มีหน่อไม้นะที่บ้านนอกมีแน่หน่อไม้เยอะนะอย่าลืมนะเอาลูกไปบวชเป็นญาติพระศาสนาเอาลูกมาเป็นทายาทเป็นธรรมทายาทต่อพระศาสนาเขาว่าอย่างนั้นเปล่าเลยไม่เป็นหน่อเป็นชินศรีเลยต้องชำระก่อนคนที่จะไปบวชนั่นต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนพระพุทธเจ้าตั้งหลักพื้นฐานที่เข้าเป็นชาวพุทธมี3ประการ1ต้องละได้ละลายละชั่วหมดเลยนะถึงจะไปสร้างความดีในวัดได้เหมือนญาติโยมผู้หญิงก็ดีโยมผู้ชายก็ตามนะจะไปบวชชีพราหมณ์ก็ตามต้องละก่อนถึงจะเข้าวัดนะเห็นด้วยไหมรีบเห็นซะรีบเห็นซะจะได้ไม่ต้องพูดให้ยืดยาวไปเสียเวลาเปล่าต้องละก่อนนี่ถึงจะเข้าไปหาธรรมะเนี่ยที่จะเป็นหน่อพระจินทร์ศรีเนี่ยเป็นโลกของตถาคตนะเป็นหน่อพระจินทร์ศรีถ้าไม่ละเป็นโลกหน่อไม้เลยเป็นโลกหน่อไม้ที่ไปบวชกันน่ะศึกเช้าเมาเย็นกันน่ะไม่เอาเนื้อเอาใต้เลยเนี่ยเป็นหน่อไม้จริงๆนะนี่หรือความรู้เป็นคนดีได้ไม่ใช่ความรู้อาตมาว่าต้องปฏิบัติเลยทีเดียวต้องละก่อนคนที่จะเข้าวัดจะเป็นแสดงตนเป็นอุบาสกบาติกาเข้าวัดต้องละได้หมดเดี๋ยวนี้ละไม่ได้ก็เข้าไปหาเรื่องกับพระไปมีเรื่องกับพระกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้วุ่นวายเกิดกุลียกแกลบลบลาฆ่าฟันกันมากมายทั้งวัดทั้งบาททั้งกลุ่มวัดกลุ่มบ้านกลุ่มเมืองไม่ละคายเครื่องแคลนเศรษฐกิจไม่สามารถแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีได้เพราะมันขัดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไหนเลยเราจะเป็นหน่อพระจินทร์ศรีองค์พระศาสดาชายที่ไหนเสียชื่อพระพุทธเจ้าเปล่าว่าเราเป็นลูกของท่านเราไปลูกของท่านไม่ทำเป็นหน่อไปจินทรีย์แล้วกลายเป็นหน่อไม้ไปหมดเลยแล้วเชื้อราขึ้นซะด้วยแล้วเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนี่ชาวพุทธมีความหมายมากเหลือเกินโดยเหตุดังกล่าวมามีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าวัดจะปฏิบัติก็ดีจะเอาลูกไปบวชก็ตามต้องละได้หมดละชั่วก่อนคือละบาปที่ตนจะไปทำบุญจะไปสร้างบุญต้องละบาปให้ได้ถ้าละบาปไม่ได้อย่าไปสร้างบุญนะเดี๋ยวบุญก็บาปตีกันเลยบุญบาปตีการตีกันไปตีมาบุญแพ้บาปชนะลองดูเด็กบุญแพ้บาปชนะเลยแล้วออกมาเต้นแล้วเจ่งแข่งกันเดี๋ยวนี้ชาวพุทธทะเลาะกันชาวพุทธทะเลาะกันแย่งแกงแย่งแกงดีการทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ว่ากันไปเถอะนี่เราพูดตามเหตุผลนะอาตมาพูดตามหลักความจริงที่พุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงสัมมาต้องละได้หมดสะอาดก่อนสะอาดก่อนแล้วค่อยไปย้อมธรรมะมันถึงจะติดกลึงทะเลวิกลึงทะเลยันต่างสันต่างวิกลึงทะเลนั่นหนามากเลยไม่มีหลุดไม่หลุดจากจิตใจแน่เดี๋ยวนี้หลุดเนี่ยไปบวชกัน3 1 3เดือนก็ดี120วันก็ตาม1วัฏสาที่พูดกันถ้าเหตุดังที่กล่าวมาไม่มีติดธรรมะไม่ติดอยู่ที่หัวใจเลยเพราะบาปอยู่มากมายแล้วจะไปสร้างบุญได้ยังไงนี่ข้อเหตุผลที่น่าฟังคนที่จะสร้างบุญกุศลได้ต้องละบาปได้ต้องละบาปนี่จะพูดให้มันสั้นคือบาปคือความชั่วความเศร้าหมองใจทละได้หมดอะไรจะอยากในเรื่องนั้นแล้วก็สร้างบุญได้ง่ายเข้าวัดแล้วบุญมันก็ติดประทับใจก็เป็นหน่อพระจินทร์ศรีโลกตถาคตแน่แต่บวชยาตมาเนี่ยเรียกว่าลูกตถาคตเขาพูดกันอย่างนั้นนะโลกเขาหน่อพระจินทร์ศรีองค์พระศาสดาหมอทำขวัญเขาว่าเขาพูดเพราะซะด้วยเขาร้องเพราะ 20,000 ใช่ไหมมาทำฝัน3ชั่วโมงเอาซะ 20,000 นั่นแหละแล้วมีหนัง2จอบวชไม่เอาไหนเลยเป็นหน่อไม้ไปเลย

เป็นหน่อไม้นี่หน่อพระจินศรีไม่ได้เพราะมันไม่ละละบาปไม่ได้ละชั่วไม่ได้เลยแล้วไปสร้างความดียังไงความดีไปย้อมไม่ติดไปย้อมสีไม่ติดนี่มันสกปรกรามกอยู่ตลอดเวลานี่หรือชาวพุทธที่แน่นอนที่สดอาตมาเขาเจริญพรพี่น้องไว้เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าหากว่าสละได้เสียสละได้ละบาปได้สร้างบุญได้ง่ายเหลือเกินถ้าละบาปไม่ได้สร้างบุญไม่ได้อาตมาขอยืนยันไปสร้างบุญไอ้บุญบาปตีกันตีกันไปตีกันมาบุญแพ้ไปเลยเพราะไอ้บาปเต็มเป่าเต็มกระเป๋าอยู่มากมายมันจะแพ้เลยนะบุญแพ้ไปเลยบาปก็เต็มเป่าเต็มกระเป๋าต่อไปเลยเป็นชาวพุทธต่อไปอีกนี่อย่างนี้น่าเสียดายเหลือเกินนี่พื้นฐานของพรอยู่ในจุดนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องละพรที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานี้ต้องละทั่วใหญ่ง่ายๆแท้ๆแต่บางคนก็บอกโอ้ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยเขารู้กันหมดใช่แล้วรู้ทำไมไม่ปฏิบัติให้มันได้อย่างนี้เนี่ยรู้แต่ปากก็จริงแต่ไม่มีธรรมะในใจความรู้แต่ไม่รับรู้ซะเลยคนที่รู้ธรรมะอย่างเดียวไม่ปฏิบัติจะไม่รับรู้แต่เพียงรู้แต่ไม่รับรู้ซะสิรับรู้นี่เป็นตัวปฏิบัติทำในเมื่อรับรู้ปฏิบัติขึ้นมาก็เกิดความรอบรู้เกิดความรอบคอบเกิดชอบระวังเกิดตั้งใจตรงทรงทิ้งธรรมนำทางก็ถูกปลูกสติดับริก็ชอบประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญนี่จุดนี้จุดสำคัญจุดตั้งของชาวพุทธท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านทั้งหลายเข้าถึงอุปถัมภ์ในการของกุศลของจิตใจของตนแล้วตนเองก็จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้สมปรารถนาดังกล่าวเช่นเดียวกันเข้าได้ถึงธรรมะธรรมะก็ติดแน่นเหมือนย้อมสีเพราะละแล้วสละแล้วทุกประการบาปไม่มีอยู่ในจิตใจคือสะอาดแล้วไปย้อมติดแน่นไม่มีหลุดเป็นธรรมะที่อยู่ในใจไม่หลุดแน่ทำใจได้แน่ในเมื่อเข้าถึงนี้ทำใจได้แน่ถ้าคนไหนยังละไม่ได้สะอาดไม่พอยังสกปรกลามกอยู่ในจิตใจแล้วไปย้อมสีรับรองไม่แน่นนะแล้วคนนั้นไม่ถึงธรรมะแล้วทำใจไม่ได้แน่ถ้าคนนี้ย้อมไม่ติดทำใจไม่ได้ในเมื่อทำใจได้รับรองรวยแน่รวยมหาศาลแน่เรียกเงินได้นึกถึงเงินไหลนองทองไหลมาถ้าญาติโยมผู้ที่ถึงธรรมแล้วโดยวิธีนี้สวดพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าวิรัตโยและคนยังมีหลายคนที่สวดเงินไหลนองทองไหลมาเกิดปฏิหารอัศจรรย์อย่างแน่นอนบางคนไม่สวดแล้วนี่เธอสวดบ้างสิคะนี่เขาบอกกับเพื่อนเขาอ๋อฉันไม่สวดแล้วแล้วตัวไปเป็ดนี่อย่างนี้มันจะสวดเป็นยังไงจิตมันไม่ถึงอ่ะทำใจไม่ได้สวดไม่ได้หรอกไม่มีวาสนาจะสวดบางคนก็สวดแต่ปากจิตมันไม่สวดเพราะมันไม่มีกลืนคาเลมันสะอาดไม่พอจึงเอาปากสวดคนที่สะอาดพอแล้วสร้างบุญได้ง่ายในเมื่อสร้างบุญได้ง่ายแล้วเอาจิตสวดเลยจิตตั้งใจถึงเลยในเมื่อจิตตั้งใจถึงก็ทำใจได้ทำใจได้เพราะมีสติครบไอ้พฤติกรรมของตัวธรรมะไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะสองอย่างบวกกันเป็นธรรมะธรรมะนี่แก่ได้แก่อะไรทนได้ทุกได้รู้ได้เข้าใจได้ไอ้ตัวทนนี่หมายความไงไม่ต้องไปพูดซ้ำกันหมายความว่าคนที่จะทนได้และขันติได้หนึ่งรอได้สองชาได้นั่นแน่รอได้ช้าได้3ทนได้4ดีได้บางคนรอไม่ได้เลยใจผุนพันแล่นจะไปท่าเดียวไม่เอาเนื้อใต้เลยจะได้ของดีเหรอจะได้ของดีเหรอรอได้จ้ะช้าได้จ้ะฉันทนได้จ้ะฉันก็ดีได้จ้ะนี่เห็นไหมแหมบางคนรอไม่ได้เลยช้าก็ไม่เอาด้วยใจผุนผันใจร้อนเหลือเกินทำใจไม่ได้นี่เอาง่ายๆกันฉันรอไม่ได้จ้ะฉันช้าไม่ได้จ้ะช้าไม่เอาด้วยทนไม่ได้จ้ะเลยจะดีได้ยังไงทำใจไม่ได้นี่อยู่จุดนี้เนี่ยถ้ารอได้ช้าได้ดีได้ทนได้ทนกลากล้ำไม่ต้องกล่าวเขารู้กันทั่วไปกลากล้ำทนลำบากได้แปลว่าทนได้ก็เรียกกันอดได้ไหมอดได้ทนได้ไหมได้ดีได้ทำใจได้นี่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องมากเลยไม่ต้องไปจารณัยให้ละเอียดละออไปกว่านี้เลยนะถ้าช้าก็ไม่ได้รอก็ไม่ได้ทนก็ไม่ได้แล้วดีไม่ได้แน่ตอบสรุปอีกข้อหนึ่งคือทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยในเมื่อทำใจไม่ได้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาโดยทำนองนี้เป็นต้นคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วจะมีศีลเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไป

แล้วก็พระนะถ้าชำระใจสะอาดเหมือนพระขาวไปยอมธรรมะมีธรรมะมีสติสัมปชัญญะติดแน่นอยู่ในหัวใจคนนั้นแล้วรับรองออกมาเลยแสดงออกมาเองเนี่ยไม่ต้องพระพุทธเจ้าสอนด้วยแต่พระเจ้าจะต้องแสดงแนวนี้และก็ต้องเกิดขึ้นแนวนี้เองมันมีสิ่งอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยสมาธิมีอยู่แล้วปัญญาก็มีอยู่แล้วนะในตัวทุกคนเนี่ยมีอยู่ครบเลยแต่ไม่แสดงออกถ้าหากว่าเราละชั่วใดมาลายนะละชั่วใดมาลายละบาปได้มาลายบุญจะเกิดเองมาต้องสร้างบุญจะเกิดเองเกิดอะไรขึ้นมาก่อนข้อหนึ่งอย่าลืมศีลมาแล้วศีลาจารวัตรเกิดขึ้นเองศีลคือความปกติแหละทำอะไรก็ปกติกายปกติวาจาแล้วมีสมาธิหมายความว่าอะไรไม่ต้องพูดชั้นสูงสมาธิหมายความว่าจิตตั้งใจถึงต่องานไม่ทิ้งงานคนพวกนี้ไม่ทิ้งงานแน่มันมีอยู่ในตัวคนแหละแต่ไม่ทำเพราะไม่มีธรรมะไม่ทำมันมีอยู่การกระทำของเรามีครบแล้วในตัวเรานี่มีเครื่องมือครบเลยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่พุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแต่ไม่ทำซะเองเพราะไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันเกิดอัตโนมัติออกมามีความปกติกายปกติวาจาเองเลยไอ้คำว่าปกติคืออะไรคือศีลทำไมถึงปกติได้เพราะคนนั้นมีธรรมะทำไมมีธรรมะล่ะเพราะมันสะอาดแล้วมันเกิดอัตโนมัติมีอะไรบ้างก็มีสติทำอะไรมีสติระลึกก่อนสัมปชัญญะมีความรู้ตัวปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันก็เกิดเป็นงานขึ้นมาคือศีลแล้วก็ทำงานไม่ชิงงานขยันไม่นอกหน้าที่การงานมีเหตุผลพอและขยันเฉพาะงานของตนไม่เอางานคนอื่นมาปะปนกับคนกันนี่ตัวสมาธิตัวสมาธินี่ตัวไม่ชิงงานไม่ใช่หลับตามีสมาธิแล้วขี้เกียจนะจิตไม่พัฒนาคนที่มีชีวิตอันเป็นข้อคิดของจิตโดยที่ทำใจได้คนนั้นจะมีงานโดยอัตโนมัติแล้วงานจะมีทำตลอดเวลาจะไม่ทิ้งงานแล้วลูกหลานลูกใหม่เนี่ยบอกไม่มีงานทำเพราะมันไม่มีสมาธิมันจึงได้จะไปเดินแต่ถนนไปแต่ถนนมาไม่ทำงานช่วยพ่อแม่คนที่มีสมาธิแล้วตามหลักของพระพุทธเจ้ารับรองต้องช่วยพ่อแม่ทำงานแน่จะไม่ทิ้งงานของพ่อแม่มันเกิดอัตโนมัติเองไม่ต้องไปฟังพระเทศเลยถ้าสะอาดพอเนี่ยมันสะอาดพอมันจะไม่ต้องไปฟังพระเทศหรอกมันจะเกิดสมาธิเลยจากศีลนี่เนี่ยมันต่อสมาธิขึ้นกันสองต่อสมาธิแปลว่าไงข้าพเจ้าจะทำงานไม่ชิงทุกสิ่งจะต้องทำงานให้เสร็จนี่สมาธิเรียกว่าทำงานงานคือสมาธิจับจุดงานไม่วางธุระงานก็เสร็จเรียบร้อยเป็นตัวปัญญาปัญญาแปลว่าอะไรไม่มีปัญหาที่ทำงานทำงานแก้ปัญหาได้เรียกว่าตัวปัญญาคือแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยมันเกิดขัดข้องประการใดปัญญาก็บอกแก้ปัญหามันเกิดปัญญาเองคนเรามีปัญญาด้วยกันทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะไม่ต้องไปหาที่พระนะไม่ใช่ไปหาที่คนอื่นมันมีอยู่แล้วแต่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะไม่สะอาดพอทำใจไม่ได้ในเมื่อทำใจได้ก็เกิดปปลกดังที่กล่าวมาปปลกคืออะไรเกิดสามจอขึ้นมาแล้วเกิดสามจอขึ้นมาแล้วเกิดเองอัตโนมัติไม่ต้องไปฟังประเทศมาครับพระพุทธเจ้านี่ยอดจริงๆนะตามขั้นตอนเป็นลูกโซ่คลอดคล้องเป็นยันโยงกันไปโยงกันมาเห็นไหมไอ้ศีลโยงไปหาสมาธิไอ้สมาธิโยงไปหาปัญญาปัญญาก็โยงไปเรื่อยๆมันโยงไปมรรคแปดรอบด้านมีแปดทิศเห็นไหมยันเกราะเพชรมันยันเกราะมีแปดโยงแล้วเข้าไปโยงสี่แล้วไปโยงสามแล้วไปโยงสองเหลือโยงหนึ่งนี่ยันเกราะเพชรป้องกันได้เลยนะมีความหมายเหมือนกันนะมันโยงกันเห็นไหมถ้าคนไหนมีศีลไอ้สติสัมปชัญญะมันโยงให้มีศีลเองนะเกิดศีลแล้วศีลาจารวัตรเกิดปกติกายวาจามันทำให้คนขยันคนที่มีศีลนี่ขยันนะทำให้เกิดมีศิลปะมีขันหัตถกรรมวาทศีลมีวาทศีลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมันเอิดอัตโนมัติที่อาตมาพูดนี่เนี่ยวันนี้เนี่ยพูดเนี่ยอาจารย์มนัสแกบอกให้พูดอย่างนี้ไม่ให้ซ้ำใครแช่แหมแล้วพ่อพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปมันก็ต้องซ้ำไม่ซ้ำยังไงไม่ซ้ำได้แล้วโดนหนังสือหนเดียวได้แล้วต้องซ้ำพอซ้ำไปโอ้ยเรื่องพระเวสสันดรมีอ๋อดูหนเดียวเรื่องพระเวสสันดรเอ้าซ้ำลงไปอีกนะโอ้โหมี13กันเอ้าซ้ำไปอีกตายหาเลยทศพรมีทศพรด้วยแฮะมีเนื้อหาสาระอยู่10ประการมีพร10ประการดูซ้ำเข้าไปอีกโอ้แต่ละพรเป็นอย่างไร

ใดเนื้อหาสาระเป็นประการใดซ้ำเข้าไปอีกพี่โจเอ๋ยทศพรก็เข้ามาสู่หิมพานต์ว่ากันเป็นคล้องจองไปอย่างนี้นี่มีบทกลอนต้องซ้ำ

0: 531เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่1เมษายน2531
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง18:00 น.
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจัดดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5

0: หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะคะวันนี้แรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะตอนนี้5นาฬิกา4นาทีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนนะคะได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 ค่ะและผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 รวมถึงพูดคุยกันมาได้ทาง LINE ค่ะ @MCOTNewsก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนค่ะนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลีนิวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับผมนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวกันก่อนเลยนะครับพาดหัวใหญ่ของเดลีนิวเช้านี้นะครับรุมถล่มกลางวงสัมมนาขยี้ปมหัวสว.สีน้ำเงินกินรวบประเทศซัดกกต.อืดต่างกับยุบก้าวไกลอนุทินต่อข้อมูลมีแต่กล่าวหาเสี่ยหนูโพสต์เหล็กไม่ละลายแต่ไอติมละลายพร้อมแชร์ชาวเน็ตวิจารณ์ผลิตเวลาตั้งข้อหามาเต็มร้อยแต่ถูกถามหาหลักฐานความมั่นใจเหลือไม่ถึงครึ่งครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะมีภาพข่าวของ3อดีตผู้นำฝ่ายค้านคือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและผลกระทบต่อกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะหัวสวระทึก14กันยายนกกต.ถกจบลงมตินรงไม่สนยึดสำนวนมาคืบเอาผิดต่อ7เสือฝ่ายค้านซัดกินรวบประเทศอนุทินเย้ยไอติมละลายสงขลาพร้อมครม.สัญจรค่ะ
2: มีภาพเหตุการณ์นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมถนนบรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพครับเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับไฟไหม้วอดคลองถมเซ็นเตอร์ผวาอาคารยุบตัวอบพยพชาวบ้านวุ่นผวาวอดกลางกรุงคลองถมเซ็นเตอร์เพลิงโหมนานหลายชั่วโมงลามจากชั้นล่างขึ้นไปครับ
1: ใต้เผาอีกอบต.สาครบนนับ10ควงปืนบุกจับรปภ.มัดเจ้าหน้าที่คาดเป็นกลุ่มเดิมเร่งไล่ล่าธุรกิจแนะรัฐบาลปรับมือรับแผนค่ะ
2: ครับมีภาพต้อนรับน้องเนเน่นะครับต้อนรับล้นสนามบินน้องเนเน่รอยัลถึงไทยแอดคาราบาวทุ่ม1ล้านบาทสร้างชื่อเสียงก้องโลกแห่ต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีล้นสนามบินนะครับก็มีผู้ว่าราชการมาต้อนรับด้วยครับ
1: สมาคมโรงแรมหนุนเที่ยวไทยพลัสจี้เกาะจี้เคาะเกณฑ์ชัดกระจายสิทธิ์เม็ดเงินบูมเศรษฐกิจสอทชี้โตโยต้ายังไม่ทิ้งไทยดันรื้ออัตราภาษีให้แข่งขันได้ค่ะ
2: จับผับทุนจีนครับเย้ยห้วยขวางสั่งปิดปี68ไม่เข็ดอ้างมีตำรวจเคลียร์ให้กระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการกรมการปกครองโดป้าสวัสดิ์ครับสนธิกำลังตำรวจครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพข่าวพิษของโคลนถล่มนะคะเป็นชาวบ้านพากันขนย้ายข้าวของที่ยังหลงเหลือจากเหตุของโคลนถล่มแล้วก็มีซากปรักหักพังในเขตนูวาโกสประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในเนปาลกับจีนนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า623รายสูญหายเกือบ 2,400 รายนะคะพาดหัวที่เกี่ยวข้องก็คือน้ำป่าเนปาลหาย 2,400 รายดับพุ่งที่เบตระทึกเสี่ยงโคลนถล่มซ้ำสูญหายทะลุ 2,400 รายภัยพิบัติเนปาลจีนดับแล้ว623รายกู้ภัยเฝ้าระวังเข้มหลังระดับน้ำทะเลสาบที่เบตเพิ่มสูงขึ้นอีกหวั่นโคลนถล่มซ้ำเนปาลเปลี่ยนใจรับความช่วยเหลือค่ะ

0: ครับของเดลีนิวก็มีภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังนะครับซากเหล็กซากปูนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนก็ค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่เมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะครับติดกับภาคเหนือของเนปาลมีผู้เสียชีวิตและก็สูญหายจำนวนมาก51จังหวัดฝนกระหน่ำเตือนน้ำป่าซัดเนปาลยอดพุ่งสังเวย600ศพ51จังหวัดของไทยนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมปภ.กำชับเตรียมรับมือ24ชั่วโมงอุตุเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพข่าวของนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกิจกรรมกับประชาชนระหว่างลงพื้นที่ติดตามโครงการเลิกเผาเป๋าตุงเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะมาเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรจากภาวะมลพิษให้กลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนที่โรงเรียนภาษาจีนเล่าฟูอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้นะครับหลายๆฉบับเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอ
1: เชิญก่อนเลย
0: เดี๋ยวผมขอไปเริ่มข่าวนี้กันก่อนเลยเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ปัตตานีกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับบุกซ่อนในศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างกลางเมืองปัตตานีก่อนที่จะควงปืนไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น3ลูกนะครับแต่ว่ายังดีว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนี้ประมาณสัก18:40 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองปัตตานีได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคาดว่าจำนวนประมาณ 3-4 คนครับพร้อมกับอาวุธปืนยาวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับอาวุธสงครามบุกเข้าไปภายในอาคารและพื้นที่คลังสินค้าศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างครับบริเวณแยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจากการสอบสวนและรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นนะครับช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยมีกลุ่มคนร้าย 3-4 คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกสิ่งของมาเต็มคันรถเลยเข้ามาจอดซุกซ่อนอยู่บริเวณคลังสินค้าของห้างหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็แสดงตัวถืออาวุธปืนยาวเดินตรงเข้ามาตะโกนข่มขู่และก็ไล่ต้อนพนักงานที่กำลังทำงานอยู่รวมถึงประชาชนลูกค้าที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าให้รีบเดินทางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดส่งผลให้เกิดความโกลาหลและก็แตกตื่นอพยพกันอย่างเร่งด่วนหลังจากที่พนักงานและก็ประชาชนอพยพมารวมตัวกันในระยะที่ปลอดภัยนอกอาคารแล้วนะครับในเวลาต่อมาเกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในห้างอย่างต่อเนื่อง3ลูกก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมากองกำลังผสมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและกั้นพื้นที่รัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุทันทีเพื่อป้องกันอันตรายและก็รักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนพร้อมทั้งเร่งประสานงานส่งชุดปฏิบัติการและก็หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าทำงานตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเนื่องจากว่าพบว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่คนร้ายจอดทิ้งไว้มีสิ่งของลักษณะคล้ายกับวงจรประกอบระเบิดซุกซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเก็บกู้และก็รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างระมัดระวังเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงก็ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติการอันอุกอาจครั้งนี้อาจจะเป็นการสร้างเจตนาสร้างความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงพร้อมกันนี้ครับก็ออกประกาศเตือนขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่บริเวณแยกบานาและก็พื้นที่ใกล้เคียงหากไม่มีความจำเป็นและก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากว่าอาจจะมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ยังรอการตรวจสอบและก็การกู้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะสำหรับเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค่ะจึงมีวิธีในการแนะนำในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ให้กับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ประชุมสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายนนะคะนายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภาค่ะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลานะคะก็บอกถึงข้อเสนอของภาคธุรกิจต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงวันที่30

0: 1สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะก็คือที่มีอยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะยังคงมีความเข้าใจต้องยึดความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่รูปแบบเนี่ยนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาก็ควรจะมีเจ้าภาพที่มีอำนาจในการสั่งการภาพรวมได้เพราะเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนอกจากนั้นควรจะแก้ไขปัญหาโดยไร้ประกันที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่ามีท่อน้ำเลี้ยงหรือแม้แต่การใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่าโดยไร้ผลประโยชน์แอบแฝงซึ่งจะทำให้งบประมาณนั้นเนี่ยไปใช้อย่างคุ้มค่าได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงนะคะในเชิงเศรษฐกิจนั้นนะคะถ้าหากว่าสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่เชิงเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็โดยเฉพาะที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะในบางเหตุการณ์ถ้าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะเกิดความเสียหายต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งหากเทียบกันเมื่อเกิดเรื่องของเกี่ยวกับการน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าหากว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของการที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างยากค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มองว่าถ้าหากว่าสอบต.นะคะหากสามารถจะเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของคนที่เก่งคนที่ดีคนที่กล้านะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้ามาทำงานในการปฏิบัติงานในแต่ในพื้นที่ของสอบต.ก็จะมีความสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการแก้ไขปัญหาได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับข้อเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวครม.สัญจรนั้นนะคะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาก็มองว่าควรให้ความสำคัญในเรื่องของการข้ามแดนโดยเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนสะเดาที่เพิ่งเปลี่ยนการใช้งานของพรมแดนจากด่านแห่งเก่านะคะที่ด่านบ้านนอกไปอยู่ที่ด่านแห่งใหม่ซึ่งเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบโดยเฉพาะรูปแบบการเข้าประเทศให้เป็นออนไลน์เพื่อลดปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ที่มีค่าล่วงเวลาทำให้ด่านพรมแดนหลายกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้ทางภาคธุรกิจก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาเร่งแก้ไขด้วยค่ะ
1: ครับจากใต้ข้ามไปเหนือกันบ้างนะครับ
0: คุ
1: ณฟังเมื่อวานนี้มีงานแฮกงบ70เชียงใหม่นะครับก็มีการเปิดข้อมูลการจัดสรรงบอบจ.เชียงใหม่ใช้งบ100ล้านบาทนะครับจัดงานดอกไม้ในขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีงบ 2,000 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าจัดมาจัดสรรแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยแค่ 170,000 บาทครับคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อแฮกงบ70เชียงใหม่จุดประกายความคิดเพื่อคนเชียงใหม่นะครับก็มีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นประธานดำเนินกิจกรรมครับก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนประชาสังคมเอกชนสถาบันการศึกษาและก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ความสนใจนะครับเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งเพื่อร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก็จัดทำการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในเชียงใหม่โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นางสาวรักชนกบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการบริหารราชการทางภาคเหนือซึ่งแต่ละปีเนี่ยได้รับจัดสรรงบประมาณจากหลายภาคส่วนทั้งส่วนกลางภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ยังเจอปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขาดองค์ความรู้และก็กลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมการติดตามตรวจสอบรวมถึงการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินภาษีของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการใช้จ่ายเงินภาษีเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพคุณรัชนกก็หยิบยกตัวอย่างการจัดสรรงบของอบต.นะครับองค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะโครงการจัดงานมนต์เสน่ห์เมืองเชียงใหม
0: ่
1: เมืองดอกไม้งามอันนี้ก็เป็นงานที่ขึ้นชื่อเลยนะเพราะไปเชียงใหม่เราก็นึกถึงดอกไม้ด้วยนะโดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นงบของอบจ.เชียงใหม่จัดขึ้นทุกปีครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนใช้เงินงบประมาณเนี่ยสูงปีละ100ล้านบาทแล้วก็พบว่ามีผู้รับเหมารายเดิมๆที่ได้รับงานรับเหมามาโดยตลอดแต่ว่าในทางกลับกันครับพอไปพิจารณาปัญหาไฟป่าฝุ่นควันหมอกควัน PM 2.5 เนี่ยซึ่งเป็นวิกฤตที่มันรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจของชาวเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีกลับพบว่าอบจ.เชียงใหม่ครับไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเอาไว้สำหรับแก้ไขปัญหานี้โดย

0: รงนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าอบจ.เชียงใหม่มีการอนุมัติงบประเภทวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งอันนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติอีกมากมาย200โครงการนอกจากนี้ในประเด็นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณรักชนกเนี่ยบอกว่าการจัดสรรข้อมูลจัดสรรงบประมาณของเชียงใหม่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะครับมีงบประมาณรายรับรายจ่ายสูงกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทแต่พอไปตรวจสอบรายละเอียดการตั้งงบเพื่อรับมือภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมกลับพบว่าได้รับการจัดสรรแค่เพียง 170,000 บาทเท่านั้นนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็กรรมธิการงบประมาณมุ่งหวังให้เกิดการจุดประกายความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการติดตามการใช้งบประมาณท้องถิ่นเพื่อจัดการจัดสรรงบประมาณในอนาคตให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนและประโยชน์สูงสุดของคนในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับอู้แสนเจ็ดนะจาก 2,000 ล้านแล้วก็แก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ด้วย
1: ฝุ่นควันนะแล้วก็เรื่องฝุ่นควันเนี่ยคือยอมรับเลยนะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดปัญหาฝุ่นควันในประเทศนั้นที่เราต้องการจะไปท่องเที่ยวเนี่ยในจังหวัดนั้นถ้าเราเป็นคนต่างประเทศถ้าประเทศ A มีฝุ่นควันอย่างเงี้ยอยากไปไหมคุณภูเบศ
0: ก็กดข้ามไปก่อน
1: ค่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงค่ะคุณเคยไปคลองถมไหมคะ
0: คลองถมไปนาน
1: นานมาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วนานมาก
1: เมื่อวานมีการรายงานเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมไหมคะคุณภูเบศ
0: ครับก็คืบหน้าได้เลยครับ
1: ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมนะคะกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการสรุปความเสียหายและก็มาตรการเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะอาคารของคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นนะคะเป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ประดับยนต์ขนาดใหญ่ต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณชั้น1ก่อนที่จะลุกลามไปตัวอาคารได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะรวมถึงตึกแถว4ชั้นข้างเคียงอีก2คูหาด้วยรวมพื้นที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ไร่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงได้เร็วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำก็ควบคุมได้ในเวลาประมาณ 23:13 นของคืนวันที่28สิงหาคมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการสับเปลี่ยนเฝ้าระวังจุดความร้อนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะได้รับบาดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายในจำนวนนี้10รายบาดเจ็บเล็กน้อยและก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วนะคะส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันค่ะที่เข้าไประงับเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ค่ะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายหนักนะคะประกอบกับภายในอาคารเนี่ยสินค้าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสินค้าไอทีโซลาร์เซลล์จำนวนมากก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอย่างดีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรอให้สถานการณ์สงบไม่มีเหตุประทุขึ้นนะคะจึงจะจัดส่งหน่วยพทเข้าไปตรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไปนะคะสำหรับด้านของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศจุดรอบๆที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ16จุดพบว่ามีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินมาตรฐาน6จุดโดยค่าเกินมาตรฐานเนี่ยก็คืออยู่ในระดับสีเหลืองนะคะส่วน PM 10ก็เกินมากค่ามาตรฐานเนี่ยทุกจุดตรวจวัดเลยค่ะส่วนค่าก๊าซที่เป็นพิษทั้งค่าคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในค่ามาตรฐานยังไม่พบว่าพื้นที่จุดไหนมีค่าที่เป็นอันตรายฉับพลันนะคะซึ่งเรื่องนี้สำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครก็เตือนให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อาศัยแล้วก็ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดหรือว่าถ้าหากว่าออกมานอกอาคารเนี่ยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยค่ะก็ถ้าอยู่ในบ้านก็ควรเปิดเครื่องฟอกอากาศด้วยนะคะถ้าบ้านไหนมีเครื่องฟอกอากาศสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็รับลงทะเบียนผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่จากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะที่วัดศาลาพิเรนค่ะขออภัยค่ะที่วัดพระพิเรนค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะ31สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมก็จะมีการเปิดรับให้ลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาซึ่งในวันนี้ก็ที่วัดพระพิเรนนะคะที่ศาลาวัดพระพิเรนส่วนวันพรุ่งนี้31สิงหาคมเป็นต้นไปที่ชั้น2นะคะของสำนักงานป้อม ต้องปราบศัตรูพ่ายนะคะก็ผู้ยื่นคำร้องก็ต้องมีเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาการเช่าบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุความเสีย

0: หายรวมถึงภาพถ่ายนะคะที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็มีต้องไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานเขตจากนั้นสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองแล้วก็มีการนัดหมายจ่ายเงินเยียวยาต่อไปซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นคำร้องขอรับการเยียวยาแล้ว3รายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะประกาศให้เป็นเขตของภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าอัคคีภัยแล้วนะคะก็ประชาชนก็นอกจากจะได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นจากกรุงเทพมหานครตามสิทธิ์แล้วทางปภ.ก็จะมีการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่พักอยู่อาศัยในตามความเสียหายไม่เกินหลังคาเรือนละ 88,600 บาทด้วยค่ะ
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่คลองถมนะครับก็นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมจุดเกิดเหตุให้กำลังใจประชาชนและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการลงพื้นที่นะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังคงมีความร้อนและกลุ่มควันสะสมอยู่ด้านในจึงต้องใช้รถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำลดความร้อนได้อย่างทั่วถึงพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หรือสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายจากควันและก็สารปนเปื้อนสำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ทุกคนพ้นขีดอันตรายแล้วส่วนทรัพย์สินของผู้ประกอบการนายกรัฐมนตรีกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านเฝ้าระวังให้เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ฉวยโอกาสลักขโมยสินค้าในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าของโครงการได้ทำประกันภัยโครงสร้างอาคารเอาไว้นะครับซึ่งก็มีการประเมินชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ต่อไปด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่ากทม.มีเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับความเสียหายไปลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดที่ศูนย์อำนวยการบริเวณวัดพิเรนส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็รอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วก็ดับความร้อนให้สนิทก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่เพื่อไปตรวจหาหลักฐานจุดต้นเพลิงอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับซึ่งนายกเนี่ยก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยพร้อมกับชื่นชมเจ้าหน้าที่กทม.นะครับแล้วก็ปภ.ทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วจนสามารถจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลามไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ครับ
0: ค่ะอันนี้ขอมาย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้วันที่30สิงหาคมท่านที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหลือวันนี้และวันพรุ่งนี้อีก2วันนะคะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่ายังมีผู้ที่ไม่ยืนยันตัวตนกว่า 620,000 คนค่ะขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีมากถึง 9,310,000 คนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 คนโดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติหากว่าต้องการที่จะตรวจสอบใหม่หรือกดทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางทั้งเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรีบดำเนินการตรวจสอบกดทบทวนสิทธิ์อย่ารอจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
1: ครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็เรื่องของการจับทุนจีนนะครับภาพข่าวของหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเช้านี้นะครับก็มีภาพที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกับตำรวจสน.ห้วยขวางเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬนะครับเข้าตรวจค้นผับที่ชื่อว่า577ผับนะครับหลังจากเปิดให้บริการไม่ได้แบบว่าเกินเที่ยงคืนนะเช้ามืดเลยเปิดถึงเช้า
0: เปิดถึงเช้า
1: เปิดยันเช้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเคยเปิดให้บริการมาแล้วด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดของข่าวนี้นะครับก็ทางนายพลพีสุวรรณชวีครับมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับแล้วก็นายรณรงค์ทิพยสิริผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับโดป้าสวัสดิ์นะครับ

0: ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬเข้าตรวจค้นสถานบริการ577คลับนะครับซึ่งสืบทราบว่าเปิดให้บริการจนเช้าซอดแจ้งนะครับไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการด้วยเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าไปพบว่าผับนี้ยังเปิดบริการตามปกติก็มีนักท่องเที่ยวกำลังดื่มสุราสูบบุหรี่ไฟฟ้าในร้านจำนวนมากจึงสั่งให้ปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟเพื่อทำการคัดแยกตรวจหาปัสสาวะในสารเสพติดในปัสสาวะนะครับนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดเนี่ย132คนแบ่งเป็นชาวไทย65คนสัญชาติจีน67คนจำนวนนี้ก็พบมีสารเสพติดในร่างกาย3รายคนไทย1ฮ่องกง1และชายหญิงฮ่องกง1ชายชาวฮ่องกง1นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้จากการตรวจค้นพบโดยรอบอย่างละเอียดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบเคตามีนบรรจุถุงพลาสติกใสพร้อมกับหลอดเสพซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นล่าง1ถุงและก็วางอยู่บนโต๊ะนักท่องเที่ยวอีก1ถุงจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนายพลพีบอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยถูกจับกลุ่มไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับจึงมีการสืบสวนเพิ่มเติมก็และเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนจีนระบบต่างๆรวมถึงการให้แคชเชียร์สแกน QR code ก็พบว่าเป็นแอปพลิเคชันจีนด้วยรวมถึงพนักงานก็เป็น MC พวก MC นะก็เป็นคนจีนคอยเอนเตอร์เทนแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเช่นถ้าทำแก้วแตกพนักงานต่างด้าวก็เยอะพอสมควรซึ่งตำรวจตรวจสอบนะครับเสพติดเนี่ยยาเสพติดในห้องน้ำแล้วก็บนโต๊ะเจอสารเสพติดในร่างกายนักท่องเที่ยวเจอบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งที่น่าผิดหวังสถานที่แห่งนี้ไม่ควรเปิดได้และก็มีแรงงานต่างด้าวค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเป็นแอปจีนหมดเลยรายได้เข้าจีนหมดนะครับแต่สิ่งสำคัญคือนายชาติผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็มีหุ้นลมนายจอซึ่งเป็นตัวเจ้าของร้านเนี่ยอ้างว่านายจอเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นใครซึ่งจะฝากกับทางผู้กำกับสน.ห้วยขวางไปตรวจสอบว่าเป็นใครเพราะว่าเป็นคนคอยเคลียร์ให้ร้านนี้นะยังสามารถเปิดได้อยู่แม้จะถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็ขัดกับข้อคสช.ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและสถานที่แห่งนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตให้บริการและไม่ทราบว่าขออนุญาตในการก่อสร้างด้วยหรือเปล่านะครับก็การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครองเขานะครับก็มีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยมาดูเพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครก็คือสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาตถูกร้องเรียนซึ่งไม่อยากจะให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำเกิดขึ้นอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนนะช่วงนั้นน่ะที่มันมีตรวจสอบหลังจากณลาดพร้าวไฟไหม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการแบบปูพรมตรวจอันนี้ตรวจไม่เจอเหรอ
1: ก็งงอยู่เหมือนกันที่วันนั้นจำได้ว่าคุณภูเบศอ่านที่ห้วยขวางนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์ที่ลักษณะภายนอกเนี่ยดูไม่เหมือนผับหรือว่าสถานบันเทิงเลยแต่พอเข้าไปคุณภูเบศบอกว่าเปิดถึงเช้าแล้วก็เปิดเหมือนกับว่ารับนักท่องเที่ยวต่อเนื่องที่เลิกจากผับอื่นๆใช่ไหมคะ
0: แต่อันนั้นมันคนละอัน
1: ใช่คนละอัน
0: อีกอันนึงอันนั้นคือเจอแค่อันนั้นแต่ว่าอันนี้ทำไมไม่เจออ
1: ันนี้ก็อาจจะการข่าวยังไม่ต่อเนื่อง
0: อาจจะมีคนรู้จักเป็นตำรวจจริงๆอย่างที่เขากล่าวอ้างก็ได้หรือเปล่านะตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียว

0: ่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับเรา2คนนะคุณผู้ฟังคุณสื่อท้องถิ่นเชิญเที่ยวงานส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
5: เริ่มวันไหนคะเนี่ยขออีกนิด
4: ส่งมาด้วยนะ คุณไพศาลสวัสดีนะครับคุณพงศักดิ์นะฮะอรุณสวัสดิ์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็คุณเอิร์กนะฮะคุณพี่นกนะครับสวัสดีฟังอยู่ที่บางขันนครศรีเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็คุณสังกาด้วยคุณมานิดนะครับคุณสมพงศ์คุณรัชนีนะครับบอกว่าขอไปฟังต่อที่วิทยุโอเคนะครับคุณชยุทธนะครับสุราษฎร์ธานีเช้านี้24องศาคุณทันชนกรายงานมาเมื่อวานนี้แถวบางปลาม้าฝนตกหนักแต่ว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณกมลชนกคุณกฤตชมนสวัสดีเข้ามาคุณปู่ภาสวัสดียามเช้าคุณศักรินคุณทองพูนคุณธนยศเมื่อคืนเนี่ยฝนตกยี่ที่โพนทองนะครับ101แต่ว่าเช้านี้ก็25องศาคุณสมประสงค์รายงานจากปารีสมานะครับ20องศานะครับคุณยาหยีนะครับบอกว่าวันไหนไม่ได้ฟังเหมือนตกข่าวเลยค่ะพิธีกรทั้ง2คนนะครับขอบคุณที่อ่านข่าวให้ฟังขอบคุณเช่นกันที่ติดตามรับฟังนะครับคุณครูบุญนะครับคุณจรุนน้อยวังทองหลางเช้านี้ยังมีร่องรอยความชุ่มฉ่ำเมื่อวานเย็นฝนกระหน่ำอย่างหนักนับชั่วโมงจริงๆหลายชั่วโมงนะเมื่อวานผมว่าจะไปวิ่ง
5: ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคุณภูเบศ
4: ใช่แล้วก็โอ้โหห้าโมงก็แล้วหกโมงก็แล้วก็ยังตกอยู่ก็เลยไม่ไปก็ได้
5: นอนแทน
4: นอนดีกว่านะฮะแต่ว่าไปมองทางแบบว่าทิศตะวันตกเนี่ยคือพระอาทิตย์ก็ยังส่องแสงมาแต่ว่าบริเวณที่อยู่เนี่ยตรงคอนโดเนี่ยก็คือฝนก็ยังตกอยู่ก็งงมากว่าตรงนั้นมันไม่ตกกันเหรอ
5: ค่ะเมื่อวานดิฉันอยู่แถวทางมอเตอร์เวย์ฝนตกหนักมากจนต้องบอกว่าหยุดขับรถก่อนนะคะเพราะว่าดูท่าทางจะอันตรายมากก็อันนี้ถือว่าชุ่มฉ่ำทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยเน
4: า
5: ะ
4: คุณอุไรนะว่าบอกว่าฟังทุกวันจากตรังนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปประจวบนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพยังมีหลายท่านนะครับคุณสมพิษคุณอำพลคุณชุมชนมาเช็คชื่อนะครับแล้วก็คุณรัชนีมอร์นิ่งนะครับแต่ว่าขาดไปคนหนึ่งนะวันนี้
5: คุณสุประชัยละสิ
4: ถูกต้อง
5: ค่ะ
4: ไปไหน
5: ไม่แน่ใจ
4: พักร้อนเหรอครับวันนี
5: ้ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะคุณสนิทเจมประโคนนะคะคุณอุทิศนะคะ7278ก็ติดรอฟังติดตามข่าวกันอยู่นะคะคุณสงครามหัวใจเดิมคนหัวใจเดิมก็ทักทายกันเข้ามานะคะคุณพิบุญชัยคุณวิบุญชัยแล้วก็พลเอกนันทวัฒน์นะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุณกัปตันอัมพลก็ส่งรูปมาทักทายกันในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ
4: โอ้จริงๆวันนี้ไม่ได้ขาดคนเดียวนะคุณลิสาคุณสัสิมาก็หายไปนะฮะ
5: คุณ
4: ส
5: ื่
4: อท้องถิ่นนะบอกว่า28สิงหาคมถึง4กันยายนครับงานส้มโอทับทิมสยามปากพนังนะครับคุณสายน้ำไม่ไหลกราบสวัสดีเข้ามานะครับมีความสุขสุขสันต์วันอาทิตย์แล้วก็คุณทัชชัยจากแพร่นะครับ25องศานะครับมา
5: เดี๋ยวดิฉันขอแนะนำหม้อคาชิวาก่อนนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822ค่ะที่หม้อใบนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้ม

0: มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะขนาดใหญ่สะใจถึง5ลิตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วัสดุในการประกอบเป็นหม้อใบนี้ก็เป็นวัสดุที่ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทค่ะลดแรงเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆท่านก็ได้หม้อเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาพี่นงนะครับบอกว่าทำงานไปฟังไปนะครับแล้วก็ท่านนี้บอกว่าบ้านบึงเนี่ยข้าวจะตายอยู่แล้วค่ะฝนไม่ตกนะครับ
0: ค
1: ่ะกรุงเทพนี่ฝนดีมากเลยมาแทบทุกวัน
0: พื้นที่ไหนอยากให้ตกไม่ตกพื้นที่ไหนอยากให้แรงนี่ไม่แรงใช่ไหม
1: ใช่นะครับมาดูข่าวดีนะของคนไทยนะครับนอกจากเมื่อวานนี้มีข่าวดีน้องเนเน่แล้วนะก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับตบสาวไทยชนเจ้าภาพจีนนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หลังจากไทยโค่นญี่ปุ่นไป3-1เซตส่วนจีนก็ต้อนอิหร่านขาดรอยนะครับก็เปิดศึกดวลตบชิงตั๋วโอลิมปิก2028วันนี้นะฮะ 17:45 นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียประจำปี2569AVC Women Volleyball Continental Championship นะครับณเมืองเทียนจินประเทศจีนได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมเจ้าภาพจีนเย็นวันนี้การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับคู่แรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยการเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้3-1เซตด้วยสกอร์25-21 25-20 20-25แล้วก็25-20ก็ผ่านเข้าไปรอป้องกันแชมป์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับทีมชาติจีนเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติอิหร่านผลปรากฏว่าทีมชาติจีนเนี่ยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งครับเอาชนะไปได้3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-12 25-19ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนเนี่ยนะครับจะลงสนามดวลตบกันในวันนี้เวลา 17:45 ตามเวลาประเทศไทยช่องไหนถ่ายก็ไปให้เลือกดูนะฮะศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาก็มาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมตบสาวไทยให้คว้าชัยในเย็นวันนี้กันครับ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะก็จากเรื่องวอลเลย์บอลนะคะขอพากันไปที่อีกเหตุการณ์นึงค่ะที่เนปาลกับจีนค่ะเหตุน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลจีนนะคะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว623รายบาดเจ็บอย่างน้อย 2,301 รายนะคะและยังคงสูญหายอีกประมาณ 2,500 ถึง 3,000 คนค่ะทั้งในฝั่งของประเทศเนปาลแล้วก็ประเทศจีนนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนปาลนะคะก็รายงานว่าผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยเป็นพลเรือนชาวอเมริกันชาวต่างชาติอีกหลายสิบคนขณะที่ทางการเนปาลก็แสดงความกังวลเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ความชื้นสูงนะคะที่จะทำให้ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเริ่มเน่าเปื่อยอย่างเร็วขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลก็บอกว่ารัฐบาลได้ส่งหนังสือประสานไปยังรัฐบาลต่างประเทศเพื่อขอรับความช่วยเหลือตู้แช่เย็นสำหรับการเก็บร่างของผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนนะคะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับด้านการค้นหาและด้านการกู้ภัยเนปาลได้รับการสนับสนุนจากอินเดียส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในอุโมงค์11คนนะคะเข้าพื้นที่โดยกำลังรอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากประเทศจีนอยู่ค่ะสำหรับการกู้ภัยเนี่ยก็เป็นไปอย่างลำบากนะคะเนื่องจากสถานที่ที่ประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช่องแคบเป็นช่องเขาแคบเข้าถึงได้ยากการลำเลียงเสบียงของเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักนะคะโดยเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องทยอยบินผ่านช่องเขาทีละลำทีละลำเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยส่วนฝากฝั่งของประเทศจีนเองที่บริเวณชายแดนจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตนะคะซึ่งอยู่บนพื้นที่ที่เหนือระดับน้ำทะเล 3,800 เมตรเนี่ยทีมกู้ภัยของจีนก็บอกว่ามวลน้ำแล้วก็โคลนเนี่ยจำนวนมหาศาลก็ทำลายอาคารแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานจนพังเสียหายอย่างหนักค่ะส่วนฝั่งจีนเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนก็บอกว่า

0: พบผู้เสียชีวิตแล้ว7รายนะคะแล้วก็สูญหายอีก554รายและสามารถที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้จากเหตุการณ์นี้2รายนะคะขณะที่ผู้กู้ภัยเนี่ยที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่สูงเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของการที่มีออกซิเจนเบาบางทำให้เกิดอาการมึนหัวแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็ระบุว่าสถานการณ์ในเขตนูวาโกสของเนปาลเนี่ยบ้านเรือนเสียหายสถานพยาบาลหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายถูกกระแสน้ำแล้วก็โคลนพัดไปทั้งหมู่บ้านประชาชนขาดแคลนยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นรวมถึงที่พักอาศัยด้วยนะคะขณะนี้ WHO ก็ร่วมกับรัฐบาลของเนปาลในการเร่งลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินรวมถึงเต็นพักจากกรุงกาดมันดุนะคะเข้าไปยังพื้นที่ของประชาชนที่ประสบภัยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในเมืองเทวีคาดนะคะก็เร่งค้นหาผู้เสียชีวิตจากบ้านเรือนที่ถูกโคลนถล่มแล้วก็ตะกอนน้ำตะกอนแบบเหมือนว่าต่างๆในแม่น้ำเนี่ยนะคะก็ทับถมอยู่ในแม่น้ำตรีสุรีทับถมนะคะก็อันนี้ก็เจ้าชาวบ้านก็เร่งกู้ภัยแล้วก็ได้รับการพิสูจน์ว่าตอนนี้การทำในการกู้ภัยหรือว่าการกู้ศพในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างทำได้ยากและสภาพศพก็เหนื่อยเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยข้อมูลจากชาวบ้านว่าคนนี้ใครหรือว่าสามารถเดาได้ไหมว่าชาวต่างชาติหรือคนที่พบศพเนี่ยคนนี้เป็นใครจากเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะสำหรับด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเนปาลก็เตือนว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในจังหวัดกันทกีนะคะแล้วก็บักมาตีแล้วก็ลุมพินีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อนะครับเวทีผู้นำฝ่ายค้านรวมพลังประเคนข้อหาระบอบสีน้ำเงินชี้จุดบกพร่องในการทุจริตเลือกสว.โดยมีการตั้งคำถามถึงกกต.มีหลักฐานแต่ทำไมไม่ส่งถึงศาลฎีกานะครับพรรคประชาชนจัดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการตอบในวาระครบร้อยวันการเปิดแผลระบอบอำนาจนิยมโดยมีผู้นำฝ่ายค้านและก็อดีตผู้นำฝ่ายค้าน3สมัยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้นนะครับทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนครับร่วมกันสะท้อนมุมมองต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสบชุดปัจจุบันพร้อมกับเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งเรื่องถึงศาลฎีกาพิจารณาก่อนดีเดย์วันที่14กันยายนนี้นะครับเริ่มกันที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ได้กล่าวเปิดเวทีและก็ให้คำนิยามว่าระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของระบอบอำนาจนิยมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแฝงตัวเข้ามาเพื่อผลกระทบต่อความเป็นกลางขององค์กรอิสระซึ่งจุดเริ่มต้นของการกินรวบอำนาจทั่วประเทศมาจากขบวนการโกงและหัวการเลือกสว.นายณัฐพงษ์ยังระบุถึงภาวะผลประโยชน์เชิงทับซ้อนเชิงโครงสร้างนะครับเนื่องจากว่ากรรมการกกต.ชุดใหญ่จำนวน4คน4ใน7เนี่ยได้รับการคัดเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและบางคนยังมีชื่ออยู่ในสำนวนที่จะถูกฟ้องจึงปลุกกระแสสังคมร่วมกันสร้างแรงกดดันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจปฏิเสธไม่ได้และย้ำว่ากกต.มีหน้าที่ต้องส่งสำนวนให้ศาลฎีกาพิจารณาไม่ใช่การชี้ขาดด้วยตัวเองขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็ได้แสดงความเห็นอย่างดุเดือดโดยระบุนะครับว่าแม้จะมีกระแสข่าวว่าวันที่14กันยายนนี้เรื่องการตรวจสอบการทุจริตสว.อาจจะทำให้ถูกทำให้จบลงแต่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเพราะยังมีพยานหลักฐานสำคัญอีกจำนวนมากนายอภิสิทธิ์ได้ตั้งคำถามถึงบทบาทของกกต.นะครับโดยเฉพาะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าในอดีตศาลฎีกาก็เคยมีแนวพิพากษาเป็นบรรทัดฐานชัดเจนอยู่แล้วเพียงแค่ผู้สมัครพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อจับคู่หรือว่าแลกคะแนนกันก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลับมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคิดการตีความให้เน้นเฉพาะการมีเงินทองเท่านั้นนอกจากนี้กกต.ยังปฏิเสธที่จะนำข้อมูลหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินจาก DSI มารวมในสำนวนซึ่งถ้าหากกกต.พยายามทำให้เรื่องนี้เงียบไปเรื่องของกกต.เองก็จะไม่จบอย่างแน่นอนแล้วก็เตือนให้ระวังกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ให้เกิดปรากฏการณ์หัวสสร.เพื่อเขียนกติการองรับอำนาจเดิมนะครับด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีต

0: ผู้นำฝ่ายค้านนะฮะก็กล่าวสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมเสนอให้สังคมเนี่ยร่วมกันพิจารณาอย่างจริงจังนะครับว่าสังคมไทยยังจำเป็นต้องมีสวในระบบรัฐสภาหรือไม่โดยชี้ว่าสวเป็นรูปแบบที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นผลผลิตที่สืบเนื่องมาจากรัฐประหารปี2490ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมส.ส.ที่มาจากประชาชนหากร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วไม่สามารถตอบคำถามเรื่องวุฒิภาวะก็ไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรมีส.ว.อีกต่อไปนอกจากนี้นายชัยธวัฒน์ยังจี้ให้กกต.แสดงความโปร่งใสด้วยการส่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกส.ว.ทั้ง229รายต่อศาลฎีกาภายในวันที่14กันยายนนี้โดยต้องนำพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินที่DSI มารวบรวมไว้ในสำนวนให้ครบถ้วนอีกคนนึงนะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็พูดถึงปัญหาว่าไม่อยากจะให้โทษตัวบุคคลหรือว่าสว.ชุดปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคือต้นตอสำคัญที่เปิดช่องและก็สร้างกลไกให้เกิดการหัวสว.จึงเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่ไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อปิดช่องโหว่โดยเร็วและเรียกร้องไปยังนายกและผู้ใช้อำนาจรัฐให้แสดงความกล้าหาญในทางการเมืองนำพาประเทศข้ามวิกฤตความเชื่อมั่นพร้อมฝากถึงสว.ชุดปัจจุบันให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับ
4: โดยรวมฝนก็กระจายได้ค่อนข้างดีในทางด้านประเทศไทยตอนบนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับก็จริงๆฝนก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีตกได้อยู่นะครับก็จะต้องระมัดระวังในทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเน้นจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมครับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านถ้าทางด้านภาคเหนือเนี่ยก็เชียงรายพะเยาน่านกับตากนะครับแต่ว่าถ้าทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับ
1: ค่ะ
4: สำหรับต้องระมัดระวัง
1: ค่ะในพื้นที่อุดรธานีล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะจะมีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3วันนี้ค่ะ
4: ฝนน่าจะก็เยอะนะครับอาจจะมีหนักได้อยู่ก็จะต้องระมัดระวังฝนอาจจะมีได้ทั้งวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางครับทางภาคกลางกรุงเทพล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี
4: ้ภาคกลางอาจจะน้อยกว่าทางด้านโน้นนิดนึงนะครับทางด้านบ้างเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเขาให้ฝน 70% ภาคกลางเนี่ยอาจจะ 60% ตกนะก็มีทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีก็ไม่เท่าทางด้านเหนือกับอีสานนะครับ
0: ครับกรุงเทพล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
4: กรุงเทพวันนี้อาจจะให้60มีฝนตกหนักบางแห่งก็จะคล้ายๆเมื่อวานนะครับก็มีตกเปียกแต่ว่ากลุ่มฝนเคลื่อนไปค่อนข้างเร็วก็รวมแล้วก็อาจจะมีหนักแค่บางเขตแต่ก็ไม่ได้หนักเป็นวงกว้างนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังถามมาบุรีรัมย์ฝนตกไหมครับวันนี้
4: วันนี้น่าจะตกนะครับโอกาสก็60-70นะครับ
0: 60-70เลยนะครับ
4: ครับผม
0: มีที่สมุทรสาครด้วยนะครับฝนน้อยปล่อยๆวันนี้เป็นยังไงครับ
4: วันนี้ก็อาจจะพอมีได้บ้างนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่เยอะนะครับ
1: กรุงเทพมหานครวันนี้มาช่วงเย็นเหมือนเดิม

0: ไหมคะ
1: ช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับไปบ่ายเป็นต้นไปนะครับ
0: ค่ะลงใต้กันไปบ้างค่ะภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อวานอาจจะกลางๆหน่อยแต่ว่าวันนี้น่าจะน้อยลงนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงน่าจะน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะครับบางจังหวัดก็ไม่น่ามีฝนนะครับโอกาสน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ในทางด้านระนองพังงานะครับ
2: ครับมีคุณฟังถามเพิ่มเติมเข้ามาทางภาคเหนือตอนล่างทางปากช่องเขาใหญ่นี่เป็นยังไงครับวันนี้ครับ
1: ปากช่องเขาใหญ่น่าจะยังพอมีฝนได้อยู่นะครับน่าจะเยอะอยู่ 60-70% ได้อยู่นะครับ
2: เหนือตอนล่างล่ะครับ
1: เหนือตอนล่างคล้ายๆกันนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับ
2: ครับผมช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของประกาศกรมตัวนะฝนยังมีได้เยอะอยู่ในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับ31วันที่1วันที่2อาจจะเริ่มเบาลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังมีได้อยู่นะไม่ได้หายไปเพราะมันเป็นฤดูฝนก็ระวังวันนี้วันพรุ่งนี้อีก2วันนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อสักครู่ก็พูดถึงการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ตอนนี้เมื่อวานนี้นะคะกกต.ก็ไปตรวจความพร้อมก็บอกว่าพร้อม 100% แล้วค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะยืนยันความพร้อม 100% สำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างนะคะซึ่งจะมีในวันนี้ค่ะมีทั้งหมด240หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 125,309 คนนะคะนายนรงค์รักร้อยค่ะกรรมการการเลือกตั้งนะคะลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีโดยบอกว่ากกต.ก็มีความห่วงใยการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมีแผนรองรับในกรณีฝนตกรวมถึงการใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสำรองไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะจึงมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต3ของอุดรธานีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 63.42 ขณะที่กกต.ก็หวังว่าการเลือกตั้งในวันนี้นะคะจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรค่ะนายณรงค์ก็ขอบคุณทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการสนับสนุนการเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งต้องใช้บุคลากรจำนวนมากโดยที่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เนี่ยหน่วยละ11คนรวมทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 คนในการดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้ง240หน่วยเลือกตั้งก็การเลือกตั้งก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะ
2: ครับปิดท้ายที่การดื่มน้ำนะครับคุณผู้ฟังปริมาณน้ำที่แท้จริงต่อวันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่หลายคนคิดนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะแต่ว่าน้อยของผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยอาจจะมากสำหรับเราก็ได้นะฮะสถาบันการแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาครับเขาระบุว่าปริมาณของเหลวรวมถึงที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.7 ลิตรสำหรับผู้ชาย
0: เยอะนะ
2: อันนี้ 3.7
0: เยอะนะ
2: และก็ 2.7 ลิตรสำหรับผู้หญิงแต่ว่าจุดที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดก็คือตัวเลขนี้หมายถึงของเหลวทั้งหมดเนี่ยจากทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไม่ใช่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับนายสตาร์ฟรอสคูคาวูลัสนะครับผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การได้รับน้ำของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทนะครับก็อธิบายนะครับว่าปริมาณ120ของน้ำในร่างกายที่ได้รับมาจากอาหารที่เรากินดังนั้นพอไปหักสัดส่วนของอาหารออกไปปริมาณของเหลวที่ต้องดื่มเพิ่มจะเหลือเพียงแค่ประมาณ2ลิตรต่อวันสำหรับผู้หญิงและประมาณ3ลิตรต่อวันสำหรับผู้ชายก็ยังเยอะอยู่นะ
0: เยอะอยู่
2: เขาบอกว่าน้อยนะอันเนี้ยอันนี้ก็คิดเป็นน้ำดื่มประมาณ 4-6 แก้วสำหรับผู้หญิงแล้วก็ 6-8 แก้วสำหรับผู้ชายนะครับขวดใหญ่นะคุณผู้ฟังขวดลิตรครึ่ง
0: ขวดลิตรครึ่ง2ขวด
2: 2ขวดสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ประเภทเครื่องดื่มเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันนะครับว่าของเหลวที่ร่างกายได้รับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำเปล่าเสมอไปชากาแฟนมน้ำผลไม้น้ำโซดาก็นับเป็นของเหลวที่ร่างกายนำไปใช้ได้โดยเฉพาะกาแฟดำที่มีน้ำเป็นสัดส่วนถึง99%ซึ่งเป็นความเชื่อนะครับที่ว่ากาแฟเนี่ยทำให้ร่างกายขาดน้ำอันนี้ไม่เป็นความจริงมีเพียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะและทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำอย่างแท้จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับน้ำเปล่ายังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลและก็แคลอรี่ส่วนเกินนอกจากนี้นะครับการได้รับน้ำไม่เพียงพอหรือภาวะพร่องน้ำเรื้อ

างๆอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจภาวะสมองเสื่อมนิ่วไตและก็การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำนะครับโดยวิธีสังเกตตัวเองง่ายๆก็คือการดูสีของปัสสาวะหากปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มแสดงว่าร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอแต่ถ้าหากใสสนิทเลยใสกิ้งเลยนะครับแสดงว่าดื่มน้ำมากเกินไปและปัสสาวะสีที่เหมาะสมต่อดีสุขภาพก็คือสีเหลืองอ่อน

0: คนที่มีสุขภาพดีการดื่มน้ำง่ายๆก็คือดื่มพร้อมมื้ออาหารและดื่มเมื่อรู้สึกกระหายก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกังวลไปบังคับให้ตัวเองดื่มครั้งละมากๆจนกลายเป็นภาระยกเว้นผู้สูงอายุที่ความรู้สึกกระหายอาจจะลดลงหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคไตอันนี้ต้องทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำ Weekend หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพรุ่งนี้ก็31แล้วนะก็จะหมดเดือนวันหมดเดือน8เนี่ยนะคะเช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณวรุฒพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์ขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์แก่คุณฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้อนรับสู่วันอาทิตย์ที่สดใสนะครับเช่นเดิมครับผมติดต่อได้แล้วก็สามารถรับชมรายการได
5: ้
0: หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ MCOT News FM 100.5 นี่ก็จะเป็นช่องทางที่สามารถรับชมแล้วก็รับฟังรายการแบบสดๆแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพจของ Good Morning ASEAN เช่นเดียวกันครับสามารถรับฟังแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการติดต่อนะครับก็จะมีอีกช่องทางนึงคือช่องทาง LINE นะครับที่Line ID @MCOT News นะครับ @MCOTNEWS ครับ
5: ค่ะ
0: ครับ
5: ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะรวดเร็ววันที่30นะพรุ่งนี้ก็เป็น31ก็จะหมดเดือนสิงหาคมนี้แล้วคุณฟังทำอะไรกันอยู่บ้างไงก็ทักทายเข้ามานะคะ
0: รวดเร็วมากครับอาจารย์
5: ใช่ค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อครับเราเพิ่งทักกันเมื่อต้นเดือนว่าต้นเดือนอีกแล้วและนี่ก็ปลายเดือนอีกแล้วครับ
5: ปลายเดือนแล้วเดือนหน้าก็เป็นย่างเข้าเดือน9นะ
0: ใช่ครับ
5: แล้วก็อีกหลายหลายคนก็เตรียมการที่จะถึงวัยเกษียณอายุนะ60
0: โอ้ใช่ๆครับ
5: เดือนหน้าก็จะมีงานเลี้ยงเยอะแยะไปหมดเลยเลี้ยงส่งด้วยเนี่ยนะคะค่ะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆมีเยอะแยะเลยที่น่าสนใจนะ
0: ได้ครับ
5: คุณวีระจะเริ่มก่อนหรือว่าจะให้ดิฉันเริ่มก่อนจะ
0: อาจารย์เชิญก่อนก็ได้ครับ
5: เชิญก่อนแล้วคืออย่างน
0: ี้ตามมาครับ
5: ได้ค่ะดิฉันก็ไปเจอข่าวนี้เนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะว่าสื่อนอกเนี่ยเขาเตือนไทยเลยนะ ือนไทยว่าจะ

เสี่ยงที่จะเจอตามรอยแบบญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเคยเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาเป็นเวลาโอ้30-40ปีได้แต่ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มดีขึ้นเพราะเขาดำเนินนโยบายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยนะคะเขาก็มีใช้คำนี้คุณฟังคะว่า Japanification Japanification is mean นะหมายถึงอย่างนี้ค่ะว่าตามรอยจะตามรอยญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่มันเศรษฐกิจมันถดถอยมานานเลยทีเดียวทีนี้เว็บไซต์สื่ออังกฤษเนี่ย Financial Times เนี่ยนะรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เนี่ยเพิ่งจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ 1% ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะทีนี้คำถามที่ถูกวิเคราะห์ออกมาพร้อมคำเตือนว่าไทยแลนด์เนี่ยนะก็คือประเทศไทยนี่แหละกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะ Japanification หรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญกับเงินเฟ้อต่ำแล้วก็การเติบโตต่ำเป็นเวลายาวนานด้วยเนี่ยนะโอ้ฟังดูแล้วดิฉันก็รู้สึกหายใจไม่คล่องคอเลยคุณวิรัตนะทีนี้ตามบทวิเคราะห์เนี่ยนะของ Financial Times ยังบอกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือแห่งเอเชียนะกำลังจะเข้าใกล้จุดที่จะมาแทนที่ญี่ปุ่นในฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียในที่นี้คือสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำติดดินเลยเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยตอนนี้อยู่ที่เพียง 1%ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในประเทศหนึ่งของโลกเลยแล้วก็จะเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นเองเนี่ยนะแม้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งนะเร่งดำเนินการอย่างเข้มเลยนะเกี่ยวกับนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงดำเนินดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองแล้วก็เป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันมาเป็นครั้งที่3แล้วด้วยเนี่ยนะนักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ว่าในไม่ช้านี้แหละไทยอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยติดอยู่กับภาวะดอกเบี้ยติดลบแล้วก็เงินเฟ้อมานานหลายปีแต่ในภายหลังก็ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนไปแตะที่ 1% เมื่อเดือนมิถุนายนและก็คาดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยาก็คือเดือนหน้านี้แล้วเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคือตามที่เขานักวิเคราะห์เนี่ยนะบอกว่าแม้จีนเองเนี่ยนะจีนประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่เนี่ยนะแม้แต่จีนเองก็เผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันแต่จีนเนี่ยยังคงมีเครื่องมือทั้งทางเศรษฐกิจและการคลังมากกว่าในการสนับสนุนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของไทยเนี่ยนะจากธนาคารสำคัญเนี่ยนะบอกวันนี้ค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำของไทยนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าปัญหาเชิงวัฏจักรนะคะแล้วก็แรงกดดันด้านเงินเฟ้อไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับประเทศไทยเลยนะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ย เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศรายได้สูงนะภายในปี2037โดยเศรษฐกิจไทยนั้นติดอยู่กับการเติบโตประมาณ 2% ต่อปีติดต่อกันมานานหลายปีแล้วแหละแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตในปีนี้ก็จะลดต่ำลงไปอีกนะโอ้การระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นหนึ่งในเสาหลักเศรษฐกิจของไทยนะขณะที่ภาคส่งออกเนี่ยก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันอย่างรุนแรงกับสินค้าราคาถูกจากจีนรวมทั้งการผงาดขึ้นนะของฐานการผลิตแห่งใหม่ในภูมิภาคอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยนะนอกจากนี้เนี่ยความเสี่ยงที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงขึ้นแล้วก็ภาวะแรงงานที่หดตัวก็ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศอีกด้วยอีกปัจจัยหนึ่งคุณฟังคะก็คือตอนนี้ประเทศไทยเรานั้นก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยนะแบบสมบูรณ์เลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความกดดันเนี่ยนะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า Japanification โดยอัตราการเกิดของไทยนั้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ75

0: ปีนะขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกระบุอย่างนี้ค่ะว่าอัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมของไทยตอนนี้เนี่ยอยู่เพียง 1.2 คนนะต่อผู้หญิง1คนต่ำกว่าระดับมาตรฐาน 2.1 นะของเราแค่ 1.2 อ่ะสลับกันเลยนะต่ำกว่ามาตรฐานระดับ 2.1 นะที่จำเป็นสำหรับการรักษาระดับประชากรให้คงที่ไว้เนี่ยนะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประชากรไทยอาจจะลดลงจาก67ล้านคนจริงๆตอนนี้มัน70ล้านคนแล้วเนี่ยนะ71ล้านเนี่ยนะจะเหลือเพียง30ล้านคนเนี่ยในอีก50ปีข้างหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วก็นักวิเคราะห์ก็เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะยิ่งสร้างความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะนักเศรษฐศาสตร์นะ อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะของตลาดการเงินโลกเนี่ยนะเขาก็ออกมาให้ความคิดเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับการลดลงของประชากรวัยทำงานอย่างชัดเจนนะนับตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดซะด้วยซ้ำไปและนั่นก็สะท้อนว่าในอนาคตเนี่ยการเติบโตเชิงโครงสร้างก็จะอยู่ในระดับต่ำซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเงินเฟ้อต่ำแล้วก็ผลที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยต่ำไปด้วยเนี่ยนะทีนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ดีโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยมันก็จะมีการคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แต่ที่มันต่างกันก็คือประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนานะผิดกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาว่าก้าวโลดไปถึงนู่นแล้วนะแล้วก็ประชากรอายุเกิน65ปีของไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวนะระหว่างปี2000นะปีคศ2000ถึง2020เนี่ยนะแล้วก็ธนาคารโลกคาดว่าสัดส่วนดังกล่าวก็จะเพิ่มเป็น2เท่าอีกครั้งหนึ่งภายใน2040ก็จะมาอยู่ที่ประมาณ 26% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น อีกปัจจัยหนึ่งนะนอกจากเรื่องของภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ประชากรสูงวัยแล้วหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงสุดในโลกนะนอกจากอย่างที่บอกกันนะคะเขาบอกหนี้ครัวเรือนของไทยตอนนี้อยู่ที่ 86% ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศรายได้ปานกลางระดับบนทั่วโลกนะขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องพึ่งพาเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายที่ชะลอตัวลงนะอีกท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญของอีกธนาคารหนึ่งเนี่ยบอกงี้ค่ะว่ารายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะต้องถูกกันเอาไว้นะเพื่อชำระหนี้ก็เลยส่งผลให้การบริโภคนั้นถูกจำกัดไปด้วยทีนี้ปัญหาที่กล่าวมาเนี่ยยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะไปยังภาคธุรกิจแล้วก็การลงทุนบริษัทต่างๆชะลอแผนขยายกิจการเพราะไม่สามารถจะพึ่งพาอุปสงค์ภายในประเทศหรือผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะโอ้โหดูแล้วเนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยว่าจะเหมือนกับJapanification แล้วนะฮะระมัดระวังตรงนี้ก็เตือนกันมาแล้วค่ะ
1: โอ้อาจารย์เห็นภาพเลยครับ
0: เห็นภาพชัดเลยนะ
1: ใช่ครับจริงมันก็จริงอะนะฮะเพราะอย่างผมเองก็เห็นภาพค่อนข้างชัดจากเงินในกระเป๋าตังค์ตัวเอง
0: ของก็แพงขึ้น
1: ของแพงขึ้นใช่ครับ
0: เงิน1,000เดี๋ยวนี้ซื้ออะไร
1: เงินเติบโตไม่ทันครับ
0: เติบโตไม่เงินเดือนก็ก้าวไม่ทันด้วยเนี่ยตอนนี้คือเขาเรียกว่าเงินฝืดด้วยได้ไหมเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนาะแต่เราก็รู้จากการที่เราจะสัมผัสได้อะ
1: จากการใช้จ่ายจริงนะครับครับโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันอีกยาวเลยทีเดียวครับ
0: ต้องเร่งมือแล้วนะคะนี
1: ่ครับเจอทั้งปัจจัยภายในภายนอกเลยครับอันนี
0: ้คู่แข่งก็เยอะด้วยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรา
1: ใช่ครับ
0: เขาย้ายไม่มีข่าวไม่ย้ายฐานการผลิตไปอยู่เวียดนามอะไรแบบนี้
1: โอ้มากมายครับช่วงนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีความแอคทีฟมากในการปรับปรุงแล้วก็ปรับโครงสร้างด้วยนะครับ
0: แล้วเราก็ควรจะสมัครสมานสามัคคีกันเนาะยามเนาะอย่าดึงกันหรืออะไรนะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยเนี่ยประชาชนก็ต้องช่วยกันนะตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องก็เตือนรัฐบาลไปนะรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะ
1: ก็เป็นปัญหารอบด้านที่เกิดขึ้นนะครับก็อีกฝากหนึ่งของโลกนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นมีความต้องการอย่างเร่งด่วนในการรับความช่วยเหลือนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เนปาลครับผมอันนี้ข่าวอันนี้หยิบยกจาก The Himalayan Times นะครับผมพาดหัวข่าวบอกว่า Nepal seeks specialized rescue help from India China as 2,400 remain uncounted for ครับก็เป็นข่าวที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลนะครับคุณซิเชอร์คานาลนะครับผมก็ได้ออกมาเหมือนกับแถลงนะครับผมแล้วก็บอกว่าเนปาลเนี่ยยังต้องการความช่วย

0: เหลือในการที่จะเข้าไปดำเนินการทั้งให้การช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาตัวบุคคลนะครับในปฏิบัติการอันนี้เนี่ยความช่วยเหลือที่ต้องการก็คือความสามารถที่จะขุดเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นโพรงเนี่ยนะครับเพราะว่าเนปาลเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ life detection หรือว่าในส่วนที่เป็นการค้นหาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สัญญาณชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของความช่วยเหลือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือทางด้านกระบวนการเตรียมสำหรับร่างผู้ที่เสียชีวิตนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เองนะครับความช่วยเหลือของเนปาลได้ direct หรือว่ามีการร้องขอไปทางประเทศจีนแล้วก็อินเดียซึ่งได้รับความช่วยเหลืออย่างแข่งขันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพจากข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ให้เรียกว่าผู้นักกู้ภัยต่างๆที่เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับก็ประสบปัญหาในการที่จะเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าต้องเดินเป็นพื้นที่หลายกิโลเลยทีเดียวแล้วก็พอเข้าไปถึงพื้นที่เนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ที่มีทั้งดินโคลนฝุ่นแล้วก็การตัดขาดจากการติดต่อแล้วก็ความหนาของตัวพื้นดินด้วยนะครับที่จะเจาะเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือคนที่ติดอยู่นะครับสำหรับตัวเลขที่ปรากฏล่าสุดนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ600คนด้วยกันนะครับในช่วง22ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ626คนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดส่วนตัวเลขผู้สูญหายอยู่ที่ประมาณนะครับ 2,400 คนที่ยังต้องการการติดต่อแล้วก็เรียกว่าค้นหากันอยู่นะครับก็เนปาลก็พยายามที่จะเร่งรัดการค้นหานะครับแล้วก็เข้าไปในพื้นที่แล้วก็จุดเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือทางเนปาลเองเนี่ยก็คาดการว่ามันก็ยังมีพื้นที่ที่ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีน้ำทะลักลงมาอีกนะครับเพราะว่าน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่สูงจากภูเขาหิมาลัยเนี่ยยังไปเหมือนกับกองกันอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกกันว่าทะเลสาบอันนี้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วมันอาจจะเหมือนกับทำให้ทะเลสาบอันนี้ไม่สามารถอุ้มน้ำหนักที่น้ำแล้วก็มีดินโคลนเนี่ยทะลักลงมาแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดระลอกสองตามลงมาได้นะครับทางการเนปาลแล้วก็กลุ่มประเทศที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมรวมถึงอินเดียนะก็ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังแล้วก็มีการส่งเรื่องของสรรพกำลังแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเนปาลด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เองเนปาลก็ได้ขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลืออย่างรอบด้านนะครับทั้งที่ผมได้กล่าวถึงแล้วก็มีส่วนที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องให้กำลังใจกันจริงๆนะครับ
1: ให้ความช่วยเหลือนะ
0: ครับภาพข่าวที่ออกมานี่น่ากลัว
1: น่ากลัวมากดิฉันเห็นภาพแล้วโอ้โหตั้งโตกันไม่ทันเห็นคนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแต่ก็ไม่ทันโ
0: ห
1: โคลนเคลนจริงนะไหลมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วเลยภายในแม่ไม่เพียงไม่กี่วิต้องบอกวินาทีเนาะไม่ใช่นาทีนะวินาที
0: โอ้เป็นหลักวินาทีแล้วเห็นคนวิ่งไหมครับอาจารย์
1: เห็นค่ะ
0: บางคนวิ่งไม่ทันด้วย
1: วิ่งไม่ทันเลย
0: ครับ
1: ถูกกลบไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้อย่างอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่อยู่ใกล้กับทางเนปาลเนี่ยนะอินเดียก็กำลังเพิ่มการติดตามและเฝ้าระวังธารน้ำแข็งนะธารน้ำแข็งในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยที่ติดกับจีนแล้วก็เนปาลด้วยหลังเหตุหลังจากที่เกิดเหตุอุทกภัยครั้งรุนแรงอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะคะอย่างเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีสาเหตุมาจากการพังทลายของธารน้ำแข็งแล้วทางสภากาชาดเองก็ประเมินอย่างนี้นะว่ามีประชาชนในเนปาลมากถึง 93,000 คนน่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็มีอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานไปแล้วว่ามีหลายประเทศก็เสนอให้ความช่วยเหลือนะแต่มันมีตัวเลขออกมาชัดเจนว่าแคนาดานั้นก็ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า5ล้านดอลลาร์แคนาดาเทียบเป็นเงินดอลลาร์ก็ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะที่สหภาพยุโรปก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือ2ล้านยูโรนะหรือประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนเองก็เสนอความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนแก่เนปาลเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยก็มีการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะแล้วก็ประชุมคณะกรรมการทหารส่วนกลางด้วยแล้วยังเป็นประธานของการประชุมคณะผู้นำพรรคนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อพิจารณาแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์นะเหตุโคลนถล่มรุนแรงเนี่ยอันนี้ในอำเภอจีหลงซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองเนี่ยทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็คือในเขตทิเบตนั่นเองนะที่เราทราบข่าวกันอยู่ว่าเจอ

0: น้ำท่วมอย่างแรงที่มันไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยนะคะที่ประชุมในครั้งนี้ยังเน้นย้ำอย่างนี้ค่ะว่าหน่วยงานและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจะต้องดำเนินงานกู้ภัยยังมีประสิทธิภาพที่สุดนะกำหนดแผนค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือตามหลักการแล้วก็ต้องค้นหานะต้องพยายามค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติเนี่ยที่สูญหายทั้งหมดอย่างสุดกำลังเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้จีนก็กำลังจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่พื้นที่ประสบภัยในเนปาลแล้วก็ดำเนินความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยนั้นก็ไปดูอีกข่าวนึงนะเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยนะพ่อแม่เขาหายไปเลยนะติดต่อไม่ได้เลยก็พ่อแม่นั้นก็ เป็นส่วนหนึ่งของชาวอังกฤษ16คนเนี่ยที่ไปพิลกริเมจก็คือไปจารึกแสวงบุญเนี่ยนะ บริเวณเทือกเขาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกว่ารอคอยเฝ้ารอคอยส่วนที่อังกฤษนะเขาบอกยังมี33คนนะชาวอังกฤษที่ยังสูญหายอยู่ค่ะ
1: โอ้ครับก็ขอให้ได้เจอนะครับ
0: ขอให้ได้เจอนะ
1: มันเป็นอะไรที่
0: ดูแล้วไม่หลายคน
1: ไม่รู้จักคำยังไงเลย
0: ใช่ค่ะหลายคนบอกเอ๊ะนี่เป็นวันสิ้นโลกแล้วเหรออะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ยังครับเราก็ต้องรู้จักการธรรมชาตินะคร
0: ับ เราก็อย่างที่บอกอะธรรมชาติเนาะแล้วบางคนก็มองว่าธรรมชาติตอนนี้กำลังสั่งสอนมนุษย์นะเพราะมนุษย์เนี่ยไม่บัญญัติบัญญังเลยอะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะผู้นำประเทศหนึ่งอะถึงขั้นถอนตัวออกจากปารีสคอนแอกรีเมนต์เลยนะเอ่ยชื่อก็ได้มั้งก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าไม่จริงหรอกไอ้เรื่องโลกร้อนอะไรอย่ามาพูดนะไคลเมทเชนโกลบอลวอร์มิ่งนะไม่ต้องมาพูดหรอกนะไม่จริงหรอกแล้วก็ถอนตัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันยิ่งกว่าจริงซะอีกสหประชาชาติก็ออกมาเตือนแล้วว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่รวนนะ disruptive ใช้คำนี้นะว่ามันรวนนะแต่มันเป็น boiling แล้วอะจุดเดือดแล้วอะถึงจุดเดือด
1: จำได้ใช่ไหม
0: ถึงจุดเดือดแล้ว boiling boiling water น้ำที่มันเดือดไง
1: ครับเรื่องนี้เองจริงๆอย่างข่าวของFox Info ก็รายงานเหมือนกันว่าเหตุต้นเหตุจริงๆเลยเนี่ยคือหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเรานี่แหละครับ
0: ทานน้ำแข็งใช่ไหมมันละลายน้ำในน้ำแข็งมันอุ่นใช่ไห
1: ม
0: น้ำแข
1: ็
0: งก
1: ็
0: ละลายลงมาเนาะอาร์ติกเขาบอกว่าไอ้แผ่นน้ำแข็งที่มันหนามันเริ่มบางลงแล้วนะคุณเนี่ย
1: แล้วมันลดระดับนะคะ
0: ใช่ค่ะต้องช่วยกันเลยนะเนี่ยนะค่ะ
1: ครับมาอีกวิกฤตอันนึงนะครับอยู่ที่ยูเครนครับเช่นเคยนะครับก็พยายามจะอัปเดตสถานการณ์นะครับข่าวจากเดวิสันมูลครับพาดหัวข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนจากการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นการโจมตีในส่วนที่เป็นศูนย์พักและกระจายสินค้าที่อยู่ใกล้ที่อยู่ชานเมืองของกรุงเคียฟนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับวันรำลึกผู้เสียสละสำหรับยูเครนนะครับก็เป็นวันที่29สิงหาคมจัดขึ้นมาติดกันประมาณ5ปีแล้วเพื่อที่จะรำลึกสำหรับทหารแล้วก็ผู้ที่สูญเสียชีวิตแล้วก็เสียสละให้กับยูเครนในเหตุการณ์ความขัดแย้งกับรัสเซียนะครับผมพาดหัวข่าวอันนี้บอกว่าAu moins 27 morts après une frappe russe sur un entrepôt près de Kiev. ก็บอกว่ามี27คนที่เสียชีวิตนะครับจากการโจมตีของรัสเซียใกล้ๆกรุงเคียฟแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็เป็นการมีการให้สัมภาษณ์จากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับที่ทั้งให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการขึ้นข้อความทาง X นะครับที่บอกว่าจะต้องประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการมุ่งที่จะทำให้เกิดผลความสูญเสียกับพลเรือนนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางเทเวซังโมนเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ออกมานะครับว่าก่อนที่จะเกิดการโจมตีเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับการโจมตีของฝ่ายรัสเซียเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับให้รู้สึกว่ามีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นจากการโจมตีของรัสเซียแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะสร้าง peer pressure หรือว่าเป็นแรงกดดันที่มาจากภาคประชาชนด้วยเพราะว่าเพิ่มการโจมตีในส่วนที่เป็นภาคพลเรือนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีภาพข่าวที่จะเห็นว่ามีทั้งคุณแม่เนี่ยพาลูกออกมาจากตึกนะครับเมื่อได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัย

0: ไปเนี่ยนะครับแล้วก
1: อ
0: ็
1: ืม
0: ออกมาหลบนอกบริเวณนะครับก็จะเห็นว่าผลกระทบเนี่ยไม่ได้กระทบแค่ภาคที่จะเป็นภาคการทหารอย่างเดียวแล้วแล้วก็กระท
1: อื
0: บ
1: ม
0: ต่อภาคพลเรือนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่จะทําให้เพิ่มเรื่องของโอกาสในการเจรจาแล้วก็เหมือนกับทําให้หลายอย่างเนี่ยเป็นไปในทางที่รัสเซียต้องการมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีน
1: อ
0: ี้
1: ืม
0: ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็แนวโน้มของการเจรจาต่อรองเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยเพราะตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบไปเลยทีเด
1: ค
0: ีย
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ครับ
1: เอ๊รู้สึกสงครามรัสเซียกับอีกกับยูเครนนี่ย่างเข้าปีที่ห้าแล้วมั้งเนาะ
0: ใช่ใช่เป็นปี
1: โอ
0: ที่
1: ้
0: ห้า
1: โห
0: แล้วครับอาจารย์
1: ยัง
0: ค
1: ไม
0: รั
1: ่
0: บ
1: ยังไม่คลี่คลายเลยสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมล่าสุดก็ปะทุขึ้นมาอีกแล้ว
0: แน
1: ก็
0: วโ
1: ม
0: น
1: ี
0: ้
1: ค
0: ม
1: นเสียชีวิต
0: ใช
1: นะ
0: ่ครับแนวโน้ม
1: อ
0: น่
1: ื
0: าเป็น
1: ม
0: ห่วงจริงๆ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: มแล้วก็ล่าสุดจําได้ไหมที่บอกว่าอังกฤษก็จะไปช่วยยูเครนด้วยเนี่ย
0: คร
1: เอ
0: ับ
1: อนะส่งโดรนอะไรต่างๆไปทําให้รัสเซียก็ไม่พอใจมากๆเลยอืมนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ทำท่าว่าจะดีจะตกลงกันก็ไม่ได้หยุดชะงักไปเนี่ยนะแล้วตอนนี้สหรัฐก็หันมาทางเล่นงานอิหร่านทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ใช้คำว่าจำได้ไหมดีเดย์อีโคโนมีอะไร
0: โออ ้
1: ย่างเงี้ยท
0: จ
1: ี่เรา
0: ำได
1: เค
0: ้
1: ยเ
0: ค
1: ส
0: รัน บ
1: อไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ปรากฏว่าประเทศกาตาร์เนี่ยก็มีข่าวมาบอกอย่างนี้ค่ะพาดหัวข่าวอย่างนี้ว่ากาตาร์ step in to mediate as Trump say US not talking to Iran อืมคือกาตาร์ก็เลยเสนอตัวเนี่ยเข้ามาจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยขณะที่ท่านทรัมป์เนี่ยบอกเลยว่าไม่คุยกับอิหร่านแล้วอย่างเงี้ยนะโดยล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่านายกรัฐมนตรีกาตาร์เนี่ยเยือนกรุงเตหะรานนะนครหลวงของอิหร่านแล้วก็ย้ำความสำคัญว่าเสรีภาพเดินเรือที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ก็คือเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลรอมานบินยัสซิมยาซานีเนี่ยนะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์ด้วยเดินทางเยือนกรุงเตหะรานตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าพยายามเนี่ยนะทางกาตาร์เองเนี่ยก็ต้องการที่จะขอให้ความตึงเครียดหรือสงครามสู้รบเนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะมารื้อฟื้นการเจรจาทางการทูตที่มันหยุดชะงักไปเนี่ยนะท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาแล้วเนี่ยเป็นเวลา6เดือนนะขณะที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ของผู้นำสหรัฐบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยไม่ได้กำลังจะเจรจากับอิหร่านบอกว่าเราไม่ต้องการพูดคุยกับพวกเขาอีกแล้วแหละนะแล้วก็ไม่ต้องการพบปะหรือทำอะไรทำในทำนองนั้นด้วยทีนี้กระทรวงต่างประเทศของกาตาร์เนี่ยออกรายงานนะคะบอกว่าการหารือที่กรุงเตหะรานเนี่ยนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นกลับสู่การเจรจาทางการทูตนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลนะก็เดินอุตส่าห์เดินทางไปถึงกรุงเตหะรานแล้วก็เสนอตัวเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะทีนี้ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ก็พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกาตาร์เนี่ยนะคะก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคป้องกันไม่ให้สหรัฐใช้ดินแดนของพวกเขาเนี่ยเป็นฐานในการดำเนินการโจมตีอิหร่านทั้งทางทหารหรือทางเศรษฐกิจนะอีกท่านหนึ่งค่ะก็รายงานมานะคือคุณโมเซนเรซาอีซึ่งเป็นเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดนะกล่าวกับเขาก็พบปะกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ด้วยว่าทางอิหร่านเนี่ยจะโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั้งทางทหารและเศรษฐกิจหากสหรัฐดำเนินการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์เป็นปรปักษ์กับอิหร่านเนี่ยนะคะแล้วก็ทางกาตาร์เองเนี่ยก็ระบุนะมีข่าวมาทางคือหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีของกาตาร์เนี่ยระบุผ่านโซเชียลแพลตฟอร์ม X ที่ว่าเนี่ยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยตัวเขาและรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอในการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานก็เป็นการชั่วคราวผ่านช่องแคบนี้ด้วยรวมทั้งโครงการร่วมกันเพื่อเก็บกู้แล้วก็กำจัดทุ่นระเบิดเนี่ยนะคะทางด้านโฆษกทำเนียบขาวค่ะแคโรไลน์เลวิทบอกงี้ทรัมป์ก็ยังคงเปิดทางเลือกทุกทางไว้ในการดำเนินนโยบายต่ออิหร่านเนี่ยนะคะสหรัฐคุณฟังคงจำได้เคยมีปฏิบัติการที่เรียกว่าอีพิกฟิวรีนะอีพิกนี่ก็คือมหากาพย์นะก็คือความโกรธเกรี้ยวระดับมหากาพย์เนี่ยเพื่อทำลายขีดความ

0: สามารถทางทหารของอิหร่านแต่ตอนนี้สหรัฐก็มีปฏิบัติการที่เรียกว่า economic outcastเพื่อทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านขณะนี้ก็ไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นและสิ่งนี้ก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีของสหรัฐจะเห็นว่าบางทีพวกเขาก็คืออิหร่านเนี่ยอาจจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาอย่างจริงจังแล้วก็มีความหมายนะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณในลักษณะนั้นนะนิโคลสทำเนียบขาวก็ออกมาพูดเนี่ยนะคะยังไงก็ตามคุณฟังคะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศจากปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้เลือกที่จะมุ่งเน้นการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็การบังคับใช้มาตรการเหล่านั้นเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดก็อาจจะทำให้สหรัฐนั้นจำเป็นต้องดำเนินมาตรการกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านอย่างเช่นจีนแล้วก็อินเดีย
1: ครับเรื่องนี้เองทางประธานาธิบดีของอิหร่านก็ออกมาพูดกับประชาชนของตัวเองนะครับว่าเราเหมือนคล้ายๆกับบอกว่าจะต้องยอมรับสภาวะที่มีความกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้คำว่าตอนนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าถูกแก๊สพิษทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่เขาก็วิเคราะห์กันนะครับบอกว่ายังไงก็ตามอิหร่านดูจะไม่ยอม
0: ยังไม่ยอมใช่ไหมเนี่ย
1: มันสภาวะหลังชนฝานะคร
0: ับก็ดูแล้วเนี่ยสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่ก็คงไม่จบลงง่ายๆหรอกนะดูแล้วดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2สักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรอนบรรดแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวเราจะทักทายไปเนาะแต่มาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนจากทางคุณวิรัติค่ะ
1: ครับก็เป็นประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายนะครับสำหรับหลักสูตรMCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับก็เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับที่จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่จะเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านเลยทีเดียวนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็เจาะลึกกันกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรอันนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของแต่ละท่านเนี่ยเหมือนกับก้าวหน้าต่อไปในตลาดของอาเซียนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจแนวโน้มของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนรวมถึงมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในเชิงธุรกิจด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทแล้วก็เปิดรับสมัครตั้งถึงวันที่30สิงหาคม2569นี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076นะครับ094-480-3034และหมายเลขโทรศัพท์094-396 6649นะครับก็ต้องรีบสมัครด่วนแล้วนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง2ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: แล้วก็รู้สึกจะปิดรับสมัครวันนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะหรือวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: วันนี้แล้วครับอาจารย์30สิงหาครับ

0: โอ้เร็วมาก
1: ไม่ต้องลังเลเลยนะคะ
0: คร
1: จริงๆดูแล้วโครงการนี้นั้นเป็นประโยชน์จริงๆมีทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจก็จะเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็สร้างคอนเน็กชันด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
0: ครับก็เกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางเวทีระหว่างประเทศนะครับล่าสุดเองทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทาง Financial Times นะครับผมก็เป็นบทบาทที่เกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นการสัมภาษณ์ทิ้งท้ายนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการเลือกเลขาธิการสหประชาชาติท่านใหม่นะครับก็นานๆที่เราจะเห็นคุณอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบเต็มๆคือท่านก็ให้สัมภาษณ์บ่อยแหละครับแต่ว่าการให้สัมภาษณ์ที่จะเห็นภาพรวมอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่านานๆทีจะได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของประเด็นทางด้านการบริหารจัดการเวทีระหว่างประเทศแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเรื่องของประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่เองนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่เรียกว่าเป็นภัยคุกคามในปัจจุบันนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเรื่องของประเด็น AI นะครับวิกฤตทางด้านการปรับตัวขององค์กรของ UN เองแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ขั้วโลกหลายขั้วอำนาจของเวทีโลกนะครับก็ภาพรวมครับมาไล่ดูกันทีละประเด็นนะครับก็ประเด็นแรกครับในเรื่องของความท้าทายแล้วก็การเรียกว่าความเป็นอัมพาตของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับทางเลขาธิการสหประชาชาติเองก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยงแล้วก็เห็นชัดเจนว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคือเรียกว่าสมัยนี้มากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าอัมพาตที่สภาวะที่เรียกว่าติดขัดแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยการที่ภาวะของกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่แข่งขันกันในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะครับมีการวีโต้บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อความเป็นเอกภาพของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยไม่ได้มีมาตรการที่จะลงโทษนะครับเพราะว่าเป็นองค์การที่เน้นความร่วมมือแล้วก็เรียกว่าความยินยอมของประเทศสมาชิกเป็นหลักนะครับอันนี้เองเลขาธิการสหประชาชาติเองก็ออกมาพูดเองนะครับบอกว่าเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะเรียกหรือว่ามีอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศสมาชิกแต่ว่ามีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพตามหน้าที่ในการที่จะเชิญประชุมแล้วก็เชิญประเทศสมาชิกเนี่ยมาหารือได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็พยายามที่จะบอกว่าเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยก็ไม่ได้ไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงนะครับทีนี้คือเขาก็บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันทำอะไรมากขึ้นไม่ได้ไปกว่าการที่จะพยายามผลักดันสิ่งที่อยู่ในองค์กรของตัวเองภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณแล้วก็การบริหารข้อจำกัดทางด้านบุคคลด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่อันโตนิโอกูเตเรสก็บอกนะครับแล้วเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งคาดการเอาไว้แล้วด้วยว่าตั้งแต่การมาถึงของโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง UN เนี่ย ก็เริ่มเตรียมการที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารองค์กรด้วยนะครับก็เขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติก็ได้มีการปรับลดบุคลากรถึงประมาณ 22% ด้วยกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสขององค์กรการสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ของการปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติแล้วก็การเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักๆที่มีอยู่แล้วนะครับให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าภาพขององค์การสหประชาชาติในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะลดเรื่องของสเกลการปฏิบัติงานน้อยลงแต่เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าตัวบุคลากรจะน้อยลงแต่ว่าการดูแลพื้นที่ต่างๆที่เคยทำมาเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติการกันอยู่นะครับในส่วนเรื่องของประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นร่วมสมัยเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามของปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทางองค์การสหประชาชาติหรือว่าอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ UN ยังคงเป็นกระบอกเสียงสำคัญนะครับที่จะช่วยผลักดันเรื่องของ climate change เพราะว่าเขาก็บอกว่าพูดในหลายโอกาสแล้วในหลายพื้นที่เนี่ยจุดสำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเป็นประเด็นเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแต่คุณอันโตนิโอกูเตเรสเองก็ได้บอกเหมือนกันนะครับว่าแม้ว่าจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่ UN ได้บอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ร่วมมือกับทุกๆประเด็นที่ UN ขอร้องไปนะครับคือทางอันโตนิโอกูเตเรสก็บอกว่าอันนี้

0: เองเนี่ยก็ต้องแยกแยะระหว่างท่าทีทางการเมืองเพราะว่ามันก็มีเรื่องของประเด็นภายในประเทศที่
1: ค่ะ
0: เวลาที่เป็นนักการเมืองขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการอธิบายได้กับคนภายในประเทศกับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติอยู่นะครับก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับตัดขาดโดยสิ้นเชิงอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของ AI ครับอันนี้เองก็รวบยอดมาก็บอกว่าทาง UN เองเนี่ยก็เตรียมที่จะเพิ่มเรื่องของบทบาทการบริหารจัดการ AI ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันระหว่างประเทศสมาชิกนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารองค์กรครับอันนี้ก็เป็นการทุ่มเทกำลังเพื่อที่จะลดขนาดองค์กรแล้วก็ทำให้องค์กรที่คนข้างนอกเนี่ยมองว่าเถอะทะเนี่ยมีลักษณะที่มีการสตรีมไลน์มากขึ้นหรือว่าการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ไม่จำเป็นให้ลดลงนะครับก็แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของขั้วอำนาจต่างๆครับก็ผู้สัมภาษณ์ก็บอกว่าก็ช่วงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่คล้ายๆกับองค์การสันนิบาตชาติหรือไม่นะครับก็ง่ายๆก็คือพูดตรงๆก็คือน่าจะมีจุดจบคล้ายๆกับองค์การสันนิบาตชาติหรือไม่ทีนี้ทางเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าไม่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในองค์การสหประชาชาติก็ยังยืนหยัดอยู่ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงของประเทศต่างๆแล้วก็ให้ดูว่าพื้นที่ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ประเทศต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดความคิดของตัวเองแล้วก็แนวทางของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มองว่ามันเป็นไปในพื้นที่ของโลกหลายขั้วอำนาจมากยิ่งขึ้นและท่านก็มองว่าโลกหลายขั้วอำนาจอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่องค์การสหประชาชาติจะต้องมีการบริหารจัดการให้เสียงต่างๆเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเสียงที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้น5สมาชิกหลักที่มีสิทธิ์วีโต้เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดกว้างว่ามันมีผู้แสดงอื่นๆที่ขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น middle power หรือว่ามหาอำนาจรองขึ้นมานะครับ
1: ระดับกลาง
0: ใช่ระดับกลางๆเนี่ยนะครับที่มีอำนาจมากแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองแล้วเขาก็บอกว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่จะฝากไปถึงเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปก็คือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เน้นความโปร่งใสและสิ่งที่สำคัญก็คือ UN เนี่ยอยู่มาได้80ปีที่ผ่านมาก็คือเพราะว่า UN เนี่ยพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขนาดใหญ่แล้วก็ยึดมั่นในกฎบัตรแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศที่จะเป็นหลักการที่จะคุ้มครองทุกคนในวันที่โลกเนี่ยดูในอยู่ในโลกที่ผันผวนนะครับก็เรียกว่าเป็นการจบสวยเลยทีเดียวสำหรับการสัมภาษณ์อันนี้นะครับครับ
1: ก็จะหมดวาระในสิ้นปีนี้แล้ว
0: ใช่ครับครับ
1: ดูแล้วองค์การสหประชาชาติในช่วงนี้ต้องทำงานหนักมากๆเลย
0: ครับ
1: ก็เนื่องจากว่ามันมีผู้นำบางประเทศที่ไม่เคารพกฎกติกานะหรือที่เราเรียกว่า rule of law นึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบอะเนาะเนี่ยนะฮะทีนี้คุณฟังครับวันนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็กำหนดให้เป็นวันที่เรียกอย่างนี้ค่ะว่าเป็น International Day of the Victim นะ Victims ก็คือเหยื่อนะ International Day of the Victims of Enforced Disappearance ก็คือการหายตัวไปหายไปหายสาบสูญนะ Enforced ก็ถูกบังคับเนี่ยนะคะก็วันที่30วันสากลแห่งผู้ตกเป็นเหยื่อของการบังคับให้สูญหายนะแล้วก็จัดขึ้นนะเป็นประจำทุกปีของวันที่30สิงหาคมของทุกปีนะเพื่อรำลึกถึงผู้ที่สูญหายจากการถูกบังคับให้หายตัวไปรวมถึงการสร้างความตระหนักถึงสิทธิของผู้สูญหายแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาด้วยการบังคับให้สูญหายมันคืออะไรคะตามความหมายนะขององค์การสหประชาชาติเขาก็อธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการควบคุมตัวโดยไม่สมัครใจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนหรือการยินยอมจากรัฐเนี่ยนะเข้าจับกุมควบคุมตัวหรือลักพาตัวบุคคลโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่สมัครใจนะแล้วก็มีปกปิดชะตากรรมด้วยหลังจากนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวนั้นอยู่ที่ใดหรือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เนี่ยนะการทำให้พ้นจากการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยเนี่ยนะการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็คืออย่างเช่นอุ้มหายแบบนี้เนี่ยนะทำให้ผู้สูญหายนั้นไม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองแล้วก็กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายได้ทีนี้องค์การสหประชาชาติ คุณฟังคะเขามีอนุสัญญานะ

0: สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหายแล้วก็เป็นสนธิสัญญาขององค์กรสหประชาชาติที่จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องกันแล้วก็ยุติการบังคับให้สูญหายหลักการสำคัญก็คือไม่มีสถานการณ์สงครามภาวะฉุกเฉินหรือเหตุการณ์พิเศษใดที่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการบังคับให้สูญหายได้เนี่ยนะทีนี้หากการบังคับสูญหายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบแล้วก็อาจจะเข้าข่ายเป็นอาชกรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ผู้กระทำนั้นไม่สามารถจะอ้างระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดได้เนี่ยนะทีนี้ก็มีอย่างนี้มีการตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับให้สูญหายของสหประชาชาติซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างนี้ค่ะว่า Committee on Enforced Disappearances มีหน้าที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศต่างๆเนี่ยนะสิทธิที่มันถูกละเมิดคุณฟังคะก็คือการบังคับให้สูญหายอาจจะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการนะอย่างเช่นสิทธิในการมีชีวิตและก็ความปลอดภัยสิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายสิทธิของครอบครัวในการรับรู้ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมแล้วก็สถานที่อยู่ของผู้สูญหายด้วยประเทศไทยมาดูประเทศไทยกันนะคะว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเนี่ยนะคุณฟังประเทศไทยมีพัฒนาการสำคัญด้านกฎหมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะแต่ก็ยังมีความท้าทายเกี่ยวกับคดีการสูญหายในอดีตแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพก้าวสำคัญด้านกฎหมายของไทยคุณฟังคะในเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่2566เนี่ยนะประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและก็ปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายปีพ.ศ.2565นะซึ่งกำหนดให้การบังคับให้สูญหายนั้นเป็นความผิดทางอาญาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกภายใต้กฎหมายไทยนะแล้วก็วันที่14พฤษภาคม2567เนี่ยไทยก็ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหายแล้วก็วันที่13มิถุนายน2567อนุสัญญาดังกล่าวก็มีผลบังคับให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นวันสากลแห่งผู้ตกเป็นเหยื่อการบังคับให้สูญหายจึงเป็นโอกาสสำคัญในการรำลึกถึงผู้สูญหายสนับสนุนครอบครัวของพวกเขาแล้วก็ย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันและบังคับให้สูญหายการค้นหาความจริงแล้วก็นำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
1: ครับ
0: นะวันนี้มีการบังคับมีนะหลายประเทศยังทำอยู่อุ้มหายอย่างเงี้ยนะ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอกันในข่าวหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับโอ้ครับมากันที่สปป.ลาวนะครับผมพาดหัวข่าวของเวียนจันทร์ไทมส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า ADB Back Scheme to Build Climate Resilient Health System นะครับก็เป็นเรื่องของโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับจาก ADB มาสู่สปป.ลาวนะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลแล้วก็ระบบของสปป.ลาวในการที่จะมีระบบโครงสร้างสาธารณสุขพื้นฐานนะครับแล้วก็ปฐมภูมิที่เรียกว่าเขาใช้คำว่าเป็น Green Primary Care Project นะครับหรือว่าโครงการสาธารณสุขปฐมภูมิสีเขียวนะครับก็จะเป็นโครงการสนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์หลักที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขขั้นต้นของสปป.ลาวนะครับโดยการยกระดับความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะภูมิอากาศเพื่อที่จะมุ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติระยะเวลาการดำเนินโครงการอยู่ที่5ปีนะครับโดยมีการเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปี2030นะครับรวมมูลค่าการสนับสนุนโครงการอันนี้อยู่ที่40ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็แบ่งเป็นเงินกู้30ล้านเหรียญแล้วก็เงินให้เปล่าอยู่ที่10ล้านเหรียญนะครับผมก็พื้นที่เป้าหมายก็จะอยู่ที่แขวงอุดมไซนะครับแล้วก็แขวงหลวงพระบางแขวงเชียงขวางแขวงสวรรณเขตแล้วก็แขวงจำปาสักนะครับขอบเขตของกิจกรรมก็จะอยู่ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขโดยเน้นความสอดคล้องกับสภาวะภูมิอากาศนะครับก็จะมีการเพิ่มสถานบริการถึง27แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของความสามารถในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มันจะเป็นภัยพิบัติต่างๆด้วยการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์การปรับปรุงคุณภาพในการบริการขั้นพื้นฐานแล้วก็การบริการขั้นปฐมภูมิการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับรวมถึงการเพิ่มความพร้อมทางด้านเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งจำเป็นสำหรับ

0: อบสนองต่อภัยพิบัติครับรวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นแล้วก็รองรับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะครับก็คือมีการซ่อมแซมระบบน้ำสร้างขีดความสามารถในการเตรียมรับกับภัยพิบัติในระดับชุมชนด้วยนะครับทีนี้มันก็มีการประชุมที่เวียงจันทน์นะครับก็มีการเข้าไปร่วมงานของอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขของสปป.ลาวด้วยนะครับก็ทางท่านอธิบดีก็ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลสปป.ลาวในการปกป้องระบบสาธารณสุขแล้วก็ทำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเพราะว่าในสปป.ลาวก็มีพื้นที่หลากหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือพื้นที่ชุมชนที่มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อย่างเช่นใกล้น้ำอยู่ในหุบเขาต่างๆก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพื้นที่ดินถล่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จะทำให้เกิดการตัดขาดในเรื่องของสาธารณสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการพื้นฐานที่จะทำให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศได้นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นส่วนของสปป.ลาวนะครับอีกส่วนหนึ่งครับมาดูกันที่เวียดนามกันบ้างนะครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์ครับผมพาดูข่าวบอกว่า Top Leader Inspects Key Transport Education Infrastructure Projects in Hanoi นะครับก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆของท่านโตเลิมท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีด้วยนะครับผมก็เป็น2โครงการสำคัญครับก็เป็นถนนวงแหวนรอบที่1ของเวียดนามอันที่1นะครับอันที่2ก็คือโครงการด้านการศึกษาที่เป็นโครงการโรงเรียนมัธยมครับที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวศึกษานะครับแล้วก็เน้นไปโดยตรงที่เป็นเรื่องของSTEM ก็คือ Science แล้วก็มีทั้งเลขนะครับมีทั้งเรื่องของกีฬามีทั้งเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้นะครับก็คือทางเวียดนามตอนนี้เนี่ยเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมคนในเวียดนามเองให้มีความพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน AI นะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือการสร้างโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางด้านอาชีวศึกษาแล้วก็โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่ทางท่านโตเลิมเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยมชมอยู่ที่หวังกวนซีนะครับก็อยู่ในเมืองฮานอยนี่เองนะครับแล้วก็เป็นเมืองเป็นจุดสำคัญอีกอันนึงที่อยู่ในโครงการนำร่องอันนี้นะครับที่จะส่งเสริมเรื่องของความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีโรงเรียนทางด้านอาชีวศึกษาขึ้นมานะครับอีกส่วนนึงครับก็คือเรื่องของโครงสร้างถนนนะครับโดยถนนวงแหวนเนี่ยเป็นการสร้างเพิ่มเติมถึง 2.2 กิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่จะช่วยกระจายคอขวดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมสู่บริเวณต่างๆแล้วก็ทำให้ทางฮานอยเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมเนี่ยที่กระจายแล้วก็รองรับการขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็โครงสร้างทางด้าน AI รวมไปถึงโครงสร้างทางด้านราชการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนอย่างจริงจังของเพื่อนบ้านเรานะครับ
1: อ๋อนะเห็นไหมหลายๆประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเรานี้เขาก็ตอนนี้เร่งมือกันเลยนะเร่งเต็มสตรีมเลย
0: เรียกว่าเต็มสูบเลยทีเดียวครับ
1: เต็มสูบเลยนะค่ะอ่ะนี่อีกเหมือนกันอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เนาะนะแล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเนี่ยตอนนี้ก็280ล้านคนออกไปแล้วด้วยเนี่ยนะตอนนี้อินโดนีเซียเขาตั้งเป้าที่จะสร้างงานใหม่เนี่ยสร้างงานใหม่นะในอุตสาหกรรมสิ่งทออีก 500,000 ตำแหน่งนะ
0: โอ้โหเยอะเลยครับ
1: เยอะเลยภายในปี2030น่ะ2030ปีนี้2026ใช่ไหมก็จะสิ้นจะใกล้สิ้นปีแล้วก็เหลือถ้าเทียบแล้วก็อีกแค่3ปีเอาไปหน่อยๆเองเนี่ยนะจะต้องให้ได้เลยเนี่ยนะคืออันนี้เขาก็มาเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยโดยรัฐบาลต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์สิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่มห่มเนี่ยนะซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีการดำเนินมาตรการที่จะเร่งป้องกันการเลิกจ้างด้วยนะโดยที่ปรึกษาพิเศษของท่านประธานาธิบดีโปรโบโวสเบียนโตเนี่ยนะที่ชื่อซาอิดอิกบาลเนี่ย เขาเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้นำอินโดนีเซียในด้านแรงงานแล้วก็สวัสดิการแรงงานเนี่ยออกมาเปิดเผยกับ

0: สื่อมวลชนว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรรอจนโรงงานต้องถูกปิดนะแล้วก็มีคนตกงานจำนวนมากนะแต่ควรจะตรวจพบปัญหาแล้วก็ช่วยเหลืออุตสาหกรรมตั้งแต่เนิ่นๆนะก่อนที่จะถูกอะไรอะเลย์ออฟซะด้วยซ้ำไปแบบนั้นนะทีนี้ความกังวลของภาคแรงงานเนี่ยนะคนๆนี้เนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาของท่านประธานาธิบดีซูเบียนโตเนี่ยเขาก็ไปเยือนโรงงานเอเชียแปซิฟิกไฟเบอร์สในเขตอุตสาหกรรมเคนดอลซึ่งอยู่ในจังหวัดชวากลางเนี่ยนะคนงานประมาณ850คนเนี่ยก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทแล้วก็ความมั่นคงในการทำงานนะก็ควรจะสร้างห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอแบบครบวงจรด้วยรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบบูรณาการในชวากลางแล้วก็ชวาตะวันตกโดยเชื่อมบริษัทสิ่งทอขนาดใหญ่อุตสาหกรรมที่สนับสนุนแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดย่อมนะทั้งรวมทั้งสหกรณ์แล้วก็อุตสาหกรรมในครัวเรือนเข้าด้วยกันแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะโดยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตลดต้นทุนแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียนั้นสามารถจะแข่งขันในตลาดภูมิภาคได้ดีขึ้นด้วยรวมถึงแข่งขันกับประเทศต่างๆอย่างเช่นเขายกตัวอย่างด้วยนะเวียดนามนะเนี่ยนะฮะทีนี้มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยโดยของรัฐบาลเนี่ยนะก็จะครอบคลุมหลายด้านเลยคุณฟังคะก็คือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศสนับสนุนด้านเงินทุนและลงทุนเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ขยายตลาดรวมทั้งการคุ้มครองแรงงานด้วยเนี่ยนะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเป้าหมายของอินโดนีเซียคือจะอะไรจะให้มีตำแหน่งงาน 500,000ตำแหน่งเนี่ยนะแล้วก็สร้างงานใหม่จะดำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการขยายอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์สิ่งทอเครื่องนุ่มห่มและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งระบบด้วยเนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของสถานการณ์เลิกจ้างนี่ก็จะปกป้องเอาไว้เลยมาป้องกันไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยนะเลย์ออฟคนงานของเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายของอันนี้ของรัฐบาลอินโดนีเซียนี่เขาบอกงี้ค่ะว่าสะท้อนความพยายามของรัฐบาลของท่านโปรโบโวซูเบียนโตเนี่ยที่จะใช้การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตและการสร้างงานนั้นเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นทั้งการรักษางานเดิมแล้วก็สร้างงานใหม่นั้นควบคู่กันไปด้วยเนี่ยนะทีนี้ถ้าเผื่อทำสำเร็จเนี่ยอินโดนีเซียก็สามารถใช้ฐานแรงงานประสบการณ์ด้านการผลิตแล้วก็เครือข่ายอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอในตลาดอาเซียนได้ด้วยนะ
1: ครับโอ้เขาก็จริงจังเหมือนกันนะครับ
0: จริงจังเนาะบ้านเรานิ่งเฉยไม่ได้นะคะ
1: ครับเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมครับอาจารย์ครับมาที่Facebook นะครับวันนี้เนืองแน่นมากจริงๆครับอาจารย์ครับมีคุณสื่อท้องถิ่นจากนครศรีธรรมราชนะครับทักทายจากปากพนังนะครับมีคุณหลานต้าเตาโอมีพี่เอณัฐพลณสงขลานะครับผมครับทักทายเข้ามามีคุณน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับทักทายเข้ามาก็สวัสดีทีมงานทุกท่านเลยนะครับมีคุณพานิภาครับคุณสุมิตรคุณชวรีนะครับทักทายจากเชียงใหม่บอก26องศาเช้าวันนี้นะครับคุณสวงสวงเหรอครับผม
0: สวง
1: พูนลาบนะครับคุณสวงพูนลาบนะครับแล้วก็มีคุณวิโรธคุณพูนสุขนะครับคุณไปกิ่งนะครับผมคุณจีคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณนางงามคุณนิสานะครับคุณพงศักดิ์คุณลาวล่าจินแล้วก็คุณแต้มนะครับรวมไปถึงคุณชะเล็กคุณธีรวัตรครับ
0: ค่ะครับนะก็ทางไลน์ก็มีคุณอ๋อยนะน่าจะคุณอ๋อย54นะพูดถึงวอลเลย์บอลสาวทีมไทยเนี่ยนะบอกว่าทุบเอาชนะลาวนะก็ทุบเอาชนะสาวทีมชาติญี่ปุ่น3-1ทะลุไปจะไปชิงกับจีนนะคะขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลมาคุณโดยก็ส่งรูปมาคุณชัยนรงค์กิ่งนอกอรุณสวัสดิ์เราทั้ง2คนคุณวิสิทธิ์ส่งรูปมาคุณพูนสุขมนัสวิวัฒนะก็บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นโอ้ก็ให้ข้อคิดเห็นมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ที่ภัยพิบัตินั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์นะค่ะขอบคุณนะคุณพูนสุขที่ให้ข้อคิดเห็นมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบก็ให้ส่งรูปมานะคะก็ยังมีอีกหลายคนขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: กลับดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับ
0: กลับมา

0: พบกับท่านอาจารย์ท
1: ร
0: งฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน